วิทยาลัยการทิพย์นวินทราชุทิศนะครับก็เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในส่วนของ EP ที่2นะครับที่ต่อจาก EP ที่แล้วนะครับในส่วนของ EP ที่1ที่เราเรียนรู้ในส่วนของเครื่องมืองานเครื่องปรับอากาศไปแล้วนะครับนะในส่วนของ EP ที่2เนี่ยเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับว่าเราจะสามารถที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศเนี่ยเราต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างนะครับก็มาเข้าสู่ในส่วนของเครื่องมือกันเลยนะครับนักเรียนนะครับนะในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับเราต้องแบ่งออกมาเป็น2ส่วน2งานนะครับอันแรกคืองานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับในส่วนหนึ่งของงานอะไรครับงานไฟฟ้าและงานตรวจสอบงานวัดและงานตรวจสอบนะครับนะในส่วนของงานติดตั้งนะเครื่องมือชิ้นแรกนะครับถ้าเรามองนะแรกนะในส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการทํางานนะครับอันแรกก็คืออะไรครับสว่านนะครับนะในส่วนของครูเนี่ยเห็นไหมครับครูมีสว่านอยู่หลายตัวมากนะมีสว่านอยู่สองตัวนะสว่านตัวนี้นะครับนะจะใช้ในการขันและในการติดตั้งในส่วนของงานท่องานรางใช่ไหมครับงานรางประกอบท่อต่างๆนะครับแต่ในส่วนของสว่านตัวนี้เราจะเห็นว่าครูจะใช้ในส่วนของงานที่ใช้ในงานเจาะนะครับทําไมถึงต้องมีการเจาะเพราะในส่วนของการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศเราจะเห็นว่าในส่วนของเครื่องปรับอากาศจะมีสองส่วนใช่ไหมครับในส่วนของส่วนที่อยู่ภายในอาคารและส่วนที่อยู่ภายนอกอาคารนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการติดตั้งเนี่ยเราจะต้องมีการเจาะในส่วนของผนังนะครับเพื่อใช้ในการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศในการเดินงานท่อนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้หนึ่งอย่างก็คือในส่วนของหัวเจาะนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของหัวเจาะแบบหัวเจาะไม้เพราะฉะนั้นในส่วนของการทํางานนะครับในการใช้งานจริงๆนะครับหน้างานหรืออาคารต่างๆเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าโครงสร้างของอาคารโดยทั่วไปก็จะเป็นโครงสร้างของคอนกรีตใช่ไหมครับในส่วนของโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างไม้เนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของหัวเจาะนักเรียนก็จะต้องมีอยู่ด้วยกันหลายๆแบบนะครับนะในส่วนของงานไม้ก็นักเรียนก็ต้องมีในส่วนของงานคอนกรีตนักเรียนก็ต้องมีนะครับนะแล้วมาดูอุปกรณ์ต่อไปไอ้ตัวนี้ก็คืออะไรครับตลับเมตรใช่ไหมครับจะใช้ในการวัดเพื่อกําหนดระยะการติดตั้งนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตลับเมตรเนี่ยนะอยากให้นักเรียนใช้อย่างน้อยก็คือมีระยะที่ความยาวประมาณ3 ถึง 5 เมตรนะครับนะไม่จําเป็นที่ต้องมียาวมากเกินไปนะครับเพราะว่าในส่วนของการติดตั้งระยะของเครื่องปรับอากาศเนี่ยเราจะติดตั้งอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับระยะของงานท่อนะตามมาตรฐานก็คือไม่เกิน4 เมตรนะครับนะแต่ว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการติดตั้งก็คือตลับเมตรที่เราจะใช้ในการวัดเพื่อระบุตำแหน่งในการติดตั้งอุปกรณ์นะครับนะมาดูอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับนะอีกส่วนหนึ่งสำคัญเลยอันนี้ครับนะอันนี้คืออะไรครับมีหลายหน้าตาใช่ไหมครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับนะส่วนของโครงสร้างรูปแบบรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับนะนี้อยู่ที่การเลือกใช้ใช่ไหมครับถ้ามันขนาดเล็กหน่อยเราก็สามารถที่จะใช้ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แคบแต่ถ้าใหญ่หน่อยประโยชน์ของมันคือสามารถที่ใช้ในส่วนของพื้นที่ที่กว้างได้อันนี้คืออะไรครับนักเรียนทราบไหมในส่วนของตัวนี้ก็คือระดับน้ํานะครับนะในส่วนของระดับน้ํานักเรียนจะเห็นว่า2ตัวนี้เหมือนกันเลยนะครับนะใช้ในการวัดมุมต่างๆนะครับนะในส่วนของแนวดิ่งนะครับนะนักเรียนก็สามารถดูได้นะครับก็ดูจากเส้นตัวนี้นะครับระดับลูกน้ําตัวนี้นะในส่วนของแนวนอนนะครับนักเรียนก็สามารถดูตําแหน่งของลูกน้ําตัวนี้นะครับหรือจะดูในส่วนของแนวตั้งฉากก็สามารถดูในส่วนของระดับน้ําตัวนี้เพราะฉะนั้นระดับน้ำสองตัวนี้เหมือนกันนะครับแต่มีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับเวลาที่นักเรียนจะนําไปเลือกใช้เนี่ยก็อยู่กับการใช้งานนะครับถ้านักเรียนจะใช้ในพื้นที่ที่แคบๆก็ใช้ตัวเล็กๆมันก็จะง่ายและสะดวกสําหรับการทํางานนะครับนะโดยทั่วไปนะครับในส่วนของระดับน้ำเนี่ยเราจะใช้ในการวัดระดับของการติดตั้งนะครับในส่วนของอะไรครับนักเรียนทราบไหมทําไมถึงต้องใช้ระดับน้ําระดับน้ำหนึ่งบอกอะไรครับแนวระดับใช่ไหมครับแนวระดับแนวดิ่งแนวนอนนะครับ

นะเลขส่วนหนึ่งบอกระดับในส่วนของการติดตั้งระบบนะครับแผงคอยเย็นหรือว่าชุดแฟนคอยยูนิตนะครับเป็นหลักเพราะในส่วนของการติดตั้งชุดแฟนคอยยูนิตเนี่ยระดับน้ําเป็นสิ่งสําคัญถ้านักเรียนตั้งระดับน้ําผิดพลาดนะครับนะในส่วนของน้ําที่จะเดินทิ้งออกสู่ภายนอกเนี่ยนะจะมีผลกับการถ่ายเทน้ําทิ้งของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนะเดี๋ยวก็เราจะมาเรียนรู้และนําไปใช้ในครั้งต่อไปนะครับเครื่องมือต่อไปนะครับในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการขันนะครับอันนี้เรียกว่าอะไรครับนะมีหลายไซส์หลายขนาดเลยนะครับอันนี้เราเรียกว่าประแจเลื่อนนะครับนะเรียกว่าประแจเลื่อนนะครับจะใช้ในการขันในส่วนของชุดเซอร์วิสวาล์วนะครับหรือใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างงานท่อระหว่างชุดแฟนคอยยูนิตกับชุดคอนเดนซิ่งยูนิตหรือชุดคอยร้อนคอยเย็นที่อยู่ด้านนอกนะครับเราจะใช้ในการขันเพราะว่าในส่วนของการขันถ้าเราใช้ครีมแบบธรรมดาเนี่ยนะแรงของการทํางานนะครับจะไม่เพียงพอนะครับเมื่อแรงไม่เพียงพอเนี่ยนะในส่วนของสารทําความเย็นที่อยู่ในระบบเนี่ยถ้าเราขันไม่แน่นนะครับผลที่เกิดขึ้นอะไรครับสารทําความเย็นรั่วไหลนะระบบเครื่องปรับอากาศของเราก็จะใช้งานได้ไม่นานนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของการใช้งานนะครับในส่วนของชุดเครื่องมือชุดนี้นะครับก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับเลือกใช้งานให้เหมาะสมนะครับอันต่อไปตัวนี้คืออะไรครับครีมล็อกนะครับทำไมถึงต้องใช้ครีมล็อกนะครับในส่วนของครีมล็อกตัวนี้ทำไมถึงต้องใช้นะครับในส่วนของการจับชิ้นงานบางครั้งนะครับถ้าเราใช้แค่ประแจเลื่อนนะครับเราไม่สามารถจับชิ้นงานได้แข็งแรงนะครับเราก็ต้องใช้ครีมล็อกเนี่ยทำหน้าที่ในการล็อกตำแหน่งของงานนะในการจับในการขันเพื่อให้แข็งแรงนะครับโดยการปรับโดยในการใช้งานเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับพื้นฐานของการใช้งานเครื่องมือตรงนี้ก็จะเรียนรู้พร้อมในการทํางานหรือว่าทักษะการทํางานที่เกิดขึ้นนั้นนะครับอันนี้คือครีมล็อกนะครับนะอุปกรณ์ต่อไปนะครับนะอันนี้นะครับเราเรียกว่าชุดประแจหกเหลี่ยมหรือว่าประแจเอวนะครับถามว่าเป็นสิ่งสําคัญไหมเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะในระบบเครื่องปรับอากาศเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้เมื่อต้องการที่จะเปิดจุดนะครับจุดถ่ายเทน้ํายาของเซอร์วิสวาล์วของระบบถ้านักเรียนไม่มีประแจเอลหรือไม่มีประแจหกเหลี่ยมตัวนี้นะครับนะในการที่เราจะปล่อยน้ํายาเข้าสู่ระบบสารทำความเย็นนะในระบบงานท่อนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะปล่อยระบบน้ํายานั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับนะเวลานักเรียนไปซื้อมันก็มีหลายๆขนาดหลายๆไซส์นะครับขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องปรับอากาศเวลาที่เราใช้งานเราก็เลือกใช้ตามขนาดที่เหมาะสมนะครับเอาอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับอุปกรณ์ตัวต่อไปก็อุปกรณ์พวกการขันนะครับนะในส่วนของอะไรครับไขควงนะครับอุปกรณ์สองตัวนี้แตกต่างกันอย่างไรนะเรามาดูนะครับนะก็คือในส่วนของการนําไปใช้งานนั่นเองนะครับในส่วนของปากไขควงเห็นไหมครับนะไขควงตัวนี้เป็นไขควงแบบไหนครับแบบปากแฉกเห็นไหมครับนะใช้กับสกรูที่เป็นประตูสกรูแฉกนะครับนะส่วนตัวนี้นะจะใช้ในส่วนของอะไรครับเป็นไขควงปากแบนนะครับจะใช้ในการขันในส่วนของสกรูที่เป็นไขควงแบบอะไรครับแบบที่เป็นมุมตัดนะครับนะประโยชน์ของการใช้งานไขควงสองตรงนี้นะถ้านักเรียนต้องการที่จะขันนะครับนะก็คือเราใช้ตัวนี้ใช่ไหมครับใช้ไขควงปากแฉกในการขันแต่ถ้าเราต้องการที่จะขันเพื่อย้ํานะครับนะประโยชน์ของไขควงนะเราก็ต้องใช้ไขควงปากแบนนะครับเพื่อใช้ในการขันย้ําสกรูนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานเนี่ยความแข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญนะครับนะถ้าเราต้องการความแข็งแรงเราก็ต้องย้ำด้วยไขควงปากแบนเป็นหลักนะครับนะอุปกรณ์ตัวต่อไป

นะค้อนตัวนี้ก็จะเป็นค้อนเฉพาะงานนะครับงานเขาเรียกว่าค้อนช่างไฟใช่ไหมครับนะไม่ใช่ช้อนไม่ใช่ค้อนที่เป็นประเภทของช่างก่อสร้างใช่ไหมนะลักษณะของค้อนรูปร่างหน้าตามันก็จะมีมุมอยู่แค่นี้นะครับในส่วนของค้อนที่เราใช้ก็จะใช้ค้อนช่างไฟฟ้านะครับที่ใช้ในการทํางานนะครับนะจะมีมุมที่ใช้ในการทํางานคือมุมตอกนะในพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ในพื้นที่ที่แคบนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการใช้งานก็ใช้งานให้ถูกต้องนะครับอันต่อไปนะครับอุปกรณ์ตัวต่อไปก็จําพวกครีมต่างๆนะครับนะครีมที่เราใช้นะครับมีด้วยกัน3ตัวนะครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือครีมรวมนะครับนะจะใช้ในการทํางานในส่วนของงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศเช่นเดียวกันนะครับนะทำไมถึงเรียกครีมรวมนะครับเพราะว่าในส่วนของครีมเนี่ยนะมันจะมีพื้นที่ในการทํางานเนี่ยมากมายนะครับและในการจับในการตัดนะครับเราถึงเรียกครีมตัวนี้ว่าครีมรวมนะครับนะอันต่อไปก็จะเป็นครีมอะไรครับตัวที่2เป็นอะไรครับเป็นครีมตัดนะครับจะใช้ในการตัดในส่วนของสายไฟนะครับในงานเดินสายระบบไฟฟ้านะครับนะครีมตัวที่3อีกตัวหนึ่งนะครับนะอันนี้ครีมปากแหลมนะครับนะทำไมถึงต้องใช้ครีมหลายๆตัวเพราะว่าอะไรครับในการใช้งานในการทํางานนะครีมปากแหลมจะใช้ทํางานในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แคบพื้นที่เข้าถึงได้ยากนะครับนะเราก็ใช้ครีมปากแหลมเนี่ยในการจับชิ้นงานนะครับเพราะฉะนั้นในการใช้งานนะครับนะเครื่องมือแต่ละตัวเนี่ยนักเรียนต้องใช้เครื่องมือให้ควบคู่ไปกับงานด้วยนะครับนะอุปกรณ์ต่อไปนะครับอันนี้คืออะไรครับนะนักเรียนทราบไหมอันนี้คืออะไรครับโฮนซอนะครับที่ทําหน้าที่ในการเจาะนะทําไมถึงต้องมีโฮนซอในการเจาะเพราะในส่วนของการเจาะตําแหน่งอย่างเช่นต้องการเข้าบล็อกตําแหน่งที่ต้องการเข้าสายนะครับนะนักเรียนอาจจะต้องใช้ดอกโฮนซอตัวนี้ในการเจาะตําแหน่งด้วยนะครับนะอันต่อไปนะครับนะจำพวกนะคัตเตอร์นะอันนี้จะเป็นคัตเตอร์สําหรับงานอะไรครับการทํางานโดยทั่วไปใช่ไหมครับงานไฟฟ้านะงานติดตั้งงานตัดต่างๆนะครับนะแต่ไม่สามารถนําไปใช้ในงานท่อได้ใช่ไหมครั้งที่แล้วมีอยู่ตัวหนึ่งชื่อเหมือนกันไหมครับชื่อเหมือนกันเลยนะครับคัตเตอร์แต่เป็นคัตเตอร์สําหรับงานท่อนะครับแต่ตัวนี้เป็นคัตเตอร์สําหรับงานไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรียกจะเอาคัตเตอร์มาใช้งานเนี่ยนะนักเรียนจะต้องหยิบให้ถูกต้องด้วยนะครับว่ามันใช้งานกับงานอะไรนะครับอ้าวมาดูอันต่อไปนะครับเครื่องมือตัวต่อไปนะครับนะอุปกรณ์อันต่อไปก็จะเป็นอะไรครับอันนี้ก็คือเทปพันสายนะครับในส่วนของเทปพันสายเนี่ยเราจะใช้ในการพันในส่วนของวงจรไฟฟ้านะครับนะและในส่วนของการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานนะครับในส่วนของงานท่อน้ํานะครับเราก็ใช้งานเหมือนกันนะครับในส่วนของเทปพันสายตัวนี้นะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเลื่อยนะครับในตัวนี้คือเลื่อยตัดเหล็กนะครับนะเราจะใช้ในงานตัดงานท่อนะครับงานท่อน้ํางานรางครอบท่อนะครับนะและงานติดตั้งอื่นๆนะครับที่จําเป็นที่ต้องใช้ตัดใช้ในการตัดในส่วนของโครงสร้างของระบบของตัวโครงสร้างของเครื่องปรับอากาศนะครับนะเพื่อการเดินงานท่อต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานนะครับนะเลื่อยก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นเดียวกันนะครับเวลาที่เราต้องการที่จะตัดนะก็ยังขาดอีกส่วนหนึ่งนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้นะครับในส่วนของเครื่องมือเมื่อกี้เราเรียนรู้ในส่วนของเครื่องมือสําหรับงานติดตั้งใช่ไหมครับแต่ยังมีเครื่องมือชิ้นหนึ่งนะครับก็คือเครื่องมือสําหรับเกี่ยวกับงานวัดระบบไฟฟ้านะครับนะก็คือในส่วนของมิเตอร์นะครับนะมิเตอร์นะมิเตอร์ที่เราจะใช้มี2ส่วนนะครับมิเตอร์ที่เราจะใช้นี่มีอยู่2ตัวนะครับนะตัวนี้เราเรียกว่าเพมออนมิเตอร์นะครับเราจะใช้ในการวัดในส่วนของค่าอะไรครับค่ากระแสไฟฟ้านะเมื่อเราต้องใช้ในการเมื่อเราต้องการทราบค่าของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับว่ามีค่ากระแสไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับนะอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นมัลติมิเตอร์นะครับแต่เป็นมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับในส่วนของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลเนี่ยเราจะใช้ในการวัดค่าของ
แรงดันไฟฟ้านะครับนะเพราะนั้นในส่วนของวงจรไฟฟ้าถ้าเราต้องการทราบนะครับว่ามีค่าแรงดันเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถที่จะใช้มัลติมิเตอร์ตัวเนี้ยใช้ในการวัดและตรวจสอบค่าแรงดันนะครับไว้ใช้ในการวัดค่าความต่อเนื่องของวงจรนะครับหรือใช้ในการวัดค่าความต่อเนื่องของระบบได้นะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของมิเตอร์เหมือนมิเตอร์ตัวนี้นะครับนะก็สามารถใช้กับระบบไฟฟ้าได้นะครับจบในส่วนของเครื่องมือนะครับที่ใช้ในงานติดตั้งระบบเครื่องปรับนะครับนะในส่วนของนักเรียนที่กําลังนั่งเรียนหรือว่ามีพวกมีความสนใจนะครับนะครูก็ได้อธิบายในส่วนของเครื่องมือใช่ไหมครับในส่วนของการใช้งานในส่วนของประโยชน์ของเครื่องมือที่นําไปใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการทํางานในระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าจะมีเครื่องมือค่อนข้างจะเยอะนะครับทั้งในส่วนของเครื่องมือสําหรับงานเครื่องปรับอากาศนะครับและเครื่องมือสําหรับงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเครื่องมือเนี่ยเมื่อเรารู้และเข้าใจนะครับการนําไปใช้งานทุกครั้งนะครับเราก็ต้องสามารถที่จะเลือกใช้เครื่องมือให้ถูกต้องนะครับนะตอนนี้ก็จะจบในส่วนของการใช้เครื่องมือนะครับในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับนะในส่วนต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในส่วนของส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศบ้างนะครับว่าเครื่องปรับอากาศหนึ่งตัวเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรนะครับนะก่อนอื่นนะครับนักเรียนน่าจะเคยเห็นเครื่องปรับอากาศใช่ไหมครับที่เราเรียกว่าแอร์นะครับนะโดยทั่วไปเราก็เรียกสั้นๆว่าแอร์นะครับแต่ในส่วนของเครื่องปรับอากาศเนี่ยมันก็มีหลายๆประเภทหลายๆหน้าตานะครับทั้งในส่วนของเครื่องปรับขนาดเล็กนะครับที่เราใช้ในการในที่เราใช้กันในครัวเรือนนะครับตามบ้านพักที่หรือที่อยู่อาศัยต่างๆนะครับเป็นเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กนะครับนะเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กหรือขนาดกลางหรือขนาดใหญ่เนี่ยนะครับนะโดยทั่วไปเราจะเรียกว่าเป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนในส่วนของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเนี่ยประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับถ้าทางภาษาช่างหรือว่าทางภาษาของเครื่องปรับอากาศเราเรียกว่าชุดที่อยู่ที่เรียกว่าชุดที่อยู่ภายในนะครับและชุดที่อยู่ภายนอกนะครับชุดที่อยู่ภายในนะครับคือชุดที่อยู่ภายในห้องนะครับคือชุดนี้นะครับเราเรียกว่าชุดเป็น for unit นะครับถ้าเราเรียกสั้นๆก็คืออะไรครับคอยเย็นใช่ไหมครับทําหน้าที่ให้ลมเย็นนะครับกระจายลมเย็นภายในห้องนะครับเลขส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่อยู่ภายนอกก็คือชุดนี้นะครับเราเรียกว่าชุดอะไรครับชุดคอยร้อนหรือชุด condensing unit นะครับโดยหน้าที่หลักๆของ2ชุดนี้นะครับนะจะทํางานก็คือในส่วนของชุดที่อยู่ภายในอาคารนะครับนะชุดที่เป็นชุดแฟนคอยูนิตจะทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนอุณหภูมินะของอากาศที่อยู่ภายในห้องนะครับโดยอาศัยในส่วนของอะไรครับนักเรียนทราบไหมทําไมอุณหภูมิภายในห้องถึงลดลงนะครับทําไมถึงแอุณหภูมิภายในห้องถึงมีอากาศที่เย็นและอากาศลดลงนักเรียนทราบไหมว่าอ้าวแล้วความร้อนมันหายไปไหนนักเรียนทราบไหมครับนะในส่วนของความร้อนที่มันหายไปนะครับนะเราเรียกว่าการนําพาความร้อนนะครับนะและอะไรที่นําพาความร้อนออกไปนะครับในส่วนของการนําพาความร้อนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะมันจะผ่านอะไรนักเรียนทราบได้ไหมครับภาพในส่วนก็คือในส่วนของสารทําความเย็นนะครับอ้าวแล้วสารทําความเย็นนะครับที่ไหลหมุนเวียนอยู่ในระบบใช่ไหมครับเพราะว่าในส่วนของชุดคอยร้อนและชุดคอยเย็นเนี่ยเป็นคอยยูนิตและคอนเดนซิ่งยูนิตเนี่ยจะเชื่อมต่อโดยอะไรครับในส่วนของงานท่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของงานท่อน้ํายานะครับที่เราทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อระหว่างชุด2ชุดนะครับโดยภายในของท่อน้ํายาเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยสารทําความเย็นนะครับที่ไหลหมุนเวียนนะครับในลักษณะของลูปวงจรปิดใช่ไหมครับนะไหลจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนสถานะซึ่งกันและกันนะครับนะซึ่งประโยชน์ของสารทําความเย็นเนี่ยนะครับจะทําหน้าที่ในการดึงความร้อนนะครับโดยสารทําความเย็นที่อยู่ในชุดเป็นคอยูนิตนะครับชุดนี้นะครับนะจะดึงความร้อนของภายในนอกภายในห้องเนี่ยนะครับออกไปทิ้งสู่นอกห้องนะครับโดยนักเรียนจะเห็นว่าเวลาที่เครื่องปรับอากาศทํางานนะครับชุดเป็นคอยูนิตเมื่อเราเปิดเบรกเกอร์หรือเปิดรีโมทนะครับชุดเป็นคอยูนิตจะทํางานก่อนใช่ไหมครับนักเรียนเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาที่นักเรียนเปิดเครื่องปรับอากาศอะไรทําก่อนอะไรทําหลังเมื่อเราเปิดระบบเครื่องปรับอากาศไม่ว่าจะเปิดอุณหภูมิไหนก็แล้วแต่ใช่ไหมครับพอเราเปิดปุ๊บเครื่องตัดเครื่องสตาร์ททำงานนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าชุดเป็นคอยูนิตชุดในจะทํางานใช่ไหมครับนะระบบบานสวิงนะของแฟนคอยยูนิตที่อยู่ตรงนี้ก็จะเปิดออกนะครับเมื่อเปิดออกนะระบบพัดลมที่อยู่ภายในนะครับนะก็จะทำงาน

หันแล้วก็หมุนโฟลว์อากาศภายในห้องเพื่อให้อากาศภายในห้องในเกิดการหมุนเวียนก่อนนะครับโดยระยะในการโฟลว์อากาศเนี่ยอยู่ประมาณ1-3นาทีนะครับหลังจากนั้นจะสั่งให้ชุดไหนทํางานครับชุดคอยล์ร้อนหรือชุด condensing unit นะครับก็คือชุดนี้นะครับนะให้ทํางานนะถ้านักเรียนสังเกตนะครับเวลาที่มันทํางานนะครับชุดเป็นคอยล์ยูนิตจะสั่งและมีรีเลย์ดังติ๊กนะครับนะจะมีเสียงดังนิดนึงแล้วก็สั่งให้ชุดเป็นคอยล์ยูนิตทำงานนะเมื่อชุดเป็นคอยล์ยูนิตทำงานเนี่ยนะครับในส่วนของชุดเป็นคอยล์ยูนิตประกอบไปด้วยอะไรครับคอมเพรสเซอร์ใช่ไหมครับประกอบไปด้วยพัดลมระบายความร้อนนะประกอบไปด้วยอะไรอีกนะประกอบด้วยชุดที่ทําหน้าที่ในการลดแรงดันใช่ไหมครับนะหรือว่าเรียกว่าแคปทิวนะครับนะซึ่งส่วนประกอบต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวนักเรียนจะมาเรียนรู้กันนะว่ามันอยู่ตรงไหนนะในชุดเป็นคอยล์ยูนิตมีอะไรบ้างในชุด Condensing Unit มันมีอะไรบ้างนะครับนะก่อนที่เราจะนำไปสู่การติดตั้งนะครับเดี๋ยวครูจะมีชุดสาธิตนะครับยกตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าถ้าในส่วนของชุดเป็นคอยล์ยูนิตนะเมื่อเราเปิดออกมาเมื่อเราเกณฑ์ในส่วนของโครงสร้างฝาครอบหรือส่วนประกอบออกมาเนี่ยนักเรียนจะเห็นอะไรนะครับนะประกอบไปด้วยอะไรและอะไรที่ทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนอะไรที่ทําหน้าที่ในการหมุนเวียนนะครับในขณะที่มันเกิดการทํางานของระบบสานทําความเย็นนะครับเดี๋ยวครูจะเอาชุดสาธิตมาให้นักเรียนดูนะครับ

อันนี้ก็จะเป็นชุดสาธิตนะครับเกี่ยวกับระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนะตัวนี้เป็นเครื่องปรับอากาศแบบ Split Type นะครับเป็นเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กนะครับขนาด 9,000 BTU นะที่เหมือนเมื่อกี้ที่ครูบอกแล้วนะครับในส่วนของชุด Fan Coil Unit คือชุดไหนชุดนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ครูถอดในส่วนของโครงสร้างแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนะครับนะนะเมื่อครูถอดโครงสร้างภายนอกนะครับโครงสร้างภายนอกคือกรอบใช่ไหมครับกรอบที่ทําหน้าที่ในการปิดนะครับก่อนที่เราจะไปทําการติดตั้งตัวจริงนะครับเรามารู้ก่อนว่าอะไรคืออะไรนะครับนะในชุดนี้นะเมื่อครูถอดโครงสร้างภายนอกออกมามันก็จะมีหน้าตาลักษณะนี้นะครับนะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับนะทำยังไงอากาศที่ออกมาถึงมีความเย็นนะครับนะนะส่วนที่1นะครับโครงสร้างของมันคือชุดนี้นะครับนะที่เป็นแผงนะครับแผงอลูมิเนียมแล้วก็มีท่อทองแดงเราชุดว่าเรียกว่าแผงอะไรครับแผงคอยเย็นนะครับนะในส่วนของแผงคอยเย็นเนี่ยจะทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อจากอะไรครับจากแผงคอยร้อนใช่ไหมครับชุด condensing unit มาสู่ชุดแฟนคอยยูนิตโดยผ่านอะไรครับผ่านงานท่ออันนี้คืองานท่อน้ํายานะครับที่ไหลผ่านเข้ามานักเรียนจะเห็นว่ามีท่อน้ํายาเนี่ยไหลวนไปวนมานะครับอยู่ในแผงคอยอยู่ในแผงคอยนะครับนะโดยคุณสมบัติของแผงคอยตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนสถานะการทําความเย็นนะถ้านักเรียนทําความเข้าใจนะครับในระบบของเครื่องปรับอากาศนะครับนะสถานะของสารทําความเย็นเนี่ยจะทํางานในแต่ละส่วนไม่เหมือนกันนะครับนะในส่วนของเพชเชอร์แรงดันน้ำเย็นแล้วก็สถานะสารทําความเย็นนะครับจะมีลักษณะของสารทําความเย็นนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับในส่วนของแผงคอยเย็นเรามาดูสถานะต้องเข้าใจคําว่าสถานะสารทําความเย็นก่อนนะครับนะในการทํางานนะองค์ประกอบหลักๆของเครื่องปรับอากาศเนี่ยมีอยู่4ส่วนนะครับมีอยู่4ส่วนนะส่วนที่1คือคอมเพรสเซอร์นะครับส่วนที่1คือคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์เนี่ยจะทําหน้าที่ในการดูดและอัดสารทําความเย็นเพราะฉะนั้นนะหน้าที่หลักของมันมีแค่นี้ครับดูดและอัดสารทําความเย็นนะเมื่อนักเรียนรู้แล้วว่าคอมเพรสเซอร์ทําหน้าที่ในการดูดและอัดสารทําความเย็นนะครับตัวมันนะสถานะของคอมเพรสเซอร์นะจะรับสถานะของสารทําความเย็นประเภทอะไรนักเรียนต้องทราบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทราบเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นนะถ้าเราใส่สารทําความเย็นที่เป็นผิดสถานะเข้าไปนะครับจะทําให้อะไรครับคอมเพรสเซอร์พังนะครับในส่วนของคอมเพรสเซอร์คือตัวนี้นะครับตัวที่อยู่ด้านนอกนะอยู่ที่ชุดอะไรครับชุด condensing unit นะครับชุดคอยร้อนไอ้ตัวนี้คือคอมเพรสเซอร์คืออะไรครับปัจจัยที่1เลยนะครับตัวนี้หัวใจหลักเลยนะครับนะส่วนที่1คือคอมเพรสเซอร์ทําหน้าที่และอะไรทําหน้าที่อะไรครับดูดและอัดสารทําความเย็นใช่ไหม

ในส่วนของคอมเพรสเซอร์เนี่ยนะนักเรียนสังเกตได้นะครับว่ามันมีท่ออยู่2ท่อใช่ไหมครับนี่ครับนักเรียนจะเห็นว่าในส่วนของท่อ2ท่อนี้นะจะทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อจุดนี้เราเรียกว่าจุดเซอร์วิสวาล์วนะครับนะเมื่อสารทําความเย็นนะครับเข้าคอมเพรสเซอร์นะสถานะของคอมเพรสเซอร์สถานะของสารทําความเย็นนะครับที่เข้าคอมเพรสเซอร์ต้องมีสถานะเป็นก๊าซเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของสารทําความเย็นที่หมุนกลับมานะครับเข้าคอมเพรสเซอร์เนี่ยสถานะสารทําความเย็นจะต้องเป็นก๊าซนะครับห้ามเป็นของเหลวถ้าเป็นของเหลวหรือเป็นลิควิดเนี่ยจะทําให้ลิ้นของคอมเพรสเซอร์เนี่ยเกิดความเสียหายนะนักเรียนอาจจะเคยได้ยินเสียงของลิ้นคอมเพรสเซอร์ดังนะดังแกแกอันนี้คือคอมเพรสเซอร์มีปัญหานะครับนะสถานะของสารทำความเย็นนะที่ใส่เข้าไปในระบบนะจะมีปัญหาคืออะไรครับคอมเพรสเซอร์อาจจะเสียหายได้นะครับนะส่วนที่หนึ่งนะใช่ไหมครับตอนนี้คือส่วนที่หนึ่งใช่ไหมครับก็คือคอมเพรสเซอร์ส่วนที่สองคืออะไรครับส่วนที่สองคือนะวัฏจักรสารทำความเย็นส่วนที่หนึ่งคอมเพรสเซอร์นะครับนะส่วนที่สองคือพัดลมใช่ไหมครับระบายความร้อนนะครับก็คือแผงคอยร้อนที่ condensing unit นั่นเองนะครับนะก็คือชุดระบายความร้อนนะครับประโยชน์ของชุดระบายความร้อนชุดนี้หรือแผง condensing unit เนี่ยทำหน้าที่อะไรครับนักเรียนทราบไหมนักเรียนทราบไหมครับว่าแผงคอยร้อนตัวนี้ทำหน้าที่อะไรทำไมถึงมันร้อนทำไมถึงต้องมีอยู่ในระบบนะครับในส่วนของแผงคอยร้อนนี่ทำหน้าที่อยู่สองส่วนนะครับหนึ่งทำหน้าที่ในการระบายความร้อนนะครับโดยผ่านตัวกลางคืออะไรครับตัวกลางก็คืออะไรครับตัวกลางที่ทําหน้าที่ในการระบายความร้อนก็คือชุดนี้นะครับพัดลมนะพัดลมระบายความร้อนนะตัวนี้คือพัดลมระบายความร้อนนะครับนะที่เป็นตัวกลางในการดึงความร้อนนักเรียนคิดว่าพัดลมตัวนี้หมุนดึงอากาศเข้าหรือเป่าอากาศออกพัดลมเป่าคอยร้อนหรือว่าดึงอากาศร้อนดึงทิ้งครับดึงเข้าหรือเป่าออกทราบไหมครับนะในส่วนของพัดลมตัวนี้นะครับจะดึงอากาศเข้านะครับจะดึงอากาศเย็นนะครับดึงอากาศเย็นที่อยู่โดยรอบนะครับด้านหลังนี่นะครับนะอากาศที่มีอุณหภูมิลดนะครับมีอุณหภูมิน้อยกว่านะครับผ่านร้อนที่มีอุณหภูมิสูงนะครับแล้วทิ้งออกไปสู่ด้านนอกนะครับนะตัวที่หน้าที่ของมันอันที่หนึ่งคือระบายความร้อนใช่ไหมครับโดยการนําพาโดยระบบระบายความร้อนจากพัดลมอันที่สองคืออะไรครับทราบไหมอันที่สองคือทําหน้าที่เปลี่ยนสถานะของสารทําความเย็นนะครับนะเปลี่ยนสถานะของสารทําความเย็นที่มีสถานะเป็นก๊าซอุณหภูมิสูงความดันสูงนะครับนะให้ไหลหมุนเวียนนะครับเข้าไปสู่อุปกรณ์ตัวต่อไปนะเพราะฉะนั้นในส่วนของอุปกรณ์ตัวต่อไปเนี่ยนะก็คือในส่วนของชุดนี้ชุดนี้นะครับชุดนี้อันนี้คือท่อเคปทิวนะครับอันนี้คือท่อเคปทิวนะครับจะเป็นท่อรูเข็มถ้าภาษาช่างเขาอาจจะเรียกว่าท่อรูเข็มนะครับแต่ภาษาของมันก็คือท่อเคปทิวนะครับนะท่อเคปทิวทําหน้าที่ในการลดอุณหภูมิลดแรงดันของสารทำความเย็นนะครับนะแต่นะในส่วนของสารทำความเย็นเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้นะครับนะคอมเพรสเซอร์ทําหน้าที่ในการดูดและอัดใช่ไหมครับอัดเข้ามาสู่แผงคอยร้อนสถานะของสารทําความเย็นที่เป็นก๊าซนะครับจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของเหลวนะครับเมื่อกลายเป็นของเหลวเนี่ยนะครับนะท่อลิปิดหรือท่อตัวนี้นะครับที่เป็นสารทําความเย็นที่เป็นของเหลวเนี่ยก็จะมาเข้าที่ชุดอะไรครับท่อแคปทิวหรือท่อรูเข็มนะครับนะเพื่อลดอุณหภูมินะครับให้มีอุณหภูมิสูงความดันต่ำนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของท่อแคปทิวเนี่ยก็จะมาเชื่อมต่อกับจุดเซอร์วิสวาล์วนะครับจุดนี้นะครับแล้วกลับไปสู่ชุดไหนครับชุดแผงคอยเย็นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับองค์กรที่สามคืออะไรครับองค์กรที่สามคืออะไรครับเมื่อกี้ท่อแคปทิวใช่ไหมครับนะองค์กรที่สี่คือชุดแผงคอยเย็นนะครับนะหน้าที่ของแผงคอยเย็นคือ1ให้อากาศใช่ไหมครับ

อากาศที่เป็นลมเย็นออกมาใช่ไหมครับนะหน้าที่สองคือทําหน้าที่ในการอะไรครับทราบไหมหน้าที่ที่สองเปลี่ยนสถานะของสารทําความเย็นนะครับนะเปลี่ยนสถานะของสารทําความเย็นนะครับที่มีสถานะเป็นของเหลวใช่ไหมครับนะผ่านแสงความเย็นนะครับนะเมื่อของเหลวดึงความเย็นออกนะครับนะอุณหภูมิก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่ออุณหภูมิลมเย็นออกไปนะครับสถานะสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวเนี่ยก็จะกลายเป็นก๊าซพอกลายเป็นก๊าซเนี่ยก็จะไหลกลับไปสู่คอมเพรสเซอร์ที่เดิมนะครับอันนี้ก็คือวัฏจักรสารทำความเย็นนะครับองค์ประกอบ4ส่วนนักเรียนต้องจำให้เข้าใจนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะนะเดี๋ยวครูทบทวนนิดนึงนะครับนะในส่วนของวัฏจักรสารทำความเย็นเนี่ย4ส่วนใช่ไหมครับนะหนึ่งอะไรครับคอมเพรสเซอร์สองแผงคอยร้อน3อะไรครับท่อเคปทิวใช่ไหมครับอันที่4คือแผงคอยเย็นนะครับนะระบบเครื่องปรับอากาศมีแค่4ส่วนแค่นี้นะครับนะสามารถที่จะทําให้นะอากาศที่มีอากาศร้อนเนี่ยกลายเป็นอากาศที่เย็นได้นะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของอุปกรณ์หลักๆนะครับนะอันนั้นคือวัฏจักรนะครับแต่ถ้าเรามองเข้าไปลึกๆนะครับนะในส่วนของแผงคอยเย็นเนี่ยเห็นไหมครับเมื่อกี้ไปแค่แผงคอยเย็นใช่ไหมอุปกรณ์ตัวต่อไปคืออะไรครับชุดนี้ขึ้นลงนักเรียนเคยรู้จักไหมมันคืออะไรขึ้นได้ลงได้นะมันคืออะไรครับนะคือในส่วนของบานสวิงนะครับชุดนี้คือบานสวิงนะครับทําหน้าที่ในการปรับทิศทางลมนะถ้าเครื่องปรับอากาศเบาหน่อยนะครับจะปรับทิศทางลมได้แค่บนและล่างนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศขนาดใหม่หน่อยนะครับนะขนาดใหม่จะมีการปรับทิศทางลม2ทิศทางระบบออโต้โดยการควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรลนะครับนะแต่ถ้าระบบเก่าเราจะปรับแบบเมนวลนะครับทิศทางซ้ายขวานะครับก็คือตัวโยกที่อยู่ด้านในนะปรับได้นะครับนะอันต่อไปนะครับตัวนี้นะชุดที่ทําหน้าที่ในการควบคุมนะครับในส่วนของการทํางานของแผงข้อเย็นในการทํางานของชุด condensing unit นะชุดคอยร้อนนะครับในตัวนี้คือแผงบอร์ดควบคุมนะครับในส่วนของแผงบอร์ดตัวนี้นะในส่วนของแผงบอร์ดนะครับจะทําหน้าที่เหมือนอะไรครับตัวรับคําสั่งนะตัวรับคําสั่งคือตัวไหนตัวนี้นะครับตัวนี้จะทําหน้าที่ในการรับคําสั่งรีโมทนะครับตัวนี้นะครับรับคําสั่งรีโมทจากรีโมทรับคําสั่งมาไปให้อะไรครับแผงควบคุมนะครับนะแผงควบคุมก็เปรียบเสมือนสมองนะครับเหมือนสมองที่ทําหน้าที่ในการรับคําสั่งแล้วก็คิดแล้วก็ส่งคําสั่งนั้นออกไปนะครับโดยส่งคําสั่งผ่านอะไรครับผ่านระบบสายไฟเห็นไหมครับนี่จุดต่อสายอยู่นี่นะครับจุดต่อสายที่ทําหน้าที่ในการจ่ายแรงดันไฟฟ้านะครับนะแล้วสั่งให้ชุดที่อยู่ด้านนอกทํางานนะครับนะเหมือนตัวนี้นะครับนะก็จะไปสั่งให้แมกเนติกตัวนี้ทํางานนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องปรับอากาศประเภทฟิกสปีดนะครับนะฟิกสปีดคืออะไรครับทำงานแบบรอบเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มันทํางานเนี่ยความเร็วรอบของมอดของคอมเพรสเซอร์จะทํางานแค่รอบเดียวนะตัวนี้มันจะมีเครื่องปรับอากาศแบบฟิกสปีดแบบอะไรอีกครับแบบอินเวอร์เตอร์ใช่ไหมครับอันนี้คือหลักการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นมาสั่งให้แมกเนติกตัวนี้ทํางานแมกเนติกตัวนี้ก็จะจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับคอมเพรสเซอร์ให้คอมเพรสเซอร์ทําหน้าที่ในการดูดและอัดสารทำความเย็นนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของตัวนี้นะก็มีประมาณนี้นะครับของชุดคอยเย็นนะครับส่วนชุดคอยร้อนนะก็มีวงจรไฟฟ้านะครับส่วนของวงจรไฟฟ้าที่รับคําสั่งในส่วนของชุดวงจรไฟฟ้านะครับนะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1นะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1คือที่ทําหน้าที่ในการควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอร์นะครับก็คือชุดนี้นะครับส่วนที่สองคือตัวที่ทําหน้าที่ในการควบคุมการทํางานของพัดลมระบายความร้อนนะครับนะแบ่งออกเป็น2ส่วนเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะเป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนใช่ไหมครับประกอบไปด้วย2ส่วนนะตามที่ครูอธิบายเข้าไปนะครับโดยการเชื่อมต่อระหว่างชุดที่1ที่อยู่ภายในและชุดที่อยู่ภายนอกเนี่ยโดยการเชื่อมต่อผ่านระบบงานท่อนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นสื่อนะคร่าวๆนะเป็นสื่อ
อันนี้ก็จะเป็นสื่อ

ในส่วนของงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับ EP ต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศในส่วนของการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเนี่ยเราจะมีการติดตั้งอย่างไรนะครับขอบคุณครับ

0: เติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กค่ํานะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทําสุญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทําสุญญากาศแล้วเราก็จะนํามาใส่ที่ถังสารทําความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกจสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกจออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกจสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกจสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกจด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกจมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกจมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกจนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
3: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกจเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกจสีน้ำเงินนะครับตอกทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝา

0: ฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกจเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกจมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคลายการคลายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคลายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์นะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้
1: การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศในรถยนต์จะมีตัวควบคุมระบบต่างๆทั้งหมดภายในรถยนต์ซึ่งก็จะมีสวิตช์ควบคุมอยู่หลายส่วนด้วยกันทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมความเร็วพัดลมได้การเตรียมอุปกรณ์เดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศเทอร์โมสตัตสวิตช์พัดลมสวิตช์ควบคุมแรงดันสายวงจรไฟฟ้าตามแบบและรุ่นของระบบปรับอากาศวงจรพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต์

ภายในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือมีระบบวงจรสารทำความเย็นแล้วก็เป็นระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับอันนี้วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็คืออันดับแรกนะครับไฟ12โวลต์ตรงนี้นะครับคือเราจะต่อมาจากสวิตช์กุญแจนะครับก็อาจจะเป็นตำแหน่ง ACC หรือตำแหน่งออนนะครับคือไฟนี้ก็จะวิ่งผ่านมาที่ฟิวนะครับฟิวเราจะใช้ขนาดสักกี่แอมป์ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของอุปกรณ์ในวงจรนั้นๆนะฮะก็อาจจะเป็น10แอมป์เป็น15แอมป์นะก็ขึ้นอยู่กับนะครับไฟเส้นนี้ก็จะเดินทางมาที่สวิตช์พัดลมนะครับที่สวิตช์พัดลมขณะนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเร็วสุดนะครับก็เวลาเราเปิดสวิตช์พัดลมมาตำแหน่งเร็วนะครับไฟก็จะวิ่งฮะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยนะครับก็วิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยโดยไม่ได้ผ่านความต้านทานนะครับพัดลมก็จะทำงานจังหวะแรงนะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ไฟก็จะวิ่งไปที่เทอร์โมสตาร์ทนะครับตัวเทอร์โมสตาร์ทก็เป็นมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะนะฮะควบคุมอุณหภูมิก็ถ้าเกิดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารยังไม่ได้หน้าสัมผัสก็ยังถูกต่ออยู่นะพอถูกต่ออยู่ไฟก็วิ่งไปเลี้ยงที่ชุดแมกเนติกคัตนะครับพอชุดแมกเนติกคัตทำงานก็เท่ากับว่าคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานด้วยชุดแมกเนติกคัตนะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะฮะคือที่เราเห็นเป็นสีแดงตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสเตเตอร์ก็คือเป็นขดลวดนะครับขดลวดอันที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวโรเตอร์เป็นล่องฉุดสายพานนะซึ่งเราจะเอาสายพานเข้ามาคล้องส่วนแผ่นหน้าสุดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเพเชอร์เพจหรือแผ่นอัดนะฮะหรือที่เราเรียกทั่วๆไปคือเป็นหน้าคัดนะครับก็คือหลักการทำงานก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นนะครับก็จะดึงให้แผ่นอัดตัวเนี้ยติดเข้ากับตัวโรเตอร์นะครับถ้าเกิดตัวแผ่นอัดติดกับตัวโรเตอร์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันถ้าเกิดเรามีสายพานก็จะฉุดให้เกิดการหมุนนะถ้าเกิดแผ่นอัดเกิดการหมุนก็แสดงว่าชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานก็จะมีการดูดอัดสารทำความเย็นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับแผ่นอัดตัวนี้ก็จะจากออกจากตัวโรเตอร์ตัวโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะฮะเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นมันก็จะดึงให้แผ่นอัดเนี่ยนะติดกับตัวโรเตอร์แล้วก็จะหมุนไปพร้อมๆกันนะพอหมุนไปพร้อมๆกันนะฮะก็พอแผ่นเพเชอร์เพจหมุนนะครับก็จะทำให้ตัวภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าที่แผ่นเพเชอร์เพจอ่ะเขาจะล็อกเข้าไปกับที่แกนของเพาคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับก็เลยจะหมุนตามกันไปนะถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางนะฮะก็เปรียบเสมือนว่าตรงนี้ก็ถูกบิดมาอยู่ตำแหน่งกลางนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านด้วยนะฮะก็ผ่านตัวรีซิสเตอร์ก็ผ่าน1ขดลวดนะครับ1ขดลวดก็จะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ลงกาวนะครับพัดลมก็จะหมุนช้าลงมาเพราะว่าผ่าน1ขดลวดนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราจังหวะเบานะจังหวะเบาก็บิดตรงนี้ไฟก็จะวิ่งนะฮะผ่านเข้าความทาน1ขดลวดแล้วก็ผ่านอีก1ขดลวดนะครับแล้วก็มาที่ตัวมอเตอร์จากตัวมอเตอร์ก็จะไปลงกาวนะฮะพัดลมก็จะผ่าน

0: 2คนรวดก็จะหมุนช้าลงนะครับก็จะหมุนช้าลงครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ลักษณะของการปิดนะฮะก็คือไอ้หน้าสัมผัสก็จะไม่ต่อไปทางพัดลมก็จะไม่ได้ต่อมาทางตัวเทอร์โมสตาตด้วยนะฮะทำให้ภายในระบบก็ไม่ได้ทำงานเลยเกี่ยวกับเรื่องโค้ดสีสายไฟนะฮะก็มันจะมีเราจะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษอย่างเช่นตัว W นะฮะภาษาอังกฤษก็คือตัว White ก็หมายความว่าเป็นสีขาวเราก็จะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มก็คือเราก็ใช้เป็นตัว O นะเพราะว่าสีส้มก็คือตัว Orange นะครับแต่มันจะมีอยู่สีเดียวนะที่ต้องใช้เป็นตัวที่2ก็คือเป็นสีน้ำเงินนะฮะน้ำเงินจริงแล้วมันก็คือบูนะฮะแต่มันก็เลยจำเป็นต้องมาใช้เป็นตัว L นะครับเพราะว่าไอ้สีดำเนี่ยแบ็คมันใช้ตัว B ไปแล้วนะฮะก็เลยมีอยู่แค่สีเดียวก็คือเป็นสีน้ำเงินซึ่งจะต้องใช้เป็นตัว L เป็นอักษรตัวที่2นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวก็จะตรงตัวก็คือสีเขียวคือกรีนคือก็ใช้เป็นตัว G นะครับสีแดงก็นะฮะก็คือใช้เป็นตัว R ก็คือ Red ทีนี้ทางด้านผังวงจรไฟฟ้านะฮะมันก็จะมีตัวอักษรของสายไฟฟ้ากำกับไว้อย่างเช่นตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นสีแดงนะฮะตรงนี้ต่อออกจากฟิวก็ต้องเป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงสวิตช์พัดลมก็จะเป็นสีแดงนะครับทีนี้ต่อออกไปที่เป็นพัดลมจังหวะเร็วก็ยังเป็นสีขาวนะครับก็คือสีขาวก็ยังเป็นสีขาวด้วยนะครับไปถึงตัวมอเตอร์ก็ยังใช้เป็นสีขาวนะครับสีขาวพอออกจากตัวมอเตอร์ก็จะเป็นสีเขียวแล้วฮะสีเขียวจนไปถึงกาวถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางก็จะใช้เป็นโค้ดสีก็คือตัว O ก็คือตัวสีส้มนะครับเป็นตัว O นะครับก็ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งเบาก็ใช้เป็นตัว L ก็คือสีน้ำเงินทีนี้ทางที่จะมาทางเทอร์โมสตาตนะครับก็คือจะเป็นสีดำนะครับสีดำก็ต่อไปถึงแมกเนติกคัสของคอมเพรสเซอร์เลยก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วโค้ดสีนะฮะของวงจรไฟแต่ละรุ่นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะฮะโค้ดสีสายไฟก็จะเป็นไปตามนี้นะครับครับจากชุดสายไฟของเครื่องปรับอากาศรถยนต์เครื่องนี้นะครับมันก็จะมีสายที่เป็นสีแดงอันนี้เราจะต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะต่อมาจากสวิตช์กุญแจก็อาจจะใช้ตำแหน่ง ACC หรืออาจจะใช้ตำแหน่งออนนะครับส่วนสายไฟเส้นนี้ก็จะเป็นสายที่ลงดินนะครับก็คือการต่อเราก็จะมีไฟจากแบตบวกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟจากสวิตช์แจอาจจะใช้จาก ACC หรืออาจจะใช้จากออนอีก1เส้นนะครับก็ต่อนะครับอันนี้พอต่อเสร็จปุ๊บก็นะไฟก็จะไปสู่สวิตช์พัดลมนะครับสวิตช์พัดลมก็จะปรับจังหวะเบาจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับพอจากสวิตช์พัดลมแล้วนะครับก็จะไปที่ตัวรีซิสเตอร์ฮะตัวปรับจะจังหวะพัดลมว่าจะให้มีจังหวะเบาเป็นจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับดิสเตอร์แล้วตรงนี้ก็จะต่อเข้าที่ตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับมอเตอร์โบเวอร์นะครับนะแต่อันนี้ก็จะเป็นชุดของพัดลมนะฮะเราก็จะเสร็จของชุดพัดลมแล้วนะฮะจากสวิตช์พัดลมนะฮะก็จะถูกต่อไปที่ตัวเทอร์โมสตาตเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วนะฮะไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของมอเตอร์คอนเดนเซอร์ก็คือเป็นพัดลมระบายความร้อนให้กับแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ไอตัวนี้ก็จะถูกต่อไปที่ตัวจะไปที่ตัวมอเตอร์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วตรงนี้ ก็จะมีเพรสเชอร์สวิตช์ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องสวิตช์แรงดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
0: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่ทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: กินปลาทูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคที่กินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแนวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกและพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยรื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
4: โอ้โหท้องทั้งนั้นเลย
5: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
4: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีท้องเพียบเลย
6: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
5: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาเกิมนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
5: ก็เอาไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
4: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
6: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
4: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
6: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
1: เอาไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
0: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
2: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
1: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติ

0: ของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
1: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คือไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่า
2: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

0: สวัสดีครับ
1: กับผมพงศธรสายสุจริตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องกฎหมายอวกาศและข้อบังคับครับผมก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องกฎหมายอวกาศนะครับเรามาดูความจำกัดความของอวกาศหรือห้วงอวกาศกันก่อนนะครับว่าจากความสูงเท่าไหร่นะครับจากพื้นดินเราถึงจะเรียกว่าอวกาศนะครับหรือว่าห้วงอวกาศนะครับถ้าเรานะครับใช้ข้อจำกัดทางด้านฟิสิกส์นะครับเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบริเวณที่มีอากาศกับบริเวณที่ไม่มีอากาศนะครับเราจะพบว่าความสูงที่ต่ำที่สุดนะครับที่วัตถุจะสามารถโคจรรอบโลกได้คือที่ความสูงประมาณ80กิโลเมตรถึง100กิโลเมตรหรือถ้าเป็นเครื่องบินอากาศยานนะครับก็จะสามารถอยู่บินได้ที่ความสูงไม่เกิน100กิโลเมตรนะครับเนื่องจากความเบาบางของบรรยากาศนะครับที่ระดับความสูงนั้นเริ่มมีผลมากขึ้นนะครับทำให้เครื่องยนต์ไม่สามารถทำงานได้ปกติเหมือนกับบนผิวโลกได้นะครับเพราะฉะนั้นในนิยามของคำว่าอวกาศแล้วนะครับถ้าเป็นนักบินหรือวิศวกรนะครับหรือนักวิทยาศาสตร์เราก็มักจะพูดถึงระดับความสูงจากน้ำทะเลนะครับ80กิโลเมตรถึง100กิโลเมตรขึ้นไปนะครับเป็นว่าเป็นอวกาศนะครับแต่ถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีข้อกฎหมายข้อไหนนะครับที่ระบุอย่างชัดเจนว่าอวกาศนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ความสูง100กิโลเมตรนะครับเนื่องจากห้วงอวกาศนะครับที่เราพูดถึงนะครับมันครอบคลุมถึงดินแดนนะครับของประเทศนั้นๆนะครับกับส่วนที่อยู่นอกดินแดนของประเทศนั้นหรือรัฐนะครับเป็นห่วงดินแดนของ อวกาศระหว่างประเทศด้วยนะครับฉะนั้นก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงนะครับของชาติเข้ามาเกี่ยวข้องจึงเป็นสาเหตุให้เราไม่สามารถ

ที่จะระบุอย่างชัดเจนลงในข้อกฎหมายว่าความสูงนะครับเท่าไหร่ถึงจะถือว่าเป็นอวกาศนะครับกฎหมายอวกาศนะครับเป็นขอบเขตของกฎหมายซึ่งนะครับครอบคลุมกฎหมายประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอวกาศนะครับหรือการดำเนินกิจกรรมในอวกาศทนายความระหว่างประเทศยังไม่สามารถนะครับที่จะตกลงเพื่อกำหนดความจำกัดความของอวกาศหรือห้วงอวกาศได้นะครับแม้ว่านะครับทนายความส่วนใหญ่นะครับหรือทนายความนานาชาติหรือว่านักวิชาการเองก็ตามนะครับจะให้ความเห็นว่าควรจะ อยู่ที่ความสูงระดับ100กิโลเมตรขึ้นไปจากน้ำทะเลนะครับต่อมาเรามาดูว่าทำไมถึงจำเป็นจะต้องมีกฎหมายอวกาศนะครับถ้าย้อนกลับไปแล้วนะครับเราก็จะพบว่ามนุษย์ได้เริ่มมีกิจกรรมนะครับในห้วงอวกาศนะครับก็นับตั้งแต่สมัยสงครามเย็นนะครับได้มีการสร้างดาวเทียมนะครับอย่างที่เราอาจจะทราบกันอยู่แล้วนะครับหรือเราได้เรียนกันไปแล้วในช่วงที่ผ่านมานะครับว่าในเมื่อเดือนตุลาคมนะครับปี1957นะครับประเทศสหภาพโซเวียตนะครับหรือรัสเซียในปัจจุบันได้ส่งดาวเทียมสปุตนิกนะขึ้นสู่วงโคจรของโลกนะเป็นดาวเทียมดวงแรกนะครับได้สำเร็จนะครับหลังจากนั้นนะครับทั้งโลกนะครับโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆในยุโรปนะครับก็เริ่มมีความตื่นตัวนะครับเกี่ยวกับการใช้ห้วงอวกาศให้เกิดประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับหรือทางการอาหารก็ตามนะครับก็เกิดเป็นความกังวลเกี่ยวกับข้อขัดแย้งนะครับระหว่างประเทศว่าเราจะใช้ห้วงอวกาศอย่างไรให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็มีความเป็นห่วงเกี่ยวกับความล้าหลังของประเทศตัวเองนะครับที่จะเข้าร่วมในการใช้ห้วงอวกาศให้เกิดประโยชน์นะครับก็เป็นผลทำให้นะครับเราจำเป็นจะต้องมีนะครับกฎหมายอวกาศที่ประเทศทุกประเทศนะครับหลายๆประเทศเข้ามามีส่วนร่วมนะครับลองยกตัวอย่างนะครับเราอาจจะเคยเห็นกันในเว็บไซต์หรือว่าคำโฆษณาในต่างประเทศกันมาบ้างนะครับหรือเป็นข่าวมาช่วงหนึ่งนะครับว่ามันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะครอบครองหรือซื้อที่บนดวงจันทร์นะครับเราจะไปเป็นเจ้าของได้หรือไม่นะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องกฎหมายอวกาศกันแล้วนะครับเราก็จะพบคำตอบนะครับว่ามันเป็นไม่ได้หรือไม่นะครับความสำคัญนะครับความสำคัญของกฎหมายอวกาศนะครับมีความสำคัญอย่างไรนะครับข้อที่1ก็คือนะครับเพื่อรับประกันการใช้อวกาศอย่างสันติภาพนะครับไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศนะครับเนื่องจากอุตสาหกรรมในอวกาศนะครับมีส่วนในด้านการป้องกันความมั่นคงของประเทศนะครับจึงมีการออกกฎหมายบังคับนะครับหลีกเลี่ยงความขัดแย้งนะครับโดยต้องมีมาตรการที่โปร่งใสและเชื่อถือได้นะครับนอกจากนี้ยังเป็นส่วนสำคัญในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศนะครับให้เป็นไปอย่างยั่งยืนนะครับและในปัจจุบันนะครับเนื่องด้วยมนุษย์เราเองก็มีการใช้นะครับและพึ่งพาทรัพยากรจากอวกาศมากขึ้นนะครับความสำคัญนะครับจึงเพ่งเล็งมาที่การศึกษาสนับสนุนด้านการศึกษาและการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศด้วยนะครับเพื่อให้พวกเราทุกคนนะครับในมวลมนุษยชาติได้มีสิทธิและเสรีภาพที่เท่าเทียมกันนะครับในการที่จะใช้ประโยชน์นะครับและเข้าถึงอวกาศได้นะครับทำไมจึงต้องศึกษากฎหมายเหล่านี้นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือเพื่อนะครับเพื่อทำความเข้าใจนะครับ
ระหว่างประเทศซึ่งกันและกันนะครับความเข้าใจในข้อตกลงนะครับทั้งข้อกฎหมายนะครับและข้อบังคับนะครับเพื่อนำมาพัฒนาและส่งเสริมนะครับให้เกิดความรับผิดชอบทั้งในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับที่จะใช้ห้วงอวกาศให้เกิดประโยชน์นะครับผมจริงๆแล้วนะครับกฎหมายอวกาศเองเราใช้คำว่ากฎหมายแต่ว่ากฎหมายส่วนใหญ่นะครับของ อวกาศมักจะอยู่ในรูปของสนธิสัญญาและข้อตกลงเสียมากกว่านะครับพอเราพูดถึงกฎหมายปุ๊บนะครับเราก็จะนึกถึงข้อบังคับที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และถ้าเราฝ่าฝืนนะครับข้อบังคับก็จะเกิดบทลงโทษนะครับกฎหมายที่เราพูดถึงนะครับทางด้านอวกาศไม่ได้มีลักษณะเป็นในทำนองนั้นนะครับอย่างไม่ได้มีไว้เพื่อนะครับทำโทษนะครับหรือมีบทลงโทษสำหรับประเทศที่ไม่ทำตามข้อตกลงนะครับเรามาดูความเป็นมาของกฎหมายอวกาศอีกสักครั้งหนึ่งนะครับได้มีการกำหนดกฎหมายนานาชาตินะครับเริ่มต้นจากหลังจากมีดาวเทียมดวงแรกของโลกสปุตนิกที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับขอบเขตนะครับก็ได้เริ่มนะครับร่างขึ้นนะครับในเกิดในการเจรจาระหว่าง2ประเทศนะครับระหว่างฝ่ายสหรัฐอเมริกาและโซเวียตในปีต่อมานะครับคือปี1958นะครับได้มีการนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมายอวกาศนะครับกับสหประชาชาตินะครับมีการโต้วาทีนะครับเรามีการถกเถียงกันเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์นะครับจนมาในปี1959นะครับสหประชาชาติได้ตั้งคณะกรรมการว่าด้วยการใช้โอกาสทางในทางสันตินะครับหรือที่เราเรียกว่า The Committee on the Peaceful Use of Outer Space นะครับหรือชื่อย่อ COPUOS นะครับเพื่ออภิปรายและเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างประเทศนะครับที่เกี่ยวข้องกับอวกาศขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นความเป็นมาของกฎหมายอวกาศว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับหัวใจสำคัญนะครับของเรื่องการใช้ประโยชน์จากอวกาศนะครับก็คือการใช้และการสำรวจนะครับจะต้องทำไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะครับของทุกคนทุกประเทศนะครับไม่ว่าประเทศนั้นจะมีสภาพเศรษฐกิจเป็นอย่างไรนะครับหรือมีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เพียงไรนะครับไม่ได้หมายความว่าการใช้ประโยชน์จากอวกาศจะมีเฉพาะประเทศที่มีเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงอวกาศได้นะครับไม่ใช่เช่นนั้นแม้กระทั่งประเทศโลกที่3หรือประเทศที่ไม่มีเทคโนโลยีเหล่านั้นก็ตามนะครับต่างก็มีสิทธิและเสรีภาพที่เท่าเทียมกันนะครับในการที่จะเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากอวกาศนะครับเพราะฉะนั้นสิทธิเบื้องต้นนะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับก่อนที่เราจะเข้าใจนะครับในข้อตกลงและข้อบังคับต่างๆที่จะตามมานะครับอวกาศรวมถึงดวงจันทร์นะครับและเจหาวัตถุอื่นบนท้องฟ้าจะต้องมีเสรีภาพในการสำรวจนะครับและใช้โดยทุกรัฐปราศจากการเลือกปฏิบัติทั้งสิ้นลงบนพื้นฐานความเท่าเทียมกันตามกฎหมายระหว่างประเทศและจะต้องเข้าถึงทุกพื้นที่ของเทหาวัตถุได้อย่างเสรีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคำจำกัดความนะครับของอวกาศที่ระบุไว้ในที่นี้นะครับหมายถึงดวงจันทร์และเทหะวัตถุอื่นบนท้องฟ้าทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่เพียงห้วงอวกาศอย่างเดียวนะครับกฎหมายอวกาศระหว่างประเทศนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของสนธิสัญญาหรืออนุสัญญานะครับเป็นและความตกลงนะครับโดยหลักๆแล้วมี5ฉบับนะครับเรียงตามปีที่ได้กำหนดนะครับฉบับแรกนะครับที่ได้กำหนดออกมาคือOuter Space Treaty นะครับในปี1967นะครับและฉบับที่2ในปี1968นะครับ Rescue Agreement นะครับส่วนเรื่องรายละเอียดนะครับว่าส่วนที่สัญญาแต่ละฉบับที่กำลังพูดถึงนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวจะอธิบายในสไลด์ต่อไปนะครับในปี1972นะครับพูดถึงเรื่อง Liability นะครับ Convention 1ปี1975นะครับเรื่อง Registration Convention นะครับและปี1979พูดถึงเรื่อง Moon Treaty นะครับสนธิสัญญาอวกาศนะครับหรือ International Treaties นะครับเป็นสนธิสัญญานานาชาตินะครับ
ฉบับแรกในปี1917นะครับจะพูดถึงเรื่องหลักการที่ใช้บังคับต่อกิจ

กรรมในการสำรวจและใช้อวกาศนะครับรวมถึงดวงจันทร์และเทหาวัตถุอื่นฉบับนี้นะครับเป็นฉบับที่สำคัญที่สุดนะครับของกฎหมายอวกาศทั้งหมดนะครับเพราะถือว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกที่ออกมาเพื่อตีกรอบนะครับให้ทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติตามขอบเขตนะครับและกรอบที่กำหนดไว้นะครับในเนื้อหาก็จะครอบคลุมอย่างคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับข้อตกลงอื่นๆเช่นกันแต่ไม่ได้ลงในรายละเอียดนะครับส่วนในรายละเอียดที่เพิ่มเติมมาในแต่ละปีนั้นก็จะตามมาในฉบับหลังๆนะครับเช่นในปีต่อมานะครับความตกลงเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือและส่งนักบินอวกาศนะครับในกฎหมายฉบับนี้จะพูดถึงเรื่องในกรณีที่หากมีนักบินอวกาศนะครับต้องการความช่วยเหลือนะครับในห้วงอวกาศข้อตกลงนี้นะครับประเทศที่ร่วมลงสนธิสัญญามีหน้าที่นะครับจะต้องช่วยเหลือนักบินอวกาศที่ต้องการความช่วยเหลือในห้วงอวกาศนะครับเพราะถือว่าไม่เป็นตัวแทนมนุษยชาตินะครับไม่ได้เป็นไม่มีข้อจำกัดทางด้านเชื้อชาติและประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นนักบินอวกาศของชาติใดนะครับหากต้องการความช่วยเหลือนะครับประเทศที่ร่วมลงนามในสนธิสัญญาจะต้องให้ความช่วยเหลือนะครับต่อมาในฉบับต่อมานะครับอนุสัญญาว่าด้วยความรับผิดชอบระหว่างประเทศสำหรับความเสียหายอันเกิดจากวัตถุอวกาศในปี1972นะครับและฉบับต่อมาอนุสัญญาว่าด้วยการจดทะเบียนวัตถุนะครับที่ส่งขึ้นไปในอวกาศนะครับในปี1976และฉบับสุดท้ายนะครับความตกลงซึ่งใช้ในกิจกรรมของรัฐบนดวงจันทร์และเทหวัตถุอื่นนะครับในปี1979นะครับหรือฉบับนี้เรามีชื่ออีกชื่อหนึ่งนะครับสนธิสัญญาจันทรานะครับภาษาไทยสนธิสัญญาฉบับนี้นะครับน่าสนใจตรงที่ประเทศที่เข้าร่วมลงนามนะครับจึงแล้วมีอยู่ประเทศเดียวเท่านั้นเองนะครับคือประเทศอินเดียนะครับมีเป็นสนธิสัญญาที่ว่าด้วยเรื่องกิจกรรมบนดวงจันทร์อย่างไรก็ตามนะครับใน4ฉบับที่เหลือนะครับจริงๆแล้วก็จะถูกครอบคลุมนะครับเนื้อหากรอบนะครับข้อตกลงอยู่ภายใต้สนธิสัญญาฉบับแรกอยู่แล้วนะครับดังนั้นในที่นี้นะครับในชั่วโมงนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องสนธิสัญญาฉบับที่สำคัญที่สุดนะครับคือฉบับแรกนะครับหรือ Outer Space Treaty นะครับใช้ชื่อย่อ OST นะครับในปี1917นะครับเป็นหลักกฎหมายฉบับแรกนี้นะครับผมจะสรุปมาสั้นๆนะครับเอาเฉพาะใจความสำคัญว่ากล่าวถึงอะไรบ้างสนธิสัญญานี้นะครับถือเป็นกฎหมายที่บังคับใช้นะครับกิจกรรมอวกาศทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นของรัฐนะครับหรือประเทศนะครับถือว่าเป็นพูดได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญของกฎหมายอวกาศก็ว่าได้นะครับได้รับการรับรองจากที่ประชุมใหญ่นะครับสหประชาชาติในวันที่19ธันวาคมปี1916นะครับและประเทศไทยก็ได้ให้สัตยาบันสัญญานี้แล้วด้วยเช่นกันนะครับโดยมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญดังนี้นะครับหลักเกณฑ์แรกนะครับพูดในเรื่องหลักผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับกำหนดให้การสำรวจนะครับและการใช้ประโยชน์ในอวกาศนะครับเป็นไปเพื่อส่วนรวมนะครับของมวลมนุษยชาตินะครับไม่เกี่ยวข้องว่าจะเป็นประเทศใดนะครับมีสภาพเศรษฐกิจอย่างไรมีเทคโนโลยีหรือไม่นะครับต่อมาในหัวข้อที่2นะครับจะพูดถึงเรื่องหลักเสรีภาพในการสำรวจนะครับและเข้าใช้ประโยชน์ในอวกาศกำหนดให้เสรีภาพนะครับเป็นของรัฐทั้งปวงนะครับเพื่อความเท่าเทียมนะครับสันติภาพความมั่นคงและความเข้าใจนะครับอันดีระหว่างประเทศนะครับข้อต่อมานะครับหรือหลักการห้ามยึดครองนะครับกำหนดมิให้มีการยึดครองอวกาศเป็นของตนจากเมื่อกี้ที่เราพูดถึงนะครับว่าอวกาศรวมถึงอะไรบ้างนะครับห้วงอวกาศรวมถึง

ดวงจันทร์และเทหะวัตถุอื่นๆในห้วงอวกาศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในสไลด์ต้นๆที่มีคำถามว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะเป็นเจ้าของนะครับที่บนดวงจันทร์นะครับจะเข้าจับจองได้หรือไม่นะครับคำตอบก็คือไม่นะครับไม่ว่าบนดวงจันทร์หรือดาวอังคารหรือว่าดาวเคราะห์ดวงใดก็ตามนะครับด้วยข้อกฎหมายนะครับหรือว่าข้อตกลงนี้นะครับไม่มีสิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐหน่วยงานนะครับหรือภาคเอกชนหรือบุคคลนะครับก็ไม่สามารถครอบครองเป็นของตนเองได้นะครับต่อมานะครับหลักต่อมาคือหลักห้ามส่งอาวุธนะครับกำหนดไม่ให้มีการส่งติดตั้งนะครับหรือทดลองอาวุธนิวเคลียร์หรือว่าอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างนะครับขึ้นสู่ห้วงอวกาศนะครับ ต่อมาหลักความเป็นตัวแทนมนุษยชาติของนักบินอวกาศจริงๆแล้วในฉบับต่อมานะครับเรามีสนธิสัญญาข้อตกลงที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือนักบินอวกาศด้วยนะครับแต่สังเกตดูแล้วนะครับเราจะเห็นว่าในฉบับนี้เองนะครับก็ได้มีการตีกรอบข้อตกลงอย่างกว้างไว้อยู่แล้วนะครับกำหนดไม่ให้รัฐภาคีแห่งสนธิสัญญานะครับกำหนดต้องให้การช่วยเหลือทุกทางที่เป็นไปได้แก่นักบินอวกาศนะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนมนุษยชาตินะครับและสุดท้ายนะครับก็คือหลักความรับผิดชอบนะครับจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากวัตถุอวกาศของประเทศนั้นนะครับที่สร้างขึ้นหรือส่งไปนะครับที่อาจจะเกิดต่อรัฐประเทศอื่นหรือบุคคลอื่นนะครับผมกฎหมายที่สำคัญอีกกฎหมายหนึ่งนะครับคือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับขยะอวกาศนะครับจริงๆแล้วในกฎหมายอวกาศนั้นมีอีกหลายหัวข้อนะครับที่สำคัญและต้องคำนึงถึงนะครับในวันนี้เราจะพิกับยกหัวข้อขึ้นมาหัวข้อหนึ่งนะครับก็คือกฎหมายอวกาศเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าเป็นกฎหมายที่สำคัญนะครับแล้วเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับพูดถึงขยะอวกาศนะครับขยะอวกาศก็คือสิ่งที่มนุษย์นะครับส่งขึ้นสู่อวกาศนะครับและหมดอายุการใช้งานแล้วที่ยังโคจรอยู่รอบโลกนะครับโดยความสูงที่ต่างกันนะครับปัจจุบันนะครับขยะอวกาศนับหมื่นชิ้นนะครับมีโอกาสเสี่ยงที่จะชนกันแล้วนะครับแล้วยังมีการชนกันต่ออีกนะครับแล้วส่งขึ้นวิทยุออกมารบกวนการสื่อสารในอวกาศนะครับในส่วนที่สัญญานะครับมาตรา9ของส่วนที่สัญญาอวกาศปี1917นะครับได้กล่าวไว้ว่าในการสำรวจและการใช้ประโยชน์จากอวกาศนะครับภาคีส่วนที่สัญญาจะต้องทำตามหลักการความร่วมมือและช่วยเหลือร่วมกันนะครับโดยหลีกเลี่ยงการทำให้ปนเปื้อนเสียหายการเกิดขยะและสิ่งแปลกปลอมต่างๆและไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะขึ้นในอวกาศนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายอวกาศนะครับฉบับนี้นะครับก็ได้ระบุข้อตกลงนะครับไว้ชัดเจนนะครับว่าการกระทำหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในอวกาศนั้นนะครับจะต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายนะไม่เกิดขยะนะครับในอวกาศด้วยนะครับพอพูดถึงเรื่องขยะอวกาศนะครับสิ่งที่เรามักจะนึกถึงเป็นอันดับแรกนะครับก็คือดาวเทียมถูกไหมครับจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่เฉพาะดาวเทียมเพียงเดียวนะครับทั้งยานสำรวจอวกาศหรือแม้กระทั่งจรวดนะครับในชั่วโมงที่ผ่านมาเรา อาจจะได้เห็นเกี่ยวกับจรวดที่ส่งขึ้นไปในอวกาศนะครับก็มีการทิ้งนะครับในส่วนที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับออกไปยังอวกาศนะครับชั้นพวกนี้นะครับในห้วงอวกาศก็จะมีแต่ขยะนะครับหรือว่าเศษวัตถุนะครับหรืออุปกรณ์นะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับทั้งที่เกิดขึ้นจากดาวเทียมและจรวดอยู่ด้วยนะครับ

ดาวเทียมที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับที่กล่าวไปในชั่วโมงก่อนๆ นะครับดาวเทียมเองก็มีหลายชนิดด้วยกันนะครับมีหลายขนาดนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวเทียมที่มีขนาดใหญ่นะครับจนลงมาถึงดาวเทียมที่มีขนาดเล็กกว่า500กิโลกรัมนะครับที่เราใช้คำว่า small satellite หรือดาวเทียมขนาดเล็กนะครับถ้ามีน้ำหนักไม่เกิน100กิโลกรัมเราก็จะเรียกว่า micro satellite นะครับถ้ามีน้ำหนักต่ำกว่า20กิโลกรัมนะครับเราก็จะเรียกว่า nano satellite ต่ำกว่า1กิโลกรัมเราก็เรียกว่า pico satellite ข้อบังคับกฎหมายที่เกี่ยวกับดาวเทียมเหล่านี้นะครับณปัจจุบันนะครับยังเป็นข้อที่เราถกเถียงกันอยู่นะครับโดยข้อบังคับใช้อาจจะไม่เรียกข้อบังคับใช้นะครับเป็นข้อตกลงหรือไกด์ไลน์นะครับสำหรับดาวเทียมดวงใหญ่นะครับว่าหลังจากปลดระวางหรือหมดอายุการใช้งานแล้วจะต้องทำลายนะครับทำลายหรือกำจัดนะครับออกไปนะครับด้วยปกติแล้วจะมี3วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกนะครับก็คือการดึงให้กลับมาสู่โลกนะครับหรือว่า Earth Re-entry นั่นเองนะครับวิธีที่2ก็คือสุสานวงโคจรสุสานดาวเทียมนะครับดาวเทียมที่อยู่ในวงโคจรที่สูงเช่นดาวเทียมค้างฟ้านะครับถ้าหมดจากอายุการใช้งานแล้วจะต้องพาดาวเทียมนั้นนะครับออกไปข้างนอกวงโคจรนะครับไม่ได้ดึงกลับมาโลกนะครับถ้าเป็นดาวเทียมวงโคจรต่ำนะครับเราจะทำการดีออบิทนะครับหรือว่าลดระดับความสูงนะครับทำการดึงนะครับลงสู่พื้นโลกหรือพื้นทะเลนะครับถ้าเป็นดาวเทียมอยู่สูงนะครับจะมีข้อกำหนดให้ดาวเทียมดวงใหญ่นะครับจะต้องมีเชื้อเพลิงสำรองนะครับหลังจากหมดอายุการใช้งานแล้วนะครับเชื้อเพลิงสำรองนี้จะต้องมีเหลือพอที่จะดีดตัวเองนะครับให้ไปยังวงโคจรที่เราเรียกว่าวงโคจรสุสานดาวเทียมนะครับก็จะอยู่เหนือวงโคจรค้างฟ้าไปอีกหลายร้อยกิโลเมตรนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับข้อกำหนดเหล่านี้นะครับก็มักจะเป็นไกด์ไลน์สำหรับดาวเทียมดวงใหญ่ๆเท่านั้นนะครับช่วงหลังๆนะครับเทคโนโลยีได้พัฒนานะครับก้าวหน้าไปมากนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่มีขนาดเล็กลงนะครับยกตัวอย่างเช่นดาวเทียมไมโครแซตนะครับที่มีขนาดต่ำกว่า100กิโลนะครับหรือดาวเทียมเพื่อการศึกษาเช่นดาวเทียมคิวแซตเองที่มีขนาด10 x 10 x 10เซนติเมตรมีน้ำหนักไม่ถึง1กิโลกรัมนะครับดาวเทียมเหล่านี้เองก็เป็นปัญหานะครับเนื่องจากไม่สามารถนะครับด้วยขนาดและข้อจำกัดแล้วเนี่ยไม่สามารถจะบรรจุเชื้อเพลิงนะครับที่เหลือพอสำหรับการกำจัดตัวเองให้ออกจากวงโคจรได้นะครับเมื่อหมดอายุการใช้งานแล้วก็จะโคจรอยู่รอบโลกไปเรื่อยๆนะครับยิ่งดาวเทียมที่มีอยู่ในวงโคจรสูงนะครับก็อาจจะกลายเป็นขยะอวกาศที่ลอยอยู่บนห้วงอวกาศนับพันปีนะครับไม่ใช่แค่พันปีนะครับอาจจะหลายพันปีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อดาวเทียมลูกเล็กๆเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วเกิดเหตุการณ์นะครับเราอาจจะได้ยินนะครับทางข่าวนะครับในวิทยุหนังสือพิมพ์หรืออินเทอร์เน็ตนะครับที่เกิดการชนกันของดาวเทียมนะครับที่เป็นข่าวค่อนข้างใหญ่โตสมควรนะครับเช่นดาวเทียมอิริเดียมเมื่อหลายปีก่อนนะครับที่เกิดการชนกันนะครับกับดาวเทียมดวงอื่นนะครับในอวกาศนะครับการชนกันของดาวเทียมนะครับก็จะทำให้เกิดขยะนะครับการแตกหักของชิ้นส่วนก็จะขยายต่อไปนะครับเนื่องจากดาวเทียมก็โคจรด้วยความเร็ว7กิโลเมตรต่อวินาทีนะครับให้เราลองจินตนาการนะครับภาพของดาวเทียมหรือวัตถุ2อันนะครับที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว7กิโลเมตรต่อวินาทีแล้วพุ่งชนกันนะครับขนาดลูกกระสุนปืนนะครับที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับก็ความเร็วที่ประมาณ 1-2 กิโลเมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นความเร็วของดาวเทียมนะครับมากกว่านี้หลายเท่านะครับก็จะเกิดความเสียหายและสร้างขยะที่เป็นชิ้นเล็กๆนะครับที่วิ่งด้วยความเร็วขนาดนี้เหมือนกันนะครับ
ว่าไปแล้วก็คือเหมือนกับลูกกระสุนปืนนะครับที่มีความเร็วกว่าลูกกระสุนปืนบนโลกหลายเท่านะครับเพราะฉะนั้นขยะอวกาศเหล่านี้นะครับก็จะไม่สามารถทำตามข้อกำหนดนะครับที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงว่าจะต้องดึงกลับมายังโลกนะครับซึ่งทำได้ยากนะครับหรือว่าพาไปที่ยังวงโคจรสุสานดาวเทียมเนื่องจากขยะอวกาศเหล่านี้นะครับมีขนาดเล็กใหญ่ต่างกันนะครับยิ่งมีขนาดเล็กมากๆนะครับก็จะทำให้สามารถตรวจสอบได้ว่าจริงๆแล้วเรามีขยะอวกาศกี่ชิ้นอยู่ที่ไหนนะครับเราไม่สามารถระบุวงโคจรได้นะครับก็เลยเป็นความเสี่ยงนะครับเป็นข้อจำกัดหลายๆอย่างนะครับข้อจำกัดหรือว่าความเสี่ยงหลายอย่างที่เกิดขึ้น อย่างแรกที่เรามักจะนึกถึงก็คือนักบินอวกาศนะครับที่อยู่บนสถานีอวกาศนานาชาตินะครับเขาจำเป็นจะต้องระมัดระวังนะครับวงโคจรของขยะอวกาศเหล่านี้นะครับซึ่งได้มีการประเมินนะครับว่าจะมีขยะอวกาศมาที่วงโคจรไหนเมื่อไหร่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเนื่องจากถ้าเป็นขยะขนาดเล็กนะครับเราก็ไม่สามารถประเมินได้หรือดาวเทียมเองก็ตามนะครับในอนาคตข้างหน้าถ้าเราจะส่งดาวเทียมหรือยานสำรวจอวกาศหรือจรวดออกไปนะครับเราก็จะพบปัญหาเกี่ยวกับขยะอวกาศนี้เหมือนกันนะครับการที่จะออกไปสู่วงอวกาศด้านนอกนะครับก็ต้องฝ่าขยะเหล่านี้ออกไปนะครับในสไลด์ต่อไปจะเป็นวิดีโอขององค์การนาซาสหรัฐอเมริกานะครับที่ได้ทดลองนะครับจำลองการเคลื่อนที่ของขยะอวกาศนะครับในห้วงอวกาศนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ลดลงนะครับในแต่ละปีนะครับและจะมีแนวโน้มนะครับที่จะมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับทุกวันนี้นะครับปัญหาของขยะอวกาศมักจะอยู่ที่ขยะขนาดเล็กนะครับถ้าเป็นขนาดใหญ่นะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับเราสามารถจะใช้เทคโนโลยีนะครับการเดียวบิดหรือว่าการทำให้ตกลงมาหรือว่าดีดออกไปนอกวงโคจรหรือแม้แต่เราจะส่งหุ่นยนต์อวกาศนะครับเพื่อขึ้นไปดึงขยะอวกาศให้ตกลงมาบนท้องทะเลได้นะครับแต่ถ้าเป็นขนาดเล็กแล้วเนี่ยปัญหาก็คือเราไม่รู้แม้กระทั่งว่าขยะอยู่ตรงไหนนะครับก็ไม่สามารถจะกำจัดได้ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับค่อนข้างซีเรียสนะครับและปัจจุบันเองนะครับไม่ว่าองค์การอวกาศนานาชาติในประเทศต่างๆนะครับทั้ง NASA เองหรือว่า ESA เองนะครับหรือองค์การอวกาศของประเทศในสหภาพยุโรปหรือในประเทศอื่นๆก็ยังไม่สามารถหาทางออกนะครับหรือวิธีแก้ปัญหาให้กับขยะอวกาศเหล่านี้ได้นะครับว่าเราจะทำกันอย่างไรนะครับต่อไปนะครับเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์จำลองนะครับในอวกาศนะครับว่าขยะอวกาศนะครับจะมีอันตรายต่อนักบินอวกาศอย่างไรนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์นะครับเรื่อง Gravity นะครับที่ฉายเมื่อปี2013นะครับother satellites and creating new debris traveling faster than a high speed bullet up towards เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ที่ผมคิดว่านะครับสามารถทำให้เราจินตนาการได้ดีขึ้นนะครับว่าขยะอวกาศน่ากลัวขนาดไหนนะครับ Not one second now shut it down พอกระทั่งปัจจุบันนะครับการที่นักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาตินะครับจะออกมาทำภารกิจข้างนอกนะครับจำเป็นจะต้องมีตารางนะครับเวลาไม่ได้สามารถจะออกมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเขาจะมีตารางเวลาว่าในวงโคจรนี้เวลานี้นะครับเขาจะอยู่ได้นานเท่าไหร่เนื่องจากเขาจะต้องหลีกเลี่ยงวงโคจรที่มีขยะอวกาศนะครับเราลองนึกภาพนะครับกระสุนปืนที่มีขนาดเท่านิ้ว

อ้อยนะครับมาด้วยความเร็ว1กิโลเมตรถึง2กิโลเมตรต่อวินาทีแต่ถ้าหากเป็นเศษพลาสติกไม่ใช่ลูกกระสุนนะครับหรือเศษโลหะอะไรก็ตามที่วิ่งด้วยความเร็ว7กิโลเมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งมีประสิทธิภาพสามารถทะลุทะลวงนะครับนักบินอวกาศนะครับหรือแม้กระทั่งยานอวกาศได้นะครับปัจจุบันเองนะครับทางสถานีอวกาศนานาชาติก็จำเป็นจะต้องมีการซ่อมแซมแผงโซลาเซลล์อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะแสงโซลาเซลล์เหล่านี้นะครับได้รับการทำลายจากขยะอวกาศอยู่ตลอดเวลาเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนักบินอวกาศนะครับก็จำเป็นจะต้องออกไปซ่อมแซมอยู่เป็นระยะนะครับเราจะเห็นถึงความน่ากลัวนะครับหรือห่วงโซ่ขยะอวกาศนะครับจะสังเกตได้ว่าขยะอวกาศ1ชิ้นนะครับเมื่อชนกับขยะอวกาศด้วยกันเองอีกชิ้นนึงนะครับก็จะสร้างขยะอวกาศขึ้นมาอีกหลายสิบหลายร้อยชิ้นนะครับแล้วก็จะเป็นห่วงโซ่อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์นะครับที่จะทำให้เราได้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะครับต่อมานะครับเราจะพูดถึงเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับกฎหมายอวกาศนะครับถ้าในประเทศไทยนะครับเราก็มีสำนักกิจการอวกาศแห่งชาตินะครับซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวง ICT นะครับหรือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับนอกจากนี้นะครับหากเป็นดาวเทียมนะครับเราก็จะต้องมีการขอใช้ขึ้นความถี่นะครับในการสื่อสารนะครับหน่วยงานที่ควบคุมดูแลก็คือสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับหรือเรียกชื่อย่อว่ากสทช.นะครับและหากเป็นการสื่อสารดาวเทียมวิทยุสมัครเล่นนะครับเราก็จำเป็นจะต้องนะครับ อยู่ในความควบคุมของนะครับสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับซึ่งอยู่ภายใต้สำนักงานกสทช.อีกทีหนึ่งนะครับการส่งดาวเทียมนะครับขึ้นสู่วงโคจรนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมเพื่อการค้านะครับดาวเทียมเพื่อการศึกษาหรือว่าจุดประสงค์เพื่อใช้ในกิจการของประเทศก็แล้วแต่นะครับจำเป็นนะครับจะต้องนะครับทำตามข้อตกลงนะครับและขั้นตอนนะครับที่ทางสหประชาชาติได้กำหนดไว้นะครับซึ่งขั้นตอนเหล่านี้นะครับก็มีขั้นตอนที่อยู่ภายในประเทศนะครับและต่างประเทศเองด้วยนะครับเนื่องจากวงโคจรนะครับกับขึ้นความถี่นะครับเราจะต้องขออนุญาตใช้คู่กันนะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าเป็นดาวเทียมสำหรับเพื่อใช้ในกิจการของประเทศนะครับกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศหรือกระทรวง ICT นะครับก็จะมีอำนาจในการดูแลนะครับและประสานงานติดต่อกับองค์การสหประชาชาตินะครับเพื่อขอใช้ขึ้นความถี่นะครับการขอใช้ขึ้นความถี่นะครับก็จะเป็นไปตามที่องค์การสหประชาชาติกำหนดแต่ภายในประเทศไทยเองเราก็มีกฎหมายนะครับซึ่งอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยจากข้อกฎหมายในสหประชาชาตินะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในขึ้นความถี่วิทยุสมัครเล่นนะครับเช่นย่านนี้ความถี่นี้ถึงความถี่นี้นะครับสามารถใช้ได้ในประเทศไทยนะครับแต่อาจจะใช้ไม่ได้ในต่างประเทศเพราะฉะนั้นในการจะส่งดาวเทียมขึ้นไปนะครับในอวกาศเราจำเป็นจะต้องขอความถี่นะครับผ่านหน่วยงานของรัฐดังที่กล่าวไปแล้วนะครับเพื่อให้เป็นตัวแทนไปติดต่อกับประเทศอื่นๆนานาชาตินะครับจะต้องมีการ

จรจานะครับการขอใช้คลื่นความถี่ว่าคลื่นความถี่ที่เราจะใช้นะครับไม่ไปรบกวนคลื่นความถี่ของดาวเทียมดวงอื่นของประเทศอื่นนะครับว่าเขาใช้ไปแล้วหรือยังนะครับหรือประเทศเพื่อนบ้านนะครับมีคลื่นความถี่ของดาวเทียมที่ใกล้เคียงกันหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องทำการเจรจาซึ่งใช้เวลาเป็นปีนะครับในการกว่าที่เราจะขอใช้คลื่นความถี่ได้นะครับถ้าเป็นดาวเทียมวิสมัครเล่นนะครับก็จำเป็นจะต้องมีสัญญาณเรียกขานนะครับหรือที่เราเรียกว่า call sign นะครับ call sign ที่จำเป็นจะต้องใช้นะครับนอกจากสำหรับผู้ operate นะครับหรือผู้บังคับติดต่อสื่อสารดาวเทียมนะครับเองแล้วที่จะต้องมี license นะครับจะต้องมีสัญญาณเรียกขานของตัวเองแล้วนะครับในการจัดตั้งสถานีตัวสถานีเองก็จะต้องมีสัญญาณเรียกขานนะครับจะต้องขออนุญาตการจัดตั้งสถานีดาวเทียมนะครับที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุสมัครเล่นนะครับหรือแม้กระทั่งตัวดาวเทียมเองนะครับหากใช้คลื่นความถี่ย่านที่เป็นวิทยุสมัครเล่นแล้วนะครับตัวดาวเทียมเองก็จะต้องมีคอสายเช่นเดียวกันนะครับหลังจากเราได้ประสานงานขั้นทำขั้นตอนทำตามขั้นตอนในประเทศไทยแล้วนะครับหน่วยงานเราก็จะต้องติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในระดับนานาชาตินะครับหน่วยงานหนึ่งนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับที่คอยจัดสรรนะครับย่านความถี่ให้แก่ดาวเทียมทั่วโลกนะครับก็คือหน่วยงาน ITU นะครับหรือที่มีชื่อว่าThe International Telecommunication Union นะครับซึ่งอยู่ภายใต้ United Nations หรือองค์การสหประชาชาตินะครับเป็นผู้ดูแลนะครับและประสานงานและอนุมัติการใช้คลื่นความถี่และวงโคจรนะครับให้กับดาวเทียมทั่วโลกนะครับหากถ้าเป็นดาวเทียมไม่สมัครเล่นแล้วนะครับอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับที่เราจำเป็นจะต้องประสานงานด้วยนะครับก็คือ IARU หรือ International Amateur Radio Union นะครับซึ่งเราจะประสานงานผ่านทางสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนะครับให้เป็นผู้ประสานงานให้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับทุกอย่างนะครับก็จะการใช้ประโยชน์จากอวกาศนะครับก็จะต้องเป็นไปตามข้อตกลงของ UNUSA นะครับคือย่อมาจาก United Nations Office for Outer Space Affairs นะครับซึ่งอยู่ภายใต้องค์การสหประชาชาตินะครับเล็กหน่วยงานหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เป็นข้อบังคับนะครับแต่จะให้ความร่วมมือนะครับในการการเกี่ยวกับดาวเทียมนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการให้ความรู้นะครับหรือถ่ายทอดนะครับเทคโนโลยีเกี่ยวกับ อวกาศนะครับในดาวเทียมวิสมัครเล่นก็จะมี AMSAT นะครับที่เราเรียกชื่อย่อกันนะครับหรือ Radio Amateur Satellite Corporation นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับที่ไม่ได้ลงข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับในด้านต่างๆของกฎหมายอวกาศสักเท่าไหร่นะครับแต่หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะครับถึงภาพรวมนะครับหรือข้อตกลงที่จำเป็นและสำคัญนะครับที่เป็นใจความสำคัญของกฎหมายอวกาศว่าทำไมเราถึงจะต้องเรียนรู้นะครับหากเรามีการใช้ประโยชน์จากอวกาศนะครับสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.r-channel.net สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับขอบคุณครับ

0: การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กถ้ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่ว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเรา สตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
3: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็ คครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกรดมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกรดฮะเกรดทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกรดทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกรดสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกรดสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยามันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกรดปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกรดทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกรดทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูดานัทสบายใจนะครับสอนในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับก็มาเรียนกับครูในตอนที่2แล้วนะครับแต่เราเรียนไปในตอนที่1ในตอนนะครับในเรื่องของงานไฟฟ้านะครับและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับก็จะมีสรุปเนื้อหานะครับในตอนที่1นิดนึงนะครับก็คือมาดูนะครับว่าเราจะสรุปเนื้อหาในตอนที่1ในเรื่องของอะไรบ้างนะครับเรื่องที่1นะครับที่เราเรียนความปลอดภัยเกี่ยวกับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นไปนั้นนะครับก็สรุปได้ว่านะครับไฟฟ้าสามารถไหลผ่านร่างกายมนุษย์นะครับได้สะดวกส่งผลทําให้เกิดนะครับอาการไฟฟ้าลัดวงจรนะครับแล้วก็ไฟฟ้าดูดนะครับมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นการที่ปริมาณไฟฟ้าที่ไหลผ่านนะครับร่างกายมนุษย์นะครับจะมีถ้าไหลผ่านมนุษย์มากก็จะนะครับก็จะเกิดไฟดูดเกิดอันตรายกับมนุษย์มากนะครับข้อที่2นะครับปริมาณกระแสไฟฟ้า

นะครับมากนะครับก็จะเกิดอันตรายมากนะครับถ้าไหลผ่านร่างกายเราก็จะเกิดอันตรายน้อยนะครับขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานนะครับร่างกายของแต่ละคนนะครับถ้าร่างกายใครมีปริมาณน้ำมากนะครับค่าความต้านทานก็จะต่ำนะครับกระแสไฟฟ้าก็จะไหลผ่านได้เยอะนะครับทำให้เกิดอันตรายมากนะครับข้อต่อไปนะครับกระแสไฟฟ้านะครับไหลผ่านน้อยนะครับก็จะเป็นอันตรายน้อยนี่ครูก็ได้สรุปไปแล้วนะครับกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายมากก็จะเกิดอันตรายมากนะครับเช่นเดียวกันนะครับข้อต่อไปนะครับการปฏิบัติงานนะครับด้านไฟฟ้าที่ปลอดภัยผู้ปฏิบัติงานจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับข้อแรกนะครับก็คือจะต้องทราบและเข้าใจคุณสมบัติของไฟฟ้านะครับต้องรู้ว่าไฟฟ้าที่เราทำงานด้วยนะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงหรือไฟฟ้ากระแสสลับนะครับมีปริมาณกระแสสูงหรือกระแสต่ำนะครับอันตรายหรือไม่อย่างไรนะครับข้อต่อไปครับต้องระมัดระวังไม่ประมาทนะครับทำงานอย่างเป็นระบบและรอบคอบนะครับ safety first นะครับข้อต่อไปนะครับการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าที่ปลอดภัยผู้ใช้ไฟฟ้านะครับก็จะต้องคำนึงถึงกฎแห่งความปลอดภัยขณะทำงานนะครับเรียนรู้วิธีการเรียนรู้วิธีการไฟฟ้าอย่างถูกต้องนะครับเรียนรู้ข้อปฏิบัติในการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยนะครับ safety first นะครับตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้านะครับก็จะมีนะวิธีการช่วยให้ฟื้นคืนชีพนะครับในกรณีนี้ก็คือในกรณีที่ผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้านะครับเกิดหมดสตินะครับก็จะต้องมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับก่อนส่งผู้ประสบภัยส่งโรงพยาบาลนะครับก็คือวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพเราเรียกว่า CPR นะครับ CPR คืออะไรนะครับก็คือการผ่ายปอดด้วยการให้ลมหายใจทางปากนะครับการนวดหัวใจภายนอกนะครับก่อนนำนะครับก่อนการนวดหัวใจภายนอกก่อนนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลนะครับวันนี้ครูก็จะมีเสริมนะครับว่า CPR คืออะไรนะครับเรารู้อยู่แล้วว่า CPR ก็คือการกระบวนการนะครับการผายปอดการนวดหัวใจทำให้ผู้ป่วยที่หมดสตินะฟื้นคืนชีพนะครับหรือผ่อนจากหนักเป็นเบาก่อนส่งโรงพยาบาลนะครับวันนี้ตัว CPR ย่อมาจากนะครับ C มาจากว่า cardio ที่แปลว่าหัวใจนะครับส่วน P มาจากว่า pulmonary นะครับที่แปลว่าปอดนะครับส่วน R มาจากคำว่า resuscitation นะครับที่แปลว่าการทำให้ฟื้นคืนชีพนะครับก็คือการทำให้ฟื้นคืนชีพด้วยการนะครับนวดหัวใจนะครับและการผายปอดนั่นเองนะครับก็สรุปนะครับในตอนที่1เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้นักเรียนนะครับสแกน QR code นะครับเพื่อทำข้อสอบโพสต์เทสนะครับหรือว่าแบบทดสอบหลังเรียนในตอนที่1นะครับก็นักเรียนก็สแกน QR code แล้วก็ทำนะครับได้เลยนะครับในโทรศัพท์มือถือนะครับสมาร์ทโฟนคราวนี้มาดูในตอนหลักนะครับตอนต่อไปของเราตอนที่2นะครับเรามาดูว่าครูจะมาสอนนักเรียนในตอนที่2ว่าเรื่องอะไรนะครับนักเรียนดูจากรูปนะครับนักเรียนเห็นอยู่นะครับว่าจากรูปมันคืออะไรนักเรียนลองตอบในใจนะครับมันก็คืออะไรครับมันก็คือเครื่องมือวัดอย่างหนึ่งซึ่งเรียกกันหลากหลายแล้วแต่ครับถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็เรียกว่ามิเตอร์สั้นๆนะครับเอาไว้วัดไฟนับสั้นๆเลยแต่ถ้าเป็นภาษาทางช่างเขาเรียกว่ามัลติมิเตอร์นะครับก็คือมิเตอร์รวมย่านวัดหลายย่านวัดในมิเตอร์ตัวเดียวกันนะครับรายละเอียดเดี๋ยวเราเรียนในตอนที่2นะครับแล้วตัวมัลติมิเตอร์ที่ครูว่าเนี่ยมันนำไปทำอะไรได้บ้างใช้งานอะไรได้บ้างแน่นอนแล้วครับมันต้องไปใช้งานในทางการช่างอยู่แล้วนะครับอย่างรูปที่นักเรียนเห็นนักเรียนก็ชัดเจนนะครับเอาไว้ตรวจเช็คตรวจวัดนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับว่าเสียหายพังหรือไม่นะครับตรวจวัดปริมาณไฟฟ้าที่จุดต่างๆนะครับเพื่อวิเคราะห์อาการเสียนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องในตอนที่2เราก็จะมาเรียนในเรื่องของเครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับ Basic Electrical นะครับ Measuring

นะครับ True นะครับคราวนี้เรามาดูคอนเซปต์สาระการเรียนรู้ของตอนที่2ทั้งหมดนะครับครูจะสอนเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกก็คือชนิดของเครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับเรามาเรียนว่าเครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้นมีกี่ชนิดนะครับมันมีลักษณะการแบ่งชนิดหลายรูปแบบนะครับแต่หลักๆที่เราแบ่งก็คือแบ่งตามลักษณะของตัวมิเตอร์นะครับเรื่องที่2นะครับก็จะเป็นมัลติมิเตอร์ชนิดแอนาล็อกนะครับส่วนเรื่องที่3ก็จะเป็นสเกลหน้าปัดมัลติมิเตอร์ชนิดแอนาล็อกนะครับเพราะฉะนั้นมัลติมิเตอร์ชนิดแอนาล็อกก็คือมัลติมิเตอร์ที่นะครับใช้เข็มบ่งชี้ตำแหน่งนะครับอ่านค่านะเป็นค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้านะครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องที่4ก็คือเป็นเรื่องของการใช้งานมัลติมิเตอร์ชนิดแอนาล็อกนะครับเรื่องต่อไปครับก็นักเรียนก็เมื่อเรียนแล้วนักเรียนก็จะต้องบอกชนิดของเครื่องวัดไฟฟ้าเบื้องต้นได้นะครับว่าเครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้นแบ่งได้กี่ชนิดนะครับเดี๋ยวเราก็มาเรียนในรายละเอียดเรื่องต่อไปครับก็จะเป็นการบอกส่วนประกอบของมัลติมิเตอร์ชนิดแอนาล็อกเราจะเรียนนะครับเกี่ยวกับตัวมัลติมิเตอร์ชนิดแอนาล็อกก็คือมัลติมิเตอร์ที่ใช้เข็มเป็นตัวบ่งชี้นะครับตำแหน่งของค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะครับของไฟฟ้านะครับคราวนี้เราต้องมาบอกส่วนประกอบของมันได้นะครับว่าส่วนประกอบหลักๆมันมีอะไรบ้างเพราะว่าการที่เรารู้จักส่วนประกอบมีผลต่อการใช้งานอย่างคล่องแล้วก็มีการบำรุงรักษามัลติมิเตอร์ด้วยนะครับเรื่องต่อไปนะครับก็จะเป็นบอกส่วนประกอบสเกลหน้าปัดมัลติมิเตอร์ชนิดแอนาล็อกมัลติมิเตอร์ชนิดแอนาล็อกจะอ่านค่าด้วยสเกลที่เป็นตัวเลขนะครับที่เข็มไปชี้แล้วเราก็อ่านค่าตามเทคนิคการอ่านค่านะครับเรื่องต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอธิบายการใช้งานมัลติมิเตอร์ชนิดแอนาล็อกก็คือขั้นตอนเลยครับว่าการใช้งานมิเตอร์นะครับตั้งแต่การตั้งย่านวัดนะครับการกระบวนการวัดนะครับมัลติมิเตอร์นะครับแล้วก็กระบวนการบำรุงรักษานะครับการอ่านค่าต่างๆนะครับสมรรถนะการเรียนรู้นะครับเราเรียนแล้วเราจะต้องมีสมรรถนะหรือความสามารถองค์รวมอะไรบ้างนะครับสมรรถนะที่1 นะครับนักเรียนก็จะต้องบอกส่วนประกอบของเครื่องวัดไฟฟ้านะครับแต่ละชนิดอย่างถูกต้องเป็นลำดับนะครับก็จะต้องเอาบอกส่วนประกอบของแต่ละส่วนของมัลติมิเตอร์นะครับเรียงตามลำดับองค์ประกอบด้วยนะครับสมรรถนะต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของอธิบายการใช้งานมัลติมิเตอร์แต่ละชนิดอย่างถูกต้องและก็ชัดเจนเรื่องนี้สำคัญนะครับมัลติมิเตอร์จริงๆแล้วมันมีอยู่2ชนิดหลักๆคือชนิดที่อ่านค่าด้วยเข็มเป็นสเกลตัวเลขกับมัลติมิเตอร์ที่เป็นตัวเลขแบบดิจิตอลนะครับเดี๋ยวครูยังไม่เฉลยนะครับว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับถ้าเป็นแบบตัวเลขมันก็อ่านค่าได้ง่ายหน่อยเพราะมีตัวเลขบอกเราเลยนะครับแต่มันจะเน้นในเรื่องของมัลติมิเตอร์แบบเข็มนะครับเราจะต้องมีเทคนิคการอ่านนะครับสมรรถนะต่อไปนะครับก็คือการนำเครื่องมือวัดไฟฟ้าแต่ละชนิดไปใช้งานนะครับตามหลักการอย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับข้อนี้ก็คือเป็นเรื่องของการมีความละเอียดรอบคอบความปลอดภัยในการใช้อะไรครับมัลติมิเตอร์นั่นเองถ้าเกิดเราใช้มัลติมิเตอร์ไม่ถูกวิธีจะเกิดอันตรายนะครับกับตัวมัลติมิเตอร์เองเกิดความเสียหายกับตัวผู้วัดเองหรือแม้กระทั่งวงจรที่เราไปตรวจซ่อมนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนนะครับลงรายละเอียดของเนื้อหาหลักนะครับก็ให้นักเรียนสแกน QR code เพื่อทำปีเทสนะครับหรือทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับนักเรียนทำใช้เวลาประมาณ10นาทีลองวัดความรู้พื้นฐานของตัวเองก่อนเรียนนะครับว่านักเรียนมีความรู้พื้นฐานแค่ไหนนะครับในปีเทสนะครับทดสอบก่อนเรียนในหน่วยที่2นะครับพอนักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วนะครับเราก็มาเข้าเนื้อหากันเลยเนื้อหานักเรียนจะเห็นว่าค่อนข้างจะอัดแน่นนะครับเยอะเลยนะครับในเรื่องของมัลติมิเตอร์นะครับในเรื่องของเครื่องมือวัดนะครับเนื้อหาหลักเนื้อหาแรกก็คือเป็นเรื่องของชนิดเครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับชนิดของเครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้นตัวแรกที่เห็นนะครับสื่อชัดเจนมากก็คือเป็นมัลติมิเตอร์ชนิดแอนาล็อกนะครับเราเรียกว่าแอนาล็อกมัลติมิเตอร์ครูอธิบายก่อนนะครับคำว่ามัลติมิเตอร์แปลว่า
มิเตอร์รวมหลายๆย่านวัดมิเตอร์ตัวหนึ่งสามารถวัดค่าได้หลายๆค่าครับหลักๆมีอะไรบ้างนะครับหลักๆ ก็จะมีนะครับวัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนะครับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับค่าความต้านทานนะครับที่มีหน่วยเป็นโอห์มค่ากระแสไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็นมิลลิแอมป์ไมโครแอมป์นะครับเป็นต้นนะครับเพราะนั้นการใช้งานก็ใช้วิธีการเซเลคเตอร์หรือเลือกย่านวัดเอานะครับมัลติมิเตอร์นะครับหรือเครื่องมือวัดชนิดที่2ก็เราเรียกว่ามัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับหรือดิจิตอลมัลติมิเตอร์นะครับซึ่งนักเรียนในยุคใหม่นั่นเองก็จะเจอแต่ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แล้วเพราะว่าปัจจุบันดิจิตอลมัลติมิเตอร์มีราคาถูกแล้วก็หาซื้อได้ง่ายนะครับใช้งานง่ายด้วยนะครับแต่มันก็จะมีข้อดีข้อเสียนะครับระหว่างมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกและมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับเดี๋ยวเรียนลงไปในเนื้อหานะครับมาดูมัลติมิเตอร์นะครับแบบแรกก็คือมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกก็คือแบบมีเข็มนะครับชี้ตำแหน่งบอกค่านะครับคราวนี้เรามาดูส่วนประกอบหลักๆของมันก่อนนะครับตามหมายเลขเลยนะครับว่าส่วนประกอบหลักๆมันเรียกว่าอะไรบ้างนะครับดูหมายเลขที่1ครับขวามือของนักเรียนนะครับก็คือหน้าปัดแสดงนะครับสเกลบอกค่าต่างๆของปริมาณไฟฟ้าที่วัดได้นะครับก็เป็นสเกลภาพรวมนะครับก็คือเป็นตัวเลขตั้งแต่สเกลบอกค่าความต้านทานนะครับอยู่ด้านบนสุดเลยนะมีหน่วยเป็นโอห์มนะครับรองลงมาก็จะเป็นสเกลบอกค่าแรงดันไฟฟ้าทั้งแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับบอกกระแสไฟฟ้าบอกค่ากระแสลูกไหลของทรานซิสเตอร์นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเราเรียนลงไปนะครับตอนอ่านค่าจากสเกลวัดนะครับหมายเลข2นะครับชัดเจนนะก็คือไดโอดแสดงผลนะครับที่ใช้ไดโอดเปล่งแสงนะครับขนาดเล็กประมาณ1มิลลิเมตรนะครับเอาไว้แสดงผลในการวัดค่านะครับที่ใช้เยอะก็คือวัดค่าความต้านทานนั่นเองในกรณีที่เราตั้งย่านค่าความต้านทานไปวัดสถานะของสายนำสัญญาณว่ามันเชื่อมต่อหรือว่ามันขาดหรือไม่นะครับก็ใช้การแสดงผลด้วยหลอด LED ก็จะสะดวกนะครับในการตรวจเช็คแล้วก็แสดงผลออกมานะครับหมายเลข3ครับดูตามหมายเลขเลยนะครับก็คือเป็นเข็มนั่นเองชี้มาตรวัดครับคราวนี้เข็มชี้มาตรวัดมันจะเริ่มต้นการทำงานอยู่ด้านซ้ายสุดเสมอนะครับด้านซ้ายสุดนะครับก็คือถ้าเป็นสเกลบนถ้าเป็นสเกลของนะครับย่านวัดค่าความต้านทานก็จะชี้อยู่ที่ตำแหน่งอินฟินิตี้หรือค่าสูงสุดของค่าแรงค่าความต้านทานไฟฟ้านะครับถ้าเป็นสเกลของการวัดค่าแรงดันไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นกระแสตรงกระแสสลับจะชี้ที่ตำแหน่ง0นะครับแต่มัลติมิเตอร์เมื่อเราใช้งานไปนานๆลึกใช้ไปเรื่อยๆเกิดความคลาดเคลื่อนนะครับเข็มอาจจะไม่ได้ชี้ที่ตำแหน่งตรงจุดอินฟินิตี้หรือตรงจุด0ด้านซ้ายมือสุดนะครับเราก็จะใช้หมายเลขที่4ซึ่งเป็นสกรูปรับตำแหน่งเข็มนะครับให้กลับมาชี้ตำแหน่งเริ่มต้นตำแหน่ง0การเซตให้เข็มมัลติมิเตอร์ชี้ที่ตำแหน่ง0สำคัญนะครับเพราะมันจะมีผลต่อการอ่านค่านะครับของมัลติมิเตอร์นะครับต่อไปนะครับตามหมายเลขเลยหมายเลขที่5หมายเลขที่5นะครับในมัลติมิเตอร์มันจะเขียนว่า ADJ นะครับหรือ0โอห์ม ADJ นะครับภาษาไทยเรียกว่าปุ่มปรับให้เข็มมัลติมิเตอร์ชี้ที่ตำแหน่ง0นะครับเรียกเต็มๆภาษาอังกฤษว่า Adjust Zero นั่นเองครับใช้ทำอะไรใช้ในกรณีที่เราใช้ย่านวัดค่าความต้านทานหน่วยเป็นโอห์มครับนักเรียนก่อนเราจะใช้เราต้องมีการเซตให้เข็มมิเตอร์ชี้ที่ตำแหน่ง0นะแต่ตำแหน่ง0ในย่านของค่าความต้านทานที่มีหน่วยเป็นโอห์มเนี่ยมันจะชี้อยู่ด้านขวามือสุดนะครับวิธีการคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราเรียนลงไปในรายละเอียดอยู่แล้วก็คือเราเลือกนะครับตัวเลือกตัวสเกลเลือกนะครับเลือกย่านวัดนะครับมาที่คูณ1โอห์มจากนั้นนะครับเอาขั้วของมัลติมิเตอร์นะครับก็คือขั้วแดงกับขั้วดำครับมาแตะกันนะครับแล้วก็ปรับนะครับใช้มือปรับที่ปุ่มหมายเลข5ให้เข็มไปชี้ด้านขวามือที่0นะครับเป็นต้นหมายเลข6นะครับ
หมายเลข6ก็คือขั้วต่อ

นะครับสายมิเตอร์นั่นเองก็มีขั้วสีแดงนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ขั้วสีดำซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคอมมอนเครื่องหมายลบนะครับแต่การนำไปใช้งานนะครับมันก็จะมีเทคนิคการใช้นะครับเราก็ลงไปดูในรายละเอียดของเนื้อหานะครับหมายเลขที่7ครับก็อย่างที่ครูบอกครับเป็นสวิตช์ปรับเลือกย่านวัดหรือเราเรียกว่า selector switch นั่นเองนะครับแล้วเรียนก็ดูทางด้านซ้ายมือสุดนะครับที่เป็นเสี่ยวขาวมันจะเขียนว่าย่าน DCV ก็คือวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงคือพวกแบตเตอรี่นะครับสีแดงนะครับ ACV นะครับก็คือวัดไฟฟ้ากระแสสลับถ้าเราใช้ในชีวิตประจำวันก็จะตั้งเพื่อจะวัดค่า220โวลต์ที่ไฟบ้านนะครับ1เฟสย่านต่อมานะครับก็จะเป็นย่านวัดค่าความต้านทานที่มีหน่วยเป็นโอห์มนะครับก็จะมีหน่วยย่อยลงไปอีกนะครับมีคูณ1โอห์มนะครับคูณ10โอห์มคูณ1กิโลโอห์มเป็นต้นนะครับเราก็จะลงรายละเอียดตอนใช้งานจริงนะครับหมายเลขที่8ครับก็จะเป็นขั้วต่อมิเตอร์ขั้วบวกนะครับใช้สายสีแดงต่อนะครับนั่นเองนะครับหมายเลข9ครับก็คือขั้วต่อมิเตอร์ขั้วลบนะครับง่ายๆเลยก็จะเขียนว่าลบคอมมอนนั่นเองครับมาดูเนื้อหาต่อไปนะครับก็จะเป็นสเกลหน้าปัดมัลติมิเตอร์ชนิดอนาล็อกนะครับสเกลหน้าปัดมัลติมิเตอร์ชนิดอนาล็อกนะครับก็คือลงรายละเอียดในการอ่านค่าพารามิเตอร์เกี่ยวกับไฟฟ้านะครับขออธิบายก่อนค่าพารามิเตอร์หลักๆของไฟฟ้ามีอยู่3ค่าก็คือค่าแรงดันไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์ไม่ว่าจะเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงหรือแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับก็ตามค่าพารามิเตอร์ที่2ก็คือค่าความต้านทานไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโอห์มหรือกิโลโอห์มหรือเมกะโอห์มแล้วแต่ย่านวัดนะครับค่าพารามิเตอร์ตัวที่3คือค่ากระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์หรือมิลลิแอมแปร์หรือไมโครแอมแปร์แล้วแต่ย่านวัดนะครับคราวนี้มาดูตามหมายเลขครับหมายเลขที่1จะเป็นสเกลวัดค่าความต้านทานที่มีหน่วยเป็นโอห์มหรือเราเรียกสั้นๆว่าสเกลโอห์มครับอยู่ด้านบนสุดเลยส่วนโค้งด้านบนสุดหรือตามหมายเลขเลยครับข้อสังเกตก็คือค่ามากสุดของย่านโอห์มคือค่าที่เข็มมิเตอร์ชี้เริ่มต้นด้านซ้ายมือสุดตำแหน่งเขาเรียกว่าตำแหน่งอินฟินิตี้สัญลักษณ์เหมือนเลข8แนวนอนนะครับดูตามรูปเลยนะครับส่วนค่าที่มันน้อยที่สุดจะอยู่ด้านขวามือสุดก็คือ0โอห์มนั่นเองนะครับหมายเลข2ครับจะเป็นสเกลวัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนะครับก็คือ DCV นะครับก็คือ Direct Current นะครับ Voltage นั่นเองย่านวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงก็จะมี3ย่านวัดย่อยก็คือย่าน10โวลต์นะครับวัดค่าแรงดันได้0ถึง10โวลต์มากสุดนะครับ50โวลต์วัดแรงดันได้ตั้งแต่0ถึง50โวลต์นะครับแล้วก็ย่านสุดท้ายก็คือ250โวลต์นะวัดแรงดัน0ถึง250โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรานำไปใช้ค่าเราก็ต้องรู้นะครับว่าวงจรที่เราจะไปวัดเนี่ยมีแรงดันโดยประมาณแม็กซิมัมเท่าไหร่นะเพราะมีผลต่อการตั้งมิเตอร์ไปวัดค่าด้วยตั้งผิดย่านตั้งน้อยเกินไปนะครับมิเตอร์ก็มีสิทธิ์เสียหายได้นะครับต่อไปครับหมายเลขต่อไปตามรูปเลยนะครับหมายเลขที่3จะเป็นสเกลวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเฉพาะย่านที่ไม่เกิน10โวลต์ครับวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับในย่านที่ไม่เกิน10โวลต์นะครับในย่านสีแดงๆนะครับต่อไปครับหมายเลขที่4นะครับหมายเลขที่4ก็จะเป็นสเกลนะครับค่าอัตราขยายนะครับกระแสตรงของตัวทรานซิสเตอร์นะครับค่า HFE นะครับตรงนี้ครูแนะนำว่านักเรียนยังไม่ต้องสนใจเลยนะครับทำไมครูพูดอย่างนี้นะครับนักเรียนจะต้องไปเรียนในวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนะครับรู้คุณสมบัตินะครับของทรานซิสเตอร์ก่อนถึงจะใช้ย่านนี้ไม่ค่อยได้ใช้วัดเท่าไหร่นะครับตรงนี้ต่อไปครับหมายเลขที่5หมายเลขที่5จะเป็นสเกลวัดค่ากระแสรั่วไหลของทรานซิสเตอร์นะครับลีกเคอร์เรนต์หรือเรียกว่า ICEO นะครับตรงนี้ก็รู้ไว้นะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้นำไปใช้เท่าไหร่นะครับหมายเลขที่6ครับสเกลวัดค่าแรงดันพาราโหลดนะครับหรือค่า LV ไปใช้วัดไดโอดนะครับตรงนี้หมายครับหมายเลข

เปลี่ยนสเกลค่าความดังของสัญญาณนะครับมีหน่วยเป็นเดซิเบลนะครับมิเตอร์ที่มีราคาค่อนข้างจะสูงนะครับมาตรฐานสูงนั้นถึงจะวัดค่าตรงนี้ได้นะครับหมายเลขที่8ครับก็จะเป็นกระจกนะครับของตัวมัลติมิเตอร์นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการใช้งานมัลติมิเตอร์ชนิดอนาล็อกการใช้งานคืออะไรคือเอามิเตอร์ไปต่อวัดยังไงนะครับนั่นเองก็จะมีรูปแสดงนะครับครูบอกก่อนครับในเนื้อหาที่ครูสอนทุกตอนในรายวิชานะครับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นเนี่ยก็คือให้นักเรียนเรียนรู้หลักการแต่นักเรียนจะใช้เป็นคือต้องมาลงปฏิบัติคือต้องมาเรียนในสาขาอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่วิทยาลัยเทคนิคหรือวิทยาลัยการอาชีพนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูการใช้งานมัลติมิเตอร์ชนิดอนาล็อกนะครับก็จะใช้งานอะไรได้บ้างใช้อย่างไรบ้างนะครับก็มาดูครับตัวแรกคือวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงได้ยานนั้นเขาเรียกว่า DCV นะครับมาจากว่านะครับ Direct Current Voltage นะครับแปลตรงตัวเลยก็คือวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนะครับนอกจากนี้อนาล็อกมัลติมิเตอร์ยังสามารถวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับนะครับในแถบสีแดงนะครับ ACV ครับไฟฟ้ากระแสตรงส่วนใหญ่เราก็จะไปวัด1วัดแบตเตอรี่ครับ2วัดวงจรอิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกวงจรนะครับเพราะวงจรอิเล็กทรอนิกส์จะใช้แรงดันนะครับจ่ายวงจรเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนะครับส่วนไฟฟ้ากระแสสลับเราก็จะวัดนะครับในภาคจ่ายไฟก่อนเข้ามานะครับในวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือไฟบ้านของเรานั่นเอง220โวลต์นะครับนอกจากนี้มันยังสามารถวัดกระแสไฟฟ้าได้ด้วยนะครับกระแสไฟฟ้ากระแสตรงอยู่ในย่าน DC มิลลิแอมแปร์นะครับการวัดค่าความต้านทานนะครับที่มีหน่วยเป็นโอห์มนะครับตัวนี้ก็ใช้เยอะนะครับตรงนี้นะครับการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนะครับนี่ก็ใช้ค่อนข้างจะบ่อยนะครับตรงนี้อ่ะคราวนี้มาดูรายละเอียดนะครับการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงก่อนเลยวิธีการใช้งานมันเริ่มต้นจากอะไรนักเรียนดูรูปจากซ้ายไปขวาเลยนะครับรูปจากซ้ายรูปแรกก็คือการตั้งซีเลกเตอร์สวิตช์เลือกย่านวัดนะครับไปในย่านที่เขียนว่า DCV นะครับตัวอักษรสีขาวคราวนี้ในย่าน DCV มันก็จะมีสเกลตัวเลขย่อยลงไปอีกครับที่เราใช้บ่อยก็คือ10โวลต์50โวลต์นะครับ250โวลต์แล้วก็ 1,000 โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นการนำเอามัลติมิเตอร์ไปวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยนักเรียนก็จะต้องรู้ก่อนนะในวงจรนั้นแรงจ่ายมันมีกี่โวลต์หรือแรงดันรวมมันมีกี่โวลต์นะครับในรูปก็คือใช้แบตเตอรี่9โวลต์ใช่ไหมครับเราก็ตั้งย่านที่มันใกล้เคียงที่สุดก็คือย่าน10โวลต์นะครับแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็ตั้งสูงสุดไว้ก่อนนะครับตั้งไว้ที่50โวลต์250โวลต์หรือ 1,000 ไว้ก่อนแล้วค่อยปรับลดย่านลงมาก็ได้นะครับคราวนี้วิธีการต่อวัดรูปที่2นะครับจากซ้ายมากว่านะครับที่นักเรียนเห็นมิเตอร์ไปต่อวัดหลอดไฟ2หลอดนะครับก็คือเอามัลติมิเตอร์ไปวัดแรงดันตกค่อมหรือไปวัดค่อมจุดที่เราจะวัดว่ามีแรงดันตกค่อมเท่าไหร่ครับก็ง่ายๆครับตั้งย่านมิเตอร์เสร็จแล้วก็เอาขั้วมิเตอร์สีแดงนะครับไปวัดที่ขั้วบวกของวงจรนะครับหรือวัดจุดที่โหลดได้รับแรงดันไฟฟ้าที่เป็นบวกแล้วก็ขั้วลบครับก็วัดที่ขั้วลบของนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะจ่ายขั้วไฟลบมานะครับตรงนี้ไม่ยากเดี๋ยวลงปฏิบัติอันนึงเขาน่าจะรู้จากนั้นขั้นต่อไปเขาต้องอ่านสเกลมิเตอร์ว่าเข็มมันชี้ที่ตำแหน่งนะครับพอชี้ที่ตำแหน่งใดแล้วเราก็ต้องมาเรียนรายละเอียดอีกว่าเทคนิคการอ่านของแต่ละย่านวัดมันอ่านอย่างไรแต่หลักการอ่านค่ามิเตอร์หนึ่งนักเรียนจะต้องใช้มัลติมิเตอร์ที่ไม่ชำรุดเสียหายต้องตรวจเช็คก่อน2การอ่านค่าต้องอ่านที่ระดับสายตาครับนักเรียนมาดูต่อไปครับการตั้งย่านวัดการใช้สเกลในการอ่านย่านวัด DCV นะครับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงรายละเอียดเยอะแยะเลยครับนักเรียนผมไม่ลงไปในรายละเอียดเยอะนะครับก็จะยกตัวอย่างนะครับที่ใช้บ่อยๆแล้วกันย่านแรกเลยที่ใช้บ่อยมากนะครับก็คือย่าน10โวลต์นะครับเอาไปวัดแบตเตอรี่9โวลต์ใช่ไหมครับเอาไปวัดแบตเตอรี่12โวลต์นะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่รถยนต์รถเครื่องนะครับก็จะอ่านค่าได้ที่0ถึง10โวลต์ก็คืออ่านค่าได้ไม่เกิน10โวลต์นะครับอ่
่านค่าโดยตรงนะครับค่าที่อ่านได้ก็ไม่เกิน10โวลต์อยู่แล้วครับนักเรียนตรงนี้ยกตัวอย่างนะครับหรือในย่านที่มากที่สุดเลยล่างสุดเลยย่าน 1,000 โวลต์นะครับก็อ่านค่าในย่าน0ถึง10โวลต์แปลกใจไหมแล้วทำไมไม่อ่านค่า0ถึง10โวลต์แต่มันต้องไปคูณค่า100ครับเพราะ10คูณ100มันคือ 1,000 โวลต์นั่นเองค่าอ่านได้เท่าไหร่แล้วคูณ100นะครับตรงนี้ครูไม่ลงรายละเอียดมากนะครับอยู่ที่การปฏิบัติบ่อยๆมากกว่านักเรียนจะรู้และชำนาญมาดูตัวอย่างบ้างนะครับในการเจอสถานการณ์จริงนะครับเมื่อเราวัดค่าเข็มชี้แบบนี้แล้วมันมีวิธีการอ่านอย่างไรนะครับตัวอย่างเขาบอกว่าตั้งย่านมัลติมิเตอร์นะครับไว้ที่ย่าน DC โวลต์นะครับวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนั่นแหละครับแล้วก็เมื่อเข็มมิเตอร์ชี้ที่ตำแหน่งดังกล่าวนี้แล้วก็ให้อ่านค่าครับว่าสมมติว่าถ้าเราตั้งย่าน10โวลต์มันอ่านค่าได้เท่าไหร่นะครับตั้งไว้ที่ย่าน50โวลต์มาอ่านค่าได้เท่าไหร่ทั้งที่เข็มมันชี้ตำแหน่งเดียวกันนะแต่เมื่อเราเปลี่ยนย่านวัดแล้วค่ามันจะอ่านไม่เหมือนกันเพราะว่าค่าน้ำหนักของตัวขีดนะครับตัวสเกลวัดมันก็จะมีค่าแตกต่างกันแล้วก็ย่านสุดท้ายถ้าเกิดเราตั้งย่านไว้ที่250โวลต์อ่านค่าได้ที่เท่าไหร่นะครับก็มาดูนะครับตรงนี้บอกแล้วดูหลักการนะครับเดี๋ยวจะเก่งไม่เก่งคือไปใช้งานบ่อยๆใช้งานจริงนะครับมาดูครับย่าน10โวลต์ก็อ่านได้ 6.4 โวลต์เพราะว่าอะไรครับสังเกตนิดนึงว่าเข็มมิเตอร์มันเลยเลข6ไป2ขีดเลยไป2ขีดขีดละเท่าไหร่นะครับมันต้องไปคิดอีกขีดละ2โวลต์คิดยังไงครับให้สังเกตแบบนี้ใช้วิธีการสังเกตก็ได้นะครับระหว่าง6ไป8เนี่ยห่างกันอยู่2โวลต์ใช่มั้ยครับถ้าขีดกึ่งกลางระหว่าง6กับ8ก็คือ7ใช่มั้ยครับเพราะนั้นพูดรายละเอียดเยอะอีกครับจาก6ถึงจุดกึ่งกลาง7เนี่ยมันมีอยู่5ขีดนะถ้าห่างกันแล้วก็เหลือขีดละ2โวลต์นั่นเองนี่คือโดยประมาณนะครับมาดูย่านต่อไปถ้าย่าน50โวลต์เราก็จะอ่านค่าได้32โวลต์เพราะว่าเข็มมันเกินเลข30นะครับไป2ขีดแต่ขีดมันเหลือขีดละ1โวลต์นั่นเองนะครับนักเรียนต่อไปครับถ้าเราตั้งไว้ที่ย่าน250มันจะอ่านได้160โวลต์นะครับก็เกิน1เห็นไหมครับเกินตัวเลขครับ150มานิดนึงนะครับบอกแล้วว่าจะอ่านได้จริงๆแล้วไหมคือต้องมาฝึกปฏิบัติที่แผนกนะครับมาเรียนที่แผนกอิเล็กทรอนิกส์ย่านต่อไปครับย่าน ACV ย่านนี้ถ้านำมาใช้ในชีวิตประจำวันใช้น้อยมากๆใช้แค่ไม่กี่แรงดันบอกเลยถ้าเป็นนักเรียนนะครับเป็นนักเรียนที่เรียนปช.1เรียนในรายวิชาเนี้ยไปวัดไฟปลั๊กที่บ้านนะคือก็ย่านเดียวคือย่านวัดไฟแค่250โวลต์เองว่ามันมีไฟไหมที่จุดไฟจุดปลั๊กตัวนี้อุปกรณ์ไฟฟ้าตัวนี้เพื่อความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจซ่อมหรือการต่อใช้งานนะครับก็แต่มันก็จะมีรายละเอียดนะครับเวลามาเรียนในแผนกก็จะวัดแรงดันหลายๆค่าจาก power supply นะครับหลักการใช้ก็เหมือนกับการตั้งย่านวัด DCV ครับแล้วก็แต่เราเลือกไปที่ ACV แล้วก็เลือกตำแหน่งแรงดันที่มันเหมาะสมสังเกตในรูปมันตั้งที่เลขอะไรครับ250โวลต์เพราะมันใช้เยอะนะครับใช้ที่บ้านเราไฟบ้านเรา220โวลต์แต่มันไม่มีตัวเลขที่210โวลต์เราเลยตั้งค่าที่ใกล้เคียงคือ210โวลต์นั่นเองนะครับการวัดก็เอาไปวัดเขาเรียกว่าเอาไปวัดขนานหรือคล่อมกับโหลดครับไม่ต้องคำนึงถึงขั้วนะครับบวกลบนะครับเพราะว่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับไม่มีขั้วนะครับโดยวงจรการเอามัลติมิเตอร์ ACV ไปวัดนะครับไม่มีขั้วนะครับนักเรียนก็เอาไปวัดได้เลยตั้งย่านเสร็จก็วัดเข็มชี้ที่ตรงไหนเรามาอ่านค่าได้เท่าไหร่นะครับก็มาดูนะครับหลักการอ่านนะครับก็เหมือนกันครับหลักการก็ไม่มีอะไรเหมือน DCV เลยแต่เราอ่านเป็นค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับแค่นั้นเองนะครับครูข้ามตรงนี้นะครับครูข้ามตรงนี้ไปเลยนะครับก็มาดูตัวอย่างครับตัวอย่างสถานการณ์จริงนะครับเราตั้งย่าน ACV แล้วไปวัดนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือจุดนะครับของวงจรไฟฟ้าจุดหนึ่งแล้วเข็มมันชี้ขึ้นมาถ้าในย่าน10โวลต์ AC นะครับนักเรียนจะเห็นว่าเข็มมันชี้เกิน3ไปประมาณ2ขีดถึง3ขีดเห็นไหมครับในย่านนะครับ
ในย่าน50โวลต์มันก็จะเกิน

นะครับมันก็จะเกิน15ไปประมาณ 2-3 ขีดเช่นเดียวกันนะครับในย่าน210โวลต์ก็จะเกินนะครับก็จะเกินใน75โวลต์ไปประมาณ 2-3 ขีดเช่นเดียวกันคราวนี้มันอ่านค่าได้ยังไงนะครับก็ถ้าเราตั้งในย่าน10โวลต์ก็จะอ่านค่าได้นะครับ 3.6 โวลต์ใช่มั้ยเท่ากันเลยนะครับแล้วก็ในย่าน0ถึง50โวลต์ก็อ่านได้18โวลต์นะครับแล้วก็ในย่าน AC 10โวลต์ก็อ่านได้ 3.8 โวลต์นะครับตรงนี้ลองไปลงปฏิบัติจริงครับแล้วก็มาฝึกอ่านให้คล่องนะครับต่อไปครับการวัดค่ากระแสไฟฟ้ากระแสตรงนะครับครูบอกหลักการเบื้องต้นแล้วกันครับตรงนี้บอกเลยว่าไม่ค่อยได้นำไปใช้วัดเท่าไหร่นะครับใช้มัลติมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าไม่ค่อยได้มีโอกาสไปใช้วัดจริงๆเท่าไหร่นะครับแต่การวัดมันก็จะตรงค่อนข้างจะตรงข้ามกับการวัดแรงดันไฟฟ้าขั้นแรกก็เหมือนเดิมว่าใช้ซิลิเคอร์สวิตตั้งมาที่ย่าน DC มิลลิแอมตามค่ากระแสไฟฟ้าที่เรารู้มาก่อนว่าในวงจรว่ามันมีค่าประมาณเท่าไหร่จากนั้นเอามัลติมิเตอร์ย่าน DC มิลลิแอมนะครับไปวัดนะครับลักษณะนะครับแบบนี้นะครับลักษณะการต่ออนุกรมกับวงจรครับนะต่ออนุกรมกับวงจรต่อแบบไหนนักเรียนดูตามรูปเลยนะครับต่ออนุกรมจากวงจรคือจะวัดจุดไหนก็เบิดวงจรตรงนั้นออกแล้วก็เอามิเตอร์แทรกเข้าไปนะครับตามรูปเลยนะครับแล้วก็อ่านค่าออกมานะครับคราวนี้มาดูสถานการณ์นะครับในการอ่านค่านะครับมาดูเลยนะครับมาดูสถานการณ์ในการอ่านค่ากระแสไฟฟ้านะครับ DC มิลลิแอมนะครับเมื่อเข็มชี้ที่ตำแหน่งดังกล่าวเนี่ยจากรูปก็ในย่าน10กว่าเกิน9มาประมาณขีดหนึ่งใช่ไหมครับเรามาดูที่ครับว่าเราอ่านค่าได้เท่าไหร่ถ้าเราตั้งย่าน0ถึง50มิลลิแอมก็จะอ่านค่าได้ประมาณ46มิลลิแอมนะครับก็ดูน้ำหนักนะครับดูน้ำหนักของค่าสเกลขีดวัดนะครับย่าน0ถึง250มิลลิแอมอ่านค่าได้ประมาณ230มิลลิแอมนะครับนักเรียนลองศึกษาและคำนวณดูนะครับตรงนี้ย่านต่อไปครับใช้บ่อยมากๆแต่ใช้บ่อยในเชิงแบบวัดวงจรว่ามันขาดไหมนะวงจรมันช็อตแล้ววงจรมันขาดจากกันไหมวงจรนี้มันรัดวงจรไหมนะใช้ตรงนี้เยอะนะครับก็คือย่านวัดค่าความต้านทานไฟฟ้านะครับที่มีหน่วยเป็นโอห์มนั่นเองนะครับคราวนี้จุดต่อนะครับในการวัดก็จุดเดียวกันแหละครับก็คือขั้วบวกกับขั้วลบนะครับที่เป็นคอมมอนก็ใช้ขั้วเดียวกันนั่นแหละครับคราวนี้การใช้งานครับการใช้งานนะครับก็คือนักเรียนจะต้องทำกระบวนการที่มันแตกต่างกับการใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าแล้วก็กระแสไฟฟ้าครับนะครับแรงไฟฟ้าแล้วก็กระแสไฟฟ้านะครับก็คือขั้นแรกครับขั้นแรกก็ต้องตั้งย่านนะครับมัลติมิเตอร์ไปที่ย่านของค่าความต้านทานก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นนักเรียนที่สำคัญที่สุดนักเรียนจะต้องรู้เบื้องต้นว่าค่าความต้านทานที่เรียนจะไปวัดนั้นมีค่าประมาณเท่าไหร่นักเรียนจะตั้งย่านมิเตอร์ได้ใกล้เคียงแล้วก็มาจะอ่านค่าได้ง่ายในตัวอย่างเขาตั้งย่านไว้ที่คูณ100โอห์มนะครับเมื่อตั้งย่านวัดที่เราจะวัดแล้วมันไม่ใช่จะสามารถวัดได้เลยนะครับเราต้องทำกระบวนการอะไรครับตั้งให้เข็มมิเตอร์ชี้ที่0ครับหรือว่า adjust zero นะครับที่ปุ่มนะครับ0โอห์มนั่นเองนะครับคราวนี้ก็มาดูตัวอย่างนะครับของการนำมัลติมิเตอร์ไปวัดค่าตัวต้านทานจริงๆนะครับที่นักเรียนเห็นในรูปขวามือก็คือตัวรีซิสเตอร์หรือตัวต้านทานจริงๆนะครับก็เมื่อเราทำกระบวนการตั้งย่านวัดแล้วนะครับว่าจะตั้งไว้ที่ย่านคูณกี่โอห์มนะครับคูณ10คูณ100คูณ 1K จากนั้นก็ทำกระบวนการตั้งเข็มมิเตอร์ให้ชี้ที่สุดหรือเราเรียกกระบวนการนั้นว่า adjust zero นะครับจากนั้นก็สามารถเอามัลติมิเตอร์ไปวัดค่อมนะครับหรือไปวัดขนาดครับตัวต้านทานได้เลยเทคนิคการวัดนะครับเล็กน้อยก็คือตอนเราเอาเข็มมัลติมิเตอร์ไปวัดเนี่ยนักเรียนอย่าเอามือไปสัมผัสตัวเข็มนะครับเพราะมันจะมีผลต่อตัวค่าความต้านทานในตัวเราด้วยค่าความต้านทานในตัวเราจะไปต่อขนานกับอะไรครับตัวรีซิสเตอร์ที่เราไปวัดนะครับจะทำให้ค่าความต้านทานมันผิดเพี้ยนนะครับ
ต่อไปนะครับเป็นการตั้งย่านวัดการใช้สเกลนะครับการอ่านค่าย่านนะครับวัดค่าความต้านทานที่มีหน่วยเป็นโอห์มนะครับรายละเอียดเยอะครับมาเรียนตั้งแต่คูณ1นะครับคูณ10นะครับตรงนี้ลงปฏิบัติจริงนะครูข้ามไปเลยนะนะมาดูตัวอย่างนะครับเพียบเลยนะครับ มีเข็มชี้อยู่4ตำแหน่งนะครับแล้วแต่ละตำแหน่งมาอ่านค่าได้เท่าไหร่นักเรียนมาถ้าสเกลของการอ่านค่าความต้านทานนะครับมันจะอยู่ด้านบนสุดนะครับมันจะเป็นสเกลแบบไม่เป็นเชิงเส้นนะครับหรือว่านอนลิเนียไม่เป็นเชิงเส้นอย่างไรครับคือช่วงของตัวเลขอ่ะมันมีช่องไม่เท่ากันมีจำนวนขีดที่ไม่เท่ากันนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นอ่านค่ามันจะยากนิดหนึ่งนะครับวันนี้มาดูตำแหน่งที่หนึ่งแล้วนักเรียนลองดูนะครับตำแหน่งที่หนึ่งที่มันชี้อยู่เนี่ยเราอ่านค่าได้ประมาณกี่โอห์มนักเรียนเห็นเข็มมันชี้อยู่เลยเลขหนึ่งมานิดหนึ่งใช่ไหมครับทางขวามือนะทบทวนนะครับในย่านวัดค่าความต้านทานเนี่ยค่ามากที่สุดจะอยู่ทางซ้ายมือสุดนะครับชี้ที่ตำแหน่งอินฟินิตี้นะครับค่าน้อยสุดจะอยู่ทางขวามือสุดก็คือค่าศูนย์โอห์มเพราะนั้นมันจะไล่จากค่าน้อยจากขวามาซ้ายนะครับมันจะกลับกับย่านอื่นๆตำแหน่งที่2นะครับอ่านค่าได้เท่าไหร่เดาไว้ก่อนนะครับเข็มมันชี้เลยนะครับเลข5มาเกือบถึงเลข10นะครับเอาเลขที่เราเห็นนะครับตำแหน่งที่3มันก็จะชี้มานะครับเลยเลข30มาเกือบจะถึงเลข50นะครับนักเรียนต้องดูขีดเอานะครับแล้วก็ย่านตำแหน่งสุดท้ายนะครับก็คือชี้ที่เลข4คราวนี้มาดูการอ่านค่าครับนะครับการอ่านค่านะครับตำแหน่งที่1อ่านค่าได้ 1.4 โอห์มนะครับหมายเลข2อ่านค่าได้ 8.5 โอห์มนะครับหมายเลข3อ่านได้ 42 โอห์มนะครับแล้วก็หมายเลข4อ่านได้ 180 โอห์มนะครับก็ไม่ลงรายละเอียดนะครับว่ามันคำนวณมาอ่านค่าไงนะครับบอกแล้วว่าลงปฏิบัติจริงๆนะครับก็จะมีประสบการณ์ในการอ่านค่าตรงนี้ดูแค่หลักการนะครับต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องของการสรุปเนื้อหานะครับทั้งหมดในหน่วยนี้นะครับที่เราเรียนมาทั้งหมดนะครับในตอนที่2ในวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับในเรื่องของเครื่องมือวัดเบื้องต้นนะครับว่าครูสอนอะไรไปบ้างนะครับอันนี้ให้นักเรียนช่วยกันตอบนะครับครูไม่มีเนื้อหาสรุปนะแต่เรามาสรุปพร้อมกันนะครับเรื่องแรกที่ครูสอนเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเรื่องของการอินโทรดักชันนะครับบทนำว่าครูมีรูปมาให้นักเรียนดูนะครับว่าเป็นรูปมัลติมิเตอร์ใช่ไหมแล้วก็ถามว่าตัวนี้อันนี้มันคืออะไรนะครับนักเรียนก็น่าจะตอบมาได้ว่ามันคือเครื่องมือวัดที่เรียกว่ามัลติมิเตอร์เพราะครูก็ได้บอกไปแล้วนะครับแล้วก็มัลติมิเตอร์เอาไปใช้อะไรได้บ้างนะครับสรุปเลยว่ามัลติมิเตอร์เอาไปใช้ในเป็นเครื่องมือของช่างนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์เป็นเบื้องต้นก็เอาไปใช้วัดค่าต่างๆค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะครับทางไฟฟ้าค่าพารามิเตอร์ต่างๆทางไฟฟ้ามีอยู่3ค่าหลักๆที่ครูบอกนะจริงๆแล้วมันมีมากกว่านี้นะครับแต่3ค่าหลักๆที่เอามัลติมิเตอร์ไปใช้เนี่ยมันก็จะมีค่าแรงดันไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์นะครับก็คือมีทั้งแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแล้วก็แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับนะครับวัดค่ากระแสไฟฟ้าในที่นี้คือวัดค่ากระแสไฟฟ้ากระแสตรงอยู่ในย่าน DC มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือวัดค่าความต้านทานไฟฟ้านะครับซึ่งจะต้องมีกระบวนการวัดพิเศษก็คือต้องมีการตั้งเข็มไอชีที่0นะครับหรือ Adjust Zero นะครับอันนี้คือกระบวนการนะครับของการนำมัลติมิเตอร์ไปใช้ในการอ่านค่าพารามิเตอร์3ค่าหลักๆนะครับเรื่องต่อมาก็จะเป็นเรื่องอะไรชนิดของมัลติมิเตอร์มีกี่ชนิดอ่านนักเรียนตอบในใจอย่างรวดเร็วนะครับครูจะเฉลยว่ามันตรงกับนักเรียนไหมมีอยู่แค่2ชนิดนะครับนักเรียนก็คืออนาล็อกมัลติมิเตอร์ก็คือมิเตอร์แบบเข็มนั่นเองซึ่งนักเรียนจะใช้บ่อยนะครับนักเรียนจะใช้บ่อยในห้องปฏิบัติการนะครับในแผนกวิชาถ้ามาเรียนอิเล็กทรอนิกส์หรือช่างไฟฟ้านะเพราะว่าอะไรจะได้ฝึกฝนในการเทคนิคหรือทักษะในการอ่านค่าบ่อยๆแต่ชีวิตจริงจะเจอมิเตอร์ชนิดที่2ครับก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลหรือเราเรียกว่าดิจิตอลมัลติมิเตอร์นั่นเองเพราะว่ามัน
ใช้ตัวเลขนะครับในการอ่านค่าวัดได้เลยเวลาเนี่ยเราไปใช้ในไปทำงานใช้ในโรงงานจริงเขาใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ครับโอเคนะครับเรื่องต่อครับก็จะเป็นเรื่องขององค์ประกอบของอนาล็อกมัลติมิเตอร์นะครับไม่พูดถึงดิจิตอลมัลติมิเตอร์เลยนะพูดถึงอนาล็อกเลยเพราะดิจิตอลมัลติมิเตอร์มันใช้งานง่ายใช่ไหมครับก็มีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเริ่มจากสเกลเข็มชี้ซิลิเคเตอร์สวิตต่างๆยานวัดต่างๆนะครับจากนั้นก็ลงรายละเอียดนะครับลงรายละเอียดลงลึกลงไปนะครับว่าเราจะใช้ย่านวัดแต่ละย่านเนี่ยมันมีวิธีการใช้อย่างไรบ้างอ่านค่าได้อย่างไรสเกลส่วนย่อยของแต่ละย่านวัดมันเป็นอย่างไรเริ่มจากย่าน DCV นะครับวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนะครับก็มันมีตัวเลขย่อยนะครับในย่านนี้ก็ตั้งแต่10โวลต์50โวลต์1000โวลต์นี่คือที่ครูยกตัวอย่างนะครับนักเรียนก็ต้องรู้ก่อนว่าแรงดันที่เราจะไปวัดนั้นมันมีค่าเท่าไหร่แล้วก็ตั้งย่านให้มันใกล้เคียงนะครับจากนั้นก็เอามัลติมิเตอร์ไปวัดในลักษณะต่อขนาดหรือต่อข้อมกับตัวจุดที่เราจะวัดหรือโหลดที่เราจะวัดนะครับโดยต้องเน้นว่าต้องถูกขั้วด้วยนะครับเคมิเตอร์สีแดงก็จะต้องไปวัดที่ขั้วบวกของวงจรหรืออุปกรณ์นะครับสีดำมาวัดที่ขั้วลบนะครับส่วน DC เราพูดไปแล้วมาดู ACV นะครับวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับก็ตั้งย่านไปที่ย่าน ACV เลยการวัดไม่ต้องคำนึงถึงขั้ววัดนะครับการวัดไม่ต้องคำนึงถึงขั้ววัดก็สามารถวัดได้เลยนะเพราะว่าไฟฟ้ากระแสสลับไม่มีขั้วนะครับมีขั้วสลับไปสลับมานะครับเรื่องต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการลงดีเทลรายละเอียดเลยนะครับว่าแต่ละย่านวัดแต่ละสเกลวัดนะครับมันจะต้องมีการอ่านค่ารายละเอียดได้อย่างไรนะครับครูไม่เรียงนะครูเริ่มที่ย่านการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าก่อนนะครับย่านโอห์มนะครับย่านโอห์มเนี่ยค่าสูงสุดมันจะอยู่ด้านขวามือใช่ไหมครับซึ่งเป็นค่าที่เราเรียกว่าอินฟินิตี้นะครับแล้วก็น้อยสุดอยู่ทางด้านนะครับขวามือซึ่งชี้ที่ศูนย์นะครับก็จะมีการอ่านค่านะครับสเกลมันจะไม่เป็นเชิงเส้นนะครับหรือนอนลิเนียนั่นเองครับเราอ่านค่ายากนิดหนึ่งแต่ในค่าความต้านทานเราจะไม่ค่อยไปวัดถ้าเราจะใช้งานจริงเราก็ใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์อยู่แล้วนะครับย่านต่อไปนะครับก็คือก็จะเป็นย่าน DCV วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนี้อ่านไม่ยากครับอ่านง่ายก็จะมีอยู่3ย่านวัดย่อยๆครับก็คือย่าน10โวลต์ DC 50โวลต์ DC แล้วก็210โวลต์ DC นะครับแล้วก็ส่วนย่าน ACV ก็เหมือนกันนะครับก็หลักการอ่านเหมือนกันเลยนะครับเพราะใช้สเกลร่วมกันแต่ตั้งย่านวัดให้มันถูกนั่นเองนะครับแล้วก็ย่านองค์ประกอบนะครับที่มันอยู่ในมัลติมิเตอร์ที่มันวัดค่าได้มากกว่าแรงดันกระแสแล้วก็ค่าความต้านทานคือวัดได้ทั้งค่า HFE ค่ากระแสเลยครับรั่วไหลของทรานซิสเตอร์นะครับค่าตาการขยายกระแสของทรานซิสเตอร์เป็นต้นนะครับนี่ก็คือการนำมัลติมิเตอร์ไปใช้งานนะครับนี่ก็จบในตอนที่2นะครับในตอนที่2นี้นะครับก็นักเรียนก็เรียนเนื้อหาแน่นเลยนะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่สิ่งสำคัญก็เน้นย้ำว่าเนื้อหาเป็นเพียงหลักการนะครับในการใช้งานมัลติมิเตอร์นะครับโดยเฉพาะอนาล็อกมัลติมิเตอร์นักเรียนจะต้องลงปฏิบัติจริงๆนะครับกับในห้องปฏิบัติการแล้วก็ต้องมีครูนับคอยแนะนำจนกว่านักเรียนจะใช้งานได้คล่องนะครับก็ฝากให้นักเรียนนะครับตั้งใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนส่วนใหญ่ที่เรียนผ่านนะครับช่องทางการบันทึกเทปหรือถ่ายทอดตรงนี้นะก็จะเป็นนักเรียนแผนกอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วเอาไปประกอบเป็นความรู้แล้วกันนะครับเพื่อจะเป็นหลักการของทฤษฎีหัวงานในการลงปฏิบัตินะครับในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในบทที่2เรื่องของเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนะครับก็หวังว่านักเรียนจะฝึกปฏิบัติได้คล่องแคล่วมากขึ้นนะครับวันนี้นะครับก็มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะครับในตอนที่2นี้นะครับก็ฝากให้นักเรียนไปทบทวนนะครับแล้วก็ศึกษาความรู้เพิ่มเติมนะครับจากสื่อต่างนะครับวันนี้นะครับผมคุณณัฐสบายใจนะก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงาน
และอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับนักเรียนและท่านผู้ชมที่รับชมรายการการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมผมครูดานะสบายใจสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวนะครับวันนี้เรามาเรียนในกันในตอนสุดท้ายนะครับตอนที่18นะครับเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวติดตามนะครับก็เป็นเรื่องในตอนที่18เป็นเรื่องเกี่ยวกับ AI เป็นตัวอักษรย่อ2ตัวนะครับว่า AI เนี่ยมันคืออะไรนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนตอนสุดท้ายนี้ครูขอพูดกล่าวนำมาตั้งแต่เราเรียนมาตั้งแต่ตอนแรกๆนะครับก็คือเราเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวก็คือเป็นการนำเอาความสามารถทางด้านไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับมาออกแบบเป็นสมองกลฝังตัวทำงานเฉพาะด้านนะครับซึ่งในรายวิชาของครูก็เน้นย้ำเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล Arduino นั่นเองนะครับก็ในตอนที่แล้วนะครับก็เป็นตอนเรื่องของสมาร์ทฟาร์มนะครับซึ่งเป็นการที่แสดงให้เห็นถึงการนำเอาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวมาประยุกต์ใช้นะครับได้ชัดเจนแล้วก็ทันยุคทันสมัยนะครับก็คือเราเอาตัวเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเนี่ยก็เราใช้บอร์ด Arduino นะครับ Node MC

นะครับเป็นตัวเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตซึ่งอินเทอร์เน็ตนั้นก็สามารถเชื่อมโยงกับสมาร์ทโฟนของเราได้ทำให้เราสามารถนะครับควบคุมนะครับสิ่งต่างๆที่อยู่ในฟาร์มที่เราเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นการวัดความชื้นในดินลดน้ำอัตโนมัตินะครับวัด

เตอร์นะครับส่งให้ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับตระกูลเทคโนโลยีสมองวันฝั่งตัวนี้แล้วส่งค่าต่างๆเข้ามาที่จอนะครับแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเรานะครับซึ่งเราสามารถตรวจสอบวัดค่าความชื้นในดินอุณหภูมิของการปลูกพืชเป็นต้นนะครับซึ่งเราสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าตอนนี้นะครับสภาพดินมันแห้งมันชื้นอย่างไรเราก็ยังสามารถสั่งการนะครับรดน้ำได้โดยการทัชสกรีนที่สมาร์ทโฟนของเราได้เลยหรือแม้กระทั่งเราเขียนเป็นโปรแกรมทำงานอัตโนมัตินะครับโดยให้มีเซ็นเซอร์ตั้งค่าเซ็นเซอร์ไว้นะครับถ้าดินแห้งก็ให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ไปสั่งการให้ปั๊มน้ำเป็นต้นนะครับอันนี้ในส่วนของสมาร์ทฟาร์มนะครับซึ่งเราเอาเทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัวนะครับมาเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตซึ่งอยู่ในคอนเซปต์ของคำว่า IoT Internet of Things นะครับก็คือการใช้อินเทอร์เน็ตควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองครับในส่วนที่2นะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาในตอนที่18นั้นครูอยากจะนำเสนออีกตัวหนึ่งก็คือสมาร์ทโฮมนั่นเองนะสมาร์ทโฮมคืออะไรครับซึ่งสมาร์ทโฮมก็คือการนำเอานะครับคอนเซปต์ของ IoT Internet of Things มาควบคุมนะครับสิ่งต่างๆในบ้านเรานะครับหรือแม้กระทั่งเตือนภัยต่างๆนะครับจากรูปนะครับที่เราเห็นนะครับตัวนี้นะครับก็คือสมาร์ทโฟนของเรานะครับก็ปัจจุบันนะครับมันก็จะมีอยู่2ระบบหลักๆก็คือ iOS โทษทีนะครับ iOS กับ Android นะครับเราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในการนะครับควบคุมนะครับระบบบ้านสมาร์ทโฮมได้เลยนะครับจากรูปนะครับครูขออธิบายในเรื่องซ้ายมือสุดของโรงเรียนตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของกล้อง CCTV นะครับหรือกล้องวงจรปิด นั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันมันมีนะครับ IP cam หรือ IP camera นะครับซึ่งสามารถส่งสัญญาณภาพเข้าอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์แล้วเราก็สามารถดูนะครับความเคลื่อนไหวของบ้านเราได้ทุกแห่งนะครับที่มีการเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตนะครับตัวที่2นะครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นนะครับสมาร์ทคีย์นะครับก็มีตัวเซ็นเซอร์ตัวจับนะครับผู้บุกรุกในบ้านแล้วมีการล็อกอัตโนมัติหรือแม้กระทั่งการใช้การปลดล็อกด้วยการสแกนลายนิ้วมือนะครับของเจ้าของบ้านเป็นต้นนะครับส่วนที่3นะครับก็คือจะเป็นการควบคุมนะครับการสวิตช์นะครับออนออฟไฟในบ้านในกรณีที่เราออกไปทำงานแล้วลืมเสียบปลั๊กทิ้งไว้นะครับเช่นต้มน้ำร้อนไว้นะครับซึ่งถ้าเสียบไว้ทั้งวันก็จะเป็นอันตรายในเรื่องของการเกิดอัคคีภัยได้นะครับเราก็สามารถนะครับสั่งนะครับตัดวงจรไฟฟ้านะครับจากสมาร์ทโฟนของเราได้เลยนะครับส่วนที่4ต่อไปก็คือเป็นนะครับตู้เย็นนะครับควบคุมไฟอุปกรณ์แทนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในบ้านนั่นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นควบคุมระบบแสงสว่างนะครับซึ่งเราสามารถควบคุมได้ทั้งระบบอัตโนมัติแล้วก็ใช้คนในการควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนนะครับอัตโนมัติอาทิเช่นนะครับเรามีตัวตรวจวัดทางแสงนะครับหรือเซ็นเซอร์ที่ทำงานด้วยแสงอาทิเช่นโฟโตทรานซิสเตอร์นะครับหรือ LDR นะครับก็คือในเวลากลางคืนให้ไฟติดสว่างขึ้นมาเองในเวลากลางวันก็ดับไฟเองนะครับเพื่อจะประหยัดไฟนะครับเราเพื่อความสะดวกครับในส่วนของการควบคุมแสงสว่างตรงนี้นิยมใช้ในไฟที่เราส่องบริเวณหน้าบ้านหรือบริเวณสนามหญ้าเรานะครับซึ่งปัจจุบันได้มี อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับไฟตรงนี้เยอะแยะมากมายนะครับซึ่งได้นำเอาโซลาร์เซลล์นะครับมาใช้นะครับเราไม่ต้องใช้ไฟบ้านแล้วนะครับต่อไปนะครับสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับครูขออนุญาตสุบนะครับตรงนี้นะครับก็คือเป็นส่วนของการควบคุมเฝ้าดูควบคุมอุณหภูมิในบ้านนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะแจ้งเตือนมาที่สเกลหน้าจอสมาร์ทโฟนของเราว่าตอนนี้อุณหภูมิในบ้านเราปกติไหมคำว่าปกติไหมเช่นถ้าเกิดความผิดปกติขึ้นเช่นอุณหภูมิร้อนเกินไปอาจจะเกิดอัคคีภัยในบ้านได้

หรือในส่วนของเครื่องปรับอากาศเสียหรือไม่ทำงานได้ตรงนี้นะครับเราก็สามารถวิเคราะห์แล้วเฝ้าดูเพื่อป้องกันนะครับเป็นควบคุมตรงนี้นะครับเป็นวาล์วนะครับเป็นโซลีนอยด์วาล์วนะครับควบคุมการเปิดปิดน้ำไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำต้นไม้นะครับหรือว่าส่วนของระบบประปาในบ้านต่างๆนะครับในส่วนต่อมาก็จะเป็นแม้กระทั่งควบคุมเครื่องซักผ้านะครับตรงนี้เป็นป้องกันนะครับระบบอินเทอร์เน็ตของเราป้องกันไวรัสนะครับจากระบบอินเทอร์เน็ตของเรานะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นเพียงนะครับส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของการนำเอาเทคโนโลยีสมองคนบางตัวนะครับมาทำงานร่วมกับระบบอินเทอร์เน็ตก็ใช้คำว่า IoT หรือ Internet of Things นั่นเองซึ่งไอตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งเป็นสมองคนฝั่งตัวนี้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะควบคุมอุปกรณ์เหล่านี้นะครับนี่คือเรื่องนะครับที่เรานำเทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัวมาประยุกต์ใช้ใน2ส่วนหลักๆก็คือในการประกอบอาชีพก็คือสมาร์ทฟาร์มฟาร์มอัจฉริยะแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันของเราก็คือสมาร์ทโฮมหรือบ้านอัจฉริยะนั่นเองนะครับมาในเรื่องวันนี้นะครับในเรื่อง AI นะครับครูได้เกริ่นนำในตอนต้นมาแล้วว่าไอ้ AI เป็นภาษาอังกฤษ2ตัวคือตัว A ใหญ่กับตัว I ใหญ่นี่มันคืออะไรครับ AI คืออะไรนะครับแล้วมันเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัวอย่างไรครูพูดได้เลยนะครับมันทำงานนะครับแล้วมันฉลาดแล้วอัจฉริยะมากกว่าเทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัวอีกขั้นหนึ่งครับ AI นะครับถ้าพูดถึง AI นะครับก็ให้ดูภาพนี้ครับก็คือถ้านักเรียนเห็นก็คือเป็นโรบอทหรือหุ่นยนต์ที่มีสมองนะครับแต่สมองในนี้เรียกว่าสมองกลนั่นเองครับนี่ไอ้สมองเนี้ยมันไม่เพียงแค่เป็นสมองกลธรรมดาแต่เป็นสมองกลที่สามารถเรียนรู้เองได้ตัดสินใจเองได้นอกเหนือจากการเขียนโปรแกรมของเราตรงนี้คือสำคัญพูดง่ายคือเป็นปัญญาประดิษฐ์สมองกลที่ทำงานเรียนแบบสมองของมนุษย์ได้มากที่สุดเท่าที่มนุษย์จะพัฒนาได้นะตอนนี้ก็กำลังพัฒนาอยู่นะครับในรูปต่อไปนะครับโทษทีนะครับตรงนี้นะครับเป็นรูปของสมองนะครับซึ่งเป็นลายนะครับเป็นลายแผ่นปิ้นนะครับหรือวงจรพิมพ์ของอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเป็นปัญญาประดิษฐ์นะประดิษฐ์ด้วยหลักการของอะไรครับด้วยหลักการของวงจรอิเล็กทรอนิกส์วงจรดิจิตอลนะครับวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็การเขียนโปรแกรมนะครับคือการรวมนำศาสตร์ต่างๆของอิเล็กทรอนิกส์มาประดิษฐ์เป็นสมองกลนั่นเองนะครับตอนนี้มาดูความหมายในหลักวิชาการนะครับ AI มาดูตัวย่อมันก่อนนะครับ AI ย่อมาจาก artificial ครับ intelligence นะครับก็ถ้าแปลตรงๆก็คือปัญญาประดิษฐ์นั่นเองก็คือสมองที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นนะครับหรือสมองดิจิตอลที่มนุษย์ผลิตขึ้นนั่นเองซึ่งที่สำคัญคือต้องมีความฉลาดที่สร้างขึ้นมาเรียนแบบสมองมนุษย์คำว่าฉลาดนี่วัดยังไงก็คือมันสามารถคิดเองได้นะครับตัดสินใจเองได้จากนะครับหลักการนะครับที่เราเขียนโปรแกรมแล้วออกแบบมันนะครับในรูปนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นรูปของนะครับสมองกลกับสมองมนุษย์นั่นเองนะครับการที่เราจะรู้ความหมายนะครับของคำว่า AI นะครับหรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเรามาดูนิยามนะครับนิยามจะอธิบายความหมายได้ลึกซึ้งนะครับนิยามที่1ของ AI นะครับหรือปัญญาประดิษฐ์ก็คือนะครับระบบที่คิดเหมือนมนุษย์นะครับ system นะครับ that think like human นะครับก็คือเราพยายามให้สามารถคิดได้เหมือนมนุษย์การคิดในตอนนี้เป็นการคิดเบื้องต้นนะครับเช่นเจอความร้อนนะครับก็ให้แสดงนะครับเข้าอุณหภูมิออกมานะครับการเจอสิ่งกีดขวางก็ให้หลบหลีกนี่เป็นการคิดนะครับให้เหมือนมนุษย์ครับนิยามที่2นะครับเป็นระบบที่กระทําเหมือนมนุษย์นะครับ system that นะครับ actlike human นะครับคือนะครับการศึกษาวิธีทำให้คอมพิวเตอร์กระทําในสิ่งที่มนุษย์ทำได้เช่นอะไรบ้างครับเช่นการสื่อสารด้วยภาษาที่มนุษย์ใช้นะครับก็คือภาษาที่เราใช้เป็นภาษาของ
เสียงใช่ไหมครับการพูดภาษาต่างๆแต่นะครับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเขาจะเปลี่ยนเสียงเราเป็นข้อความครับข้อความนั้นก็จะเป็นข้อความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแล้วแต่การออกแบบแล้วคือสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งนี้เขารับรู้นะครับจากการสื่อสารกับเราสื่อสารด้วยเสียงเขาแปลงเสียงของเราเป็นข้อความหรือเทคนะครับพอเขาจะสื่อสารกับเรากลับมานะครับเขาก็จะแปลงข้อความตรงนั้นนะครับแปลงกลับมาเป็นเสียงนี่คืออธิบายให้เข้าใจในเรื่องของระบบที่กระทำนะครับเหมือนมนุษย์นะครับก็คือการสื่อสารกันนั่นเองปัจจุบันก็จะมีนะครับผู้ที่ใช้โทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่งนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Siri ใช่ไหมครับก็สามารถพูดโต้ตอบกันได้นะครับให้ Siri เนี่ยสามารถอะไรครับสามารถวิเคราะห์สภาพอากาศนะครับให้หาเส้นทางนะครับนำทางด้วยระบบ GPS ให้เราได้หรือแม้กระทั่งให้ Siri เข้าไปเซิร์ชนะครับหาข้อมูลจาก Google และ YouTube ให้เราได้นะครับอันนี้คือปัญญาประดิษฐ์นะครับที่เป็นแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนนะครับนิยามต่อไปนะครับก็คือมีประสาทสัมผัสคล้ายมนุษย์นะครับประสาทสัมผัสในที่นี้ครูอยากให้เรียนนึกถึงไอ้เซ็นเซอร์ต่างๆนะครับที่ครูสอนมานะมนุษย์มีระบบประสาทสัมผัสอะไรบ้างเอาง่ายๆเลย1การมองเห็นเรามองเห็นด้วยตาใช่มั้ยครับแสงสะท้อนวัตถุเข้าประสาทตาเรารับรู้เป็นภาพหุ่นยนต์มีอะไรให้นึกเปรียบเทียบหุ่นยนต์มีอะไรครับกล้องนะครับกล้องไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดนะครับหรือ IP cam ต่างๆนะก็คือประสาทสัมผัสที่มองเห็นครับการได้ยินนะครับคนเราหรือมนุษย์เราได้ยินด้วยหูหุ่นยนต์ก็ได้ยินด้วยอะไรครับด้วยเซ็นเซอร์เสียงหรือ voice ต่างๆนะครับประสาทสัมผัสทางผิวหนังนะครับเรารับรู้อุณหภูมิต่างๆได้ว่ามันร้อนมันเย็นมันอบอุ่นนะครับหุ่นยนต์ก็รับรู้ได้ด้วยอะไรครับเซ็นเซอร์อุณหภูมิtemperature sensor เป็นต้นตรงนี้ครับก็คือประสาทสัมผัสซึ่งจริงๆแล้วเราก็สร้างสิ่งเหล่านี้เรียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์เรานี่แหละนะครับก็มีอีกเยอะแยะมากมายเลยเกี่ยวกับประสาทสัมผัสนะครับต่อไปนะครับสามารถเคลื่อนไหวได้คล้ายมนุษย์อันนี้คือสำคัญมากนะครับก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมาถึงยุคใหม่นี้นะครับได้มีการพัฒนาหุ่นยนต์มามากมายหลายปีนะครับหุ่นยนต์ในยุคเริ่มต้นเนี่ยจะเคลื่อนที่ด้วยล้อหมุนนะครับเรียนแบบระหว่างยานพาหนะนะครับรถยนต์นะครับกับหุ่นยนต์คือใช้ล้อเพราะนั้นเวลาใช้ล้อหมุนก็มีข้อจำกัดนะครับในการเคลื่อนที่ซึ่งไม่เหมือนมนุษย์ก็ได้มีการพัฒนาสถาบันนะของหุ่นยนต์ในประเทศไทยเราก็มีเช่นฟิโบก็พัฒนาหุ่นยนต์เดิน2ขาปัจจุบันก็สามารถพัฒนาได้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากตามเทคโนโลยีที่ตามมานะครับต่อไปครับเรียนรู้นะครับคือสามารถตรวจจับรูปและการเกิดของเหตุการณ์นะครับใดๆแล้วปรับตัวสู่สิ่งแวดล้อมนั้นนะครับเช่นเขาเจอแสงนะครับเจอความร้อนเขาก็อาจจะมีอุปกรณ์นะครับที่ช่วยลดอุณหภูมินะครับเป็นต้นนะครับเช่นเดินผ่านไปในพื้นที่โล่งแจ้งแล้วเกิดฝนตกก็อาจจะมีอุปกรณ์เช่นเป็นร่มเทียมนะครับมาป้องกันอะไรดังนี้เป็นต้นนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับนิยามต่อไปนะครับเป็นระบบที่คิดอย่างมีเหตุผลเมื่อสักครู่ก็คิดเหมือนมนุษย์นะครับแต่นี่มันคิดอย่างมีเหตุผลคำว่าคิดอย่างมีเหตุผลคืออะไรครับก็คือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า system that think นะครับ rationally นะครับก็คือสามารถคิดแล้วตัดสินใจเองได้นะครับตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องนะครับตามหลักเหตุผลนะครับเช่นมนุษย์เรานะมีอารมณ์ดีก็ยิ้มนะครับเสียใจก็ร้องไห้เป็นต้นนะครับ4ระบบที่กระทำอย่างมีเหตุผลเมื่อสักครู่คิดอันนี้กระทำเลยตรงนี้มันจะสอดคล้องซึ่งกันและกันนะครับ system that act นะครับ rationally นะครับก็คือมันเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงนะครับปัญญาในสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยกระทำอย่างมีเหตุผลนะครับเช่นโปรแกรม
นะครับ

ระบบขับรถอัตโนมัติหรือยานพาหนะไร้คนขับนั่นเองใช้ระบบ GPS นำทางแล้วก็สามารถตัดสินใจได้เองเช่นนะครับรักษาระยะกับรถคันหน้านะครับถอยเข้าจอดได้เองนะเจอไฟแดงหยุดรักษานะครับสมดุลการรักษาเลนวิ่งเป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้คราวนี้มันมีนิยามซึ่งเป็นคำหนึ่งซึ่งครูนำเสนอนักเรียนซึ่งน่าสนใจมากคำนี้ก็คือ machine learning นะครับ machine learning machine ในนี้ก็คือเครื่องกลนะครับที่สามารถเรียนรู้ได้คราวนี้ machine learningคืออะไรนะครับก็คือชุดย่อยของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยคอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ได้นะครับโดยไม่ต้องตั้งโปรแกรมไว้อย่างชัดเจนตั้งโปรแกรมไว้อย่างชัดเจนคืออะไรเช่นตั้งโปรแกรมว่าเจอวัตถุก็ให้จับวัตถุนั้นนะครับตั้งโปรแกรมว่าเจอวัตถุก็ให้หลบหลีกวัตถุนั้นแต่ถ้าในส่วนของ machine learning ก็คือเราตั้งโปรแกรมไว้กว้างๆแล้วเจอแล้ววิเคราะห์ว่าเช่นเจอวัตถุนั้นเป็นอะไรนะครับควรเป็นภัยกับตัวหุ่นยนต์ไหมนะครับถ้าเป็นภัยก็หลบหลีกถ้าไม่เป็นภัยก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเป็นอะไรเช่นเจอกับเจ้าของหุ่นยนต์แล้วมีการปฏิสัมพันธ์กันเป็นต้นนะครับซึ่ง machine learning นี้นะครับจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในผลผลิตนะครับทำให้เรานำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆช่วยเพิ่มผลผลิตช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยำคุณภาพที่สำคัญคือใช้เวลาน้อยผลิตได้มากนะครับแล้วมีคุณภาพนั่นเองนะครับนอกจากนั้นยังสามารถระบุนะครับแยกแยะนะความหมายของรูปภาพหรือข้อความที่เห็นได้นะครับว่ารูปที่เห็นเนี่ยมันคือสิ่งใดส่วนประกอบใดในภาคอุตสาหกรรมนะครับข้อความที่เห็นนั้นมันเป็นคำสั่งใดนะครับการตรวจจับความผิดปกตินะครับก็คือการแยกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนอกบรรทัดฐานนะครับก็คือนอกเหนือจากโปรแกรมที่เราเขียนนะครับเขาสามารถตัดสินใจเองได้นะครับตรงนี้จากนิยามหลายๆนิยามที่คุณนำเสนอก็สรุปเป็นความหมายสั้นๆของ AI นะครับหรือปัญญาประดิษฐ์นะครับได้ว่าก็คือวิทยาการด้านปัญญาครับที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับแล้วก็จะมาช่วยแก้ปัญหาต่างๆได้ดียิ่งขึ้นคำว่าช่วยแก้ปัญหาต่างๆได้ดียิ่งขึ้นคืออะไรนะครับถ้าเราสามารถประดิษฐ์นะครับปัญญาหรือปัญญาประดิษฐ์ตัวเนี้ย AI ตัวเนี้ยได้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับสมองของมนุษย์เนี่ยนะครับมันสามารถสั่งการนะครับสั่งการกลไกต่างๆนะครับเช่นแขนกลซึ่งมันทำงานได้แม่นยำเพราะมีเซ็นเซอร์ความละเอียดสูงนะครับหรือใช้เซอร์โวมอเตอร์ในการควบคุมองศาได้แม่นยำเนี่ยมันก็สามารถทำงานได้แม่นยำกว่ามนุษย์แล้วก็รวดเร็วกว่านะครับก็เป็นการสร้างหุ่นยนต์ให้มาทำงานได้เหมือนคนจริงๆนั่นเองปัจจุบันเรามีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้เราเห็นแต่หุ่นยนต์นะครับหลายๆเรื่องหนังหุ่นยนต์นะครับซึ่งเราไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้ปัจจุบันก็ได้นำปัญญาประดิษฐ์มาใช้งานจริงๆในหลายๆเรื่องนะครับซึ่งครูจะนำเสนอในเรื่องต่อๆไปนะครับนี่คือความหมายของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับ artificial นะครับ intelligence นะครับคราวนี้ใกล้ตัวเราขึ้นมานะครับเมื่อสักครู่นี้มันเป็นความหมายเป็นระบบต่างๆเป็นนิยามต่างๆคราวนี้มาดูหัวข้อนี้นะครับAI กับการทำงานแทนมนุษย์เนี่ยคำนี้สำคัญเลยเราดูจากหัวข้อมันดูแล้วจะเป็นภัยเป็นผลเสียกับตัวเรานะครับแต่ซึ่งพูดถึงแล้วเราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีตรงนี้ได้นะครับนะซึ่งเราได้เรียนรู้นะครับเทคโนโลยีที่มันมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นผลดีกับผลเสียกับเราจะอยู่กับมันได้คือเราต้องเรียนรู้แล้วก็ใช้แล้วก็พัฒนานะครับคราวนี้มาดู AI กับการทำงานแทนมนุษย์มันเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับก็คือแผนภาพนี้จะแสดงให้เห็นว่าปัจจุบัน AI ได้นำมาใช้แทนคนหรือแทนอาชีพต่างๆอะไรบ้างนะครับซึ่งครูจะ
บอกรายละเอียดทีละอาชีพมาคราวนี้มาดูก่อนนะครับมาดูรูปภาพก่อนหน่อยอย่างนะครับอันแรกเลยครับอาชีพที่ปรึกษาด้านกฎหมายอ้าวแล้ว AI นะครับไม่ได้เรียนกฎหมายแล้วจะมาทำงานได้อย่างไรนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดที่ปรึกษาด้านกฎหมายก็คือให้คำปรึกษานะครับเกี่ยวกับคดีความต่างๆนะครับอันที่2ครับที่ปรึกษาด้าน Cyber Security นะครับแล้วก็หาช่องโหว่ในหน่วยงานCyber Security ก็คือภัยทางไซเบอร์พวกไวรัสต่างๆที่จะเข้ามาในระบบฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ตของเรานั่นเองนะครับตรงนี้เดี๋ยวครูนะครับจะบอกรายละเอียดทีละอาชีพทีละงานนะครับต่อไปครับนักแปลภาษา Translator ปัจจุบันใกล้ตัวครูเชื่อว่านักเรียนหลายคนใช้ Translator เช่น Google Translator ในการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะครับทำงานส่งครูนะหรือใช้ในการสื่อสารนะครับโดยเฉพาะสมาร์ทโฟนได้มีแอปพลิเคชันในการครับแปลภาษาทุกเป็นหลายๆ10ภาษามากมายเลยนะครับในการสื่อสารปัจจุบันเราต้องเปิดดิกชันนารีต้องท่องศัพท์ให้แม่นนะครับเพื่อจะเอาไว้สื่อสารกับชาวต่างประเทศปัจจุบันเราพูดไม่ได้เราเปิดแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาเลยเช่นเราจะพูดกับชาวอังกฤษแล้วก็แปลไทยเป็นอังกฤษพูดใส่โทรศัพท์นะครับโทรศัพท์นั้นก็สามารถแปลข้อความเสียงเราเป็นทั้งเทคแล้วก็เป็นเสียงให้เราสื่อสารกับชาวต่างชาติได้นะครับตรงนี้เข้ามาแล้วอาชีพที่จะเดือดร้อนก็คืออะไรครับคือมัคคุเทศนะครับต่อไปครับตรวจวิเคราะห์ใบหน้าเพื่อหาคนร้ายใช้ในตำรวจใช่ไหมวงการตำรวจนะครับเป็นเฟซนะครับเฟซแอนาลิซิสตรวจเราดูในหนังนะครับเราก็จะเห็นว่าหนังบางเรื่องสแกนหาใบหน้าคนเลยนะครับในหมู่ผู้คนเป็นร้อยๆนะครับแต่สามารถใช้ระบบนี้ในการแยกแยะคนได้นะครับตรงนี้เรามีตัวอย่างด้วยนะครับซึ่งประเทศจีนนะครับวงการตำรวจจีนแนะนำไปใช้จริงแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูรายละเอียดต่อไปครับการตลาดเฉพาะบุคคลนะครับตรงนี้ก็คือการวิเคราะห์นะครับพฤติกรรมของลูกค้านะแล้วพฤติกรรมลูกค้านี่มันระบบจะรู้ได้ไงมันรู้ได้จากการอะไรครับจากการใช้โซเชียลลูกค้าการซื้อของนะครับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของลูกค้านะครับว่าลูกค้ารายเนี้ยนะครับชอบอะไรเช่นลูกค้ารายเนี้ยเซิร์ชใน YouTube ดูยี่ห้อรถยนต์นะครับยี่ห้อหนึ่งเป็น Eco Car สมมุติเราก็วิเคราะห์ได้ว่าลูกค้าเนี้ยกำลังต้องการรถยนต์ประหยัดน้ำมันนะครับเราก็สามารถนำเสนอครับเซลล์ขายก็สามารถนำเสนอได้ตรงกับความต้องการตรงนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วนะครับตรงนี้นะครับยังมีครับอาชีพนะครับด้านนี้นี่ครับนักข่าวนักประชาสัมพันธ์นะครับนักข่าวนะครับก็ทำไมเอาหุ่นยนต์มาทำงานแทนครับประเทศญี่ปุ่นนะครับได้เคยนะครับสร้างหุ่นยนต์จำลองแทนนักข่าวแล้วก็เอามานำเสนอข่าวแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราดูในรายละเอียดกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับต่อไปครับพนักงาน call center ตรงนี้ปัจจุบันเราใช้แล้วโดยไม่รู้ตัวนะครับก็คือระบบจะตั้งโปรแกรมไว้เลยนะครับว่าลูกค้าถามเรื่องอะไรจะตอบลูกค้าอย่างไรตรงนี้ไม่ต้องใช้คนแล้วนะครับเรื่องต่อไปนะครับอาชีพต่อไปงานต่อไปนะครับพนักงานเสิร์ฟอาหารพนักงานขายสินค้าคือพนักงานเสิร์ฟอาหารในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นหุ่นยนต์นะครับเหมือนคนแล้วเดินไปเสิร์ฟที่โต๊ะนะครับรวมถึงสายพานลำเลียงอาหารนะครับซึ่งร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยใช้อยู่แต่เราสามารถอะไรครับควบคุมนะครับสั่งอาหารแล้วก็สามารถมาส่งที่หมายเลขโต๊ะที่นั่งอยู่ได้เลยนะครับซึ่งระบบสายพานของอาหารญี่ปุ่นนี้ก็คือหมุนวนใช่ไหมครับแล้วถึงหน้าใครก็หยิบนะครับต่อไปนะครับตรงนี้น่าสนใจครับการตรวจวิเคราะห์โรคทางการแพทย์นะครับก็เป็นที่ปรึกษานะครับการตรวจวิเคราะห์โรคทางการแพทย์มันไม่เพียงแค่ตรวจวิเคราะห์ครับมันรักษาเป็นแขนกลผ่าตัดเป็นแขนกลรักษานะครับต่างๆนะครับที่ช่วยให้การแพทย์ทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับ
แล้วก็สุดท้ายครับตรงนี้เป็นไฮไลท์เลยนะครับยานพาหนะนะครับไร้คนขับยานพาหนะไร้คนขับก็คือรถนะครับรถยนต์นะครับเราเรียกง่ายๆครับภาษาชาวบ้านว่ารถยนต์เนี่ยขับได้เองถอยจอดได้เองโดยไม่ต้องมีคนนะครับตรงนี้มันทับมันยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับที่นะยกมาดูอันแรกเลยครับที่ปรึกษาด้านกฎหมายนะครับก็มีนะครับไอ้บรรยายประดิษฐ์ที่ชื่อว่านะครับครูอ่านตัวย่อแล้วกันนะครับ ROSS นะครับ Intelligent นะครับเป็นผู้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์นะที่ทำงานด้านกฎหมายนะครับซึ่งบริษัทนะครับหลายๆบริษัทได้นำมาใช้นะครับซึ่งบริษัทที่นำมาใช้นี้นะครับมีที่ปรึกษาทางกฎหมายเนี่ย940คนใน14สาขาประเทศนะครับทั่วสหรัฐอเมริกาครับก็ได้ว่าจ้างไอ้บริษัท ROSS ตัวนี้ครับที่ผลิตปัญญาประดิษฐ์นะครับเอามาใช้นะครับในคดีล้มละลายต่างๆตรงนี้มันเป็นรายละเอียดนะครับนี่ครับหน้าตาถ้าปัญญาประดิษฐ์ก็เป็นอะไรครับในนี้ก็คือเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั่นเองครับหลักการยังไงครับก็คือการใช้หลักการของ Big Data กรอกข้อมูลนะครับให้ข้อมูลนะครับว่าแล้วก็เขียนโปรแกรมการวิเคราะห์ว่าเกิดคดีอย่างนี้นะครับจะต้องตัดสินอย่างไรจะต้องมีแนวทางนะครับในการรับมืออย่างไรแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับอาชีพที่2ครับนักข่าวนักข่าวก็สำนักข่าวชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็น New York Times นะครับ CNN นะครับ NBC นะครับเป็นต้นนะครับก็ได้ใช้นะครับ AI มานำเสนอข่าวแล้วนะครับตัวอย่างเช่นนะครับวอชิงตันโพสต์นะครับก็ได้ใช้ AI นะครับที่ชื่อว่านะครับเฮลิโอกราฟนะครับมานำเสนอข่าวนะครับเคยเอามาทดลองแล้วก็คือเอามาติดตามการเลือกตั้งนะครับในเขตต่างๆทั่วประเทศสหรัฐนะครับในช่วงที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็นำเสนอข่าวไปเรียลไทม์เลยนะครับหรือถ่ายทอดสดข้อมูลเลยนะครับตรงนี้ครับเป็นรูปร่างหน้าตาของ Helio Graph นะครับซึ่งเป็น AI นะครับปัญญาประดิษฐ์นักข่าวนะครับงานที่3หรืออาชีพที่3นะครับที่ AI จะมาทำงานแทนมนุษย์นะครับก็คือที่ปรึกษาด้าน Cyber Security นะครับ IBM Watson นะครับถูกนำมาเพื่อช่วยวิเคราะห์ระบุความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางโลกไซเบอร์IBM Watson เป็นชื่อ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นะครับในการป้องกันนะครับระบบไวรัสที่จะเข้ามาคุกคามในโลกของเรานะครับมาดูนะครับมาดูรูปร่างนะครับของ IBM Watson นะตัวนี้นะครับเป็นปัญญาประดิษฐ์ก็คือพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นซอฟต์แวร์เป็นแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นนะครับต่อไปอาชีพที่4นะครับพนักงาน call center นะครับฝ่ายบริการลูกค้านะครับหรือ customer นะครับ service นะครับได้มีไว้ตอบคำถามลูกค้านะมีไว้ตอบคำถามลูกค้าซึ่งปัญญาประดิษฐ์สามารถทำได้นะครับตรงนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับโดยมาสามารถสื่อสารกับลูกค้าให้คำแนะนำในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเป็นทางเลือกให้ลูกค้าได้การกรองเนื้อหานะครับข้อมูลรูปแบบแชทบอทหรือการพูดโต้ตอบนะครับจากปัญญาประดิษฐ์นะครับยกตัวอย่างเช่นน้องมะลิของบริษัททูนะครับซึ่งได้นะครับใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการนะครับกรองเนื้อหาที่ลูกค้าต้องการนะครับก็คือเป็นที่ปรึกษาลูกค้านั่นเองนะครับรูปร่างของน้องมะลินะครับของบริษัททูนะครับ5นะครับนักแปลภาษานะครับปัจจุบันนะครับตัวปัญญาประดิษฐ์ของ Google นะครับที่เรียกว่า Google Brain นะครับสามารถสร้างภาษากลางขึ้นมาได้ภาษากลางนี่คือไม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษครับเป็นภาษาของคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับโดยเรียกว่า Google Nature นะครับ
Machine Translation นะครับ

หลักการก็คือโดยปัญญาประดิษฐ์นี้นะครับจะแปลภาษาหนึ่งเช่นภาษาไทยเป็นภาษากลางครับแล้วจากนั้นจึงแปลเป็นอีกภาษาที่เราต้องการนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับ GNMT นะครับหรือ Google นะครับ Natural Machine ครับ Translation System นะครับก็ถูกนำมาใช้ในระบบ Google Translation นะครับอย่างเต็มตัวนะครับซึ่งมีการสามารถแปลงภาษาได้10คู่ภาษาจากทั้งหมด16คู่ภาษานะครับนี่เป็นรูปร่างของครับ AI นะครับที่ชื่อว่า Google Brain นะครับของ Google นั่นเองที่ทำหน้าที่เป็นตัวแปลภาษานะครับ6พนักงานเสิร์ฟอาหารนะครับยกตัวอย่างนะครับร้าน robot.he นะครับของ Alibaba ซึ่งเรารู้จักดีนะครับ Alibaba นะครับได้ใช้หุ่นยนต์นะครับในการหรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยในการรับออเดอร์อาหารนะครับโดยมีหลักการว่าลูกค้านะครับสามารถไปนั่งที่โต๊ะซึ่งมีหมายเลขระบุอยู่แล้วก็แสดงนะก็คือป้อนข้อมูลแสดงว่าเป็นโต๊ะหมายเลขอะไรแล้วก็สามารถคีย์สั่งอาหารที่โต๊ะที่นั่งนั้นได้เลยนะครับข้อมูลต่างๆก็จะส่งมาให้ปัญญาประดิษฐ์นะครับปัญญาประดิษฐ์ก็จะส่งข้อมูลแจ้งมาให้เชฟหรือคนปรุงอาหารซึ่งเป็นมนุษย์นะครับก็ทำการปรุงอาหารปรุงเสร็จแล้วทำไงต่อครับนี่รูปร่างร้านโรบอท.ของอาลีบาบาครับก็นะครับให้หุ่นยนต์ในลักษณะของสายพันลำเลียงอาหารนั่นเองนะครับก็ส่งอาหารได้ตรงหมายเลขโต๊ะที่ลูกค้าสั่งเลยคราวนี้ได้นำมาใช้จริงแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันคาดว่านะครับร้านอาหารนะครับชื่อดังในประเทศไทยก็น่าจะได้นำมาใช้ในตรงนี้หนึ่งข้อดีพูดถึงข้อดีก่อนคืออะไรครับหนึ่งลดนะครับงบประมาณในการจ้างลูกจ้างนะครับแล้วก็มีความแม่นยำแล้วก็ที่สำคัญมันเป็นเสน่ห์แล้วก็เป็นแรงดึงดูดให้ลูกค้าเข้าไปใช้บริการข้อเสียคืออะไรครับก็คือในเรื่องของแรงงานตลาดแรงงานเองนะครับจะมีคนทำงานในด้านตรงนี้น้อยลงนะครับมีผู้ตกงานด้านนี้มากขึ้นนะครับในเรื่องของให้ครูสังเกตนะครับในเรื่องของ AI เนี่ยหรือเทคโนโลยีต่างๆที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยมันจะเอาเทคโนโลยีมาทำงานแทนคนแต่ในปัจจุบันคนก็มีจำนวนน้อยลงมีการเกิดน้อยลงนะครับมีผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับก็คือมันก็จะสมดุลกันก็ได้นะครับเพราะต่อไปแรงงานก็จะน้อยลงนะครับก็เอาปัญญาประดิษฐ์นี้มาใช้ทดแทนก็อาจจะไม่ได้กระทบกับแรงงานนะครับส่วนใหญ่สักเท่าไหร่ครับอาจจะสมดุลกันก็ได้นะครับตรงนี้7นะครับเป็นการวิเคราะห์ใบหน้าและหาคนร้ายนี่ครับที่ครูเกินนำข้างต้นเลยครับตำรวจจีนนะครับได้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้นะครับในการสแกนพูดง่ายๆคือสแกนหาผู้ร้ายนะครับซึ่งปะปนอยู่ในกลุ่มชนนะครับที่ไปชมคอนเสิร์ตในศิลปินชื่อดังคนหนึ่งของประเทศจีนนะครับซึ่งมีคนอยู่ในนั้นประมาณ 50,000 คนซึ่งหุ่นยนต์สามารถวิเคราะห์นะครับแล้วก็ระบุตัวคนร้ายได้อย่างแม่นยำนะครับนี่ครับนี่คือแบบจำลองในการสแกนนี่มาสแกนนะครับใบหน้าสแกนจากอะไรได้บ้างครับก็คือโครงหน้าม่านตานะครับเป็นต้นนะครับตรงนี้8ครับการตรวจวิเคราะห์โรคประเทศจีนก็อีกเหมือนกันครับก็ได้นำมาได้นำเอาระบบปัญญาประดิษฐ์นี้มาใช้นะครับมาใช้ในการวิเคราะห์โรคต่างๆปัญญาประดิษฐ์นี้มันชื่อว่า AI BioMind นะครับซึ่งเขาได้มีการทดสอบเอาไอ้เจ้าปัญญาประดิษฐ์ที่ชื่อ AI BioMind เนี่ยมาวิเคราะห์โรคนะครับแข่งกับแพทย์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญสูงของประเทศจีนเนี่ยซึ่งปัญญาประดิษฐ์ชนะขาดเลยนะครับซึ่งใช้เวลาเพียง15นาทีเองครับแล้วก็วิเคราะห์โรคได้ถูกต้องถึง 87% เทียบกับนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของประเทศจีนเนี่ยซึ่งวิเคราะห์โรคได้ถูกเพียง 66% เท่านั้นนะครับนี่รูปร่างนะครับโลโก้นะครับของ BioMind นะครับของประเทศจีนนะครับ9นะครับการตลาดเฉพาะบุคคลนะครับก็ปัจจุบันก็ได้ใช้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะครับนำมาเรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้านะนั่นเองว่าลูกค้าเนี่ยชอบดูอะไรชอบ

ซื้ออะไรชอบไปสถานที่ใดมันวิเคราะห์ได้หมดนะครับว่าลูกค้าเนี้ยต้องการซื้ออะไรนะครับมีความต้องการด้านอาหารด้านการกินด้านซื้อช้อปปิ้งต่างๆเนี่ยเรื่องอะไรนะครับก็สามารถนำเสนอนะครับสิ่งที่ลูกค้าต้องการซึ่งมันช่วยอะไรครับมันช่วยให้สร้างความประทับใจให้ลูกค้านะครับลูกค้าจะรู้สึกว่าเอ้ยรู้ใจครับมาวิเคราะห์ตรงเราเลยนะไม่ต้องเอาข้อมูลอะไรที่ลูกค้าไม่ต้องการเนี่ยมานำเสนอตรงนี้ครับมันก็ใช้ AI มาช่วยนะครับก็ยังใช้ AI ตัวนี้ก็ชื่อ IBM Watson นะครับอาชีพหรืองานสุดท้ายนะครับก็คือยานพาหนะไร้คนขับมันไปกระทบกับอะไรครับคนขับรถใช่ไหมครับอาชีพขับรถขนส่งนะครับขับรถแท็กซี่ต่างๆเนี่ยเพราะต่อไปเนี่ยก็จะเอานะครับยานพาหนะไร้คนขับเนี่ยมาใช้ซึ่งปัจจุบันมันนำมาใช้ได้แล้วนะครับแต่ในเรื่องของราคาที่ยังสูงอยู่แล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็สภาพจราจรนะครับซึ่งมันยังมีความอันตรายอยู่นะครับตอนนี้การของยานพาหนะไร้คนขับก็ง่ายๆครับก็คือติดตั้งเซ็นเซอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขับรถนะครับเซ็นเซอร์อะไรบ้างเอาอันแรกเลยครับ GPS นะครับตรวจหานำทางเป็นตัวนำทางนะครับเหมือนปัจจุบันที่เราใช้ GPS ในการขับรถไปสถานที่ต่างๆที่เราไม่รู้จักนะมีเซ็นเซอร์นะครับตรวจป้องกันการชนรถคันหน้ามีเซ็นเซอร์ตรวจสอบรถคันหลังนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับยังมีเซ็นเซอร์อีกมากมายนะครับตรงนี้นี่ก็คือสิ่งที่ AI จะมาทำงานแทนมนุษย์ซึ่งจากการที่ครูระบุลงไปในละเอียดนะครับซึ่งครูพยายามจะลงไปในส่วนของว่า AI มันพิสูจน์แล้วนะว่ามันเอาไปใช้จริงๆนะครับซึ่งทั้ง 8-9 อาชีพเนี่ยก็ได้นำมาใช้จริงๆแล้วนะครับคราวนี้ถ้ามามองตัวเรานะครับโดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนในสาขาอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยซึ่งเป็นสายอาชีพเนี่ยเราจะต้องปรับตัวไงนะครับเพราะเรื่อง AI เนี่ยมันคือปัญญาประดิษฐ์ที่วิศวกรทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสร้างขึ้นใช่ไหมครับเราต้องปรับตัวยังไงในการเข้าสู่ตลาดแรงงานที่จะต้องไปอะไรครับแข่งขันกับ AI ด้วยซ้ำไปในอนาคตหรือต้องใช้ AI นะครับหรือแม้กระทั่งเราไปเปิดกิจการของเราเองแล้วเอา AI เข้ามาประยุกต์ใช้ตรงนี้เราต้องอะไรครับเราต้องตื่นตัวเราต้องศึกษาที่สำคัญก็คือเซลฟ์เลิร์นนิ่งต้องศึกษาด้วยตัวเองนะครับซึ่งวงการศึกษาเรายังแทบจะตามไม่ทันตรงนี้นะในประเทศไทยนะครับแต่องค์ความรู้ต่างๆเนี่ยมันมีนะที่ให้เราไขว่คว้าแล้วมาศึกษาด้วยตัวเองอยู่แล้วนะก็มาเข้าเรื่องนี้นะครับ AI กับการศึกษาแล้ว AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างไรก็นี่แหละครับก็เนื่องจากว่าในอนาคตอันใกล้นี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เราจะต้องไปแข่งขันสมัครงานกับพวก AI หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เราจะต้องใช้ชีวิตร่วมหรือดำเนินชีวิตประจำวันโดยมี AI เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นจึงได้มีแนวคิดว่าเอา AI มาประยุกต์ใช้ในการศึกษานะครับคนนี้ดูในหัวข้อนะครับเมื่อ AI เปลี่ยนโฉมหน้าวงการศึกษาแล้วมันจะเกิดข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับก็คือเมื่อ AI เข้ามาใช้ในการศึกษาแล้วจะมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของปัญญาประดิษฐ์นะครับบางทีเราดูว่ามันน่ากลัวนะครับถ้าเรามองถึงในเรื่องของตลาดแรงงานแต่ในวงการศึกษาเนี้ยมันเป็นประโยชน์นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประโยชน์เกือบแทบทั้งสิ้นเลยนะครับคราวนี้มันมีประโยชน์อย่างไรในเรื่องการศึกษานะครับก็คือมันมาช่วยอำนวยความสะดวกของครูผู้สอนก่อนเลยนะครับก็คือช่วยปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ครูพูดภาพรวมนะครับในเรื่องของการศึกษานะครับสะดวกอย่างไร 1. ถ้าเป็นตัวครูเองก็คือมีอะไรครับมีสื่อนะครับที่เป็นปัญญาประดิษฐ์นะครับที่จะใช้สอนนักเรียนนะครับประโยชน์กับครูเช่นการตรวจการบ้านที่เป็นปรนัยที่เป็นช้อยเลือก
ครับเราสามารถเลยครับตั้งโปรแกรมให้ AI เนี่ยตรวจให้เราได้เลยนะครับเราก็ประหยัดเวลาในการมาตรวจการบ้านเราเอาเวลาเนี่ยไปอะไรครับไปเตรียมการสอนไปสร้างสื่อไปสร้างนะครับสื่อที่เป็นเกี่ยวกับการทดลองงานต่างๆนะครับในสายอาชีพของเราเนี่ยนะครับซึ่งมีประโยชน์อ้าวแล้วถ้ากับตัวนักเรียนมีประโยชน์อย่างไรกับตัวนักเรียนเลยนะสิ่งสำคัญคือช่องทางการเรียนรู้นะครับที่สำคัญคือช่องทางการเรียนรู้นักเรียนนั่นเองก็คือถ้าเทียบกับสมัยครูนะครับสมัยครูเนี่ยการเรียนรู้ก็คือขึ้นอยู่กับครูขึ้นอยู่กับห้องเรียนขึ้นกับหนังสือในห้องเรียนแทบจะทั้งนั้นเลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยมันอยู่ในสองส่วนที่ครูจะนำเสนอคือใน Google กับใน YouTube ครับและปัจจุบันเนี่ยก็คืออยู่ในแอปพลิเคชันของสมาร์ทโฟนด้วยซ้ำไปนะครับถ้าให้ความรู้นะครับถ้าครูให้คำปรึกษาชักจูงนักเรียนชี้แนะช่องทางการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ซึ่งอยู่ใกล้ตัวนักเรียนเนี่ยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความสนใจกับตัวนักเรียนซึ่งต่อไปนะครับมันจะเกิดขึ้นแน่นอนนั่นคือนักเรียนไม่ต้องเข้ามาเรียนในห้องเรียนแล้วอาจจะเรียนอยู่ที่บ้านนะครับทำโจทย์ที่บ้านส่งงานที่บ้านผ่านช่องทาง AI นะผ่านอินเทอร์เน็ตนะอาจจะมีการนัดมาเจอกันในภาคปฏิบัติมาทำปฏิบัติในห้องแล็บนะครับเป็นต้นซึ่งมันจะเกิดประโยชน์มหาศาลกับวงการศึกษากับตัวนักเรียนเลยคือหนึ่งเรื่องของงบประมาณใช่ไหมครับเรื่องของค่าใช้จ่ายของนักเรียนเรื่องของความทันสมัยนะครับแล้วก็การเรียนรู้ได้รวดเร็วนะครับซึ่งมันจะช่วยในวงการศึกษาเราถ้าเรารู้จักใช้มันนะครับนี่คือในเรื่องของ AI นะครับที่จะเข้ามานะครับเปลี่ยนการศึกษาซึ่งมันเป็นข้อดีนะครับซึ่งประโยชน์ของ AI ในภาคการศึกษาซึ่งครูได้พูดเป็นภาพรวมแล้วในรูปจะเห็นได้ว่าเป็นรูปเด็กใช่ไหมครับก็แทนตัวเด็กนักเรียนนะครับจับมือกับแขนกลซึ่งมีส่วนประกอบเยอะแยะมากมายเลยซับซ้อนนะครับตรงนี้นะครับก็ประโยชน์ของการศึกษาถ้าแบ่งเป็นข้อๆคือ1ช่วยลดเวลาการทำงานซ้ำคือลดเวลาในการเรียนการสอนนั่นเองนะครับครูก็ทำสื่อได้เร็วขึ้นนักเรียนก็เรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะครับตรงนี้ครูข้ามไปเลยนะครับ2ช่วยสร้างสรรค์เนื้อหานี้แน่นอนครับยกตัวอย่างคือแอปพลิเคชันต่างๆนะครับในสมาร์ทโฟนนะไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android ถ้าอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีแอปตัวหนึ่งที่ผมนำเสนอคือ Electrodoid นะครับก็คือมันเป็นเกี่ยวกับให้การอ่านค่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆให้รายละเอียดการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆซึ่งครูได้นำมาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือวัดต่างๆนะครับที่สมาร์ทโฟนสามารถทำงานได้ผ่านกล้องผ่านเซ็นเซอร์ก็สามารถนำมาใช้ครับเป็นสื่อในการเรียนรู้ได้นะครับตรงนี้ยัดข้ามนะครับตรงนี้พูดได้เข้าใจง่ายนะครับช่วยเป็นติวเตอร์ติวเตอร์ก็คือเป็นคนให้ความรู้นะครับเป็นครูเขาเรียกว่าเป็นครูดิจิตอลนั่นเองนะครับเป็นอาจารย์เสมือนจริงก็คือสามารถสร้างภาพเสมือนจริงซึ่งเราเห็นในภาพยนตร์ซึ่งปัจจุบันทำได้แล้วก็ให้นักเรียนเห็นมิติของวิชาที่เป็นจินตภาพนะที่เราต้องใช้จินตนาการได้ดียิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็คือเนี่ยเป็นพวกภาพเสมือนจริงต่างๆนะครับอันนี้คือเป็นเนื้อหาที่ครูสรุปให้ครับแนวโน้มของ AI นับในประเทศไทยนะครับนี่ครับนี่คือแนวโน้มเลยครับหนึ่งแหละก็คืออาชีพต่างๆนะครับที่จะเข้ามานะครับมาทำงานแทนคนในประเทศไทย 2. เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตประจำวันของคนให้นึกเลยครับสมาร์ทโฮมเนี่ยครับแน่นอนเข้าไปบ้านเราสามารถควบคุมสิ่งต่างๆนานาผ่านสมาร์ทโฟนผ่านคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า IoT การอาชีพของเราซึ่งเมืองเกษตรและประเทศไทยก็คือสมาร์ทฟาร์มเห็นไหมครับนี่สิ่งเหล่านี้นะครับที่เข้ามามีแนวโน้มนะครับใกล้กับประเทศไทยเรานะครับถ้าแบ่งเป็นด้านๆก็คือด้านโลจิสติกนะครับการขนส่งสินค้านะครับครูข้ามาด้านการศึกษานะตรงนี้คือตรงประเด็นที่ครูพูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับด้านการศึกษานี่รับรองได้นำมาใช้แน่นอนนะครับตรงนี้ด้านการเงินการธนาคารก็มันจะมาทำหน้าที่นะครับ
เป็นผู้ช่วยให้กับลูกค้าเป็นที่ปรึกษาด้านการ

นะครับให้ลูกค้าภาครัฐก็พูดภาพรวมนะครับเอาตรงนี้มาใช้เช่นสรรพากรนะครับจะใช้ AI มาวิเคราะห์การยื่นภาษีของประชาชนครับซึ่งสังเกตว่าประเทศไทยยังน้อยอยู่นะครับสิ่งเหล่านี้ด้านอสังหาริมทรัพย์ก็คือสิ่งก่อสร้างต่างๆนั่นเองมาวิเคราะห์สภาพดินนะครับพื้นที่นะครับทำแมปปิ้งต่างๆก่อนที่เราจะก่อสร้างนะครับด้านสุขภาพก็IBM Watson นะครับหรือ BioMine ของประเทศจีนใช่ไหมครับที่วิเคราะห์โรคต่างๆนะครับนี่ก็คือเรื่องสุดท้ายในตอนที่18ในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะครับก็ในวิชาเทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัวเนี่ยนะครับครูสรุปตอนท้ายในตอนที่18นิดนึงนะครับก็คือเราเรียนโดยใช้หลักการของไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งเราเรียนใน1วิชาอยู่แล้วนะครับมาประยุกต์ใช้มาประดิษฐ์เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ทำงานเฉพาะด้านที่เขาเรียกว่าสมองกลฝั่งตัวที่มีความกระทัดรัดมีขนาดเล็กแล้วเรายังสามารถนำมาเนี่ยเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตในคอนเซ็ปต์ของอินเทอร์เน็ตออฟติงซึ่งมันสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้ปัจจุบันถึงพัฒนาเป็นเรื่องของตอนสุดท้ายคือ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ครับซึ่งจะเอาสิ่งเหล่านี้มาทำงานแทนมนุษย์ในหลายๆอาชีพนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็เรียนจบกันในเนื้อหาของวิชาเทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัวทั้ง18ตอนครับก็ฝากให้นักเรียนนำองค์ความรู้ที่ได้ไม่มากก็น้อยตรงนี้นะครับนำไปเป็นแรงบันดาลใจและต่อยอดในการศึกษาแล้วก็นำไปพัฒนาตัวเองทั้งด้านการศึกษาและการทำงานในอนาคตต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาในการสอนนะครับตอนสุดท้ายตอนที่18ในวิชาเทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัวแล้วนะครับผมครูดานัทสบายใจขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้า

0: ส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
1: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
0: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโช๊คยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีนักศึกษาครูชื่อสมบูรณ์เนียมกล่ำวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลังตอนนี้เป็นตอนที่เรียกว่าวงจรขับมอเตอร์แบบ3เฟสมอเตอร์แบบ3เฟสจะมีกี่ชนิดแต่ว่าก่อนอื่นครูต้องขอย้อนไปถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้เมื่อตอนที่แล้วก็คือการขับมอเตอร์ DC แบบไร้แปลงถ่านหรือว่า DCBL มอเตอร์ตัวขับมอเตอร์เนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะแบบแรกก็คือตัวขับมอเตอร์ชนิดที่มีฮอลล์เซนเซอร์เป็นตัวฟีดแบ็กกลับมาหาบอร์ดคอนโทรลเพื่อหาตำแหน่งในการจ่ายกระแสแต่ว่ามันจะมีบอร์ดตัวที่ไม่ใช้เซนเซอร์นั้นเกิดจากการยุบตัวของแม่เหล็กในทุ่นแอมเมเจอร์มาเป็นตัวประมวลผลในการที่จะสั่งให้จ่ายกระแสในขดลวดแอมเมเจอร์หรือขดลวดสเตเตอร์นั้นเพื่อให้การหมุนไปในทิศทางที่ถูกต้องก่อนที่จะเราเรียนรู้กันต่อไปนี้นะครูขอทบทวนย้อนหลังไปถึงการขับมอเตอร์ DC บัลเลตอีกนิดนึงนะเพื่อที่จะให้เรื่องมันต่อเนื่องกันนะครับการขับมอเตอร์ DC บัลเลตก็ตามการขับมอเตอร์อินดักชันก็ตามที่เราจะเรียนรู้กันต่อไปนี้นะครับโครงสร้างทั้งขดสเตเตอร์จะเป็นโครงสร้างเดียวกันก็คือโครงสร้างประกอบด้วยคอยล์3ชุดต่อกันทำมุม120องศาทางไฟฟ้าเพราะนั้นเราก็เลยเขียนจำลองไว้ที่รูปขวามือแต่ว่าของจริงนั้นมันอยู่ซ้ายมือมี6คอยนั้นก็คือคอย A มันก็จะมี2คอยตรงกันข้ามกันแล้วก็คอย B

มันก็จะมี2คอยตรงกันข้ามกันแล้วก็คอย C ก็เช่นเดียวกันมันจะมี2คอยตรงกันข้ามกันแต่ว่าเราจะเขียนเป็นเขาเรียกว่า electrical angle ต้องทำมุมกันคอย A คอย B และคอย C นี้ทำมุมกัน100

จ่ายกระแสไฟที่ขั้ว A ที่ขั้ว B หรือที่ขั้ว C หรือขั้ว A คือขั้ว U ขั้ว B คือขั้ว V แล้วก็ขั้ว C คือขั้ว W แล้วแต่มาตรฐานใครจะเรียกในระบบอเมริกันใช้ ABC แต่ยุโรปใช้ UVW นะเพราะฉะนั้นในเมืองไทยเนี่ยมีทั้งสองมาตรฐานคราวนี้กูขอกำหนดให้เป็นมาตรฐานอเมริกันก็แล้วกันคือ ABC การหมุนจะเกิดขึ้นได้เราต้องจ่ายไฟทั้งหมด6จังหวะครบรอบที่สนามแม่เหล็กเหนือใต้ที่รูปซ้ายมือนั่นจะหมุนครบ1รอบคือ360องศาเพราะฉะนั้นจากรูปขวามือจังหวะที่1สมมุติว่าจะให้มอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกาเราต้องจ่ายไฟที่ไฟบวกนะที่จุด A จ่ายไฟลบให้ที่จุด B เพราะฉะนั้นกระแสก็จะไหลตามเคิร์ฟที่1ก็คือดูลูกศรขวามือเพราะฉะนั้นเราจะต้องเขียนตัวบอร์ดนี้ก็จะต้องสั่งจ่ายไฟบวกที่ A แล้วก็ไฟลบที่ B ให้ได้ต่อไปในจังหวะที่2เพื่อให้หมุนต่อเนื่องเราต้องจ่ายไฟบวกที่ขด C แล้วมาจ่ายไฟลบที่ขด Bกระแสก็จะไหลตามลูปหมายเลข2ทำให้เกิดการหมุนจากจังหวะที่1มาเป็นจังหวะที่2ต่อเนื่องกันต่อไปจังหวะที่3เพื่อให้มันครบ360องศาเราต้องจ่ายไฟบวกที่ C แล้วจ่ายไฟลบที่ A กระแสก็จะไหลตามลูปที่3ในรูปขวามือนั่นก็เป็นการครบ180องศาต่อไปคือจังหวะที่4เราต้องจ่ายไฟบวกที่ B แล้วต่อไฟลบที่ A กระแสก็จะไหลจาก B มาหา A ตามเคิร์ฟกระแสที่4ต่อไปในจังหวะที่5เราต้องจ่ายไฟบวกที่ B แล้วจ่ายไฟลบที่ C กระแสก็จะไหลจาก B มาหา C เมื่อกระแสไหลจาก B มาหา C นั้นก็จะครบ270องศาต่อไปตำแหน่งสุดท้ายก็คือเราต้องจ่ายไฟบวกที่ Aแล้วก็จ่ายไฟลบที่ C เป็นจังหวะสุดท้ายมันก็จะได้360องศาเพราะฉะนั้นในลูปหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่6จังหวะตามนี้ถ้านักศึกษาได้รู้หลักการตรงนี้แล้วเนี่ย เราไม่จำเป็นจะต้องใช้บอร์ดไดร์ของเขาหรอกเราเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์สั่งให้เฮดบิตเปิดปิดไฟที่ขั้ว A B C นี่ตามนี้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นจังหวะหนึ่งเนี่ยซิกบิตก็จะจ่ายไฟในลักษณะที่เป็นแบบนี้คล้ายๆรูปทรายเคิร์ฟแต่ว่ามันเป็นสเต็ปไปนี้อันนี้คือเฟส A อันนี้คือเฟส B ก็คือขึ้นแล้วก็ลงขึ้นนะเป็นสเต็ปแบบนี้อันนี้คือเฟส C แล้วฮอร์นเซนเซอร์ก็จะทำงานเป็นสวิตชิ่งออนแล้วก็สวิตชิ่งออฟตามจังหวะที่โรเตอร์หมุนไปโรเตอร์นี่หมุนพาสนามแม่เหล็กไปด้วยเพราะนั้นฮอนมันก็จะตรวจในลักษณะเป็นแบบนี้เพราะนั้นเมื่อฮอนเซนเซอร์ถูกจับในลักษณะแบบนี้คือฮอน A ฮอน B แล้วก็ฮอน C ตามทิศทางของขดลวดในสเตเตอร์ถ้าเซนเซอร์ A เป็น1แล้วเซนเซอร์ B เป็น0แล้วก็เซนเซอร์ C เป็น1เราก็ต้องจ่ายไฟบวกให้กับเฟส A จ่ายไฟลบใส่0นะคือไม่ต้องจ่ายไฟที่ Bแล้วก็มาจ่ายไฟลบที่ C นะในตำแหน่งนี้เราก็จะได้ทิศทางจังหวะที่1เพราะฉะนั้นเราจะเอาโลจิกไฮโลจิกโลแล้วก็โลจิกไฮตัวนี้เป็นเงื่อนไขในการเปลี่ยนโพซิชันสนามแม่เหล็กของขดสเตเตอร์นั่นเองหลักการจะเป็นครูได้ทำตารางไว้ให้ตามนี้เป็น1เป็น0เป็น1เป็น0อยู่ตรงที่นี่นะ1ก็คือมีไฟ5โวลต์0ก็คือมีไฟ0โวลต์เช่นเดียวกัน1นี่ก็คือเปิดสวิตช์ฮิตบิตชุดบนกับชุดล่างนะมันจะมีโลไฮโลไฮโลไฮของ A B C อยู่ที่นี่นะตารางนี้เป็นตารางทูเทเบิลของการหมุน6จังหวะคือจังหวะที่0ถึงจังหวะที่6นั่นเองคราวนี้หมุนทิศทางตามเข็มนาฬิกาก็ใช้เทเบิลนี้แล้วถ้าหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็ใช้เทเบิลนี้นี่คือหลักการขับของ DC Bus Rate Motor ที่เขาออกแบบแล้วปัจจุบัน

เราไม่จำเป็นต้องเขียนไมโครคอนโทรลเลอร์เขามีชิปสำเร็จรูปขายเราก็ใช้ชิปตัวนั้นมาออกแบบดีกว่าเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าทางลัดที่ดีที่สุดแต่ว่าเราต้องรู้หลักการเอาไว้เผื่อเขาไม่มีขายเราสามารถเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์สร้างตามทูเทเบิลนี้ได้มันจะมีวิธีการขับอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าfield oriented control technique ตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกว่า PLCก็คือพยายามที่จะให้สนามแม่เหล็กกับกระแสเนี่ยตั้งฉากกันพอดีนะเพราะฉะนั้นเขาใช้ digital signal processing หรือว่า DSP เนี่ยเป็นตัวประมวลผลให้เพราะว่ามันละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องใช้คอนโทรลแบบ PID ด้วยเพราะตำแหน่งมันอาจจะคลาดเคลื่อนได้และมันแกว่งไกวได้มันจะเกิดสัญญาณเขาเรียกว่า noise เกิดขึ้นก็คือมอเตอร์วิ่งได้เงียบๆกับมีเสียงดังอี๊ดเหมือนรถไฟฟ้าซึ่งเราไม่สามารถกำจัด noise ได้ในรถใหญ่ๆแต่ว่าเราสามารถกำจัดสัญญาณรบกวนได้โดยใช้วิธีเขาเรียกว่า field oriented controlเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีตัวได้แบบ PLCเกิดขึ้นแล้วก็จะมีตัวโปรเซสเซอร์ในการที่กำหนดเป็นการขับแบบ PLCโดยไม่ต้องใช้เซ็นเซอร์โดยใช้ Back IMF เป็นตัวฟีดแบ็กกลับมาหาตำแหน่งได้เพราะนั้นระบบที่เป็นเขาเรียกว่า PLCคอนโทรลเนี่ยนะครับหรือว่า FOC เนี่ยนะสัญญาณที่เอาท์พุตเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับลูกคลื่นไซด์เวฟของไฟ3เฟสจริงๆเลยเพราะว่าตัวฟีดแบ็กตัวนี้นะเป็นคือแบ็ก MF ที่เกิดขึ้นแล้วก็สัญญาณเนี่ยจะต้องเข้าไปยังตัวโปรเซสเซอร์ตัวคอนโทรลตัวนี้และตัวนี้ก็จะจ่ายกระแสให้กับ MOSFET ทั้ง6ตัวตัวนี้นะ MOSFET หรือ IGBT ก็แล้วแต่นะให้สามารถที่จะมีสัญญาณออกมาคล้ายกับลูกคลื่นไซด์เวฟซึ่งสามารถที่จะทำให้โรเตอร์เนี่ยหมุนล็อกตำแหน่งเพราะว่าถ้าเป็นโรเตอร์ที่มีแท่งแม่เหล็กอยู่แทนกงกระลอกที่เราจะเรียนต่อไปเนี่ยนะมันจะถูกล็อกไปวิธีการขับแบบนี้ลักษณะที่สำคัญของเขาก็คือว่าเขาจะหมุนช้าแล้วเพิ่มกระแสสูงๆในช่วงแรกเพื่อให้โรเตอร์กับสเตเตอร์นี้เขาเรียกว่าโรเตติ้งฟิลด์เนี่ยแม่เหล็กเกาะติดกับโรเตติ้งฟิลด์นะล็อกไปตลอดแต่ว่าอาจจะเกิดไวเบรชั่นนิดหน่อยแต่ว่าไวเบรชั่นตัวนั้นน่ะถูกคอนโทรลด้วย PID จึงทำให้การเกิดไวเบรชั่นนั้นน้อยมากถ้าเกิดไวเบรชั่นน้อยมากเนี่ยสัญญาณที่ดังอี้ก็จะเงียบหายไปเหมือนกับได้ยินเสียงแต่เพราะแบริ่งลูกปืนนะได้ยินเสียงเฉพาะลูกปืนนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาก็จัดเสียงตัวนี้ได้เขาจึงเรียกว่าวงจรขับแบบไซเลนต์โหมดก็คือขับแบบเงียบซึ่งใช้ในรถยนต์หรือยานยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันนี้ใช้แบบ PLCไดรฟ์นะข้อดีของเขาก็คือค่าทอร์คริปเปิลนะคือทอร์คริปเปิลคือการกระเพื่อมของแรงบิดเนี่ยนะจะน้อยลงนะเพื่อลดสัญญาณ noise นะออกไปแล้วก็แรงบิดจะให้สูงสุดเพราะว่ากระแสกับเส้นแรงแม่เหล็กมันตั้งฉากกันพอดีเพราะฉะนั้นมอเตอร์จึงแรงแล้วก็เงียบอันนี้ตัวอย่างของบริษัท Golden Motor ครูก็ยกตัวอย่างมาให้ว่าบอร์ดคอนโทรลเลอร์เป็นแบบ Sine Wave Controller เลยแต่แอมป์ไม่ค่อยมากก็สามารถขับรถยนต์ได้ยานยนต์ได้บอร์ดที่เห็นอยู่ที่จอนั้นนะเป็นบอร์ดที่ขับมอเตอร์ DC บัสเลสโดยใช้ฮอลเซนเซอร์เป็นตัวฟีดแบ็กกลับมาบอร์ดนี้ครูซื้อจากต่างประเทศนะซึ่งการทำงานนั้นจะเหมือนกับตามที่อธิบายมาแล้วเพราะฉะนั้นบอร์ดจะมี2บอร์ดก็คือบอร์ดชนิดที่ใช้ฮอลเซนเซอร์กับชนิดที่ไม่ใช้ฮอลเซนเซอร์นะบอร์ดที่ใช้ฮอร์นเซนเซอร์นั้นจะมีขั้วต่อฮอร์นเซนเซอร์อยู่ที่บอร์ดเลยส่วนบอร์ดที่ไม่ต้องใช้ฮอร์นเซนเซอร์นั้นเขาจะไม่มีคอนเนคเตอร์เอาไว้เป็นเขา

ว่าเทนเซอร์เรท DCBL หรือว่า DC Bandwidth Driver คราวนี้ครูจะสาธิตให้ดูว่าสองบอร์ดนี้มันทำงานเหมือนกันอย่างไรนะแล้วก็มาเริ่มสตาร์ทอย่างไรคราวนี้ครูจะสาธิตบอร์ดที่ใช้ Hall Sensor เป็นตัวบอกตำแหน่งคราวนี้ครูก็ต่อวงจรไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะสวิตช์ปุ่มนี้เป็นสวิตช์ปุ่มที่เขาเรียกว่าเบรกเบรกก็คือมอเตอร์จะหยุดถึงเราจะกดคันเร่งยังไงก็ตามมอเตอร์นี้ตัวนี้จะไม่หมุนมันจะหยุดส่วนสวิตช์อีกตัวนึงเนี่ยเป็นสวิตช์บอกทิศทางการหมุนของมอเตอร์นะตัวนี้ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลังนะแล้วปุ่มปรับก็แทนคันเร่งตัวนี้นะเป็นตัวบอกว่ามอเตอร์จะหมุนเร็วแค่ไหนนะอยู่ที่เราจะบิดลูกบิดแต่ว่าถ้าเกิดในสภาพที่ใช้งานจริงไอ้ตัวนี้คือคันเร่งไฟฟ้านั่นเองนะมันจะเปลี่ยนแปลงจาก0ถึง500เป็นค่าอนาล็อกเอาละเดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดูตอนนี้ครูต่อไฟไว้เรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าไฟที่บอร์ดติดนะมอเตอร์ตัวนี้จะต้องหมุนนะถ้าเราเปิดคันเร่งค่อยๆเร่งขึ้นไปมองเห็นไหมนะมอเตอร์กำลังเร่งแล้วนะตอนนี้ก็จะเร่งเต็มที่ประมาณเกือบหมื่นรอบนะประมาณนั้นนะแล้วก็ค่อยๆลดลงมาลดลงมาเรื่อยๆถึงจุดนี้ครูข้างไว้ที่จุดนี้ก่อนเพื่อมองเห็นทิศทางการหมุนของเขาหมุนทวนเข็มนาฬิกาอยู่นะคราวนี้ครูจะเปลี่ยนทิศทางการหมุนเขาถ้าเราจะเหยียบเบรกเพียงกดสวิตช์ตัวนี้เขาออกแบบมาให้หยุดเลยถอนเบรกก็หมุนปกติพอเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเอาบอร์ดมาใช้เขาระวังให้ดีนิดนึงก็คือว่าสีของสาย UVW คือสายที่กดจากกดสเตเตอร์นั้นมันตรงกันข้ามกันกับสีที่เขากำหนดไว้ในบอร์ดในบอร์ดนี้มันไม่เหมือนกันเดี๋ยวจะให้ดูสีที่เขากำหนดไว้ในตัวเซ็นเซอร์นั้นก็คือสีแดงกับสีดำนี่เป็นไฟ5โวลต์แล้วก็เซ็นเซอร์ A นั้นสีเหลืองเซนเซอร์ B นั้นสีเขียวแล้วก็เซนเซอร์ C นั้นสีฟ้าสีน้ำเงินนะเพราะฉะนั้นลองดูให้ดีนะว่าต้องเปิด data sheet ของมอเตอร์แต่ละตัวว่าสาย U สาย V สาย W หรือ ABC นี้เป็นสีอะไรกันแน่เมื่อไปต่อกับคอนโทรลเลอร์มันจะได้ไม่ผิดพลาดไม่งั้นถ้าต่อผิดพลาดแล้วเนี่ยจะทำให้ขดลวดสเตเตอร์เนี่ยไม่เพราะว่ากระแสไปผิดทางนั่นเองบอร์ดเนี้ยขับมอเตอร์เนี้ยมีขนาดเล็กมากแต่สามารถขับมอเตอร์ขนาด380วัตต์ได้แล้วก็ขั้วต่อสายนั้นเขาจะมีรายละเอียดมาให้ตัวนี้ตัวที่ครูเน้นให้ระมัดระวังเวลาไปเชื่อมต่อกับมอเตอร์สายนี้จะมีปัญหาสีมันไม่เข้ากันกับมอเตอร์เพราะฉะนั้นถ้าต่อผิดข้างมันอาจจะหมุนถอยหลังก็ได้หรือขดลวดไหม้ก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังครูเองครูต้องหาต้องไปค้นเอาตามเว็บไซต์นะที่เขาขายแล้วเขาจะบอกรายละเอียดว่าสีไหนเป็นสีไหนเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นสีแบบนี้ต้องเช็คให้ดีเพราะฉะนั้นเขียนเป็น5โวลต์เป็นสีแดงเป็นสีขาวเป็นสีเหลืองเป็นสีเขียวเป็นสีดำนะตามนี้เลยนี่คือการใช้บอร์ดที่มีฮอลเซนเซอร์เราจะต้องใช้ความระมัดระวังในการต่อสายด้วยอย่าให้สัญญาณสลับกันระหว่างสายที่เข้ามอเตอร์กดสเตเตอร์กับสายที่ต่อเข้าฮอลเซนเซอร์นั้นมันจะต้องสัมพันธ์กันถึงจะควบคุมมันได้ควบคุมมันได้ปกติ

การสาธิตบอร์ดที่ไม่ใช้เซ็นเซอร์นะคือบอร์ดนี้นะบอร์ดที่เห็นนี่ตอนนี้ครูเปิดไฟเลี้ยงไว้แล้วนะจะเห็นแนวไฟสีแดงทำงานขั้วนี้2ขั้วนี้เป็นขั้วต่อไฟอีก3ขั้วที่เหลือนี้นะสายมันจะเส้นใหญ่กว่าสายเซ็นเซอร์นะเพราะฉะนั้นสาย3เส้นนี้ก็คือ UVW ของมอเตอร์แต่สีตัวนี้เขาจะบอกรายละเอียดเอาไว้ว่าเป็นสีอะไรสีอะไรเอาล่ะคราวนี้เรามาดูสาธิตตัวนี้เราจะเห็นว่าที่มันไม่มีฮอร์นเซ็นเซอร์เนี่ยมันจะต้องสร้างไฟ3เฟสขึ้นมาก่อนแล้วก็ให้หมุนช้าๆก่อนเพื่อให้โรเตอร์เนี่ยล็อกคือแม่เหล็กของโรเตอร์เนี่ยล็อกกับสนามแม่เหล็กหลักเสียก่อนเพราะฉะนั้นการเริ่มเดินของเขาเนี่ยจะเริ่มเดินจากช้าก่อนเนี่ยเห็นไหมพอช้าได้เสร็จเรียบร้อยปั๊บนี่ก็กระตุกเลยนะตาม rotating field มันก็ไม่ออกตัวทันทีเหมือนกับDC bullet ที่มีฮอร์นเซนเซอร์อยู่นะเขาจะรู้ตำแหน่งเขาแล้วแต่มันหยุดเนื่องจากโรเตอร์หยุดอยู่กับที่เมื่อโรเตอร์หยุดอยู่กับที่เนี่ยมันจะไม่เกิด back emf จะต้องสร้างสนามแม่เหล็กที่หมุนช้าๆก่อนแล้วก็เพื่อให้โรเตอร์นี้หมุนเกาะ back emf ก็จะเกิดขึ้นนะแล้วก็จึงหมุนตามไปนะแล้วก็ไปเปิดสวิตไฟเข้าขดลวดทั้ง3ชุดของขดสเตเตอร์คือชุด A ชุด B ชุด C แต่ว่าการควบคุมนี้จะเหมือนกันนะนี่คือเร่งความเร็วความเร็วจะสูงมากสูงกว่าเพราะว่ามันสร้างไฟ3เฟสได้ความถี่สูงสูงกว่า DCBL นะที่ใช้ฮอร์นเซนเซอร์จะเห็นว่าเสียงมันดังมากมันหมุนเป็นหมื่นๆรอบเลยเพราะฉะนั้นรถยนต์ปัจจุบันนี้รถยนต์ไฟฟ้านะจะใช้การขับแบบไม่ต้องใช้ฮอร์นเซนเซอร์แต่ว่าใช้แบ็กอิมเมจเป็นตัวป้อนกลับมาที่กดสเตเตอร์นี่มันก็มีสนามแม่เหล็กที่หนาแน่นมากคราวนี้กูจะเปลี่ยนทิศทางกระทันหันเลยนะเห็นไหมมันจะต้องวิ่งช้าๆก่อนแล้วก็ออกตัวเต็มที่เลยซึ่งปิดกันนะเดี๋ยวจะสาธิตให้ขับช้าๆมันจะหยุดกึกเลยเพราะว่าไม่มีแบ็คอิมเอฟมากพอแต่ว่าคันเร่งยังถอนไม่สุดเลยมอเตอร์จะดับก่อนนะยังเหลือลูกบิดอีกตำแหน่งหนึ่งนะเนี่ยเราบิดมาเนี่ยมอเตอร์ยังไม่หมุนเลยแต่ว่าเราลูกบิดมันทำงานแล้วล่ะนะเนี่ยมันจะออกตัวกระตุกนิดนึงนะที่แบบเซนเซอร์เลสจะเป็นแบบนี้เอาล่ะย้อนกลับมาดูแบบที่มีฮอร์นเซนเซอร์มันจะออกตัวแบบสมูทเนี่ยดูแบบนี้แต่ว่าแบบเซนเซอร์เลสมันทำไม่ได้แบบนี้นะเนี่ยความเร็วฟังเสียงดูก็รู้ว่าความเร็วเนี่ยมันไม่มากเท่ากับแบบไล่แปลงถ่ายแบบเซนเซอร์เลสนะมันอยู่แค่นี้นะการกลับทิศทางมันสามารถกลับได้ทันทีนะไม่มีการกระตุกนะแต่แบบเซนเซอร์เลสนั้นเราเร่งมันทันทีการกลับทิศทางเนี่ยจะกระเดิดนิดหน่อยเนี่ยเห็นไหมจะกระตุกแล้วก็ค่อยๆหมุนไปก่อนนี่แหละการทำงานของ DC มอเตอร์แบบไร้แปลงฐานเป็นแบบนี้การขับแบบนี้เข้าใจว่าบอร์ดตัวควบคุมตัวนี้จะต้องถูกเขียนโปรแกรมไว้เรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ทำงานเป็นแบบแอคทีฟก็คือว่าสร้างสนามแม่เหล็กหมุนไปเลยนะในระยะแรกแล้วก็ค่อยเอาผลเออร์เลอร์นี่มาแก้ไขอัดจัดแต่ว่าสนามแม่เหล็ก

ยังคงหมุนด้วยความถี่ n เท่ากับ120 s ส่วน p อยู่ตลอดเวลาคือซิงโครนัสสปีดอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นมันจะหมุนเร็วเท่าที่ความถี่มันเป็นไปได้นะมันกระตุกอย่างรุนแรงเลยนะตรงนี้ก็คือข้อเสียของเขานะแต่ว่าพอกระตุกแล้วมันหยุดหยุดแล้วมันถึงกลับที่ไหนนั่นเองเนี่ยเขาจะบอกไว้ว่าขาไหนเป็นขาไหนถ้าซื้อมาเนี่ยก็ขอให้เข้าใจตามต้องต่อตามเขาด้วยนะนี่คือตอนที่เราจะต้องเรียนต่อเนื่องกันไปเพราะว่าเนื้อหาการขับนั้นก็คือเซนเซอร์เลสนั่นเองนะแต่ว่าการขับมอเตอร์แบบอินดักชันนี้เราต้องรู้การทำงานของมอเตอร์แบบอินดักชันก่อนว่ามีกี่ชนิดมีอะไรบ้างนะเราต้องเรียนรู้โครงสร้างมันก่อนที่จะไปควบคุมมันนะมันจะมีอยู่2แบบแบบแรกเป็นคือ3เฟสอินดักชันมอเตอร์เป็นมอเตอร์ที่ใช้งานกันทั่วไปส่วนอีกแบบนึงก็เรียกว่า3เฟสซิงโครนัสเรามาดูก่อนว่าไฟ3เฟสเฟส A เฟส B เฟส C มันจะต่างกัน120องศาเฟส A ไปก่อนแล้วก็เคลื่อนที่ไปถึง270องศาเลย90มาหน่อยหนึ่งตรงนี้ปั๊บเฟส B เริ่มเวฟฟอร์มใหม่ต่อไปอีก270องศาเฟส C เริ่มแล้วไปพบกันจุดจบถึงเฟส C เนี่ยมาเริ่มเฟส A ใหม่เนี่ย360องศาพอดีเพราะนั้นไฟ3เฟสตัวเนี้ยมันจะมีกำลังมากกว่าไฟแบบเฟสเดียวสูตรของเขาก็คือสแควร์รูท3คูณด้วยแรงเคลื่อนเขาเรียกว่า E line แล้วก็คูณกับกระแสลายโวลเตจนั่นเองก็คือรูท3นะรูทที่3คือ 1.732 คูณ V คูณ I นั่นเองนะแล้วก็ถ้าเกิดมีค่า power factor ก็คูณด้วย power factor ไปด้วยขอให้นักศึกษาทั้งหลายก็จำเอาไว้ว่าไฟ3เฟสมันมีรูปร่างแบบนี้ถ้าใช้สโคป3ช่องจับมันก็จะได้รูปคลื่นเป็นแบบนี้การต่อขดของมอเตอร์เนี่ยนะมีทั้งขดต่อแบบสตาร์นะแล้วต่อแบบเดลต้าทั้งรูปทางขวามือนั้นนะต่อแบบสตาร์นี้กระแสจะน้อยกว่าก็คือกระแสที่ไหลที่เฟส A เฟส B เฟส C ตัวเนี้ยนะมันก็จะไหลได้น้อยกว่าต่อแบบเดลต้าต่อแบบเดลต้านี่คือกระแสจะสูงคูณด้วยรูท3ทั้งหมดตรงนี้คือกระแสที่ไหลแต่ละขดลวดแต่ละขดนี่ก็เท่ากับลายเคอร์เรนต์ตรงนี้คือลาย I เฟสเพราะฉะนั้นมันเท่ากันเพราะว่ามันไหลต้องผ่านคอยชุดเดียวแล้วมันจะแยกไปทางไหนคือมันรวมกันที่สายอีกสายหนึ่งเขาเรียกว่าสายนิวตัน RYBN หรือ RSTMP อันนี้คือระบบของเยอรมัน MP คือ Mittelpunkt ก็คือจุดกึ่งกลางเพราะฉะนั้นไอ้พุ่งนี่แปลว่า point นะพูด point ของภาษาอังกฤษนั่นเองก็คือจุดกึ่งกลางคือสายนิวตันนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรียกตามอเมริกันคือ A B C แล้วก็ Nแล้วก็ถ้าเป็นเรียกตามภาษาของยุโรปนี่ก็คือ R S T แล้วก็ M P ตามของเยอรมันเขาก็คือเฟส R เฟส S เฟส T แล้วก็สายนิวตันนั่นเองเพราะฉะนั้นมีการใช้ N นะ N คือนิวตันนั่นเองนี่คือตารางสรุปตามนี้เลยนะอันนี้ไปหาเอาในคู่มือหรือว่าคณิตศาสตร์ไฟฟ้านะวงจรไฟฟ้านะการแปลงไฟกระแสสลับ3เฟสเราต้องใช้ไดโอดเด่นแบบนี้อย่างที่เราเรียนมาตั้งตอนแรกๆแล้วเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องมาขับมอเตอร์เราต้องแปลงมาเป็นไฟ DC แล้วก็มาเข้าอินเวอร์เตอร์เป็นสิ่งที่เรากำลังจะเรียนต่อไปนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าการเอาไฟ AC มาเนี่ย เราจะต้องมาแปลงเป็นไฟ DC ก่อนแล้วมาเข้าวงจรอินเวอร์เตอร์เพื่อขับมอเตอร์นั่นเองสำหรับรูปร่างทางกายภาพของมอเตอร์พวกอินดักชันมอเตอร์หรือ AC มอเตอร์นี่ตามที่เห็นเนี่ยมันจะมีขั้วใหญ่ๆ3ขั้วอันนี้มอเตอร์สำหรับติดในรถยนต์นะขนาด100กว่าแรงม้านะสามารถที่จะเปลี่ยนรถยนต์ธรรมดาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็ใช้มอเตอร์ขนาดนี้

ป็นอีแทคแคนมอเตอร์อันนี้ก็เห็นไมมอเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรมในการเกษตรปั๊มน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ใช้มอเตอร์แบบ3เฟสนะจะได้กำลังแรงกว่ารูปร่างก็คล้ายๆกันหมดแบบนี้นะคราวนี้ว่าโครงสร้างอินดักชันมอเตอร์เนี่ยโครงสร้างมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเรามองไม่เห็นชัดก็คือตัวนี้โรเตอร์นี้เป็นเขาเรียกว่ากงกระลอกแล้วก็มีสเตเตอร์วายดิ้งพันอยู่ที่โครงของมอเตอร์แล้วโรเตอร์นี้เป็นทุ่นเหล็กแบบนี้แล้วก็มีแท่งอลูมิเนียมฝังอยู่ข้างในเนี่ยลักษณะเป็นกงกระลอกแบบนี้กงกระลอกตัวนี้คือแท่งอลูมิเนียมเขาหล่อบนแผ่นเขาเรียกว่าลามิเนตชีสสตีลเนี่ยอัดกันแล้วหล่อด้วยอลูมิเนียมเทลงไปเพื่อให้มันปิดหัวปิดท้ายเนี่ยรูปร่างของมันจะเป็นแบบนี้หมดแล้วคอยนี้จะต้องถูกวางเรียงกันเป็นชุด3ชุดก็คือชุดหนึ่งเนี่ยมันจะทำมุมกัน120องศามันจะเกิดสนามแม่เหล็กหมุนการพันนี่การพันแบบ4ขั้วการพันแบบ2ขั้ว2ขั้วนี้จะความเร็วจะสูง4ขั้วนี้ความเร็วจะต่ำแล้วก็6ขั้วก็ความเร็วจะต่ำไปอีกแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีแบบ2ขั้วกับ4ขั้วที่มีขายอยู่นะ2ขั้วนี่สำหรับมอเตอร์ความเร็วสูงไอ้ตรงนี้คือโรเตอร์คราวนี้เมื่อขยายถอดออกมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นกงกระลอกถูกยัดเข้าไปในแผ่นชีตเหล็กที่เขาปั๊มออกมาเป็นรูล่องๆแล้วก็เขาหล่อด้วยอลูมิเนียมเนี่ยทีหลังอันนี้คือขดสเตเตอร์ไอ้ตรงนี้เป็นมอเตอร์ที่เขาใช้ในยานยนต์ไฟฟ้าเขาใช้แรงเคลื่อนต่ำเพราะฉะนั้นขดสเตเตอร์เขาเนี่ยเป็นแท่งทองแดงบาร์เลยเป็นแบบนี้ดัดให้เป็นรูปคอยเพราะฉะนั้นกระแสจะสูงโวลเตจจะต่ำแต่ว่าแรงบิดมหาศาลเลยนะเป็นร้อยๆแรงม้าเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าฟอร์มของสเตเตอร์แล้วเนี่ยก็จะเห็นตามนี้เลยแบบนี้จะทำให้การประกอบหรือแอสเซมบลีเนี่ยง่ายขึ้นนะเพียงแต่เอาอินเสิร์ชันแมชชีนเนี่ยยัดเข้าไปในสล็อตนะที่หุ้มด้วยฉนวนนะอีกทีนึงเพื่อไม่ให้ช็อตกันแต่แท่งนี้ถูกเคลือบด้วยสารฉนวนแต่ว่าจะไม่สัมผัสกันนะเป็นแบบนี้แบบนี้คือมอเตอร์แรงเคลื่อนต่ำแต่กระแสสูงมากเพื่อให้ได้สนามแม่เหล็กที่ทำให้สามารถฉุดกำลังม้าได้เป็นร้อยๆแรงม้านะไอ้นี่ใช้ในยานยนต์คราวนี้เขาพันยังไงเขาพันแบบไหนมาดูตรงนี้เฟส A เฟส B แล้วก็เฟส C เพราะฉะนั้น3เฟสเนี่ยก็จะมี6คอยคอยแรกคือเฟส A เนี่ยก็พันตามเข็มนาฬิกาเมื่อสุดสิ้นแล้วเนี่ยมันก็จะไปพันตามเข็มนาฬิกาฝั่งตรงข้ามอีกเพราะนั้นถ้าปล่อยไฟที่เฟส A แล้วก็มาปิดลงที่ไฟลบที่ปลายของเขาเนี่ยก็จะเกิดสนามแม่เหล็กเฉียงแบบนี้สนามแม่เหล็กเหนือใต้เพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยไฟที่เฟส B บ้างก็พันตามเข็มนาฬิกาเช่นเดียวกันไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็วกมาที่ตรงข้ามพันในทิศทางเดียวกันก็จะเกิดสับเหนือใต้ตรงกันข้ามกันเป็นแบบนี้ทั้ง3เฟสเพราะฉะนั้นเวลาปล่อยไฟ3เฟสเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดแท่งแม่เหล็กนี่หมุนไปพร้อมๆกันในทิศทางเดียวกันเป็นแบบนี้เขาเรียกว่า rotating magnetic field สนามแม่เหล็กนี้หมุนไปตำแหน่งนี้แล้วก็พอมาถึงจุดนี้สนามแม่เหล็กหมุนมาทางนี้นะทิศทางแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็มาสิ้นสุดสุดท้ายกับเริ่มต้นเดียวกันอันนี้คือ7สเต็ปความจริง6สเต็ปไอ้สเต็ปนี้คือทับซ้อนกับตัวนี้ก็คือ6สเต็ปนั่นเองการทำงานก็จะเป็นแบบนี้นะตามที่เห็นนี้มันก็จะเคลื่อนตามนี้นะเพราะฉะนั้นมันสนามแม่เหล็กกับกระแสนี่มันจะต้องตั้งฉากกันตลอดที่ตัวสล็อตของโรเตอร์นะมันก็จะมีกระแสมากกระแสน้อยอันนี้คือ rotating field rotating field หมุนทำให้โรเตอร์นั้นหมุนตามไปด้วยแต่จะหมุนช้าไปนิดนึงเพื่อให้เกิดการตัดของสนามแม่เหล็กแล้วกระแสที่กงกระลอกที่พูดเมื่อกี้นี้มันก็จะไหลในทิศทางที่ต่อต้านการหมุนของ rotating field ในขดลวดสเตเตอร์มันจึงพากันตามไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดแรงบิดตามไปเรื่อยๆ

แบบนี้มาดูอีกทีหนึ่งก็คือการหมุนของโรเตอร์มันก็จะหมุนไปตามนี้นะตามที่rotating field หมุนไป rotating field นี้ก็คือสีเขียวนี่จะหมุนแล้วก็โรเตอร์ตัวนี้ก็จะหมุนตามไปด้วยแต่ความเร็วนี้ของสเตเตอร์จะมากกว่าความเร็วของโรเตอร์นั่นเองนี่คือนิโคลาเทสลาเป็นผู้คิดอินดักชันมอเตอร์เป็นคนแรกของโลกเลยนะนิโคลาเทสลานั้นนะอีลอนมัสก์นะก็คือบริษัทเทสลามอเตอร์นะเขาก็นำเอาอินดักชันมอเตอร์เนี่ยไปขับรถรุ่นแรกเขาคือโมเดลแรกเลยนะอินดักชันมอเตอร์นั้นจะประกอบด้วยอะไรมากนักศึกษาดูคลิปให้ดีๆนะก็คือตัวนี้นะเขาถอดมาให้ดูนี่คือดำก็คือโรเตอร์นั่นเองมันก็จะมีกงกระลอกอยู่ที่นี่กงกระลอกอยู่ด้านหลังแล้วก็แผ่นโลหะนะที่เขาฝังไว้นะแล้วก็เข้าไปอยู่ในโรเตอร์ส่วนที่สเตเตอร์นั้นมีขดลวดเพราะฉะนั้นถ้าใส่ไฟ3เฟสไปเนี่ยตามนี้ที่ขั้วไฟเนี่ยมันจะเกิดสนามแม่เหล็กที่หมุนแบบนี้แล้วก็จะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำที่โครงกระลอกกระแสที่โครงกระลอกนั้นก็จะทำให้มอเตอร์นั้นหมุนตามไปด้วยเพราะว่าเมื่อสนามแม่เหล็กที่ขดสเตเตอร์นี้เหนี่ยวนำโครงกระลอกก็จะมีกระแสไหลเพราะฉะนั้นเขาเขียนไว้ว่า N แปรผันตามความถี่ถ้าความถี่นี้ห่างก็คือความถี่ต่ำมอเตอร์ก็จะหมุนช้าแต่ว่าถ้าให้หมุนเร็วความถี่ก็จะต้องสูงขึ้นเพราะนั้นสปีดเนี่ยก็จะอยู่ที่ศูนย์ถึง 10,000 รอบเพราะฉะนั้นอันนี้คือการทำงานของอินดักชันมอเตอร์คราวนี้เรามาดูศัพท์ตัวนี้ดูว่าความเร็วรอบกับความถี่แล้วก็ขั้วของแม่เหล็กมันสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วก็ความเร็วของโรเตอร์กับความเร็วของสนามแม่เหล็กที่หมุน เขาเรียกว่าอะไรบ้างครูได้สรุปไว้ในสไลด์เรียบร้อยแล้วนะก็คือความเร็วของขดลวดสเตเตอร์ที่สร้างสนามแม่เหล็กหมุนไปรอบๆโครงของมอเตอร์นั้นเราเรียกว่าซิงโครนัสสปีดก็คือ n เท่ากับ120 f ส่วน p เพราะฉะนั้นความเร็วรอบกับความถี่นะคือแปรผันไปในทางเดียวกันแต่ว่าโพลนี่เราแก้ไขไม่ได้เพราะว่ามอเตอร์ถูกพันด้วยขนลวด6ชุดก็คือ4โพลนะเพราะนั้นมันจะฟิกอยู่แล้วส่วน120มันเป็นค่าคงที่ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบก็คือเพิ่มความถี่ลดความถี่นั่นเองเพราะฉะนั้นในการขับความเร็วของมอเตอร์นั้นก็คือเราจะต้องเปลี่ยนแปลงความถี่นั่นเองความเร็วของโรเตอร์ที่หมุนไปช้าๆมีความเร็วช้ากว่าความเร็วของซิงโครนัสนี้เราเรียกว่าโรเตอร์สปีดเพราะนั้นการปรับความเร็วของมอเตอร์3เฟสคือกลับความถี่ของไฟที่ป้อนนั่นเองคราวนี้มาดูมอเตอร์อีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่ามอเตอร์แบบซิงโครนัสโรเตอร์สปีดกับซิงโครนัสสปีดคือมันจะไปพร้อมๆกันการทำให้ไปพร้อมๆกันเนี่ยเราเรียกว่าไปแบบซิงโครนัสกันโครงสร้างจะไม่ใช่กงกระลอกแล้วที่โรเตอร์โครงสร้างมันจะเป็นเขาเรียกว่าแท่งแม่เหล็กสร้างแม่เหล็กชนกับแม่เหล็กเลยก็คือหมายความว่าที่สเตเตอร์ก็ถูกสร้างด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเหนือใต้แต่ว่าที่โรเตอร์ก็จะมีแม่เหล็กถาวรเป็นเหนือใต้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันจะดูดจะผลักกันนี่คือขั้วของแม่เหล็กแท่งแม่เหล็กจะต้องสอดไว้ในโรเตอร์เลยนะเขาจะมีช่องเสียบอยู่พอเสียบปั๊บเนี่ยสนามแม่เหล็กก็จะพุ่งไม่ว่าขั้วเหนือก็ดีขั้วใต้ก็ดีจะอยู่ตรงข้ามกันนะขั้วเหนือก็คือขั้วเหนือมีจะมีความเข้มสูงมากเพราะว่าเขาเสียบแท่งแม่เหล็กเป็นตัว V เพื่อบีมสนามแม่เหล็กให้มีความเข้มสูงสุดตรงนี้คือมอเตอร์สำหรับขับยานยนต์ไฟฟ้าจะเห็นว่าโรเตอร์เนี่ยเขาใช้มือคนหยิบได้เลยลูกไม่ใหญ่แต่กำลังนี่เป็นร้อยๆแรงม้าซึ่งไม่น่าเชื่อเลยแต่ว่าใช้ไฟสูงมากเพราะว่าเห็นที่ขดลวดเขาพันเนี่ยจะกดลวดเส้นเล็กแสดงว่าเขาใช้โวลต์เตจไม่ต่ำกว่า700โวลต์ซึ่งในรถยนต์ธรรมดาเนี่ยตอนนี้ก็มีขับถึง100โวลต์นะแต่ถามว่าเป็นอันตรายกับผู้ขับขี่ไหมเขาป้องกันไว้หมดแล้วสายต่างๆเขามีมาตรฐานเขาอยู่จากแบตเตอรี่เนี่ยพวกนี้เขาจะมีมาตรฐานจะใช้นอกรีดไม่ได้แล้ว

ถ้าไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันอาจจะไหม้อาจจะเกรียมอาจจะเปราะฉนวนอาจจะเปื่อยเอาละคราวนี้มาดูการควบคุมมอเตอร์3เฟสเรารู้ว่าจะต้องควบคุมด้วยความถี่เพราะฉะนั้นบล็อกแรกแกรมของการควบคุมก็คือตรงนี้นั่นเองก็คือตัวนี้เป็นตัวสร้างสัญญาณทรายตามนี้นะสัญญาณ PWM นั่นเองนะพันวิดแล้วตัวนี้เราเรียกว่า power driver สำหรับขับมอเตอร์3เฟสเลยนี่คือ power drive ที่ใช้ MOSFET 6ตัวตามที่เห็นนี่อันนี้กูทำมาจะเห็นว่า MOSFET หรือ IGBT แต่ว่ากูใช้ IGBT เพราะว่าอันนี้ใช้ไฟ220โวลต์ไฟ DC นะไฟ DC ได้มาจาก bit rectifier ตัวนี้ bit rectifierเอาไฟ AC มาแล้วก็มาแปลงเป็นไฟ DC เสร็จแล้วก็ฟิลเตอร์ซะนะแล้วก็เข้าซิกบิตนะเป็นสะพานไฟในนี้นะซิกบิตนะตามในวงจรนั้นอันนี้กูใช้ MOSFET 80แอมป์นะกับไฟ DC 220โวลต์ก็ได้มอเตอร์ขับสามารถขับมอเตอร์ได้30กิโลวัตต์อันนี้กูทำเป็นโปรโตไทป์เอาไว้นะสำหรับขับมอเตอร์ขนาดสองแรงม้าขึ้นไปนะสำหรับสัญญาณที่ใช้ขับซิกบิตนั้นนะเป็นสัญญาณที่ไม่เกินระดับ5โวลต์ดังนั้นในการที่จะไปขับซิกตรงนั้นเขาไม่ทำกันเพราะว่ามันอันตรายเพราะว่าซิกบิตนั้นทำงานอยู่ที่ตั้งแต่เป็นร้อยโวลต์จน1,000โวลต์นะเพราะฉะนั้น เขาต้องหาวิธีการป้องกันแล้วก็ไม่ให้ไฟถึงกันนะวิธีที่ดีที่สุดก็คือให้เชื่อมต่อกันทางแสงนะตามรูปในวงจรนั้นนะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่ต้องใช้เชื่อมต่อในทางแสงนั้นตอนนี้ครูเลือกใช้ชิปตัวนี้ก็คือ TLP 250นะปกติก็ใช้กันทั่วไปนะที่บอร์ดของครูที่ครูออกแบบไว้ก็คือมีTLP 250นี่6นั่นก็คือ MOSFET หรือ IGBT 3ตัวบนแล้วก็อีก3ตัวก็คือ3ตัวล่างก็กลายเป็น6ตัวนะวงจรรวมตรงนี้เราเรียกว่า Pre-Driver นะ Pre-Driver นี้จะรับสัญญาณควบคุมมาจากบอร์ดเขาเรียกว่า T-Phase Controller ตัวนี้เป็นตัวสร้างสัญญาณไซน์เวฟ3เฟสนะที่สามารถปรับความถี่ได้โดยใช้ปุ่ม เขาเรียกว่า potentiometer ตัวนี้นะเป็นตัวปรับสปีดแล้วก็สามารถปรับอัตราเร่งได้เขาดีไซน์มาสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเลยนะตามนี้เลยอัตราเร่งอัตราลดสามารถปรับได้ตรงนี้นะแต่ว่าสัญญาณที่จะมาใช้ขับซิกบิตนี้จะเป็นสัญญาณเขาเรียกว่าไซน์เวฟที่อยู่ในรูปของสัญญาณ PWMที่มีเคลื่อนไหวของไทเฟรมนี้ขับอยู่นะวงจรที่เธอเห็นอยู่เนี่ยก็คือวงจรนี้ซิกบิตนะที่อยู่ตรงนี้นะที่ชี้อยู่เนี่ยคือวงจรเขาเรียกว่าพรีไดเวอร์รวมกับซิกบิตตัวนี้นะคือมี IGBT หรือ MOSFET เนี่ย6ตัวนะตามในวงจรที่เธอเห็นอยู่นี้นะส่วน power supply นั้นจะต้องทำ power supply สำหรับ3ตัวบน MOSFET หรือ IGBT 3ตัวบนนี้ต้องหากแยกจาก3ตัวล่างซึ่งใช้แบบระดับเดียวกันตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกswitching power supply ซึ่งเราจะเรียนกันต่อไปบอร์ดนี้นะเป็นบอร์ดเขาเรียกว่า controller เนี่ยนี่บอร์ดที่ครูออกแบบบอร์ดนี้ก็จะมีเบรกแล้วก็มีเดินหน้าถอยหลังแล้วมี start stopนะแล้วก็มีสปีดแล้วก็มีอัตราเร่งอัตราลดนั่นเองเพราะฉะนั้นสัญญาณที่ใช้ควบคุมซิกบิตนี่ที่อยู่ในรูปของสัญญาณพันวิดเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวกูจะใช้สโคปเนี่ยต่อสักเฟสนึงนะให้มาโชว์ที่จอนี้นะเดี๋ยวกูจะเปิดสโคปก่อนครั้งแรกเลยเนี่ยบอร์ดนี้ยังจะไม่ทำงานเขาออกแบบไว้ว่าต้อง
กดสตาร์ทก่อนนะหรือเหยียบเบรกก่อนเขาถึงจะทำงานนะเพราะนั้นครูก็เบรกก่อนโอเคอันนี้คือความเร็วรอบที่ความถี่ที่ต่ำจะเห็นได้ว่าอันนี้มันขึ้นเป็นเวฟนั่นเองนะแต่ว่าในรูปของ PWM นั่นเองคราวนี้ครูจะเร่งสปีดเร่งความเร็วมันก็จะเร็วขึ้นนะเร็วขึ้นจนสูงสุดจนเกือบจะมองไม่เห็นเลยนะเป็นแบบนี้เร็วมากทีเดียวถ้าจะลดความเร็วลงนี่คือความเร็วต่ำสุดนะแต่จะไม่ตกเป็นศูนย์จนกว่าเราจะกดสต็อปมันนั่นเองอันนี้คือการทำงานเพราะนั้นจะเดินหน้าหรือถอยหลังก็ตามนะมันก็เพียงแต่กลับเส้นใดเส้นหนึ่งเท่านั้นเองนะเราจะมองไม่เห็นของผลของมันนะเนื่องจากเอามอเตอร์มาต่อซึ่งมันใหญ่มากมอเตอร์ก็ครูไม่มีปัญญาที่จะแบกออกมานะมันหนักมากเพราะฉะนั้นก็ขอสาธิตด้วยสัญญาณตัวนี้ก่อนนะแล้วเพื่อที่พวกเราจะได้นำเอาแนวความคิดตัวนี้แล้วก็วงจรที่ครูให้ไว้เนี่ยนะเอาไปสร้างเองนะวันนี้ครูได้ให้ความรู้เธอในเรื่องของการควบคุมมอเตอร์ทั้งDC บัลเลตทั้งสองแบบคือแบบที่มีเซ็นเซอร์เป็นตัวฟีดแบ็กและแบบใช้แบ็กอิมเอฟเป็นตัวฟีดแบ็กหรือเซ็นเซอร์เลสตลอดจนการควบคุมมอเตอร์ AC ทั้งอินดักชันมอเตอร์และซิงโครนัสมอเตอร์เป็นที่เข้าใจดีแล้วนะแล้วพร้อมทั้งได้เรียนรู้หลักการทำงานของวงจรครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
2: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
1: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
3: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัด

ละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วก็ต้องมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่สองนะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดย

0: น้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับแล้วลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟนัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวนึงเป็นตัวจับอีกตัวนึงเป็นตัวขันนะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจาก ท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: ชู
1: วันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
2: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคติกินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
3: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกและพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอคะปู่
2: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
3: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
1: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
4: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
1: โห
5: โหพอทั้งนั้นเลย
6: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
5: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีทองเพียบเลย
7: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
6: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็น

0: สุดท้ายแล้วล่ะ
1: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
0: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
2: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
3: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
2: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี่

0: ายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
1: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
2: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
3: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปราปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
4: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
2: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
4: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คือไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่า
2: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

กลับมาพบกับครูมีนนะคะคุณครูอัญชยาคนสูงดีนะคะคุณครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้างนะคะวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2นะคะเช่นเดิมพบกับคุณครูย่อมมีสาระน่ารู้มาฝากทุกๆคนเหมือนเดิมนะคะจาก EP ก่อนหน้าเราได้เรียนรู้ไปแล้วว่ากว่าจะเป็นโครงสร้างบ้านที่สำเร็จมาแล้วเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะจากการเดินทางของเรามาสู่ EP นี้เนี่ยเราได้โครงร่างบ้านแล้วนะคะสิ่งต่อมาที่จะทำให้บ้านเราสวยงามมากที่สุดนะคะนั่นก็คือในเรื่องของวัสดุปูพื้นนั่นเองนะคะวัสดุปูพื้นนะคะกับคุณสมบัติที่เราต้องรู้นะคะถ้าเราลองเดินไปยังศูนย์กระจายสินค้านะคะหรือว่าห้างสรรพสินค้าชั้นนำในวงการก่อสร้างเนี่ยเราจะเจอวัสดุปูพื้นหลากหลายชนิดมากๆอ้าวแล้วแต่ละชนิดเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรแน่นอนค่ะถ้าในท้องตลาดนะคะมีหลากหลายชนิดนั่นแปลว่าเซนส์หรือไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านแต่ละคนที่เลือกใช้วัสดุปูพื้นเนี่ยเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้บ้านเราเนี่ยแตกต่างจากบ้านคนอื่นนะคะถ้าเราใช้แบบบ้านเดียวกันนายกกับนายขอนะคะใช้แบบบ้านเดียวกันแต่การเลือกตกแต่งวัสดุปูพื้นเนี่ยเลือกแตกต่างกันบ้านที่ออกมาก็ให้ mood and tone คนละแบบเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยนะคะมาดูกันนะคะว่านะคะวัสดุปูพื้นสะท้อนอะไรให้กับเรานะคะจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกใช้วัสดุนะคะสะท้อนให้เห็นถึงรสนิยมนะคะของเจ้าของบ้านคนนั้นๆว่าเป็นอย่างไรนะคะเห็นไหมอย่างรูปในสไลด์ที่ครูยกตัวอย่างมานะคะมี mood and tone ที่ต่างกันมากนะคะรูปที่ครูยกตัวอย่างมาเนี่ยก็จะออกเป็นแนวละมุนนะคะเป็นสีพาสเทลเป็นสีครีมนะคะดูสะอาดดูนุ่มนวลสบายตาอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวของครูเองนะคะเห็นไหมในรูปก็คือจะทำให้บ้านเราเนี่ยแตกต่างไปเลยบางคนอาจจะไม่ชอบแนวนี้นะคะรู้สึกว่ามันเปื้อนง่ายมันสกปรกง่ายนะคะ

ไม่เป็นไรนะคะความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทีนี้วันนี้ตัวอย่างวัสดุปูพื้นที่ครูนำมาให้ทุกๆคนได้รู้จักกันนะคะมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรนะคะมาดูกันเลยอย่างแรกที่ครูนำเสนอในวันนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะพื้นพรมแน่นอนทำไมเปิดมาสไลด์แรกครูถึงได้เลือกพื้นพรมมาให้เรานะคะพื้นพรมเนี่ยนะคะเป็นวัสดุที่ติดตั้งง่ายมากไม่ต้องมีความรู้ไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญชำนาญงานช่างก็ซื้อมาติดได้นะคะพื้นพรมนะคะเป็นวัสดุที่ให้สัมผัสแบบนุ่มนวลแค่เราเห็นก็รู้สึกว่ามันนุ่มละมุนแล้วนะคะแต่นะคะพื้นพรมจะมีข้อเสียอยู่หนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือมันมีความสกปรกง่ายนะคะถ้าเราปูไปโดยที่มีการทำความสะอาดเนี่ยมันจะทำความสะอาดยากกว่าพื้นชนิดอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นครูแอบกระซิบว่าการใช้พื้นพรมนะคะไม่ควรปูในบริเวณพื้นที่ที่เคยเกิดการน้ำท่วมหรือพื้นที่นั้นเนี่ยเวลาฝนตกหรือมีละอองฝนสาดเข้าถึงห้องนั้นๆ นะคะควรจะหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าวัสดุการทำพื้นพรมบางชนิดนะคะจะกักเก็บสิ่งสกปรกนะคะเมื่อเรานำเอาไปซักหรือเอาไปตากแดดก็ทำความสะอาดได้ประมาณหนึ่งย้ำว่าประมาณหนึ่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องทิ้งพรมผืนนั้นไปเลยมันอาจจะเป็นพรมที่ถูกใจเรามากที่สุดก็ได้นะคะอย่างรูปที่ครูยกตัวอย่างมานะคะก็จะปูในห้องนอนนะคะห้องรับแขกห้องนั่งเล่นเพราะว่าแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าการปูพื้นพรมนะคะจะไม่ได้ปูเต็มพื้นที่ของห้องนะคะปูส่วนหนึ่งอย่างเช่นห้องนอนเราจะคุ้นชินกับการที่ปูบริเวณด้านข้างของเตียงนะคะด้านข้างด้านหน้าของเตียงนอนเวลาเราลงจากเตียงปุ๊บเท้าเราสัมผัสกับพื้นพรมให้ความรู้สึกนุ่มสบายนะคะบริเวณห้องรับแขกก็จะปูตรงแถวๆโต๊ะกลางหน้าโซฟานะคะจะไม่ได้ปูเต็มพื้นที่ทำไมถึงไม่ได้ปูเต็มพื้นที่อย่างน้อยห้องนั้นๆต้องมีพื้นกระเบื้องอยู่แล้วนะคะการปูพื้นพรมเพื่อความสวยงามแล้วก็ความชอบส่วนบุคคลนั่นเองนะคะต่อมาพื้นพรมผ่านไปการเลือกใช้ข้อควรระวังได้บอกไปแล้วนะคะอีกหนึ่งวัสดุที่เรามารู้จักกันเลยดีกว่านะคะอ่ะอันนี้พื้นไม้จริงนะคะแน่นอนเราคุ้นชินเราเติบโตมากับพื้นไม้จริงแน่นอนนะคะในสมัยอดีตนะคะหรือว่าในปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะคะเป็นบ้านไม้นะคะทรงไทยเนาะที่เขานิยมในการที่นำไม้จริงมาใช้ในสมัยก่อนเนี่ยทั้งเสาคานพื้นผนังโครงหลังคาทุกอย่างทำมาจากไม้ทั้งหมดเพราะอะไรในสมัยก่อนเนี่ยการหาไม้จริงไม้เนื้อแข็งเนี่ยหาได้ง่าย2ราคาไม่แพงเท่าปัจจุบันถูกไหมคะเขาจึงนิยมนำไม้จริงเนี่ยมาเป็นวัสดุในการสร้างบ้านนะคะแต่ใช้ไม้จริงที่นำมาปูพื้นบ้านมีข้อเสียอยู่ก็คือรอยต่อของแผ่นพื้นนะคะไม่เรียบสนิทมีร่องของรอยต่อนะคะจะทำให้เวลาเราเดินนะคะจะมีเสียงดังเอียดอาร์ตเอียดอาร์ตของพื้นบ้านนะคะนั่นคือข้อเสียของการปูด้วยไม้จริงนะคะแต่ในปัจจุบันนะคะไม้จริงนี้เขาได้มีนวัตกรรมการผลิตต่างๆเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะด้วยการที่ทำให้ไม้จริงเนี่ยเขามีล็อกของตัวเขาเองสามารถนำแต่ละแผ่นมาต่อได้และเราจะลองสังเกตได้ว่าณปัจจุบันนะคะช่างส่วนใหญ่ที่ทำเขาจะปรับพื้นปูด้วยพื้นคอนกรีตธรรมดาเนี่ยแหละค่ะพื้นคอนกรีตที่เป็นพื้นเรียบแล้วนำไม้จริงสำเร็จรูปที่เขาขายเป็นแผ่นเป็นตารางเมตรตามท้องตลาดเนี่ยมาปูทับบนพื้นคอนกรีตจะทำให้เราลดปัญหาที่ว่าเวลาเดินแล้วมีเสียงดังเอียดอาร์ตนะคะย้ำอีกรอบพื้นจริงให้สัมผัสที่ดูสวยงามดูแพงเรียบหรูดูแพงพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นดีกว่านะคะเพราะว่าไม้จริงเนี่ยเวลาเราเดินเราก็จะสัมผัสได้เลยว่าเนี่ยคือพื้นไม้จริงๆแต่แอบกระซิบว่าก็ค่อนข้างที่จะมีราคาแพงนิดนึงนะคะเหมือนเดิมพบกับครูแนะนำของดีๆให้ก็มีทางเลือกให้ทุกคนเสมอนะคะนอกจากพื้นไม้จริงแล้วมีอะไรอีกนะคะมาดูกันนะคะอ่ะก่อนที่จะไปดูวัสดุ

กอันนึงนะคะอันนี้เป็นรูปตัวอย่างนะคะของการใช้พื้นไม้จริงเนาะพื้นไม้จริงเนี่ยในรูปนี้ใช้ทั้งในส่วนของพื้นและผนังนะคะในส่วนของโครงหลังคาอาจจะมีการใช้เหล็กมาเป็นส่วนโครงนะคะจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นสีที่จะใกล้เคียงกันเป็นสีของเนื้อไม้ถูกไหมคะอยู่ที่ความชื่นชอบของแต่ละคนบางคนรู้สึกว่ามันดูเป็นสีเข้มสีเดียวเราไม่อยากได้อยากได้ความมินิมอลความคุมโทนเรามีทางเลือกให้ทุกคนเสมอนะคะส่วนต่อมาพื้นลามิเนตน่าจะใครหลายๆคนนะคะน่าจะเคยได้ยินคำนี้นะคะพื้นลามิเนตปัจจุบันเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่า 1. ความทนทานติดตั้งก็ง่าย 2. จากรูปเห็นไหมคะไล่เรียงสีไปเลยค่ะสีน้ำตาลสีเทาสีเทาเข้มสีอมส้มโอ้โหสีสันหลากหลายละลานตามากนะคะพื้นลามิเนตนะคะถูกกว่าการใช้ไม้จริงแน่นอนนะคะรอยต่อเรียบเนียนนะคะแต่การใช้พื้นลามิเนตมีข้อควรระวังตรงที่พื้นที่ปูเนี่ยค่ะจะต้องเป็นพื้นเรียบเพราะอะไรจากรูปนะคะในการปูพื้นลามิเนตจะมีการลงล่องที่เข้ามุมซึ่งกันและกันถ้าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยไม่ราบเรียบหรือมีสโลปสโลปคือความลาดชันความสูงความต่ำนะคะจะทำให้เกิดการเหลื่อมล้ำกันนะคะของแผ่นพื้นจะทำให้พื้นเราดูไม่สมูทดูไม่สวยงามนะคะอันนี้คือข้อควรระวังของพื้นไม้ลามิเนตสามารถหาซื้อได้ง่ายสีตรงใจเราแน่นอนสมมติว่าเราใช้สีห้องเป็นสีฟ้าอ่อนๆ นะคะเราก็มีพื้นไม้ของลามิเนตที่เข้ากับโทนสีฟ้าหรือบางคนใช้สีครีมก็จะมีสีพื้นไม้ที่ให้เลือกค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะสำหรับพื้นไม้ลามิเนตนอกจากไม้จริงพรมลามิเนตเรามีอะไรที่เป็นวัสดุที่เราเจอในท้องตลาดอีกบ้างนะคะอันต่อไปเลยนะคะส่วนต่อมาคือพื้นกระเบื้องยางอันนี้เราจะเคยเห็นตามรีวิวตาม Facebook นะคะหรือว่าเว็บไซต์ของการที่มีการแชร์การแนะนำของการรีโนเวทบ้านรีโนเวทบ้านเก่าให้เป็นบ้านใหม่ด้วยงบ 50,000 บาท 30,000 บาทคำนี้ที่เราจะเจอก็คือปูพื้นด้วยกระเบื้องยางกระเบื้องยางนะคะก็เป็นสิ่งที่คนนิยมอีกเช่นเดียวกันเพราะว่าตัวกระเบื้องยางเนี่ยปูได้ง่ายเราเนี่ยไม่มีทักษะฝีมือช่างก็ปูได้นะคะสามารถปูได้ปูทับได้ทั้งพื้นไม้แล้วก็พื้นคอนกรีตเลยนะคะวิธีการก็คือแผ่นของกระเบื้องยางเนี่ยด้านหลังนะคะเขาจะมีในลักษณะของแผ่นกาวเราก็ลอกแผ่นกาวแล้วก็ติดลงไปบนพื้นได้เลยนะคะแล้วก็ความหนาของกระเบื้องยางเนี่ยมีตั้งแต่2นะคะถึง12มิลลิเมตรเลยนะคะตามท้องตลาดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยปูทับพื้นเดิม2ถึง4มิลเนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่ว่าถ้าใครอยากได้ความหนาของพื้นเพิ่มก็เลือกใช้ได้เลยนะคะตามท้องตลาดมีมากมายนะคะแต่ต้องข้อควรระวังนะคะของกระเบื้องยางเนี่ยนานๆเข้าอาจจะต้องมีการซ่อมแซมนะคะในบางส่วนเพราะว่าเป็นการที่เหมือนเราวางแผ่นกาวไปบนพื้นนะคะอาจจะมีการขยับเขยื้อนของรอยต่อได้นะคะแต่เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งห้องนะคะเราสามารถซื้อมาเปลี่ยนเป็นแผ่นเป็นบางช่วงได้นะคะสามารถเปลี่ยนได้เลยแต่ว่าต้องจำโค้ดสีเอาไว้ว่าเราซื้อกระเบื้องยางลายไหนมาสีไหนมานะคะแล้วก็ไปซื้อเพื่อนำมาเปลี่ยนนั่นเองนะคะในส่วนของการเลือกกระเบื้องยางก็จะผ่านไปนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่มีมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะนั่นก็คือพื้นไม้เอนจิเนียร์บางคนอาจจะไอ้พื้นไม้ก็เคยได้ยินอยู่หรอกนะลามิเนตก็คุ้นอยู่นะคะกระเบื้องยางเคยเห็นอยู่นะคะพื้นไม้เอนจิเนียร์คืออะไรนะคะพื้นไม้เอนจิเนียร์นะคะก็คือเป็นนวัตกรรมใหม่ของพื้นไม้นะคะที่มีการผลิตออกมาเพื่อแก้ปัญหานะคะเพราะว่าพื้นไม้เอนจิเนียร์เนี่ยจะเป็นลักษณะที่เทียบเท่าหรือว่ามีคุณสมบัติคล้ายๆไม้จริงเลยนะคะทำไมเขาถึงต้องคิดค้นนวัตกรรมต่างๆเพื่อให้มันใกล้เคียงกับไม้จริงมากที่สุดอย่าลืมว่าวัสดุที่ทำให้เราคุ้นชินทำให้เราความชื่นชอบเนี่ยเราก็ยังนิยมชมชอบในความเป็นพื้นไม้จริงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นพื้นไม้เอนจิเนียร์ก็เลยถูกออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการในส่วนนี้นะคะ

ักษณะสำคัญนะคะจุดเด่นของพื้นไม้เอนจิเนียร์คืออะไรนะคะเขาเนี่ยถูกทำสีออกมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะปกติเวลาเราทำพื้นไม้ใช่ไหมคะเราปูบ้านด้วยพื้นไม้เนี่ยจะต้องมีการขัดต้องมีการขัดหน้าไม้เพื่อทาสีเคลือบเข้าไปนะคะทาสีเคลือบบนหน้าไม้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราใช้พื้นไม้เอนจิเนียร์ขั้นตอนในส่วนนี้เราจะหายไปทันทีเพราะว่าเขาได้ถูกทำสีแล้วก็ถูกเคลือบมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ย้ำว่าแต่นะคะถ้าหากว่าเราใช้ไปสักระยะหนึ่งนะคะ3ปี5ปี7ปี10ปีนะคะพื้นไม้เอนจิเนียร์ของเราเกิดความซีดนะคะซีดจากการใช้งานนะคะจากการถูกแดดซองหรือว่าการทำความสะอาดแล้วตัวเราผู้ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนะคะอยากจะเปลี่ยนหรือว่าอยากจะทาสีเพิ่มสามารถคิดว่าทำได้ไหมทำได้นะคะแต่สามารถซ่อมแซมได้ไม่เกิน 2-3 ครั้งเพราะว่าอะไรนะคะหน้าไม้ของพื้นไม้เอนจิเนียร์เนี่ยมีความหนาน้อยเพราะว่าเขาถูกผลิตถูกเคลือบสีมาจากโรงงานเรียบร้อยคือพร้อมใช้งานนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใช้ระยะยาวแล้วมีการชำรุดแล้วเราจะทาสีเพิ่มอาจจะซ่อมได้ไม่เยอะเท่าพื้นไม้จริงที่เราสามารถขัดทาสีเคลือบจบสวยงามนะคะพื้นไม้เอนจิมีข้อแตกต่างอยู่ตรงนี้นะคะอย่างที่ครูได้บอกไปใช่ไหมคะว่าพื้นไม้เอนจิเนียร์เนี่ยถูกผลิตสำเร็จรูปแบบทุกอย่างรวมถึงไปการทำสีของพื้นไม้ด้วยเนี่ยออกมาจากโรงงานนะคะเพื่ออะไรเราต้องบอกก่อนว่าคุณสมบัติของพื้นไม้จริงเนี่ยเขามีความแข็งแรงทนทานใช่ไหมคะทนต่อรอยขีดข่วนนะคะมีความนุ่มสัมผัสเท้าเวลาเราสัมผัสเนี่ยเราจะรักเหมือนเราก็เดินอยู่บนพื้นไม้บนพื้นบ้านปกตินะคะไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแปลกหรือว่าแตกต่างนะคะพื้นไม้เอนจิเนียร์นะคะนอกจากที่เราจะปูพื้นแล้วให้ความสัมผัสที่คล้ายกับพื้นไม้จริงแล้วเขามีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตรงนี้นะคะครูบอกว่าในสมัยก่อนหรืออดีตหรือปัจจุบันที่ยังมีการปูบ้านไม้นะคะเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงที่ใช้เสาคานพื้นแบบการสร้างบ้านไม้แบบจริงๆเลยเนี่ยเขาจะมีเสียงดังเอี๊ยดอ๊าดเวลาเราเดินใช่ไหมคะแต่ว่าพื้นไม้เอนจิเนียร์เนี่ยเขาถูกออกแบบมาให้ลดการก่งตัวของพื้นผิวของตัวเขาเองนะคะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยพื้นไม้จริงที่เป็นไม้จริงที่เราใส่มาจากต้นไม้เลยนะคะไม้สักไม้แดงไม้มะค่าต่างๆพวกนี้ค่ะเวลาเราใส่ออกมาทำเป็นพื้นไม้แผ่นๆแล้วเรานำมาต่อกันแผ่นที่1 2 3 4เนี่ยต่อกันไปเรื่อยๆนะคะเขาไม่ได้มีรอยต่อล่องต่อตามที่เขาบากเอาไว้นะคะก็จะทำให้เกิดช่องว่างระหว่างแผ่นพื้นทำให้เสียงดังแต่พื้นไม้เอนจิเนียร์เขาถูกออกแบบมาให้สามารถวางเป็นรอยต่อได้ปกติและไม่มีการก่งตัวเวลาอากาศร้อนบางคนเนี่ยอย่างครูเนี่ยเคยอาศัยอยู่บ้านไม้นะคะเวลาอากาศร้อนหรืออากาศหนาวนะคะจะสังเกตได้เลยว่าพื้นบ้านของเรามันมีการหดตัวการก่งตัวจริงๆนะคะจากเดิมที่เขาเนี่ยเรียบสนิทติดต่อติดกันเลยไม่มีช่องเลยแต่เมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะคะเนื้อไม้ที่เป็นไม้จริงนะคะที่เป็นไม้เนื้อแข็งเนี่ยเขามีการหดตัวเขามีการโก่งตัวจากเดิมที่ไม่มีร่องเขาจะมีร่องทำไมครูสังเกตเห็นอย่างเวลาเราปิดไฟแล้วเราเปิดไฟเนี่ยเราจะเห็นแสงไฟที่ลอดออกมาจากแผ่นพื้นเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่คนออกแบบนะคะผู้ผลิตมาเพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี้โดยเฉพาะของพื้นไม้จริงเมื่อเราใช้แล้วมันเกิดการก่งตัวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกใช้พื้นไม้เอนจิเนียร์เป็นอีกหนึ่งทางออกนะคะที่สำหรับคนที่ไม่มีเงินมากที่จะใช้ปูพื้นไม้จริงนะคะเพราะว่าพื้นไม้จริงเนี่ยตารางเมตรหนึ่งค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะพื้นไม้เอนจิเนียร์มีราคาถูกกว่าแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบมีหลากหลายสีด้วยนะคะเราลองไปเลือกดูตามร้านขายวัสดุชั้นนำได้ทั่วประเทศเลยต่อมาพื้นไม้คอกนะคะพื้นไม้คอกหลายๆคนน่าจะคุ้นชินกับคำว่าไม้คอกไม้คอกไม่ได้เป็นแค่จุกฝาจุกที่ปิดขวดไวน์นะคะหรือว่าเป็นในการที่เก็บเสียงเท่านั้นนะคะพื้นไม้คอกนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นวัสดุทางเลือก

ือกสำหรับการปูพื้นนะคะแน่นอนถ้าเราลองนึกถึงฝาหรือว่าจุกของวายนะคะมันก็จะมีความเบาๆความนิ่มๆความละมุนเช่นเดียวกันค่ะพื้นไม้คอกก็ให้สัมผัสแบบนั้นกับเราเหมือนกันนะคะสัมผัสที่เราเดินลงไปสัมผัสที่เราจับเนี่ยมันจะมีความนุ่มละมุนกว่าวัสดุปูพื้นชนิดอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะพื้นไม้คอกเนี่ยจึงเหมาะแก่การที่พื้นห้องบริเวณห้องที่มีเด็กเล็กนะคะผู้สูงอายุที่จำเป็นจะต้องใช้ร่างกายของเราเนี่ยในการสับเพราะว่าจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบางครั้งได้เพราะว่าพื้นเนี่ยไม่ได้หนาหรือว่าเป็นแข็งการแข็งกระด้างเท่าพื้นกระเบื้องอื่นๆนะคะแต่ว่าในเมื่อมันมีข้อดีเราจะฟังแต่ข้อดีของเขาอย่างเดียวไม่ได้นะคะเราต้องมาดูข้อเสียของเขาด้วยนะคะข้อเสียของพื้นไม้คอกคืออะไรนะคะเมื่อเราใช้ไประยะเวลาหนึ่งนานๆแน่นอนเราต้องอยู่กับบ้านหลังเนี้ยเกิน5ปี10ปีแน่นอนนะคะวันใดวันหนึ่งพื้นไม้คอกเกิดการชำรุดเสียหายสไลด์ก่อนๆครูมีนบอกว่าไปร้านขายวัสดุซื้อมาเปลี่ยนพื้นไม้คอกไม่ได้นะคะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นแผ่นตัดช่วง1เมตรตัดช่วง10เซนแล้วเอามาเปลี่ยนซื้อ1แผ่นแล้วเอามาเปลี่ยนไม่ได้นะคะพื้นไม้คอกถ้าเกิดว่าเสียหายต้องเปลี่ยนทั้งแผ่นเลยนะคะต้นทุนในส่วนนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นหากใครที่อยากใช้ไม้คอกก็ให้ลองดูแนวทางสำหรับการเลือกใช้ดีกว่าว่าเราโอเคไหมกับการใช้ระยะยาวที่มีต้องมีการบำรุงรักษาในส่วนนี้นะคะพื้นไม้คอกแล้วมีอะไรอีกบ้างเพิ่มเติมนะคะต่อมานะคะเป็นพื้นหินอ่อนพื้นหินอ่อนเนี่ยเราจะเจอบ่อยนะคะอย่างเช่นเวลาเราไปโรงแรมไปร้านอาหารนะคะเราก็จะเจอบริเวณพื้นหินอ่อนนะคะสามารถปูได้ทั้งพื้นปูได้ทั้งผนังนะคะเวลานึกสัมผัสของเราเวลาเราไปโรงแรมเจอหน้าฟอนโอ้โหมีแสงไฟสาดสวยงามดูละมุนดูเรียบหรูดูแพงมากนะคะสำหรับพื้นหินอ่อนแต่เราอย่าลืมว่าพื้นหินอ่อนไม่ได้อยู่ในบ้านพักอาศัยอย่างเดียวถ้าเราลองนึกว่าถ้าเราไปวัดไปเที่ยววัดหรือว่าไปไหว้พระเนี่ยอาจจะเจอพื้นหินอ่อนในการปูพื้นบ้างก็มีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพื้นหินอ่อนนะคะมีหลากหลายราคาต้องบอกก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ยหินอ่อนแท้ๆเลยนะอย่างรูปด้านล่างที่มีทองฟ้านะคะนั่นคือรูปหินอ่อนของแท้ย้ำนะคะว่าถ้าของแท้เลยที่มาจากธรรมชาติราคาจะค่อนข้างสูงเวลาเราดูคลิปใน YouTube โต๊ะทานข้าวในครัวนะคะพื้นที่ซีที่นั่งสำหรับ8ถึง10คนใช้ทำหินอ่อนโดยเฉพาะทั้งหมดราคาเป็นแสนต่อ1แผ่นถามว่าถ้าเราเอาหินอ่อนแท้ๆมาปูพื้นห้องทั้งหมดน่าจะมีฐานะพอสมควรนะคะน่าจะต้องใช้เงินหลายบาทนะคะตรงนั้นเราก็ลองเลือกดูว่าเงินในกระเป๋าของเรานะคะมันนี่ในกระเป๋าของเราเนี่ยมีพอไหมประมาณไหนหรือว่าเฮ้ยเราเห็นแล้วเราชอบอันนี้มากเลยเราก็เลือกใช้ได้นะคะเขาก็จะมีลวดลายเฉพาะตัวแตกต่างกันนะคะก็สามารถปูได้ทั้งพื้นห้องแล้วก็ทั้งผนังของห้องนะคะถ้าอยู่ในห้องน้ำบางที่อาจจะนำมาปูเคาน์เตอร์ในการวางซิงค์ต่างๆได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพื้นหินอ่อนเดี๋ยวนี้ใครๆก็สามารถมีได้ในบ้านนะคะจะทำให้บ้านดูสว่างมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเราใช้โทนสีสว่างหรือถ้าเกิดว่าเราใช้สีเข้มแล้วตกแต่งด้วยไฟที่สวยงามก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางหนึ่งที่ตกแต่งทำให้บ้านเราดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะอยู่ไปไม่เบื่อสามารถมองได้เรื่อยๆเลยนะคะอันนี้ก็คือข้อดีแล้วก็ข้อเสียของวัสดุปูพื้นหินอ่อนนะคะนอกจากหินอ่อนแล้วนะคะมีอะไรอีกนะคะสิ่งที่ครูยกตัวอย่างมานะคะก็จะมีพื้นพรมถูกไหมพื้นพรมนะคะครูลืมแจ้งไปว่าพื้นพรมเนี่ยนอกจากว่าให้สมบัติที่นุ่มนวลในการสัมผัสแล้วนะคะอีกหนึ่งสิ่งแอบกระซิบสำหรับคนที่รักสัตว์เนาะพื้นพรมเนี่ยเขาจะเป็นสิ่งพื้นที่ที่เจ้าสุนัขเจ้าน้องหมาน้องแมวเนี่ยเขาชอบมากเขาจะเห็นแล้วเขาก็จะไปไอ้นี่คือที่ของฉันนะแอบกระซิบได้ว่ามีคนบอกมาเยอะเหมือนกันว่าการใช้พื้นพรมในบ้านที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนี่ยจะต้องมีการซักบ่อยๆนะคะเพราะว่าเขาจะแอบไปอึไปฉี่อยู่ตรงนั้นนะคะบางครั้งถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเจ้าพรมผืนโปรดของเราเนี่ยอาจจะต้องถูกทิ้งลงในถังขยะนะคะต่อให้เราทำความสะอาดแล้วเขาก็ยังส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์อยู่เหมือนกัน

นะคะอันนี้คือพื้นพรมเนาะพื้นไม้จริงนะคะเมื่อก่อนมีการปูทั้งผนังพื้นต่างๆเสาคานพื้นเขาใช้พื้นไม้จริงเดี๋ยวนี้ก็มีนะคะมีความหนาที่แตกต่างกันมีลวดลายไม้นะคะมีตั้งแต่ราคาถูกไปจนถึงราคาแพงเลือกได้ตามความต้องการนะคะลามิเนตก็ปูง่ายนะคะมีสีสันให้เลือกมากมายนะคะกระเบื้องยางใครอยากเป็นนักรีวิวอยากจะรีวิวห้องนอนงบปูพื้นด้วยง่ายๆด้วยกระเบื้องยางด้วยงบ20,000 บาท30,000 บาทลองไปทําดูแล้วก็ลองมาแชร์กันได้นะคะกระเบื้องยางพื้นไม้คอร์กนะคะไม้คอร์กที่ให้ความนุ่มละมุนต่างๆนะคะรวมมาถึงพื้นหินอ่อนนะคะที่มีขายอยู่หลากหลายราคาลองไปสืบราคาดูกันได้นะคะนอกจากวัสดุเหล่านี้แล้วนะคะมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะในหัวข้อถัดมานะคะนั่นก็คือเรื่องของการที่เราจะเลือกวัสดุแบบไหนดีให้เข้ากับห้องต่างๆทำไมครูถึงต้องเอาหัวข้อนี้มาให้เราได้พูดคุยกันนะคะเมื่อเราได้เลือกวัสดุที่ครูบอกไปแล้วไม่ว่าจะเลือกโดยพรมกระเบื้องยางนะคะพื้นไม้ลามิเนตไม้คอร์กต่างๆมันสามารถตรงใจเราทุกอย่างและแต่ว่าเลือกแบบไหนดีให้เหมาะกับห้องต่างๆนะคะในบ้านของเรานะคะห้องต่างๆก็มีอะไรบ้างห้องนอนถูกไหมคะห้องน้ําห้องครัวห้องรับแขกห้องนั่งเล่นโอ้โหมีไม่เรียกได้ว่าเยอะแยะมากมายนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวนะคะอย่างแรกเลยนะคะห้องนอนนะคะเห็นไหมรูปที่ครัวมาเนี่ยน่ารักดูมินิมอลมากๆคุมโทนนะคะห้องนอนเนี่ยสิ่งที่ย้ำเตือนอยู่เสมอเลยนะคะนั่นคือห้องนอนเป็นห้องที่เราใช้เวลาอยู่กับเขาเนี่ยค่อนข้างนานใน1 วันนะคะ2 ใน 3ส่วนของการใช้ชีวิตของคนเราเนี่ยจะต้องอยู่ในห้องนอนเพื่อการพักผ่อนให้มีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกวัสดุปูพื้นของห้องนอนเนี่ยควรจะเลือกให้มันมีความละมุนความนุ่มความสว่างนะคะถามว่าทำไมจะต้องเลือกในโทนนี้นะคะเพราะว่าห้องนอนเนี่ยเวลาเราพักผ่อนเราอาจจะยังไม่ได้หลับอาจจะนอนเล่นดูทีวีดูหนังฟังเพลงต่างๆนะคะถ้าเราใช้พื้นที่ไม่เหมาะสมมันก็จะส่งผลในระยะยาวกับเรานะคะในสิ่งที่ครูนำเสนอมานะคะสามารถใช้ได้ทั้งไม้จริงนะคะไม้จริงก็ใช้ได้ยิ่งใช้ไม้จริงยิ่งดูเข้าธีมกับทุกๆอย่างเวลาเราเปิดเครื่องปรับอากาศนะคะการใช้พื้นไม้จริงเนี่ยไม้เนี่ยเขาก็จะปรับเปลี่ยนอุณหภูมิไปตามกับอุณหภูมิห้องด้วยนะคะลองดูการใช้พื้นไม้จริงกับห้องนอนก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจนะคะพื้นไม้จริงใช้ได้ไหมใช้ได้พื้นกระเบื้องยางใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะมีอะไรอีกบ้างพื้นไม้คอร์กใช้ได้ไหมพื้นไม้คอร์กก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวครูเนี่ยครูจะไม่เลือกใช้ไม้คอร์กในห้องนอนครูรู้สึกว่ามันดูนุ่มนิ่มจนเกินไปอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวคนอื่นๆอาจจะไม่ได้ชอบเหมือนครูก็ได้นะคะลามิเนตปูได้ไหมก็ปูได้สามารถเข้าธีมกับห้องนะคะบริเวณพื้นห้องได้อีกหนึ่งสิ่งที่ครูจะเลือกนะคะอันนี้เป็นแนวความคิดของครูครูจะปูพื้นพรมเพื่อทําให้ห้องดูมีมิติดูมีอะไรนะคะดูสวยงามนะคะปูพื้นพรมบริเวณด้านข้างของเตียงนอนเนาะเลือกสีให้ตัดกับผ้าคลุมเตียงหรือว่าเลือกสีให้ใกล้เคียงกับผนังห้องจะทําให้ห้องเราเนี่ยดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในห้องนอนสามารถปูพื้นได้หลากหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการของตัวเราเองนะคะนอกเหนือจากห้องนอนแล้วมีห้องอะไรอีกบ้างนะคะอ่ะมาดูกันนะคะนอกเหนือจากห้องนอนแล้วนะคะก็มีห้องนั่งเล่นเห็นไหมคะจากรูปเนี่ยห้องนั่งเล่นในรูปนี้เนี่ยเราคิดว่าเขาเป็นกระเบื้องอะไรคะอาจจะมองเห็นได้ไม่ชัดเจนอาจจะเป็นลามิเนตก็ได้ไหมก็ได้นะเราไม่ได้มองเราไม่ได้จับผิวสัมผัสเขาอาจจะปูด้วยกระเบื้องยางก็ได้ผ่านการรีโนเวทมาอ่ะพูดถึงการรีโนเวทให้ความรู้ตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคะการรีโนเวทนะคะเราจะได้เคยได้ยินคำนี้บ่อยมากการรีโนเวทก็คือการพัฒนาการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเดิมการตกแต่งเดิมจากสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยทำให้มันดียิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นห้องนั่งเล่นห้องนี้นะคะถ้าจากเดิมนะคะเป็นพื้นไม้เป็นบ้านไม้เก่าๆเราไม่ได้มีเงินในกระเป๋าถึงขั้นที่เราจะสร้างบ้านทั้งหลังนะคะอีกหนึ่งทางเลือกที่คนเดี๋ยวนี้มักจะทำกันก็คือการรีโนเวทการเพิ่มเติมการทำห้องใหม่

นะคะสิ่งที่ประหยัดเงินในกระเป๋าเรามากที่สุดก็คือเมื่อพื้นเปลี่ยนสีผนังห้องเปลี่ยนเราก็จะได้ห้องใหม่นะคะการเลือกกระเบื้องยางมาปูเป็นทางออกที่ง่ายที่สุดเพราะว่าต้นทุนในการปูเนี่ยไม่สูงนักนะคะราคาตารางเมตรของกระเบื้องยางเนี่ยเริ่มตั้งแต่หลักร้อยร้อยต้นต้น150 200 250ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับความหนาแล้วก็สีสันต่างๆที่เราเลือกนะคะดูจากรูปในสไลด์ของครูนะคะรูปในสไลด์ของครูเนี่ยนะคะก็จะเป็นพื้นในลักษณะของพื้นสีน้ำตาลถูกไหมคะการอินโนเวทครูปูด้วยพื้นกระเบื้องยางสีน้ำตาลแล้วทาสีห้องด้วยสีขาวหลังจากนั้นจบเลยเอาโซฟามาวางเราได้ห้องใหม่ตรงความต้องการแค่ทาสีขาวเพิ่มปูพื้นกระเบื้องยางนิดหน่อยสวยเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกวัสดุปูพื้นเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะเลือกนะคะย้อนกลับมาในห้องนั่งเล่นถ้าเป็นบ้านที่เราทําใหม่นะคะห้องนั่งเล่นเราก็สามารถปูด้วยพื้นกระเบื้องของพรมก็ใช้ได้นะคะพรมก็ใช้ได้ถ้าเราอยากให้โต๊ะหน้าโซฟาสวยๆดูสวยๆมีพรมสักผืนหนึ่งเพื่อปูนะคะแล้วก็วางท็อปตรงกลางด้วยโต๊ะกลางที่น่ารักน่ารักนะคะพื้นเซรามิกนะคะพื้นของกระเบื้องของกระเบื้องยางถูกไหมก็สามารถใช้ได้นะคะอันนี้ก็คือในส่วนของห้องนั่งเล่นห้องนอนผ่านไปแล้วห้องนั่งเล่นผ่านไปแล้วอีกหนึ่งห้องที่อยากจะมาคุยกับทุกคนนั้นก็คือนะคะในส่วนของห้องครัวนั่นเองนะคะห้องครัวนะคะบอกก่อนเลยห้องครัวเนี่ยเป็นห้องที่ทุกคนในบ้านต้องเข้าไปเยี่ยมชมแน่นอนในทุกๆวันจะต้องมีการเดินเข้าเดินออกแน่นอนนะคะแล้วก็ห้องครัวนะคะมักจะเป็นห้องที่เจอกับความร้อนหรือความเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่ามีการปรุงอาหารการล้างการทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูแนะนำสำหรับการปูห้องนี้ก็คือควรจะใช้กระเบื้องยางเนาะหรือไม่ก็ใช้กระเบื้องเซรามิกที่ทำความสะอาดง่ายนะคะพื้นไม้เอนจิเนียร์ก็โอเคนะคะเพื่อสะดวกในการทำความสะอาดทำไมห้องนี้ไม่ควรปูด้วยวัสดุพื้นไม้คอร์กแน่นอนนะคะพื้นมันเป็นวัสดุที่ถ้าเกิดโดนน้ำหรือโดนความชื้นบ่อยๆแน่นอนเขาจะต้องมีการเสื่อมสภาพพรมน่าจะไม่มีใครปูพรมในห้องครัวนะคะในส่วนนี้นะคะเพราะฉะนั้นห้องครัวเราเลือกวัสดุปูพื้นง่ายๆเลยค่ะเลือกให้เราทำความสะอาดง่ายเลือกให้มีรอยต่อระหว่างแผ่นพื้นน้อยๆเพราะว่าห้องครัวเนี่ยเป็นห้องที่บางครั้งก็มีเศษจากการปรุงอาหารเศษจากวัสดุปรุงอาหารนะคะอุปกรณ์ทําครัวต่างๆนะคะที่กระทบเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเลือกให้เราเนี่ยเหนื่อยน้อยที่สุดเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะสําหรับห้องครัวนะคะอีกหนึ่งห้องที่อยากจะแนะนําให้กับทุกๆคนนะคะน่าจะเป็นห้องสุดท้ายนะคะที่เราจะต้องใช้นั่นก็คือห้องน้ํานะคะอย่างรูปตัวอย่างที่ครูนํามาให้เราดูเนี่ยก็จะเป็นการปูพื้นด้วยวัสดุของสีขาวถูกไหมผนังสีขาวแล้วก็มีไฟสีเหลืองนวลๆ นะคะทําให้ห้องเนี่ยดูสว่างดูโปร่งโล่งสบายตาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องน้ำเนี่ยนะคะเป็นห้องที่จะต้องสัมผัสกับความชื้นตลอดเวลาแน่นอนต่อให้เราไม่ได้เข้าไปใช้นะคะในห้องน้ําเขาก็จะมีการเดินท่อประปานะคะท่อน้ําดีท่อน้ําเสียต่างๆที่ฝังอยู่ในผนังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องน้ำเนี่ยนะคะเพื่อความสะดวกนะคะอย่างสไลด์หลังเนี่ยครูจะเน้นย้ําเสมอการเลือกวัสดุต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัสดุของพื้นผนังหรือว่าอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยให้เลือกไม่ใช่เพียงความชอบอย่างเดียวนะคะต้องอาศัยในเรื่องของการทําความสะอาดการดูแลรักษาด้วยห้องน้ํานะคะอีกหนึ่งสิ่งที่ควรจะใช้นะคะนั่นก็คือบางคนเนี่ยเขาจะปูพื้นด้วยปูด้วยหินอ่อนทั้งด้านข้างและที่พื้นเพราะเขารู้สึกว่ามันจะดูเย็นดูสบายตาดูทําความสะอาดง่ายนะคะในพื้นที่ไม่ควรปูในห้องน้ําอย่างแน่นอนเนี่ยควรนั่นก็คือพื้นไม้คอร์กถูกไหมคะไม้จริงต่อให้เป็นไม้เนื้อแข็งต่างๆแต่ว่าถ้าโดนน้ําทุกวันทุกวันวันละหลายๆครั้งนะคะคุณสมบัตินะคะเฉพาะตัวของเขาเนี่ยมันก็จะลดลงนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยการปูพื้นด้วยกระเบื้องยางโอเคไหมเนาะกระเบื้องยางคิดก่อนกระเบื้องยางในการปูห้องน้ํานะคะเราอย่าลืมว่าการปูกระเบื้องยางนะคะ
เขาเนี่ยจะมีกาวอยู่ด้านหลังแผ่นพื้นถ้าพื้นกระเบื้องยางโดนน้ําทุกวันทุกวันทุกวันเราคิดได้เลยว่านะคะพื้นกระเบื้องของเราอาจจะหลุดร่อนได้เพราะฉะนั้นแนะนําว่าไม่ควรจะดีกว่านะคะหรือถ้าใครนะคะอยากปูจริงๆรู้สึกว่ามันโอเคก็เราก็ลองดูว่าเราโอเคไหมกับระยะเวลาของเขาในการที่เราจะใช้นะคะเพราะว่าพื้นแต่ละแบบนะคะเพราะว่าพื้นต่างๆที่ครูนํามาให้เรารู้ในวันนี้เนี่ยเขาก็จะมีการนวัตกรรมเพื่อมาทดแทนข้อดีข้อเสียในส่วนต่างๆที่แตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในห้องน้ำเนี่ยเราก็ควรจะปูกระเบื้องที่สวยงามนะคะเหมาะต่อความต้องการและการทำความสะอาดง่ายอย่าลืมสงสารแม่บ้านที่ทำความสะอาดด้วยนะคะเพราะว่าเขาต้องทำความสะอาดเพราะว่าคราบกระเบื้องคราบฝังแน่นตามรอยต่อตามยาแนวของกระเบื้องเป็นคราบที่กำจัดได้ค่อนข้างยากนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นส่วนที่ครูได้นำมาเสนอกับเรานะคะในส่วนหน้าสุดท้ายเนี่ยนะคะก็จะเป็นภาพของมุมมองต่างๆนะคะของบ้านนะคะอย่างเช่นมุมของมีโซฟารับแขกนะคะมุมของห้องนั่งเล่นนะคะที่มีสัดแสงส่องเข้ามานะคะมุมของพื้นที่พักผ่อนระหว่างวันนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถทำให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองได้นะคะเริ่มแรกด้วยการเลือกวัสดุปูพื้นให้เข้าธีมให้เข้ากับห้องของเรานะคะยังไงห้องประมาณไหนมีใครใช้สอยบ้างนะคะอย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าเฮ้ยรูปภาพนี้สวยโอเคเราขออนุญาตก๊อปปี้ขอเอาไปทําตามแต่เราไม่ได้ดูบริเวณพื้นที่โดยรอบของบ้านของเรานะคะลักษณะของตัวบ้านอาจจะไม่ได้เหมาะกับการตกแต่งห้องแนวนี้ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนในส่วนถัดไปนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนอกจากการเลือกวัสดุปูพื้นแล้วนะคะก็ยังจะมีในเรื่องของผนังนะคะแล้วก็การตกแต่งภายในการเลือกระบบไฟต่างๆให้เข้ากับห้องนะคะเนื้อหาในส่วนนี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะในส่วน EP ถัดไปในการเลือกใช้วัสดุผนังการเลือกสีนะคะการเลือกผนังให้เข้ากับสภาพอากาศประเทศไทยนะคะการเลือกทาสีให้เหมาะสมการกรุผนังอย่างไรให้ห้องดูมีมิติให้ห้องดูมีพื้นที่นะคะจะไปปรากฏอยู่ใน EP ต่อๆไปนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมติดตามชมใน EP ถัดไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับครูในวันนี้นะคะสำหรับเรื่องของวัสดุปูพื้นห้องอย่างไรให้ห้องสวยงามก็มีเนื้อหามานำเสนอทุกคนเพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยครูต้องขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยน

งไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไปได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DC ชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะ

ำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกรองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของยางเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะ

0: ณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็

ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: วัสดีค่ะครูนางสุนันท์พรหมประกอบน้ำพริกปลาแซลมอนส่วนผสมเนื้อปลาแซลมอน1ชิ้นพริกชี้ฟ้าสีแดง2เม็ดพริกชี้ฟ้าสีเขียว1เม็ดพริกขี้หนูจินดา10เม็ดหอมแดง6หัวกระเทียม14กลีบน้ำตาลทราย2ช้อนชาน้ำมะนาว6ช้อนโต๊ะน้ำปลา4ช้อนโต๊ะน้ำอุ่น6ช้อนโต๊ะ
1: วันนี้ก็จะพบกับเมนูน้ำพริกปลาแซลมอนมาดูส่วนผสมก่อนนะคะจะมีพริกค่ะพริกชี้ฟ้าแดงกับสีเขียวพริกขี้หนูหรือพริกจินดานะคะหอมกระเทียมและที่ขาดไม่ได้เมนูหลักวันนี้คือปลาแซลมอนค่ะเราก็จะเอาพริกนะคะพริกหอมกระเทียมคั่วลงบนเตานะคะ
0: ในการคั่วนั้นเราไม่ต้องใช้จำเป็นว่าต้องใช้ไฟแรงมากนักเราก็ใช้ไฟปานกลางนะคะการคั่วนั้นเราจะคั่วแบบกลับไปกลับมานะคะส่วนพริกหอมกระเทียมเนี่ยเราสามารถที่จะนำมาใส่พร้อมกันในการคั่วได้เลยค่ะเอามาใส่เลยค่ะครูรัชนกตามด้วยอะไรคะหอมหอมเนี่ยมันหัวใหญ่ใช่ไหมคะเราก็หั่นหอมให้มันเล็กลงหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าเวลาคั่วแล้วหอมเนี่ยมันมีความกลมการถ้าเราหั่นลงมาหน่อยนึงเนี่ยมันจะทำให้หอมนั้นสุกได้เร็วขึ้นนะคะหั่นหอมเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงมาในกระทะคั่วพร้อมกันเลยนะคะหลังจากเอานำหอมและพริกคั่วไปสักพักหนึ่งเราก็จะนำกระเทียมใส่นะคะใส่ไปรู้สึกว่าไฟจะค่อนข้างแรงไปนิดนึงเราก็เบาลงได้การที่เราคั่วพริกคั่วหอมทำไมต้องใส่พริกก่อนพริกเนี่ยมันมีความมันนะมันมีความมันในตัวของพริกการสุกเนี่ยมันจะระอุยากในการที่เราจะทำให้มันสุกมันต้องผ่านความมันของเปลือกพริกก่อนนะคะนี่เราคั่วไประหว่างที่คั่วนั้นน่ะเราต้องคั่วแล้วก็กลับไปกลับมาถ้าคั่วกิ้งอยู่ทางเดียวอย่างเงี้ยกิ้งไปกิ้งมาเฉยๆมันก็จะทำให้สุกด้านเดียวนะคะมันจะไม่สุกระอุดังนั้นเราต้องคั่วให้ทั่วกลับไปบ้างคั่วบ้างกลับบ้างคั่วบ้างใช้เวลาเนี่ยประมาณนะคะประมาณสัก10นาทีนะคะในการคั่วพริกหรือถ้าเกิดว่าไฟแรงเกิน

0: คะพริกได้ที่แล้วใช่ไหมคะหอมสุกละอุดีนะคะค่ะตอนนี้นะคะพริกเราก็ใกล้ที่จะได้แล้วได้แล้วดูยังไงคะที่ได้แล้วยกมามาใกล้ๆเลยค่ะ
1: นะคะแล้วมันจะมีความเหี่ยวของเขานะคะแล้วเสร็จแล้วความมันของเขาจะเป็นวาวอยู่ตัวที่ตัวพริกอยู่แล้วแล้วตัวหอมกับกระเทียมก็จะมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศของมันอยู่แล้วนะคะอันนี้คือพริกกับหอม
0: เทมาทั้งหมดได้เลยนะคะอันนี้นะคะคือพริกที่ได้แล้วคราวนี้เราพร้อมที่จะกิวปลาเพื่อที่ว่าเวลาโขกเสร็จปุ๊บก็ตามด้วยปลาเลยคราวนี้ปลาเนี่ยมันชิ้นใหญ่นะคะมันชิ้นใหญ่ไปนะคะเราก็จะหั่นปลาเนี่ยครึ่งเดียวนะคะถ้ายิ่งหนามก็จะยิ่งปลุกช้าเราจะเอาแค่ให้มันนุ่มนะคะให้มันสุกพอดีนะคะเราแล่หนังปลาออกได้นะคะหนังปลาเนี่ยเราไม่ต้องเอาไปก็ได้เพราะเวลาเราโขกเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้หนังปลาอยู่แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอาปลาใส่เลยค่ะทำไมไม่ใส่น้ำมันนะความมันจากเนื้อปลาออกมาอยู่แล้ว

0: ่วนใหญ่ก็จะทานได้ทั้งดิบและสุกอยู่แล้วนะคะสุกแล้วใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวเราตักใส่จาน
0: ได้เอาขึ้นมาเลยนะคะเราก็ได้พร้อมแล้วนะคะน้ำพริกเราปลาแซลมอนแล้วก็พริกที่คั่วพริกหอมกระเทียมที่คั่วไว้เรียบร้อยแล้วเชิญครูรัชนกเลยค่ะแม่ความแรงโขกเลยค่ะการโขกพริกเนี่ยบางคนจะโขกตรงตรงแต่ถ้าอยากให้พริกละเอียดเร็วต้องโขกเข้าข้างนิดหน่อยเฉียงเฉียงนิดนึงนะคะโขกเข้าข้างหน่อยนะคะเราจะไม่โขกละเอียดนะต้องให้มันมีตัวเนื้อพริกออกมาบ้างนะคะเวลากัดเข้าไปจะได้แบบหรือว่าตอนเคี้ยวเนี่ยมันจะได้รสชาติของพริกบ้างนะคะไม่งั้นละเอียดไปหมดเราไม่รู้ว่าส่วนไหนเป็นอะไรถ้าได้ยินเสียงพริกบ้านใครเนี่ยต้องป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกอย่างนี้ละเอียดแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นใส่ปลาได้ยัง
2: ใส่ได้แล้วค่ะ
0: ถ้าใส่แล้วขอหยุดคลุกก่อนได้ไหม
2: ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวไม่งั้นกระเด็นออกนอกหน้าแน่เลยนะคะเราก็จะใส่ปลาลงไปคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะใส่ปลาเนี่ยถ้าเยอะอย่างนี้ก็ใส่ได้ความเผ็ดมันจะน้อยลงนะคนปัจจุบันนะคะไม่ค่อยทานเผ็ดกันเท่าไหร่ใส่หมดไหม
2: ใส่หมดเลยค่ะ
0: ใส่หมดเลยนะ
2: คะ
0: เหลือไว้แต่งทำไมอ่ะ
2: ได้รู้เป็นปลาแซลมอนค่ะ
0: เอาโอเคได้ถ้าอย่างนั้นเอาเลยค่ะเราเหลือไว้นิดนึงนะคะถามว่าน้ำพริกปลาแซลมอนกับน้ำพริกปลาบ้านเรารสชาติมันจะต่างกันไหมคะเนี่ย
2: ต่างค่ะ
0: ต่างกันตรงไหนคะ
2: กลิ่นคาวของปลาแซลมอนจะน้อยค่ะ
0: มันเป็นปลาทะเลใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้เราโขกไปได้แล้วละเอียดแล้วใช่ไหมคะระหว่างละเอียดแล้วเนี่ยเรามาดูว่าความละเอียดมันได้แค่ไหนนะดูนะคะเราจะไม่โขกละเอียดมากนะคะเราจะโขกแค่พอหยาบหยาบให้รู้ว่าส่วนประกอบมันมีพริกนะมันมีหอมมีกระเทียมบ้างนะไม่ใช่รวมกันไปหมดส่วนใหญ่น้ำพริกบ้านเราก็ประมาณนี้เราจะไม่โขกละเอียดตอนนี้หลังจากที่เราตักขึ้นมาได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการอะไรนะคะคุณรัชนก
2: ปรุงรสค่ะ
0: ปรุงรสเราปรุงรสด้วยอะไรดีคะ
2: น้ำมะนาวแป้นบ้านเราเลยค่ะ
0: มาเลยค่ะคุณรัชนกมาเลยค่ะโอเคเราใส่เลยนะคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใส่มะนาวลงไปก่อนนะคะแล้วตามด้วยอะไรดีน้ำตาลเลยไหมคะ
2: น้ำตาลค่ะจะได้ละลายค่ะ
0: ทำไมเราต้องใส่น้ำตาลคะ
2: ให้รสชาติกลมกล่อมอะค่ะ
0: ต่อไปนะคะใส่อะไรดีคะ
2: น้ำปลาค่ะ
0: หยิบเอาเลยค่ะคุณรัชนกหยิบเลย
2: น้ำอุ่นค่ะ
0: ทำไมต้องใส่น้ำอุ่น
2: นะคะน้ำอุ่น
0: เพราะอะไรเนื้อปลามันมีความมีโปรตีนสูงมันฟูพอมันฟูมันมีความข้นของเนื้อปลานะเราก็จะเติมน้ำลงไปหน่อยแล้วก็ช่วยให้รสชาติเนี่ยดรอปลงหรือว่าไม่โดดจนเกินไปนะคะเสร็จหรือยังคะเน
2: ี่
0: ย
2: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เรียบร้อยแล้วชิมได้ใช่ไหมคะ
2: ชิมได้ค่ะ
0: มาขอชิมรสชาติก่อนนะคะได้ความเผ็ดของพริกขี้หนูได้ความหอมของหอมกระเทียมนะอ้าวหลังจากนั้นแล้วได้น้ำพริกเรียบร้อยเราทำอะไรกัน

0: ต่อดี
1: ต่อไปก็จะมาเป็นการลวกผัก
2: ลวกผัก
0: มาเลยค่ะลวกผักนะคะคราวนี้ผักที่เราจะลวกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะทำให้ดูสีสดคงสภาพต้องทำยังไงคะเนี่ย
2: ก็จะใส่น้ำมันพืชค่ะลงไปในน้ำนะคะ
0: น้ำเดือดนะคะ
2: น้ำเดือดค่ะ
0: ประมาณ2หรือทั้งหมดคะเนี่ย
2: ประมาณ1ช้อนชาก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับปริมาณผักค่ะ
0: นิดนึงทำไมถึงต้องใส่น้ำมันลงไปคะ
2: ผักของเราเวลาลวกเสร็จแล้วเนี่ยค่ะจะให้สีสันที่คงเหมือนเดิมเลยค่ะ
0: มันไปเคลือบใช่ไหม
2: ไปเคลือบค่ะ
0: นอกจากนั้นแล้วตัวที่ทำให้สีสดขึ้นมาอีกก็คืออะไรคะ
2: เกลือค่ะเกลือ
0: เกลือใส่ไปเล็กน้อย
2: เล็กน้อยค่ะในหนึ่งช้อนชาค่ะ
0: นะคะแล้วผักที่มีอยู่เนี่ยมีที่เราจะลวก
2: มีดอกขจรสนูแล้วก็
0: ดอกแค
2: ดอกแคค่ะ
0: เอาดอกแคมาเลยนะคะเราจะลวกเลยใช่ไหมคะการที่จะลวกแล้วเนี่ยถ้าเราลวกแล้วเอาใส่ถาดเลยเนี่ย
2: ไม่ได้ค่ะต้องผ่านการแช่น้ำผ่านน้ำเย็นค่ะเย็นจัดเลยค่ะจะทำให้ผักเราสีสด
0: กรอบ
2: ค่ะกรอบ
0: มันจะกรอบขึ้นนะคะเราก็มาทำการลวกกันเลยเริ่มแรกนี่ลวกอะไรก่อนนะคะเนี่ย
2: ดอกขจรก่อนเลยค
0: ่
2: ะ
0: ดอกขจรก่อนนะคะหมดเลยไหมคะ
2: หมดเลยค่ะ
0: ดอกขจรนี่รู้สึกว่าเขาบอกว่าลวกแป๊บเดียว
2: แป๊บเดียวนะคะ
0: นับ1 2
2: อะไรค่ะ3แล้วก็4 5ค่ะ
0: ขึ้นเลยค่ะขึ้นเลยค่ะแล้วต้องแช่ในอะไรคะ
2: แช่ในน้ำเย็นค่ะ
0: ในน้ำเย็นนะคะน้ำเย็นมาสีก็ยังเดิมเราก็สี
2: อะไรคะ
0: สีเขียวออก
2: ลวกออกมาเสร็จแล้วก็ยังสีเขียว
0: แถมทำไมกว่าด้วยนะ
2: สดขึ้นค่ะ
0: สดขึ้นนะคะเห็นไหมคะเทียบได้นะเพราะว่าไอ้ฤทธิ์จากอะไรนะเกลือกับ
2: น้ำมันพืชค่ะ
0: พอได้แล้วเราก็จะทำไมออกคะเนี่ยผ่านน้ำเย็นแค่นั้นใช่ไหมคะ
2: แล้วก็เอาขึ้นเลยน้ำนะคะ
0: ค่ะเอาไว้สะเด็ดน้ำเลยเนาะ
2: ค่ะ
0: ต่อไปอะไรคะเนี่ย
2: ดอกสโนค่ะ
0: ดอกสโนบานเช้าเราก็ตอนนี้เราเก็บเมื่อวานเย็นใช่ไหม
2: คะ
0: มันก็เลยไม่บาน
2: ไม่บานค่ะต้องรอตอนเย็นนะคะ
0: โอเคลวกได้ยังคะ
2: ได้แล้วค่ะ
0: ได้นับหนึ่ง
2: นะคะ2นะคะ3แล้วค่ะ4 5ได้แล้วค่ะ
0: เราก็เทียบได้นะคะก่อนแช่เรามาเทียบหน่อยจะมาเทียบสีสิเรามาเทียบผ่านหน่อยเห็นไหมคะสีสดต่างกันเลยค่ะใส่ไปเลยค่ะน้ำเย็นน้ำเย็นก็นับเท่าไหร่อีกเหมือนกัน5
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เอาขึ้นเลยใช่ไหมคะ
2: เราเอาขึ้นเลยค่ะ
0: น้ำยังเดือดต่อนะคะ
2: แล้วก็ตัวลวกดอกแคนะคะ
0: ดอกแคนี่บอกว่าถ้าเราลวกนานมันจะไหมคะ
1: สี
0: มัน
1: ออกมาปนกับน้ำ
0: สี
1: มันก็จะเป็นซีดๆสีจะซีดไม่น่าทาน
0: สีมันจะซีดไม่น่าทานแต่อันนี้นับ5ไหม
2: น่าจะเกิน5ค
0: ่
2: ะ
0: ลองดูเน
1: า
0: ะ
1: ตัวพวก

0: นี่ค่ะเริ่มสีเริ่มเปลี่ยนนะคะ
1: สีจะเริ่มเปลี่ยนนะคะจากสีแดงออกม่วงตอนนี้กลายเป็นสีอะไรคะหรือถ้าเราจะให้มันดูว่าใช้ได้ไหมคือเราคนไปหลังจากคนเสร็จเนี่ยรอให้น้ำมันขึ้นทำไมคะให้เดือดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
0: ครั้งหนึ่งค่ะ
1: เราก็ตักออกได้น้ำเดือดกลับหรือยังคะ
0: กลับแล้วค่ะ
1: แล้วได้ยังคะเนี่ย
0: ได้แล้วค
1: ่
0: ะ
1: ได้ลองดูนะคะว่าสีเป็นยังไงต่างกันไหมเหมือนเราตอนบีบอะไรเลยคะเนี่ยใส่ไปเลยค่ะ
0: อันชันนะคะ
1: จากสีน้ำเงินกลายเป็นสีม่วงนะคะถ้าอันชันนะแต่อันนี้จากดอกแคสีออกแดงพอเราไปลวกผ่านน้ำปุ๊บก็จะกลายเป็นสีอะไรขึ้นมาเลยคะเนี่ย
0: ส
1: ีม่วงน่ารับประทานจัง
0: น่าทานมากเลยค่ะ
1: ตอนนี้เราก็ได้ผักลวกเรียบร้อยเหลืออะไรคะเนี่ย
2: ผักสด
1: ผักสด
2: เราต้องมาทำการตัดแต่งเพราะว่าถ้าทานอย่างนี้คงไม่น่าทานเท่าไหร่นะคะ
1: แล้วมะเขือเนี่ยมันมียางไหมคะ
2: มันมียางอยู่ตรงขั้วเวลาเราฝาน
1: เนื้อในเนื้อมันทั้งหมดเลยมียาง
2: มียางนะคะสังเกตว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำกับมะเขือถ้าเราไม่แช่น้ำนะคะ
1: น้ำอะไรคะน้ำแต่
2: เราต้องแช่น้ำอะไรคะคุณนก
0: น้ำเกลือค่ะใส่เกลือลงไปในน้ำค่ะ
2: ตัวเกลือตัวนี้ค่ะเขาจะไปบล็อกเพื่อไม่ให้ตัวมะเขือเนี่ยสัมผัสกับอากาศเยอะนะคะเพราะไม่อย่างนั้นปุ๊บมันจะเป็นสีดำไม่น่าทาน
1: อ๋อค่ะทำเลยได้ไหมคะ
2: วิธีตัดแต่งนะคะเราเดี๋ยวเราตัดขั้วออกขั้วออกนิดนึงนะคะเราจะเห็นลักษณะตัวมะเขือเป็นแบบนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วเพื่อคงความสวยงามอาจจะทำลายตรงนี้นิดนึงนะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็แช่ลงไปในน้ำเกลือแล้วอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของแตงกวานะคะเดี๋ยวว่าเราจะขึ้นลายนะคะ
1: ขึ้นลายเราใช้อะไรคะเนี่ย
2: เราใช้วันนี้เราใช้อุปกรณ์นะคะ
1: ระหว่างครูเหมียวทำมานั้นอาจารย์ตุนันก็ทำอะไรคะเนี่ย
2: ม
1: ะเขือรอนะคะขอโทษนะคะ
2: อาจารย์หนูว่าสลับที่ไหมคะ
1: ดีไหม
2: ดีค่ะ
1: ดีเหรอดีก็ดีเนาะทำอาหารน่ะจะให้อร่อยมันต้องใจมาก่อนถ้ามีความสุขอาหารก็อร่อยไม่ใช่ทำเหมือนอะไรคะทะเลาะกันมาเอาอันนี้ใส่เข้าไปเอาอันนี้ใส่เข้าไปแล้วมันจะอร่อยได้ยังไงถ้ามันมีความสุขซะรับรองฝีมือไม่น้อยหน้าใครอร่อยอร่อยแบบอร่อยนะอร่อยจริงๆนะพอแล้วนะคะเอาแล้วนะคราวนี้ผักเราก็ทำไมล่ะคะเนี่ยพร้อมจัดเสิร์ฟเลยเอาออกไปหมดเลยดีไหมคะมาเลยค่ะคุณนกเวลาจัดผักนะคะเราเนี่ยจะไม่จัดออกไปนอกจานพอออกไปมากจัดเนี่ยมันจะทำให้ทำไมคะ
0: ไม่น่าทาน
1: มันเยอะไปเอาออกมาจากขอบจานสักหนึ่งนิ้วนะสักหนึ่งนิ้วเข้ามานิดนึงผักสดเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะไว้ทางผักสดนะคะผักลวกเราก็จะไว้ทางด้านผักลวกนะเวลาทานค่ะถ้าเกิดตามบ้านเราเนี่ยเราจะไม่มานั่งเรียงอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะทำไมเลยคะจับใส่แต่เพื่อความสวยงามเราก็มาจัดเรียงให้มันดูน่าทานหน่อยนะเริ่มด้วยต่อไปเป็นผักสีอะไรคะเนี่ยสีดอกแคสีแดงของเรากลายเป็นสี

ค่ะเสร็จแล้วนะคะเมนูน้ำพริกปลาแซลมอนของเราสีสันน่ารับประทานหากรับประทานเข้าไปแล้วนะคะเราจะได้พลังงานนะคะ205กิโลแคลอรี่ซึ่งเป็นเมนู เพื่อสุขภาพต่อไปเราก็จะได้มาทำเมนูถัดไปก็คือห่อหมกปลากรายซึ่งเป็นเมนูสุขภาพเช่นเดียวกันค่ะห่อหมกปลากรายส่วนผสมน้ำพริกแกงพริกแห้งเม็ดใหญ่15กรัมพริกขี้หนูแห้ง5กรัมเกลือ1ช้อนชาข่าหั่นฝอย1ช้อนโต๊ะตะไคร้หั่นฝอย3ช้อนโต๊ะกระเทียมหั่นหยาบเศษ1ส่วน2ถ้วยตวงหัวหอมแดงหั่นหยาบเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงกระชายซอย40กรัมกะปิ1ช้อนชาส่วนผสมตัวห่อหมกเนื้อปลากรายขูด300กรัมหัวกะทิ1เศษ3ส่วน4ถ้วยตวงน้ำพริกแกง240กรัมไข่เป็ด1ฟองน้ำปลาดี2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะใบมะกรูดหั่นฝอย5ใบส่วนผสมกะทิราดหน้าหัวกะทิ1ถ้วยตวงแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะบวกกับ1ช้อนชาเกลือเศษ1ส่วน8ช้อนชาค่ะเดี๋ยวเราก็มาพบกับเมนูใหม่กันนะคะเมนูนี้มีชื่อว่าเมนูห่อหมกปลากรายก่อนที่เราจะทำเมนูถัดไปนั้นอยากให้มารู้จักกับผู้ช่วยก่อนนะคะผู้ช่วยของเรามี2คนทางด้านขวามือของอาจารย์สุนันท์ก็คืออาจารย์กุญญดาจันกระจ่างนะคะอีกท่านหนึ่งก็เป็นอาจารย์อธิชามวลพรมค่ะค่ะก่อนอื่นเราก็มารู้จักคำว่าห่อหมกกันหน่อยเนาะห่อหมกสมัยโบราณเนี่ยจะเป็นอาหารมงคลสำหรับใช้ในพิธีการแต่งงานนะคะเหมือนกับว่าเราห่อเอาไว้หมกเอาไว้มันจะได้มีกินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้นะคะขั้นตอนในการทำห่อหมกนะคะเราก็จะมีขั้นตอนการโขกน้ำพริกแกงในการโขกน้ำพริกแกงนั้นเราใช้น้ำพริกแกงเผ็ดนะคะในการที่จะมาใช้ในการทำตัวห่อหมกของเราแต่ว่าเราใช้ห่อหมกวันนี้เป็นห่อหมกปลากรายดังนั้นสิ่งที่เราเติมเข้าไปในนั้นของน้ำพริกแกงเผ็ดก็คือกระชายนะคะกระชายนี่เพื่อดับกลิ่นค่ะก่อนที่เราจะ

0: ทำกันมาดูวิธีการหรือว่าส่วนผสมกันเลยค่ะมีอะไรบ้างคะคุณนภิชา
1: ส่วนผสมแรกนะคะก็คือพริกแห้งเม็ดใหญ่แล้วก็เม็ดเล็กผสมกันนะคะมีหอมแดงกระเทียมตะไคร้กระชายข่าเกลือแล้วก็กะปิค่ะ
0: ค่ะแล้วพริกแห้งเนี่ยที่มีอยู่2ชนิดเมื่อกี้บอกว่าพริกแห้งเม็ดเล็กกับเม็ดใหญ่มันต่างกันยังไงอะคะ
1: พริกแห้งเม็ดใหญ่ก็คือจะให้มันให้ความเผ็ดน้อยแล้วก็ให้ออกสีเราจึงเติมเม็ดเล็กเข้าไปเพื่อให้มันเกิดความเผ็ด
0: เม็ดเล็กนี่คือพริกอะไรคะ
1: พริกขี้หนูแห้งเม็ดเล็กค่ะ
0: พริกขี้หนูแห้งเม็ดเล็กพริกขี้หนูมันต้องเผ็ดแน่ๆเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก่อนอื่นเราก็จะเอาพริกเนี่ยทั้ง2อย่างเนี่ยมาทำอะไรก่อนคะ
1: มาผ่าเอาเม็ดออกนะคะเม็ดพริก
0: หลังจากผ่า
1: เม็ดออกแล้วนะคะเราก็จะหั่นเป็นท่อนค่ะแล้วก็จะแช่น้ำแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะ
0: ค่ะแล้วเวลาโขกเนี่ยน้ำพริกแกงค่ะนี่เราจะเอาทั้งอย่างนี้ไหม
1: ค่ะเราต้องซอยค่ะทุกอย่างเราต้องซอยหมดเลยค่ะหอมแดงซอยกระเทียมซอยตะไคร้ซอย
0: ลองซอยเลยนะคะเราก็จะหั่นพริกขาเนี่ยเป็นแว่นๆก่อนนะคะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะใช่ไหมคะขอช้อนตวงหน่อยค่ะ

0: เลยนะคะต่อไปค่ะหั่นอะไรดีคะหั่นอะไรต่อดีคะ
1: ต่อไปเป็น
0: ขาเสร็จแล้วก็ไปตะไคร้
1: ตะไคร้ค่ะ
0: ตะไคร้เลยค่ะรอแค่ขอให้ที่รองหน่อยรอจะขอที่วางช้อนต่อเลยค่ะเห็นสังเกตดูว่าตะไคร้ที่นำมาเนี่ยเราตัดมาประมาณกี่นิ้วนะคะเนี่ย2นิ้วหลังจากนี้ไปมันเป็นยังไงคะเนี่ยตะไคร้มันจะออกอ่อนมันอ่อนไปความหอมความแก่ของตะไคร้ก็จะไม่ค่อยเกิดค่ะตะไคร้ที่เรานำมาเนี่ยก็เป็นพืชสมุนไพรสมุนไพรเนี่ยให้ประโยชน์หลายอย่างแน่นอนต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะในระหว่างซอยนะคะตะไคร้จะมีกลิ่นหอมเพราะในตะไคร้เนี่ยจะมีน้ำมันหอมระเหยอยู่นะคะกระชายนะคะกระชายของเราเนี่ยจะเป็นกระชายขาวนะกระชายเนี่ยสังเกตว่าอันนี้ทำไมขาวจังอันนี้ทำไมแดงเราใช้ขูดออกนะคะเพื่อที่ว่าเปิดกระชายเนี่ยเวลาโขกไปแล้วมันจะเป็นใบๆนะคะเราก็เลยขูดออกนะคะอ้าวหั่นกระชายกระชายนี่ใช้ประมาณเท่าไหร่นะคะ40กรัมหลังจากนั้นในเมื่อมีกระชายเรียบร้อยแล้วถ้าหั่นกระชายเรียบร้อยแล้วก็จะมีส่วนผสมหลักต่อไปก็คือหอมนะหอมเราจะชั่งมาเนี่ยหรือตวงมาในประมาณ 1/4 ถ้วยนะคะแล้วก็กระเทียมเนี่ยครึ่งถ้วยตวงค่ะซอยหยาบๆได้เลยนะคะแล้วส่วนกระเทียมเราจะไม่ต้องซอยนะคะเราไม่ซอยละกระเทียมมันกรีบเล็กอยู่แล้วเพราะเราใช้กระเทียมไทยกระเทียมไทยกับกระเทียมจีนต่างกันอย่างไรกระเทียมไทยเนี่ยจะเป็นกรีบเล็กแต่ว่ามีกลิ่นหอมมีกลิ่นฉุนหอมนะคะกระเทียมไทยจะหอมกว่านะคะหั่นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: เรียบร้อยแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการโขลกน้ำพริกกันเลยหลังจากที่เราเตรียมเครื่องส่วนผสมเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการโขลกพริกแกงกันโดยการเริ่มตั้งแต่อะไรคะเนี่ย
1: พริกแห้งค่ะ
0: พริกแห้งนะคะโขลกพริกแห้งกับอะไรก่อนดีคะ
1: กับเกลือค่ะ
0: ทำไมถึงต้องใส่เกลือคะ
1: เพื่อความหนืดกันเพราะว่าพริกอะแช่น้ำไว้มันก็จะลื่นนะคะเราก็เลยจะเอาเกลือใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มความหนืดของพริก
0: ค่ะแล้วเกลือเนี่ยมันเป็นเม็ดๆใช่ไหมคะถ้าเราโขลกไปกับพริกแห้งเนี่ยมันจะทำให้เหมือนบดอะเราไปบดบนทรายไม่ได้บดในพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้น้ำพริกแกงนี่ทำไมขึ้นคะละเอียดเร็วขึ้นนะคะในการโขลกพริกถ้าเราบีบน้ำออกไม่หมดพริกก็จะกระเด็นนะแกงพริกเป็นไงคะเริ่มแล้วยังคะ
1: เริ่มละเอียดแล้วค่ะ
0: เริ่มละเอียดแล้วแม่เสียงดังพอกันเลยนะคะเนี่ยการโขลกพริกนะคะเราการโขลกพริกแกงเนี่ยเราจะโขลกจากของที่แห้งเราจะโขลกจากของที่แห้งก่อนเราก็หลังจากโขลกพริกเสร็จเราก็จะมาโขลกข่าแล้วก็โขลกตะไคร้อาจจะใส่พร้อมกันก็ได้นะคะของแห้งก่อนถ้าเกิดเราใส่น้ำไอ้พวกกระเทียมถ้าเราใส่กระเทียมหรือหอมก่อนเนี่ยจะทำให้น้ำมันกระเด็นเข้าตาเราได้นะคะพริกแกงเป็นไงคะ
1: เริ่มละเอียดแล้ว
0: เราก็จะตามไปด้วยข่านะคะตามด้วยค่ะแล้วใส่ไปด้วยกับตะไคร้เลยได้ไหมคะเนี่ย
1: ได้ค่ะใส่
0: แรงพอนะคะ
1: พอค่ะ
0: ถ้าพอใส่เลยค่ะใส่ไปเลยนะคะแรงบดเราดีนะคะแรงบดเราดีถ้าแรงบดดีนี่ขอเติมต่อเลยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ต่อไปจะนำอะไรดีคะกระเทียมก่อนนะคะ
1: เทียมก่อน
0: แล้วตามด้วยกระเทียมนะคะกระเทียมตอนนี้เริ่มมีน้ำแล้วนะคะเราก็จะใส่กระเทียมลงไปหลังจากโขลกกระเทียมเสร็จเราก็จะมาใส่หอมแล้วตามด้วยกระชายแล้วก็สุดท้ายทั้งหมดเนี่ยเป็นน้ำหมดจะเอากะปิใส่ลงไปในตอนตบท้ายเพื่อไม่ให้มันกระเด็นมากกว่านี้ค่ะ

0: ค่ะพริกเริ่มเป็นไงคะได้ที่หรือยังคะ
1: ได้แล้วค
0: ่
1: ะ
0: มีแล่นใบไหมคะมีแล่นใบไหมแล่นใบคืออะไรแล่นใบก็คือพริกที่มันโขกไม่ละเอียดคนโบราณเขาจะเรียกว่าพริกแล่นใบนะคะในส่วนผสมของตัวห่อหมกนี้จะประกอบไปด้วยนะคะ1ตัวปลากรายขูดนะคะ2น้ำกะทิ3น้ำปลา4ไข่ไข่ที่ตอกมาเนี่ยเป็นไข่เป็ดนะคะต่อไปก็เป็นน้ำตาลทรายนะคะและตามด้วยใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดเราไม่ได้ใส่เป็นใบๆนะคะเดี๋ยวเราต้องมาซอยให้ละเอียดนะใบมะกรูดเนี่ยใส่ไปทำไมในขณะที่คนนะคะเพราะว่าใบมะกรูดนี่จะดับกลิ่นคาวนะเริ่มแรกเราก็จะใส่อะไรลงไปเลยคะใครมือกวนดีคะ
2: เดี๋ยวครูปุญญาดากวน
0: อ้าวเราเลยค่ะครูอภิชาพักยกก่อนนะ
3: ขั้นตอนแรกเราก็จะใส่เนื้อปลากรายขูดนะคะลงไปในอ่างผสมนะคะ
0: ใส่ไปเรียบร้อยแล้วก็ทำไมคะ
3: เราก็จะ
0: ยีปลากรายที่ขูดออกมาเนี่ยมันจะเป็นก้อนๆเวลาเราใส่ลงไปในภาชนะใหม่เนี่ยเราให้เรายีมันหน่อยยีให้มันแตกตัวนะคะพอแตกตัวเสร็จเนี่ย เราก็จะใส่พริกแกงลงไปนะคะให้มันเข้ากันก่อนนะคะใส่พริกแกงใส่เลยนะคะ
3: ใส่เลยค่ะ
0: แล้วพริกแกงที่เราโขกออกมาเนี่ยจะเห็นว่ามันปริมาณทำไมเยอะจังที่มันเยอะเนี่ยเพราะว่าเราใส่หอมกับกระเทียมเยอะในการดับกลิ่นคาวแล้วก็ทำให้เนื้อปลาเนี่ยจะมีความหอมของกระเทียมแล้วก็หอมนะเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะเวลาคนหรือกวนเนี่ยเราจะทำไมคะกวนไปทางเดียวกันทำไมไม่กวนกลับไปกลับมาถ้ากวนกลับไปกลับมาเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นฟูสักทีเพราะว่าเราต้องการไล่อากาศให้เข้าไปหน่อยแต่เราไม่ได้กวนปกติบางที่เนี่ยเขาก็จะใช้ตะกร้อมือในการคนนะในการคนหรือกวนแต่ถ้าเกิดเราใช้ตะกร้อมือเนี่ยอากาศยิ่งเข้าเยอะเข้าเยอะปุ๊บเวลาเราไปนึ่งมันก็จะฟูพอฟูเสร็จมันก็จะทำไมคะมันก็จะยุบตัวลงมาตัวห่อหมกเราก็จะทำไมคะฟองนะคะไม่เนื้อแน่นดังนั้นเราก็จะกวนแค่ไปทางเดียวกันนะคะพอเริ่มเข้ากันเราก็เติมเครื่องไปอีกค่ะมันจะตัวดูดพริกแกงหน่อยนะคะกวนไปจนกว่าพริกแกงของเราเนี่ยจะหมดนะคะพอหมดเสร็จแล้วดูว่าพริกแกงเยอะแต่เราไม่เผ็ดนะคะเพราะว่าเรา
3: ได
0: ้เอาเม็ดออกแล้ว
3: เม็ดออก
0: แต่เราขอสีนะเพื่อความสวยงามเราจะใช้สีของน้ำพริกแกงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ทำไมไม่ใส่กะทิสักทีอ๋อถ้าใส่กะทิมันจะลื่นไข่เราจะตีไม่แตกตัวถ้าเรากลัวไม่แตกตัวเราก็จะตีอะไรก่อนได้เลยค่ะตีไข่นะคะตีไข่ได้เลยนะค่ะแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะค่อยๆใส่เพราะอันเนี้ยความเหลวลงไปปุ๊บเนื้อปลากรายก็จะลื่นนะเสร็จแล้วต่อเลยค่ะใส่ให้หมดทีเดียวนะคะเราก็ใส่ลงไปต่อไปเราก็จะใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายเพราะว่าน้ำตาลทรายเนี่ยจะช่วยให้รสชาติของห่อหมกเนี่ยมีความกลมกล่อมขึ้นเราอาจจะใส่หมดหรือไม่หมดก็ได้นะคะแล้วแต่เรานะอันนี้ก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปแล้วเราจะเติมด้วยอะไรคะเนี่ยน้ำปลา
3: ค่ะ
0: แล้วปรุงรสไปเลยให้เสร็จเลยนะคะน้ำปลานะคะพอเริ่มเหนียวเหนียวไหมคะ
3: เริ่มเหนียวแล้วค่ะเริ่มมีความเน
0: ยเราก็จะเติมกะทิลงไปนะคะขอรบกวนอาจารย์นทิชาช่วยเอาใบมะกรูดไปซอยให้หน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะเราก็จะหยอดอย่างเงี้ยนะคะใส่ไป
3: หยอดหัวกะท
0: ิไปเรื่อยเริ่มฝืดแล้วค่ะเครื่องเริ่มช้าลงนะ
3: เริ่มช้าเพราะว่าเนื้อปลากรายเริ่มเหนื่อยแล้วค่ะคุณครูค่ะ
0: เนื้อปลากรายนี่ยิ่งกวนยิ่งฟูค่ะยิ่งฟูยิ่งหนืดมันยิ่งเพิ่มปริมาณเห็นไหมคะว่าพริกแกงที่เราใส่ไปจำนวนมากก็จริงแต่ว่าตอนนี้สีเริ่มเปลี่ยนเพราะว่าเราใส่กะทิสีขาวลงไปนะคะแล้วก็น้ำกะทิของเราเนี่ยจะเป็นน้ำกะทิที่เป็นหัวนะเป็นไงคะเริ่มหนืดใหญ่เลย
3: หนืดใหญ
0: ่ใส่ไปเรื่อยๆนะคะใส่ไปเรื่อยๆน้ำกะทิของเราเนี่ยจะใช้ประมาณนะคะปริมาณ2ถ้วยตวงนะคะไม่ดีไหมคะ
2: เมื่อยดีค่ะ
0: เมื่อยดีกวนนิดหน่อยนะคะถ้ามันเมื่อยนะคะเราสามารถที่จะใช้เครื่องปั่นนะเครื่องปั่นที่เราปั่นเพราะน้ำผลไม้นี่ก็ได้นะคะเราส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการทำได้เร็วกว่านี้นะคะเราก็เอาส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยใส่เครื่องปั่นแล้วเราก็เปิดเลยค่ะเปิดเครื่องได้เลยใช้เวลาประมาณ5 นาทีแต่อันเนี้ยเราให้กวนเพราะอะไรเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องของการกวนว่าความหนืดของประกายมันมีมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเราไปใช้เครื่องปั่นเนี่ยมันจะเป็นการตัดมันจะไม่ค่อยเหนียวนะคะมันจะไม่ค่อยเหนียวเหมือนที่เรากวนเองไหวไหมเราจะเห็นความเหนียวแล้วก็ความหนืดนะคะของเนื้อปลากายต่อไปเราก็จะใส่อะไรเลยคะใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดนะคะหั่นฝอยเราก็ใส่ไปประมาณกี่ใบนะคะ3 ใบ3 ใบนะคะในปริมาณนี้ได้ไหมคะ
2: ได
0: ้
2: ค่ะ
0: ได้แล้วอันนี้เครื่องผงใสจะทำไมหน่อยคะ จะหมดแรงนะขออีกนิดนึงนะขออีกนิดนึงเห็นไหมคะว่าการกวนเนื้อปลากายเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายๆมันจะเหนียวมันจะหนักนะคะมันจะเหนียวทั้งเหนียวทั้งหนักเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ดูนะคะเนื้อปลากายเราถ้าเราดูเช็คอย่างนี้แล้วมันข้นเนี่ยเราก็สามารถเติมกะทิได้นะคะในระหว่างนี้นะคะถ้าเรามัวมารอว่าห่อหมกเราจะได้ที่หรือไม่ให้อาจารย์อภิชามากวนต่อดีไหมคะเดี๋ยวเราจะได้เคลียร์พื้นที่ทำสัดส่วนอื่นค่ะเดี๋ยวเราเอาหน้ามาทำก่อนเพื่อให้มันเย็นอันนี้คือส่วนผสมหน้ากะทินะคะทำไมต้องมีหน้ากะทิเพราะว่าเพิ่มความสวยงามและเพิ่มความมันให้กับห่อหมกของเรานะคะถ้าเกิดเราไม่แต่งด้วยหน้ากะทิสีเราเนี่ยออกสีแดงถ้าเราเอาแต่งแดงหรือใบมะกรูดเข้าไปหน้ามันก็จะไม่เห็นเลยเราก็จะใช้กะทิเนี่ยแต่ให้เข้มข้นหน่อยให้ข้นโดยใช้ปริมาณของกะทินะคะหัวกะทิ1ถ้วยตวงใน1ถ้วยตวงนี้เราจะใช้ปริมาณของแป้งข้าวเจ้าให้กะทินั้นข้นและเวลาราดมันจะอยู่ตัวดีนะคะแต่ถ้าเราเอาแป้งเนี่ยเทลงไปในน้ํากะทิเนี่ยแป้งมันจะไม่แตกตัวดังนั้นเราจะเอาน้ํากะทิเนี่ยมาเทใส่ในถ้วยไว้หน่อยนึงก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้คนแป้งเนี่ยให้ทำไมคะให้มันแตกตัวก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปคนในส่วนผสมที่มันใหญ่ๆเยอะๆนะคะแป้งมันก็จะลอยตัวแล้วเราจะทำให้เวลาเสร็จแล้วเนี่ยแป้งมันจะเป็นลูกนะคะหลังจากที่เราได้แป้งละลายแล้วนะคะเราก็จะใส่มันไปแล้วตามด้วยนะคะเกลือเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำไมคะตามด้วยเกลือนะคะพอตามด้วยเกลือเสร็จเราก็จะเปิดเตานะคะทำการคนคนอันนี้ก็คือจะคนไม่ให้พักนะคะคนไปเรื่อยๆเหมือนอันนี้เลยค่ะทำไมถึงต้องคนไปตลอดเพราะว่าในน้ำกะทิเรามีแป้งถ้าเราหยุดคนปุ๊บมันจะทำให้กะทิเนี่ยเป็นก้อนนะคะกะทิเนี่ยใช้ไฟปานกลางนะคะปิดไฟเหรอคะสั่งเลยเหรอดูความข้นหน่อยดูความข้นไม่ต้องกลัวเอากลัวกลัวไหม
2: ้กลัวไหม้ค่ะ
0: กลัวไหม้แล้วก็กลัวว่ามันจะเป็นลูกนะคะขอดูความสุกของแป้งหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงตักขึ้นมาเทเยอะๆสิคะเป็นลูกไหมเนี่ยเป็นเอากวนต่ออีกหน่อยคนได้นะคะลงมาแล้วเราก็คนได้ให้มันแตกตัวนะคะ
2: ตอนนี้กะทิเราข้นแล้วนะคะ
0: ไหนลองเช็คหน่อยสิคะว่าข้นแล้วแป้งสุกไหมนะคะกะทิแป้งเราสุกเรียบร้อยเราก็จะไปใส่ภาชนะพักไว้นะคะคราวนี้เราก็จะมาดูวิธีการทำกระทงกันนะคะสมัยก่อนเราจะใช้เป็นการห่อเราเลยเรียกว่าห่อหมกนะคะการห่อเนี่ยเราก็จะใช้ใบตอง2ขนาดนะคะจะมีใบตอง2ขนาดก็คือขนาดเล็กกับขนาดใหญ่นะขนาดเล็กเนี่ยเราก็จะฉีกประมาณแล้วแต่ขนาดว่าเราต้องการห่อหมกห่อเล็กหรือว่าห่อใหญ่ถ้าเราไม่เอาห่อใหญ่มากนักเราก็ฉีกประมาณ3นิ้วกับ5นิ้วนะคะแล้วเวลาวางใบตองเนี่ยเราจะวางใบตองมันจะมีทางแข็งกับทางอ่อนเวลาวางเราจะวางสลับกันถ้าอันใหญ่อ่อนอันในต้องแข็งนะคะเราก็จะวางซ้อนไปนะคะเก็บหนวดเก็บเครามันด้วยเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ใบตองเป็นลักษณะแบบนี้นะคะการห่อในการห่อห่อหมกเนี่ยเวลาห่อแล้วเนี่ยมันจะทำให้เนื้อห่อหมกเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมันจะไหลออกมาบางส่วนนั้นเราก็จะมีเตี่ยวเนี่ยเอาใบตองเนี่ยมาทำเป็นเตี่ยวอีกทีเดี๋ยวเราค่อยมาห่อกันตอนที่อันนี้ได้ได้แล้วใช่ไหมคะ
2: ได้แล้วค่ะ
0: รอก่อนนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูการทำกระทง นะคะเราใช้กระทงส่วนใหญ่เราจะใช้กระทง4มุมนะคะขนาดนี้เราใช้ขนาดความกว้างประมาณ4นิ้วแต่ใครจากกระทงใหญ่กว่านี้ได้ไหมคะก็ได้ทำได้เลยนะคะดังนั้นการวางใบตองก็เหมือนกันใบตองเนี่ยมันมีทางนะคะอันนี้เขาเรียกว่าทางตามเส้นใบตองแต่จริงๆเนี่ยเวลาเราทำถ้าเราตามกันไปหมดเนี่ยเวลาเรากัดมันจะแตกเราต้องเอาวางขวางกันนะคะอีกอันนึงตามขวางอีกอันนึงตามยาวหน้าเรานะคะเราก็สลับดูอ่อนแข็งเสร็จแล้วเราก็จะใช้ไม้กัดนะคะไม้กัดเนี่ยเราจะใช้กระทงมาเล็กไม้กัดก็ต้องทำไมด้วยเล็กไปด้วยไม่ใช่กระทงเล็กไม้กัดใหญ่มันก็จะทำให้ใบตองแตกแล้วใบตองไม้กัดเนี่ยที่เราจะใช้ไม้กัดจากผิวไม้ไผ่เพราะอะไรมันแข็งมันไม่อ่อนมันเล็กแต่มันแข็งนะคะและวิธีการทำเราทำยังไงเราก็เริ่มนะคะห่อขนมอะเหมือนห่อขนมทั่วไปนะคะเราก็จีบเข้ามาเนี่ยค่ะประมาณ2เซนถึง2เซนครึ่งแล้วเราก็จะเอาไม้กัดเนี่ยกัดนะคะเวลากัดเนี่ยเราจะกัดข้างในนะเราจะกัดไปที่ตัวข้างในของใบตองนะคะแล้วก็แดะมันขึ้นนิดนึงแล้วก็ดันไม้กัดขึ้นนะคะนี่1มุมแล้วนะคะได้1มุมมุมต่อไปเราก็มาทำฝั่งตรงข้ามกันเลยค่ะนะเราจะได้แบ่ง4มุมได้ถูกต้องนะคะนะได้ตรงข้ามกันเสร็จปุ๊บเราก็มาแบ่งครึ่งตรงนี้ต่อเลยนะคะค่ะจีบไปเลยหลังจากที่เราทำเป็นกระทงใบตองเรียบร้อยแล้วมีวิธีอื่นไหมที่จะทำให้ห่อหมกของเราน่าทานกว่านี้แล้วเร็วไม่ต้องมานั่งกัดไม่ต้องมานั่งเย็บมีค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะนี่ค่ะอุปกรณ์ทั้งหมดนี้สามารถที่จะใช้ในการนึ่งห่อหมกปลากายเราได้นอกจากที่เราจะมีใบตองแล้วนะคะภาชนะในการนึ่งเราอาจจะใช้ภาชนะอื่นๆที่ใช้ในการนึ่งนะคะอันแรกเลยก็คือช็อตช็อตแก้วเนี่ยเราก็ใช้ได้เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยคนเราเนี่ยชอบทานแบบค็อกเทลนะคะเป็นช็อตๆไปแล้วเราจะทำยังไงเดี๋ยวเราก็มาดูกันต่อนะคะนอกจากช็อตแล้วเราก็จะมีนี่ค่ะถ้วยใส่ขนมถ้วยฟูนะคะหรือจะเป็นขนมถ้วยก็ได้นะคะแล้วอันต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะถ้วยขนมตาลหรือขนมถ้วยเหมือนกันนี่ค่ะเดี๋ยวนี้มันมีแปลกๆใหม่ๆเยอะนะคะเราก็ทำใส่ไปได้หลังจากที่เราเตรียมภาชนะในการนึ่งห่อหมกแล้วคราวนี้เรามาดูการทำผักนะคะในการใช้ผักในการรองในต้นก้นกระทงส่วนใหญ่ผักที่เราใช้นะคะก็จะมีผักกาดขาวนะคะผักกาดขาวแล้วก็ใบโหระพานะคะโอ้ยงล่างเลยนะคะก็จะมีใบโหระพานะคะที่เห็นกันทั่วไปแต่ที่ขาดไม่ได้เลยห่อหมกไม่เป็นห่อหมกแน่ถ้าขาดใบอะไรคะใบยอนะคะใบยอก็มีวิธีการเลือกใบยอเหมือนกันคล้ายๆกับใบมะกรูดนะคะถ้าเราเด็ดมาเป็นยอดอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมันจะมีใบหนึ่งใบสองมันคู่กันเนี้ยเราก็เอาใบที่รองลงมาอย่างเงี้ยมันอ่อนเกินพอมันอ่อนเกินทานแล้วมันก็จะเละมันไม่ได้รสชาติของใบยอนะคะแล้วเราก็ทำการหั่นนะคะเราก็ซอยไปนะคะ

0: เราก็จะซอยละเอียดนิดนึงหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยออกไปนะแล้วเราก็เอาภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะที่เป็นกระทงนะทำไมไม่เอากระทงแล้วก็ภาชนะพวกแก้วนี้นึ่งไปมาใส่ด้วยกันเพราะความร้อนที่จะเข้าถึงไม่เท่ากันนะเราก็เลยจะทำแบบแยกกันไว้นะคะเราก็เริ่มจากการใส่อะไรคะ
1: ใส่ผัก
0: ใส่ผักมาช่วยกันใส่นะคะมาช่วยกันใส่
2: น่าจะ
0: หนากว่าความร้อนต้องเยอะกว่านะคะเราก็จะแยกไปในซึ้งนี้ส่วนอันนี้อะไรคะครัวที่ชาใส่ใบตองอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าห่อหมกปลากรายนะคะถ้าเกิดเราทำไม่เรียบเนี่ยมันก็จะออกมาตรงนี้เนี่ยถ้าเราอยากให้มันสวยงามก็อย่างที่บอกอ่ะเขาก็ใช้ปลายช้อนคว่ำแล้วก็แต่งนิดนึงแต่งนิดนึงให้มันดูทำไมคะเรียบอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เวลาออกมาแล้วหน้าเราก็จะเรียบหน่อยนะคะค่ะสุดท้ายแล้วเนาะกระทงสุดท้าย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวพอละน้ำเป็นไงคะใกล้เดือดหรือยังหงายเลยนะคะเดือดไหมคะเดือดแน่นอนเราก็เอาอันนี้ซึ้งใส่ไปไฟเดือดแรงจัดก็ไม่ดีเราจะลดเป็นไฟกลางเหตุผลที่เราไม่นึ่งไฟแรงเพราะอะไรคะเคยนึ่งไข่ไหมคะไข่ตุ๋นไข่อะไรเงี้ยถ้าไฟแรงมันจะทำไมคะบานอากาศจะเข้าเยอะเหมือนที่ถ้าเกิดว่าเราไปกินไข่ตุ๋นของญี่ปุ่นเขาจะใช้ไฟอ่อนๆนะคะเราก็จะลดระดับไฟลงนะคะแล้วก็รอเวลาจับเวลาเลยค่ะอาจารย์อาทิชากี่นาทีคะ
1: 10นาท
0: ี
1: ค่ะ
0: 10นาทีนะคะ10นาทีระหว่างที่รอเราก็เตรียมภาชนะที่จะมาใส่ตกแต่งเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราได้เวลา10นาทีแล้วเราก็จะมาดูห่อหมกของเรานะคะว่าเป็นยังไงเป็นคุณยดาเปิดเลยค่ะเป็นไงคะสวยงามครูยกเลยนะ
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วอาจารย์คุณยดาจัดการนึ่งต่อเลยนะคะเราจะใช้อีกส่วนหนึ่งนึ่งต่อเลยนะคะส่วนที่เป็นค็อกเทลของเราพอหมกเรานะคะสุกเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการแต่งหน้ากันอันนี้ในการแต่งหน้าถ้าเราจะไปแต่งในรังถึงนี่มันก็คงจะลำบากเราก็จะหยิบเอาขึ้นมาแต่งนะคะ อันนี้เป็นอะไรนะคะใบโหระพาฝั่งนี้นะคะโหระพาอันนี้ยังโหระพาไหมคะ
1: ใบยอค
0: ่
1: ะ
0: ใบยอหรอคะใบยอนี่กับใบยอนะคะแล้วอันนี
1: ้ผักกาดขาว
0: ผักกาดขาวจะยุบเยอะหน่อยนะคะผักกาดขาวเพราะว่ามันมีน้ำเยอะในตัวผักนะคะเอาละคราวนี้เอาอันนี้ออกไปนะเราก็จะมาทำการแต่งหน้ากันนะคะอันนี้นะคะเราก็จะหยอดนะคะห่อหมกเนี่ยเราก็เริ่มทางนี้จะได้มือไม่ชนกันเนาะก็ใส่หน้าไปเราจะไม่หยอดกะทิให้มันเต็มหน้าห่อหมกของเราเพื่ออะไรเราจะได้เห็นเนื้อปลากรายนะคะไม่เช่นนั้นการแต่งหน้าเยอะเ

ค่ะตอนนี้ห่อหมกปลากรายของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะการทำอาหารให้อร่อยจริงๆแล้วมันไม่ได้ยุ่งยากกับการทำอาหารถ้าเราเอาใจเข้าไปใส่การทำอาหารให้อร่อยนะคะทุกคนจะต้องใส่ใจขอฝากนักเรียนนักศึกษาไว้ในเรื่องของการใส่ใจใน

0: กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่งฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DC ชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางขดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรกติฟายเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรกติฟายข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์จเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบ ไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมศีรษะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะสแลกใช้สำหรับเคาะสแลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้าเนรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากเนรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ปยูเนียน ซึ่งบ่ามันจะเอียง45ปรับประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทปเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทปเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอริงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอริงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวเอ็กแพนชั่นวาล์วนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของการทำลาเต้อาร์ตเรายังอยู่กับลาเต้อาร์ตเหมือนเดิมแต่ว่ารูปแบบที่แล้วสังเกตไหมครับว่าวันนี้เราจะมีโมก้าเข้ามานะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราเป็นรูปแบบของการใช้เครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนแล้วก็เป็นตัวเล็กด้วยเหตุผลที่คุยเอาตัวเล็กมาครั้งที่แล้วทบทวนกันก่อนบางคนบอกว่าคุยไม่มีตังค์หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วคุยอยากให้ทุกคนสามารถเข้าถึงลาเต้อาร์ตโดยที่ไม่ต้องลงทุนเยอะในราคาเป็นแสนหลักพันก็สามารถทำลาเต้อาร์ตได้แล้วนะครับอันนั้นคือเหตุผลว่าทำไมคุยถึงได้ใช้เครื่องตัวเล็กมาสอนพวกเราเพราะว่าอยากให้พวกเราสามารถสร้างงานสร้างอาชีพโดยที่เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆจากเงินก้อนเล็กๆที่เรามีนะครับอ่ะวันนี้ครับเรายังอยู่กับลาเต้อาร์ตอย่างที่คุยบอกว่าทำไมถึงต้องทำลาเต้อาร์ตทำไมยังอยู่กับลาเต้อาร์ตเพราะว่าลาเต้อาร์ตเนี่ยมันเป็นเครื่องดื่มที่พอเวลาที่เราทำลาเต้แล้วนะครับส่วนประกอบหลักๆของลาเต้คือ1นม2เป็นช็อตกาแฟนอกจากเราได้ช็อตกาแฟที่ค่อนข้างที่จะพรีเมียมแล้วนะครับเนาะได้พรีเมียมแล้วเราเนี่ยก็ยังคงต้องได้นมที่มีคุณภาพเนียนนุ่มกลิ่นหอมของคาราเมลจากตัวของนมเองนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้เราใช้วิธีการโดยการที่เป็นการเปิดบาร์และอยากขายเครื่องดื่มร้อนแต่ว่าก็อยากแฝงความเป็นเพอร์เฟคของลาเต้ก็จะเป็นลาเต้อาร์ตในสไตล์ของสโลบาร์นั่นเองนะครับวันนี้คุยจะใช้เป็นเครื่องมือของสโลบาร์เกือบทั้งหมดต้องใช้คำว่าเกือบทั้งหมดเพราะว่าเครื่องของเครื่องบดของคุ้ยยังใช้เป็นเครื่องบดที่เป็นบดไฟฟ้าอยู่เนาะแล้วก็เหตุผลที่ใช้เครื่องไฟฟ้าเพราะว่า1เรารวดเร็วนะครับเพราะว่าสื่อการสอนของเรามีเวลาไม่นานมากนะครับก็จะใช้ถ้าเกิดวันนี้คุ้ยมานั่งบดก็อาจจะใช้เวลาสักนานนิดหนึ่งก็อาจจะไม่พอสำหรับการเรียนการสอนในวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าการบดของการทำสโลบาร์ส่วนมากก็จะเป็นการใช้ในลักษณะของเล็กๆนะคะเป็นผงกาแฟที่มีลักษณะคล้ายๆกับน้ำตาลทรายแดงแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นโทษครับเป็นน้ำตาลทรายขาวเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นโมก้าอันนี้สับสนถ้าเกิดเป็นโมก้าเราจะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงนั่นเองนะครับอ่ะทวนก่อนว่าลาเต้อาร์ตทำไมถึงลาเต้อาร์ตลักษณะของลาเต้อาร์ตที่ดีนะครับก็คือลักษณะของลาเต้ก่อนลาเต้เนี่ยจะมีทั้งร้อนแล้วก็เย็นแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเครื่องดื่มเย็นเนี่ยจะไม่มีฟองนมด้านบนแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องดื่มร้อนนะครับเราจะมีฟองนมด้านบนซึ่งตัวฟองนมนะครับก็จะมีลักษณะเนียนนุ่มเหมือนขนมเมอแรงนะครับแล้วก็ลักษณะคล้ายๆกับวิปครีมครับจะมีความเนียนนุ่มเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเราได้กินกาแฟรสชาติเข้มๆจากช็อตกาแฟมีความหอมหวานจากนมแล้วก็ปิดท้ายด้วยฟองนุ่มๆจากการมิลสตรีมมิ่งนะครับแต่อันนั้นเขาเรียกว่ามิลสตรีมมิ่งแต่วันนี้เราจะทำกันในรูปแบบของสโลบาร์นะครับอุปกรณ์ในวันนี้ครับเราก็จะมาพูดเราก็จะมี1เมล็ดกาแฟก็ยังใช้คงใช้เมล็ดกาแฟตัวเดิมที่ถือว่าเป็นกาแฟที่อุ้ยชื่นชอบมากๆจากจังหวัดน่านนั่นเองนะครับถือว่าเป็นรวมดอยแต่ละดอยแต่ละพื้นที่ของจังหวัดน่านแล้วมารวมกันนะครับก็จะมีลักษณะของเมล็ดที่โดดเด่นนะครับแล้วก็ของกาแฟของจังหวัดน่านเนี่ยเขาไม่ได้มีการคัดเลือกเมล็ดว่าตัวนี้เม็ดเล็กไม่เอาเข้ามาอย่างนี้นะครับเพราะว่าจังหวัดน่านเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะขึ้นชื่อณปัจจุบันคือกาแฟน่านค่อนข้างที่จะขึ้นชื่อจริงๆกาแฟในส่วนของจังหวัดต่างๆก็มีเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรนะครับกาแฟจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กาแฟป่าหมากที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงกับวิทยาลัยวังไกลกังวล2ก็อยู่เหมือนกันนะครับก็มีเช่นเดียวกันแต่ว่าก็จะเป็นลักษณะของโรบัสต้าเนื่องจากโรบัสต้าเนี่ยเขาสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่นะครับมีความแข็งแรงแล้วก็ไม่มีแมลงค่อนข้างไม่ค่อยมีแมลงรบกวนเนื่องจากว่า

ีนค่อนข้างน้อยพอเวลามันน้อยปุ๊บแมลงก็ค่อนข้างที่จะเข้าถึงกับเมล็ดกาแฟได้ง่ายจึงส่งผลให้แมลงค่อนข้างเยอะแต่ก็จะมีวิธีการเป็นออร์แกนิกนะครับก็จะใช้วิธีการปลูกแล้วก็ใช้ธรรมชาติดูแลธรรมชาตินั้นเรียกว่าวิธีออร์แกนิกนั่นเองนะครับธรรมชาติยังไงอาจจะใช้ผลิตผลจากธรรมชาติเช่นยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติไม่ได้เป็นฆ่าแมลงที่ใช้ยาปฏิชีวนะในการฆ่าแมลงแต่เราใช้ยาจากธรรมชาติเช่นพวกจุลินทรีย์ CEM มาเป็นตัวช่วยในการฉีดพ่นเพื่อให้ธรรมชาติได้ดูแลธรรมชาตินั่นเองนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นอีกอย่างหนึ่งครับเมล็ดกาแฟเนี่ยเราถึงเรียนมาถึงกันชุดนี้แล้วนะครับก็เสริมให้นิดหนึ่งเรื่องของเมล็ดกาแฟเมล็ดกาแฟเนี่ยครับนอกจากที่มีแหล่งเพาะปลูก3ภูมิภาคก็คือเอเชียแปซิฟิกครับมีลาตินอเมริกาแล้วก็เป็นส่วนของแอฟริกาอาราเบียก็จะและแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมีแต่ละรสชาติที่แตกต่างกันแต่ในเมล็ดกาแฟ1ถุงเนี่ยครับเราจะบางที่อย่างสมมติว่าแฟของน่านที่กูใช้จะเป็นกาแฟที่รวมดอยนะครับซึ่งอยู่ในจังหวัดน่านแต่จะมีเมล็ดกาแฟอีก1อย่างครับก็คือเช่นกาแฟจากไร่ในกอนะครับอย่างเงี้ยเป็นความรู้พื้นฐานของบาริสต้าตัวน้อยๆที่กำลังจะไปเป็นบาริสต้าในอนาคตว่าอย่างนี้เขาเรียกว่า single origin ครับหรือว่าที่เรียกว่าเป็นแหล่งผลิตแหล่งเดียวก็ใช้คำศัพท์เดียวกับของพวกวิสกี้หรือว่าเป็นพวกของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนกันเช่นใช้เมาส์จากไร่ของนายกอก็จะเรียกว่าเป็น single malt นะครับก็คือเป็นแค่เมาส์จากไร่นี้เท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นกาแฟครับเขาจะเรียกว่า single origin เช่นกาแฟที่มาจากม่อนแจมนะครับก็จะเป็นไร่ของม่อนแจมอย่างเดียวแล้วก็เอาแค่ไร่นั้นมาเท่านั้นนะครับเราจะไม่เอาจากไร่ของนายคอในงอในออย่างนี้ไม่ใช่นะครับก็จะเอาแค่ไร่เดียวแล้วก็มาบดเอามาโทษครับมาหมักแล้วก็มาผสมรวมกันนะครับก็จะเป็นในลักษณะประมาณนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งพอเราพูดถึงเรื่องกาแฟแล้วครับณปัจจุบันเรามีกาแฟค่อนข้างเยอะปกติแล้วนักเรียนจะรู้จักของจังหวัดไหนครับก็ส่วนมากก็จะรู้จักแค่ของเชียงใหม่ของชุมพรนะครับนะครับแล้วก็ถามว่าทำไมเราถึงรู้จักกับกาแฟจากจังหวัดนั้นๆเพราะว่ากาแฟจากจังหวัดนั้นหนึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เขามีการส่งออกกาแฟแล้วก็อย่างเชียงใหม่เนี่ยก็จะรู้จักกันในนามของกาแฟแบบขี้ช้างขี้แพนด้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นกระบวนการหมักอยู่ในตัวเนื่องจากว่าช้างหรือว่าสัตว์มีชีวิตเนี่ยครับเขาจะเป็นสัตว์เลือดอุ่นซะส่วนใหญ่พอเวลากินเมล็ดกาแฟเข้าไปแล้วเขาก็จะขับถ่ายออกมาเป็นในลักษณะของเมล็ดกาแฟแล้วก็มีการบ่มอยู่ในตัวของสัตว์นั้นๆเช่นเดียวกันนะครับคล้ายๆกับกาแฟขี้ชะมดเนาะอย่างในประเทศลาวเนี่ยเขาจะส่งออกเมล็ดกาแฟเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะปัจจุบันนะครับรายได้หลักของเขาคือการปลูกเกษตรภาคเกษตรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟก็จะมีรายได้อย่างประเทศไทยก็เพิ่งเริ่มแต่จริงๆเราเริ่มมานานแล้วตั้งแต่เป็นโครงการของจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราไปฟื้นฟูจากการชาวบ้านปลูกฝิ่นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นการปลูกกาแฟก็จะจุดเริ่มต้นว่าทำไมเชียงใหม่ถึงมีชื่อเสียงในเรื่องของการปลูกกาแฟนั่นเองนะครับอ่ะโอเคนั่นคือเกร็ดเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟเมล็ดกาแฟนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละ EP เนี่ยกูจะสอดแทรกลงไปทีละเรื่องทีละเพราะว่าถามว่าทำไมกูไม่พูดทีเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของโลกกาแฟในสมัยที่คุยทำงานร้านกาแฟแล้วจะเป็น Coffee Master นะครับก็จะต้องเรียนมีหนังสือหนึ่งเล่มหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยคุยต้องอ่านทุกหน้าเลยแล้วก็จะต้องรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟซึ่งใช้ระยะเวลา3เดือนนะครับ3เดือนเนี่ยก็จะต้องอ่านแล้วก็ต้องตอบคำถามเกี่ยวกับกาแฟได้แต่3เดือนนั้นอาจจะเป็นแค่1ส่วน10ของข้อมูลทั้งหมดก็ได้เพราะว่าเรื่องของกาแฟเราจะเปลี่ยนไปทุกวันแล้วก็เรื่องของความแปลกใหม่ของรสชาติกาแฟก็จะเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันครับแต่ว่าก็จะเป็นเบสพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของคาเฟอีนนั่นเองนะครับเนาะอ่ะวันนี้ครับอย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะทำลาเต้อาร์ตแบบสโลบาร์อุปกรณ์1มีเตาตัวนี้นะครับเป็นเตาไฟฟ้าที่ให้ความร้อนแบบคงที่นะครับก็ราคาไม่แพง300-400บาทก็หาซื้อเดียวกันแต่เลือกที่มันมีมาตรฐานแล้วก็มีมอกรองรับนะครับมาตรฐานอุตสาหกรรมเนาะเพราะว่าจะได้ปลอดภัยกับครัวเรือนของเราด้วยแล้วก็ถ้าเกิดนักเรียนไปเปิดร้านก็ยังปลอดภัยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้นักเรียนบอกว่าครูอุ้ยแล้วหนูไม่มี

เตาไฟฟ้าหนูจะต้องทำอย่างไรหนูหาซื้อไม่ได้อย่างนี้ก็สามารถเลือกที่ใช้เตาแก๊สได้ครับเตาแก๊สเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยมาค่อนข้างช้านานนะครับก็สามารถใช้เตาแก๊สได้แต่เตาแก๊สก็จะต้องระวังนิดหนึ่งเรื่องของไฟเรื่องของการตากแดดเรื่องของข้อควรระมัดระวังต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เอฟเฟกต์อย่างเราเห็นในข่าวมีการระเบิดเกิดขึ้นถ้าเกิดมีไฟไหม้อาจจะแบบมีการระเบิดจากถังแก๊สเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับบางทีเราเปิดแก๊สทิ้งเอาไว้ลืมแล้วเกิดประกายไฟอันนี้ก็อาจจะเกิดอันตรายได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับยิ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นแก๊สถังใหญ่แล้วมีหัวแยกไม่เป็นไรอันนั้นอันตรายน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นแก๊สที่มีหัวต่อจากถังแก๊สเข้ามาเลยอันนั้นค่อนข้างที่จะอันตรายนิดหนึ่งหรือว่าที่เราเรียกว่าแก๊สปิกนิกอันนั้นก็ในระหว่างการใช้งานนักเรียนควรที่จะตรวจสอบการรั่วซึมนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวไม่ว่าจะเป็นตัวต่างๆความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างยิ่งถ้าเกิดเราใช้งานนานนะครับเป็นการตุ๋นการต้มยิ่งนานไปตัวหัวก็ยิ่งร้อนมากส่งผลให้ถังแก๊สยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่แล้วบวกกับการตากแดดอันตรายมันก็เกิดขึ้นได้นะครับอีกตัวหนึ่งครับเป็นเตาแก๊สที่เป็นเตาแก๊สกระเป๋าหิ้วนะครับเป็นแบบแก๊สหิ้วที่เราเรียกกันนะครับก็เป็นลักษณะของกระเป๋าเจมส์บอนด์นะครับแล้วเราก็ถือกระเป๋าเท่ๆเปิดออกมาเป็นเตาแก๊สตลกเฮฮากันนะครับก็อันนั้นก็จะเป็นในลักษณะของเตาแก๊สที่เป็นแก๊สปิกนิกในลักษณะของการเป็นแก๊สหิ้วนะครับก็จะมีกระป๋องแก๊สเล็กๆนะครับอันนั้นเนี่ยก็อันตรายมากๆเนื่องจากว่าเราใช้แก๊สตัวนั้นเนี่ยในการที่จะเปิดไฟนะครับก็เคยมีเคสเหตุการณ์ออกข่าวแล้วด้วยก็คือนั่งทานหมูกระทะกันแล้วก็ใช้แก๊สตัวนี้อยู่ดีๆแก๊สก็ระเบิดในร้านเกิดขึ้นมานะครับก็เป็นอันตรายกับผู้ที่ใช้งานเป็นต้นด้วยนะครับก็อันนี้ก็ฝากไว้ให้กับนักเรียนที่เลือกใช้แนวทางต่างๆที่เราจะมาทำกาแฟนั่นเองนะครับวันนี้ครับ1มีเตา2มีหม้อโมก้าครับเราจะต้องทำช็อตเนาะตัวโมก้าตัวนี้ครับเราจะต้องทำช็อตซึ่งช็อตตัวนี้ก็อย่างที่เคยสอนไปแล้วครับก็โมก้าเราก็จะทำช็อตแต่ว่าอย่างที่ครูบอกว่าถ้าเกิดเราจะทำช็อตเข้มข้นนะครับก็จะวัดอัตราส่วนซึ่งเดี๋ยววันนี้ครูจะวัดอัตราส่วนให้จะใช้กาแฟ15กรัมนะครับแล้วก็ใส่น้ำทั้งหมด4ออนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าช็อตที่ออกมามันจะมีลักษณะแบบไหนเข้มข้นเหมือนกับการทำเอสเปรสโซ่ช็อตไหมจากเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนนั่นเองนะครับอันนี้คือหม้อโมก้าหลังต่อไปครับการทำลาเต้อาร์ทุกครั้งเราจำเป็นที่จะต้องมี1พิกเชอร์ครับพิกเชอร์ก็คือเหยือกอุ่นนมนะครับเป็นเหยือกที่มีลักษณะเป็นปากอันนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นปากของกาแล้วก็จะมีความแบบจะงอยนิดๆนะครับลักษณะแบบนี้จะทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็ใช้วิธีการจับในลักษณะแบบนี้ซึ่งครูเคยสอนในการทำของลาเต้อาร์ตในเอสเปรสโซ่แมชชีนไปแล้วหรือว่าสปีดบาร์ก็สอนไปแล้วเทคนิคง่ายๆนะครับง่ายไหมไม่รู้แต่ว่าก็ต้องใช้เทคนิคการฝึกค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้ใครยังทำไม่เป็นนะครับยังไม่ทำไม่เป็นเนาะก็ให้อย่าเพิ่งใช้นมครับเพราะว่าเราใช้น้ำฝึกข้อมือไปก่อนนะครับก็ฝึกข้อมือไปเรื่อยๆก่อนแล้วเราถึงจะโอเคแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเราก็สามารถทำได้ครับนะอันนี้ครับก็อันตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นตัวของตัวปั๊มฟองนมเป็นเหยือกปั๊มฟองนมโดยเฉพาะลักษณะถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนไม่มีตัวนี้สังเกตไหมครับเมื่อวานที่เราเรียนไปก็คือเป็นการทำก้ากับเฟรนช์เทสใช่ไหมครับตัวนี้พอเวลาที่เราทำเนี่ยสังเกตมันจะมีด้านบน2อันใช่ไหมครับแต่เฟรนช์เทสเนี่ยเขาจะมีแค่อันเดียวลักษณะก็จะเป็นแบบอันเดียวแบบแค่ตัวนี้ตัวเดียวอ่ะตัวใดตัวหนึ่งแค่ตัวเดียวเท่านั้นแล้วก็ที่คุยบอกว่าสามารถที่จะทำฟองนมได้ด้วยก็ทำได้ครับแต่ว่าตัวนั้นจะทำได้ไม่ค่อยดีเท่ากับตัวนี้เนื่องจากตัวนี้พอเวลาเขามี2ตัวเนี่ยเขาสามารถที่จะสับนมแล้วก็ให้เกิดฟองนมแล้วตัวนี้ฟองนมขึ้นดีมากนะครับเหมาะสำหรับการทำแบบพวกเครื่องดื่มที่มีฟองนมด้านบนเพราะว่าตัวนี้จะเขาทำมาเพื่อปั๊มฟองนมโดยเฉพาะนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนมสดนมสดคุณสมบัติของนมสดครับเราจะใช้นมที่มีลักษณะก็คือเป็นนมเย็นนะครับแล้วก็ไม่หมดอายุนะครับเนื่องจากถ้าเกิดหมดอายุปุ๊บหรือว่านมตากแดดหรือมีอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมเนี่ยจะทำให้นมเสียได้แล้วส่งผลต่อสุขภาพได้นะครับก็จะเกิดเชื้อแบคทีเรียแล้วเชื้อแบคทีเรียก็จะเข้าสู่ร่างกายก็ส่งผลให้ท้องเสียเป็นต้นไปนะครับก็พวกนี้ก็จะทำให้อันนี้คือข้อควรระวังสำหรับการทำลาเต้อาร์ตแล้วนมนะ

ครับคุณสมบัติของนมที่เราจะมาทำลาเต้อาร์ตชวนกันอีกทีนึงนมที่เราใช้สามารถใช้นมได้ทุกประเภทนะครับนมมีหลักๆ3ประเภทก็คือนมเป็นนมพาสเจอร์ไรซ์นมสเตอริไลน์นะครับแล้วก็เป็นนมของ UHT นะครับนม UHT ก็นมเป็นกล่องสามารถใช้ได้เหมือนกันครับ UHT กับพาสเจอร์ไรซ์ลักษณะคล้ายๆกันนมสเตอริไลน์ก็จะมีความเข้มข้นแต่เขาจะอัดอยู่ในกระป๋องนะครับตัวนี้เป็นนมสเตอริไลน์หรือว่านมแอนมัมอย่างเงี้ยเนาะก็จะเป็นนมของสเตอริไลน์ก็จะมีการต้มฆ่าเชื้อเพื่อให้พวกเชื้อที่อยู่ในนมเนี่ยตายนะครับก็ตัวนี้ก็จะมีความมันน้อยลงนะครับความสดใหม่จะน้อยลงแต่ถ้าเป็นนม UHT ครับก็จะอยู่ได้ประมาณปีถึง2ปีก็จะเป็นนมกล่องที่เรารู้จักกันเช่นนมโฟร์โมสนมดัชมิลอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นในลักษณะประมาณนั้นคือนม UHT ลักษณะก็คือถ้าเกิดสมมติเราทานแล้วกล่องบุบมากๆก็ไม่ควรที่จะทานกล่องพองไหมบวมหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ถือว่าเสียแล้วก็การเก็บก็ควรเก็บในอุณหภูมิห้องหรือว่าแช่ในตู้เย็นเท่านั้นนะครับนมตัวนั้นเนาะอย่างคุยเนี่ยเปิดคาเฟ่เนี่ยถ้าเกิดช่วงไหนที่อย่างคุยเปิดคาเฟ่ที่วิทยาลัยเป็นร้านสวัสดิการให้กับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยดูแลในส่วนของตรงนั้นเนาะก็เป็นออกในส่วนของศูนย์บ่มเพาะของวิทยาลัยในส่วนของแผนการโรงแรมก็ใช้นม UHT เพราะว่าบางช่วงนักเรียนอย่างช่วงปิดเทอมอย่างเงี้ยครับเราไม่ได้ใช้นมอย่างบางทีคุ้ยซื้อนมมา2แกลลอนละ2ลิตรอย่างเงี้ยวันหนึ่งอาจจะใช้ไม่หมดส่งผลให้ตัวนมเนี่ยเสียพอเสียปุ๊บมันเป็นคอสของร้านเราทำให้เราใช้ไม่หมดเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนไปใช้นม UHT ก็คือเป็นนมกล่องเราก็เลือกคุณภาพที่เราเหมาะสมแล้วก็ใช้แล้วไม่เกิดปัญหากับเราก็ไปเลือกมาแล้วก็ซื้อเป็นนมกล่องใช้แทนแต่ณปัจจุบันก็ถ้าเกิดมีนักเรียนคุยก็จะซื้อเป็นนมพาสเจอร์ไรซ์ที่เป็นกล่องที่เป็นขวด2ลิตรก็จะใช้แล้วก็คุ้มค่ามากกว่าสะดวกมากกว่าไม่จำเป็นต้องมานั่งตัดกล่องทีละ250 ml อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าณปัจจุบันก็มีแบบด้วยความที่นวัตกรรมเขาค่อนข้างดีก็จะมีแล้วก็ความสดใหม่มากกว่าตัวนม UHT นั่นเองนะครับเนาะแต่ว่าอันนั้นก็สดใหม่เหมือนกันแต่ว่าเขาผ่านกระบวนการในการต้มมากกว่านั่นเองนะครับนะอ่ะนมตัวนี้ครับคุณสมบัติบอกไปแล้วนะครับทุกคนอาจจะทราบอยู่แล้วแล้วก็ดูแลกันดีๆเรื่องของนมเนื่องจากสิ่งที่เราจะต้องบริการให้กับลูกค้านั่นเองนะครับขั้นตอนแรกครูจะทำช็อตขั้นตอนที่สองครูจะทำการอุ่นนมนักเรียนครับในคลาสที่แล้วในครั้งที่แล้วที่เราเรียนกันไปนะครับเราจะเป็นพูดถึงการมิลสตรีมมิ่งรูทีนนะครับแล้ววันนี้เนี่ยคุยจะทำเป็นมิลสตรีมมิ่งรูทีนในรูปแบบของสโลบาร์แต่จะทำยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันว่าคุยจะมีเทคนิคอย่างไรก็คือ1คุยจะเอาตัวหม้อตัวนี้ครับตัวโถอุ่นโถปั๊มนมเนี่ยไปอุ่นกับตัวเตาอินดักชันตัวนี้นะครับใช้เตาตัวนี้เป็นตัวอุ่นแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนไม่มีเตาตัวนี้หรือทำกินเองที่บ้านไม่อยากเอานมไปอุ่นในเตาแก๊สเพราะว่าการที่เอานมไปอุ่นในเตาแก๊สมันเกิดอุณหภูมิจุดเดือดพอเวลาจุดเดือดเสร็จเรียบร้อยสิ่งที่ตามมาก็คือทำให้นมเนี่ยความมันของนมจะหายไปด้วยนั่นเองนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะปั๊มนมได้แต่อุณหภูมิของนมที่เหมาะสมคือเท่าไหร่ครับ61-68 องศาเซลเซียสนั่นคืออุณหภูมิที่เป็นการทำมิลสตรีมมิ่งที่เพอร์เฟกต์ที่สุดนั่นเองนะครับเราก็จะทำในลักษณะประมาณนั้นเพราะวันนี้ครูมีเทอร์โมมิเตอร์มาด้วยในการที่จะวัดแล้วก็มีตัวเทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้จะมีอุณหภูมิสำหรับการเป็นแถบสีฟ้าเล็กๆสำหรับบอกว่านี่คืออุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับในการทำนมเพื่อนมร้อนเพื่อทำเป็นเมนูลาเต้หรือคาปูชิโน่นั่นเองนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะวันนี้คุณจะใช้ตัวช่วยตัวนี้เนาะคุณไม่สามารถที่จะไปจับอย่างนี้เพราะว่าตัวนี้มันเตามันร้อนมากนะครับถ้าเกิดมันได้อุณหภูมิแล้วคุณก็จะยกออกแล้วก็มาปั๊มนมนั่นเองนะครับวันนี้คุณจะทำหนึ่งต่อหนึ่งในการที่จะทำลาเต้อาร์ตวันนี้นะครับแต่ว่าคุณจะบอกว่าการทำเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนตัวนั้นกับทำตัวถั่วปั๊มนมตัวนี้สามารถทำฟองนมได้ดีเยี่ยมมากกว่าเครื่องตัวเล็กอีกนะครับเนื่องจากตัวนี้เขาออกแบบมาเพื่อถั่วปั๊มนมอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนั่นเองนะครับอ่ะหลังจากนั้นพอได้จากตัวนี้แล้วครูไม่สามารถที่จะเปิดแล้วก็เทฟองนมได้เลยสิ่งที่ครูจะต้องเตรียมคืออะไรเทใส่เหยือกอุ่นนมนะครับแล้วก็พอเวลาที่เทใส่เหยือกอุ่นนมเนี่ย
เราก็จะต้องทำการที่จะ

0: กำจัดพวกฟองอากาศที่เป็นพวกอากาศที่อยู่ในนมอ่ะให้มากที่สุดโดยการที่คุณจะต้องวนเพื่อให้ตัวนั้นเนี่ยทำให้นมเขาสมูทที่สุดแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราปั๊มฟองนมเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะเห็นว่าในคลิปวิดีโอเนี่ยเขาจะสลับไปสลับมาเป็นเหมือนแบบทำลักษณะของชาชักนั่นเองนะครับชักไปชักมาเพื่อให้เกิดความที่นมเข้ากันกับฟองนมแล้วก็เกิดความสมูทนั่นเองแล้วก็จะทำเป็นลาเต้แล้วก็เครื่องดื่มเขาก็จะสอดแทรกด้วยฟองนมแล้วก็มีอากาศเข้าไปด้านในจะทำให้รสชาติของกาแฟได้ดีเยี่ยมแล้วก็ทานแล้วรู้สึกว่าเป็นกาแฟที่คุ้มค่าแล้วก็รสชาติดีเยี่ยมประทับใจนั่นเองนะครับวันนี้จะค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดหนึ่งนะเพราะว่าเราจะต้องทำช็อตปั๊มฟองนมทำฟองนมแล้วก็มาเทลาเต้อาร์ตอีกแต่ลาเต้อาร์ตเนี่ยก็เทคนิคเดียวกันหลังจากที่เราได้ฟองนมมาแล้วเราก็จะได้เทคนิคเดียวกันของการทำแบบเอสเปรสโซ่แมชชีนนั่นครับโอเคคุยเริ่มต้นจากการที่เราเตรียมนะครับเตรียมช็อตกาแฟก่อนอย่างที่บอกนะครับการเตรียมช็อตกาแฟนะครับการบดคุยจะใช้เทคนิคบดโดยใช้คล้ายๆกับเอสเปรสโซ่แมชชีนนะครับก็จะใช้กาแฟที่บดคล้ายๆแบบนั้นแล้วก็จะใช้ทั้งหมด15กรัมนะครับเดี๋ยวคุยขออนุญาตเตรียมในส่วนของกาแฟก่อนเนาะกาแฟเนี่ยก็สามารถตักเข้าได้เลยครับ15กรัมนะครับครั้งที่แล้วที่กูบอกว่าให้ใส่ได้เลยแล้วก็สามารถปาดด้านบนนะครับปาดด้านบนแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้แถมหรือว่าให้กดไม่ต้องกดมันก็ได้นะครับแต่วันนี้คุยจะทำเป็นช็อตเอสเปรสโซ่เข้มข้นเพราะฉะนั้นวันนี้คุยจะชั่งวัดตวงแล้วก็กดตัวนี้นะครับโอเคก็พอเวลากดนะครับคุยจะใช้ตัวแถมตัวนี้กดไปเล็กน้อยนะครับไม่ต้องกดเยอะนะกดแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับให้เขามีความแบบเป็นก้อนเพนเค้กเล็กน้อยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเทน้ำนะครับจะเทน้ำจนถึงตัววาล์วของหม้อโมก้านั่นเองนะครับนี่ครับเราก็พออย่างนี้ปุ๊บตัวนี้ก็จะร้อนนิดหนึ่งนะครับก็หลังจากนั้นอย่างที่บอกครับตัวนี้เราจะไม่วางบนหม้อแล้วก็ตักกาแฟใส่เราจะแยกกันไว้แล้วก็อาจจะมีช็อตมาลองตัวกลวยตัวนี้นิดนึงนะครับแล้วก็เอามาใส่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วหลังจากนั้นพอเราใส่น้ำไปเรียบร้อยอันนี้เป็นหม้อ3ครับนะครับแล้วก็เราก็ใส่ไปแล้วก็หลังจากนั้นเราจะทำการปิดหม้อนะครับอันนี้สอนไปแล้วหลังจากที่เราทำครั้งที่แล้วปิดหม้อแล้วก็หมุนให้แน่นนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการตั้งบนเตาและเปิดก่อนนะครับเราจะต้องเตรียมช็อตเอสเปรสโซ่ไว้ก่อนเนาะในขั้นตอนนี้น้ำข้างในร้อนอยู่แล้วนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ97-98องศาเพราะฉะนั้นเราจะใช้เวลาในการทำช็อตกาแฟแค่ไม่เกิน3นาทีเพราะว่าพอหลังจากที่เราเปิดไฟตรงนี้เรียบร้อยอุณหภูมิน้ำเขาจะเดือดพอเดือดเสร็จปุ๊บเขาจะเป็นไอ้น้ำขึ้นไปด้านบนแล้วก็ไอ้น้ำพวกนี้ครับเป็นแรงเดือดเนี่ยเขาก็จะส่งน้ำผ่านท่อที่เป็นก้านที่เราเห็นสักครู่แล้วก็จะขึ้นไปด้านบนแล้วก็ตัวช็อตกาแฟเนี่ยก็จะดีมากๆซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าตัวโมก้าที่เป็นแบรนด์ของอิตาลีนะครับเป็นบางแบรนด์ที่เขาแบบราคาแพงก็จะส่งความมีครีมาค่อนข้างเยอะบางตัวมีครีมาเยอะบางตัวส่งผลอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าสมัยก่อนที่คุยทำร้านกาแฟมีขายเหมือนกันแต่ก็จะเป็นแค่ตัวเดียวเท่านั้นราคาค่อนข้างสูงสำหรับเครื่องแบบ3คัพตัวนี้นะครับเนาะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ในระหว่างนี้นะครับให้นักเรียนเปิดตัวฝาเอาไว้ด้วยแล้วพอเวลาที่มีน้ำกาแฟไหลออกมาจากตัวก้านตัวนี้นะครับก็ค่อยดูแล้วก็พอหลังจากออกมาแล้วให้นักเรียนเบาไฟได้เลยครับให้เขาได้ทำหน้าที่ของเขาเดือดไปทีเรื่อยนะครับอย่าให้เขาเดือดจนพุ่งเพราะว่าพอเวลาพุ่งเสร็จปุ๊บน้ำเขาจะผ่านตัวกาแฟค่อนข้างที่จะแบบเร็วเกินไปทำให้เขาไม่สามารถที่จะดึงรสชาติหรือว่าความเข้มข้นของกาแฟออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับนะอ่ะในระหว่างนี้เราก็รอก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็เตาเราก็เริ่มร้อนแล้วเนาะเพราะว่าเมื่อกี้คุยไม่ได้เปิดวอร์มเตาเอาไว้ก่อนนะครับเพิ่งมาเปิดเหมือนกันตอนนี้มีเสียงแล้วถ้าเกิดมาอยู่ใกล้ๆนะตอนนี้มันจะมีเสียงเหมือนเสียงน้ำเดือดเหมือนตอนที่เรา ต้มอยู่ในหม้อต้มอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเสียงน้ำเดือดพอแล้วมีน้ำเดือดเนี่ยนับไปเลยครับไม่เกิน2นาทีนักเรียนสามารถรอได้เลยไม่เกิน2นาทีในระหว่างนี้เนี่ยไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยไปโฟกัสกับตรงนี้จนไม่คุยกับลูกค้าแต่ว่าทำยังไงก็ได้ครับให้อยู่ใกล้ลูกค้ามากที่สุดนะครับหรือว่าอยู่ใกล้หม้อมากที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าลูกค้าอยู่อีกฝั่งเธอไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งพยายามที่จะทำยังไงก็ได้ให้บริการลูกค้าโดยให้ตัวเราอยู่ใกล้หม้อต้มมากที่สุดเราก็จะได้รู้ว่าโอเคหม้อต้มของเราตอนนี้การเป็นยังไงนี่คือความยากของการทำสโลบาร์จะต้องดูทั้งลูกค้าแล้วก็ต้องดูทั้งอุปกรณ์ของเราด้วยนะครับเนาะสังเกตนะตอนที่ครูทำเนี่ยครูจะไม่ได้หยุดพูดเลยแต่สามารถทำไมครูถึงพูดได้ตลอดแล้วก็สามารถทำได้โดยที่ไม่ติดขัดเนื่องจากว่าเราต้องฝึกวิธีการสังเกตการในการที่เราจะต้องทำเครื่องดื่มนะครับปฏิบัติงานหน้าบาร์อันนี้เป็นทักษะพื้นฐานของพนักงานบริการเพราะว่าธุรกิจคาเฟ่ณปัจจุบันเป็นธุรกิจที่ต้องการความพึงพอใจจากลูกค้านะครับแล้วก็นอกจากรสชาติที่ดีแล้วก็ยังคงต้องใช้ความเป็นมืออาชีพของพนักงานด้วยณปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งสโลบาร์และสปีดบาร์ร้านบางร้านมีทั้งสโลบาร์นะครับก็เป็นบาร์เล็กๆสำหรับตั้งโมก้าก็จะมีเครื่องล็อกนะครับตัวที่เป็นก้ามปูเนาะแล้วก็จะเป็นเครื่องโมก้าเครื่องไซฟอนเครื่องต่างๆก็จะสร้างรายได้แล้วก็เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่ชื่นชอบกาแฟอ่ะขณะนี้มีครีมมาขึ้นมาแล้วเนาะครูก็จะปิดเตานะครับเปิดเหลือแค่ประมาณสักเบอร์2เบอร์1แล้วเดี๋ยวให้เขาได้ทำงานของเขาไปนะครับให้เขาไหลได้อย่างเพอร์เฟกต์ตอนนี้ครีมมาชัดเจนมากแล้วก็ขึ้นมาแบบไม่แพ้หม้อจากอิตาลีเลยเนาะอันนี้คุยสั่งนะผ่านช่องทางของช่องทางออนไลน์นะครับเนาะหลายๆคนอาจจะแบบว่าอุ๊ยคุยพูดเยอะจังทำไมต้องพูดเยอะอ๋อคุยเป็นคนพูดมากนะครับก็เลยชอบพูดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเวลาเขาขึ้นมาแล้วฟองอากาศหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทำการปิดแล้วก็ปิดฝาหม้อได้เลยครับเนาะปิดฝาหม้อได้เลยนะก็หลังจากนี้เราก็ทำการรอได้เลยครับก็ทิ้งไว้สักประมาณสัก30วินะครับก็หลังจากนั้นเราก็ยกหม้อลงมานะครับจะขออนุญาตแอบแง้มดูเขานิดนึงว่าคุณภาพชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างอยู่ในหม้อนะครับก็ถือว่าดีนะครับครีมมาค่อนข้างชัดเจนเนาะแล้วก็กลิ่นหอมอันนี้เป็นช็อตที่สวยงามนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเทให้ดูเนาะอันนี้นะครับเห็นไหมเข้มข้นนะครับเห็นไหมลักษณะประมาณนี้ก็จะมีความเข้มข้นของกาแฟอยู่ด้วยนะครับอ่ะอันนี้พอหลังจากที่เราได้แล้วนะครับอันนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าครูทำงานจริงๆนะครับครูจะเริ่มต้นโดยการที่1เราอ่ะที่ทำตัวนี้นะครับครูก็จะอุ่นหลังจากจบตรงนี้เสร็จแล้วปกติจะมี2เตาในระหว่างที่ตัวนี้ขึ้นครูก็จะอุ่นนมไปด้วยพอเวลาที่เราอุ่นนมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจุดเดดแอร์หรือว่าจุดที่มันเป็นจุดช่วงระหว่างรอมันจะค่อนข้างที่จะน้อยแล้วเราสามารถที่จะทำได้เลยแต่ว่าวันนี้ครูขออนุญาตไม่ทำอย่างนั้นเนื่องจากว่าอยากให้นักเรียนเห็นขั้นตอนจริงๆแต่ในระหว่างทำนักเรียนสามารถทำแบบโฟลว์ได้เลยการโฟลว์คือการปฏิบัติงานแบบลื่นไหล FLOW คือการลื่นไหลเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยนักเรียนเทนมไปด้านในหม้อได้เลยนะครับก็ตีไว้ประมาณสัก4ออนนะครับแล้วก็ตั้งไฟได้เลยครับตัวนี้เนาะตั้งไฟเป็นสักประมาณเบอร์3เบอร์4ได้เลยครับแล้วก็ติดตั้งตัวนี้เข้าไปด้วยเป็นเทอร์โมมิเตอร์ครับเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะเป็นตัววัดอุณหภูมิว่าอุณหภูมิของนมของตอนนี้ของเราเท่าไหร่แล้วนะครับตัวนี้ของคุยอยู่ที่อุณหภูมินมอยู่ที่ประมาณ 15-16 นะครับเพราะว่าคุยเพิ่งเอาออกจากตู้เย็นมาเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะอุ่นฟองนมอุ่นนมตัวนี้ให้เป็นนมอุ่นก่อนถ้าเกิดไม่มีตัวนี้ใช้เตาแก๊สก็ได้นะครับแต่ว่าเปิดคุยขออนุญาตให้เปิดไฟอ่อนๆไม่ให้แก๊สมันท่วมมาข้างๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีหม้อตัวนี้ไม่มีแก้วตัวนี้ไม่มีโถตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้หม้อได้นะครับแล้วก็อุ่นไปเรื่อยๆในระหว่างที่เราทำเราก็ใช้เตาแก๊สได้เป็นหม้อไปแล้วเราก็ต้มนมไปเรื่อยๆแล้วก็ในระหว่างที่ลูกค้าสั่งเราก็อาจจะตักมีอุปกรณ์ตักนะครับมาแล้วก็มาปั๊มฟองนมแล้วก็ทำให้ลูกค้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะอันนี้คืออุณหภูมิขึ้นเร็วมากนะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ25ใช้เวลาไม่เกิน1นาทีเนี่ยอุณหภูมิขึ้นมาถึง25แล้วนะครับก็เดี๋ยวใช้เวลาอีกสักนิดนึงตอนนี้เกือบ30แล้วครับเริ่มมี เริ่มมีไอขึ้นมาหน่อยๆแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวให้เขาได้ทำงานของเขาไปแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกลับมาดูว่าการปั๊มฟองนมเทคนิคการปั๊มฟองนมเป็นอย่างไรบ้างอย่างที่คุยบอกว่าวันนี้เราจะไม่ทำลาเต้ดอทแล้วเราจะทำแค่ลาเต้ฮาร์ดเพราะว่าดอทเนี่ยเป็นพื้นฐานที่คุยบอกไว้นะครับอ่ะตัวนี้สักครู่นะครับเดี๋ยวคุยเร่งไฟนิดหนึ่งเพื่อความรวดเร็วนะครับอ่ะมาบอกก่อนมาคุยกันก่อนว่าพอเวลาที่เราทำเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้เราจะปั๊มฟองนมแล้วก็อย่างที่บอกว่าลาเต้เนี่ยเราจะมีน้ำนม 70% แล้วก็เป็นตัวของฟองนม 30% นั่นเองนะครับอันนี้ได้กลิ่นได้เสียงเดือดๆของน้ำนมหน่อยๆนะครับเริ่มมีความแบบหน่อยๆเข้ามาหน่อยๆแล้วนะครับตอนนี้ก็อุณหภูมิขึ้นไปที่45และเราจะรอจนถึงอุณหภูมิที่ประมาณ65นะครับแล้วก็พอเวลาที่เราปั๊มฟองนมอะครับเราจะได้รู้ว่าการปั๊มเนี่ยมันมีพอหลังจากที่เราปั๊มแล้วเสร็จแล้วเนี่ยตัวอุณหภูมิของนมอะครับเขาจะดรอปลงเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องสูงขึ้นไปหน่อยจริงๆพอ65เรายกขึ้นเนี่ยอุณหภูมิเขาจะสูงขึ้นไปนิดๆแล้วก็เดี๋ยวพอเราปั๊มอุณหภูมิเขาจะดรอปลงเนื่องจากเขาสัมผัสกับอากาศนั่นเองนะครับตอนนี้ขึ้นมา60แล้วนะครับเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งนะครับเราก็จะได้เห็นไหมครับเร็วมากเพราะว่าเตาตัวนี้มีคุณสมบัติที่จะแบบทำให้หม้อพวกนี้ร้อนเร็วนะครับนี่ขนาดใช้อุณหภูมิแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเราอ่ะไม่ได้ใช้การเดือดเราใช้แค่อุณหภูมิของอุ่นๆเท่านั้นก็เลยทำให้เร็วนะครับอ่ะอันนี้ได้แล้วนะครับตัวนี้จับได้เพราะว่าความร้อนเขาจะอยู่แค่เฉพาะด้านล่างแล้วก็ตัวฟองนมเท่านั้นตัวนี้ก็บางคนบอกโอ้ยครูทำไมถึงเอามาไว้ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้สามารถจับได้นะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับครูจะใช้หม้อตัวนี้ในการทำงานเลยนะครับใช้หม้อตัวนี้แล้วก็ใช้วิธีการปั๊มแบบนี้ครับเนาะครูอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าการปั๊มจริงๆมันเป็นยังไงการปั๊มครับครูใส่ไปอย่างนี้นะครับนะนี่นะแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราจับตรงนี้ให้เรียบร้อยตัวนี้จะร้อนนะครับเพราะเดี๋ยวฟองนมก็จะขึ้นมาเนาะก็จับตัวนี้ครับสับไปเรื่อยๆไม่ต้องขึ้นสุดลงสุดนะครับพอเวลาเราเจอน้ำนมมันจะมีความหนืดเล็กๆแล้วก็สับแค่นี้ครับแค่นี้เลยพอสับก็ประมาณนี้เดี๋ยวอันนี้สับไปประมาณ10ครั้งนะครับเดี๋ยวกูจะขึ้นมาให้ดูเห็นไหมครับมีฟองนมแล้วนี่แค่10ครั้งนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากให้ฟองนมนุ่มเทคนิคอันนี้เป็นเทคนิคห้ามบอกใครแต่บอกแค่พวกเรานะเนาะอ่ะก็ถ้าเกิดอยากให้ฟองนมนุ่มเราก็ทำในลักษณะแบบเบาๆไปสัก 5-6 ครั้งแค่นั้นตัวฟองนมที่เป็นอากาศก็จะดีขึ้นนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็พอเวลายกขึ้นมาเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบนี้เนาะแล้วก็อันนี้แนะนำว่าสามจะเทก็ได้หรือไม่เทก็ได้แต่คุยจะเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเพราะว่าเราเป็นตัวกรองของอากาศที่อยู่ด้านล่างให้เขาขึ้นมาด้านบนนะครับตัวที่ไม่เป็นเพอร์เฟกต์เนาะแล้วก็จะไม่เทลงไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเทลงไปที่ตัวนี้นะครับตัวที่ของพิกเชอร์ตัวนี้เนาะมีหยดเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ได้แล้วนะครับช็อตเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับพอเราได้ช็อตแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการเทฟองนมนะครับหมุนให้เรียบร้อยนะครับหมุนเพื่อให้ฟองเขาสัมผัสกับอากาศนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเทได้เลยช็อตเราเตรียมไว้แล้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนทำให้ลูกค้าได้ทานนักเรียนก็รบกวนทำช็อตแล้วก็ตัวนมฟองนมไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะเขาได้เสร็จพร้อมกันแล้วก็รีบเทเพื่อช็อตตัวนี้จะได้สมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับโอเคมาแล้วก็หมุนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทำการสะบัดข้อมือครับเพื่อที่จะไล่ฟองตัวนี้ออกไปนะครับแล้วก็ทำการที่จะดูแล้วก็ยกแล้วก็สะบัดข้อมืออย่างนี้นะครับอันนี้คือลาเต้อาร์ตที่เป็นการทำแบบในลักษณะของบาร์แบบนี้นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องเอสเปรสโซแมชชีนก็ได้อันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆที่สามารถสร้างมูลค่าแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับก็ จริงๆเทคนิคง่ายๆแบบนี้สามารถก็จะบอกว่าเราสามารถทำกินเองที่บ้านเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นจากที่บ้านก็ได้เริ่มต้นจากการที่เราลองฝึกทำก่อนวันนี้ยังไม่ต้องขายก็ได้นักเรียนยังคงไม่ได้มีความมั่นใจที่จะไปทำให้คนอื่นได้ทานขนาดนั้นแต่ว่าเริ่มต้นจากการที่นักเรียนทำขายก่อนนะครับเอาทำทานเองก่อนพอตนเองทานแล้วรู้สึกดีแล้วชินกับรสชาติมือของเราแล้วเราลองให้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าปู่ย่าตายายเราลองได้ทานดูว่าโอเคไหมหลังจากที่ผ่านกระบวนการพวกนี้เสร็จแล้วเราก็ถึงกระบวนการที่จะบินออกสู่โลกว่างในการที่เราเริ่มขายจากโลกออนไลน์ก่อนก็ได้ครับหรือว่าการเปิดหน้าร้านเป็นโกสต์คาเฟ่หรือว่าเป็นบาร์ที่แบบในลักษณะของว่างแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์1คันมีลัง1ลังก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นอันนี้เทคนิคง่ายๆที่ทุกคนทำได้ครับสำหรับ EP นี้เราก็จะอยู่กันเราก็จะจบเพียงเท่านี้ก็ยังคงต้องได้เทคนิคดีๆจากครูอุ้ยไปนะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะสามารถกลับไปแล้วไปพัฒนาทักษะและได้มีอาชีพมีงานในอนาคตแล้วก็สร้างเม็ดเงินให้กับครอบครัวในการเลี้ยงดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับครูอุ้ยขอบคุณมากที่ติดตามแล้วก็ไว้เจอกัน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนัก

0: จุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้ารวมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูง การหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโพเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันนั้นอันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะทั้งที่กำลังรับชมอยู่ที่บ้านแล้วก็ที่กำลังเรียนกับครูอยู่ในขณะนี้นะคะเช่นเคยเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับคุณครูสุวรรณาบุญเมืองนะคะครูวิทยาศาสตร์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะคะในวันนี้เราก็ยังจะคงเรียนและนำเขาเรียกว่าความรู้ความเข้าใจจากเนื้อหาบทแรกนะคะมาใช้ต่อเนื่องในเนื้อหาบทนี้นะคะเนื้อหาบทแรกเราเรียนอะไรไปคะในสองตอนแรกอะค่ะนักเรียนเรียนอะไรไปนักเรียนเรียนเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมนะคะนักเรียนเกี่ยวเรียนในเรื่องของการใช้ทักษะการสังเกตการจำแนกประเภทการคำนวณใช่ไหมคะแล้วก็มีทั้งหมดกี่ทักษะยังจำได้ไหมคะ13ทักษะนะคะมีทั้งทักษะพื้นฐานทั่วไป8ทักษะแล้วก็ทักษะขั้นสูงอีก5ทักษะนะคะซึ่งถามว่าตัวนั้นน่ะพอเอามาเข้าสู่ชีวิตประจำวันจริงๆมันก็อยู่ในกระบวนการการดำรงชีวิตของเราถูกไหมทีนี้อีกหัวเรื่องนึงที่จะไปเกี่ยวข้องกับตัวนั้นก็คือเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้เราจะเรียนอะไรกันค่ะในส่วนแรกก็คือตัวเดิมนะคะวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตัวนี้เป็นหลักสูตรพุทธศักราช2562ของระดับปวช.นะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนเป็นหน่วยที่2ก็คือเรื่องของโครงงานวิทยาศาสตร์นักเรียนรู้จักโครงงานวิทยาศาสตร์ไหมคะครูว่าหลายคนเคยทำโครงงานวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะตอนประถมป.6 น่าจะปลายป.6 นะคะแล้วมัธยมศึกษาปีที่3นะก็จะโดนเรียนวิทยาศาสตร์แล้วให้รวมกลุ่มทำโครงงานใช่ไหมคะมีใครเคยทำโครงงานประเภทไหนจำประเภทของโครงงานได้ไหมจำได้หรือเปล่าไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีการทบทวนเรียนกันในเนื้อหาบทนี้ด้วยมาดูตัวนี้นะคะเนื้อหาที่ครูจะเรียนนะคะในวันนี้ก็จะประกอบด้วยส่วนของโครงงานวิทยาศาสตร์ก็คือเรื่องของความหมายความสำคัญอะไรต่างๆนะคะในแยกย่อยเป็น 1.1 ก็คือความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ 1.2 ก็คือความสำคัญและคุณค่าของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะ 1.3 ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ 1.4 การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 1.5 การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ1ก็คือนักเรียนอธิบายความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ได้อธิบายลักษณะสำคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทต่างๆได้เขียนเข้าโครงงานวิทยาศาสตร์ตามหัวข้อที่กำหนดได้ครบถ้วนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยรายงานหรือด้วยวาจาได้อย่างเหมาะสมและก็ตระหนักเห็นความสำคัญและคุณค่าของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในส่วนของโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะนักเรียนคิดว่าถ้าเอากันจริงๆนักเรียนดูในสิ่งที่นักเรียนเคยทำหรือโครงงานวิทยาศาสตร์ทั่วๆไปที่นักเรียนเคยศึกษานักเรียนคิดว่าโครงงานวิทยาศาสตร์มีประโยชน์ไหมมีนะคะโครงงานวิทยาศาสตร์มีประโยชน์หลายๆเรื่องเนี่ยการที่เขาจะเอาโครงงานวิทยาศาสตร์มาทำเนี่ยเขาดูจากอะไรทราบไหมคะนะคะดูจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะคะเบื้องต้นเนี่ยเอาใกล้ตัวไว้ก่อนใช่ไหมใช่เวลานักเรียนทำนักเรียนมองใกล้ตัวหรือมองไกลตัวล่ะต้องใกล้ตัวก่อนใช่ไหมคะอะไรที่มันเป็นปัญหากับการกระทำหรือการดำรงชีวิตของเราในปัจจุบันเราก็มักจะมองเห็นในส่วนนั้นที่เป็นปัญหาแล้วจับมันมาทำไงคะตั้งเป็นรายการเป็นประเด็นที่เราอยากศึกษาใช่ไหมเพราะฉะนั้นการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยทำแล้วจะต้องมีประโยชน์นะคะจะถามว่าทำแล้วเราต้องทำในสิ่งที่เราถนัดและทำได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพโครงงานวิทยาศาสตร์ที่รุ่นพี่ของเรา

การทางวิทยาศาสตร์มาจัดทำเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ได้สำเร็จนะคะออกมาเป็นชิ้นเป็นอันมีประโยชน์ด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างโครงงานของรุ่นพี่อันนี้ก็จะเป็นของปี2562ล่าสุดเลยนะคะ2ภาพนี้ล่าสุดเลย62นะคะเป็นซอสพริกมะละกอเสริมควินัวกับเจลขัดผิวระเบิดขี้ไข่จากสารสกัดสับปะรดและมะละกอนะคะได้เข้าภาคแล้วก็ส่วนเจลขัดผิวนี้ได้เข้าระดับชาตินะคะมาดูในส่วนของความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์กันเพราะมันเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีนะคะต้องเป็นเกี่ยวกิจกรรมอยู่แล้วนะเพราะว่าเราต้องเป็นไงคะลงมือปฏิบัตินะนักเรียนเป็นผู้เริ่มนักเรียนคิดเรียกว่านักเรียนเป็นผู้ริเริ่มนักเรียนทำเองค้นคว้าเองปฏิบัติเองนะคะโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์แสดงว่าต้องมีขั้นตอน5ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะระบุปัญหาตั้งสมมติฐานทดลองรวบรวมข้อมูลและสรุปผลยังต้องใช้อยู่นะคะนักเรียนวางแผนการทดลองรวบรวมประดิษฐ์ชิ้นงานหรือสร้างชิ้นงานแปลผลสรุปผลและก็นำเสนอผลงานด้วยตัวเองนะคะแต่ถามว่าถ้าเราทำแล้วไม่เข้าใจใครจะเป็นผู้ช่วยเราล่ะคุณครูหรือคนที่มีความถนัดหรือชำนาญการในด้านนั้นอาจจะเป็นคนในชุมชนที่เขาเก่งอยู่ในส่วนนั้นๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคุณครูผู้สอนเสมอไปเพราะว่าบางเรื่องที่นักเรียนทำเนี่ยมันอาจจะไม่อยู่ในความชำนาญการของครูผู้สอนของนักเรียนก็ได้เพราะชุมชนจึงเป็นแหล่งสำคัญอีกที่หนึ่งที่นักเรียนจะไปค้นคว้าความรู้และอาศัยบุคคลในชุมชนที่มีความชำนาญการเข้ามาช่วยได้นะคะทำเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้บางคนทำเดียวชอบอิสระฉันชอบคิดเองบางทีเราทำแล้วรู้สึกว่าความสนใจกับสมาชิกเนี่ยเป็นไงคะไม่ตรงกันก็แยกมาทำเดี่ยวก็ได้หรือถ้าสนใจในเรื่องเดียวกันหลายๆคนเป็นไงคะก็มาทำร่วมกันก็ได้เพราะฉะนั้นทำเป็นกลุ่มหรือทำคนเดียวก็ได้นะคะกระทำในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได้ในเวลาเรียนก็อาจจะเป็นเวลาที่คุณครูสอนแล้วให้เวลานักเรียนในการปฏิบัติหรือทำกิจกรรมใช่ไหมแต่ถ้านอกเวลานอกเวลาไหนล่ะตอนเย็นหลังจากกลับจากโรงเรียนมีเวลาว่างทำได้เสาร์อาทิตย์ทำได้ไหมทำได้นะคะบางคนก็มีความขยันหน่อยก็ทำเสร็จได้อย่างรวดเร็วนะคะใช้เวลาว่างทำนะหรือบางคนถ้าอาจจะมีความวางแผนพิถีพิถันหน่อยก็อาจจะช้านิดนึงแต่มีความละเอียดรอบคอบเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทำตอนไหนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นโอกาสที่นักเรียนจะได้ทำในเรื่องของโครงงานเนี่ยได้ง่ายขึ้นหรือเอื้อต่อการทำมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นประโยคของครูเองนะคะที่ครูคิดเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์มาดูสร้างสรรค์ตามความสร้างสรรค์ตามความสนใจไม่ไกลตัวตรงความถนัดมีประโยชน์และทำได้ตรงกับนิยามความหมายภาพรวมเมื่อกี้ไหมคะแต่ครูตัดมาเป็นข้อความสั้นนะคะสร้างสรรค์ตามความสนใจหมายความว่านักเรียนสนใจอะไรชอบอะไรนักเรียนคิดในส่วนนั้นนะคะไม่ไกลตัวก็คือมองในสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราตรงความถนัดก็คือต้องอยู่ในความสามารถของเราด้วยนะคะมีประโยชน์สร้างแล้วต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ใช่สร้างเพื่ ความชอบส่วนตัวแล้วไม่ได้ใช้ทำอะไรเลยแบบนี้ก็ไม่จัดเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์และทำได้ในที่นี้ก็คือไม่ไกลเกินความสามารถนะคะเราสามารถที่จะทำได้ด้วยตัวของเราเองนะอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะหลักการสั้นๆ นะคะคิดในเรื่องของโครงงานวิทยาศาสตร์มาดูหัวข้อต่อไปก็คือความสำคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์นักเรียนทราบว่ามันมีความสำคัญแต่ว่ารายละเอียดความสำคัญมีอะไรบ้างล่ะสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กล่าวถึงคุณประโยชน์ของโครงงานวิทยาศาสตร์ไว้ดังนี้นะคะ 1. สามารถที่จะสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาค้นคว้าความรู้ต่างๆด้วยตนเองถ้านักเรียนไปทำโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งที่นักเรียนต้องทำคือนักเรียนต้องค้นคว้าด้วยตัวเองใช่ไหมนักเรียนต้องรับผิดชอบที่จะไปศึกษาสิ่งเหล่านั้นเองเพราะฉะนั้นเป็นการสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบได้

0: คะ
1: เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสวงหาความสามารถตามศักยภาพนะคะเปิดโอกาสได้นักเรียนศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้เรื่องที่ตนเองสนใจได้ลึกซึ้งนอกจากการเรียนรู้ในหลักสูตรปกติคำว่าลึกซึ้งก็คือเจาะลึกเข้าไปในเรื่องที่นักเรียนสนใจจริงๆนะคะค้นคว้าเอาหลักการเอาทฤษฎีเอาเหตุผลแล้วก็มาทำการทดลองจนกระทั่งมันปรากฏผลนะคะเรียกว่าลึกซึ้งทำให้นักเรียนเนี่ยมีความสามารถพิเศษโดยมีโอกาสแสดงความสามารถของตนเองได้ด้วยบางคนเนี่ยมีความสามารถอยู่กับตัวกล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงออกกล้านำเสนอแต่ไม่มีเขาเรียกว่าโอกาสมันหายไปโครงงานวิทยาศาสตร์จึงเป็นโอกาสหนึ่งที่นักเรียนจะได้แสดงความสามารถตรงนั้นนะคะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็มีความสนใจในการที่จะประกอบอาชีพทางวิทยาศาสตร์ได้ด้วยบางทีการทำโครงงานวิทยาศาสตร์อาจจะทำให้นักเรียนค้นพบตัวตนที่แท้จริงใช่ไหมคะอุ้ยเราชอบอย่างนี้ทดลองอย่างนี้ได้ผลแล้วรู้สึกภูมิใจภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นอาจจะก่อให้เกิดนักวิทยาศาสตร์ใหม่ๆหน้าใหม่ขึ้นมาเพิ่มเติมก็ได้นะคะช่วยให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในทางที่สร้างสรรค์แน่นอนนะคะดีกว่าเป็นไงดีกว่าไปนั่งเล่นเกมอย่างเดียวใช่ไหมดีกว่าไปมั่วสุมในเรื่องที่เป็นอบายมุขยาเสพติดเพราะนั้นเอาเวลามาทำอะไรคะโครงงานซึ่งเป็นประโยชน์มากกว่านะคะต่อไปค่ะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนหรือระหว่างนักเรียนด้วยกันก็ได้นะคะแล้วก็การที่เราทำโครงงานก็จะทำให้เราเนี่ยได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นโหยรู้สึกดีจังเลยมีเพื่อนมาช่วยรู้สึกดีจังเลยครูให้ความคำแนะนำแบบนี้ก็เรียกว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นนะคะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนได้ด้วยโรงเรียนกับชุมชนสถานศึกษากับชุมชนนะคะกับวัดกับสถานที่ใกล้เคียงนะคะอย่างเนี้ยก็จะทำให้การกระทำโครงงานเนี่ยก็ไปกระตุ้นในหน่วยงานหรือในชุมชนได้อีกส่วนหนึ่งนะคะเกิดความร่วมมือช่วยเหลือกับเด็กนะคะอย่างนี้ก็จะทำให้เกิดความใกล้ชิดในชุมชนได้ด้วยต่อไปมาดูในส่วนของประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะอ้างอิงเช่นเดิมนะคะอ้างอิงในส่วนของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบ่งโครงงานวิทยาศาสตร์ออกเป็น4ประเภทจำได้ไหมมีอะไรบ้างจำได้ไหมคะมีจำได้ว่าต้องมีการสำรวจใช่ไหมคะมีการสำรวจแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีการทดลองเหมือนที่คิดเลยใช่ไหมนะคะ3เป็นโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ตัวสุดท้ายคือโครงงานประเภทอะไรนะคะประเภททฤษฎีถูกต้องนะคะตัวนี้ก็จะเป็น4ประเภทของโครงงานนะคะซึ่งเราจะเหมาะสมกับการทำโครงงานประเภทไหนนักเรียนลองดู4ประเภทนี้ก่อนสำรวจทดลองสิ่งประดิษฐ์ทฤษฎีนักเรียนคิดว่านักเรียนเหมาะกับโครงงานประเภทไหนบางคนบอกว่าอยากทำการทดลองใช่ไหมชอบการทดลองมีคนอยากทำการสำรวจทุกคนอยากทำหมดเลยทั้ง4ประเภทได้ไหมได้แต่ครูแนะนำว่าในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอย่างที่ครูบอกค่ะไม่ไกลตัวและทำได้สองประโยคนี้ก็สำคัญทำได้ก็คืออยู่ในขอบเขตความสามารถของเราเพราะฉะนั้นโครงงานบางประเภทยังไม่เหมาะกับวัยของเราอย่างเช่นครูบอกว่าการสำรวจเนี่ยนักเรียนทำได้แต่ถ้ามันต้องใช้ระยะเวลาเยอะๆไปในการไปเก็บข้อมูลต้องไปออกสถานที่จริงนักเรียนมีเวลามากพอไหมถ้านักเรียนมีเวลาไม่มากพอโครงงานประเภทนี้นักเรียนต้องตัดออกไปก่อนใช่ไหมคะโครงงานประเภทการทดลองการทดลองเนี่ยทำอยู่ที่บ้านได้ไหมได้เพราะฉะนั้นการทดลองเนี่ยนักเรียนสามารถเลือกทำได้นะคะมีขั้นมีตอนฝึกทักษะนักเรียนได้และทำในส่วนที่เราอยู่ในอาณาบริเวณของเราได้โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ทำได้ไหมทำได้นะคะตอนนี้ก็เหมาะกับวัยของนักเรียนนะคะสร้างสรรค์สิ่งนั้นสิ่งนี้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันโครงงานประเภททฤษฎีเหมาะไหมคะโอ้ตัวนี้ไกลตัวนักเรียนเลยเพราะอะไร พราะคนที่จะสร้างโครงงานประเภททฤษฎีได้จะต้องมีความรู้ในด้านนั้นๆโดยเฉพาะและค่อนข้างจะอยู่ในระดับชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญ นะถึงจะมาทำในเรื่องของโครงงานประเภททฤษฎีได้เพราะว่าต้องอาศัยหลักการทฤษฎีและความรู้ความเข้าใจต้องอาศัยระยะเวลาในการศึกษาเยอะมากเลยข้อมูลที่ต้องเอามาประกอบนะคะเพราะตัวเนี้ยยังไม่เหมาะกับนักเรียนระดับด็อกเตอร์นิยมทำในเชิงประเภททฤษฎีนะคะมาดูในส่วนของแต่ละโครงงานแต่ละประเภทนิดหนึ่งนะคะศึกษารบโครงงานประเภทการสำรวจจะมีขั้นตอนหรือลักษณะของโครงงานดังนี้นะคะตัวแรกเราบอกว่าเป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเราจะต้องมีการลงไปสำรวจภาคสนามส่วนหนึ่งและก็อาจจะมีการจำลองในห้องปฏิบัติการด้วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นขั้นตอนแรกของการที่ลงไปภาคสนามก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลมาใช่ไหมคะเก็บเสร็จเราจะได้อะไรเราก็ได้ข้อมูลแล้วเราต้องนำมาทำเป็นไงคะจัดกระทำสมัยจัดกระทำเรียงลำดับคิดค่าอะไรต่างๆที่มันสอดคล้องหรือเอามาบรรยงบรรยายอะไรก็แล้วแต่ที่เรียกว่าจัดกระทำข้อมูลที่เราเคยเรียนในเรื่องทักษะเหล่านั้นนะคะเอามาใช้ทำในประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสำรวจด้วยเสร็จแล้วเราก็ได้ข้อมูลที่สวยงามนะเหมาะกับการนำเสนอเราก็นำไปเสนอข้อมูลได้โครงงานประเภทนี้จะไม่มีการกำหนดตัวแปรนะคะแล้วก็ไม่มีการควบคุมตัวแปรด้วยนะคะตัวอย่างลักษณะของการสำรวจก็เช่นการสำรวจมลพิษของอากาศในแหล่งต่างๆอันนี้เป็นภาพกว้างๆนะคะถ้านักเรียนทำจริงนักเรียนจะต้องระบุอาณาบริเวณที่แคบลงนะคะอย่างเช่นสำรวจมลพิษของอากาศในเขตอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะสำรวจในวงแคบลงนะคะถ้าในแหล่งต่างๆเนี่ยไม่ระบุอาณาเขตจะกว้างเกินไปเพราะฉะนั้นจะทำให้เราทำการศึกษายากนะคะอันนี้ครูให้แบบกว้างๆถ้าทำจริงต้องระบุขอบเขตด้วยศึกษาพฤติกรรมของสัตว์อันนี้ก็ต้องระบุชนิดของสัตว์ลงไปนะคะศึกษาวงจรชีวิตของสัตว์ก็เช่นเดียวกันศึกษาลักษณะของอากาศในท้องถิ่นระบุขอบเขตบริเวณท้องถิ่นนั้นสำรวจปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนระบุไปเลยปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนตรงไหนนะคะต่อไปเป็นโครงงานประเภทที่2ก็คือโครงงานประเภทการทดลองครูบอกว่าเป็นการออกแบบการทดลองซึ่งตัวนี้จะไปเกี่ยวข้องกับตัวแปรต้นตัวแปรตามแล้วก็ตัวแปรอะไรคะควบคุมซึ่งนักเรียนเรียนเรื่องทักษะการกำหนดตัวแปรไปแล้วใช่ไหมคะเพราะนักเรียนก็เอามาบูรณาการใช้ในโครงงานประเภทการทดลองนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะกำหนดหัวข้อปัญหาที่เราสนใจจะทำก่อนจากนั้นเราก็ตั้งสมมติฐานคาดคะเนคำตอบของปัญหาไว้นะคะ1 2 3ก็ได้แต่ต้องทำการพิสูจน์เพื่อให้รู้ว่าสมมติฐานนั้นจริงหรือไม่จริงทุกสมมติฐานที่เราตั้งไว้นะคะยิ่งเยอะก็ต้องยิ่งทำการทดลองเยอะนะคะขั้นต่อไปจากการตั้งสมมติฐานก็คือการออกแบบและทำการทดลองนะคะดำเนินการทดลองเมื่อดำเนินการทดลองเราจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลใช่ไหมมีการวัดค่าได้ข้อมูลตัวเลขนู่นนี่นั่นนะคะเราเรียกว่าได้ข้อมูลมาเราก็เอาข้อมูลมาจัดกระทำเหมือนกันเสร็จแล้วเราก็แปลผลและสรุปผลนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการดำเนินงานโครงงานประเภทการทดลองนะคะตัวอย่างเช่นการศึกษาการตัดใบข้าวโพดที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตอันนี้ทบทวนตัวแปรกันนิดหนึ่งนะคะจากประโยคนี้อันไหนคือตัวแปรต้นอันไหนคือตัวแปรตามทบทวนใครตอบได้ตอบมาเลยเสียงดังๆส่งผ่านไลน์มาเลยอะไรคะตัวแปรต้นเป็นเหตุเหตุคืออะไรสาเหตุก็คือการตัดใบข้าวโพดใช่ไหมคะมีผลต่ออะไรนะคะมีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตการเจริญเติบโตและผลผลิตเนี่ยนักเรียนอาจจะต้องไปตั้งค่าว่าเราจะวัดอะไรมันบ้างเพิ่มเติมในกระบวนการทดลองด้วยนะคะการทำยากันยุงจากใบพืชท้องถิ่นชื่อสั้นๆเป็นโครงงานประเภทการทดลองเหมือนกันนะคะเป็นไงคะตัวที่เป็นตัวแปรต้นคือใบพืชท้องถิ่นไปกำหนดอีกนิดนึงให้แคบว่าเราจะใช้ใบอะไรนะคะในนิยามเชิงปฏิบัติการก็ได้

ผลของมันก็คือยากันยุงซึ่งจริงๆแล้วยากันยุงเนี่ยตัวนี้จากประโยคนี้ครูขีดได้แค่นี้แต่มันต้องไปพิสูจน์อะไรคะประสิทธิภาพของยากันยุงใช่ไหมคะต้องไปเขียนให้เต็มในรายละเอียดเพราะว่าการตั้งชื่อโครงงานเนี่ยถ้าตั้งตามหลักการจริงๆจะต้องมีตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่แบบว่าเต็มรูปแบบอยู่ในนั้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะตั้งแบบเต็มรูปแบบบ้างไม่เต็มรูปแบบบ้างนะคะแต่ก็ยังคงเห็นเขาโครงของเหตุและผลอยู่ในนั้นนะคะศึกษาวิธีการบังคับผลแตงโมให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมตัวแปรต้นค่ะวิธีการบังคับผลของมันก็คือการเป็นรูปสี่เหลี่ยมของผลแตงโมซึ่งดูยังไงก็ต้องไปวัดรูปแบบนะคะไปสร้างเครื่องมือขึ้นมาการป้องกันการเป็นหนอนของปลาเค็มโดยใช้สารสกัดพืชที่มีรสขมอุ๊ยนักเรียนพอนักเรียนอ่านปุ๊บนักเรียนว่าโอ้เนี่ยเพิ่งเคยเห็นว่ามีการทำโครงงานแบบนี้ได้ด้วยใช่ไหมอาจจะเป็นแนวคิดให้หลายๆชื่อใช่ไหมอาจจะเป็นแนวคิดให้นักเรียนไปกระตุ้นต่อมสนใจของนักเรียนแล้วอาจจะเป็นแนวให้นักเรียนไปศึกษาได้ด้วยเพิ่มเติมนะคะเหตุของมันก็คือสารสกัดพืชที่มีรสกบโทษค่ะสารสกัดของพืชที่มีรสขมนะคะแล้วก็ผลหรือตัวแปรตามก็คือการที่จะไปช่วยป้องกันการเป็นหนอนของปลาเค็มศึกษาชนิดของน้ำที่เหมาะสมกับการปลูกแตงกวานะคะชนิดของน้ำเป็นเหตุผลการปลูกแตงกวาการเจริญเติบโตอะไรต่างๆเป็นผลนะคะอีกอันหนึ่งศึกษาน้ำหมักจากใบน้อยหนาที่มีผลต่อการกำจัดเหาเรื่องนี้ห้ามทำแล้วนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะมีอยู่เกลื่อนไปหมดเลยมีคนทำเยอะแยะมากมายตอนนี้มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับใบน้อยหนาถึงนักเรียนสนใจนักเรียนจะต้องอาจจะใช้เขาเรียกว่าพัฒนารูปแบบอีกนิดนึงอาจจะใช้ใบอย่างอื่นที่ยังไม่เคยมีใครสาลองดูได้นะคะเหตุก็คือน้ำหมักจากใบน้อยหนาส่วนผลก็คือการกำจัดเหานะคะโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ค่ะบอกว่าคล้ายๆกับโครงงานประเภทการทดลองนะคะมีการกำหนดตัวแปรต้นตัวแปรตามเหมือนกันแต่มันออกมาเป็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะคะเป็นเครื่องใช่ไหมคะเราเรียกว่าสิ่งประดิษฐ์ขั้นตอนก็คล้ายกันมากเลยนะคะกำหนดและกำหนดปัญหาแต่ว่าปัญหาเนี้ยเป็นที่มาของการสร้างเครื่องมือเครื่องใช้หรือเครื่องอำนวยความสะดวกนะคะมีการตั้งสมมติฐานเหมือนกันนะคะมีการออกแบบการทดลองแล้วก็ดำเนินการทดลองซึ่งตัวนี้จะเป็นการสร้างชิ้นงานนะคะไม่ใช่ขั้นตอนทดลองนะคะเมื่อเราสร้างชิ้นงานเสร็จนะคะเราจะเอาชิ้นงานไปทดลองใช้งานอีกทีนึงแล้วเราก็จะได้ข้อมูลการใช้งานนะคะจากนั้นเราเอาข้อมูลเหล่านั้นมาแปลผลและสรุปผลถึงรูปแบบการสร้างและวิธีการใช้งานหรือประสิทธิภาพของชิ้นงานที่เราสร้างขึ้นนะคะตัวอย่างเช่นเครื่องร่อนแป้งอุปกรณ์เตือนน้ำล้นอุปกรณ์เช็ดกระจกพลังงานแม่เหล็กอย่างนี้เครื่องโรยปุ๋ยในนาข้าวเคยทำเรื่องอะไรไปบ้างแล้วคะเครื่องคัดผลมะนาวอันนี้เป็นชื่อของวิทยาลัยการชื่อวังไกลกังวลก็เคยทำอยู่นะคะเครื่องตีใยสับปะรดนะอันนี้แผนกช่างเชื่อมก็เคยทำนะคะเครื่องให้อาหารปลาอันนี้เด็กที่ทำโครงงานกับครูที่เรียนวิทยาศาสตร์ก็นำไปบูรณาการอยู่หลายเรื่องนะคะแล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายที่เป็นโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ใช่ไหมอันนี้ครูก็ไปดูมาจากเว็บไซต์ที่การประกวดสิ่งประดิษฐ์ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลและวังไกลกังวล2ขึ้นไว้เอาเป็นของเราไม่ก่อนนะมาโชว์ให้นักเรียนดูนะตัวแรกนี่เป็นสิ่งประดิษฐ์เหมือนกันเพราะว่าในเรื่องของสิ่งประดิษฐ์เนี่ยมีการแยกประเภทเพราะฉะนั้นตัวที่ไม่ใช่เป็นเครื่องมือเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งประดิษฐ์อีกประเภทหนึ่งนะคะโครงงานวิทยาศาสตร์กับสิ่งประดิษฐ์เนี่ยมันคล้ายๆกันถ้ารูปแรกตัวนี้จะเป็นน้ำสมุนไพรน้ำมันสมุนไพรถ้าเป็นตัวแบบนี้ในโครงงานวิทยาศาสตร์ก็จะจัดเป็นเชิงการทดลองแต่ถ้าเข้าไปสู่สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เขาจะมีประเภทรองรับเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนสนใจที่ทำโครงงานเนี่ยนักเรียนมีเขาเรียกว่ามีช่องทางที่จะนำเสนอผลงานของนักเรียนที่ดีๆเนี่ยให้กับคนข้างนอกเนี่ยได้รู้จักได้หลากหลายทางนะคะทั้งการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ทั้งการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่หรือการนำเสนอผลงานในรูปแบบของงานวิจัยพวกนี้ได้หมดเลยนะคะอันนี้เป็นตู้นึ่งอเนกประสงค์เครื่องห่อกุ้ยช่ายอันนี้ก็ทำโดยวิทยาลัยเราทั้งนั้นเลยนะคะเครื่องถอดดัมเบลเนี่ยนะคะมาดูโครงงานประเภท

่4โครงงานประเภททฤษฎีนะคะอาจจะใช้วิธีการนำทฤษฎีเก่ามาศึกษาแล้วเจอข้อมูลใหม่ๆเราเรียกว่าเกิดการล้มล้างทฤษฎีเก่าก็ได้ทฤษฎีเนี่ยไม่ได้ตายตัวถ้ามีเขาเรียกว่ามีข้อมูลมากลบทับหรือปิดทับได้แล้วเป็นผลที่แท้จริงมากกว่าเราก็สามารถล้มล้างทฤษฎีเก่าได้นะคะหรือไม่ล้มล้างก็แสดงเป็นทฤษฎีแนวใหม่เลยก็ได้ศึกษาแล้วค้นพบสิ่งใหม่ๆนะคะเสร็จแล้วก็มีการเสนอหลักการทฤษฎีตัวนี้ออกไปในรูปแบบของสูตรสมการคำอธิบายนะคะถ้าเมื่อไหร่ไปถึงกฎเนี่ยเขาเรียกว่าตายตัวเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ไปถึงกฎเนี่ยก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และแสดงว่าเป็นที่ยอมรับและไม่สามารถล้มล้างได้นะแต่ถ้ายังเป็นทฤษฎีเนี่ยล้มล้างได้เสมอถ้าเจอข้อมูลที่เป็นจริงเพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นการอธิบายอวกาศแนวใหม่ทฤษฎีของจำเนินเฉพาะกำเนิดโลกอธิบายการเกิดระบบสุริยะนักเรียนดูว่าไกลตัวนักเรียนไหมคะไกลนะคะค่อนข้างไกลกับเขาเรียกว่าความรู้ในระดับของเราคลื่นการเดินของกิ้งกืออย่างเนี้ยโหต้องใช้เวลาเยอะต้องใช้ความรู้จริงๆต้องไปนั่งไล่นักเรียนก็จะไม่เหมาะกับตัวนี้เพราะเว้นไปเลยไม่ต้องเลือกทำในแนวของทฤษฎีนะคะทีนี้จะมาดูขั้นตอนของการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์กันในกระบวนการหรือขั้นตอนเราจะแบ่งออกเป็น6ขั้นตอนด้วยกันนะคะ1ก็คือสำรวจปัญหาที่เราจะทำโครงงานหรือคิดเรื่องที่เราจะทำนะคะตัวนี้จะต้องไปรวมกลุ่มถ้าทำเป็นกลุ่มนะคะเอาเรื่องที่สนใจตรงกันให้เยอะที่สุดนะคะแล้วก็มาร่วมมือกันทำจากนั้นพอได้เรื่องที่จะทำเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่มาจากปัญหานะคะนักเรียนปัญหาของเราคืออะไรเราเอาปัญหาตัวนั้นมาเป็นแนวโค้ดของเรื่องเราบอกว่าปัญหาคือหุ้ยฤดูฝนยุงเยอะทำให้ยุงกัดและเป็นโรคได้ง่ายใช่ไหมไข้เลือดออกระบาดอย่างเนี้ยเป็นปัญหาไหมเป็นเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนสนใจจะทำในเรื่องของการป้องกันไม่ให้ยุงกัดไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออกแบบเนี้ยเราก็เอาปัญหาที่ความสนใจเนี่ยมาคิดว่าจะเอาอะไรมาทำได้บ้างใช่ไหมโดยอะไรก็ไปศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องไงบทที่2ตัวนี้นะคะเป็นข้อมูลชุมชนเป็นข้อมูลความรู้ภูมิปัญญาเป็นข้อมูลงานวิจัยอะไรพวกนี้ใช้ได้หมดนะคะจากนั้นก็มาทำเค้าโครงย่อของโครงงานซึ่งเดี๋ยวครูจะมีรูปแบบของเค้าโครงย่อให้ด้วยนะคะอธิบายในหัวข้อของการจัดทำเค้าโครงย่อให้นะคะทำข้อโครงย่อก็เพื่อที่จะเหมือนกับเป็นการวางแผนคร่าวๆว่าเราจะมีวิธีการดำเนินการอะไรอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะ4ก็ลงมือทำโครงงานนะคะ5มีการเขียนรายงานอธิบายในส่วนของการเขียนรายงานให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วก็6ก็คือการแสดงผลงานนะคะอันนี้ก็รูปแบบของการแสดงผลงานเนาะให้ดูเป็นรูปก็เหมือนเดิมนะคะโครงงานที่พี่ๆเขาได้ทำเอาไว้นะคะอันนี้ก็ไปจัดแสดงในการประกวดนะคะมาดูในส่วนของเค้าโครงงานองค์ประกอบของเค้าโครงงานนะคะ1ก็คือชื่อของโครงงาน2ชื่อผู้จัดทำใครบ้าง1 2 3ใส่มาเลยนะคะไม่ควรจะเยอะเกินไปเพราะเยอะเกินไปการแบ่งหน้าที่ก็อาจจะไม่ทั่วถึงใช่ไหมเพราะ3-5คนกำลังดีนะคะในระดับนักเรียน3ก็คือชื่อของครูที่ปรึกษาหรือผู้ชำนาญการหรือผู้เชี่ยวชาญที่นักเรียนให้เป็นที่ปรึกษานะคะ4ที่มาและความสำคัญตัวนี้ก็คืออย่างที่ครูบอกเอาอะไรมาเขียนล่ะเอาปัญหานะคะขึ้นต้นด้วยปัญหาแล้วจากปัญหาก็นำไปสู่ว่าเราจะไปพัฒนาหรือคิดสร้างอะไรเพื่อจะไปแก้ปัญหาตัวนั้นเรียกว่าเขียนที่มานะคะอันนี้คุณก็เขียนเป็นลิสต์หัวข้อสั้นๆเหตุใดจึงทำโครงงานนี้โครงงานนี้มีความสำคัญอย่างไรนะคะเอ่ยปัญหาเอ่ยความสำคัญมีหลักการทฤษฎีอะไรที่เกี่ยวข้องเอามาเขียนไว้ในที่มาและความสำคัญได้นะคะแล้วก็พัฒนาเพิ่มเติมถ้าเราเอาโครงงานเก่ามาทำใหม่เราพัฒนาเพิ่มเติมอะไรต้องเขียนอยู่ในที่มาตัวนี้นะคะลำดับต่อไปก็คือจุดมุ่งหมายของการศึกษาอันนี้ก็อยู่ในเค้าโครงย่อของโครงงานนะคะสมมติฐานถ้ามีเพราะว่าโครงงานบางตัวที่นักเรียนทำเช่นโครงงานประเภทการสำรวจไม่มีสมมติฐานใช่ไหมคะ
วิธีการดำเนินการเป็นขั้นตอนนะคะตัวนี้ก็จะมีขั้นตอนของการเตรียมวัสดุรายการวัสดุ1 2 3 4คร่าวๆไว้ในนั้นนะคะการศึกษาค้นคว้าขั้นตอน1 2 3นะคะแผนการปฏิบัติงานกำหนดระยะเวลานะคะช่วงนี้ทำอะไรช่วงนี้ทำอะไรเรียกว่าแผนการปฏิบัติงานค่ะผลที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงงานถ้าดูให้ดีๆหัวข้อพวกนี้ค่อนข้างจะครอบคลุมนะคะในเอกสารที่เราจะทำโครงงานทำรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยเช่นกันนะคะเพราะถ้าเราทำเขาโครงย่อเสร็จเนี่ยเราก็จะได้แนวทางในการจัดทำโครงรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ด้วยนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือเอกสารอ้างอิงซึ่งอาจจะไปอยู่ในบรรณานุกรมของรายงานได้ด้วยนะคะมาดูเกี่ยวเนื่องกันก็คือการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะอันนี้เป็นภาพตัวอย่างซึ่งอันนี้ตัวเล็กเนาะคุณจะบอกว่าภาพแรกก็คือปกใช่ไหมคะองค์ประกอบของมันก็จะต้องมีปกนอกปกในมีตัวเอกสารข้างในซึ่งประกอบด้วยบทคัดย่อกิจกรรมประกาศอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็นส่วนตอนต้นของรายงานนะคะส่วนตอนต้นประกอบด้วยปกนอกปกในนะคะมีนักเรียนสงสัยว่าอาจารย์ปกนอกปกในต่างกันยังไงปกนอกเนี่ยก็จะเป็นถ้าหลักการทั่วไปที่เป็นรูปแบบที่พี่ๆทำไว้แล้วก็ไปประกวดนะคะปกนอกก็จะเป็นชื่อของโครงงานชื่อของผู้จัดทำนะคะอาจจะใส่ปีการศึกษาแล้วก็ชื่อสถานศึกษาเรานะคะส่วนปกในก็จะมีเพิ่มเติมในส่วนของมีชื่อโครงงานชื่อผู้จัดทำแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือชื่อของคุณครูที่ปรึกษาเพราะนั่นก็คือข้อความที่แตกต่างกันนิดนึงนะคะไม่ได้เยอะมากนะคะจากนั้นก็ต่อด้วยบทคัดย่อนะคะเดี๋ยวหัวข้อบทคัดย่อก็จะมีรายละเอียดนะจากบทคัดย่อก็จะเป็นกิจกรรมประกาศนะคะนักเรียนจะได้แบบฟอร์มนะคะเดี๋ยวครูแขวนแบบฟอร์มไว้ใน Google Classroom ของเราในห้องเรียนของเรานะคะคุณครูที่นำไปให้นักเรียนที่กำลังเรียนหรือประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนของครูตัวนี้ก็ทำแบบฟอร์มแขวนไว้ให้นักเรียนนิดนึงเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาของนักเรียนนะคะสารบัญนะคะสารบัญก็จะมีสารบัญเรื่องสารบัญตารางสารบัญรูปภาพนะคะอันนั้นก็คือส่วนต้นของรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ทีนี้ครูให้ดูในส่วนของบทคัดย่อหน่อยหนึ่งนะคะหลักการเขียนบทคัดย่อเนี่ยพิมพ์นิยมนะคะโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรใส่ชื่อเรื่องลงไปนะจากนั้นก็ต่อด้วยจัดทำขึ้นเพื่อตัวนี้เอาอะไรมาใส่ทราบไหมเอาอะไรมาใส่คะเอาจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของโครงงานมาใส่ใช่ไหมใส่เลขยาวเลยค่ะ1เพื่ออะไรเพื่อศึกษาอะไร2เพื่อสร้างอะไร3เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของอะไรต่อแต่เป็นความเรียงไม่ได้เขียนเรียงข้อเป็นข้อ1แล้วเคาะ Enter แต่เขียนเป็นความเรียงต่อท้ายกันไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นก็ต่อด้วยประโยคที่ว่าโดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้นักเรียนก็เอาขั้นตอน1 2 3 4มาต่อเป็นความเรียงเช่นเดียวกันนะคะผลการศึกษาปรากฏว่าก็คือเอาผลมาใส่นะคะเพราะฉะนั้นในรูปแบบของบทคัดย่อถ้านักเรียนเขียนครบทั้ง4ประเด็นนี้ถือว่านักเรียนเขียนบทคัดย่อถูกต้องนะคะแล้วก็บทคัดย่อที่ดีก็ไม่ควรจะยาวมากเกินไปไม่ควรเกิน1หน้ากระดาษให้เต็มที่แค่หน้ากระดาษจริงๆแล้วมันจำเขาเรียกว่าจำเพาะระบุจำนวนคำได้ด้วยนะคะนี่เป็นตัวอย่างสารบัญ นะคะบทคัดย่อหน้ากอกิจกรรมประกาศหน้าคอสารบัญหน้าคอนะสารบัญคือสารบัญทั่วๆไปก็คือเนื้อหาบทที่1อยู่หน้าไหนนะบทที่2อยู่หน้าไหนคือสารบัญทั่วไปนะคะสารบัญตารางก็คือตารางที่1อยู่ที่หน้าไหนนะคะสารบัญรูปภาพก็คือรูปภาพทุกรูปเลยค่ะที่อยู่ในนั้นแล้วก็ใส่ใต้รูปไว้ว่าภาพที่1แสดงอะไรภาพที่2แสดงอะไรนะคะหรือบางคนอาจจะใส่เป็นหัวข้อบทอย่างเช่นภาพนี้ปรากฏอยู่ในบทที่2นักเรียนก็ว่าภาพที่ 2.1 นะคะแสดงอะไรแล้วก็เอาไปใส่ในสารบัญรูปภาพอีกทีหนึ่งนะคะนี่ตัวอย่างสารบัญนะคะสารบัญในส่วนแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสารบัญตารางนะคะระบุชื่อตารางที่เท่าไหร่หน้าที่เท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นสารบัญรูปภาพภาพที่เท่าไหร่หน้าที่เท่าไหร่นะคะ
ต่อไปอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของเนื้อหานะคะเมื่อกี้เป็นส่วนต้นของโครงงานใช่ไหมคะของรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อไปจะเป็นส่วนของเนื้อหาเนื้อหาก็จะมี5บทนะคะ5บทหลักๆเลยนะคะในบทแรกเนี่ยก็คือบทนำนะคะที่มาและความสำคัญของโครงงานอันนี้จะเป็นหัวข้อย่อยในบทที่1 นะคะจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าเมื่อกี้2ตัวนี้นักเรียนเขียนไปแล้วยังเขียนไปแล้วเขียนอยู่ในเค้าโครงย่อใช่ไหมสมมติฐานของการศึกษาค้นคว้ามีไหมในเค้าโครงย่อมีนะคะขอบเขตของการศึกษาอันนี้นะคะยังไม่มีใช่ไหมบางคนอาจจะเขียนใส่ไว้บางคนอาจจะไม่ได้เขียนใส่ไว้เพราะวงเล็บว่าถ้ามีนะคะเพราะหัวข้อพวกนี้มันอยู่ในเขาโครงย่อของโครงงานวิทยาศาสตร์ยกเว้นตัวไหนตัวสุดท้ายนะคะนิยามเชิงปฏิบัติการตัวนี้จะไม่มีในเขาโครงย่อเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องมาเขียนเพิ่มเติมเราเรียนเรื่องการเขียนนิยามเชิงปฏิบัติการในทักษะกระบวนการโครงอาทศค่ะทักษะทางวิทยาศาสตร์13ทักษะนะเราเรียนไปแล้วนะเพราะฉะนั้นครูบอกว่าจะต้องเขียนให้ทุกคนเข้าใจได้ตรงกันและต้องอะไรได้ด้วยสังเกตและวัดค่าได้นะคะเรียกว่านิยามเชิงปฏิบัติการที่ถูกต้องส่วนเนื้อหาบทที่2ก็จะเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งตัวนี้นักเรียนไปศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องอะไรนักเรียนก็เอามาใส่เป็นรายการย่อยนะคะอันนี้จะไม่ใช่หัวข้อย่อยแต่เป็นคำอธิบายว่านักเรียนใช้เอกสารอะไรนักเรียนเอามาเขียนในรายการย่อยนะบทที่3จะเป็นอุปกรณ์และวิธีการดำเนินการนะคะในหัวข้อนี้จะแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อย2หัวข้อด้วยกันก็คือวัสดุอุปกรณ์นักเรียนก็เขียนรายการวัสดุอุปกรณ์ของนักเรียนว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะแล้วก็วิธีการดำเนินการวิธีการดำเนินการก็คือ1 2 3 4นำวัสดุที่1ไปทำอะไรวัสดุที่2ไปทำอะไรรวมถึงโครงงานประเภททุกประเภทเลยนะคะถ้าเป็นการทดลองก็เขียนลำดับขั้นตอนการทดลองถ้าเป็นสิ่งประดิษฐ์ก็จะมีขั้นตอนการสร้างชิ้นงานอยู่ในนั้นด้วยนะคะถึงจะเรียกว่าเป็นวิธีการอาจจะมีตั้งแต่การออกแบบนักเรียนก็มีภาพร่างใช่ไหมขั้นตอนที่1ของการสร้างชิ้นงาน1 2 3เอาอะไรมาต่ออะไรให้ครบเลยนะคะแล้วก็มีรูปประกอบอยู่ในขั้นตอนนั้นๆถ้านักเรียนไม่ใส่รูปประกอบไว้ในบทที่3อีกที่นึงที่นักเรียนจะใส่ได้ก็คือภาคผนวกนะคะเอาไปใส่ขั้นตอนตรงนั้นได้บทที่4จะเป็นผลการศึกษาค้นคว้านะคะผลการศึกษาค้นคว้าซึ่งตัวนี้ก็คือตัวเดียวกันนะคะผลการศึกษาค้นคว้าได้ข้อมูลอะไรมาบ้างนักเรียนก็เอามาใส่เป็นตารางข้อมูลต่างๆก็จะอยู่ในบทที่4นะคะส่วนบทสุดท้ายก็คือบทที่5สรุปผลและอภิปรายผลสรุปผลและอภิปรายผลก็จะมีหัวข้อที่อยู่ในบทที่5ประเภทสรุปผลการศึกษาตัวนี้อย่างที่ครูเคยพูดไปครั้งที่แล้วก็คือนักเรียนจะต้องสรุปให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เราต้องการจะศึกษาระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามนะคะหรือถ้าเป็นสิ่งประดิษฐ์ก็เหตุของสิ่งประดิษฐ์ตัวนี้ที่เราสร้างนะคะเราสร้างโดยใช้เขาเรียกว่าเงื่อนไขสถานการณ์1 2 3 4ในการสร้างนั้นมีอะไรบ้างและมีผลต่อประสิทธิภาพอย่างไรอย่างเนี้ยก็จะเป็นการสรุปที่มองเห็นความสัมพันธ์ได้จากนั้นอภิปรายผลการศึกษาการอภิปรายผลการศึกษาที่เราได้เนี่ยนะคะนักเรียนก็ต้องอาจจะอ้างอิงถึงเขาเรียกว่าเอกสารที่เราไปศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องแบบนี้ว่ามันไปสอดคล้องกับการศึกษาที่เคยมีหรือเปล่ามีผลการศึกษาใกล้เคียงกันอย่างไรแล้วก็ของเราเนี่ยถือว่ามีการใช้ประโยชน์ได้ในด้านใดบ้างก็คืออยู่ในเชิงของการอภิปรายนะคะให้เห็นความสอดคล้องของข้อมูลหัวข้อถัดไปก็คือประโยชน์ของการศึกษานะคะเขียนว่าเราได้สร้างโครงงานแล้วมันมีประโยชน์อะไรบ้างอันนี้ก็จะไปล้อกับจุดมุ่งหมายได้นะคะเราบอกว่าศึกษาและสร้างเครื่องกำจัดลูกน้ำยุงลายประโยชน์ของมันก็คือมีเครื่องกำจัดลูกน้ำยุงลายที่จะทำให้ลูกน้ำยุงลายเนี่ยตายแล้วอาจจะนักเรียนต้องไปเรียงลำดับคำให้มีความกระชับอีกนิดนึงนะคะนี่เป็นการยกตัวอย่างว่าเขียนล้อกับจุดมุ่งหมายได้นะคะหรือนักเรียนบอกว่า
สามารถป้องกันการแพร่เชื้อของยุงลายในช่วงฤดูฝนได้อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการเขียนในรูปแบบของประโยชน์และไปสอดคล้องกับอะไรอ่ะไปกับสอดคล้องกับสิ่งที่เราสร้างอย่างนี้นะคะข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะตัวนี้ก็อาจจะแบ่งออกเป็นสัก2ส่วนก็คือข้อเสนอแนะในการใช้งานบอกว่าใช้อย่างไรมีขั้นตอนหรืออาจจะมีคู่มือการใช้งานด้วยก็ได้นะคะแนบเป็นในภาคผนวกหรือถ้าอย่างไม่อย่างนั้นก็ต้องบอกว่าของบางอย่างเนี่ยมันใช้งานแล้วมันต้องเก็บอย่างไรบางอย่างโดนแสงแดดไม่ได้นักเรียนก็ต้องใส่ไว้ในข้อเสนอแนะใช่ไหมคะหรือถ้าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นโลหะใช้เสร็จแล้วควรจะต้องทำความสะอาดแล้วก็เช็ดน้ำมันอะไรรูปแบบเนี้ยเรียกว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งานนะคะอีกส่วนหนึ่งคือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำไปประยุกต์หรือพัฒนาต่อยอดอย่างนี้เอาไปใส่เป็นข้อเสนอแนะในหัวข้อของบทที่5ได้เช่นกันนะคะนักเรียนอาจจะให้แนวทางที่นักเรียนยังไม่ได้ทำติดไปในนั้นเผื่อว่ามีใครสนใจที่อยากจะเอาไปศึกษาก็ไปทำต่อจะได้ไม่ซ้ำกับตัวที่นักเรียนทำเอาไว้แล้วตัวนี้ค่ะครูมอบหมายงานมอบหมายงานนะคะมาดูตัวมอบหมายก่อนเบื้องต้นก็คือนักเรียนจะต้องไปศึกษาหัวข้อของปัญหาที่นักเรียนสนใจนะคะแล้วก็ครูเนี่ยจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนักเรียนต้องไปศึกษามาก่อนนะนักเรียนสนใจในเรื่องใกล้เคียงกันเรื่องใดบางคนมาถึงชนกันเป๊ะพอดีครูก็จะให้นักเรียนอยู่ด้วยกันได้นะคะแต่ถ้านักเรียนไม่ศึกษามาก่อนมาถึงนักเรียนจากกลุ่มเลยตามชั้นเพื่อนสนิทคนนี้ถามว่าบางครั้งความสนใจของเพื่อนสนิทของเราเป็นไงอาจจะแตกต่างกับเราได้ไหมได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องทำตัวแรกคือศึกษาความสนใจของตัวเองก่อนนะคะเสร็จแล้วเมื่อได้ความสนใจแล้วเราจะมาดูว่าเข้ากลุ่มกับใครได้บ้างถ้ามันแตกแยกไม่ใกล้เคียงกันเลยอาจจะทำขอทำเดียวได้ไหมได้นะคะแต่ครูอยากให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะครูก็จะจัดความเขาเรียกว่าความสนใจใกล้เคียงมาอยู่ด้วยกันได้นะคะอันนี้เป็นความสมัครใจและเป็นความสนใจกับตัวเราไม่เยอะค่ะแค่คนละ1เรื่องนะคะตัวนี้เสร็จแล้วในสัปดาห์ต่อไปเราจะมีการวางแผนในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ซึ่งภาคเรียนนี้นักเรียนจะต้องทำโครงงานวิทยาศาสตร์ส่งครูจริงๆสุดท้ายจะต้องได้โครงงานกลุ่มละ1เรื่องและเราก็จะมาจัดแสดงกลุ่มย่อยภายในสถานศึกษาของเรานะคะมาสรุปกันนิดนึงค่ะในเรื่องที่เราเรียนในวันนี้โดยตรงเลยเรื่องเดียวเรื่องอะไรคะโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะโครงงานวิทยาศาสตร์ได้นำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ไหมใช่พี่เราที่จะประสบความสำเร็จต้องใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ถึงระดับขั้นสูงเพราะต้องมีอะไรต้องมีการกำหนดนิยามต้องมีการตั้งสมมติฐานต้องมีการทดลองซึ่งเป็นขั้นสูงทั้งนั้นเลยและต้องเอาขั้นพื้นฐานมาใช้ประกอบในการศึกษาข้อมูลการสังเกตการวัดการคำนวณต้องใช้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ในนี้มีขั้นตอนวิธีการใช่ไหมคะประเภท4ประเภททวนสิคะสำรวจทดลองประดิษฐ์แล้วก็ทฤษฎีเก่งมากค่ะจำได้นะคะแล้วก็มีทั้งขั้นตอน6ขั้นตอนแล้วก็มีอะไรนะคะรูปแบบของการเขียนรายงานการเขียนเข้าโครงย่อและก็การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ทุกอย่างมีแขวนอยู่ใน Google Classroom ในห้องของเรานะคะเพราะตอนนี้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ทำใบงานที่เกี่ยวข้องที่ครูได้มอบหมายนะคะส่งกลับเข้ามาด้วยนะคะคุณครูที่นำไปประยุกต์ใช้ก็ฝากให้นักเรียนเพิ่มเติมในส่วนของใบงานแล้วก็กิจกรรมเพิ่มเติมด้วยเช่นกันเช่นเคยนะคะครูก็ขอฝากไว้ในส่วนของการติดต่อเพิ่มเติมเกี่ยวกับครูนะคะ3ช่องทาง Facebook สุวรรณาบุญเมืองหรือแอดไลน์หมายเลขโทรศัพท์084975 6007แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คืออีเมลนะคะsubun_1212@hotmail.com นะคะฝากติดตามกันไว้ด้วยวันนี้ก็ลานักเรียนกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมกลืนแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปั๊บรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับ

ตัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

ีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแล็กเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงาน
และอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

วัสดีครับจิรศักดิ์นาคพิกแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาการที่น้องวินทราชุทิศพบกันนะครับในส่วนของ EP ที่2นะครับเป็นยังไงบ้างครับในส่วนของ EP แรกนะครับได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้กันหรือยังครับในเรื่องของการติดตั้งกล้องจรปิดนะครับเมื่อคราวที่แล้วใน EP ที่1เนี่ยเราพูดถึงเรื่องอะไรบ้าง1ในส่วนของเรื่องเครื่องมือนะครับ2ในส่วนของเรื่องอุปกรณ์นะครับเมื่อ EP ที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างในการเรียนรู้ในเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ในวันนี้ EP ที่2นะครับเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ใน EP แรกไปแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถนำมาประกอบติดตั้งในเรื่องของกล้องจรปิดได้อย่างไรเอาในส่วนวันนี้ก่อนนะครับในส่วนที่1เนี่ยนะครับในส่วนของเรื่องของการดัดท่อและตัดท่อนะครับเราจะตัดท่อยังไงให้ท่อออกมาดูสวยงามเราจะดัดท่อทั้งหมดกี่แบบมีกี่วิธีเดี๋ยวจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูในวิธีแรกก่อนเลยนะครับวิธีการตัดท่อนะครับในส่วนของการตัดท่อนะครับอยากให้นักเรียนดูว่าเราจะตัดท่อกันยังไงเครื่องมือคราวที่แล้วเราเรียนไปแล้วนะครับส่วนนี้นะครับคือครีมตัดท่อเมื่อคราวที่แล้วเราเรียนกันไปแล้วนะครับรู้วิธีการกันไงครับนี่คือการกดเพื่อทำการตัดท่อนะครับถ้าเราตัดเสร็จแล้วทำยังไงให้เอาตัวปากของไม้บีดออกเราก็ทำการกดมันลงอย่างนี้นะครับเราก็จะรู้ว่าเนี่ยตอนนี้เราออกแล้วนะครับตอนนี้เราจะสาธิตการตัดท่อก่อนนะครับขั้นตอนแรกคือการนำเอาท่อ PVC ที่ต้องการตัดเนี่ยตามขนาดที่เราวัดไว้นะครับใส่เข้าไปในตัวใบมีดนะครับแล้วทำการกดนะครับทำการกดไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงตัวท่อ PVC นะครับตัดไปเรื่อยๆนะครับตัดไปนะครับนี่คือวิธีการตัดเห็นไหมครับเราก็จะได้ท่อขนาดที่เราต้องการมานะครับที่เราต้องใช้แต่อย่าลืมนะครับตัวหน้าท่อที่จะตัดนะครับเราต้องได้องศาที่90องศาพอดีนะครับได้90องศาพอดีเพื่ออะไรครับเพื่อเวลาเราวัดเราทําการใส่เข้าไปในบล็อกใส่ไปในก้ามปูมันจะพอดีของขนาดของที่เรามาร์กเกอร์ไว้นะครับนี่คือส่วนของการตัดท่อนะครับอันนี้นักเรียนเข้าใจกันดีไหมครับในเรื่องของการตัดท่อนะครับไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับในการตัดท่อต่อไปนะครับในส่วนที่2นะครับเราจะมาดูในเรื่องของการดัดท่อนะครับดัดท่อเพื่ออะไรในการดัดท่อเราต้องการรู้ว่าบางทีพื้นที่ที่เราต้องการเดินติดตั้งท่อร้อยสายไปเนี่ยนะครับมันอาจจะมีมุมใดมุมหนึ่งซึ่งเป็นโค้งเป็นงอ90นะครับเราไม่สามารถเดินตรงได้เนี่ยเราต้องทําการหลบโค้งองศาหรือมุมของตึกเนี่ยเราก็ต้องการดัดท่อได้นะครับดังนั้นวิธีการดัดท่อเนี่ยนะครับเรามีวิธีการเนี่ยนะครับด้วยกัน2วิธีการด้วยกันนะครับวิธีการที่1คือ1การดัดเค้าเรียกจริงๆก็คือการดัดเย็นนั่นคือการไม่ได้ให้ความร้อนกับตัวท่อโดยการวิธีการนะครับเราต้องการทําการว่าทําการดัดตรงจุดไหนนะครับให้เราทําการมาร์กตําแหน่งนะครับด้วยปากกามาร์กสมมุติเราต้องการพื้นที่บริเวณนี้นะครับให้เรามาร์กนะครับสมมุติว่าเราต้องการมาร์กเนี่ยเราก็วัดระยะก่อนท่อนะครับโดยการใช้ตลับเมตรตัวเนี้ยทําการวัดนะครับนะครับสมมุติผมต้องการที่16นิ้วนะครับผมก็ทําการมาร์คที่16ไว้ก่อนผมต้องการมาร์คตรงนี้เป็นตัวโค้งนะครับผมต้องการมาร์คไว้ที่16นะครับเอาปากกามาร์คเกอร์ไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็เห็นตําแหน่งที่เราต้องการทําการดัดท่อนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อทําการมาร์คเสร็จแล้วเนี่ยให้ทําการเอาตัวสปริงนะครับสปริงดัดท่อนะครับซึ่งเราเรียนเมื่อ EP ที่แล้วไปแล้วนะครับมาทําการวัดนะครับให้ตัวกึ่งกลางของท่ออยู่ในเซนเตอร์กลางที่เรามาร์กไว้นะครับตามนี้นะครับพออยู่ตรงกลางปุ๊บนะครับให้เราทําการเอาตัวสายที่ทําการสายดึงเนี่ยวัดระยะจนครบจนเป็นระยะของมันถึงขนาดนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราทําการเอามือไปจับตรงจุดที่เรามาร์กสายไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราทําการท่อเนี่ยนะครับใส่เข้าไปที่นะครับเอาสปริงใส่ไปที่ในทำการใส่เข้าไปในท่อตามตำแหน่งที่มาร์กนะครับพอเราได้ระยะของมันปุ๊บเนี่ยที่เรามาร์กไว้ตรงนี้ปุ๊บเราทําการหักนะครับตัวสายดึงออกมานะครับแล้วทําการพันนะครับเพื่อไม่ให้ตําแหน่งของการมาร์กของท่อนะครับผิดเพี้ยนนะครับพอมาร์กเสร็จปุ๊บเราเจอตําแหน่งตรงนี้ใช่ไหมครับเราทําการดัดนะครับแล้วก็จะได้มุมในเรื่องของการดัดที่90องศานะครับไม่ต้องกลัวหักนะครับเพราะว่าตัวสปริงจะเป็นตัวที่ทําให้ตัวท่อเนี่ยเกิดการยืดหยุ่นเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับถ้าดูทีถ้าดูตามจุดมาร์กเห็นไหมครับจะอยู่ในส่วนของกึ่งกลางพอดีเห็นไหมครับนี่90องศาแต่ถ้าบอกว่าถ้าไม่ดัด90ได้ไหมดัด45ได้ก็ได้ครับ
เราไม่ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เราต้องการนําท่อตัวนี้ไปเดินติดตั้งไว้นะครับแต่เนี้ยที่แสดงให้เห็นเนี่ยที่วันนี้ที่อาจารย์มาทําให้เราเห็นเนี่ยคือ90องศาแต่ถามว่า45ได้มั้ยหรือหักไปนิดเดียวได้มั้ยเพราะมุมมันไม่ได้มุมมีนิดเดียวเองแค่หักนิดเดียวก็ทําได้เหมือนกันโดยการดัดในพื้นที่นะครับเราสามารถดัดได้2จุดนะครับแต่การดัดต้องดัดจุดข้างในก่อนนะครับค่อยไล่มาถึงจุดข้างนอกนะครับบางทีเนี่ยเจอที่90ละแต่ยังมี45มี30 30หรือ45องศาอีกเนี่ยเราก็ต้องมาดัดทีหลังนะครับต้องดัด90หรือดัดข้างในให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วทําการอะไรครับทําการดึงท่อออกมานะครับดึงสปริงออกจากท่อนะครับดึงสปริงออกจากท่อ

ได้เลยนะครับก็ได้แต่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะต้องการที่แบบให้ความเนียนหรือความเรียบร้อยนะครับนะครับเราก็สามารถดัดได้อีกวิธีการเป็นการดัดร้อนเดี๋ยวมาดูกันว่าเราดัดร้อนดัดยังไงนะครับดัดร้อนมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเมื่อกี้เรารู้จักดัดเย็นไปละต่อไปมาดูที่ดัดร้อนนะครับดัดร้อนเช่นเดียวกันนะครับเรามีท่อ PVC หนึ่งเส้นนะครับเราจะรู้ตำแหน่งยังไงวะเราก็ต้องการวัดใช่เลยครับใช้เช่นเดียวกันใช้เดิมนะครับใช้ตลับเมตรนะครับวัดตำแหน่งที่ทําการดัดนะครับผมมาร์กไว้ที่นะครับ16นิ้วเหมือนกันผมก็มาร์กตรงนี้ไว้นะครับประมาณการนะครับตรงนี้16นะครับผมก็มาร์กที่16ไว้เห็นไหมครับ16เสร็จปุ๊บเราก็ทําการนะครับสปริงนะครับสปริงที่เราใช้ดัดแล้วก็มาร์กให้สปริงอ่ะอยู่ในกึ่งกลางของท่อนะครับกึ่งกลางของจุดที่เราต้องการดัดนะครับนะครับในตัวสปริงเนี่ยสังเกตนะครับตัวสปริงเส้นนี้นะครับมันจะมีเว้านูนอยู่ตรงกลางพอดีนะครับให้ดูจังหวะให้ดูบริเวณที่เราใส่นะครับเรามาร์กเสร็จปุ๊บนะครับอยู่ตรงกลางแล้วนะครับอย่าลืมตำแหน่งนี้นะครับนะครับมาร์กตรงนี้ไว้แล้วนะครับแล้วก็จับตรงนี้ไว้เพื่ออะไรเพื่อเวลาใส่ไปในท่อเนี่ยนะครับสปริงจะได้ไม่เคลื่อนที่ไปตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่การมาร์กไว้นะครับใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วทำอะไรครับทำการพับตัวสายดึงนะครับแล้วก็ม้วนเพื่อจะให้เกิดความแน่นในการดัดเพื่อจะไม่ให้สปริงเกิดการเคลื่อนที่ในขณะที่เราดัดโดยการใช้ความร้อนตอนนี้เราทําเหมือนขั้นตอนที่1แบบดัดเย็นละเห็นไหมครับแต่ตอนนี้เราจะใช้ในการใช้เครื่องเป่าลมร้อนนะครับในการเป่านะครับหรือให้ความร้อนต่อท่อในการให้ความร้อนนะครับให้ทุกบริเวณนะครับโดยการหมุนท่อ PVC ไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนท่อไปเรื่อยๆนะครับคือพูดง่ายๆว่าเราต้องการให้ความร้อนกับตัวท่อบริเวณที่เราต้องการดัดนั่นเองนะครับต้องหมุนนะครับถ้าไม่หมุนไม่ได้นักเรียนเพราะถ้าไม่หมุนเนี่ยเราให้ความร้อนบริเวณจุดเดียวเนี่ยท่ออาจจะเกิดการหลอมละลายได้นะครับเมื่อเราให้ความร้อนเสร็จปุ๊บนะครับอยู่ในภูมิที่เหมาะสมแล้วเราดูว่าร้อนแล้วนะครับถ้าร้อนแล้วเนี่ยเราก็ทําการปิดเครื่องเป่าลมร้อนก่อนนะครับปิดเสร็จปุ๊บเราก็ทําการดัดบริเวณที่เราลนหรือเราเป่านะครับเมื่อกี้แบบแรกแบบเย็นอ่ะจะหนืดๆหน่อยเพราะว่าอะไรครับท่อมันไม่เกิดการยืดหยุ่นแต่ตอนนี้เราใช้ความร้อนนะครับเป็นไงบ้างครับเกิดการยืดหยุ่นละเห็นไหมครับจะดัดง่ายขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวก็จะได้90พอดีนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวหักนะครับงอไปได้เลยนะครับแล้วเราก็เอาตัวสปริงดัดท่อเนี่ยออกมาเราก็จะได้ตำแหน่งที่เรามาร์กเห็นไหมครับ90พอดีที่เรามาร์กไว้ที่16นิ้วนะครับถ้าวัดจากสายมาก็ประมาณนี้นะครับข้อโค้งงอพอดีจะอยู่ที่16พอดีเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะอยู่ที่16พอดีอันนี้คือส่วนของตัวการดัดท่อแบบร้อนและแบบเย็นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้นักเรียนคือเราสามารถดัดในองศาที่เราต้องการตามพื้นที่ตามมุมต่างๆที่เราจะนําสายสัญญาณและท่อที่เดินไปได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนถัดไปนะครับในส่วนของขั้นตอนของการนะครับเดินท่อนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าการเดินท่อเราจะทํากันยังไงบ้างนะครับในส่วนนี้นะครับมันจะมีในสองส่วนของการเดินท่อเนี่ยนะครับวิธีการเดินท่อจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการเดินท่อเนี่ยนะครับเราต้องทําการมาร์กตัวท่อที่พื้นที่ที่ทำการติดตั้งก่อนอันนี้สมมุติว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับต้องการเดินท่อและบล็อกไปหาจนถึงสุดท้ายคือการติดตั้งกล้องบนบล็อกนะครับทีนี้เราจะมาดูก่อนว่าเราทําการติดตั้งแนวไหนแนวนี้คือแนวที่เราทําการติดตั้งนะครับแนวนี้ทั้งแนวนะครับทําการติดตั้งจะมาถึงตรงนี้ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาเราติดตั้งบล็อกเนี่ยนะครับเราต้องวางก่อนว่าบล็อกเราจะอยู่ตรงไหนนะครับบล็อกจะวางตรงไหนดังนั้นเนี่ยการวางบล็อกเนี่ยก็สําคัญที่สุดคือต้องมีระยะของมันกับท่อนะครับส่วนใหญ่บางคนเนี่ยก็เดินท่อไปหาบล็อกบางคนก็ติดตั้งบล็อกก่อนแล้วก็เดินจากบล็อกมาหาท่อเดินท่อมาจนถึงเครื่องบันทึกภาพนะครับแต่ใน EP นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกว่าเราจะทําอะไรกับมันก่อนดีซึ่งส่วนนี้เราจะทําการมาร์กบล็อกก่อนนะครับให้อยู่ตำแหน่งแล้วทําการวางท่อลงไปเรื่อยๆจากการตำแหน่งของมันนะครับในส่วนของบล็อกเนี่ยนะครับนี่คือหน้าตาของบล็อกที่เราต้องการติดตั้งนะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าทุกครั้งเวลาทํางานนะครับต้องมีการมาร์กจุดที่ทําการติด

ตั้งนะครับในจุดนี้ที่ทําการติดตั้งนะครับแล้วก็มาร์กจุดนะครับการมาร์กจุดในการติดตั้งเนี่ยลูกๆต้องดูว่าเราจะเดินท่อมาหาบล็อกหรือบล็อกไปหาท่อก็แล้วแต่ตอนเนี้ยเราจะมาร์กบล็อกก่อนให้ลูกเรามาร์กบล็อกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าท่อเราจะเดินไปแนวไหนทางไหนแต่ตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยผมจะมาร์กให้เห็นว่าเราจะวางมาร์กระดับของตัวบล็อกก่อนโดยการใช้ระดับน้ําเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งเมื่อใน EP ที่แล้วสอนไปแล้วนะครับระดับน้ําตัวเนี้ยเรามาวางชุดนี้นะครับถามว่าไม่ใช้ระดับน้ําได้ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยส่วนของการไม่ใช้ระดับน้ําก็ได้เช็คสายตากะเอาแต่ว่าที่เราวัดเนี่ยเราเป็นมาตรฐานว่า1เราต้องการติดตั้งจริงๆนะครับพอมาร์กได้ระดับน้ําเห็นไหมครับตรงแล้วเราก็จะรู้แล้วตรงเนี้ยบริเวณที่เราทําการติดตั้งเสร็จแล้วเมื่อเราวางบล็อกไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราต้องทําการอะไรครับทําการยึดแต่ยึดเลยทีเดียวได้ไหมไม่ครับเพราะว่าเราต้องการอะไรเราต้องทําการเจาะมาร์กไว้ก่อนเพื่อทําการยึดโดยใช้สว่านตัวเนี้ยนะครับคือสว่านไฟฟ้าแบบไร้สายหัวก็จะเป็นดอกสว่านนะครับทําการยึดเจาะมาร์กไปก่อนนะครับเมื่อเราได้จุด2จุดที่เราทําการมาร์กไว้แล้วนะครับเราลงไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้รูมาร์กนะครับพอเราเห็นรูมาร์กปุ๊บเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มเอาตัวบล็อกเข้าไปยึดเลยนะครับนะครับโดยการใช้สว่านหัวที่เป็นหัวสกรูไลแฉกนะครับที่ใช้ในการขันสกรูไลน็อตตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเรามาร์กเกอร์เข้าไปในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็ยิงสกรูไลเข้าไปนะครับในส่วนที่หนึ่งตัวแรกนะครับต่อไปเป็นในส่วนที่สองนะครับตัวที่สองยึดไปนะครับนะครับยึดทีนี้ยึดแล้วเห็นไหมครับเรารู้ตำแหน่งของบล็อกที่จะวางแล้วนะครับแต่ถามว่ายึดบล็อกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจบเลยไหมไม่ครับตอนเนี้ยสิ่งสําคัญคือเราจะต้องทําการยึดอะไรครับเราต้องการยึดต่อตรงนะครับหรือคอนเนคเตอร์นะครับเข้าไปในส่วนของบล็อกนี้เพราะอะไรครับเวลาเราเดินท่อมาร์กท่อแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องเอามาใส่อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ตอนเนี้ยผมมาร์กไว้ก่อนว่าตอนนี้บล็อกอยู่ตำแหน่งนี้ละเราก็จะมาดูแล้วว่าระยะของท่อที่เราต้องการเดินเนี่ยนะครับก็จะเดินยังไงนะครับเรามาร์กไว้ตรงจุดนี้ที่ตำแหน่งนี้นะครับดังนั้นเนี่ยตำแหน่งนี้ของตำแหน่งของท่อเราก็ต้องเผื่อไว้ว่าเราใส่คอนเนคเตอร์แล้วเนี่ยตัวท่อมันจะยาวมากน้อยขนาดไหนดังนั้นเนี่ยวิธีการคือเรามาร์กเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องมาร์กท่อที่ต้องการตัดเสร็จแล้วทําไมครับใช้หินตัดตัวนี้นะครับ

ตัดท่อพอตัดท่อเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเราก็จะรู้ระยะแล้วเราต้องใส่ตรงไหนนะครับเสร็จแล้วตรงเนี้ยเราได้ท่อตัวที่เราต้องการติดตั้งแล้วแต่ถามว่าเราติดตั้งได้เลยไหมครับนักเรียนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ยึดกับมันไว้ซึ่งเราต้องใช้อะไรครับต่อไปเราต้องใช้ก้ามปูนะครับใช้ก้ามปูในการยึดนะครับก้ามปูคือตัวไหนก้ามปูคือตัวนี้นะครับเมื่อ EP ที่แล้วสอนไปแล้วนะครับก้ามปูมีทําหน้าที่อะไรนะครับนะครับทําหน้าที่ยึดท่อเข้ากับก้ามปูเพื่อจะให้ตัวท่อเนี่ยไม่เกิดการขยับขยื่นนะครับการมาร์คการวางยังไงนะครับการวางมันจะมี2ส่วนนะครับเดี๋ยวให้ดูส่วนแรกก่อนเลยนะครับมันจะมีส่วนที่เป็นผิวเรียบตรงนี้กับส่วนที่มีหยักตรงนี้นะครับส่วนที่มีหยักตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะให้เอานอนลงด้านล่างนี้เพื่ออะไรครับเพื่อเวลาจะต่อท่ออีกชุดนึงนะครับเราจะต้องทําการเอาตัวก้ามปูเนี่ยนะครับตัวยึดท่อเนี่ยวางตําแหน่งในแนวเดียวกันจะซ้อนกันเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะชิดกันนะครับแนวเดียวกันเลยเห็นไหมครับมันจะเป็นแนวท่อเดียวกันในการติดมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับเวลาใส่แล้วมันจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับในการเดินท่อภายในบ้านชั้นเดียวนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะเดินแค่เส้นเดียวจุดเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเรามาร์คเสร็จแล้วเราจะยึดยังไงบ้างนะครับในส่วนของการยึดการมาร์คนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของการมาร์คก่อนนะครับ

มาร์กแรกเลยนะครับมาร์กจุดนะครับในจุดของตัวกล้ามปูระดับของกล้ามปูนะครับจะอยู่แนวเดียวกับตัวบล็อกหรือตัวที่ทําการท่อนะครับเราใช้ปากกามาร์กก็ได้แต่ถ้าพื้นผิวที่มองไม่เห็นนะครับถ้าเรามองว่าไม่ได้เลยแล้วก็มองไม่เห็นเราก็จะใช้ในการใช้ตัวสว่านไฟฟ้านะครับที่เป็นดอกสว่านเล็กนะครับทําการมาร์กจุดนะครับมาร์กจุดดันเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นจุดที่เราทําการติดตั้งกล้ามปูนะครับเสร็จแล้วเราก็การติดตั้งกล้ามปูอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็วัดระยะห่างของมันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการระยะห่างตรงนี้มันจะมีเซ็นเตอร์ของมันอยู่ถึงตัวนี้อุปกรณ์นะครับเราก็ใช้ระยะห่างของกล้ามปูเนี่ยซึ่งจะมีตัวนี้ครับในการวางดังนั้นกล้ามปูอ่ะนะครับจะวางลําหนักตําแหน่งของกล้ามปูจะประมาณนี้เห็นไหมครับจะมีท่อของมันอยู่หรือไม่ก็อีกวิธีการหนึ่งนะครับสามารถใช้ตลับเม็ดวัดระยะมันออกมาได้อยู่ที่ประมาณ3.5 เซนนะครับเสร็จแล้วผมก็ทําการยึดน็อตนะครับเข้าไว้กับกล้ามปูเพื่อให้ได้ตำแหน่งนะครับนะครับนักเรียนดูนะครับยึดเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะยึดตรงนี้นะครับแล้วก็จะยึดนะครับเราจะได้กล้ามปูตัวที่1เป็นแนวนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะยึดกล้ามปูตัวที่2นะครับทีนี้เวลายึดเข้าไปนะครับตัวไม้หรือตัวปูนหรือตัวเหล็กที่เรายึดเนี่ยมันค่อนข้างจะแน่นนะครับให้เราทําการมาร์กจุดไว้ก่อนนะครับมาร์กจุดไว้ก่อนอย่างเมื่อกี้นะครับเราวัดตรงนี้แล้วก็ไล่ลงมาระดับให้มันกะประมาณนี้นะครับเมื่อเรามาร์กเสร็จแล้วเราก็เจาะให้มันมีต้องวางนิดหนึ่งแล้วเพื่อทําการให้เอาน็อตสกรูเข้าไปนะครับ

อ่ะเราได้กล้ามปูทั้งสองตัวละนะครับได้ยึดละทีนี้เรามาดูว่าเรายึดเสร็จแล้วเนี่ยยึดท่อเสร็จยึดกล้ามปูยึดบล็อกยึดบล็อกยึดกล้ามปูเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราจะใส่ท่อไปนะครับจะใส่ท่อยังไงถ้าเกิดเรากดไปเลยนะครับในส่วนเนี้ยเรากดไปเลยนี่คือการยึดนะครับในการยึดท่อนะครับจากบล็อกไปหาส่วนของเครื่องบันทึกทีนี้ครับเราวางเนี่ยนะครับทีนี้อย่างเงี้ยเราใส่อย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องมีคอนเนคเตอร์อีกตัวนึงที่ติดบล็อกนะครับตอนนี้ขนาดท่อเราได้พอดีละแต่ตอนเนี้ยตัวสายตัวท่อเนี่ยยังขยับเยื่อนได้อยู่ซึ่งเราต้องเอาตัวท่อเนี่ยเข้าไปใส่ในบล็อกให้มันพอดีดังนั้นอุปกรณ์ถัดไปที่เราต้องใช้ก็คือตัวคอนเนคเตอร์ซึ่งเมื่อใน EP ที่แล้วนะครับเรารู้แล้วว่าตัวนี้ทําหน้าที่อะไรนะครับแต่ถามว่าเอาคอนเนคเตอร์ใส่เข้าไปในท่อเลยได้ไหมนะครับเอาคอนเนคเตอร์ใส่ไปแล้วต่อนี้ได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับมันไม่เป็นส่วนหนึ่งของบล็อกเห็นไหมครับนะครับทําการถอดนะครับเพราะเรามาร์กตัวนี้ไปละวิธีการนะครับเราต้องทําการอะไรครับทําการถอดบล็อกออกมาก่อนนะครับ

การถอดบล็อกนะครับทำการถอดบล็อกมาพอเรามาร์กเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้าไปเหมือนเรามาร์กเสร็จแล้วปุ๊บเราทำไงครับเรารู้อยู่แล้วว่าตัวท่อต้องเดินมา

แนวนี้เราก็ต้องมาเจาะโดยการใช้อะไรครับใช้หัวซอเพื่อขยายรูตัวนี้ในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะให้ดูนะครับว่าเจาะยังไงใส่ยังไงนะครับขออนุญาตเปลี่ยนดอกตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาหัวซอของเราใส่เข้าไปในตัวสว่านที่เราทำการขันใส่เสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับหัวหัวซอก็จะทําการเจาะยึดนะครับก็วางให้ตรงรูที่ทําการมาร์ค

ในการนี้ครับเราจอดนะครับต้องระมัดระวังมืออย่างยิ่งนะครับเพราะว่าอะไรครับในส่วนนี้นะครับปอซอเนี่ยมันจะคมมากนะครับถ้าเราไม่ระวังเนี่ยมันอาจจะโดนมือเราได้นะอย่างที่บอกใน EP แรกไปนะครับเพราะว่าความปลอดภัยต้องเป็นระดับหนึ่งในการทำงานของช่างนะครับเมื่อจอดเสร็จปุ๊บเราก็จะได้รูประมาณนี้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราจอดรูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำคอนเนคเตอร์เข้ามาใส่นะครับโดยการเอาตัวผู้เข้าไปใส่อยู่ข้างในบล็อกก่อนนะครับใส่เข้าไปในบล็อกแล้วก็ตัวเมียนะครับเอาเข้ามาใส่ในคอนเนคเตอร์ตัวผู้นะครับแล้วก็ขันเข้าไปขันเข้าไปเนี่ยก็ขันให้แน่นไปเลยนะครับเพราะว่าเราต้องไปยึดทำการยึดบล็อกอันนี้เราขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้ากับบล็อกนะครับโอเคไหมครับนักเรียนนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้เราได้จุดนี้ละเราได้บล็อกกับคอนเนคเตอร์ติดกันละนะครับต่อไปแล้วก็เป็นการนำไปติดในตำแหน่งที่เรามาร์กไว้ตั้งแต่แรกนะครับคือจุดนี้นะครับโดยการอะไรครับโดยการเอาน็อตสกรูไลนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใช้สว่านไฟฟ้าที่ไร้สายขันเข้าไปนะครับใส่ไปก่อนนะครับชุดแรกอันนี้ไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้ารีบปุ๊บเนี่ยจุดมันเปลี่ยนเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเจาะกันใหม่นะครับนะครับต้องค่อยๆไปนะครับในการยึดติดตั้งบล็อก

พอเราใส่ปุ๊บเนี่ยครับสังเกตมั้ยครับว่าคือการเดินท่อเข้าสู่บล็อกและคอลเลกเตอร์เรียบร้อยนะครับนี่คือส่วนของการเดินท่อติดตั้งท่อก้ามปูแล้วก็บล็อกที่ใช้ในการติดตั้งนะครับในส่วนถัดไปนะครับเราได้ท่อละยึดติดกับบล็อกเรียบร้อยละตอนนี้ขั้นตอนถัดไปเนี่ยเราต้องทําการร้อยสายวิธีการร้อยสายนะครับเราต้องการร้อยสายนะครับสาย RG6 นะครับเมื่อ EP ที่แล้วเราสอนไปแล้วว่าสาย RG6 มี2แบบนะครับแต่ตอนนี้ผมจะสอนในเรื่องของการร้อยสาย RG6 นะครับในแบบที่ไม่มี DC ก่อนนะครับทำการปลอกสายเลยครับนะครับปลอกสายนะครับให้ฉนวนที่หุ้มทั้ง2ชั้นออกนะครับเอาออกไปเลยนะครับจะเกิดตัวอะไรครับจะเกิดตัวนำที่เป็นทองแดง1เส้นทีนี้เราต้องงอมันนะครับงอตัวทองแดงเนี้ยให้โค้งเพื่ออะไรครับเพื่อทำการนะครับเพื่อทำการใส่เข้าไปในลวดนะครับใส่ไปในลวดเพื่ออะไรทำการดึงนะครับให้ทำการเอาตัวลวดทองแดงตัวเนี้ยนะครับใส่เข้าไปในตัวลวดแล้วก็พับนะครับพอพับเสร็จแล้วเนี่ยถามว่ามันแน่นไหมถ้าไม่แน่นเนี่ยเราก็ต้องทำการใช้พัดเทปพันสายไฟนะครับทำการพันนะครับ

นะครับพอพันเสร็จแล้วจะเป็นประพันจะได้ประมาณนี้นักเรียนเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะร้อยกันยังไงนะครับนะครับมาดูในการร้อยนะครับเราเอาฟิตเทปหัวของตัวสปริงดึงท่อเนี่ยนะครับฝั่งที่เราไม่ทําการยึดกับตัวหัว RG สาย RG 6นะครับให้ร้อยเข้าไปก่อนนะครับนะครับนะครับดันร้อยเข้าไปนะครับถ้าไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งนะครับนะครับ

สังเกตไหมครับจะไปโผล่ที่บล็อกทีนี้พอโผล่แล้วเนี่ยเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จนะครับมันจะต้องทําการดึงต่ออีกครับดึงเพื่ออะไรครับนะครับสายวิกเทมก็ดึงไปนะครับเพื่อทําการเอาสาย RG6 ที่เราผูกไว้ปลายสายข้างหนึ่งนะครับให้ขึ้นไปอยู่ในท่อนะครับเราก็ทําการดึงไปเรื่อยนะครับในการทํางานเนี่ยเวลาคนดึงก็ดึงแต่คนส่งสายก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าระยะของการดึงจริงๆแล้วครับมันจะมากกว่าระยะของการแสดงให้ดูตรงนี้นะครับเราต้องมาดูว่าจริงๆแล้วต้องมีอีกฝั่งหนึ่งคอยส่งนะครับเพื่อทําการดึงฟิกเทปอ่ะหรือตัวดึงท่อดึงสายเนี่ยนะครับเข้าไปในท่อนะครับสายตัวเนี้ยนะครับหัวตัวเนี้ยต้องไม่หลุดออกจากกันถ้าหลุดปุ๊บเนี่ยเราต้องมานับหนึ่งกันใหม่นะครับนับหนึ่งคืออะไรเราต้องมาเดินทําการนะครับก็เป็นอันแล้วเสร็จว่าตอนนี้เราร้อยสายเรียบร้อยแล้วหัวตัวนี้พร้อมที่ทําการติดตั้งหัว VNC นะครับแล้วก็เชื่อมต่อระหว่างกล้องนะครับทีนี้เราเดินมาจุดนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสายที่เราไม่ต้องการเนี่ยที่เราใช้ทําการผูกกับตัวฟิตเทปโผล่มาละแต่ตรงเนี้ยเราใช้งานไม่ได้ซึ่งต่อไปเนี่ยเป็นขั้นตอนหนึ่งการเข้าหัว RG6 ละวิธีการนะครับวิธีการในการปลอกสายเพื่อจะเข้าหัว BNC แบบบีบอันนี้นักเรียนจะต้องดูนะครับเพราะว่าถ้าวัดระยะไม่ได้นักเรียนหัวบีบไปแล้วจะเสียทันทีนะครับนี่คือพวกข้อเสียของหัวบีบแบบ BNC คือถ้าบีบปุ๊บถ้านักเรียนบีบเสร็จเนี่ยแล้วตัวพินนะครับแล้วก็แม้กระทั่งกระบอกของมันที่ล็อกสายไม่แน่นก็จะเสียเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องมีการระมัดระวังเป็นอย่างสูงในการติดตั้งนะครับเพราะหัวตัวหนึ่งเนี่ยตอนนี้ตกอยู่ที่10 กว่าบาทกับ20 บาทนะครับถ้าซื้อปีกนะครับอันนี้ดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าเวลาเราทําการมาร์กต้องทําการมาร์กให้ชัดเจนนะครับถ้าไม่ชัวร์นะครับนักเรียนคนไหนไม่ชัวร์ให้ทําการเอาตาไม้บรรทัดนะครับวัดก่อนเลยนะครับครึ่งเซนนะครับใช้ไม้บรรทัดวัดในครึ่งเซนนะครับจากตรงนี้จนถึงเนี่ยครึ่งเซนแล้วก็มาร์กไว้นะครับถ้ามาร์กไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับจุดไว้เนี่ยนะครับถ้าคนชํานาญแล้วนะครับก็ดูด้วยสายตาได้เลยนะครับเอาทําการคัตเตอร์เนี่ยนะครับไปทําการกรีดปอกเพื่ออะไรนะครับปอกเพื่อจะเอาตัวฉนวนหุ้มออกให้หมดนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราดัดให้ตรงๆเราจะได้มาเมื่อกี้แบบเมื่อกี้ยาวใช่ไหมตอนนี้เนี่ยขนาดของได้สั้นแล้วพอดีละนะครับนี่คือ5 เซนนะครับขอโทษทีครับอันนี้ในส่วนของ1 เซนนะครับ1 เซนก็จะวัดเข้ามาอีก1 เซนก็คือทําการเอาไม้บรรทัดเนี่ยนะครับวัดต่อเข้าไปอีกนะครับ1 เซนตรงวันนี้นะครับวัดไปแล้วทำการปอกนะครับปอกตรงนี้ต้องระวังนะครับการปอกตัวนี้ผมใช้คัตเตอร์กระบอกแล้วทำการหมุนใบมีดนะครับอีกวิธีการหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ใช้ใบมีดเราสามารถใช้ตัวนะครับครีมปอกสาย RG6 นี้เลยแต่ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้ากดมากไปนะครับตัวสายก็ฉนวนข้างในก็จะขาดนะครับเราหมุนสั้นๆนะครับแล้วก็บีบนะครับบีบออกมาเรื่อยๆนะครับบีบออกมาปุ๊บเนี่ยเราหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้ตัวขนาดของสายที่ตามที่เรามาร์กไว้นะครับเครื่องมือ2 ประเภทนี้เราใช้ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะว่าใบมีดเขาคมมากนะครับเสร็จแล้วเราจะได้ประมาณนี้เห็นไหมครับนะครับในรอบที่2ที่เราทําการมาร์กไปในอีก1 เซนเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังมากเลยครับอย่าให้ตัวกาวตัวชิวเนี่ยมันขาดนะครับเสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้แล้วขั้นตอนถัดไปจะเป็นขั้นตอนนะครับนําหัวพินมาเข้าหัวพินหรือหัวเข็มสีทองตัวนี้นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับถ้าเรากะระยะแล้วนะครับหัวพินไม่สุดนะครับให้ทำการดึงออกแล้วตัดเพิ่มเติมได้โดยใช้ครีมตัดตัวเนี้ยตัดออกมานะครับนะครับเวลาใส่หัวพินนะครับหัวพินตัวนี้หรือหัวเข็มตัวนี้จะต้องใส่ให้พอดีดันเข้าไปแล้วจะต้องชิดอะไรครับชิดฉนวนข้างในนี้นะครับเราสามารถตัดเพิ่มได้อีกทีละนิดเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้เขาลงพอดีเพราะเวลาตัดมาหัวจะไม่ค้ำนะครับพอเราใส่พินไปเนี้ยหรือเข็มไปเนี้ยจะชิดอย่างนี้พอดีเลยนะครับพอชิดปุ๊บวิธีการนะครับเราเอาครีมบีบหัววินซีนะครับในช่องกลางหรือเรียกอย่างว่าในช่องเล็กตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับในช่องกลางนะครับแล้วดัน

ไว้อย่างนี้นะครับแล้วทําการบีบพอแน่นปุ๊บเนี้ยชิดอย่างเงี้ยพอดีแสดงว่าโอเคละวิธีการที่สองนำปลอกของหัว BNC เนี่ยเข้าไปใส่นะครับทำไมต้องใส่ก่อนเพราะตัวนี้ปลอกตัวนี้จะไปล็อกตัวอะไรครับไปล็อกในหัว BNC นะครับซึ่งหัว BNC คือตัวไหนคือตัวนี้นี่คือหัว BNC ที่เราทำการบีบเข้าไปนะครับให้ทำการเอาหัวเข็มตัวนี้นะครับดันเข้าไปนะครับที่ช่องเสียบนะครับเสร็จแล้วหัวเข็มจะโผล่เข้ามาข้างหน้าดันไปนะครับเขาจะดังคำว่ากึ๊บเลยนะครับดันเข้าไปปุ๊บจะเป็นอย่างนี้ดันเข้าไปเลยนะครับไอตัวไอฝอยนี้ต้องผ่าต้องเอามาอยู่ข้างใต้นี้นะครับนะครับอย่าใส่เข้าไปนะครับประมาณนี้ดันไปสุดปุ๊บจะเห็นหัวพินโผล่มาตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะขนาดจะพอดีเลยเห็นไหมครับอันนี้คือในส่วนที่สองในส่วนที่สามเรานําปลอกของมันนะครับใส่ย้อนกลับเข้าไปนะครับไปที่ตัวขาของขา BNC นะครับใส่เข้าไปแล้วเสร็จแล้วนะครับนำครีมหนีบนะครับหัว BNC เนี่ยใส่เข้าไปที่ช่องด้านหลังนะครับเสร็จแล้วทำการบีบนะครับทำการบีบครับพอบีบเสร็จปุ๊บหัวจะเป็นหกมุมอย่างนี้นะครับนี่แสดงว่าล็อกเรียบร้อยแล้วพอล็อกสายจะล็อกสายนี้ไปตัวไหมครับล็อกสายล็อกนี้แต่ทีนี้ไอ้ไฟฝอยที่เกิดขึ้นมาตรงบริเวณรอบๆข้างเนี่ยนะครับก็กรรไกรกับคัตเตอร์เก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับนะครับเก็บรายละเอียดนิดนึงเช่นอย่างนี้ครับก็ปลอกขึ้นไปนะครับเก็บสายต้องระวังมือนะครับเวลาทํางานต้องระวังมืออย่างมากนะครับเพราะว่าอะไรครับคัตเตอร์เอ่ยนะครับมีดปลอกเอ่ยจะคมมากนะครับพอเสร็จปุ๊บจุดนี้อันนี้เป็นการเข้าหัว BNC เรียบร้อยแล้วแต่ถามว่าเรียบร้อยสมบูรณ์ไหมอย่างนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าเอางานที่เรียบร้อยจริงๆนะครับเราควรจะมีท่อหดหรือผ้าเทปพันสายไฟพันในส่วนที่เราปลอกไว้นะครับเพื่อจะเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งนี่คือการเดินร้อยสายแล้วก็ใส่หัว BNC นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือแบบแรกคือแบบสาย RG6 แบบไม่มี DC ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่2แล้วที่เรามาเรียนรู้กันนะครับอาจารย์ก็ขอขอบคุณนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามารับชมนะครับหวังว่าการเรียนการสอนใน EP ที่2นี้นะครับมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามารับชมนะครับในส่วนของ EP หน้าอย่าลืมนะครับเรายังมี EP ที่สำคัญอยู่อีกนะครับ EP หน้าก็จะมาในเรื่องของการติดตั้งนะครับสาย RG6 แบบ DC นะครับซึ่งจะพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้เป็นใจสำคัญของการติดตั้งเลยครับนะครับส่วน EP นี้อาจารย์ก็ขอขอบคุณนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ

0: お。
1: การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบ จะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
0: แนวทางการใช้

สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกออกจากรถยนต์น้ำมันเบรกมีอายุการใช้งานในการใช้งานสำหรับใช้ในรถยนต์เนี่ยนะครับนะก็ต้องควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะตามระยะเวลาหรือตรวจดูสภาพของน้ำมันเบรกถ้าเกิดว่าสีของน้ำมันเบรกเปลี่ยนไปคล้ำขึ้นนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะครับ 2. กากบาทถอดล้อหรือชุดบล็อกเพื่อที่ทำการถอดล้อ 3. ไฟส่องสว่างนะครับถุงมือผ้าทำความสะอาดน้ำมันเบรกและอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำมันเบรกที่ทำการถ่ายออกมานะครับก็จะเป็นสายยางใสนะครับแล้วก็กระป๋องน้ำมันเบรกเก่าเพื่อที่จะรองน้ำมันเบรกเอาไว้นะครับไขควงนะครับไม้บรรทัดเหล็กประแจสำหรับไล่ลมเบรกนะครับประแจสำหรับตัวปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกต่อไปก็จะเป็นวิธีการในการไล่ลมเบรกและปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกครับขั้นตอนในการไล่ลมเบรกหรือเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วก็ปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการคลุมผ้าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกมาโดนสีรถนะครับแล้วเราเริ่มจากการคลุมผ้าที่เบาะคนขับและพวงมาลัยด้านในครับเสร็จแล้วให้คลุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรง

การคุมผ้านะครับจะช่วยไม่ให้ป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกเนี่ยโดนสีรถได้ต่อไปตรวจสภาพน้ำมันเบรกที่กระปุกน้ำมันเบรกครับตรวจสภาพดูว่าสภาพน้ำมันเบรกมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าค้ำเกินไปควรจะต้องทำการเปลี่ยนออกและตรวจดูว่าระดับน้ำมันเบรกอยู่ในระดับปกติหรือไม่ถ้าปกติระดับน้ำมันเบรกจะต้องอยู่ในตำแหน่งแม็กพอดีในการคลายน็อตล้อนะครับเราจะต้องคลายน็อตในลักษณะตรงกันข้าม

0: ครับในการไล่ลมเบรกนะครับเราควรทำการไล่ลมทั้ง4ล้อนะและการไล่ลมเนี่ยเราจะต้องรู้ตำแหน่งของสกรูไล่ลมของแต่ละล้อเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถยนต์เนี่ยด้านหลังด้านล้อหลังเนี่ยจะเป็นแบบดัมเบรกด้านล้อหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกนะครับในตำแหน่งของสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังนะครับนี่คือตำแหน่งสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังในส่วนของล้อหน้าระบบเบรกส่วนใหญ่จะเป็นดิสเบรกและตำแหน่งสกรูไล่ลมของดิสเบรกล้อหน้าจะอยู่ที่ชุดคาลิเปอร์เบรกคือตำแหน่งนี้ครับครับในตำแหน่งของล้อหลังจะเป็นลักษณะของดัมเบรกนะเราต้องดูตำแหน่งของสกรูไล่ลมในส่วนของดัมเบรกล้อหลังครับนี่คือตำแหน่งนี้ครับในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะออกจากระบบเบรกเนี่ยนะครับนะคำแนะนำก็คือเราจะต้องใช้เครื่องมือนะเราเรียกว่าประแจด้วยประแจไล่ลมครับและประกอบสายยางเข้ากับสกรูไล่ลมจากนั้นให้คนที่ทำหน้าที่ไล่ลมนะครับบอกให้คนที่อยู่ในรถทำการย้ำเบรก
1: ย้ำ
0: และสั่งให้เหยียบ
1: เหยียบ
0: และทำการคลายสกรูไล่ลมออกสังเกตน้ำมันเบรกจะไหลออกจากระบบเบรกทำต่อไปครับ
1: ย้ำเหยียบ
0: ในขณะนี้ให้เราทำการเติมน้ำมันเบรกเข้าที่กระบอกน้ำมันเบรกที่แม่ปั๊มเบรกตัวบนครับให้อยู่ในระดับแม็กในการไล่ลมเบรกล้อหน้านะก็ให้ทำการประกอบประแจที่จะทำการคลายน็อตสกรูไล่ลมออกเข้ากับตัวสกรูไล่ลมและประกอบสายยางรองน้ำมันเข้าไปคนที่จะทำการไล่ลมใช้คำสั่งให้ผู้ที่ย้ำเบรกดำเนินการย้ำเบรก
1: ย้ำเย็บย้ำ
0: ในขณะที่ทำการไล่ลมนะครับน้ำมันเบรกที่อยู่ในระบบจะทำการไหลออกมาตามสายให้สังเกตดูฟองอากาศที่เกิดขึ้นน้ำมันเบรกจะต้องที่ออกมาจากสายยางจะต้องไม่มีฟองอากาศผสมมาด้วยครับการปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับในการปรับตั้งนะเราจะต้องมีเครื่องมือในการปรับตั้งก็คือ 1. ฟุตเหล็กในการวัดระยะของระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกแล้วก็ 2. ประแจที่จะทำการคลายน็อตปรับตั้งระยะฟรีในการปรับตั้งระยะฟรีให้นำเอาไม้บรรทัดเหล็กนะครับด้านเซ็นนะ

ะครับด้านเซนติเมตรนะครับจิ้มลงไปที่พื้นนะครับแนบกับแป้นเหยียบเบรกและทำการกดแป้นเหยียบเบรกดูว่าระยะฟรีนะครับมีประมาณเท่าไหร่ในค่ากำหนดแล้วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15ถึง20มิลลิเมตรกดเข้าออกนะครับแค่ระยะฟรีระยะฟรีจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20มิลถ้าเกินไปกว่านั้นให้ทำการปรับตั้ง

านเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลักเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลักส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากออกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อม

70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีค่ะนะคะวันนี้พบกับคุณครูนายนะคะคุณครูกัลยาปงคำเฟยนะคะที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะคะแผนกอาหารและโภชนาการค่ะสำหรับ EP นี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนนะคะเรื่องน้ำนมถั่วเหลืองนะคะการทำน้ำนมถั่วเหลืองนะคะน้ำนมถั่วเหลืองเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะคะเพราะว่า นมถั่วเหลืองเนี่ยนะคะทำมาจากถั่วเหลืองนะคะซึ่งถั่วเหลืองเนี่ยมีโปรตีนสูงนะคะซึ่งถ้าเรารับประทานนะคะแต่ก็ไม่ได้รับประทานในทุกๆวันนะคะซึ่งในสัปดาห์หนึ่งครั้งนะคะในสัปดาห์หนึ่งก็อาจจะรับประทาน 3-4 วันอย่างนี้นะคะเพื่อให้นะคะร่างกายของเราได้รับโปรตีนนั่นเองนะคะน้ำนมถั่วเหลืองนะคะทำมาจากถั่วเหลืองนะคะซึ่งเป็นพืชนะคะที่เป็นล้มลุกนะคะเมื่อมันแก่นะคะมันก็จะมีลักษณะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะแต่อันนี้ที่คุณครูนำมานะคะมันจะเป็นถั่วเหลืองผ่าซีกนะคะซึ่งถ้าเป็นเต็มเมล็ดนะคะมันก็จะเป็นเมล็ดที่กลมๆนะคะมีสีเหลืองๆนะคะเมื่อมันยังอ่อนอยู่นะคะที่มีสีเขียวนะคะเราก็สามารถนำมาต้มได้นะคะเรามาต้มนะคะเป็นทานเป็นอาหารว่างได้ซึ่งมันจะมีลักษณะคล้ายกับถั่วและญี่ปุ่นนั่นเองนะคะสำหรับถั่วเหลืองนะคะนอกจากที่เราจะมานำถั่วเหลืองมาทำน้ำนมถั่วเหลืองแล้วนะคะถั่วเหลืองยังสามารถนำไปทำเป็นเต้าเจี้ยวก็ได้นะคะในอุตสาหกรรมนะคะหรือแม้กระทั่งจะเป็นซีอิ๊วก็ได้นะคะหรือสกัดเป็นน้ำมันนะคะน้ำมันถั่วเหลืองนะคะได้หมดเลยทุกอย่างนะคะเพราะว่าในตัวถั่วเหลืองเนี่ยนะคะมันจะมีโปรตีนสูงมีคุณค่านะคะคุณโภชนาการนะคะสูงนั่นเองนะคะในนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะที่คุณครูนะคะมันทำน้ำนมถั่วเหลืองเนี่ยก็จะมีวัตถุดิบนะคะนั่นก็คือถั่วเหลืองนะคะซึ่งจะใช้ถั่วเหลืองผ่าซีกเนาะนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลนะคะแล้วก็จะมีเกลือนะคะอันนี้น้ำนะคะน้ำที่เราใช้นะคะก็จะใช้ในปริมาณนะคะ6เท่าของถั่วเหลืองที่เราใช้ค่ะถั่วเหลืองของเรานะคะถ้าเราใช้ถั่วเหลือง500กรัมนะคะน้ำที่ใช้ก็จะต้องใช้ใน3กิโลกรัมนะคะจะชั่งเป็นกิโลกรัมนะคะถ้าเราใช้เป็นกรัมนะคะน้ำก็ต้องใช้เป็นกรัมเหมือนกันนะคะก็คือถ้าเป็นกรัมก็เป็น 3,000 กรัมถ้าเป็นกิโลก็3กิโลนั่นเองนะคะทำไมคุณครูถึง

ช้ถั่วเหลืองผ่าซีกนะคะก็เพราะว่าย่นระยะเวลาในการที่จะทำให้ถั่วเหลืองพองตัวเวลาที่เราแช่น้ำนั่นเองนะคะถ้าเราแช่แบบเต็มเมล็ดเนี่ยนะคะเวลาที่เราแช่นะคะเราก็จะต้องใช้ระยะเวลายาวนานนะคะอาจจะเป็น6ชั่วโมงนะคะไม่งั้นก็จะเป็น8ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเราใช้ถั่วเหลืองผ่าซีกนะคะเราอาจจะใช้ระยะเวลานะคะ 3-4 ชั่วโมงนะคะแต่คุณครูมีเคล็ดลับนะคะในเวลาที่เราแช่ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราต้องเวลาเร่งด่วนในการแช่นะคะเราก็สามารถที่จะใช้น้ำอุ่นนะคะช่วยในการทำให้นะคะถั่วเหลืองนะคะพองตัวได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับอันนี้นะคะจะเป็นถั่วเหลืองที่ยังไม่ได้แช่น้ำนะคะสำหรับของคุณครูนะคะคุณครูได้แช่น้ำมาเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการล้างนะคะก็คือจะล้างเอากากนะคะหรือว่าเปลือกถั่วเหลืองออกนั่นเองนะคะทำความสะอาดนะคะลักษณะของเหลืองที่มันพองตัวแล้วนะคะจากที่เป็นเมล็ดนะคะผ่าซีกแบบนี้นะคะที่ยังไม่ได้แช่น้ำนะคะก็จะมีลักษณะที่เล็กนะคะแต่ถ้ามันอิ่มน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะมีนะคะลักษณะที่เม็ดใหญ่ขึ้นนะคะเพราะว่ามันพองตัวขึ้นเนาะเนื่องจากเรานะคะแช่น้ำเรียบร้อยนะคะจากถั่วเหลืองนะคะที่ยังไม่ได้แช่น้ํา500กรัมนะคะเมื่อเรานําไปแช่น้ําเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมงนะคะมันจะได้นะคะน้ําหนักนะคะเพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวนะคะจาก500กรัมก็จะเป็น 1,000 กรัมนั่นก็คือ1กิโลนั่นเองนะคะต่อไปนะคะจากที่เราล้างหรือว่าแช่ทำความสะอาดถั่วเหลืองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำนะคะถั่วเหลืองนะคะไปลวกก่อนนะคะลวกทำอะไรนะคะก็เพื่อลวกที่จะทำลายนะคะเอนไซม์บางชนิดนะคะไม่ให้มันเกิดการเหม็นหรือว่าเหม็นเขียวของถั่วเหลืองนั่นเองนะคะเวลาเราเอาไปลวกนะคะลวกด้วยระยะเวลาแค่1นาทีเท่านั้นนะคะตอนนี้น้ำของเรานะคะเดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำถั่วเหลืองของเรานะคะที่เราแช่น้ำนะคะเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมงนะคะแล้วเขาอิ่มตัวเรียบร้อยนะคะทำการนะคะใส่ลงไปในหม้อนะคะใส่ลงไปเลยนะคะน้ำนมถั่วเหลืองนะคะมีประโยชน์มากมายนะคะไม่ว่าจะช่วยนะคะลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะลดระดับน้ำตาลในเลือดเพราะว่านะคะแต่ที่เพราะว่าโปรตีนเนี่ยถั่วเหลืองเนี่ยมันมีโปรตีนสูงเนาะมันจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเราจะต้องใช้น้ำตาลน้อยๆนะคะถ้าเราจะลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะแต่ถ้าใส่น้ำตาลแบบเต็มที่เลยนะคะอันนั้นก็ไม่สามารถที่จะช่วยลดได้นะคะมีหนำซ้ำยังอาจจะเพิ่มอาจจะเป็นเบาหวานได้นะคะลวกเป็นเวลา1นาทีนะคะนักเรียนก็จับเวลาไปนะคะ1นาทีนะคะคนมันด้วยนะคะเวลาที่เราแช่นะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะคะถั่วเหลืองเนี่ยมันจะมีฟองขึ้นนะคะฟองตัวนั้นนะคะก็คือว่าถ้าถั่วนะคะมันมีโปรตีนสูงอยู่แล้วนะคะอาหารประเภทไหนที่มันมีโปรตีนนะคะมันก็จะมีฟองขึ้นเยอะนั่นเองนะคะอันนี้เรา

ลวกไปกลิ่นมันก็จะเริ่มมีกลิ่นที่เหมือนกับน้ำนมถั่วเหลืองละเหมือนที่เราเคยได้กลิ่นนะคะมันจะไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวนะคะ

ั่วเหลืองนะคะถ้าตามต่างจังหวัดนะคะเขาก็จะปลูกกันนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะก็จะปลูกกันแถวที่ภาคเหนือนะคะเพราะว่าภาคเหนือเนี่ยจะมีพื้นที่นะคะที่ปลูกถั่วเหลืองเยอะนะคะถั่วเหลืองที่มันเขียวๆนะคะก็สามารถนำไปต้มนะคะแล้วก็นำมารับประทานได้นะคะคล้ายๆกับถั่วแระเลยนะคะอันนี้ก็คือถั่วเหลืองนะคะที่เราลวกน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะสีประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำถั่วเหลืองนะคะที่เราลวกเรียบร้อยแล้วนะคะมาทำการปั่นนะคะซึ่งน้ำที่เราใช้เมื่อกี้นะคะของคุณครูเนี่ยจะใช้500กรัมนะคะดังนั้นน้ำที่ใช้ก็อยู่ที่ประมาณ3กิโลนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำนะคะที่คุณครูต้มมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใช้เป็นน้ำอุ่นนะคะเพื่อช่วยในการทำให้ปั่นนะคะปั่นแล้วก็มันจะลดกลิ่นเหม็นนะคะของถั่วได้นะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะใส่นะคะยกเครื่องปั่นลงก่อนนะคะเครื่องปั่นนะคะเราก็จะใช้เครื่องปั่นที่มีลักษณะนะคะหรือว่าเป็นแบบปั่นโถปั่นร้อนนะคะไม่ใช่โถปั่นเย็นนะคะถ้าโถปั่นเย็นนะคะใช้เหมาะสำหรับสมูทตี้นะคะพวกปั่นน้ำแข็งต่างๆนะคะแต่อันนี้จะเป็นโถปั่นร้อนนะคะซึ่งเราจะใช้น้ำอุ่นด้วยดังนั้นเราต้องเป็นโถแบบนี้นะคะวิธีการทำนะคะเราก็ตักนะคะถั่วเหลืองลงไปนะคะเราจะใช้เป็นโถปั่นร้อนนะคะดังนั้นมันก็จะทนความร้อนนั่นเองนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำตามลงไปเลยนะคะสำหรับน้ำนะคะถ้าคิดว่าที่คุณครูใช้นะคะมันข้นเกินไปนะคะนักเรียนนะคะสามารถที่จะเติมน้ำลงไปด้วยได้เลยนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ชอบแบบเข้มข้นนะคะอาจจะชอบแบบเจือจางหน่อยๆนะคะบางคนก็อาจจะแบบเข้มข้นมากๆนะคะเวลาปิดฝานะคะรุ่นนี้นะคะของเครื่องปั่นรุ่นนี้นะคะเวลาปิดฝานะคะก็จะต้องเอาแบบว่าให้มันเป็นแบบสุญญากาศนะคะแล้วก็ค่อยล็อกมาทีเดียวนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่ยกลงไปในตัวเครื่องนะคะตัวเครื่องตัวนี้นะคะมันจะมีนะคะทั้งตั้งเวลานะคะขนาดของการปั่นนะคะเราก็บวกไปที่นะคะ4นะคะแล้วก็ปั่นด้วยเวลา2นาทีนะคะเราจะปั่นแบบละเอียดเลยนะคะนอกจากที่เมื่อกี้ที่พูดไปก็คือช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วนะคะยังสามารถที่จะช่วยลดระดับไขมันนะคะในเส้นเลือดได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าตัวของน้ำนมถั่วเหลืองนะคะมีไขมันดีนะคะถึงอยู่ถึง 80% นะคะดังนั้นเวลาที่เรารับประทานเข้าไปนะคะเขาก็จะไปช่วยลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้นะคะอันนี้เราจะปั่นเป็นเวลา2นาทีนะคะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะเมื่อปั่นเสร็จนะคะเราก็จะยกลงมานะคะแล้วก็ไปกองกับผ้าขาวบางนะคะกองกับผ้าขาวบางนะคะเราจะเห็นนะคะว่ามันมีฟองอยู่นะคะอันนี้แสดงถึงว่าถั่วเหลืองเนี่ยมีโปรตีนนั่นเองนะคะเพราะว่าถั่วเหลืองมีโปรตีนสูงอยู่แล้วเนาะใส่ลงไป

ตั้งเหมือนเดิมนะคะไปที่หมายเลข4แล้วก็กดเราก็มากรองนะคะจากผ้าขาวบางนะคะให้น้ำนมออกนะคะ

น้ำนมถั่วเหลืองนะคะจะเหมาะสมสำหรับคนที่แพ้แลคโตสนะคะก็คือแลคโตสในนมวัวเนาะถ้าไม่สามารถทานนมวัวได้นะคะเราก็สามารถที่จะทานน้ำนมถั่วเหลืองนะคะแทนได้นะคะเพราะว่ามีโปรตีนสูงนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับกากถั่วเหลืองนะคะนอกจากที่เรานะคะจะไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นนะคะเราสามารถที่จะไปเป็นผสมไปกับอาหารสัตว์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารหมูนะคะอาหารไก่นะคะกากถั่วเหลืองตัวนี้นะคะก็จะช่วยทำให้ไก่แล้วก็หมูนะคะเจริญเติบโตได้ดีด้วยนะคะเพราะว่าเขานะคะเอาไปผสมกับหัวอาหารอย่างอื่นนะคะเนื่องจากอันนี้มันมีโปรตีนอยู่แล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะ

ในช่วงระหว่างที่รอนะคะก็ปั่นต่อไปนะคะแต่ถ้าเราทำให้ถั่วเหลืองสุกเลยนะคะโปรตีนของถั่วเหลืองก็จะถูกทำลายนะคะดังนั้นเวลาที่เราลวกเราก็ลวกแค่1นาทีนะคะเราไม่ต้องต้มนานจนทำให้ถั่วเหลืองสุกนะคะเราแค่ลวกให้เอนไซม์นะคะหรือว่ากลิ่นของถั่วเหลืองเนี่ยมันลดลงแค่นั้นเองนะคะมันจะได้ไม่มีกลิ่นที่แบบว่ามันเหม็นเขียวนะคะเพราะว่าโปรตีนนะคะถ้าโดนความร้อนนะคะเยอะเกินไปนะคะอาจทำให้โปรตีนเสื่อมสภาพได้นะคะเวลาเราใช้น้ำนะคะก็ต้องเป็นน้ำอุ่นนะคะเราจะไม่ใช้น้ำร้อนเลยนะคะนอกจากที่เมื่อกี้นะคะลดระดับไขมันในเส้นเลือดแล้วนะคะยังมีแคลเซียมนะคะที่ช่วยทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงนะคะเนื่องจากว่าในตัวของถั่วเหลืองเนี่ยมันจะมีแมกนีเซียมแล้วก็วิตามินดีอยู่แล้วนะคะเมื่อที่2ตัวนี้นะคะที่มีแร่ธาตุ2ตัวนี้เข้าไปนะคะมันก็จะไปช่วยทำให้แคลเซียมนะคะดูดซึมได้ดีนะคะทำให้กระดูกและฟันของเรานะคะก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อเราดื่มน้ำนมถั่วเหลืองนะคะแล้วก็ยังช่วยนะคะให้สตรีนะคะวัยหมดประจำเดือนนะคะถ้าดื่มได้นะคะจะดีมากเลยนะคะเพราะว่าช่วยให้ผิวพรรณนะคะบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งด้วยนะคะหลังจากที่เราปั่นนะคะตัวถั่วเหลืองกับน้ำอุ่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นำมากรองเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้เป็นน้ำนมถั่วเหลืองนะคะซึ่งเดี๋ยวเรานะคะจะต้องนำไปต้มนะคะเพื่อทำให้ร้อนนะคะแล้วก็ฆ่าเอนไซม์นะคะ

เวลาเราต้มนะคะเราต้องคนอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าบางทีนะคะกากถั่วเหลืองนะคะมันยังปนลงไปอยู่นะคะมันอาจจะทำให้ไหม้ได้นะคะแล้วก็มีกลิ่นไหม้นะคะคนไปนะคะเราต้องทำให้นะคะน้ำนมถั่วเหลืองของเราเนี่ยนะคะมีความร้อนนะคะถึงระดับนะคะ90องศานะคะหรือว่าถึง100นะคะเพื่อที่จะได้ค่าเอนไซม์นะคะทำให้เอนไซม์ของเขานะคะมีกลิ่นนะคะที่ทำให้ลดกลิ่นได้นะคะกลิ่นของถั่วนะคะลงได้นะคะเป็นน้ำนมเต้าหู้นะคะเราก็จะใส่ใบเตยลงไปด้วยนะคะเพื่อให้น้ำนมถั่วเหลืองของเรานะคะมีกลิ่นหอมนะคะ

แล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นก็เติมน้ำตาลทรายนะคะซึ่งถ้านมถั่วเหลืองนะคะเราใช้ถั่วเหลือง500กรัมนะคะน้ำที่เราใช้นะคะ 3,000 กรัมนะคะเราก็จะใช้น้ำตาลนะคะ125กรัมนะคะคนอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อไม่ให้มันกากถั่วเหลืองนะคะที่อยู่ก้นหม้อนะคะไหม้นั่นเองนะคะมันจะเกิดกลิ่นเหม็นไหม้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เกลือนะคะเกลือที่เราจะใส่นะคะก็คือ1นะคะ1ช้อนชานะคะเรียบร้อยนะคะใส่เกลือเพื่อให้มันตัดนะคะทำให้มีรสชาติที่กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะคนไปนะคะต้มจนได้อุณหภูมิ90องศานะคะ

ค่ะตอนนี้นะคะน้ำเต้าหู้ของเรานะคะหรือว่าน้ำนมถั่วเหลืองเนี่ยนะคะก็ได้ที่แล้วนะคะด้วยอุณหภูมิ90องศานะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำน้ำนมถั่วเหลืองนะคะมากรองอีก1รอบนะคะ

กองนะคะเอากากนะคะแล้วก็เอาใบเตยออกนะคะที่เราใส่ใบเตยลงไปนะคะก็เพื่อที่จะทำให้น้ำนมต้องน้ำนมถั่วเหลืองของเรานะคะมีความหอมของกลิ่นใบเตยนะคะใส่ลงมาแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะน้ำนมถั่วเหลืองของเรานะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำไปบรรจุในขวดนะคะขวดพลาสติกนะคะเพราะว่าเราจะเป็นน้ำนมถั่วเหลืองที่ผ่านการพาสเจอไรส์เรียบร้อยแล้วนะคะ

ซึ่งในการบรรจุขวดนะคะเราจะลดอุณหภูมินะคะให้เหลือ75องศานะคะโดยที่เราต้องคนระบายอากาศออกก่อนนะคะระบายความร้อนออกก่อนนะคะซึ่งขวดของเรานะคะที่เราใช้วันนี้นะคะจะเป็นขวดนะคะพลาสติกนะคะสีขาวขุ่นนะคะซึ่งเราจะสังเกตนะคะว่าถ้าเป็นขวดพลาสติกแบบนี้นะคะจะเป็นพลาสติกนะคะหมายเลข5นะคะซึ่งหมายเลข5อยู่ตรงไหนนะคะจะอยู่ตรงใต้นะคะที่ใต้ตูดขวดตรงนี้นะคะที่มีเครื่องหมายนะคะรีไซเคิลนะคะที่เป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็มีลูกศรนะคะแล้วมันจะมีคำว่า PP ติดอยู่นะคะซึ่งขวดพลาสติกประเภทนี้นะคะจะทนความร้อนนะคะได้ถึง90องศานะคะหรืออาจจะไปถึง120องศานะคะซึ่งเราจะใช้ขวดนี้

นะคะซึ่งวันนี้นะคะขวดที่เรานำมาบรรจุนะคะก็จะมีนะคะบรรจุได้180มิลลิลิตรนะคะจะเป็นพลาสติกนะคะพลาสติกก็จะมีหลายรูปแบบนะคะซึ่งถ้าเรานะคะได้ศึกษาดูนะคะพลาสติกแต่ละประเภทนะคะก็จะมีนะคะใต้ก้นของขวดพลาสติกเนี่ยจะมีตัวเลขบ่งบอกอยู่นะคะซึ่งตัวเลขแต่ละตัวนะคะก็หมายความถึงชนิดของพลาสติกนั่นเองนะคะถ้าเป็นขวดน้ำนะคะที่เราเห็นในปัจจุบันเนาะมันจะมีขวดสีใสนะคะมันจะเป็นสีใสๆอันนั้นจะเป็นพลาสติกหมายเลข1นะคะซึ่งจะเป็นขวดเพชรนั่นเองนะคะที่เรานะคะเคยได้ยินได้ฟังกันนะคะก็จะเป็นขวดเพชรนะคะแต่ที่เรานำมาใช้ในวันนี้เขาจะเรียกว่าพลาสติกหมายเลข5นะคะก็คือโพลีโพรพิลีนนั่นเองนะคะก็จะมีตัวย่อนะคะแล้วก็มีตัวเลขสัญลักษณ์นะคะเมื่อเขานำไปรีไซเคิลนะคะเขาก็จะรีไซเคิลนะคะตามตัวเลขนะคะที่อยู่ใต้ขวดพลาสติกนั่นเองนะคะถ้าเป็นพลาสติกหมายเลข2นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลาสติกที่เกี่ยวข้องกับจะเป็นพวกแชมพูนะคะพวกแป้งแป้งฝุ่นอะไรพวกนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นหรือว่าแม้กระทั่งที่จะเป็นกระป๋องนมเปรี้ยวพร้อมดื่มนะคะอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นพลาสติกหมายเลข2นั่นเองนะคะตอนนี้นะคะน้ำนมถั่วเหลืองของเรานะคะก็ลดอุณหภูมินะคะไปจนถึงที่75องศาแล้วนะคะเราก็จะบรรจุขวดได้นะคะโดยที่เราจะตักนะคะใส่ขวดได้เลยนะคะเราก็จะใช้นะคะเหยือกนะคะกองนะคะตักใส่ขวดนะคะ

เพราะว่าพลาสติกตัวนี้นะคะจะทนร้อนนะคะดังนั้นก็สามารถที่จะบรรจุได้เลยนะคะเพราะเป็นการพาสเจอร์ไลซ์นั่นเองนะคะการพาสเจอร์ไลซ์ก็คือการที่เป็นการฆ่าเชื้อนะคะจุลินทรีย์และก็แบคทีเรียนะคะเพื่อที่เราจะได้เก็บนะคะไว้ให้นานนะคะมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งในกระบวนการนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนที่เราสามารถนะคะบรรจุแล้วก็ทำให้เก็บนะคะตัวน้ำนมถั่วเหลืองของเราได้นะคะให้อยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเราบรรจุไปเราก็ต้องปิดฝาไปด้วยนะคะซึ่งปิดฝานะคะฝาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะแล้วก็เวลาเราปิดฝานะคะก็ต้องให้มันเสียงดังเป็นแบบนี้นะคะถึงจะแน่นนะคะนมไม่สามารถออกมาได้นะคะปิดฝานะคะ

ตัวน้ำนมถั่วเหลืองนะคะถ้าใครที่แพ้แลคโตสนะคะที่มีอยู่ในน้ำนมวัวนะคะเราสามารถเลือกเป็นน้ำนมถั่วเหลืองแทนได้นะคะเหมาะสำหรับวัยผู้สูงอายุด้วยนะคะน้ำนมตัวนี้นะคะ

ะสำหรับที่เราบรรจุนะคะน้ำนมถั่วเหลืองไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องเช็คฝาขวดด้วยนะคะว่าเราปิดสนิทหรือยังนะคะโดยการเอียงขวดนะคะถ้าสมมุติว่าขวดนะคะไม่มีน้ำนมออกมาแล้วนะคะแสดงว่าเราปิดฝาได้สนิทแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำนะคะน้ำนมถั่วเหลืองของเรานะคะมาทำการทำให้Cooling นะคะก็คือการพัชไลท์เนี่ยจะต้องทำให้เย็นนะคะโดยการที่เราจะเติมน้ำลงไปนะคะทำให้เย็นเลยนะคะการพัชไลท์เนี่ยจะใช้กับอาหารประเภทไหนบ้างนะคะก็จะมีน้ำนมถั่วเหลืองนะคะน้ำนมถั่วเหลืองพัชไลท์นะคะหรือแม้กระทั่งน้ำเก๊กฮวยนะคะน้ำอัญชันนะคะหรือว่าน้ำกระเจี๊ยบนะคะน้ำพวกนี้นะคะเป็นน้ำที่เป็นแบบพาสเจอไรซ์ทั้งหมดนะคะซึ่งจะเก็บได้ไม่เกิน15วันนั่นเองนะคะซึ่งการทำนะคะก็จะทำให้ตัวของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะน้ำนมถั่วเหลืองนะคะทำให้มันเย็นนะคะแล้วเราก็เก็บเข้าตู้เย็นได้เลยนะคะแบบนี้นะคะเพราะว่าการพาสเจอไรซ์เนี่ยมันใช้อุณหภูมิที่สูงไม่เกิน120องศานะคะในเวลาที่สั้นๆนะคะดังนั้นนะคะ

คุณค่าคุณประโยชน์ของอาหารเนี่ยก็จะเหลือเยอะมากหน่อยนะคะกว่าที่เรานะคะไปทำแบบสเตอริไลท์นะคะถ้าสเตอริไลท์เนี่ยมันใช้ความร้อนสูงนะคะดังนั้นการเก็บรักษามันจะอยู่ได้นานแต่คุณค่าทางโภชนาการมันก็จะลดน้อยลงไปด้วยนะคะการที่เราทำพาสเจอร์ไลท์นะคะน้ำนมของเรานะคะน้ำนมถั่วเหลืองของเราเนี่ยก็จะมีคุณประโยชน์นะคะที่สูงนะคะแต่นะคะเราจะเก็บได้นะคะไม่เกิน15วันนั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเก็บดีๆนะคะอาจจะอยู่ได้เป็นปริมาณถึง1เดือนนั่นเองนะคะนักเรียนนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่านะคะคุณครูนะคะเตรียมขวดมาทั้งหมด10ขวดนะคะในของในตัวถั่วเหลืองนะคะ500กรัมนะคะกับน้ำนะคะ3กิโลนะคะแต่ถ้านะคะนักเรียนนะคะไปทำนะคะเพิ่มมากกว่านี้นะคะนักเรียนก็จะได้น้ำนมถั่วเหลืองที่เยอะเพิ่มมากขึ้นนะคะครูทำแค่500กรัมนะคะแต่ครูได้ประมาณ20นะคะ20ขวดเลยทีเดียวนะคะซึ่งวัตถุดิบนะคะก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะมีถั่วเหลืองนะคะมีน้ำตาลแล้วก็มีเกลือนะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ไม่ยากนะคะรายได้นะคะที่เราจะทำนะคะเราสามารถที่จะขายได้นะคะในขวดละ10บาทก็ได้หรือ15บาทก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้คือ180มิลลิลิตรนะคะ180มิลลิลิตรเนี่ยพอดีนะคะ1แก้วพอดีนะคะแต่ถ้าเราอยากทำให้ขวดใหญ่กว่านี้นะคะก็จะอยู่ที่200หรือว่า250มิลลิลิตรก็ได้นั่นเองนะคะขนาดของขวดนะคะตั้งแต่150มิลลิลิตรนะคะไปจนถึงนะคะ1ลิตรก็มีนะคะแต่ถ้าเราจะทำขายนะคะในปริมาณที่แบบว่า1แก้วนะคะเราก็ใช้สามารถใช้ได้ในสัดส่วนนะคะ180มิลลิลิตรนั่นเองนะคะข้อนะคะข้อคิดนะคะหรือว่าข้อเสนอแนะนะคะเวลาเราทำน้ำนมเต้าหู้หรือว่าน้ำนมถั่วเหลืองเนี่ยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะต้องนะคะแช่ถั่วเหลืองก่อนนะคะเพื่อให้ถั่วเหลืองเนี่ยมันอิ่มน้ำนะคะแล้วก็จะต้องแช่ในปริมาณที่เป็นแบบว่า3ถึง4ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ถั่วเหลืองเนี่ยมันเวลาเราไปสกัดเอาน้ำนมนะคะมันสามารถที่จะปั่นแล้วก็ละเอียดได้นะคะแล้วก็ไม่เหม็นนะคะตัวของถั่วเหลืองด้วยนะคะแล้วก็อีกเคล็ดลับนึงนะคะเวลาที่เราจะนำไปปั่นนะคะเราก็จะต้องไปลวกถั่วเหลืองก่อนนะคะเพื่อฆ่าเอนไซม์ในถั่วเหลืองนะคะไม่ให้มันมีกลิ่นนั่นเองนะคะกลิ่นของถั่วนะคะลดการเกิดกลิ่นของถั่วนะคะนอกจากนั้นนะคะเวลาที่เราจะปั่นนะคะเราก็จะต้องใช้น้ำอุ่นนะคะน้ำอุ่นนะคะไม่ใช้น้ำร้อนนะคะเพราะถ้าใช้น้ำร้อนนะคะโปรตีนของถั่วเหลืองนะคะมันก็จะสูญเสียไปนะคะทำให้เราไม่ได้โปรตีนนะคะโปรตีนมันก็จะเสียนะคะดังนั้นเราก็ต้องใช้น้ำอุ่นนะคะในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะเวลาที่เรานะคะทำนะคะเราจะต้องคนตลอดนะคะเพราะถ้าไม่คนนะคะตัวของกากถั่วเหลืองนะคะที่มันยังมีอยู่นะคะเพราะว่ามันจะไปตกตะกอนนะคะอยู่ข้างใต้หม้อนะคะทำให้เกิดการไหม้ได้นะคะทีนี้ถ้ามันเกิดการไหม้นะคะน้ำนมถั่วเหลืองของเราก็จะมีกลิ่นนะคะแบบว่าเป็นกลิ่นไหม้เลยนะคะเวลาเรารับประทานมันก็จะไม่อร่อยนั่นเองนะคะค่ะนอกจากนะคะน้ำนมถั่วเหลืองนะคะที่เราจะทำขายนะคะเราจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราอยากได้คุณประโยชน์เพิ่มเติมนะคะนักเรียนนะคะสามารถผสมงาดำลงไปด้วยก็ได้นะคะหรือว่าจะกินกับลูกเดือยนะคะหรือว่าจะเป็นพวกถั่วแดงนะคะหรือธัญพืชอื่นๆนะคะหรือธัญพืชธัญชาตินะคะซึ่งธัญพืชธัญชาติพวกนี้นะคะก็จะมีโปรตีนนะคะเพิ่มนะคะหรือว่าโปรตีนสูงอยู่แล้วนะคะหรือว่าบางสูตรนะคะคุณครูนะคะได้ไปเจอมานะคะมีสูตรนึงนะคะเขาได้ปั่นไปพร้อมกับถั่วลิสงนะคะถ้าสมมุติว่านักเรียนนะคะอยากทำสูตรนี้นะคะก็ลองนะคะลองเอาถั่วลิสงนะคะมาปั่นนะคะผสมไปในขั้นตอนที่เรากำลังปั่นถั่วเหลืองอยู่นะคะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะมีรสชาติที่กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าใครที่อยากเปลี่ยนรสชาตินะคะเพิ่มเติมรสชาติใหม่ๆนะคะก็อาจจะเป็นผสมกับน้ำแดงนะคะเพื่อให้เป็นแบบนมชมพูนะคะหรือว่าใครบางคนนะคะอาจจะผสมกับโอวัลตินนะคะหรือว่าผงโกโก้แบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อให้เพิ่มเติมนะคะมีรสชาตินะคะแล้วก็สีสันนะคะที่แปลกใหม่นะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าของตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ด้วยก็ได้นะคะและก็นอกจากที่จะทำเป็นน้ำนมนะคะถั่วเหลืองนะคะก็ยังจะมีน้ำนมจากธัญพืชอื่นๆเนาะที่นักเรียนสามารถ

ารถทำได้นะคะที่มีอยู่รอบๆตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำนมข้าวโพดนะคะนอกจากน้ำนมข้าวโพดแล้วนะคะก็จะเป็นน้ำนมนะคะที่มีสูตรของธัญพืชต่างๆนะคะน้ำนมถูงาดำนะคะหรือว่าจะเป็นน้ำนมของแมคคาเดเมียอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเรานะคะน้ำนมอัลมอนด์นะคะซึ่งจะมีอยู่นะคะตามท้องตลาดนะคะเราก็ลองนะคะทำสูตรใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะเพื่อสร้างรายได้นะคะของคุณครูที่ครูให้สูตรตัวนี้นะคะเป็นสูตรสแตนดาร์ดนะคะเราสามารถนำไปปรับหรือว่าไปเพิ่มเติมนะคะบางคนไม่ชอบหวานนะคะก็ลดความหวานลงนะคะแต่บางคนบอกว่าหวานไม่พอนะคะก็ใส่น้ำตาลเพิ่มขึ้นไปได้นะคะบางคนอาจบอกว่าหนูอยากจะขายเป็นแบบใส่ธัญพืชอย่างอื่นนะคะอาจจะเป็นสูตรใหม่ๆนะคะแบบนี้ก็ลองปรับดูได้นะคะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะคะเพื่อสร้างรายได้หรือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของตัวเองนะคะไม่ให้ซ้ำกับคนอื่นนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะที่จะสามารถนำนะคะมาจำหน่ายหรือว่าเป็นสินค้าที่เรานะคะคิดค้นขึ้นมาได้เองนะคะเพื่อตอบนะคะตอบสนองนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนะคะตอนนี้รักษาสุขภาพนะคะอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพนะคะก็จะสามารถที่ทำนะคะรายได้ให้กับเราได้นะคะแต่วิธีการทำนะคะจะต้องนะคะรู้ถึงประโยชน์แล้วก็รู้ถึงเทคนิคค่ะของการทำนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่มีเทคนิคหรือว่าไม่รู้ประโยชน์ของการทำนะคะเราก็จะทำให้ตัวของผลิตภัณฑ์นะคะสูญเสียไปได้ง่ายๆนั่นเองนะคะสำหรับของคุณครูนะคะเมื่อพาสเจอไรซ์เสร็จนะคะก็สามารถนำเก็บเข้าตู้ไปได้เลยนะคะเพราะว่าเราลดอุณหภูมิไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถนำเก็บเข้าตู้ได้นะคะเพราะว่าการพาสเจอไรซ์เนี่ยก็จะเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งนะคะที่สามารถทำให้อาหารเก็บได้นานแล้วก็อยู่แล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างต่ำก็ประมาณ15วันนั่นเองนะคะหรือว่าถ้าเราเก็บดีๆนะคะเราไม่เปิดตู้เย็นเข้าออกเลยนะคะเราก็จะสามารถเก็บได้เป็น1เดือนเลยก็มีนะคะอันนี้ก็สามารถลองไปทำกันดูนะคะเผื่อที่ในอนาคตนะคะจะเป็นรายได้นะคะของเรานะคะเราก็ปรับสูตรนะคะเพิ่มสูตรนะคะหรือว่าจะใส่อะไรตามที่ครูบอกนะคะเมื่อกี้นะคะลงไปเพิ่มเติมนะคะเราก็เป็นซิกเนเจอร์ของเราเนาะเราก็สามารถที่จะทำนะคะขายสู่ท้องตลาดได้ค่ะนะคะค่ะสำหรับน้ำนมถั่วเหลืองนะคะจะอยู่ในรายวิชาของการแปรรูปอาหารนะคะในของปวส.1นะคะที่ในหลักสูตรพุทธศักราช2567นะคะซึ่งถ้านักเรียนนะคะจะติดตามนะคะก็สามารถที่จะไปดูนะคะไปรับชมออนไลน์ได้นะคะสำหรับ EP ที่เป็นไส้อัวนะคะน้ำพริกหนุ่มแล้วก็แคบหมูนะคะจะเป็นในรายวิชาของอาหารท้องถิ่นนะคะอันนั้นจะเป็นในรายวิชาของปวช.นะคะปวช.นะคะที่สามารถติดตามได้นะคะหรือว่าร่วมเรียนออนไลน์ไปกับคุณครูได้นะคะซึ่งวัตถุดิบแล้วก็สิ่งที่คุณครูนำมานะคะก็หาได้นะคะที่ไม่ยากเลยนะคะวัสดุหรือวัตถุดิบเนี่ยก็มีไม่มากนะคะซึ่งเราสามารถหาได้แล้วก็นำมาทำตามได้นะคะร่วมเรียนไปด้วยกันนะคะทั้งปวช.แล้วก็ปวส.นะคะสำหรับคุณครูนะคะในวันนี้นะคะก็จบนะคะเป็น EP นะคะสามารถติดตามนะคะกับอาจารย์ท่านอื่นๆหรือคุณครูท่านอื่นๆได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การดำเนินงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013หรือ E7016ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัว T กึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างห่อลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

그 그냥 하나 둘 하나

0: เชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: เต็มด้วยถุงครับได้ครับไม่ได้ขาดที่ขาดขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่ง
2: มันดีพอดีเยอะคนเยอะในตัวครับแผลก็ลงในตัวติมโบสต่างปากครับจะมีในตัวติมโบสต์มีว่าเล็กน้อยแต่เท่าไหร่ก็เพื่อให้ร้อยต่อ

0: าไปไม่ใช่ว่าที่มึงที่เลยที่คือจะแบบเป็นแค่ตรงนั้นที่เดิมแต่พอเราพอดูเจอแล้วมันเกี่ยวแล้วมันจะมาเ
1: ป็นตอนจบเป็นจุดทำให้ถูกขาดไปด้วยก็เป็นแบบขาดก็ต่อแนวมันมีอยู่แล้วถ้าผมไม่ตัดแต่ถ้าไปดูที่ออกไปใช้มาถ้าใช้ที่รับแรงเยอะอยากเยอะ

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมท่า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัดแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัดแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัดขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็น tilt lift นะครับ tilt lift ทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่15กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงน้อยถึงปานกลางค่ะได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายนนี้ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยในวันที่17กันยายนนี้เริ่มมีฝนกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน

หลังจากภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปค่ะทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้มาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เรากลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคติกินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกแล้วพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างล่ะคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
0: โ
4: หโหท้องทั้งนั้นเลย
5: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
4: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีทองเพียบเลย
6: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
5: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
5: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์รักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
4: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
6: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
4: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
6: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: อ้าวไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
1: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
0: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
2: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
1: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
2: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์

กลับมาพบกับครูมีนนะคะคุณครูอัญชยาคนสูงดีนะคะคุณครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้างนะคะวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2นะคะเช่นเดิมพบกับคุณครูย่อมมีสาระน่ารู้มาฝากทุกๆคนเหมือนเดิมนะคะจากอีพีก่อนหน้าเราได้เรียนรู้ไปแล้วว่ากว่าจะเป็นโครงสร้างบ้านที่สำเร็จมาแล้วเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะจากการเดินทางของเรามาสู่ EP นี้เนี่ยเราได้โครงร่างบ้านแล้วนะคะสิ่งต่อมาที่จะทำให้บ้านเราสวยงามมากที่สุดนะคะนั่นก็คือในเรื่องของวัสดุปูพื้นนั่นเองนะคะวัสดุปูพื้นนะคะกับคุณสมบัติที่เราต้องรู้นะคะถ้าเราลองเดินไปยังศูนย์กระจายสินค้านะคะหรือว่าห้างสรรพสินค้าชั้นนำในวงการก่อนเนี่ยเราจะเจอวัสดุปูพื้นหลากหลายชนิดมากๆอ้าวแล้วแต่ละชนิดเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรแน่นอนค่ะถ้าในท้องตลาดนะคะมีหลากหลายชนิดนั่นแปลว่าเซนส์หรือไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านแต่ละคนที่เลือกใช้วัสดุปูพื้นเนี่ยเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้บ้านเราเนี่ยแตกต่างจากบ้านคนอื่นนะคะถ้าเราใช้แบบบ้านเดียวกันนายกกับนายขอนะคะใช้แบบบ้านเดียวกันแต่การเลือกตกแต่งวัสดุปูพื้นเนี่ยเลือกแตกต่างกันบ้านที่ออกมาก็ให้ mood and tone คนละแบบเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยนะคะมาดูกันนะคะว่านะคะวัสดุปูพื้นสะท้อนอะไรให้กับเรานะคะจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกใช้วัสดุปูพื้นนะคะสะท้อนให้เห็นถึงรสนิยมนะคะของเจ้าของบ้านคนนั้นๆว่าเป็นอย่างไรนะคะเห็นไหมอย่างรูปในสไลด์ที่ครูยกตัวอย่างมานะคะมี mood and tone ที่ต่างกันมากนะคะรูปที่ครูยกตัวอย่างมาเนี่ยก็จะออกเป็นแนวละมุนนะคะเป็นสีพาสเทลเป็นสีครีมนะคะดูสะอาดดูนุ่มนวลสบายตาอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวของครูเองนะคะเห็นไหมในรูปก็คือจะทำให้บ้านเราเนี่ยแตกต่างไปเลยบางคนอาจจะไม่ชอบแนวนี้นะคะรู้สึกว่ามันเปื้อนง่ายมันสกปรกง่ายนะคะไม่เป็นไรนะคะความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทีนี้วันนี้ตัวอย่างวัสดุปูพื้นที่ครูนำมาให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรนะคะมาดูกันเลยอย่างแรกที่ครูนำเสนอในวันนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะพื้นพรมแน่นอนทำไมเปิดมาสไลด์แรกครูถึงได้เลือกพื้นพรมมาให้เรานะคะพื้นพรมเนี่ยนะคะเป็นวัสดุที่ติดตั้งง่ายมากไม่ต้องมีความรู้ไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญชำนาญงานช่างก็ซื้อมาติดได้นะคะพื้นพรมนะคะเป็นวัสดุที่ให้สัมผัสแบบนุ่มนวลแค่เราเห็นก็รู้สึกว่ามันนุ่มละมุนแล้วนะคะแต่นะคะพื้นพรมจะมีข้อเสียอยู่หนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือมันมีความสกปรกง่ายนะคะถ้าเราปูไปโดยที่มีการทำความสะอาดเนี่ยมันจะทำความสะอาดยากกว่าพื้นชนิดอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นครูแอบกระซิบว่าการใช้พื้นพรมนะคะไม่ควรปูในบริเวณพื้นที่ที่เคยเกิดการน้ำท่วมหรือพื้นที่นั้นเนี่ยเวลาฝนตกหรือมีละอองฝนสาดเข้าถึงห้องนั้นๆ นะคะควรจะหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าวัสดุการทำพื้นพรมบางชนิดนะคะจะกักเก็บสิ่งสกปรกนะคะเมื่อเรานำเอาไปซักหรือเอาไปตากแดดก็ทำความสะอาดได้ประมาณหนึ่งย้ำว่าประมาณหนึ่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องทิ้งพรมผืนนั้นไปเลยมันอาจจะเป็นพรมที่ถูกใจเรามากที่สุดก็ได้นะคะอย่างรูปที่ครูยกตัวอย่างมานะคะก็จะปูในห้องนอนนะคะห้องรับแขกห้องนั่งเล่นเพราะว่าแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าการปูพื้นพรมนะคะจะไม่ได้ปูเต็มพื้นที่ของห้องนะคะปูส่วนหนึ่งอย่างเช่นห้องนอน

เราจะคุ้นชินกับการที่ปูบริเวณด้านข้างของเตียงนะคะด้านข้างด้านหน้าของเตียงนอนเวลาเราลงจากเตียงปุ๊บเท้าเราสัมผัสกับพื้นพรมให้ความรู้สึกนุ่มสบายนะคะบริเวณห้องรับแขกก็จะปูตรงแถวแถวโต๊ะกลางหน้าโซฟานะคะจะไม่ได้ปูเต็มพื้นที่ทำไมถึงไม่ได้ปูเต็มพื้นที่อย่างน้อยห้องนั้นๆต้องมีพื้นกระเบื้องอยู่แล้วนะคะการปูพื้นพรมเพื่อความสวยงามแล้วก็ความชอบส่วนบุคคลนั่นเองนะคะต่อมาผมผ่านไปการเลือกใช้ข้อควรระวังได้บอกไปแล้วนะคะอีกหนึ่งวัสดุที่เรามารู้จักกันเลยดีกว่านะคะอ่ะอันนี้พื้นไม้จริงนะคะแน่นอนเราคุ้นชินเราเติบโตมากับพื้นไม้จริงแน่นอนนะคะในสมัยอดีตนะคะหรือว่าในปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะคะเป็นบ้านไม้นะคะทรงไทยเนาะที่เขานิยมในการที่นำไม้จริงมาใช้ในสมัยก่อนเนี่ยทั้งเสาคานพื้นผนังโครงหลังคาทุกอย่างทำมาจากไม้ทั้งหมดเพราะอะไรในสมัยก่อนเนี่ยการหาไม้จริงไม้เนื้อแข็งเนี่ยหาได้ง่าย2ราคาไม่แพงเท่าปัจจุบันถูกไหมคะเขาจึงนิยมนำไม้จริงเนี่ยมาเป็นวัสดุในการสร้างบ้านนะคะแต่การใช้ไม้จริงที่นำมาปูพื้นบ้านมีข้อเสียอยู่ก็คือรอยต่อของแผ่นพื้นนะคะไม่เรียบสนิทมีร่องของรอยต่อนะคะจะทำให้เวลาเราเดินนะคะจะมีเสียงดังเอียดอาร์ตเอียดอาร์ตของพื้นบ้านนะคะนั่นคือข้อเสียของการปูด้วยไม้จริงนะคะแต่ในปัจจุบันนะคะไม้จริงนี้เขาได้มีนวัตกรรมการผลิตต่างๆเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะด้วยการที่ทำให้ไม้จริงเนี่ยเขามีล็อกของตัวเขาเองสามารถนำแต่ละแผ่นมาต่อได้และเราจะลองสังเกตได้ว่าณปัจจุบันนะคะช่างส่วนใหญ่ที่ทำเขาจะปรับพื้นปูด้วยพื้นคอนกรีตธรรมดาเนี่ยแหละค่ะพื้นคอนกรีตที่เป็นพื้นเรียบแล้วนำไม้จริงสำเร็จรูปที่เขาขายเป็นแผ่นเป็นตารางเมตรตามท้องตลาดเนี่ยมาปูทับบนพื้นคอนกรีตจะทำให้เราลดปัญหาที่ว่าเวลาเดินแล้วมีเสียงดังเอียดอาร์ตนะคะย้ำอีกรอบพื้นจริงให้สัมผัสที่ดูสวยงามดูแพงเรียบหรูดูแพงพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นดีกว่านะคะเพราะว่าไม้จริงเนี่ยเวลาเราเดินเราก็จะสัมผัสได้เลยว่าเนี่ยคือพื้นไม้จริงๆแต่แอบกระซิบว่าก็ค่อนข้างที่จะมีราคาแพงนิดนึงนะคะเหมือนเดิมพบกับครูแนะนำของดีๆให้ก็มีทางเลือกให้ทุกคนเสมอนะคะนอกจากพื้นไม้จริงแล้วมีอะไรอีกนะคะมาดูกันนะคะอ่ะก่อนที่จะไปดูวัสดุอีกอันนึงนะคะอันนี้เป็นรูปตัวอย่างนะคะของการใช้พื้นไม้จริงเนาะพื้นไม้จริงเนี่ยในรูปนี้ใช้ทั้งในส่วนของพื้นและผนังนะคะในส่วนของโครงหลังคาอาจจะมีการใช้เหล็กมาเป็นส่วนโครงนะคะจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นสีที่จะใกล้เคียงกันเป็นสีของเนื้อไม้ถูกไหมคะอยู่ที่ความชื่นชอบของแต่ละคนบางคนรู้สึกว่ามันดูเป็นสีเข้มสีเดียวเราไม่อยากได้อยากได้ความมินิมอลความคุมโทนเรามีทางเลือกให้ทุกคนเสมอนะคะส่วนต่อมาพื้นลามิเนตน่าจะใครหลายๆคนนะคะน่าจะเคยได้ยินคำนี้นะคะพื้นลามิเนตปัจจุบันเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่า 1. ความทนทานติดตั้งก็ง่าย 2. จากรูปเห็นไหมคะไล่เรียงสีไปเลยค่ะสีน้ำตาลสีเทาสีเทาเข้มสีอมส้มโอ้โหสีสันหลากหลายละลานตามากนะคะพื้นลามิเนตนะคะถูกกว่าการใช้ไม้จริงแน่นอนนะคะรอยต่อเรียบเนียนนะคะแต่การใช้พื้นลามิเนตมีข้อควรระวังตรงที่พื้นที่ปูเนี่ยค่ะจะต้องเป็นพื้นเรียบเพราะอะไรจากรูปนะคะในการปูพื้นลามิเนตจะมีการลงล่องที่เข้ามุมซึ่งกันและกันถ้าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยไม่ราบเรียบหรือมีสโลปสโลปคือความลาดชันความสูงความต่ำนะคะจะทำให้เกิดการเหลื่อมล้ำกันนะคะของแผ่นพื้นจะทำให้พื้นเราดูไม่สมูทดูไม่สวยนะคะอันนี้คือข้อควรระวังของพื้นไม้ลามิเนตสามารถหาซื้อได้ง่ายสีตรงใจเราแน่นอนสมมติว่าเราใช้สีห้องเป็นสีฟ้าอ่อนๆ นะคะเราก็มีพื้นไม้ของลามิเนตที่เข้ากับโทนสีฟ้าหรือบางคนใช้สีครีมก็จะมีสีพื้นไม้ที่ให้เลือกค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะสำหรับพื้นไม้ลามิเนต
นอกจากไม้จริงพรมลามิเนตเรามีอะไรที่เป็นวัสดุที่เราเจอในท้องตลาดอีกบ้างนะคะอันต่อไปเลยนะคะส่วนต่อมาคือพื้นกระเบื้องยางอันนี้เราจะเคยเห็นตามรีวิวตาม Facebook นะคะหรือว่าเว็บไซต์ของการที่มีการแชร์การแนะนำของการรีโนเวทบ้านรีโนเวทบ้านเก่าให้เป็นบ้านใหม่ด้วยงบ 50,000 บาทด้วยงบ 30,000 บาทคำนี้ที่เราจะเจอก็คือปูพื้นด้วยกระเบื้องยางกระเบื้องยางนะคะก็เป็นสิ่งที่คนนิยมอีกเช่นเดียวกันเพราะว่าตัวกระเบื้องยางเนี่ยปูได้ง่ายเราเนี่ยไม่มีทักษะฝีมือช่างก็ปูได้นะคะสามารถปูได้ปูทับได้ทั้งพื้นไม้แล้วก็พื้นคอนกรีตเลยนะคะวิธีการก็คือแผ่นของกระเบื้องยางเนี่ยด้านหลังนะคะเขาจะมีในลักษณะของแผ่นกาวเราก็ลอกแผ่นกาวแล้วก็ติดลงไปบนพื้นได้เลยนะคะแล้วก็ความหนาของกระเบื้องยางเนี่ยมีตั้งแต่2นะคะถึง12มิลลิเมตรเลยน่ะนะคะตามท้องตลาดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยปูทับพื้นเดิม2ถึง4มิลเนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่ว่าถ้าใครอยากได้ความหนาของพื้นเพิ่มก็เลือกใช้ได้เลยนะคะตามท้องตลาดมีมากมายนะคะแต่ต้องข้อควรระวังนะคะของกระเบื้องยางเนี่ยนานๆเข้าอาจจะต้องมีการซ่อมแซมนะคะในบางส่วนเพราะว่าเป็นการที่เหมือนเราวางแผ่นกาวไปบนพื้นนะคะอาจจะมีการขยับเขยื้อนของรอยต่อได้นะคะแต่เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งห้องนะคะเราสามารถซื้อมาเปลี่ยนเป็นแผ่นเป็นบางช่วงได้นะคะสามารถเปลี่ยนได้เลยแต่ว่าต้องจำโค้ดสีเอาไว้ว่าเราซื้อกระเบื้องยางลายไหนมาสีไหนมานะคะแล้วก็ไปซื้อเพื่อนำมาเปลี่ยนนั่นเองนะคะในส่วนของการเลือกกระเบื้องยางก็จะผ่านไปนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่มีมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะนั่นก็คือพื้นไม้เอนจิเนียร์บางคนอาจจะไอ้พื้นไม้ก็เคยได้ยินอยู่หรอกนะลามิเนตก็คุ้นอยู่นะคะกระเบื้องยางเคยเห็นอยู่นะคะพื้นไม้เอนจิเนียร์คืออะไรนะคะพื้นไม้เอนจิเนียร์นะคะก็คือเป็นนวัตกรรมใหม่ของพื้นไม้นะคะที่มีการผลิตออกมาเพื่อแก้ปัญหานะคะเพราะว่าพื้นไม้เอนจิเนียร์เนี่ยจะเป็นลักษณะที่เทียบเท่าหรือว่ามีคุณสมบัติคล้ายๆไม้จริงเลยนะคะทำไมเขาถึงต้องคิดค้นนวัตกรรมต่างๆเพื่อให้มันใกล้เคียงกับไม้จริงมากที่สุดอย่าลืมว่าวัสดุที่ทำให้เราคุ้นชินทำให้เราความชื่นชอบเนี่ยเราก็ยังนิยมชมชอบในความเป็นพื้นไม้จริงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นพื้นไม้เอนจิเนียร์ก็เลยถูกออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการในส่วนนี้นะคะลักษณะสำคัญนะคะจุดเด่นของพื้นไม้เอนจิเนียร์คืออะไรนะคะเขาเนี่ยถูกทำสีออกมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะปกติเวลาเราทำพื้นไม้ใช่ไหมคะเราปูบ้านด้วยพื้นไม้เนี่ยจะต้องมีการขัดต้องมีการขัดหน้าไม้เพื่อทาสีเคลือบเข้าไปนะคะทาสีเคลือบบนหน้าไม้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราใช้พื้นไม้เอนจิเนียร์ขั้นตอนในส่วนนี้เราจะหายไปทันทีเพราะว่าเขาได้ถูกทำสีแล้วก็ถูกเคลือบมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ย้ำว่าแต่นะคะถ้าเราใช้ไปสักระยะหนึ่งนะคะ3ปี5ปี7ปี10ปีนะคะพื้นไม้เอนจิเนียร์ของเราเกิดความซีดนะคะซีดจากการใช้งานนะคะจากการถูกแดดซองหรือว่าการทำความสะอาดแล้วตัวเราผู้ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนะคะอยากจะเปลี่ยนหรือว่าอยากจะทาสีเพิ่มสามารถคิดว่าทำได้ไหมทำได้นะคะแต่สามารถซ่อมแซมได้ไม่เกิน 2-3 ครั้งเพราะว่าอะไรนะคะหน้าไม้ของพื้นไม้เอนจิเนียร์เนี่ยมีความหนาน้อยเพราะว่าเขาถูกผลิตถูกเคลือบสีมาจากโรงงานเรียบร้อยคือพร้อมใช้งานนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใช้ระยะยาวแล้วมีการชำรุดแล้วเราจะทาสีเพิ่มอาจจะซ่อมได้ไม่เยอะเท่าพื้นไม้จริงที่เราสามารถขัดทาสีเคลือบจบสวยงามนะคะพื้นไม้เอนจิเนียร์มีข้อแตกต่างอยู่ตรงนี้นะคะอย่างที่ครูได้บอกไปใช่ไหมคะว่าพื้นไม้เอนจิเนียร์เนี่ยถูกผลิตสำเร็จรูปแบบทุกอย่างรวมถึงไปการทำสีของพื้นไม้ด้วยเนี่ยออกมาจากโรงงานนะคะเพื่ออะไรเราต้องบอกก่อนว่าคุณสมบัติของพื้นไม้จริงเนี่ยเขามีความแข็งแรงทนทานใช่ไหมคะทนต่อรอยขีดข่วนนะคะมีความนุ่มสัมผัสเท้า
เวลาเราสัมผัสเนี่ยเราจะรักเหมือนเราก็เดินอยู่บนพื้นไม้บนพื้นบ้านปกตินะคะไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแปลกหรือว่าแตกต่างนะคะพื้นไม้เอนจิเนียร์นะคะนอกจากที่เราจะปูพื้นแล้วให้ความสัมผัสที่คล้ายกับพื้นไม้จริงแล้วเขามีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตรงนี้นะคะครูบอกว่าในสมัยก่อนหรืออดีตหรือปัจจุบันที่ยังมีการปูบ้านไม้นะคะเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงที่ใช้เสาคานพื้นแบบการสร้างบ้านไม้แบบจริงๆเลยเนี่ยเขาจะมีเสียงดังเอี๊ยดอ๊าดเวลาเราเดินใช่ไหมคะแต่ว่าพื้นไม้เอนจิเนียร์เนี่ยเขาถูกออกแบบมาให้ลดการก่งตัวของพื้นผิวของตัวเขาเองนะคะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยพื้นไม้จริงที่เป็นไม้จริงที่เราใส่มาจากต้นไม้เลยนะคะไม้สักไม้แดงไม้มะค่าต่างๆพวกนี้ค่ะเวลาเราใส่ออกมาทำเป็นพื้นไม้แผ่นๆแล้วเรานำมาต่อกันแผ่นที่1 2 3 4เนี่ยต่อกันไปเรื่อยๆนะคะเขาไม่ได้มีรอยต่อร่องต่อตามที่เขาบากเอาไว้นะคะก็จะทำให้เกิดช่องว่างระหว่างแผ่นพื้นทำให้เสียงดังแต่พื้นไม้เอนจิเนียร์เขาถูกออกแบบมาให้สามารถวางเป็นรอยต่อได้ปกติและไม่มีการก่งตัวเวลาอากาศร้อนบางคนเนี่ยอย่างครูเนี่ยเคยอาศัยอยู่บ้านไม้นะคะเวลาอากาศร้อนหรืออากาศหนาวนะคะจะสังเกตได้เลยว่าพื้นบ้านของเรามันมีการหดตัวการก่งตัวจริงๆนะคะจากเดิมที่เขาเนี่ยเรียบสนิทติดต่อติดกันเลยไม่มีช่องเลยแต่เมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะคะเนื้อไม้ที่เป็นไม้จริงนะคะที่เป็นไม้เนื้อแข็งเนี่ยเขามีการหดตัวเขามีการก่งตัวจากเดิมที่ไม่มีร่องเขาจะมีร่องทำไมครูสังเกตเห็นอย่างเวลาเราปิดไฟแล้วเราเปิดไฟเนี่ยเราจะเห็นแสงไฟที่ลอดออกมาจากแผ่นพื้นเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่คนออกแบบนะคะผู้ผลิตมาเพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี้โดยเฉพาะของพื้นไม้จริงเมื่อเราใช้แล้วมันเกิดการก่งตัวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกใช้พื้นไม้เอนจิเนียร์เป็นอีกหนึ่งทางออกนะคะที่สำหรับคนที่ไม่มีเงินมากที่จะใช้ปูพื้นไม้จริงนะคะเพราะว่าพื้นไม้จริงเนี่ยตารางเมตรหนึ่งค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะพื้นไม้เอนจิเนียร์มีราคาถูกกว่าแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบมีหลากหลายสีด้วยนะคะเราลองไปเลือกดูตามร้านขายวัสดุชั้นนำได้ทั่วประเทศเลยต่อมาพื้นไม้คอกนะคะพื้นไม้คอกหลายๆคนน่าจะคุ้นชินกับไม้คอกไม้คอกไม่ได้เป็นแค่จุกฝาจุกที่ปิดขวดไวน์นะคะหรือว่าเป็นในการที่เก็บเสียงเท่านั้นนะคะพื้นไม้คอกนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นวัสดุทางเลือกสำหรับการปูพื้นนะคะแน่นอนถ้าเราลองนึกถึงฝาหรือว่าจุกของวายนะคะมันก็จะมีความเบาๆความนิ่มๆความละมุนเช่นเดียวกันค่ะพื้นเมื่อมันมีข้อดีเราจะฟังแต่ข้อดีของเขาอย่างเดียวไม่ได้นะคะเราต้องมาดูข้อเสียของเขาด้วยนะคะข้อเสียของพื้นไม้คอกคืออะไรนะคะเมื่อเราใช้ไประยะเวลาหนึ่งนานๆแน่นอนเราต้องอยู่กับบ้านหลังนี้เกิน5ปี10ปีแน่นอนนะคะวันใดวันหนึ่งพื้นไม้คอกเกิดการชำรุดเสียหายสไลด์ก่อนๆครูมินบอกว่าไปร้านขายวัสดุซื้อมาเปลี่ยนพื้นไม้คอกไม่ได้นะคะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นแผ่นตัดช่วง1เมตรตัดช่วง10เซนแล้วเอามาเปลี่ยนซื้อ1แผ่นแล้วเอามาเปลี่ยนไม่ได้นะคะพื้นไม้คอกถ้าเกิดว่าเสียหายต้องเปลี่ยนทั้งแผ่นเลยนะคะต้นทุนในส่วนนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นหากใครที่อยากใช้ไม้คอกก็ให้ลองดูแนวทางสำหรับการเลือกใช้ดีกว่าว่าเราโอเคไหมกับการใช้ระยะยาวที่มีต้องมีการบำรุงรักษาในส่วนนี้นะคะพื้นไม้คอกแล้วมีอะไรอีกบ้างเพิ่มเติมนะคะต่อมานะคะเป็นพื้นหินอ่อนพื้นหินอ่อนเนี่ยเราจะเจอบ่อยนะคะอย่างเช่นเวลาเราไปโรงแรมไปร้านอาหารนะคะเราก็จะเจอบริเวณพื้นหินอ่อนนะคะสามารถปูได้ทั้งพื้นปูได้ทั้งผนังนะคะเวลานึกสัมผัสของเราเวลาเราไปโรงแรมเจอหน้าฟอนโอ้โหมีแสงไฟสาดสวยงามดูละมุนดูเรียบหรูดูแพงมากนะคะสำหรับพื้นหินอ่อนแต่เราอย่าลืมว่าพื้นหินอ่อนไม่ได้อยู่ในบ้านพักอาศัยอย่างเดียวถ้าเราลองนึกว่าถ้าเราไปวัดไปเที่ยววัดหรือว่าไปไหว้พระเนี่ยอาจจะเจอพื้นหินอ่อนในการปูพื้นบ้างก็มีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพื้นหินอ่อนนะคะมีหลากหลายราคาต้องบอกก่อนว่า
ในปัจจุบันเนี่ยหินอ่อนแท้ๆเลยนะอย่างรูปด้านล่างที่มีทอง

จานะคะนั่นคือรูปหินอ่อนของแท้ย้ำนะคะว่าถ้าของแท้เลยที่มาจากธรรมชาติราคาจะค่อนข้างสูงเวลาเราดูคลิปใน YouTube โต๊ะทานข้าวในครัวนะคะพื้นที่ซีที่นั่งสำหรับ8ถึง10คนใช้ทำหินอ่อนโดยเฉพาะทั้งหมดราคาเป็นแสนต่อ1แผ่นถามว่าถ้าเราเอาหินอ่อนแท้ๆมาปูพื้นห้องทั้งหมดน่าจะมีฐานะพอสมควรนะคะน่าจะต้องใช้เงินหลายบาทนะคะตรงนั้นแล้วเขาก็เลยมีนวัตกรรมนะคะสำหรับการทำกระเบื้องสำหรับการปูพื้นหินอ่อนที่ให้สัมผัสให้ความที่เราคล้ายๆว่ามันเป็นหินอ่อนของจริงนะคะแต่ว่าอยู่ในราคาที่จับต้องได้นะคะเขาก็จะมีหลากหลายเกรดด้วยกันนะคะก็เราก็ลองเลือกดูว่าเงินในกระเป๋าของเรานะคะมันนี่ในกระเป๋าของเราเนี่ยมีพอไหมประมาณไหนหรือว่าเฮ้ยเราเห็นแล้วเราชอบอันนี้มากเลยเราก็เลือกใช้ได้นะคะเขาก็จะมีลวดลายเฉพาะตัวแตกต่างกันนะคะก็สามารถปูได้ทั้งพื้นห้องแล้วก็ทั้งผนังของนะคะถ้าอยู่ในห้องน้ำบางที่อาจจะนำมาปูเคาน์เตอร์ในการวางซิงค์ต่างๆได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพื้นหินอ่อนเดี๋ยวนี้ใครๆก็สามารถมีได้ในบ้านนะคะจะทำให้บ้านดูสว่างมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเราใช้โทนสีสว่างหรือถ้าเกิดว่าเราใช้สีเข้มแล้วตกแต่งด้วยไฟที่สวยงามก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางหนึ่งที่ตกแต่งทำให้บ้านเราดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะอยู่ไปไม่เบื่อสามารถมองได้เรื่อยๆเลยนะคะอันนี้ก็คือข้อดีแล้วก็ข้อเสียของวัสดุปูพื้นหินอ่อนนะคะนอกจากหินอ่อนแล้วนะคะมีอะไรอีกนะคะสิ่งที่ครูยกตัวอย่างมานะคะก็จะมีพื้นพรมถูกไหมพื้นพรมนะคะครูลืมแจ้งไปว่าพื้นพรมเนี่ยนอกจากว่าให้คุณสมบัติที่นุ่มนวลในการสัมผัสแล้วนะคะอีกหนึ่งสิ่งแอบกระซิบสำหรับคนที่รักสัตว์เนาะพื้นพรมเนี่ยเขาจะเป็นสิ่งพื้นที่ที่เจ้าสุนัขเจ้าน้องหมาน้องแมวเนี่ยเขาชอบมากเขาจะเห็นแล้วเขาก็จะไปไอ้นี่คือที่ของฉันนะแอบกระซิบได้ว่ามีคนบอกมาเยอะเหมือนกันว่าการใช้พื้นพรมในบ้านที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนี่ยจะต้องมีการซักบ่อยๆนะคะเพราะว่าเขาจะแอบไปอึไปฉี่อยู่ตรงนั้นนะคะบางครั้งถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเจ้าพรมผืนโปรดของเราเนี่ยอาจจะต้องถูกทิ้งลงในถังขยะนะคะต่อให้เราทำความสะอาดแล้วเขาก็ยังส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์อยู่เหมือนกันนะคะอันนี้คือพื้นพรมเนาะพื้นไม้จริงนะคะเมื่อก่อนมีการปูทั้งผนังพื้นต่างๆเสาคานพื้นเขาใช้พื้นไม้จริงเดี๋ยวนี้ก็มีนะคะมีความหนาที่แตกต่างกันมีลวดลายไม้นะคะมีตั้งแต่ราคาถูกไปจนถึงราคาแพงเลือกได้ตามความต้องการนะคะลามิเนตก็ปูง่ายนะคะมีสีสันให้เลือกมากมายนะคะกระเบื้องยางใครอยากเป็นนักรีวิวอยากจะรีวิวห้องนอนงบปูพื้นด้วยง่ายๆด้วยกระเบื้องยางด้วยงบ 20,000 บาท 30,000 บาทลองไปทำดูแล้วก็ลองมาแชร์กันได้นะคะกระเบื้องยางพื้นไม้คอกนะคะไม้คอกที่ให้ความนุ่มละมุนต่างๆนะคะรวมมาถึงพื้นหินอ่อนนะคะที่มีขายอยู่หลากหลายราคาลองไปสืบราคาดูกันได้นะคะนอกจากวัสดุเหล่านี้แล้วนะคะมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะในหัวข้อถัดมานะคะนั่นก็คือเรื่องของการที่เราจะเลือกวัสดุแบบไหนดีให้เข้ากับห้องต่างๆทำไมครูถึงต้องเอาหัวข้อนี้มาให้เราได้พูดคุยกันนะคะเมื่อเราได้เลือกวัสดุที่ครูบอกไปแล้วไม่ว่าจะเลือกโดยพรมกับเบื้องยางนะคะพื้นไม้ลามิเนตไม้คอกต่างๆมันสามารถตรงใจเราทุกอย่างแล้วแต่ว่าเลือกแบบไหนดีให้เหมาะกับห้องต่างๆนะคะในบ้านของเรานะคะห้องต่างๆก็มีอะไรบ้างห้องนอนถูกไหมคะห้องน้ำห้องครัวห้องรับแขกห้องนั่งเล่นโอ้โหมีเรียกได้ว่าเยอะแยะมากมายนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวนะคะอย่างแรกเลยนะคะห้องนอนนะคะเห็นไหมรูปที่ครัวมาเนี่ยน่ารักดูมินิมอลมากๆคุมโทนนะคะห้องนอนเนี่ยสิ่งที่ย้ำเตือนอยู่เสมอเลยนะคะนั่นคือห้องนอนเป็นห้องที่เราใช้เวลาอยู่กับเขาเนี่ยค่อนข้างนานใน1วันนะคะ2ใน3ส่วนของการใช้ชีวิตของคนเราเนี่ยจะต้องอยู่ในห้องนอนเพื่อการพักผ่อนให้มีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกวัสดุปูพื้นของห้องนอนเนี่ยควรจะเลือกให้มันมีความละมุนความนุ่มความสว่างนะคะถามว่าทำไมจะต้องเลือกในโทนนี้นะคะเพราะว่าห้องนอนเนี่ยเวลาเราพักผ่อนเราอาจจะ

ไม่ได้หลับอาจจะนอนเล่นดูทีวีดูหนังฟังเพลงต่างๆนะคะถ้าเราใช้พื้นที่ไม่เหมาะสมมันก็จะส่งผลในระยะยาวกับเรานะคะสิ่งที่ครูนำเสนอมานะคะสามารถใช้ได้ทั้งไม้จริงนะคะไม้จริงก็ใช้ได้ยิ่งใช้ไม้จริงยิ่งดูเข้าธีมกับทุกๆอย่างเวลาเราเปิดเครื่องปรับอากาศนะคะการใช้พื้นไม้จริงเนี่ยไม้เนี่ยเขาก็จะปรับเปลี่ยนอุณหภูมิไปตามกับอุณหภูมิห้องด้วยนะคะลองดูการใช้พื้นไม้จริงกับห้องนอนก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจนะคะพื้นไม้จริงใช้ได้ไหมใช้ได้พื้นกระเบื้องยางใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะมีอะไรอีกบ้างพื้นไม้คอร์กใช้ได้ไหมพื้นไม้คอร์กก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวครูเนี่ยครูจะไม่เลือกใช้ไม้คอร์กในห้องนอนครูรู้สึกว่ามันดูนุ่มนิ่มจนเกินไปอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวคนอื่นๆอาจจะไม่ได้ชอบเหมือนครูก็ได้นะคะลามิเนตปูได้ไหมก็ปูได้สามารถเข้าธีมกับพื้นห้องนะคะบริเวณพื้นห้องได้อีกหนึ่งสิ่งที่ครูจะเลือกนะคะอันนี้เป็นแนวความคิดของครูครูจะปูพื้นพรมเพื่ออ่ะมาดูกันนะคะนอกเหนือจากห้องนอนแล้วนะคะก็มีห้องนั่งเล่นเห็นไหมคะจากรูปเนี่ยห้องนั่งเล่นในรูปนี้เนี่ยเราคิดว่าเขาเป็นกระเบื้องอะไรคะอาจจะมองเห็นได้ไม่ชัดเจนอาจจะเป็นลามิเนตก็ได้ไหมก็ได้นะเราไม่ได้มองเราไม่ได้จับผิวสัมผัสเขาอาจจะปูด้วยกระเบื้องยางก็ได้ผ่านการรีโนเวทมาอ่ะพูดถึงการรีโนเวทให้ความรู้ตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคะการรีโนเวทนะคะเราจะได้เคยได้ยินคำนี้บ่อยมากการรีโนเวทก็คือการพัฒนาการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเดิมการตกแต่งเดิมจากสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยทำให้มันดียิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นห้องนั่งเล่นห้องนี้นะคะถ้าจากเดิมนะคะเป็นพื้นไม้เป็นบ้านไม้เก่าๆเราไม่ได้มีเงินในกระเป๋าถึงขั้นที่เราจะสร้างบ้านทั้งหลังนะคะอีกหนึ่งทางเลือกที่คนเดี๋ยวนี้มักจะทำกันก็คือการรีโนเวทการเพิ่มเติมการทำห้องใหม่นะคะสิ่งที่ประหยัดเงินในกระเป๋าเรามากที่สุดก็คือเมื่อพื้นเปลี่ยนสีผนังห้องเปลี่ยนเราก็จะได้ห้องใหม่นะคะการเลือกกระเบื้องยางมาปูเป็นทางออกที่ง่ายที่สุดเพราะว่าต้นทุนในการปูเนี่ยไม่สูงนักนะคะราคาตารางเมตรของกระเบื้องยางเนี่ยเริ่มตั้งแต่หลักร้อยร้อยต้น150 200 250ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับความหนาแล้วก็สีสันต่างๆที่เราเลือกนะคะดูจากรูปในสไลด์ของครูนะคะรูปในสไลด์ของครูเนี่ยนะคะก็จะเป็นพื้นในลักษณะของพื้นสีน้ำตาลถูกไหมคะการรีโนเวทครูปูด้วยพื้นกระเบื้องยางสีน้ำตาลแล้วทาสีห้องด้วยสีขาวหลังจากนั้นจบเลยเอาโซฟามาวางเราได้ห้องใหม่ตรงความต้องการแค่ทาสีขาวเพิ่มปูพื้นกระเบื้องยางนิดหน่อยสวยเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกวัสดุปูพื้นเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะเลือกนะคะย้อนกลับมาในห้องนั่งเล่นถ้าเป็นบ้านที่เราทำใหม่นะคะห้องนั่งเล่นเราก็สามารถปูด้วยพื้นกระเบื้องของพรมก็ใช้ได้นะคะพรมก็ใช้ได้ถ้าเราอยากให้โต๊ะหน้าโซฟาสวยๆดูสวยๆมีพรมสักผืนหนึ่งเพื่อปูนะคะแล้วก็วางท็อปตรงกลางด้วยโต๊ะกลางที่น่ารักน่ารักนะคะพื้นเซรามิกนะคะพื้นของกระเบื้องของกระเบื้องยางถูกไหมก็สามารถใช้ได้นะคะอันนี้ก็คือในส่วนของห้องนั่งเล่นห้องนอนผ่านไปแล้วห้องนั่งเล่นผ่านไปแล้วอีกหนึ่งห้องอยากจะมาคุยกับทุกคนนั่นก็คือนะคะในส่วนของห้องครัวนั่นเองนะคะห้องครัวนะคะบอกก่อนเลยห้องครัวเนี่ยเป็นห้องที่ทุกคนในบ้านต้องเข้าไปเยี่ยมชมแน่นอนในทุกๆวันจะต้องมีการเดินเข้าเดินออกแน่นอนนะคะแล้วก็ห้องครัวนะคะมักจะเป็นห้องที่เจอกับความร้อนหรือความเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะน้ำดีท่อน้ำเสียต่างๆที่ฝังอยู่ในผนังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องน้ำเนี่ยนะคะเพื่อความสะดวกนะคะอย่างสไลด์หลังเนี่ยครูจะเน้นย้ำเสมอการเลือกวัสดุต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัสดุของพื้นผนังหรือว่าอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยให้เลือกไม่ใช่เพียงความชอบอย่างเดียวนะคะต้องอาศัยในเรื่องของการทำความสะอาดการดูแลรักษาด้วยห้องน้ำนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่ควรจะใช้นะคะนั่นก็คือบางคนเนี่ยเขาจะปูพื้นด้วยปูด้วยหินอ่อนทั้งด้านข้างและที่พื้นเพราะเขารู้สึกว่ามันจะดูเย็นดูสบายตาดูทำความสะอาดง่ายนะคะในพื้นที่ไม่ควรปูในห้องน้ำอย่างแน่นอนเนี่ยควรนั่นก็คือพื้นไม้คอร์กถูกไหมคะไม้จริงต่อให้เป็นไม้เนื้อแข็งต่างๆแต่ว่า
ถ้าโดนน้ำทุกวันทุกวันวันละ

หลายๆครั้งนะคะคุณสมบัตินะคะเฉพาะตัวของเขาเนี่ยมันก็จะลดลงนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยการปูพื้นด้วยกระเบื้องยางโอเคไหมนอกกระเบื้องยางคิดก่อนกระเบื้องยางในการปูห้องน้ํานะคะเราอย่าลืมว่าการปูกระเบื้องยางนะคะเขาเนี่ยจะมีกาวอยู่ด้านหลังแผ่นพื้นถ้าพื้นกระเบื้องยางโดนน้ําทุกวันทุกวันทุกวันเราคิดได้เลยว่านะคะพื้นกระเบื้องของเราอาจจะหลุดร่อนได้เพราะฉะนั้นแนะนําว่าไม่ควรจะดีกว่านะคะหรือถ้าใครนะคะอยากปูจริงๆรู้สึกว่ามันโอเคก็เราก็ลองดูว่าเราโอเคไหมกับระยะเวลาของเขาในการที่เราจะใช้นะคะเพราะว่าพื้นแต่ละแบบนะคะเพราะว่าพื้นต่างๆที่ครูนํามาให้เรารู้ในวันนี้เนี่ยเขาก็จะมีการนวัตกรรมเพื่อมาทดแทนข้อดีข้อเสียในส่วนต่างๆที่แตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในห้องน้ำเนี่ยเราก็ควรจะปูกระเบื้องที่สวยงามนะคะเหมาะต่อความต้องการและการทําความสะอาดง่ายอย่าลืมสงสารแม่บ้านที่ทําความสะอาดด้วยนะคะเพราะว่าเขาต้องทําความสะอาดเพราะว่าคราบกระเบื้องคราบฝังแน่นตามรอยต่อตามยาแนวของกระเบื้องเป็นคราบที่กําจัดได้ค่อนข้างยากนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นส่วนที่ครูได้นํามาเสนอกับเรานะคะในส่วนหน้าสุดท้ายเนี่ยนะคะก็จะเป็นภาพของมุมมองต่างๆนะคะของบ้านนะคะอย่างเช่นมุมของมีโซฟารับแขกนะคะมุมของห้องนั่งเล่นนะคะที่มีสัดแสงส่องเข้ามานะคะมุมของพื้นที่พักผ่อนระหว่างวันนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถทำให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองได้นะคะเริ่มแรกด้วยการเลือกวัสดุปูพื้นให้เข้าธีมให้เข้ากับห้องของเรานะคะห้องเป็นยังไงห้องประมาณไหนมีใครใช้สอยบ้างนะคะอย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าเฮ้ยรูปภาพนี้สวยโอเคเราขออนุญาต Copy ขอเอาไปทำตามแต่เราไม่ได้ดูบริเวณพื้นที่โดยรอบของบ้านของเรานะคะลักษณะของตัวบ้านอาจจะไม่ได้เหมาะกับการตกแต่งห้องแนวนี้ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนในส่วนถัดไปนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนอกจากการเลือกวัสดุปูพื้นแล้วนะคะก็ยังจะมีในเรื่องของผนังนะคะแล้วก็การตกแต่งภายในการเลือกระบบไฟต่างๆให้เข้ากับห้องนะคะเนื้อหาในส่วนนี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะในส่วน EP ถัดไปในการเลือกใช้วัสดุผนังการเลือกสีนะคะการเลือกผนังให้เข้ากับสภาพอากาศประเทศไทยนะคะการเลือกทาสีให้เหมาะสมการกรุผนังอย่างไรให้ห้องดูมีมิติให้ห้องดูมีพื้นที่นะคะจะไปปรากฏอยู่ใน EP ต่อๆไปนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมติดตามชมใน EP ถัดไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับครูในวันนี้นะคะสำหรับเรื่องของวัสดุปูพื้นห้องอย่างไรให้ห้องสวยงามก็มีเนื้อหามานำเสนอทุกคนเพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยครูต้องขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่งฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DC ชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางขดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์การควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์จเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบ ไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคลมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะสแลกใช้สำหรับเคาะสแลกที่ติดอยู่บนแผ่นหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้าเนรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากเนรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ปยูเนียน ซึ่งบ่ามันจะเอียง45ปรับประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทปเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทปเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทปเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทปเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์ 134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: สวัสดีค่ะครูนางสุนันท์พรหมประกอบแผนกวิชาคาบกรรมศาสตร์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรวันนี้เราจะมานำเสนอเมนูนะคะน้ำพริกปลาแซลมอนและห่อหมกปลากายครั้งนี้ก่อนอื่นที่เราจะทำกันนั้นมารู้จักกับอาจารย์ที่เป็นผู้ช่วยทั้งสองท่านก่อนนะคะท่านแรกก็คืออาจารย์ลักษณ์ชนกโทรักค่ะท่านที่สองอาจารย์พรทิพย์บงคำสอนค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเมนูน้ำพริกปลาแซลมอนกันเลยนะคะอาจารย์ลักษณ์ชนกและก็อาจารย์พรทิพย์เรียนเชิญเลยค่ะน้ำพริกปลาแซลมอนส่วนผสมเนื้อปลาแซลมอน1ชิ้นพริกชี้ฟ้าสีแดง2เม็ดพริกชี้ฟ้าสีเขียว1เม็ดพริกขี้หนูจินดา10เม็ดหอมแดง6หัวกระเทียม14กลีบน้ำตาลทราย2ช้อนชาน้ำมะนาว6ช้อนโต๊ะน้ำปลา4ช้อนโต๊ะน้ำอุ่น6ช้อนโต๊ะ
1: วันนี้ก็จะพบกับเมนูน้ำพริกปลาแซลมอนมาดูส่วนผสมก่อนนะคะจะมีพริกค่ะพริกชี้ฟ้าแดงกับสีเขียวพริกขี้หนูหรือพริกจินดานะคะหอมกระเทียมและที่ขาดไม่ได้เมนูหลักวันนี้คือปลาแซลมอนค่ะเราก็จะเอาพริกนะคะพริกหอมกระเทียมคั่วลงบนเตานะคะ
0: ในการคั่วนั้นเราไม่ต้องใช้จำเป็นว่าต้องใช้ไฟแรงมากนักเราก็ใช้ไฟปานกลางนะคะการคั่วนั้นเราจะคั่วแบบกลับไปกลับมานะคะส่วนพริกหอมกระเทียมเนี่ยเราสามารถที่จะนำมาใส่พร้อมกันในการคั่วได้เลยค่ะเอามาใส่เลยค่ะครูรัชนกตามด้วยอะไรคะหอมหอมนี่มันหัวใหญ่ใช่ไหมคะเราก็หั่นหอมให้มันเล็กลงหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าเวลาคั่วแล้วหอมเนี่ยมันมีความกลมการถ้าเราหั่นลงมาหน่อยนึงเนี่ยมันจะทำให้หอมนั้นสุกได้เร็วขึ้นนะคะหั่นหอมเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงมาในกระทะคั่วพร้อมกันเลยนะคะหลังจากเอานำหอมและพริกคั่วไปสักพักหนึ่งเราก็จะนำกระเทียมใส่นะคะใส่ไปรู้สึกว่าไฟจะค่อนข้างแรงไปนิดนึงเราก็เบาลงได้การที่เราคั่วพริกคั่วหอมทำไมต้องใส่พริกก่อนพริกนั้นมันมีความมันนะมันมีความมันในตัวของพริกการสุกเนี่ยมันจะระอุยากในการที่เราจะทำให้มันสุกมันต้องผ่านความมันของเปลือกพริกก่อนนะคะนี่เราคั่วไประหว่างที่คั่วนั้นน่ะเราต้องคั่วแล้วก็กลับไปกลับมาถ้าคั่วกิ้งอยู่ทางเดียวอย่างเงี้ยกิ้งไปกิ้งมาเฉยๆมันก็จะทำให้สุกด้านเดียวนะคะมันจะไม่สุกระอุดังนั้นเราต้องคั่วให้ทั่วกลับไปบ้างคั่วบ้างกลับบ้างคั่วบ้างใช้เวลาเนี่ยประมาณนะคะประมาณสัก10นาทีนะคะในการคั่วพริกหรือถ้าเกิดว่าไฟแรงเกินมันก็อาจจะลดย่นระยะลงก็ได้แต่ว่าการคั่วของพริกเนี่ยถ้าแรงจัดพริกมันจะไม่อะไรอ่ะไม่สุกระอุข้างในเวลาเราโขกออกมาแล้วมันจะทำให้เนื้อพริกเนี่ยไม่เนียนเวลาโขกหรือตำนะคะพริกได้ที่แล้วใช่ไหมคะหอมสุกระอุดีนะคะค่ะตอนนี้นะคะพริกเราก็ใกล้ที่จะได้แล้วได้แล้วดูยังไงคะที่ได้แล้วยกมาใกล้ๆหน่อยค่ะ
2: นะคะแล้วมันจะมีความเหี่ยวของเขานะคะแล้วเสร็จแล้วความมันของเขาจะเป็นวาวอยู่ตัวที่ตัวพริกอยู่แล้วแล้วตัวหอมกับกระเทียมก็จะมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศของมันอยู่แล้วนะคะอันนี้คือพริกกับหอม
0: ที่เราเทมาทั้งหมดได้เลยนะคะอันนี้นะคะคือพริกที่ได้แล้วคราวนี้เราพร้อมที่จะกิวปลาเพื่อที่ว่าเวลาโขกเสร็จปุ๊บก็ตามด้วยปลาเลยคราวนี้ปลาเนี่ยมันชิ้นใหญ่นะคะมันชิ้นใหญ่ไปนะคะเราก็จะหั่นปลาเนี่ยครึ่งเดียวนะคะถ้ายิ่งหนามก็จะยิ่งสุกช้าเราจะเอาแค่ให้มันนุ่มนะคะให้มันสุกพอดีนะคะเราแล่หนังปลาออกได้นะคะหนังปลาเนี่ยเราไม่ต้องเอาไปก็ได้เพราะเวลาเราโขกเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้หนังปลาอยู่แล้วนะคะ

0: ส่วนใหญ่ก็จะทานได้ทั้งดิบและสุกอยู่แล้วนะคะสุกแล้วใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวเราตักใส่จาน
0: ได้เอาขึ้นมาเลยนะคะเราก็ได้พร้อมแล้วนะคะน้ำพริกเราปลาแซลมอนแล้วก็พริกที่คั่วพริกหอมกระเทียมที่คั่วไว้เรียบร้อยแล้วเชิญครูรัชนกเลยค่ะแม่ความแรงโขกเลยค่ะการโขกพริกเนี่ยบางคนจะโขกตรงตรงแต่ถ้าอยากให้พริกละเอียดเร็วต้องโขกเข้าข้างนิดหน่อยเฉียงเฉียงนิดนึงนะโขกเข้าข้างหน่อยนะเราจะไม่โขกละเอียดนะต้องให้มันมีตัวเนื้อพริกออกมาบ้างนะคะเวลากัดเข้าไปจะได้แบบหรือว่าตอนเคี้ยวเนี่ยมันจะได้รสชาติของพริกบ้างนะคะไม่งั้นละเอียดไปหมดเราไม่รู้ว่าส่วนไหนเป็นอะไรถ้าได้ยินเสียงพริกบ้านใครเนี่ยต้องป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกอย่างนี้ละเอียดแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นใส่ปลาได้ยัง
2: ใส่ได้แล้วค่ะ
0: ถ้าใส่แล้วขอหยุดคกก่อนได้ไหม
2: ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวไม่งั้นกระเด็นออกนอกหน้าแน่เลยนะคะเราก็จะใส่ปลาลงไปคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะใส่ปลาเนี่ยถ้าเยอะอย่างนี้ก็ใส่ได้ความเผ็ดมันจะน้อยลงนะคนปัจจุบันนะคะไม่ค่อยทานเผ็ดกันเท่าไหร่ใส่หมดไหม
2: ใส่หมดเลยค่ะ
0: ใส่หมดเลยนะ
2: คะ
0: เหลือไว้แต่งทำไมอ่ะ
2: ได้รู้เป็นปลาแซลมอนค่ะ
0: โอเคได้ได้ถ้าอย่างนั้นเอาเลยค่ะเราเหลือไว้นิดนึงนะคะถามว่าน้ำพริกปลาแซลมอนกับน้ำพริกปลาบ้านเรารสชาติมันจะต่างกันไหมคะเนี่ย
2: ต่างค่ะ
0: ต่างกันตรงไหนคะ
2: กลิ่นคาวของปลาแซลมอนจะน้อยค่ะ
0: มันเป็นปลาทะเลใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้เราโขกไปได้แล้วละเอียดแล้วใช่ไหมคะระหว่างละเอียดแล้วเนี่ยเรามาดูว่าความละเอียดมันได้แค่ไหนนะดูนะคะเราจะไม่โขกละเอียดมากนะคะเราจะโขกแค่พอหยาบๆให้รู้ว่าส่วนประกอบมันมีพริกนะมันมีหอมมีกระเทียมบ้างนะไม่ใช่รวมกันไปหมดส่วนใหญ่น้ำพริก

0: ประมาณนี้เราจะไม่โขกละเอียดตอนนี้หลังจากที่เราตักขึ้นมาได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการอะไรนะคะคุณรัชนก
1: ปรุงรสค่ะ
0: ปรุงรสเราปรุงรสด้วยอะไรดีคะ
1: น้ำมะนาวแป้งบ้านเราเลยค่ะ
0: มาเลยค่ะคุณรัชนกมาเลยค่ะโอเคเราใส่เลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ใส่มะนาวลงไปก่อนนะคะแล้วตามด้วยอะไรดีน้ำตาลเลยไหมคะ
1: น้ำตาลค่ะจะได้ละลายค่ะ
0: ทำไมเราต้องใส่น้ำตาลคะ
1: รสชาติกลมกล่อมอะค่ะ
0: ต่อไปนะคะใส่อะไรดีคะ
1: น้ำปลาค่ะ
0: หยิบเอาเลยค่ะคุณรัชนกหยิบเลย
1: น้ำอุ่นค่ะ
0: ทำไมต้องใส่น้ำอุ่น
1: นะคะน้ำอุ่น
0: เพราะอะไรเนื้อปลามันมีความมีโปรตีนสูงมันฟูพอมันฟูมันมีความข้นของเนื้อปลานะเราก็จะเติมน้ำลงไปหน่อยแล้วก็ช่วยให้รสชาติเนี่ยดรอปลงหรือว่าไม่โดดจุดเกินไปนะคะเสร็จหรือยังคะเน
1: ี่
0: ย
1: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เรียบร้อยแล้วชิมได้ใช่ไหมคะ
1: ชิมได้ค่ะ
0: มาขอชิมรสชาติก่อนนะคะได้ความเผ็ดของพริกขี้หนูได้ความหอมของหอมกระเทียมนะหลังจากนั้นแล้วได้น้ำพริกเรียบร้อยเราทำอะไรกันต่อดี
2: ต่อไปก็จะมาเป็นการลวกผัก
1: ลวกผัก
0: มาเลยค่ะลวกผักนะคะคราวนี้ผักที่เราจะลวกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะทำให้ดูสีสดคงสภาพต้องทำยังไงคะเนี่ย
1: ก็จะใส่น้ำมันพืชค่ะลงไปในน้ำนะคะ
0: น้ำเดือดนะคะ
1: น้ำเดือดค่ะ
0: ประมาณ2หรือทั้งหมดคะ
1: ประมาณ1ช้อนชาก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับปริมาณผักค่ะ
0: นิดนึงทำไมถึงต้องใส่น้ำมันลงไปคะ
1: ผักของเราเวลาลวกเสร็จแล้วเนี่ยค่ะจะให้สีสันที่คงเหมือนเดิมเลยค่ะ
0: มันไปเคลือบใช่ไหม
1: ไปเคลือบค่ะ
0: นอกจากนั้นแล้วตัวที่ทำให้สีสดขึ้นมาอีกก็คืออะไรคะ
1: เกลือค่ะเกลือค่ะ
0: เกลือใส่ไปเล็กน้อย
1: เล็กน้อยค่ะใน1ช้อนชาค่ะ
0: นะคะแล้วผักที่มีอยู่เนี่ยมีที่เราจะลวก
1: มีดอกขจรสนูแล้วก
0: ็ดอกแคร
1: ดอกแครค่ะ
0: เอาดอกแครมาเลยนะคะเราจะลวกเลยใช่ไหมคะการที่จะลวกแล้วเนี่ยถ้าเราลวกแล้วเอาใส่ถาดเลยเนี่ย
1: ไม่ได้ค่ะต้องผ่านการแช่น้ำผ่านน้ำเย็นค่ะเย็นจัดเลยค่ะจะทำให้ผักเราสีสด
0: กรอบ
1: ค่ะ
0: มันจะกรอบขึ้นนะคะเราก็มาทำการลวกกันเลยเริ่มแรกนี่ลวกอะไรก่อนนะคะเนี่ย
1: ดอกขจรก่อนเลยค่ะ
0: ดอกขจรก่อนนะคะหมดเลยไหมคะ
1: หมดเลยค่ะ
0: ดอกขจรนี่รู้สึกว่าเขาบอกว่าลวกแป๊บเดียว
1: แป๊บเดียวนะคะ
0: นับ1
1: 2อะไรค่ะ3แล้วก็4 5ค่ะ
0: ขึ้นเลยค่ะขึ้นเลยค่ะเราต้องแช่ในอะไรคะ
1: แช่ในน้ำเย็นค่ะ
0: ในน้ำเย็นนะคะน้ำเย็นมา
1: สีก็
0: ย
1: ัง
0: เดิมเราก็สีอะไรคะสีเขียวอ่อน
1: ลวกออกมาเสร็จแล้วก็ยังสีเขียว
0: แถมทำไมกว่าด้วยนะ
1: สดขึ้นค่ะ
0: สดขึ้นนะคะเห็นไหมคะเทียบได้นะเพราะว่าไอ้ฤทธิ์จากอะไรนะเกลือกับ
1: น้ำมันพืชค่ะ
0: ค่ะพอได้แล้วเราก็จะทำไมออกคะเนี่ยผ่านน้ำเย็นแค่นั้นใช่ไหมคะ
1: ค่ะแล้วก็เอาขึ้นเลยนะคะ
0: ค่ะเอาไว้เสด็จน้ำเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: ต่อไปอะไรคะเนี่ย
1: ดอกสโนว์ค่ะ
0: ดอกสโนว์บานเช้าเราก็ตอนนี้เราเก็บเมื่อวานเย็นใช่ไหมคะมันก็เลยไม่บาน
1: ไม่บานค่ะต้องรอตอนเย็นนะคะ
0: โอเคลวกได้ยังคะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: ได้นับ1
1: นะคะ2นะคะ3แล้วค่ะ4 5ได้แล้วค่ะ
0: เราก็เทียบได้นะคะก่อนแช่เรามาเทียบหน่อยเรามาเทียบสีสิเรามาเทียบผ่านหน่อยเห็นไหมคะสีสดต่างกันเลยค่ะใส่ไปเลยค่ะน้ำเย็นน้ำเย็นก็นับเท่าไหร่อีกเหมือนกัน5
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอาขึ้นเลยใช่ไหมคะ
1: เราเอาขึ้นเลยค่ะ
0: น้ำยังเดือดต่อนะคะ
1: แล้วก็ตัวลวกดอกแคนะคะ
0: ดอกแคนี่บอกว่าถ้าเราลวกนานมันทำไมคะ
2: สี
0: มัน
2: ออกมาปนกับน้ำ
0: ส
2: ีมันก็จะเป็นซีดๆสีจะซีดไม่น่าทาน
0: สีมันจะซีดไม่น่าทานแต่อันนี้นับ5ไหม
1: น่าจะเกิน5ค
0: ่
1: ะ
0: ลองดูเน
2: า
0: ะ
2: ตัว

0: ที่เป็นยังไงต่างกันไหมเหมือนเราตอนบีบอะไรเลยคะเนี่ยแต่งเป็นอะไรคะ
1: อันชันนะคะ
0: จากสีน้ำเงินกลายเป็นสีม่วงนะคะถ้าอันชันนะแต่อันนี้จากดอกแคสีออกแดงพอเราไปลวกผ่านน้ำปุ๊บก็จะกลายเป็นสีอะไรขึ้นมาเลยคะเนี่ย
1: ส
0: ีม่วงน่ารับประทานจัง
1: น่าทานมากเลยค่ะ
0: ตอนนี้เราก็ได้ผักลวกเรียบร้อยเหลืออะไรคะเนี่ย
2: ผักสด
0: ผักสด
2: เราต้องมาทำการตัดแต่งเพราะว่าถ้าทานอย่างนี้คงไม่น่าทานเท่าไหร่นะคะ
0: แล้วมะเขือเนี่ยมันมียางไหมคะ
2: มันมียางอยู่ตรงขั้วเวลาเราฝาน
0: เนื้อในเนื้อมันทั้งหมดเลยมียาง
2: มียางนะคะสังเกตว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำกับมะเขือถ้าเราไม่แช่น้ำนะคะ
0: น้ำอะไรคะน้ำแต
2: ่เราต้องแช่น้ำอะไรคะคุณนก
3: น้ำเกลือค่ะใส่เกลือลงไปในน้ำค่ะ
2: ตัวเกลือตัวนี้ค่ะเขาจะไปบล็อกเพื่อไม่ให้ตัวมะเขือเนี่ยสัมผัสกับอากาศนะคะเพราะไม่อย่างนั้นปุ๊บมันจะเป็นสีดำไม่น่าทาน
0: อ๋อค่ะทำเลยได้ไหมคะ
2: วิธีตัดแต่งนะคะเดี๋ยวเราตัดขั้วออกขั้วออกนิดนึงนะคะเราจะเห็นลักษณะตัวมะเขือเป็นแบบนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วเพื่อเพิ่มความสวยงามอาจจะทำลายตรงนี้นิดนึงนะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็แช่ลงไปในน้ำเกลือแล้วอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของแตงกวานะคะเดี๋ยวว่าเราจะขึ้นลายนะคะ
0: ขึ้นลายเราใช้อะไรคะเนี่ย
2: เราใช้วันนี้เราใช้อุปกรณ์นะคะ
0: ระหว่างครูเหมียวทำมานั้นอาจารย์ตุนันก็ทำอะไรคะเนี่ย
2: มะ
0: เขือรอนะคะขอโทษนะคะ
2: อาจารย์หนูว่าสลับที่ไหมคะ
0: ดีไหม
2: ด
0: ี
2: ค่ะ
0: ดีเหรอดีก็ดีเนาะทำอาหารน่ะจะให้อร่อยมันต้องใจมาก่อนถ้ามีความสุขอาหารก็อร่อยไม่ใช่ทำเหมือนอะไรคะทะเลาะกันมาเอานี้ใส่เข้าไปเอานี้ใส่เข้าไปแล้วมันจะอร่อยได้ยังไงถ้ามันมีความสุขซะรับรองฝีมือไม่น้อยหน้าใครอร่อยแบบอร่อยนะอร่อยจริงๆนะพอแล้วนะคะเอาแล้วนะคราวนี้ผักเราก็ทำไมล่ะคะเนี่ยพร้อมจัดเสิร์ฟเลยเอาออกไม่หมดเลยดีไหมคะมาเลยค่ะคุณนกเวลาจัดผักนะคะเราเนี่ยจะไม่จัดออกไปนอกจานเพราะออกไปมากจัดเนี่ยมันจะทำให้ทำไมคะ
1: ไม่น่าทาน
0: มันเยอะไปเอาออกมาจากขอบจานสักหนึ่งนิ้วนะสักหนึ่งนิ้วเข้ามานิดนึงผักสดเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะไว้ทางผักสดนะคะผักลวกเราก็จะไว้ทางด้านผักลวกนะเวลาทานค่ะถ้าเกิดตามบ้านเราเนี่ยเราจะไม่มานั่งเรียงอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็ทำไมเลยคะจับใส่แต่เพื่อความสวยงามเราก็มาจัดเรียงให้มันดูน่าทานหน่อยนะเริ่มด้วยต่อไปเป็นผักสีอะไรคะเนี่ยสีดอกแคสีแดงของเรากลายเป็นสี
2: ม่วง
0: มาเลยค่ะ

0: นี่ค่ะเริ่มสีเริ่มเปลี่ยนนะคะ
1: สีจะเริ่มเปลี่ยนนะคะจากสีแดงออกม่วงตอนนี้กลายเป็นสีอะไรคะ
0: ม่วงค่ะ
1: หรือถ้าเราจะให้มันดูว่าใช้ได้ไหมคือเราคนไปหลังจากคนเสร็จเนี่ยรอให้น้ำมันขึ้นทำไมคะให้เดือดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
0: ครั้งหนึ่งค่ะ
1: เราก็ตักออกได้น้ำเดือดกลับหรือยังคะ
0: กลับแล้วค่ะ
1: กลับแล้ว
0: ค่ะ
1: ได้ยังคะเนี่ย
0: ได้แล้วค่ะ
1: ได้ลองดูนะคะว่าสี

ค่ะเสร็จแล้วนะคะเมนูน้ำพริกปลาแซลมอนของเราสีสันน่ารับประทานหากรับประทานเข้าไปแล้วนะคะเราจะได้พลังงานนะคะ205กิโลแคลอรี่ซึ่งเป็นเมนูเพื่อสุขภาพต่อไปเราก็จะได้มาทำเมนูถัดไปก็คือห่อหมกปลากรายซึ่งเป็นเมนูสุขภาพเช่นเดียวกันค่ะห่อหมกปลากรายส่วนผสมน้ำพริกแกงพริกแห้งเม็ดใหญ่15กรัมพริกขี้หนูแห้ง5กรัมเกลือ1ช้อนชาข่าหั่นฝอย1ช้อนโต๊ะตะไคร้หั่นฝอย3ช้อนโต๊ะกระเทียมหั่นหยาบเศษ1ส่วน2ถ้วยตวงหัวหอมแดงหั่นหยาบเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงกระชายซอย40กรัมกะปิ1ช้อนชาส่วนผสมตัวห่อหมกเนื้อปลากรายขูด300กรัมหัวกะทิ1เศษ3ส่วน4ถ้วยตวงน้ำพริกแกง240กรัมไข่เป็ด1ฟองน้ำปลาดี2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะใบมะกรูดหั่นฝอย5ใบส่วนผสมกะทิราดหน้าหัวกะทิ1ถ้วย

0: ้วยตวงแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะบวกกับ1ช้อนชาเกลือเศษ1ส่วน8ช้อนชาค่ะเดี๋ยวเราก็มาพบกับเมนูใหม่กันนะคะเมนูนี้มีชื่อว่าเมนูห่อหมกปลากรายก่อนที่เราจะทําเมนูถัดไปนั้นอยากให้มารู้จักกับผู้ช่วยก่อนนะคะผู้ช่วยของเรามี2คนทางด้านขวามือของอาจารย์สุนันท์ก็คืออาจารย์กุญญดาจันกระจ่างนะคะอีกท่านหนึ่งก็เป็นอาจารย์อธิชามวลพรมค่ะค่ะก่อนอื่นเราก็มารู้จักคำว่าห่อหมกกันหน่อยเนาะห่อหมกสมัยโบราณเนี่ยจะเป็นอาหารมงคลสำหรับใช้ในพิธีการแต่งงานนะคะเหมือนกับว่าเราห่อเอาไว้หมกเอาไว้มันจะได้มีกินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้นะคะขั้นตอนในการทำห่อหมกนะคะเราก็จะมีขั้นตอนการโขกน้ำพริกแกงในการโขกน้ำพริกแกงนั้นเราใช้น้ำพริกแกงเผ็ดนะคะในการที่จะมาใช้ในการทำตัวห่อหมกของเราแต่ว่าเราใช้ห่อหมกวันนี้เป็นห่อหมกปลากรายดังนั้นสิ่งที่เราเติมเข้าไปในนั้นของน้ำพริกแกงเผ็ดก็คือกระชายนะคะกระชายนี้เพื่อดับกลิ่นนะคะก่อนที่เราจะทำกันมาดูวิธีการหรือว่าส่วนผสมกันเลยค่ะมีอะไรบ้างคะคุณนัทิชา
1: ส่วนผสมแรกนะคะก็คือพริกแห้งเม็ดใหญ่แล้วก็เม็ดเล็กผสมกันนะคะมีหอมแดงกระเทียมตะไคร้กระชายข่าเกลือแล้วก็กะปิค่ะ
0: ค่ะแล้วพริกแห้งเนี่ยที่มีอยู่2ชนิดเมื่อกี้บอกว่าพริกแห้งเม็ดเล็กกับเม็ดใหญ่มันต่างกันยังไงคะ
1: พริกแห้งเม็ดใหญ่ก็คือจะให้มันให้ความเผ็ดน้อยแล้วก็ให้ออกสีเราจึงเติมเม็ดเล็กเข้าไปเพื่อให้มันเกิดความเผ็ด
0: เม็ดเล็กนี่คือพริกอะไรคะ
1: พริกขี้หนูแห้งเม็ดเล็กค
0: ่
1: ะ
0: พริกขี้หนูแห้งเม็ดเล็กพริกขี้หนูมันต้องเผ็ดแน่ๆเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก่อนอื่นเราก็จะเอาพริกเนี่ยทั้ง2อย่างเนี่ยมาทําอะไรก่อนคะ
1: มาผ่าเอาเม็ดออกนะคะเม็ดพริก
0: หลังจากผ่า
1: เม็ดออกแล้วนะคะเราก็จะหั่นเป็นท่อนค่ะแล้วก็จะแช่น้ําแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะ
0: ค่ะแล้วเวลาโขกเนี่ยน้ําพริกแกงค่ะนี่เราจะเอาทั้งอย่างนี้มั้ย
1: ค่ะเราต้องซอยค่ะทุกอย่างเราต้องซอยหมดเลยค่ะหอมแดงซอยกระเทียมซอยตะไคร้ซอย
0: ลองซอยเลยนะคะเราก็จะหั่นพริกข่าเนี่ยเป็นแว่นๆก่อนนะคะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะใช่มั้ยคะขอช้อนตวงหน่อยค่ะ

0: ไปเลยนะคะต่อไปค่ะหั่นอะไรดีคะหั่นอะไรต่อดีคะ
1: ค่ะต่อไปเป็น
0: ขาเสร็จแล้วก็ไปตะไคร้
1: ตะไคร้ค่ะ
0: เอาตะไคร้เลยค่ะลอยแค่ลอยแค่ขอให้ที่รองหน่อยน้องจะขอที่วางช้อนต่อเลยค่ะเห็นสังเกตดูว่าตะไคร้ที่นำมาเนี่ยเราตัดมาประมาณกี่นิ้วนะคะเนี่ย2นิ้วหลังจากนี้ไปมันเป็นยังไงคะเนี่ยตะไคร้มันจะออกอ่อนมันอ่อนไปความหอมความแก่ของตะไคร้ก็จะไม่ค่อยเกิดค่ะตะไคร้ที่เรานำมาเนี่ยก็เป็นพืชสมุนไพรสมุนไพรเนี่ยให้ประโยชน์หลายอย่างแน่นอนต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะในระหว่างซอยนะคะตะไคร้จะมีกลิ่นหอมเพราะในตะไคร้เนี่ยจะมีน้ำมันหอมระเหยอยู่นะคะกระชายนะคะกระเช้าเนี่ยจะเป็นกระชายขาวนะกระชายเนี่ยสังเกตว่าเย็นนี้ทำไมขาวจังอันนี้ทำไมแดงเราใช้ขูดออกนะคะเพื่อที่ว่าเปลือกกระชายเนี่ยเวลาขกไปแล้วมันจะเป็นใบๆนะคะเราก็เลยขูดออกนะคะอ้าวหั่นกระชายกระชายนี่ใช้ประมาณเท่าไหร่นะคะ40กรัมหลังจากนั้นในเมื่อมีกระชายเรียบร้อยแล้วถ้าหั่นกระชายเรียบร้อยแล้วก็จะมีส่วนผสมหลักต่อไปก็คือหอมนะหอมเราจะชั่งมาเนี่ยหรือตวงมาในประมาณ 1/4 ถ้วยนะคะแล้วก็กระเทียมเนี่ยครึ่งถ้วยตวงค่ะซอยหยาบๆได้เลยนะคะแล้วส่วนกระเทียมเราจะไม่ต้องซอยนะคะเราไม่ซอยละกระเทียมมันกรีบเล็กอยู่แล้วเพราะเราใช้กระเทียมไทยกระเทียมไทยกับกระเทียมจีนต่างกันอย่างไรกระเทียมไทยเนี่ยจะเป็นกรีบเล็กแต่ว่ามีกลิ่นหอม

0: อมมีกลิ่นฉุนหอมนะคะกระเทียมไทยจะหอมกว่านะคะหั่นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ถ้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการโขลกน้ำพริกกันเลยหลังจากที่เราเตรียมเครื่องส่วนผสมเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการโขลกพริกแกงกันโดยการเริ่มตั้งแต่อะไรคะเนี่ย
1: พริกแห้งค่ะ
0: พริกแห้งนะคะโขลกพริกแห้งกับอะไรก่อนดีคะ
1: กับเกลือค่ะ
0: ทำไมถึงต้องใส่เกลือคะ
1: เพื่อความหนืดกันเพราะว่าพริกแช่น้ำไว้มันก็จะลื่นนะคะเราก็เลยจะเอาเกลือใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มความหนืดของพริก
0: ค่ะแล้วเกลือเนี่ยมันเป็นเม็ดๆใช่ไหมคะถ้าเราโขลกไปกับพริกแห้งเนี่ยมันจะทำให้เหมือนบดอะเราไปบดบนทรายไม่ได้บดในพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้น้ำพริกแกงนี่ทำไมขึ้นคะละเอียดเร็วขึ้นนะคะในการโขลกพริกถ้าเราบีบน้ำออกไม่หมดพริกก็จะกระเด็นนะคะพริกเป็นไงคะเริ่มแล้วยังคะ
1: เริ่มละเอียดแล้วค่ะ
0: เริ่มละเอียดแล้วแม่เสียงดังพอกันเลยนะคะเนี่ยการโขลกพริกนะคะเราการโขลกพริกแกงเนี่ยเราจะโขลกจากของที่แห้งเราจะโขลกจากของที่แห้งก่อนเราก็หลังจากโขลกพริกเสร็จเราก็จะมาโขลกข่าแล้วก็โขลกตะไคร้อาจจะใส่พร้อมกันก็ได้นะคะของแห้งก่อนถ้าเกิดเราใส่น้ำไอ้พวกกระเทียมถ้าเราใส่กระเทียมหรือหอมก่อนเนี่ยจะทำให้น้ำมันกระเด็นเข้าตาเราได้นะคะพริกแกงเป็นไงคะ
1: เริ่มละเอียดแล้ว
0: เราก็จะตามไปด้วยข่านะคะตามด้วยข่าแล้วใส่ไปด้วยกับตะไคร้เลยได้ไหมคะเนี่ย
1: ได้ค่ะใส
0: ่แรงพอนะคะ
1: พอค่ะ
0: ถ้าพอใส่เลยค่ะใส่ไปเลยนะคะแรงบดเราดีนะคะแรงบดเราดีถ้าแรงบดดีนี่ขอเติมต่อเลยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ต่อไปจะนำอะไรดีคะกระเทียมก่อนนะคะ
1: กระเทียมก่อน
0: เราตามด้วยกระเทียมนะคะกระเทียมตอนนี้เริ่มมีน้ำแล้วนะคะเราก็จะใส่กระเทียมลงไปหลังจากโขลกกระเทียมเสร็จเราก็จะมาใส่หอมแล้วตามด้วยกระชายแล้วก็สุดท้ายทั้งหมดเนี่ยเป็นน้ำหมดจะเอากะปิใส่ลงไปในตอนตบท้ายเพื่อไม่ให้มันกระเด็นมากกว่านี้ค่ะ

0: ค่ะพริกเริ่มเป็นไงคะได้ที่
1: ได้แล้วค
0: ่
1: ะ
0: มีแล่นใบไหมคะมีแล่นใบไหมแล่นใบคืออะไรแล่นใบก็คือพริกที่มันโขกไม่ละเอียดคนโบราณเขาจะเรียกว่าพริกแล่นใบนะคะในส่วนผสมของตัวห่อหมกนี้จะประกอบไปด้วยนะคะ1ตัวปลากรายขูดนะคะ2น้ำกะทิ3น้ำปลา4ไข่ไข่ที่ตอกมาเนี่ยเป็นไข่เป็ดนะคะต่อไปก็เป็นน้ำตาลทรายนะคะและตามด้วยใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดเราไม่ได้ใส่เป็นใบๆนะคะเดี๋ยวเราต้องมาซอยให้ละเอียดนะใบมะกรูดเนี่ยใส่ไปทำไมในขณะที่คนนะคะเพราะว่าใบมะกรูดนี่จะดับกลิ่นคาวนะเริ่มแรกเราก็จะใส่อะไรลงไปเลยคะใครมือกวนดีคะ
2: เดี๋ยวครูปุจจากวน
0: อ้าวเราเลยค่ะครูอัจฉิชาพักยกก่อนนะ
2: ขั้นตอนแรกเราก็จะใส่เนื้อปลากรายขูดนะคะลงไปในอ่างผสมนะคะ
0: ใส่ไปเรียบร้อยแล้วก็ทำไมคะ
2: เราก็จะ
0: ยีปลากรายที่ขูดออกมาเนี่ยมันจะเป็นก้อนๆเวลาเราใส่ลงไปในภาชนะใหม่เนี่ยเราให้เรายีมันหน่อยยีให้มันแตกตัวนะคะพอแตกตัวเสร็จเนี่ย เราก็จะใส่พริกแกงลงไปนะคะให้มันเข้ากันก่อนนะคะใส่พริกแกงใส่เลยนะคะ
2: ใส่เลยค่ะ
0: แล้วพริกแกงที่เราโขกออกมาเนี่ยจะเห็นว่ามันปริมาณทำไมเยอะจังที่มันเยอะเนี่ยเพราะว่าเราใส่หอมกับกระเทียมเยอะในการดับกลิ่นคาวแล้วก็ทำให้เนื้อปลาเนี่ยจะมีความหอมของกระเทียมแล้วก็หอมนะเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะเวลาคนหรือกวนเนี่ยเราจะทำไมคะกวนไปทางเดียวกันทำไมไม่กวนกลับไปกลับมาถ้ากวนกลับไปกลับมาเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นฟูสักทีเพราะว่าเราต้องการไล่อากาศให้

0: ไว้ในกวนปกติบางที่เนี่ยเขาก็จะใช้ตะกร้อมือในการคนในการคนหรือกวนแต่ถ้าเกิดเราใช้ตะกร้อมือเนี่ยอากาศยิ่งเข้าเยอะปุ๊บเวลาเราไปนึ่งมันก็จะฟูพอฟูเสร็จมันก็จะทำไมคะมันก็จะยุบตัวลงมาตัวห่อหมกเราก็จะทำไมคะฟองนะคะไม่เนื้อแน่นดังนั้นเราก็จะกวนแค่ไปทางเดียวกันนะคะพอเริ่มเข้ากันเราก็เติมเครื่องไปอีกค่ะมันจะตัวดูดพริกแกงหน่อยนะคะกวนไปจนกว่าพริกแกงของเราเนี่ยจะหมดนะคะพอหมดเสร็จแล้วดูว่าพริกแกงเยอะแต่เราไม่เผ็ดนะคะ
1: เพราะว่าเรา
0: ใช้เอาเม็ดออกแล้ว
1: เม็ดออก
0: แต่เราขอสีนะเพื่อความสวยงามเราจะใช้สีของน้ำพริกแกงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ทำไมไม่ใส่กะทิสักทีอ๋อถ้าใส่กะทิมันจะลื่นไข่เราจะตีไม่แตกตัวถ้าเรากลัวไม่แตกตัวเราก็จะตีอะไรก่อนได้เลยค่ะตีไข่นะคะตีไข่ได้เลยนะค่ะแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะค่อยๆใส่เพราะอันเนี้ยความเหลวลงไปปุ๊บเนื้อปลากายก็จะลื่นนะเสร็จแล้วต่อเลยค่ะใส่ให้หมดทีเดียวนะคะแล้วก็ใส่ลงไปต่อไปเราก็จะใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายเพราะว่าน้ำตาลทรายเนี่ยจะช่วยให้รสชาติของห่อหมกเนี่ยมีความกลมกล่อมขึ้นเราอาจจะใส่หมดหรือไม่หมดก็ได้นะคะแล้วแต่เรานะอันนี้ก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปแล้วเราจะเติมด้วยอะไรคะเนี่ยน้ำปลา
1: ค
0: ่ะแล้วปรุงรสไปเลยให้เสร็จเลยนะคะน้ำปลานะคะพอเริ่มเหนียวเหนียวไหมคะ
1: เริ่มเหนียวแล้วค่ะเริ่มมีความเหนืด
0: เราก็จะเติมกะทิลงไปนะคะขอรบกวนอาจารย์นิติชาช่วยเอาใบมะกรูดไปซอยให้หน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: นะคะเราก็จะหยอดอย่างเงี้ยนะคะใส่ไปหยอดหัวกะทิไปเรื่อยๆเริ่มฝืดแล้วค่ะเครื่องเริ่มช้าลงนะ
1: เริ่มช้าเพราะว่าเนื้อปลากายเริ่มเหนืดแล้วค่ะคุณครูค่ะ
0: เนื้อปลากายนี่ยิ่งกวนยิ่งฟูค่ะยิ่งฟูยิ่งหนืดมันยิ่งเพิ่มปริมาณเห็นไหมคะว่าพริกแกงที่เราใส่ไปจำนวนมากก็จริงแต่ว่าตอนนี้สีเริ่มเปลี่ยนเพราะว่าเราใส่กะทิสีขาวลงไปนะคะแล้วก็น้ำกะทิของเราเนี่ยจะเป็นน้ำกะทิที่เป็นหัวนะเป็นไงคะเริ่มหนืดใหญ่เลย
1: หนืดใหญ่
0: ใส่ไปเรื่อยๆนะคะใส่ไปเรื่อยๆน้ำกะทิของเราเนี่ยจะใช้ประมาณนะคะปริมาณ2ถ้วยตวงนะคะเมื่อยดีไหมคะ
1: เมื่อยดีค่ะ
0: เมื่อยดีควรดีหน่อยนะคะถ้ามันเมื่อยนะคะเราสามารถที่จะใช้เครื่องปั่นนะเครื่องปั่นที่เราปั่นเพราะน้ำผลไม้นี่ก็ได้นะคะเราส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการทำได้เร็วกว่านี้นะคะเราก็เอาส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยใส่เครื่องปั่นแล้วเราก็เปิดเลยค่ะเปิดเครื่องได้เลยใช้เวลาประมาณ5นาทีแต่อันเนี้ยเราให้กวนเพราะอะไรเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องของการกวนว่าความหนืดของปลากายมันมีมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเราไปใช้เครื่องปั่นเนี่ยมันจะเป็นการตัดมันจะไม่ค่อยเหนียวนะคะมันจะไม่ค่อยเหนียวเหมือนที่เรากวนเองไหวไหมเราจะเห็นความเหนียวแล้วก็ความหนืดนะคะของเนื้อปลากายต่อไปเราก็จะใส่อะไรเลยคะใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดนะคะหั่นฝอยเราก็ใส่ไปประมาณกี่ใบนะคะ3ใบ3ใบนะคะในปริมาณนี้ได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้แล้วอันนี้เครื่องสงสัยจะทำไมหน่อยคะ จะหมดแรงนะขออีกนิดนึงนะขออีกนิดนึงเห็นไหมคะว่าการกวนเนื้อปลากายเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายๆมันจะเหนียวมันจะหนักนะคะมันจะเหนียวทั้งเหนียวทั้งหนักเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ดูนะคะเนื้อปลากายเราถ้าเราดูเช็คอย่างนี้แล้วมันข้นเนี่ยเราก็สามารถเติมกะทิได้นะคะในระหว่างนี้นะคะถ้าเรามัวมารอว่าห่อหมกเราจะได้ที่หรือไม่ให้อาจารย์นัทธิชามากวนต่อดีไหมคะเดี๋ยวเราจะได้เคลียร์พื้นที่ทำสัดส่วนอื่นค่ะเดี๋ยวเราเอาหน้ามาทำก่อนเพื่อให้มันเย็นอันนี้คือส่วนผสมหน้ากะทินะคะทำไมต้องมีหน้ากะทิเพราะว่าเพิ่มความสวยงามและเพิ่มความมันให้กับห่อหมกของเรานะคะถ้าเกิดเราไม่แต่งด้วยหน้ากะทิสีเราเนี่ยออกสีแดงถ้าเราเอาแต่งแดงหรือใบมะกรูดเข้าไปหน้ามันก็จะไม่เห็นเลยเราก็จะ

0: ้กะทิเนี่ยแต่ให้เข้มข้นหน่อยให้ข้นโดยใช้ปริมาณของกะทินะคะหัวกะทิ1ถ้วยตวงใน1ถ้วยตวงนี้เราจะใช้ปริมาณของแป้งข้าวเจ้าเพื่อเสริมให้กะทินั้นข้นและเวลาราดมันจะอยู่ตัวดีนะคะแต่ถ้าเราเอาแป้งเนี่ยเทลงไปในน้ํากะทิเนี่ยแป้งมันจะไม่แตกตัวดังนั้นเราจะเอาน้ํากะทิเนี่ยมาเทใส่ในถ้วยไว้หน่อยนึงก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้คนแป้งเนี่ยให้ทําไมคะให้มันแตกตัวก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปคนในส่วนผสมที่มันใหญ่ๆเยอะๆนะคะแป้งมันก็จะลอยตัวแล้วเราจะทําให้เวลาเสร็จแล้วเนี่ยแป้งมันจะเป็นลูกนะคะหลังจากที่เราได้แป้งละลายแล้วนะคะเราก็จะใส่มันไปแล้วตามด้วยนะคะเกลือเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทําไมคะตามด้วยเกลือนะคะพอตามด้วยเกลือเสร็จเราก็จะเปิดเตานะคะทําการคนคนอันนี้ก็คือจะคนไม่ให้พักนะคะคนไปเรื่อยๆเหมือนอันนี้เลยค่ะทำไมถึงต้องคนไปตลอดเพราะว่าในน้ำกะทิเรามีแป้งถ้าเราหยุดคนปุ๊บมันจะทำให้กะทิเนี่ยเป็นก้อนกะทิเนี่ยใช้ไฟปานกลางนะคะนะคะปิดไฟเหรอคะสั่งเลยเหรอดูความข้นหน่อยดูความข้นไม่ต้องกลัวเอากลัวกลัวไหม
1: ้กลัวไหม้ค่ะ
0: กลัวไหม้แล้วก็กลัวว่ามันจะเป็นลูกนะคะขอดูความสุกของแป้งหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงตักขึ้นมาเทเยอะๆสิคะเป็นลูกไหมเนี่ยเป็นเอากวนต่ออีกหน่อยคนได้นะคะลงมาแล้วเราก็คนได้ให้มันแตกตัวนะคะ
1: ตอนนี้กะทิเราคนแล้วนะคะ
0: ไหนลองเช็คหน่อยสิคะว่าคนแล้วแป้งสุกไหมนะคะกะทิแป้งเราสุกเรียบร้อยเราก็จะไปใส่ภาชนะพักไว้นะคะคราวนี้เราก็จะมาดูวิธีการทํากระทงกันนะคะสมัยก่อนเราจะใช้เป็นการห่อเราเลยเรียกว่าห่อหมกนะการห่อเนี่ยเราก็จะใช้ใบตอง2ขนาดนะคะจะมีใบตอง2ขนาดก็คือขนาดเล็กกับขนาดใหญ่นะขนาดเล็กเนี่ยเราก็จะฉีกประมาณแล้วแต่ขนาดว่าเราต้องการห่อหมกห่อเล็กหรือว่าห่อใหญ่ถ้าเราไม่เอาห่อใหญ่มากนักเราก็ฉีกประมาณ3นิ้วกับ5นิ้วนะคะแล้วเวลาวางใบตองเนี่ยเราจะวางใบตองมันจะมีทางแข็งกับทางอ่อนเวลาวางเราจะวางสลับกันถ้าอันใหญ่อ่อนอันไหนต้องแข็งนะคะเราก็จะวางซ้อนไปนะคะเก็บหนวดเก็บเครามาด้วยเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ใบตองเป็นลักษณะแบบนี้นะคะการห่อในการห่อห่อหมกเนี่ยเวลาห่อแล้วเนี่ยมันจะทําให้เนื้อห่อหมกเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมันจะไหลออกมาบางส่วนนั้นเราก็จะมีเตี่ยวเนี่ยเอาใบตองเนี่ยมาทําเป็นเตี่ยวอีกทีเดี๋ยวเราค่อยมาห่อกันตอนที่อันนี้ได้แล้วใช่ไหมคะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: รอก่อนนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูการทํากระทงนะคะเราใช้กระทงส่วนใหญ่เราจะใช้กระทง4มุมนะคะขนาดนี้เราใช้ขนาดความกว้างประมาณ4นิ้วแต่ใครอยากกระทงใหญ่กว่านี้ได้ไหมคะก็ได้ทําได้เลยนะคะดังนั้นการวางใบตองก็เหมือนกันใบตองเนี่ยมันมีทางนะคะอันนี้เขาเรียกว่าทางตามเส้นใบตองแต่จริงๆเนี่ยเวลาเราทําถ้าเราตามกันไปหมดเนี่ยเวลาเรากัดมันจะแตกเราต้องเอาวางขวางกันนะคะอีกอันนึงตามขวางอีกอันนึงตามยาวหน้าเรานะคะเราก็สลับดูอ่อนแข็งเสร็จแล้วเราก็จะใช้ไม้กัดนะคะไม้กัดเนี่ยเราจะใช้กระทงมาเล็กไม้กัดก็ต้องทำไมด้วยเล็กไปด้วยไม่ใช่กระทงเล็กไม้กัดใหญ่มันก็จะทำให้ใบตองแตกแล้วใบตองไม้กัดเนี่ยที่เราใช้เราจะใช้ไม้กัดจากผิวไม้ไผ่เพราะอะไรมันแข็งมันไม่อ่อนมันเล็กแต่มันแข็งนะคะและวิธีการทําเราทํำยังไงเราก็เริ่มนะคะห่อขนมอะเหมือนห่อขนมทั่วไปนะคะเราก็จีบเข้ามาเนี่ยค่ะประมาณ2เซนถึง2เซนครึ่งแล้วเราก็จะเอาไม่กัดเนี่ยกัดนะคะเวลากัดเนี่ยเราจะกัดข้างในนะเราจะกัดไปที่ตัวข้างในของใบตองนะคะแล้วก็แดะมันขึ้นนิดนึงแล้วก็ดันไม่กัดขึ้นนะคะนี่1มุมแล้วนะคะได้1มุมมุมต่อไปเราก็มาทําฝั่งตรงข้ามกันเลยค่ะนะเราจะได้แบ่ง4มุมได้ถูกต้องนะคะนะได้ตรงข้ามกันเสร็จปุ๊บเราก็มาแบ่งครึ่งตรงนี้ต่อเลยนะคะค่ะจีบไปเลยหลังจากที่เราทําเป็นกระทงใบตองเรียบร้อยแล้วมีวิธีอื่นไหมที่จะทําให้ห่อหมกของเราน่าทานกว่านี้แล้วเร็วไม่ต้องมานั่งกัดไม่ต้องมานั่งเย็บมีค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะนี่ค่ะอุปกรณ์ทั้งหมดนี้สามารถที่จะใช้

ในการนึ่งห่อหมกปลากายเราได้นอกจากที่เราจะมีใบตองแล้วนะคะภาชนะในการนึ่งเราอาจจะใช้ภาชนะอื่นๆที่ใช้ในการนึ่งนะคะอันแรกเลยก็คือช็อตแก้วเนี่ยเราก็ใช้ได้เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยคนเราเนี่ยชอบทานแบบค็อกเทลนะคะเป็นช็อตไปแล้วเราจะทำยังไงเดี๋ยวเราก็มาดูกันต่อนะคะนอกจากช็อตแล้วเราก็จะมีนี่ค่ะถ้วยใส่ขนมถ้วยฟูนะคะหรือจะเป็นขนมถ้วยก็ได้นะคะแล้วอันต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะถ้วยขนมตาลหรือขนมถ้วยเหมือนกันนี่ค่ะเดี๋ยวนี้มันมีแปลกๆใหม่ๆเยอะนะคะเราก็ทำใส่ไปได้หลังจากที่เราเตรียมภาชนะในการนึ่งห่อหมกแล้วคราวนี้เรามาดูการทำผักนะคะในการใช้ผักในการรองในต้นก้นกระทงส่วนใหญ่ผักที่เราใช้นะคะก็จะมีผักกาดขาวนะคะผักกาดขาวแล้วก็ใบโหระพานะคะโอ้ยงล่างเลยนะคะก็จะมีใบโหระพานะคะที่เห็นกันทั่วไปแต่ที่ขาดไม่ได้เลยห่อหมกไม่เป็นห่อหมกแน่ถ้าขาดใบอะไรคะใบยอนะคะใบยอก็มีวิธีการเลือกใบยอเหมือนกันคล้ายๆกับใบมะกรูดนะคะถ้าเราเด็ดมาเป็นยอดอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมันจะมีใบหนึ่งใบสองมันคู่กันเนี้ยเราก็เอาใบที่รองลงมาอย่างเงี้ยมันอ่อนเกินพอมันอ่อนเกินทานแล้วมันก็จะเละมันไม่ได้รสชาติของใบยอนะคะแล้วเราก็ทำการหั่นนะคะเราก็ซอยไปนะคะซอยไปเลยนะ

0: เราก็จะซอยละเอียดนิดนึงหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยออกไปนะแล้วเราก็เอาภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะที่เป็นกระทงนะทำไมไม่เอากระทงแล้วก็ภาชนะพวกแก้วนี้นึ่งไปมาใส่ด้วยกันเพราะความร้อนที่จะเข้าถึงไม่เท่ากันนะเราก็เลยจะทำแบบแยกกันไว้นะคะเราก็เริ่มจากการใส่อะไรคะ
1: ใส่ผัก
0: ใส่ผักมาช่วยกันใส่นะคะมาช่วยกันใส่

0: หมดหรือยังคะพอละน่าจะพอนะอันนี้เราหลังจากพอแล้วนะตั้งน้ำให้หน่อยอันนี้เลยค่ะเปิดไฟโอเคครูจะใส่ห่อหมกปลากรายนะคะเวลาใส่ตักเนี่ยเราก็ตักไปปกตินี่ค่ะทำไมบางคนบอกว่าอาจารย์กุญญาดาบอกว่าอาจารย์ใส่ไปด้วยกันเลยดีไหมใส่ได้ไหมคะใส่ไปรวมกับกระทงใบตองได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้เพราะอะไร
1: เพราะว่าภาชนะไม่เหมือนกันค่ะภาชนะแก้วจะน่าจะ
0: หนากว่าความร้อนต้องใช้เยอะกว่านะคะเราก็จะแยกไปในซึ้งนี้ส่วนอันนี้อะไรคะครัวทิชาใส่ใบตองอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าห่อหมกปลากรายนะคะถ้าเกิดเราทำไม่เรียบเนี่ยมันก็จะออกมาตรงนี้เนี่ยถ้าเราอยากให้มันสวยงามก็อย่างที่บอกอ่ะเขาก็ใช้ปลายช้อนคว่ำแล้วก็แต่งนิดนึงให้มันดูทำไมคะเรียบอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เวลาออกมาแล้วหน้าเราก็จะเรียบหน่อยนะคะค่ะสุดท้ายแล้วเนาะกระทงสุดท้าย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวพอละน้ำเป็นไงคะใกล้เดือดหรือยังง่ายเลยนะคะเดือดไหมคะนะเดือดแน่นอนเราก็เอาอันนี้ซึ้งใส่ไปไฟเดือดแรงจัดดีเราจะลดเป็นไฟกลางเหตุผลที่เราไม่นึ่งไฟแรงเพราะอะไรคะเคยนึ่งไข่ไหมคะไข่ตุ๋นไข่อะไรเงี้ยถ้าไฟแรงมันจะทำไมคะบานอากาศจะเข้าเยอะเหมือนที่ถ้าเกิดว่าเราไปกินไข่ตุ๋นของญี่ปุ่นเขาจะใช้ไฟอ่อนๆ นะคะเราก็จะลดระดับไฟลงนะคะแล้วก็รอเวลาจับเวลาเลยค่ะอาจารย์อธิชากี่นาทีคะ
2: 10 นาที
0: นะคะ10นาทีระหว่างที่รอเราก็เตรียมภาชนะที่จะมาใส่ตกแต่งเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราได้เวลา10นาทีแล้วเราก็จะมา

0: ของเรานะคะว่าเป็นยังไงเชิญคุณยดาเปิดเลยค่ะเป็นไงคะสวยงามครูยกเลยนะถูกแล้วอาจารย์กุญญดาจัดการนึ่งต่อเลยนะคะเราจะใช้อีกส่วนหนึ่งนึ่งต่อเลยนะคะส่วนที่เป็นค็อกเทลของเราพอหมวกเรานะคะสุกเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการแต่งหน้ากันอันนี้ในการแต่งหน้าถ้าเราจะไปแต่งในรังถึงนี่มันก็คงจะลำบากเราก็จะหยิบเอาขึ้นมาแต่งนะคะ อันนี้เป็นอะไรนะคะใบโหระพาฝั่งนี้นะคะโหระพาอันนี้ยังโหระพาไหมคะ
1: ใบยอค่ะ
0: อ่ะใบยอหรอคะใบยอนี่กับใบยอนะคะแล้วอันนี
1: ้ผักกาดขาว
0: ผักกาดขาวจะยุบเยอะหน่อยนะคะผักกาดขาวเพราะว่ามันมีน้ำเยอะในตัวผักนะคะเอาละคราวนี้เอาอันนี้ออกไปนะเราก็จะมาทำการแต่งหน้ากันนะคะอันนี้นะคะเราก็จะหยอดนะคะห่อหมกเนี่ยเราก็เริ่มทางนี้จะได้มือไม่ชนกันเนาะก็ใส่หน้าไปเราจะไม่หยอดกะทิให้มันเต็มหน้าห่อหมกของเราเพื่ออะไรเราจะได้เห็นเนื้อปลากายนะคะไม่เช่นนั้นการแต่งหน้าเยอะเกินไปมันก็จะทำให้ไม่เห็นว่าเป็นห่อหมกอะไรนะคะ

ค่ะตอนนี้ห่อหมกปลากรายของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะการทำอาหารให้อร่อยจริงๆแล้วมันไม่ได้ยุ่งยากกับการทำอาหารถ้าเราเอาใจเข้าไปใส่การทำอาหารให้อร่อยนะคะทุกคนจะต้องใส่ใจขอฝากนักเรียนนักศึกษาไว้ในเรื่องของการใส่ใจในเรื่องของการทำอาหารขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การเชื่อมอาร์กรหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์กรหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็ นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสูญญากาศนะครับก็คือการทำสูญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสูญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับคงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการกับทรงพบเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและบุคคลสำคัญโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:10 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมแฟมมอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับถึงยังอาคารสภาแห่งชาติซึ่งตั้งอยู่บริเวณจตุรัสบาดินกรุงฮานอยโดยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยารอรับเสด็จโดยประธานาธิบดีกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชดำรัสตอบยินดีที่ได้มาเยือนตามคำทูลเชิญและดีใจที่ได้พบกันอีกครั้งโอกาสนี้ทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณบริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปประทับที่หัวแถวคณะทางการฝ่ายเวียดนามพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยประธานาธิบดีทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฝ่ายเวียดนามยิงสลุด21นัด

0: ผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศโอกาสนี้ทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพร้อมด้วยประธานาธิบดีสิ้นสุดการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศได้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาเวียดนามอย่างพร้อมเพรียงกันว่าจุกหย่าวัวแขวมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
1: จุกหย่าวัว
0: ประธานาธิบดีได้ถูกแนะนำคณะทางการฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเหวียนสวีงอกประธานคณะกรรมการจัดการองค์กรส่วนกลางคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนายเลืองตามกวางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงนายเลหวายจุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลเอกเหวียนตันเกืองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายเวียดนามนายธานีทองภักดีรองราชเลขานุการในพระองค์แนะนำคณะทางการฝ่ายไทยประกอบด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังพลเรือเอกวีรศักดิ์อ๊อกกังวานและพลอากาศเอกเชษฐาเหมือนแก้วราชองครักษ์ประจำพระองค์โดยมีคณะทูตต่างประเทศสมาชิกอาเซียนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตามธรรมเนียมปฏิบัติของฝ่ายเวียดนามแล้วทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารรถเดินสวนสนามออกจากโถงกลางบริเวณพิธีเวลา 10:22 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพบประธานาธิบดีและภริยาณห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569โดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโดยประธานาธิบดีกล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและนับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติที่แนบแน่นจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของภูมิภาคอาเซียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นและยินดีที่ได้มาเยือนอีกครั้งและเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีการพัฒนาและมีกิจกรรมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นและยั่งยืนตลอดไป
2: ได้มาเยี่ยมเยือนเวียดนามในครั้งนี้ซึ่งก็นำความชื่นใจและยินดีสำหรับประเทศของเราทั้งสองประเทศที่ได้เพิ่มพูนและกระชับความสัมพันธ์ต่อไป

0: ิจกรรมที่ทั้งสองประเทศจะได้ปฏิบัติร่วมกันก็จะรุดหน้าก้าวหน้าไปอย่างแน่นแฟ้นและมั่นคงตลอดไป
1: ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปฏิสันถารกับภริยาประธานาธิบดีโดยภริยาประธานาธิบดีกล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้นับเป็นเกียรติประวัติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชดำรัสเวลา 11:43 พระราชทานพระบรมราชโองการให้ในจันทร์แทนมันประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศรวมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยโดยประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวว่ายินดีที่ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าปลื้มใจกับการพัฒนาของประเทศเวียดนามที่มีความก้าวหน้าจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในช่วงเช้าของวันที่2ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวซึ่งตรงกับวันที่15กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายโฮเซ่ดานิเอลออเตกาซาอาเบดราพระท่านนางโรซาริโอมูริโยซัมบราน่าประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวกรุงมานากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงพระท่านประธานาธิบดีร่วมมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัวประเทศไทยและสาธารณรัฐนิการากัวได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2518เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความเจริญรุ่งหน้าของกิจการที่สำคัญด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของทั้งสองประเทศสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ที่จังหวัดพัทลุงวันนี้เวลา 12:17 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอปากพยอมจังหวัดพัทลุงในการนี้ได้พระราชทานปริญญาเกียรติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน8คนพระราชทานเกียรติบัตรแก่บุคลากรตัวอย่างของมหาวิทยาลัยทักษิณจำนวน5คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,170 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าในปัจจุบันวิทยาการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยั

ทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลต่างๆแต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นจำเป็นที่ทุกคนจะต้องระลึกไว้เสมอว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่มนุษย์ที่แท้ย่อมไม่สามารถบังคับควบคุมตนเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ว่าจะนำไปใช้ให้เป็นคนหรือเป็นโทษอย่างไรทั้งระยะสั้นและระยะยาวบัณฑิตจึงควรสังวรระวังในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช้ในทางมิชอบหรือพึ่งพาอาศัยปัญญาประดิษฐ์มากเกินไปจนลดทอนคุณค่าและความรู้ความสามารถของตนเองหากต้องรู้จักใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยสติความยั้งคิดและปัญญาความรู้ความฉลาดโดยมีคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกำกับประคับประคองให้เหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะมีทักษะความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้อำนวยประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนทั้งแก่การพัฒนาตนเองพัฒนางานที่ทำและพัฒนาชาติบ้านเมืองพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:30 น.ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรผู้นักศึกษาและประชาชนเฝ้ารับเสด็จในการนี้พระเจ้าพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลได้ประทานรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปีพุทธศักราช2569จำนวน35รายแบ่งเป็น5ประเภทประกอบด้วยรางวัลราชมงคลสรรเสริญกิตติมศักดิ์11รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมกิตติมศักดิ์7รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทบุคคลทั่วไป12รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทเยาวชนจำนวน2รายและรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล3รายทันทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ดำเนินโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2541ด้วยตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญของชาติเพื่อคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหน่วยงานและองค์กรผู้มีผลงานอันดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างรอบคอบโดยรางวัลราชมงคลสรรเสริญมีสัญลักษณ์สำคัญเป็นผ่านพุ่มพนมมาลาจำลองมอบให้แก่ผู้ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมและประเทศชาติก่อนเสด็จกลับได้ทอดพระเนตรนิทรรศการร้อยดวงใจถวายอาลัยราชมงคลธัญบุรีร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จำนวน 9,993 ดอกจากกระดาษฟางข้าวสะท้อนแนวคิดการนำฟางข้าวในแผ่นดินพ่อกลับมาสร้างคุณค่าเพื่อนำไปร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยองค์การนักศึกษาร่วมกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีรัฐกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้ในพระนามาภิไธย3ชนิดได้แก่ดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์สื่อถึงความรักความงดงามและความจงรักภักดีดอกกล้วยไม้แคทริยาควีนสิริกิติ์สื่อถึงพระเกียรติคุณความสง่างามและพระราชจริยวัตรอันงดงามดอกดอนหญ้าควีนสิริกิติ์สื่อถึงพระเมตตาความเสียสละและความห่วงใยที่แผ่ไพศาลพนมถวายความอาลัยและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

เวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปสเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมส่วนพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดมหาธาตุเดวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าบรรดา8รูปรับพระราชทานฉันเพลบรรดา8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปสเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปสมเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17:00 นายอัจฉนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 19:00 นายอัจฉนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ขอเป็นสภัทรมหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งวิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่46ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่โรงเรียนต่างๆวันนี้ในธรรมเนียบองคมนตรีเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่มที่46จำนวน 9,323 เล่มซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่โรงเรียนต่างๆสำหรับใช้ในการศึกษาให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสอ่านศึกษาหาความรู้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับตนเองครอบครัวตลอดจนสังคมและประเทศชาติโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีและนายเศรษฐพุทธสุทธิวัฒน์นฤพุทธองคมนตรีร่วมในพิธีด้วยในการนี้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ประกระทรวงมหาดไทยนางสาวรัตนาแสงบัวเผื่อนที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนางสาวนริศราชูราศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการ

าชีวศึกษาและพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเข้ารับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่46เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับที่46มีทั้งหมด8เรื่องประกอบด้วยศิลปะการแทงหยวกประเพณีตามเทศกาลของชาวคริสต์นิกายคาทอลิกกฎหมายการศึกษาหญ้าทะเลมะม่วงรถไฟฟ้าใต้ดินกล้องโทรทัศน์อวกาศและโรคไข้เลือดออกหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท SJC คอนกรีตจำกัดและบริษัทในเครือสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสยามเทคกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารกรุงเทพมหานครวัดทับกริดกลางจังหวัดนครสวรรค์วัดหัวสำโรงจังหวัดฉะเชิงเทราวัดกรุงกรักจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าหัวดอนจังหวัดอุบลราชธานีและวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครส่วนพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวเมฆฟ้าจรัมพรพร้อมคณะนายชวลิตกิจธนรัตน์พร้อมคณะบริษัท Bangkok Genomics Innovation จำกัดมหาชนและสมาคมเตชะสัมพันธ์แห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดคลองโพวัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์วัดศรีขิรินทรารามวัดดอนดีจังหวัดแพร่วัดท่าข้ามเมตตาธรรมวัดศรีพรหมจักรวัดเนตรนิมิตจังหวัดพิษณุโลกและที่พักสงฆ์อาสมบำเพ็ญตนพุทธธรรมจังหวัดลำปางสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัด CH7HD บริษัทมงคลเอนเนอร์จีจำกัดบริษัทท็อปลาดิจิตอลจำกัดและบริษัทซอร์สโค้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุเยาวราชรังสิตวัดคลองบ้านใหม่วัดศรีกันกรุงเทพมหานครวัดศรีสินมาจังหวัดสมุทรสาครวัดบ้านทวนจังหวัดกาญจนบุรีและวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่จังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาบริษัทพา409 Engineering จำกัดบริษัทปรินสิริจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองหรือบสป.รุ่นที่2ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชน

0: ชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านงิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านงิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและหลักสูตรทางบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองหรือบสป.รุ่นที่2ทันทีวันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวัน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาท่านสมเด็จพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569ประเทศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นส่วนวันที่19กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพในพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: เก็บทำไมเล่าผมว่าไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
2: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
1: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
2: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
3: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
4: ไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
5: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
6: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
4: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่าน
7: ให้เราตั้งเป็นอะไรก็ได้ที่เราตามต้องการของเรานะครับอย่างเช่นผมจะตั้งเป็นไฮเทมนะครับไฮเทมนะครับเราก็copyไว้ด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้ในอนาคตเราใส่อีเวนต์เนมเป็นอะไรเข้าไปนะครับเราต้องcopyไว้ด้วยนะครับส ร็จแล้วผมกด Create Trigger ครับ If this then นะครับถ้าอุณหภูมิสูงแล้วให้ทำอะไรนะครับ That นะครับ Service นะครับผมเลือกเป็น Gmail นะครับเพราะว่าผมต้องการส่งอีเมลไปยัง Gmail นะครับแล้วก็พิมพ์ Gmail แล้วก็กดที่ Gmail นะครับ Gmail นะครับสามารถส่งได้3 Action นะครับก็คือส่งอีเมลนะครับแล้วก็ส่งอีเมลหาตัวเองนะครับแล้วก็ Create a Draft นะครับสร้างจดหมายร่างไว้นะครับในที่นี้นะครับผมจะส่งอีเมลไปยังผู้รับอีกคนนึงนะครับซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มของผู้ดูแลระบบก็ได้นะครับเช่น Support เป็นต้นนะครับผมก็กดที่ Send an email นะครับพอเรากดตรง Send an email นะครับก็จะมีค่าพารามิเตอร์ให้เรากรอกอันแรกคือ To address นะครับนั่นก็คือจะส่งหาใครนะครับในที่นี้นะครับผมจะส่งหาอีกอีเมลนึงนะครับ CC address นะครับสามารถที่จะ CC ได้เดี๋ยวผมจะ CC ไปหาอีเมลนึงนะครับที่เป็นอีเมลส่วนตัวนะครับBCC นะครับก็สามารถใส่ได้เหมือนกัน subject นะครับก็คือหัวข้อนะครับหัวข้อนี่เราลบออกให้หมดเลยนะครับแล้วเราตั้งหัวข้อเองได้เลยผมจะตั้งว่าแจ้งระบบแจ้งเตือนอุณหภูมินะครับและความชื้นศูนย์ข้อมูล body นะครับ body ก็คือตัวเนื้อหาเนื้อจดหมายแล้วนะครับซึ่งสามารถที่จะใส่ตัวแปรลงไปด้วยก็ได้นะครับนี่ผมจะทำง่ายๆนะครับบอดี้มีการตรวจพบอุณหภูมิสูงผิดปกตินะครับเสร็จแล้วเราก็กด create action นะครับแล้วก็กด finish ครับกด finish เสร็จนะครับตัวแอปเพลตเราต้องสเตตัสต้องเป็น on นะครับถัดมานะครับให้ไปที่ ifttt maker channel นะครับก็พิมพ์เสิร์ชใน Google ได้เลยนะครับแล้วเราก็เข้าไปในลิงก์แรกนะครับที่เขียนว่า Introducing the Maker Channel นะครับจากนั้นให้เราไปที่คำว่า Maker Channel ที่เป็นลิงก์สีฟ้าอยู่ตรงกลางนะครับให้เราไปที่เมนูรูปเฟืองนะครับขึ้นมา Setting นะครับแล้วก็ทำการ Copy URL นะครับตั้งแต่ HTTPS นะครับจนสุดเลยนะครับ Copy มาเสร็จเราก็ไปที่ URL นั้นครับใส่ลงไปใน Address Bar แล้วก็ Enter ครับจะเห็นว่ามีคีย์เราขึ้นมานะครับแล้วก็เขียนว่า to trick an event นะครับ make a post or get web request to นะครับตรงคำว่า event นะครับที่เป็นเครื่องหมายวงเล็บปิดกาอยู่นะครับให้เราคลิกลงไปนะครับแล้วเราก็เปลี่ยน event นี้นะครับให้ตรงกับ event ที่เราตั้งไว้ใน service นะครับ trigger นะครับนั่นก็คือ event ชื่อว่า high temp นะครับ copy แล้วก็วางไปตรงนี้ห้ามพิมพ์ผิดเด็ดขาดนะครับตัวเลขตัวใหญ่การพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกเนี่ยจะส่งผลให้ส่งค่าได้หรือไม่ได้ด้วยนะครับให้ใช้วิธี copy มานะครับแล้วก็กด test in ด้านล่างข้างบนขึ้น event has been triggered นะครับก็คือ event ถูกทริกปกตินะครับแสดงว่าคีย์นี้นะครับใช้งานได้ค่านี้ใช้งานได้ให้ทำการ copy มาครับ copy ทั้งหมดเลยนะครับมาใส่ notepad ไว้ก่อนครับในลำดับถัดไปนะครับก็คือการเตรียมในส่วนของ coding นะครับให้เราเข้าไปที่ Google Drive นะครับที่ผมได้แชร์ซอร์สโค้ดไว้นะครับแล้วไปที่บทที่10นะครับการเชื่อมต่อเพื่อส่งอีเมลผ่าน Gmail นะครับกดคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็คลิกขวาที่ gmailnotify.ino นะครับแล้วโหลดเสร็จนะครับก็ทำการเปิดด้วยโปรแกรม Arduino IDE นะครับผมก็ปีบางนะครับสำหรับโปรแกรมนี้นะครับก็จะทำหน้าที่3ส่วนหลักๆนะครับนั่นคือส่วนของการทำงานกับเซ็นเซอร์ DST22นะครับซึ่งจะมีลงรายละเอียดลึกๆในบทเรียนถัดไปนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับซึ่งเราก็ได้เรียนรู้มาแล้วนะครับในบทก่อนหน้านะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับเราก็เรียนรู้มาบ้างแล้วนะครับในการเชื่อมต่อไปที่ Service IFTTT นะครับในบทเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเพื่อทำระบบแจ้งเตือนผ่าน Facebook นะครับจริงๆซอร์สโค้ดเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนในส่วนของ Dat นะครับปลายทางนะครับเป็น Gmail Service แค่นั้นเองนะครับเรามาดูซอร์สโค้ดที่สำคัญนะครับในซอร์สโค้ดอันนี้นะครับจะใช้การเชื่อมต่อกับ Wi-Fi โดยใช้ไลบรารี Wi-Fi ESP826 Wi-Fi นะครับแล้วก็กำหนด DHT type เป็น DHT22 นะครับ Defi แล้วก็ Defi DHT เป็น DC นะครับซึ่งเราก็ต่อให้ตรงนะครับเราต้องต่อเข้าที่ DC นะครับแล้วก็ทำการ Initial DHT Sensor นะครับ มีการประกาศตัวแปรชื่อว่ามีการสร้างตัว object นะครับ http client ชื่อว่า http นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราจะเรียกใช้อีกทีนึงตอนที่เราเชื่อมต่อไปหาตัว ifttt นะครับจากนั้นนะครับในฟังก์ชัน void setup ก็จะ initial ค่า void rate ของคอมพอร์ตปกติเพื่อใช้ debug นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า connecting to นะครับแล้วก็พิมพ์ sdd นะครับแล้วก็กำหนด pin mode นะครับแล้วก็สั่ง wifi.begin นะครับก็คือการเชื่อมต่อ wifi นะครับมีการเช็คสถานะ wifi ปกติครับอันนี้เราก็ได้เรียนรู้ผ่านกันมาแล้วผ่านตากันมาบ้างแล้วนะครับน่าจะพอดูเข้าใจนะครับแล้วก็พิมพ์ IP ออกมานะครับถัดมาเรามาดูที่ void loop ครับ void loop จะสร้างตัวแปร2ตัวนะครับเพื่อรับค่าที่เป็นอุณหภูมิและความชื้นนะครับมาเก็บไว้นะครับจากนั้นนะครับก็ทำการปริ้นค่าอุณหภูมิออกมานะครับปริ้นเฉพาะอุณหภูมินะครับเพราะว่าค่าอุณหภูมิเนี่ยเราจะไปใช้ต่อนะครับในเงื่อนไข if นะครับผมก็เช็คว่า if temp มากกว่าหรือเท่ากับ30นะครับก็คือถ้าอุณหภูมิมากกว่า30องศาเซลเซียสนะครับก็ให้พิมพ์ออกมาแล้วก็เช็คด้วยว่าบอร์ด connect wifi อยู่หรือเปล่านะครับถ้าอุณหภูมิมากกว่า30แล้วบอร์ดต่อ wifi อยู่นะครับให้ทำการเชื่อมต่อไปยัง ifttt นะครับเพื่อส่งอีเมลแจ้งเตือนนะครับโดยการแจ้งเตือนก็แจ้งเตือนตามอีเวนท์ที่เราใส่ไว้นะครับที่ http.begin นะครับให้เราทำการลบนะครับค่าเดิมออกให้หมดนะครับจากนั้นนะครับ copy url ที่เราได้ copy ไว้นะครับ copy มาวางไปแทนที่แล้วก็อย่าลืมลบตัว s ทิ้งนะครับเปลี่ยนจาก https เป็น http นะครับไม่งั้นจะ error นะครับเพราะว่าเราใช้ฟังก์ชัน http.begin นะครับแล้วก็มีการดีเลย์ 1,000 นะครับก็คืออัปเดตค่าทุก1วินาทีนะครับเสร็จแล้วเราอัปโหลดโปรแกรมได้เลยนะครับเราก็รอโปรแกรมอัปโหลดจนเสร็จนะครับโดยระบบการส่งอีเมลนะครับหรือว่าแจ้งเตือนผ่านอีเมลในปัจจุบันนี้ยังมีการใช้งานที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับเพราะว่าอีเมลเนี่ยเป็นการสื่อสารหลักที่ใช้ในที่ทำงานนะครับณปัจจุบันนะครับอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็เปิด Serial Monitor ขึ้นมานะครับตอนนี้อุณหภูมินะครับอยู่ไม่ถึง30นะครับก็คืออุณหภูมิห้องขณะนี้นะครับประมาณ 23.7 นะครับราวๆนี้นะครับซึ่งอุณหภูมิก็จะไม่นิ่งนะครับก็จะขึ้นลงๆบวกลบนิดหน่อยนะครับจะเห็นว่าก็จะไม่มีการส่งเตือนอะไรทั้งสิ้นนะครับทีนี้ผมจะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นนะครับโดยผมได้เตรียมน้ำร้อนไว้นะครับเพื่อใช้ในการทดลองนะครับให้อุณหภูมิสูงขึ้นนะครับแล้วเอาเซนเซอร์ DHT นะครับมาทางใกล้ๆนะครับถ้าไม่มีน้ำร้อนนะครับนักศึกษาคนไหนมีไดร์ปรับผมนะครับก็สามารถที่ใช้ไดร์ปรับผมแทนนะครับอุณหภูมิก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ25 26 27 28นะครับนี่อุณหภูมิ29แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูผลการทดลองนะครับเราไปก็มีเมลเข้ามาเหมือนกันนะครับมีอุณหภูมิมีการตรวจพบอุณหภูมิสูงผิดปกติครับก็ถือว่าผลการทดลองได้ผลนะครับตรงตามที่เราออกแบบไว้นะครับซึ่งในการใช้งานจริงๆนะครับส่วนใหญ่แล้วจะส่งไปที่เมลกรุ๊ปนะครับอาจจะเป็นซัพพอร์ตหรือว่าเมลน็อกนะครับเป็นต้นนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับมาเข้ามาดูแลเหตุการณ์แก้ไขเหตุการณ์ในทันท่วงทีนะครับจากบทเรียนในวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจจับอุณหภูมิที่สูงผิดปกตินะครับแล้วก็ความชื้นที่ชื้นผิดปกติครับแล้วก็ทำการแจ้งเตือนนะครับไปยังอีเมลนะครับโดยสามารถส่งไปอีเมลได้ทุก destination เลยนะครับอาจจะเป็นเมลกรุ๊ปก็ได้หรือเมลส่วนตัวก็ได้นะครับซึ่งความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะครับสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำระบบแจ้งเตือนต่างๆได้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษานะครับจะได้รับความรู้และความสนุกสนานในการทำโปรเจกต์เกี่ยวกับ IoT นะครับสำหรับนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ดีค่ะ Welcome to Blink เรายังอยู่กับวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัล Internet of Things หรือ IoT กันอยู่ค่ะแต่ที่ทักทายกันไปเมื่อสักครู่หลายคนคงจะสงสัย Blink คืออะไร Blink คือแอปพลิเคชันสำเร็จรูปสำหรับงาน IoT มีความน่าสนใจอยู่ที่ว่าเป็นโปรแกรมที่เขียนง่ายใช้งานได้อย่าง Real Time สามารถเชื่อมต่อ Device ต่างๆเข้ากับอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นArduino, ESP8266, ESP32, Node MCU, Raspberry Pi ที่สำคัญสามารถใช้ฟรีรองรับทั้งระบบ iOS และ Android นอกจากนี้การเชื่อมต่อบอร์ดไปสู่ Blink ยังมีข้อดีตรงที่ข้อมูลต่างๆจะถูกส่งไปเก็บบน Cloud Server ซึ่งเป็น Database ขนาดใหญ่สามารถแบ่งปันข้อมูลไปยังผู้อื่นได้ทั่วโลกหลายคนคงอยากรู้วิธีเริ่มต้นเขียนโปรแกรม Blink กันแล้วเราเริ่มเข้าสู่บทเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับผมสายันพัชรัตน์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ IoT นะครับสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการเริ่มต้นเขียนโปรแกรม Welcome Blink นะครับ Welcome Blink Blink นี่คือตัวแอปพลิเคชันนะครับที่อยู่บนสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งรองรับทั้งระบบที่เป็น Android นะครับแล้วก็ iOS นะครับโดยสิ่งที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะฮะก็จะมีบอร์ดเรียนรู้ AX Wi-Fi นะครับแล้วก็ติดตั้ง Node MCU ESP8266 นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ Ultrasonic Sensor นะครับที่เราจะเป็นตัววัดค่าแล้วก็แสดงผลไปที่โปรแกรม Application Blink นะครับอีกตัวนึงนะครับตัวนี้จะเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับสำหรับการทำการเรียนรู้เกี่ยวกับ Blink นะครับนั่นก็คือสมาร์ทโฟนนะครับเพราะว่า Application Blink เนี่ยต้องใช้บนสมาร์ทโฟนเท่านั้นนะครับจะไม่มีบนโน้ตบุ๊กหรือว่า PC นะครับจะซัพพอร์ตที่เป็นเท่านั้นนะครับตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับสเต็ปแรกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่อยู่ของ Blink ก่อนนะครับนั่นก็คือเว็บไซต์ของ blink.cc นะครับให้เราเข้าไปที่ Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่า blynk นะครับให้เราเสิร์ชปุ๊บก็จะขึ้นมาก็คือลิงก์แรกเลยเราไปที่ blink.cc นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่Getting Start นะครับ Getting Start คือการเริ่มต้นแบบง่ายๆสำหรับ Blink นะครับการเริ่มต้นใช้งาน Blink นะครับอันดับแรกก็คือดาวน์โหลด Blink App for Android หรือ iOS ก่อนนะครับนักศึกษาสามารถคลิกดาวน์โหลดที่หน้าเว็บก็ได้นะครับหรือเราจะโหลดจากมือถือก็ได้นะครับต่อไปนะครับเราจะทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Blink นะครับมือถือที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นระบบ iOS นะครับถ้าเป็น Android ก็เข้าไปที่ Google Play Store นะครับในที่นี้ผมจะเข้าไปที่ App Store นะครับแล้วก็ไปที่ค้นหานะครับเสิร์ชคำว่า blynk นะครับกดปุ่มเสิร์ชนะครับก็จะขึ้นมาให้เรานะครับ Blink IoT for Arduino ESP32 ก็ทำการดาวน์โหลดเลยนะครับอันดับถัดไปก็คือการ get the authent token นะครับตอนนี้เราไปเช็คไลบรารีก่อนระหว่างที่เรารอโปรแกรมดาวน์โหลดนะครับให้เปิดโปรแกรม Arduino ขึ้นมานะครับเปิด Arduino ID ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเมื่อโปรแกรมเปิดขึ้นมาแล้วเราไปที่เมนู Sketch นะครับแล้วก็ Include Library นะครับไปที่ Manage Library นะครับขั้นตอนนี้เราจะติดตั้ง Blink Library นะครับสมาร์ทโฟนของเรานะครับโหลดเสร็จแล้วก็ทำการเปิดขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมานะครับหน้าแรกจะเป็นหน้า Login นะครับแล้วก็เราสามารถล็อกอินด้วย Facebook ก็ได้นะครับถ้าเกิดเรามี Facebook นะครับแล้วก็ปุ่ม Create New Account นะครับของผมจะใช้สร้าง Account ใหม่นะครับเพราะว่าผมไม่ต้องการให้ Facebook เนี่ยไปผูกกับตัวแอปพลิเคชันนะครับก็กด Create New Account นะครับผมใส่อีเมลลงไปนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับผมระบุรหัสผ่านเสร็จแล้วก็กด Connecting นะครับก็จะเข้ามาที่หน้า Blink นะครับก็จะมี3เมนูนะครับมี New Projectมี My App แล้วก็มี Community นะครับเรากดที่เครื่องหมายตกใจนะครับเพื่อดูข้อมูลโปรแกรมก่อนนะครับกด Backup นะครับทีนี้ลอง Create New Project นะครับให้เราตั้งชื่อโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ก็คือเป็นชื่อเล่นของงานที่เราทำนี่แหละอย่างเช่นของผมจะตั้งเป็น IoT Project นะครับต่อมาชุด Device นะครับเราก็ทำการเลือกอุปกรณ์ให้ตรงกับที่เราใช้นะครับอย่างเช่นผมใช้ ESP8266 ผมก็เลือกเป็น ESP8266 นะครับ Connection Type นะครับ

เราเชื่อมต่อประเภทไหนอยู่นะครับส่วนใหญ่แล้วเราใช้ Wi-Fi นะครับแล้วกด Create Project นะครับหลังจากเราสร้างโปรเจกต์นะครับก็จะขึ้นเมสเสจมาว่า Authenticate Token was sent to นะครับแล้วก็อีเมลที่เราสมัครนะครับเมื่อสักครู่นะครับกดโอเคไปได้เลยนะครับทีนี้นะครับให้นักศึกษาทำการเช็คอีเมลนะครับผมก็จะเข้าไปที่อีเมลของผมนะครับหัวข้อ Authenticate Token นะครับอันนี้นะครับคือ Authenticate Token ให้ทำ Copy ออกมาไว้ที่ Notepad นะครับเพราะค่านี้จะเป็นสิ่งที่เราต้องใช้งานตัวนี้นะครับถัดมานะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือการเตรียม Source Code แล้วนะครับให้นักศึกษาเข้าไปที่ Google Drive นะครับที่ลิงก์ตามลิงก์ที่ขึ้นให้นะครับแล้วก็ไปที่บท11นะครับการเขียนโปรแกรม Welcome Link นะครับแล้วคลิกเข้าไปนะครับในนี้จะมี Source Code อยู่2ตัวนะครับส่วนโค้ดตัวที่2จะเป็นประยุกต์ใช้ในการรับค่าเซนเซอร์อัลตราโซนิกเข้ามานะครับซึ่งอัลตราโซนิกเนี่ยผมก็ได้ต่อไว้กับบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทำการต่ออัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดครับคลิกขวาดาวน์โหลดดาวน์โหลดเสร็จก็ทำการเปิดด้วยโปรแกรม Arduino IDE นะครับซอร์สโค้ดก็จะไม่ยากนะครับมีไม่เยอะนะครับแต่ว่าจะคอมเมนต์เยอะนะครับข้างบนนี่คือคอมเมนต์หมดเลยตั้งแต่บรรทัดที่1ถึง27นะครับเป็นคอมเมนต์หมดเลยนะครับ define blink print serial นะครับก็เป็นการ define ค่าปกตินะครับใช้คำว่า blink print นะครับหมายถึง serial นะครับแล้วก็ include library ที่เป็น ESP826 Wi-Fi นะครับแล้วก็ blink simple ESP826 นะครับ2ตัวนะครับในที่นี้กำหนดทิกเกอร์พินกับเอ็กโคพินนะครับทิกเกอร์พินเป็น D1 นะครับ D1 ก็คือสายสีเขียวนะครับเอ็กโคพินคือ D2 นะครับคือสายสีน้ำเงินนะครับถัดมานะครับบรรทัดนี้สำคัญนะครับก็คือบรรทัดที่37นะครับมีการประกาศตัวแปร array นะครับที่ว่า authen นะครับตรงนี้แหละคือ authen token นะครับให้เรา copy authen token เรามาใส่นะครับใส่ลงไปแทนของเดิมนะครับถัดมานะครับ4142นะครับเป็นการ define เป็นการประกาศตัวแปรที่เป็น SSID นะครับผมใช้ IoT นะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านของ Wi-Fi นะครับก็มีการส่งค่าเข้าไปในฟังก์ชัน LCD นะครับส่งค่า V1 นะครับฟังก์ชันนี้ฟังก์ชัน widget LCD เป็นฟังก์ชันของ Blink นะครับฟังก์ชันของ Blinkในส่วนของว่า setup นะครับมา setup อะไรบ้างนะครับก็คือ serial begin serial.begin ก็คือการ initial กำหนดค่าของ baud rate ของ port serial นะครับซึ่งเรื่องนี้เราก็คุยกันในทุกๆบทเลยนะครับน่าจะชำนาญแล้วกำหนดเป็น9/6นะครับถัดมาเป็น pin mode นะครับ pin mode ก็คือกำหนดโหมดของขา echo ขา trick นะครับโดย trigger pin เนี่ยก็จะเป็น output นะครับEcho pin เป็น input ถัดมานะครับ blink.begin ฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อไปที่ blink แล้วนะครับโดยการส่ง3ค่านะครับนั่นคือ authen token นะครับแล้วก็ SSD แล้วก็ path นะครับแล้วก็มีการเรียก lcd.clear นะครับ lcd.blink นะครับ lcd.clear ก็คือ clear lcd widget นะครับ lcd อยู่ที่ไหน lcd อยู่ที่มือถือนะครับแล้วก็ lcd.print นะครับ lcd.print ก็คือการสั่งแสดงค่าออกมาที่ตำแหน่ง00นะครับตำแหน่ง x 0ถึง15นะครับถ้าเป็น y ก็จะเป็น01นะครับตามด้วยข้อความที่เราต้องการ print ฟังก์ชันนี้จะเป็นฟังก์ชันของตัว blink ทั้งหมดเลยนะครับถัดมาในส่วนของ while loop นะครับก็สั่ง lcd clear lcd.print เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ประกาศตัวแปร duration กับ distance นะครับตัวนี้นักศึกษาน่าจะคุ้นตาแล้วนะครับเป็นการหาระยะทางนะครับของ outer นะครับซึ่งสูตรการหาระยะทางนะครับตอนนี้โค้ดพร้อมแล้วนะครับทำการอัพโหลดได้เลยครับอัพโหลดโค้ดขั้นตอนถัดมานะครับให้เรามาที่ตัว application blink นะครับบนสมาร์ทโฟนของเรานะครับสเต็ปแรกนะครับหลังจากเราสร้างโปรเจกต์แล้วต่อมาเราต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่าวิดเจ็ตนะครับวิดเจ็ตเนี่ยเราไว้ใช้แสดงผลข้อมูลของเรานะครับ

ว่าจะรับค่าเข้าไปก็ได้นะครับอาจจะสามารถรับค่าจากมือถือเราแล้วส่งค่ากลับไปที่ตัวบอร์ดก็ได้นะครับหรือให้บอร์ดส่งค่าเข้ามาแสดงผลที่มือถือก็ได้นะครับถ้าเป็น iOS นะครับให้แตะลงไปพื้นที่ว่างนะครับแตะลงไปเสร็จแล้วทางขวานะครับจะมีเมนูป๊อปอัพขึ้นมานะครับเลื่อนออกมาจะเห็นว่าเรามีวิดเจ็ตอยู่นะครับเยอะแยะมากมายให้เราเลือกใช้นะครับตัวโปรแกรมให้เราเลือกวิดเจ็ตที่ชื่อว่า LCD นะครับถัดมานะครับให้เราคลิกที่ LCD widget เพื่อตั้งค่านะครับเราอยากตั้งค่า widget ตัวไหนเราก็คลิกลงไปนะครับคลิกเสร็จนะครับเปลี่ยนจาก simple เป็น advanced นะครับแตะลงไป1ครั้งนะครับ input นะครับถัดมา input ค่านี้นะครับให้เราดูที่ source code เรา source code เรานะครับเขียนไว้ว่าให้ input widget LCD เป็น V1 นะครับ V1 นี้คือ virtual pin นะครับคือพอร์ตของตัว EP826 เนี่ยถ้านักศึกษาจำได้จะมี2ประเภทนะครับคืออนาล็อกกับดิจิตอลนะครับแต่ถ้าเป็นบลิงค์นะครับจะมีเพิ่มอีกมา1ประเภทก็คือเวอร์ชวลนะครับมีอนาล็อกมีดิจิตอลแล้วก็มีเวอร์ชวลด้วยนะครับเวอร์ชวลเป็นพอร์ตเสมือนนะครับเราตั้งไว้เป็น V1 ในตัวซอร์สโค้ดนะครับเราก็ใส่ V1 ที่ตัวบลิงค์แอปพลิเคชันนะครับกดโอเคโอเคตอนนี้ฝั่งที่เป็นแอปพลิเคชัน Blink ก็จะมี LCD widget ขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมรอไว้เลยนะครับแล้วก็สั่งรันนะครับปุ่มสามเหลี่ยมนะครับตรงนี้คือปุ่มรันนะครับกดรันจะขึ้นว่า IoT Project is offline นะครับแสดงว่าตัวบอร์ดเนี่ยยังไม่เชื่อมต่อเข้าไปเราก็มาเช็คที่ตัวบอร์ดนะครับก่อนหน้านี้เราทำการอัปโหลดตัวโปรแกรมเข้าไปแล้วนะครับเราคลิกที่ Serial Monitor นะครับปรับบอร์ดเลนให้ตรงกดรีเซ็ตครั้งหนึ่งที่ตัวบอร์ดตอนนี้ขึ้นมานะครับขึ้นมาว่า connecting to blink-cloud.com นะครับขึ้นแบบนี้แสดงว่า connecting คือ connect ไม่ได้ connecting คือ connect อยู่แต่ว่า connect ไม่ได้นะครับลองรีเซ็ตดูครั้งหนึ่งครับถ้าหากเราเชื่อมต่อไปที่ blink ไม่ได้นะครับขึ้น connecting ตลอดให้เราลองเช็คAuthent Token นะครับแล้วก็เช็คเรื่องของการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับอย่างอันนี้ผมเปลี่ยนมาใช้อีก Wi-Fi อีกตัวนึงนะครับสามารถ Connect ได้แล้วนะครับจากหน้าจอ Debug นะครับที่ Serial Monitor เนี่ยก็จะขึ้นระยะทางมาแล้วนะครับตอนนี้เซ็นเซอร์มันวางหงายอยู่นะครับก็ขึ้นระยะทางมาเกือบ2เมตรนะครับก็คือเพดานนะครับระยะจากเพดานถึงตัวเซ็นเซอร์มาดูที่ตัว Blink Application เราบ้างนะครับตอนนี้นะครับก็จะขึ้นมาแล้วนะครับdistance in cm นะครับระยะทางเป็นเซนติเมตรซึ่งขึ้น190/191นะครับตัวเลขจะตรงกับที่ serial monitor เป๊ะเลยนะครับอันนี้จะ real time เลยจะซิงกันแบบ real time ก็เราสามารถที่จะวัดระยะทางนะครับหรือเซนเซอร์อื่นก็ได้นะครับแล้วให้มาโชว์แสดงผลบนตัวสมาร์ทโฟนเราได้นะครับตอนนี้ภาพรวมทั้งหมดนะครับเซนเซอร์วัดระยะทางเสร็จแล้วก็ส่งค่าเข้าไปที่บอร์ด connect wifi wifi pass ออกสู่อินเทอร์เน็ตก็ไปที่ตัวโบรกเกอร์นะครับก็คือ blink นะครับ blink ก็ทำการเชื่อมต่อมายังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็แสดงผลออกมานะครับซึ่งจะอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับของเนี่ยก็เชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งเข้าด้วยกันได้แล้วนะครับโดยในบทนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษานะครับจะได้รับทั้งความรู้นะครับแล้วก็ความสนุกสนานในการทดลองโครงงานของ IoT นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของการทำลาเต้อาร์ตเรายังอยู่กับลาเต้อาร์ตเหมือนเดิมแต่ว่ารูปแบบที่แล้วสังเกตไหมครับว่าวันนี้เราจะมีโมก้าเข้ามานะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราเป็นรูปแบบของการใช้เครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนแล้วก็เป็นตัวเล็กด้วยเหตุผลที่คุยเอาตัวเล็กมาครั้งที่แล้วทบทวนกันก่อนบางคนบอกว่าคุยไม่มีตังค์หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วคุยอยากให้ทุกคนสามารถเข้าถึงลาเต้อาร์ตโดยที่ไม่ต้องลงทุนเยอะในราคาเป็นแสนหลักพันก็สามารถทำลาเต้อาร์ตได้แล้วนะครับอันนั้นคือเหตุผลว่าทำไมคุยถึงได้ใช้เครื่องตัวเล็กมาสอนพวกเราเพราะว่าอยากให้พวกเราสามารถสร้างงานสร้างอาชีพโดยที่เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆจากเงินก้อนเล็กๆที่เรามีนะครับอ่ะวันนี้ครับเรายังอยู่กับลาเต้อาร์ตอย่างที่คุยบอกว่าทำไมถึงต้องทำลาเต้อาร์ตทำไมยังอยู่กับลาเต้อาร์ตเพราะว่าลาเต้อาร์ตเนี่ยมันเป็นเครื่องดื่มที่พอเวลาที่เราทำลาเต้แล้วนะครับส่วนประกอบหลักๆของลาเต้คือ1นม2เป็นช็อตกาแฟนอกจากเราได้ช็อตกาแฟที่ค่อนข้างที่จะพรีเมียมแล้วนะครับเนาะได้พรีเมียมแล้วเราเนี่ยก็ยังคงต้องได้นมที่มีคุณภาพเนียนนุ่มกลิ่นหอมของคาราเมลจากตัวของนมเองนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้เราใช้วิธีการโดยการที่เป็นการเปิดบาร์และอยากขายเครื่องดื่มร้อนแต่ว่าก็อยากแฝงความเป็นเพอร์เฟคของลาเต้ก็จะเป็นลาเต้อาร์ตในสไตล์ของสโลบาร์นั่นเองนะครับวันนี้คุยจะใช้เป็นเครื่องมือของสโลบาร์เกือบทั้งหมดต้องใช้คำว่าเกือบทั้งหมดเพราะว่าเครื่องบดของคุยยังใช้เป็นเครื่องบดที่เป็นบดไฟฟ้าอยู่เนาะแล้วก็เหตุผลที่ใช้เครื่องไฟฟ้าเพราะว่า1เรารวดเร็วนะครับเพราะว่าสื่อการสอนของเรามีเวลาไม่นานมากนะครับก็จะใช้ถ้าเกิดวันนี้คุยมานั่งบดก็อาจจะใช้เวลาสักนานนิดหนึ่งก็อาจจะไม่พอสำหรับการเรียนการสอนในวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าการบดของการทำสโลบาร์ส่วนมากก็จะเป็นการใช้ในลักษณะของเล็กๆนะคะเป็นผงกาแฟที่มีลักษณะคล้ายๆกับน้ำตาลทรายแดงแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นโทษครับเป็นน้ำตาลทรายขาวเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นโมก้าอันนี้สับสนถ้าเกิดเป็นโมก้าเราจะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงนั่นเองนะครับอ่ะทวนก่อนว่าลาเต้อาร์ตทำไมถึงลาเต้อาร์ตลักษณะของลาเต้อาร์ตที่ดีนะครับก็คือลักษณะของลาเต้ก่อนลาเต้เนี่ยจะมีทั้งร้อนแล้วก็เย็นแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเครื่องดื่มเย็นเนี่ยจะไม่มีฟองนมด้านบนแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องดื่มร้อนนะครับเราจะมีฟองนมด้านบนซึ่งตัวฟองนมนะครับก็จะมีลักษณะเนียนนุ่มเหมือนขนมเมอแรงนะครับแล้วก็ลักษณะคล้ายๆกับวิปครีมครับจะมีความเนียนนุ่มแล้วก็ถ้าเกิดเราได้กินกาแฟรสชาติเข้มๆจากช็อตกาแฟมีความหอมหวานจากนมแล้วก็ปิดท้ายด้วยฟองนุ่มๆจากการมิลสตรีมมิ่งนะครับแต่อันนั้นเขาเรียกว่ามิลสตรีมมิ่งแต่วันนี้เราจะทำกันในรูปแบบของสโลบาร์นะครับอุปกรณ์ในวันนี้ครับเราก็จะมาพูดเราก็จะมี1เมล็ดกาแฟก็ยังใช้คงใช้เมล็ดกาแฟตัวเดิมที่ถือว่าเป็นกาแฟที่อุ้ยชื่นชอบมากๆจากจังหวัดน่านนั่นเองนะครับถือว่าเป็นรวมดอยแต่ละดอยแต่ละพื้นที่ของจังหวัดน่านแล้วมารวมกันนะครับก็จะมีลักษณะของเมล็ดที่โดดเด่นนะครับแล้วก็ของกาแฟของจังหวัดน่านเนี่ยเขาไม่ได้มีการคัดเลือกเมล็ดว่าตัวนี้เม็ดเล็กไม่เอาเข้ามาอย่างนี้นะครับเพราะว่าจังหวัดน่านเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะขึ้นชื่อณปัจจุบันคือกาแฟน่านค่อนข้างที่จะขึ้นชื่อจริงๆกาแฟในส่วนของจังหวัดต่างๆก็มีเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรนะครับกาแฟจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กาแฟป่าหมากที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงกับวิทยาลัยวังไกลกังวล2ก็อยู่เหมือนกันนะครับก็มีเช่นเดียวกันแต่ว่าก็จะเป็นลักษณะของโรบัสต้าเนื่องจากโรบัสต้าเนี่ยเขาสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่นะครับมีความแข็งแรงแล้วก็ไม่มีแมลงค่อนข้างไม่ค่อยมีแมลงรบกวนเนื่องจากว่าจำนวนของคาเฟอีนของกาแฟโรบัสต้าค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยไม่มีตัวแมลงมารบกวนแต่ถ้าเกิดอาราบิก้าครับจะมีตัวแมลงมารบกวนค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าของเขาเนี่ยจุดโดดเด่นของเขาคือสมดุลแล้วก็สดชื่นมีชีวิตชีวานั่นเองนะครับเนื่องจากว่าคาเฟอีนเขาค่อนข้างน้อยพอเวลามันน้อยปุ๊บแมลงก็ค่อนข้างที่จะเข้าถึงกับเมล็ดกาแฟได้ง่ายจึงส่งผลให้แมลงค่อนข้างเยอะแต่ก็จะมีวิธีการเป็นออร์แกนิกนะครับก็จะใช้วิธีการปลูกแล้วก็ใช้ธรรมชาติดูแลธรรมชาตินั่นเรียกว่าวิธีออร์แกนิกนั่นเองนะครับธรรมชาติยังไงอาจจะใช้ผลิตผลจากธรรมชาติเช่น
ยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติไม่ได้เป็นฆ่าแมลงที่ใช้ยาปฏิชีวนะในการฆ่าแมลงแต่เราใช้ยาจากธรรมชาติเช่นพวกจุลินทรีย์ CEM มาเป็นตัวช่วยในการฉีดพ่นเพื่อให้ธรรมชาติได้ดู

แต่ธรรมชาตินั่นเองนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นเนาะอีกอย่างหนึ่งครับเมล็ดกาแฟเนี่ยเราถึงเรียนมาถึงกันชุดนี้แล้วนะครับก็เสริมให้นิดหนึ่งเรื่องของเมล็ดกาแฟเมล็ดกาแฟเนี่ยครับนอกจากที่มีแหล่งเพาะปลูก3ภูมิภาคก็คือเอเชียแปซิฟิกครับมีลาตินอเมริกาแล้วก็เป็นส่วนของแอฟริกาอาราเบียก็จะและแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมีแต่ละรสชาติที่แตกต่างกันแต่ในเมล็ดกาแฟ1ถุงเนี่ยครับเราจะบางที่อย่างสมมติว่าแฟของน่านที่กูใช้จะเป็นกาแฟที่รวมดอยนะครับซึ่งอยู่ในจังหวัดน่านแต่จะมีเมล็ดกาแฟอีก1อย่างครับก็คือเช่นกาแฟจากไร่ในกอนะครับอย่างเงี้ยเป็นความรู้พื้นฐานของบาริสต้าตัวน้อยๆที่กำลังจะไปเป็นบาริสต้าในอนาคตว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าซิงเกิลออริจินครับหรือว่าที่เรียกว่าเป็นแหล่งผลิตแหล่งเดียวก็ใช้คำศัพท์เดียวกับของพวกวิสกี้หรือว่าเป็นพวกของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนกันเช่นใช้เมาส์จากไร่ของนายกอก็จะเรียกว่าเป็นซิงเกิลเมาส์นะครับก็คือเป็นแค่เมาส์จากไร่นี้เท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นกาแฟครับเขาจะเรียกว่าซิงเกิลออริจินเช่นกาแฟที่มาจากม่อนแจมนะครับก็จะเป็นไร่ของม่อนแจมอย่างเดียวแล้วก็เอาแค่ไร่นั้นมาเท่านั้นนะครับเราจะไม่เอาจากไร่ของนายคอในงอในออย่างนี้ไม่ใช่นะครับก็จะเอาแค่ไร่เดียวแล้วก็มาบดเอามาโทษครับมาหมักแล้วก็มาผสมรวมกันนะครับก็จะเป็นในลักษณะประมาณนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งพอเราพูดถึงเรื่องกาแฟแล้วครับนะเรามีกาแฟค่อนข้างเยอะปกติแล้วนักเรียนจะรู้จักของจังหวัดไหนครับก็ส่วนมากก็จะรู้จักแค่ของเชียงใหม่ของชุมพรนะครับนะครับแล้วก็ถามว่าทำไมเราถึงรู้จักกับกาแฟจากจังหวัดนั้นๆเพราะว่ากาแฟจากจังหวัดหนึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เขามีการส่งออกกาแฟแล้วก็อย่างเชียงใหม่เนี่ยก็จะรู้จักกันในนามของกาแฟแบบขี้ช้างขี้แพนด้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นกระบวนการหมักอยู่ในตัวเนื่องจากว่าช้างหรือว่าสัตว์มีชีวิตเนี่ยครับเขาจะเป็นสัตว์เลือดอุ่นซะส่วนใหญ่พอเวลากินเมล็ดกาแฟเข้าไปแล้วเขาก็จะขับถ่ายออกมาเป็นในลักษณะของเมล็ดกาแฟแล้วก็มีการบ่มอยู่ในตัวของสัตว์นั้นๆเช่นเดียวกันนะครับคล้ายๆกับกาแฟขี้ชะมดเนาะอย่างในประเทศลาวเนี่ยเขาจะส่งออกเมล็ดกาแฟเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะปัจจุบันนะครับรายได้หลักของเขาคือการปลูกเกษตรภาคเกษตรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟก็จะมีรายได้อย่างประเทศไทยก็เพิ่งเริ่มจริงๆเราเริ่มมานานแล้วตั้งแต่เป็นโครงการของจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราไปฟื้นฟูจากการชาวบ้านปลูกฝิ่นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นการปลูกกาแฟก็จะจุดเริ่มต้นว่าทำไมเชียงใหม่ถึงมีชื่อเสียงในเรื่องของการปลูกกาแฟนั่นเองนะครับอ่ะโอเคนั่นคือเกร็ดเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟเมล็ดกาแฟนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละ EP เนี่ยกูจะสอดแทรกลงไปทีละเรื่องทีละเพราะว่าถามว่าทำไมกูไม่พูดทีเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของโลกกาแฟในสมัยที่กูทำงานร้านกาแฟแล้วจะเป็น Coffee Master นะครับก็จะต้องเรียนมีหนังสือ1เล่มหนังสือ1เล่มเนี่ยกูต้องอ่านทุกหน้าเลยแล้วก็จะต้องรู้

1ส่วน10ของข้อมูลทั้งหมดก็ได้เพราะว่าเรื่องของกาแฟเราจะเปลี่ยนไปทุกวันทุกวันแล้วก็เรื่องของความแปลกใหม่ของรสชาติกาแฟก็จะเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันครับแต่ว่าก็จะเป็นเบสพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของคาเฟอีนนั่นเองนะครับเนาะอ่ะวันนี้ครับอย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะทำลาเต้อาร์ตแบบสโลบาร์อุปกรณ์1มีเตาตัวนี้นะครับเป็นเตาไฟฟ้าที่ให้ความร้อนแบบคงที่นะครับก็ราคาไม่แพง 300-400 บาทก็หาซื้อได้เช่นเดียวกันแต่เลือกที่มันมีมาตรฐานแล้วก็มีอกมอกรองรับนะครับมาตรฐานอุตสาหกรรมเนาะเพราะว่าจะได้ปลอดภัยกับครัวเรือนของเราด้วยแล้วก็ถ้าเกิดนักเรียนไปเปิดร้านก็ยังปลอดภัยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้นักเรียนบอกว่าครูอุ้ยแล้วหนูไม่มีเตาไฟฟ้าหนูจะต้องทำอย่างไรหนูหาซื้อไม่ได้อย่างนี้ก็สามารถเลือกที่ใช้เตาแก๊สได้ครับเตาแก๊สเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยมาค่อนข้างช้านานนะครับก็สามารถใช้เตาแก๊สได้แต่เตาแก๊สก็จะต้องระวังนิดหนึ่งเรื่องของไฟเรื่องของการตากแดดเรื่องของข้อควรระมัดระวังต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เอฟเฟกต์อย่างเราเห็นในข่าวมีการระเบิดเกิดขึ้นถ้าเกิดมีไฟไหม้อาจจะแบบมีการระเบิดจากถังแก๊สเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับบางทีเราเปิดแก๊สทิ้งเอาไว้ลืมแล้วเกิดประกายไฟอันนี้ก็อาจจะเกิดอันตรายได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับยิ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นแก๊สถังใหญ่แล้วมีหัวแยกไม่เป็นไรอันนั้นอันตรายน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นแก๊สที่มีหัวต่อจากถังแก๊สเข้ามาเลยอันนั้นค่อนข้างที่จะอันตรายนิดหนึ่งหรือว่าที่เราเรียกว่าแก๊สปิกนิกอันนั้นก็ในระหว่างการใช้งานนักเรียนควรที่จะตรวจสอบการรั่วซึมนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวไม่ว่าจะเป็นตัวต่างๆความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างยิ่งถ้าเกิดเราใช้งานนานๆนะครับเป็นการตุ๋นการต้มยิ่งนานไปตัวหัวก็ยิ่งร้อนมากส่งผลให้ถังแก๊สยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่แล้วบวกกับการตากแดดอันตรายมันก็เกิดขึ้นได้นะครับอีกตัวหนึ่งครับเป็นเตาแก๊สที่เป็นเตาแก๊สกระเป๋าหิ้วนะครับเป็นแบบแก๊สหิ้วที่เราเรียกกันนะครับก็เป็นลักษณะของกระเป๋าเจมส์บอนด์นะครับแล้วเราก็ถือกระเป๋าเท่ๆเปิดออกมาเป็นเตาแก๊สตลกเฮฮากันนะครับก็อันนั้นก็จะเป็นของเตาแก๊สที่เป็นแก๊สปิกนิกในลักษณะของการเป็นแก๊สหิ้วนะครับก็จะมีกระป๋องแก๊สเล็กๆครับอันนั้นเนี่ยก็อันตรายมากๆเนื่องจากว่าเราใช้แก๊สตัวนั้นเนี่ยในการที่จะเปิดไฟนะครับก็เคยมีเคสเหตุการณ์ออกข่าวแล้วด้วยก็คือนั่งทานหมูกระทะกันแล้วก็ใช้แก๊สตัวนี้อยู่ดีๆแก๊สก็ระเบิดในร้านเกิดขึ้นมานะครับก็เป็นอันตรายกับผู้ที่ใช้งานเป็นต้นด้วยนะครับก็อันนี้ก็ฝากไว้ให้กับนักเรียนที่เลือกใช้แนวทางต่างๆที่เราจะมาทำกาแฟนั่นเองนะครับวันนี้ครับ1มีเตา2มีหม้อโมก้าครับเราจะต้องทำช็อตเนาะตัวโมก้าตัวนี้ครับเราจะต้องทำช็อตซึ่งช็อตตัวนี้ก็อย่างที่เคยสอนไปแล้วครับก็โมก้าเราก็จะทำช็อตแต่ว่าอย่างที่ครูบอกว่าถ้าเกิดเราจะทำช็อตเข้มข้นนะครับก็จะวัดอัตราส่วนซึ่งเดี๋ยววันนี้ครูจะวัดอัตราส่วนให้จะใช้กาแฟ15กรัมนะครับแล้วก็ใส่น้ำทั้งหมด4ออนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าช็อตที่ออกมามันจะมีลักษณะแบบไหนเข้มข้นเหมือนกับการทำเอสเปรสโซช็อตไหมจากเครื่องเอสเปรสโซแมชชีนนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้คือหม้อโมก้าหลังต่อไปครับการทำลาเต้อาร์ตทุกครั้งเราจำเป็นที่จะต้องมี1พิกเชอร์ครับพิกเชอร์ก็คือเหยือกอุ่นนมนะครับเป็นเหยือกที่มีลักษณะเป็นปากอันนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นปากของกาแล้วก็จะมีความแบบจะงอยนิดๆนะครับลักษณะแบบนี้จะทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็ใช้วิธีการจับในลักษณะแบบนี้ซึ่งครูเคยสอนในการทำของลาเต้อาร์ตในเอสเปรสโซแมชชีนไปแล้วหรือว่าสปีดบาร์ก็สอนไปแล้วเทคนิคง่ายๆนะครับง่ายไหมไม่รู้แต่ว่าก็ต้องใช้เทคนิคการฝึกค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้ใครยังทำไม่เป็นนะครับยังไม่ทำไม่เป็นเนาะก็ให้อย่าเพิ่งใช้นมครับเพราะว่าเราใช้น้ำฝึกข้อมือไปก่อนนะครับก็ฝึกข้อมือไปเรื่อยๆก่อนแล้วเราถึงจะโอเคแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเราก็สามารถทำได้ครับนะอันนี้ครับก็อันตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นตัวของตัวปั๊มฟองนมเป็นเหยือกปั๊มฟองนมโดยเฉพาะลักษณะถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนไม่มีตัวนี้สังเกตไหมครับเมื่อวานที่เราเรียนไปก็คือเป็นการทำโมก้ากับเฟรนช์เทสใช่ไหมครับตัวนี้พอเวลาที่เราทำเนี่ยสังเกตมันจะมีด้านบน2อันใช่ไหมครับแต่เฟรนช์เทสเนี่ยเขาจะมีแค่อันเดียวลักษณะก็จะเป็นแบบอันเดียวแบบแค่ตัวนี้ตัวเดียวอ่ะตัวใดตัวหนึ่งแค่ตัวเดียวเท่านั้นแล้วก็ที่คุยบอกว่าสามารถที่จะทำฟองนมได้ด้วยก็ทำได้ครับแต่ว่าตัวนั้นจะทำได้ไม่ค่อยดีเท่ากับตัวนี้เนื่องจากตัวนี้พอเวลาเขามี2ตัวเนี่ยเขาสามารถที่จะสับนมแล้วก็ให้เกิดฟองนมแล้วตัวนี้ฟองนมขึ้น

การทำแบบพวกเครื่องดื่มที่มีฟองนมด้านบนเพราะว่าตัวนี้จะเขาทำมาเพื่อปั๊มฟองนมโดยเฉพาะนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนมสดนมสดคุณสมบัติของนมสดครับเราจะใช้นมที่มีลักษณะก็คือเป็นนมเย็นนะครับแล้วก็ไม่หมดอายุนะครับเนื่องจากถ้าเกิดหมดอายุปุ๊บหรือว่านมตากแดดหรือมีอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมเนี่ยจะทำให้นมเสียได้แล้วส่งผลต่อสุขภาพได้นะครับก็จะเกิดเชื้อแบคทีเรียแล้วเชื้อแบคทีเรียก็จะเข้าสู่ร่างกายก็ส่งผลให้ท้องเสียเป็นต้นไปนะครับก็พวกนี้ก็จะทำให้อันนี้คือข้อควรระวังสำหรับการทำลาเต้อาร์ตแล้วนมนะครับคุณสมบัติของนมที่เราจะมาทำลาเต้อาร์ตทวนกันอีกทีนึงนมที่เราใช้สามารถใช้นมได้ทุกประเภทนะครับนมมีหลักๆ3ประเภทก็คือนมเป็นนมพัชเจอร์ไรซ์นมสเตอริไลน์นะครับแล้วก็เป็นนมของ UHT นะครับนม UHT ก็นมเป็นกล่องสามารถใช้ได้เหมือนกันครับ UHT กับพัชเจอร์ไรซ์ลักษณะคล้ายๆกันนมสเตอริไลน์ก็จะมีความเข้มข้นแต่เขาจะอัดอยู่ในกระป๋องนะครับตัวนี้เป็นนมสเตอริไลน์หรือว่านมแอนมัมอย่างเงี้ยเนาะก็จะเป็นนมของสเตอริไลน์ก็จะมีการต้มฆ่าเชื้อเพื่อให้พวกเชื้อที่อยู่ในนมเนี่ยตายนะครับก็ตัวนี้ก็จะมีความมันน้อยลงนะครับความสดใหม่จะน้อยลงแต่ถ้าเป็นนม UHT ครับก็จะอยู่ได้ประมาณปีถึง2ปีก็จะเป็นนมกล่องที่เรารู้จักกันเช่นนมโฟโมสนมดัชมิลอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นในลักษณะประมาณนั้นคือนม UHT ลักษณะก็คือถ้าเกิดสมมติเราทานแล้วกล่องบุบมากๆก็ไม่ควรที่จะทานกล่องพองไหมบวมหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ถือว่าเสียแล้วก็การเก็บก็ควรเก็บในอุณหภูมิห้องหรือว่าแช่ในตู้เย็นเท่านั้นนะครับนมตัวนั้นเนาะอย่างคุ้ยเนี่ยเปิดคาเฟ่เนี่ยถ้าเกิดช่วงไหนที่อย่างคุ้ยเปิดคาเฟ่ที่วิทยาลัยเป็นร้านสวัสดิการให้กับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยดูแลในส่วนของตรงนั้นเนาะก็เป็นออกในส่วนของศูนย์บ่มเพาะของวิทยาลัยในส่วนของแผนการโรงแรมก็ใช้นมยูเอทีเพราะว่าบางช่วงนักเรียนอย่างช่วงปิดเทอมอย่างเงี้ยครับเราไม่ได้ใช้นมอย่างบางทีคุ้ยซื้อนมมา2แกลลอนแกลลอนละ2ลิตรอย่างเงี้ยวันหนึ่งอาจจะใช้ไม่หมดส่งผลให้ตัวนมเนี่ยเสียพอเสียปุ๊บมันเป็นคอสของร้านเราทำให้เราใช้ไม่หมดเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนไปใช้นมยูเอทียูเอทีก็คือเป็นนมกล่องเราก็เลือกคุณภาพที่เราเหมาะสมแล้วก็ใช้แล้วไม่เกิดปัญหากับเราก็ไปเลือกมาแล้วก็ซื้อเป็นนมกล่องใช้แทนแต่ณปัจจุบันก็ถ้าเกิดมีนักเรียนคุยก็จะซื้อเป็นนมพาเจอร์ไลท์ที่เป็นกล่องที่เป็นขวด2ลิตรก็จะใช้แล้วก็คุ้มค่ามากกว่าสะดวกมากกว่าไม่จำเป็นต้องมานั่งตัดกล่องทีละ250 ml อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าณปัจจุบันก็มีแบบด้วยความที่นวัตกรรมเขาค่อนข้างดีก็จะมีกล่องใหญ่แล้วแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างที่จะแพงมากกว่าตัวนมของพาเจอร์ไลด้วยนั่นเองนะครับก็อันนี้คุ้ยเลือกใช้เป็นนมพาเจอร์ไลนะครับจะมีความมันหอมแล้วก็ความสดใหม่มากกว่าตัวนม UHT นั่นเองนะครับเนาะแต่ว่าอันนั้นก็สดใหม่เหมือนกันแต่ว่าเขาผ่านกระบวนการในการต้มมากกว่านั่นเองนะครับนะอ่ะนมตัวนี้ครับคุณสมบัติบอกไปแล้วนะครับทุกคนอาจจะทราบอยู่แล้วแล้วก็ดูแลกันดีๆเรื่องของนมเนื่องจากเป็นสิ่งที่เราจะต้องบริการให้กับลูกค้านั่นเองนะครับขั้นตอนแรกครูจะทำช็อตขั้นตอนที่2ครูจะทำการอุ่นนมนักเรียนครับในคลาสที่แล้วในครั้งที่แล้วที่เราเรียนกันไปนะครับเราจะเป็นพูดถึงการมิลสตรีมมิ่งรูทีนนะครับแล้ววันนี้เนี่ยครูจะทำเป็นมิลสตรีมมิ่งรูทีนในรูปแบบของสโลบาร์แต่จะทำยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันว่าครูจะมีเทคนิคอย่างไรก็คือ1ครูจะเอาตัวหม้อตัวนี้ครับตัวโถอุ่นโถปั๊มนมเนี่ยไปอุ่นกับตัวเตาอินดักชันตัวนี้นะครับใช้เตาตัวนี้เป็นตัวอุ่นแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนไม่มีเตาตัวนี้หรือทำกินเองที่บ้านไม่อยากเอานมไปอุ่นในเตาแก๊สเพราะว่าการที่เอานมไปอุ่นในเตาแก๊สมันเกิดอุณหภูมิจุดเดือดพอเวลาจุดเดือดเสร็จเรียบร้อยสิ่งที่ตามมาก็คือทำให้นมเนี่ยความมันของนมจะหายไปด้วยนั่นเองนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะปั๊มนมได้แต่อุณหภูมิของนมที่เหมาะสมคือเท่าไหร่ครับ 61-68 องศาเซลเซียสนั่นคืออุณหภูมิที่เป็นการทำมิลสตรีมมิ่งที่เพอร์เฟคที่สุดนั่นเองนะครับเราก็จะทำในลักษณะประมาณนั้นเพราะวันนี้ครูมีเทอร์โมมิเตอร์มาด้วยในการที่จะวัดแล้วก็มีตัวเทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้จะมีอุณหภูมิสำหรับการเป็นแถบสีฟ้าเล็ก
สำหรับบอกว่านี่คืออุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับในการทำนมเพื่อนมร้อนเพื่อทำเป็นเมนูลาเต้หรือคาปูชิโน่นั่นเองนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะวันนี้คุณจะใช้ตัวช่วยตัวนี้เนาะคุณไม่สามารถที่จะไปจับอย่างนี้เพราะว่าตัวนี้มันเตามันร้อนมากนะครับถ้าเกิดมันได้อุณหภูมิแล้วยกออกแล้วก็มาปั๊มนมนั่นเองนะครับวันนี้คุณจะทำหนึ่งแก้ว1ต่อ1เท่านั้นนะครับก็คือการทำแก้วต่อแก้วเท่านั้นลูกค้าสั่ง1แก้วคุ้ยก็ทำ1แก้วคุ้ยจะไม่ปั๊มนมสำหรับ2แก้วนะครับก็จะทำแค่1แก้วเพราะฉะนั้นที่คุ้ยบอกไปว่าการใส่นมถ้าเกิดสมมุตินี่เราใช้นม6ออนนะครับเราก็จะต้องเตรียมนมประมาณ4ออนอย่างต่ำเพื่อที่จะใช้นมในการที่จะทำลาเต้อาร์ตวันนี้นะครับแต่ว่าคุ้ยจะบอกว่าการทำเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนตัวนั้นกับทำตัวถั่วปั๊มนมตัวนี้สามารถทำฟองนมได้ดีเยี่ยมมากกว่าเครื่องตัวเล็กอีกนะครับเนื่องจากตัวนี้เขาออกแบบมาเพื่อถั่วปั๊มนมอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนั่นเองนะครับหลังจากนั้นพอได้จากตัวนี้แล้วคุณไม่สามารถที่จะเปิดแล้วก็เทฟองนมได้เลยสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมคืออะไรเทใส่เหยือกอุ่นนมนะครับแล้วก็พอเวลาที่เทใส่เหยือกอุ่นนมเนี่ยเราก็จะต้องทำการที่จะกำจัดพวกฟองอากาศที่เป็นพวกอากาศที่อยู่ในนมอ่ะให้มากที่สุดโดยการที่คุณจะต้องวนเพื่อให้ตัวนั้นเนี่ยทำให้นมเขาสมูทที่สุดแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดสมมติเราปั๊มฟองนมเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะเห็นว่าในคลิปวิดีโอเนี่ยเขาจะสลับไปสลับมาเป็นเหมือนแบบทำลักษณะของชาชักนั่นเองนะครับชักไปชักมาเพื่อให้เกิดความที่นมเข้ากันกับฟองนมแล้วก็เกิดความสมูทนั่นเองแล้วก็จะทำเป็นลาเต้แล้วก็เครื่องดื่มเขาก็จะสอดแทรกด้วยฟองนมแล้วก็มีอากาศเข้าไปด้านในจะทำให้รสชาติของกาแฟได้ดีเยี่ยมแล้วก็ทานแล้วรู้สึกว่าเป็นกาแฟที่คุ้มค่าแล้วก็รสชาติดีเยี่ยมประทับใจนั่นเองนะครับวันนี้จะค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดหนึ่งนะเพราะว่าเราจะต้องทำช็อตปั๊มฟองนมทำฟองนมแล้วก็มาเทลาเต้อาร์ตอีกแต่ลาเต้อาร์ตเนี่ยก็เทคนิคเดียวกันหลังจากที่เราได้ฟองนมมาแล้วเราก็จะได้เทคนิคเดียวกันของการทำแบบเอสเปรสโซ่แมชชีนนั่นครับโอเคคุยเริ่มต้นจากการที่เราเตรียมนะครับเตรียมช็อตกาแฟก่อน อย่างที่บอกนะครับการเตรียมช็อตกาแฟนะครับการบดคุยจะใช้เทคนิคการบดโดยใช้คล้ายๆกับเอสเปรสโซ่แมชชีนนะครับก็จะใช้กาแฟที่บดคล้ายๆแบบนั้นแล้วก็จะใช้ทั้งหมด15กรัมนะครับเดี๋ยวคุยขออนุญาตเตรียมในส่วนของกาแฟก่อนเนาะกาแฟเนี่ยก็สามารถตักเข้าได้เลยครับ15กรัมนะครับครั้งที่แล้วที่กูบอกว่าให้ใส่ได้เลยแล้วก็สามารถปาดด้านบนนะครับปาดด้านบนแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้แถมหรือว่าให้กดไม่ต้องกดมันก็ได้นะครับแต่วันนี้กูจะทำเป็นช็อตเอสเปรสโซ่เข้มข้นเพราะฉะนั้นวันนี้กูจะช่างวัดตวงแล้วก็กดตัวนี้นะครับโอเคก็พอเวลากดนะครับคุณจะใช้ตัวแถมตัวนี้กดไปเล็กน้อยนะครับไม่ต้องกดเยอะนะกดแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับให้เขามีความแบบเป็นก้อนแพนเค้กเล็กน้อยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเทน้ำนะครับจะเทน้ำจนถึงตัววาล์วของหม้อโมก้านั่นเองนะครับนี่ครับเราก็พออย่างนี้ปุ๊บตัวนี้ก็จะร้อนนิดหนึ่งนะครับก็หลังจากนั้นอย่างที่บอกครับตัวนี้เราจะไม่วางบนหม้อแล้วก็ตักกาแฟใส่เราจะแยกกันไว้แล้วก็อาจจะมีช็อตมาลองตัวกลวยตัวนี้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็เอามาใส่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วหลังจากนั้นพอเราใส่น้ำไปเรียบร้อยอันนี้เป็นหม้อ3ครับนะครับแล้วก็เราก็ใส่ไปแล้วก็หลังจากนั้นเราจะทำการปิดหม้อนะครับอันนี้สอนไปแล้วหลังจากที่เราทำครั้งที่แล้วปิดหม้อแล้วก็หมุนให้แน่นนะหลังจากนั้นเราจะทำการตั้งบนเตาและเปิดก่อนนะครับเราจะต้องเตรียมช็อตเอสเปรสโซ่ไว้ก่อนเนาะในขั้นตอนนี้น้ำข้างในร้อนอยู่แล้วนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ97-98 องศาเพราะฉะนั้นเราจะใช้เวลาในการทำช็อตกาแฟแค่ไม่เกิน3นาทีเพราะว่าพอหลังจากที่เราเปิดไฟตรงนี้เรียบร้อยอุณหภูมิน้ำเขาจะเดือดพอเดือดเสร็จปุ๊บเขาจะเป็นไอ้น้ำขึ้นไปด้านบนแล้วก็ไอ้น้ำพวกนี้ครับเป็นแรงเดือดเนี่ยเขาก็จะส่งน้ำผ่านท่อที่เป็นก้านที่เราเห็นสักครู่แล้วก็จะขึ้นไปด้านบนแล้วก็
ตัวช็อตกาแฟเนี่ยก็จะดีมากๆซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าตัวโมก้าที่เป็นแบรนด์ของอิตาลีนะครับเป็นบางแบรนด์ที่เขาแบบราคาแพงก็จะส่งความมีครีมาค่อนข้างเยอะบางตัวมีครีมาเยอะบางตัวส่งผลอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าสมัยก่อนที่คุยทำร้านกาแฟมีขายเหมือนกันแต่ก็จะเป็นแค่ตัวเดียวเท่านั้นราคาค่อนข้างสูงสำหรับเครื่องแบบ3คัพตัวนี้นะครับเนาะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ในระหว่างนี้นะครับให้นักเรียนเปิดตัวฝาเอาไว้ด้วยแล้วพอเวลาที่มีน้ำกาแฟไหลออกมาจากตัวก้านตัวนี้นะครับก็ค่อยดูแล้วก็พอหลังจากออกมาแล้วให้นักเรียนเบาไฟได้เลยครับให้เขาได้ทำหน้าที่ของเขาเดือดไปทีเรื่อยนะครับอย่าให้เขาเดือดจนพุ่งเพราะว่าพอเวลาพุ่งเสร็จปุ๊บน้ำเขาจะผ่านตัวกาแฟค่อนข้างที่จะแบบเร็วเกินไปทำให้เขาไม่สามารถที่จะดึงรสชาติหรือว่าความเข้มข้นของกาแฟออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับนะในระหว่างนี้เราก็รอก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็เตาเราก็เริ่มร้อนแล้วเนาะเพราะว่าเมื่อกี้คุยไม่ได้เปิดวอร์มเตาเอาไว้ก่อนนะครับเพิ่งมาเปิดเหมือนกันตัวนี้ตอนนี้มีเสียงแล้วถ้าเกิดมาอยู่ใกล้ๆนะตอนนี้มันจะมีเสียงเหมือนเสียงน้ำเดือดเหมือนตอนที่เราต้มอยู่ในหม้อต้มอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเสียงน้ำเดือดพอแล้วมีน้ำเดือดเนี่ยนับไปเลยครับไม่เกิน2นาทีนักเรียนสามารถรอได้เลยไม่เกิน2นาทีในระหว่างนี้เนี่ยไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยไปโฟกัสกับตรงนี้จนไม่คุยกับลูกค้าแต่ว่าทำยังไงก็ได้ครับให้อยู่ใกล้ลูกค้ามากที่สุดนะครับหรือว่าอยู่ใกล้หม้อมากที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าลูกค้าอยู่อีกฝั่งเธอไปอยู่อีกฝั่งนึงพยายามที่จะทำยังไงก็ได้ให้บริการลูกค้าโดยให้ตัวเราอยู่ใกล้หม้อต้มมากที่สุดเราก็จะได้รู้ว่าโอเคหม้อต้มของเราตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงนี่คือความยากของการทำสโลว์บาร์จะต้องดูทั้งลูกค้าแล้วก็ต้องดูทั้งอุปกรณ์ของเราด้วยนะครับเนาะสังเกตนะตอนที่ครูอุ้ยทำเนี่ยครูอุ้ยจะไม่ได้หยุดพูดเลยแต่ถามว่าทำไมครูอุ้ยถึงพูดได้ตลอดแล้วก็สามารถทำได้โดยที่ไม่ติดขัดเนื่องจากว่าเราต้องฝึกวิธีการสังเกตการในการที่เราจะต้องทำเครื่องดื่มนะครับปฏิบัติงานหน้าบาร์อันนี้เป็นทักษะพื้นฐานของพนักงานบริการเพราะว่าธุรกิจคาเฟ่ณปัจจุบันเป็นธุรกิจที่ต้องการความพึงพอใจจากลูกค้านะครับแล้วก็นอกจากรสชาติที่ดีแล้วก็ยังคงต้องใช้ความเป็นมืออาชีพของพนักงานด้วยณปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งสโลบาร์และสปีดบาร์ร้านบางร้านมีทั้งสโลบาร์นะครับก็เป็นบาร์เล็กๆสำหรับตั้งโมก้าก็จะมีเครื่องล็อกนะครับตัวที่เป็นก้ามปูเนาะแล้วก็จะเป็นเครื่องโมก้าเครื่องไซฟอนเครื่องต่างๆก็จะสร้างรายได้แล้วก็เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่ชื่นชอบกาแฟอ่ะขณะนี้มีครีมมากขึ้นมาแล้วเนาะครูก็จะปิดเตานะครับเปิดเหลือแค่ประมาณสักเบอร์2เบอร์1แล้วเดี๋ยวให้เขาได้ทำงานของเขาไปนะครับให้เขาไหลได้อย่างเพอร์เฟกต์ตอนนี้ครีมมาชัดเจนมากแล้วก็ขึ้นมาแบบไม่แพ้มอจากอิตาลีเลยเนาะอันนี้ครูสั่งนะผ่านช่องทางของช่องทางออนไลน์นะครับเนาะหลายๆคนอาจจะแบบว่าครูพูดเยอะจังทำไมต้องพูดเยอะอ๋อพูดเป็นคนพูดมากนะครับก็เลยชอบพูดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเวลาเขาขึ้นมาแล้วฟองอากาศหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทำการปิดแล้วก็ปิดฝาหม้อได้เลยครับเนาะปิดฝาหม้อได้เลยนะก็หลังจากนี้เราก็ทำการได้เลยครับก็ทิ้งไว้สักประมาณสัก30วินะครับก็หลังจากนั้นเราก็ยกหม้อลงมานะครับจะขออนุญาตแอบแง้มดูเขานิดนึงว่าคุณภาพชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างอยู่ในหม้อนะครับก็ถือว่าดีนะครับครีมมาค่อนข้างชัดเจนเนาะแล้วก็กลิ่นหอมอันนี้เป็นช็อตที่สวยงามนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเทให้ดูเนาะอันนี้นะครับเห็นไหมเข้มข้นนะครับเห็นไหมลักษณะประมาณนี้ก็จะมีความเข้มข้นของกาแฟอยู่ด้วยนะครับอันนี้พอหลังจากที่เราได้แล้วนะครับอันนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าครูทำงานจริงๆนะครับครูจะเริ่มต้นโดยการที่1เราอ่ะที่ทำตัวนี้นะครับครูก็จะอุ่นหลังจากจบตัวนี้เสร็จแล้วปกติจะมี2เตาในระหว่างที่ตัวนี้ขึ้นครูก็จะอุ่นนมไปด้วยพอเวลาที่เราอุ่นนมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจุดเดดแอร์หรือว่าจุดที่มันเป็นจุดช่วงระหว่างรอมันจะค่อนข้างที่จะน้อยแล้วเราสามารถที่จะทำได้เลยแต่ว่าวันนี้ครูขออนุญาตไม่ทำอย่างนั้นเนื่องจากว่าอยากให้นักเรียนเห็นขั้นตอนจริงๆแต่ในระหว่างทำนักเรียนสามารถทำแบบโฟลว์ได้เลยการโฟลว์คือการปฏิบัติงานแบบลื่นไหล FLOW คือการลื่นไหลเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยนักเรียนเทนมไปด้านในหม้อได้เลยนะครับก็ตีไว้ประมาณสัก4ออนนะครับแล้วก็ตั้งไฟได้เลยครับ
ตัวนี้เนาะตั้งไฟเป็นสักประมาณเบอร์3เบอร์4ได้เลยครับแล้วก็ติดตั้งตัวนี้เข้าไปด้วยเป็นเทอร์โมมิเตอร์ครับเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะเป็นตัววัดอุณหภูมิว่าอุณหภูมิของนมของตอนนี้ของเราเท่าไหร่แล้วนะครับตัวนี้ของคุยอยู่ที่อุณหภูมินมอยู่ที่ประมาณ15 16นะครับเพราะว่าคุยเพิ่งเอาออกจากตู้เย็นมาเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะอุ่นฟองนมอุ่นนมตัวเนี้ยให้เป็นนมอุ่นอุ่นก่อนถ้าเกิดไม่มีตัวนี้ใช้เตาแก๊สก็ได้นะครับแต่ว่าเปิดครูอุ้ยขออนุญาตให้เปิดไฟอ่อนๆไม่ให้แก๊สมันท่วมมาข้างๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีหม้อตัวนี้ไม่มีแก้วตัวนี้ไม่มีโถตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้หม้อได้นะครับแล้วก็อุ่นไปเรื่อยๆในระหว่างที่เราทำเราก็ใช้เตาแก๊สได้เป็นหม้อใบใหญ่ๆแล้วเราก็ต้มนมไปเรื่อยๆแล้วก็ในระหว่างที่ลูกค้าสั่งเราก็อาจจะตักมีอุปกรณ์ตักนะครับมาแล้วก็มาปั๊มฟองนมแล้วก็ทำให้ลูกค้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะอันนี้คืออุณหภูมิขึ้นเร็วมากนะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ25ใช้เวลาไม่เกิน1นาทีเนี่ยอุณหภูมิขึ้นมาถึง25แล้วนะครับก็เดี๋ยวใช้เวลาอีกสักนิดนึงตอนนี้เกือบ30แล้วครับเริ่มมีไอขึ้นมาหน่อยๆแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้สักพักนึงแล้วก็เดี๋ยวให้เขาได้ทำงานของเขาไปแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกลับมาดูว่าการปั๊มฟองนมเทคนิคการปั๊มฟองนมเป็นอย่างไรบ้างอย่างที่คุยบอกว่าวันนี้เราจะไม่ทำลาเต้ดอทแล้วเราจะทำแค่ลาเต้ฮาร์ดเพราะว่าดอทเนี่ยเป็นพื้นฐานที่คุยบอกไว้นะครับอ่ะตัวนี้สักครู่นะครับเดี๋ยวคุยเล้งไฟนิดนึงเพื่อความรวดเร็วนะครับอ่ะมาบอกก่อนมาคุยกันก่อนว่าพอเวลาที่เราทำเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้เราจะปั๊มฟองนมแล้วก็อย่างที่บอกว่าลาเต้เนี่ยเราจะมีน้ำนม 70% แล้วก็เป็นตัวของฟองนม 30% นั่นเองนะครับอันนี้ได้กลิ่นได้เสียงเดือดๆของน้ำนมหน่อยๆนะครับเริ่มมีความแบบหน่อยๆเข้ามาหน่อยๆแล้วนะครับตอนนี้ก็อุณหภูมิขึ้นไปที่45และเราจะรอจนถึงอุณหภูมิที่ประมาณ65นะครับแล้วก็พอเวลาที่เราปั๊มฟองนมอะครับเราจะได้รู้ว่าการปั๊มเนี่ยมันมีพอหลังจากที่เราปั๊มแล้วเสร็จแล้วเนี่ยตัวอุณหภูมิของนมอะครับเขาจะดรอปลงเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องสูงขึ้นไปหน่อยจริงๆพอ65เรายกขึ้นเนี่ยอุณหภูมิเขาจะสูงนิดๆแล้วก็เดี๋ยวพอเราปั๊มอุณหภูมิเขาจะดรอปลงเนื่องจากเขาสัมผัสกับอากาศนั่นเองนะครับตอนนี้ขึ้นมา60แล้วนะครับเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งนะครับเราก็จะได้เห็นไหมครับเร็วมากเพราะว่าเตาตัวนี้มีคุณสมบัติที่จะแบบทำให้หม้อพวกนี้ร้อนเร็วนะครับนี่ขนาดใช้อุณหภูมิแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเราไม่ได้ใช้การเดือดเราใช้แค่อุณหภูมิของอุ่นๆเท่านั้นก็เลยทำให้เร็วนะครับอ่ะอันนี้ได้แล้วนะครับตัวนี้จับได้เพราะว่าความร้อนเขาจะอยู่แค่เฉพาะด้านล่างแล้วก็ตัวฟองนมเท่านั้นตัวนี้ก็บางคนบอกโอ้ยครูทำไมถึงเอามาไว้ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้สามารถจับได้นะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับคุยจะใช้หม้อตัวนี้ในการทำงานเลยนะครับใช้หม้อตัวนี้แล้วก็ใช้วิธีการปั๊มแบบนี้ครับเนาะคุยอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าการปั๊มจริงๆมันเป็นยังไงการปั๊มครับคุยใส่ไปอย่างนี้นะครับนะนี่นะแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราจับตรงนี้ให้เรียบร้อยตัวนี้จะร้อนนะครับเพราะเดี๋ยวฟองนมก็จะขึ้นมาเนาะก็จับตัวนี้ครับสับไปเรื่อยๆไม่ต้องขึ้นสุดลงสุดนะครับพอเวลาเราเจอน้ำนมมันจะมีความหนืดเล็กๆเราก็สับแค่นี้ครับแค่นี้เลยพอสับก็ประมาณนี้เดี๋ยวอันนี้สับไปประมาณ10ครั้งนะครับเดี๋ยวกูจะขึ้นมาให้ดูเห็นไหมครับมีฟองนมแล้วนี่แค่10ครั้งนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากให้ฟองนมนุ่มเทคนิคอันนี้เป็นเทคนิคห้ามบอกใครแต่บอกแค่พวกเรานะเนาะก็ถ้าเกิดอยากให้ฟองนมนุ่มเราก็ทำในลักษณะแบบเบาๆไปซัก5ถึง6ครั้งแค่นั้นตัวฟองนมที่เป็นอากาศก็จะดีขึ้นนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็พอเวลายกขึ้นมาเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบนี้เนาะแล้วก็อันนี้แนะนำว่าสามจะเทก็ได้หรือไม่เทก็ได้แต่คุยจะเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเพราะว่าเราเป็นตัวกรองของอากาศที่อยู่ด้านล่างให้เขาขึ้นมาด้านบนนะครับตัวที่ไม่เป็นเพอร์เฟคเนาะแล้วก็จะไม่เทลงไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเทลงไปที่ตัวนี้นะครับตัวที่ของพิกเจอร์ตัวนี้เนาะ
มีหยดเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ได้แล้วนะครับช็อตเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับพอเราได้ช็อตแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการเทฟองนมนะครับหมุนให้เรียบร้อยนะครับหมุนเพื่อให้ฟองเขาสัมผัสกับอากาศนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเทได้เลยช็อตเราเตรียมไว้แล้วแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนทำให้ลูกค้าได้ทานนักเรียนก็รบกวนทำช็อตแล้วก็ตัวนมฟองนมไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะเขาได้เสร็จพร้อมกันแล้วก็รีบเทเพื่อช็อตตัวนี้จะได้สมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับโอเคมาแล้วก็หมุนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทำการสะบัดข้อมือครับเพื่อที่จะไล่ฟองตัวนี้ออกไปนะครับแล้วก็ทำการที่จะดูแล้วก็ยกแล้วก็สะบัดข้อมืออย่างนี้นะครับอันนี้คือลาเต้อาร์ตที่เป็นการทำแบบในลักษณะของบาร์แบบนี้นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องเอสเปรสโซแมชชีนก็ได้อันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆที่สามารถสร้างมูลค่าแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับก็จริงๆเทคนิคง่ายๆแบบนี้สามารถก็จะบอกว่าเราสามารถทำกินเองที่บ้านเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นจากที่บ้านก็ได้เริ่มต้นจากการที่เราลองฝึกทำก่อนวันนี้ยังไม่ต้องขายก็ได้นักเรียนยังคงไม่ได้มีความมั่นใจที่จะไปทำให้คนอื่นได้ทานขนาดนั้นแต่ว่าเริ่มต้นจากนักเรียนทำขายก่อนนะครับทำทานเองก่อนพอตนเองทานแล้วรู้สึกดีแล้วชินกับรสชาติมือของเราแล้วเราลองให้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าปู่ย่าตายายเราลองได้ทานดูว่าโอเคไหมหลังจากที่ผ่านกระบวนการพวกนี้เสร็จแล้วเราก็ถึงกระบวนการที่จะบินออกสู่โลกว่างในการที่เราเริ่มขายจากโลกออนไลน์ก่อนก็ได้ครับหรือว่าการเปิดหน้าร้านเป็นโกสต์คาเฟ่หรือว่าเป็นบาร์ที่แบบในลักษณะของว่างแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์1คันมีลัง1ลังก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นอันนี้เทคนิคง่ายๆที่ทุกคนทำได้ครับสำหรับ EP นี้เราก็จะอยู่กันเราก็จะจบเพียงเท่านี้ก็ยังคงต้องได้เทคนิคดีๆจากครูอุ้ยไปนะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะสามารถกลับไปแล้วไปพัฒนาทักษะและได้มีอาชีพมีงานในอนาคตแล้วก็สร้างเม็ดเงินให้กับครอบครัวในการเลี้ยงดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับครูอุ้ยขอบคุณมากที่ติดตามแล้วก็ไว้เจอกัน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: การติดตั้งคอมเพรสเซอร์คอนเดนเซอร์รีเซิร์ฟเวอร์ไดเออร์เอ็กซ์แพนชั่นวาล์วอีวาโปเรเตอร์สวิตช์ควบคุม
1: ครับในงานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากนะครับคือโดยส่วนใหญ่ณปัจจุบันนะฮะรถก็จะติดตั้งแอร์มาจากลายประกอบรถยนต์แล้วถ้าเกิดเราสามารถจะเรียนรู้ตรงนี้ได้นะครับก็จะส่งผลไปให้เราสามารถจะไปทำการซ่อมแอร์ได้ในอนาคตเราจะได้ทำได้อย่างมีคุณภาพงานที่ออกมาดีต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้การติดตั้งแอร์กัน
0: ซึ่งขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญมากเพราะถ้าเกิดติดตั้งผิดพลาดระบบก็จะไม่ทำงานหรือทำงานได้ไม่สมบูรณ์และอาจเกิดผลเสียอื่นๆตามมาได้อีกด้วยการเตรียมการก่อนติดตั้งระบบปรับอากาศรถยนต์ 1. เตรียมแท่นยึดคอมเพรสเซอร์ให้ตรงกับรุ่นเครื่องยนต์และคอมเพรสเซอร์ 2. จัดเตรียมท่อทางสารทำความเย็น1ชุด 3. เตรียมอุปกรณ์และชิ้นส่วนระบบปรับอากาศให้ครบโดยเฉพาะคอมเพรสเซอร์ต้องเลือกให้พอดีกับขนาดความจุของเครื่องยนต์หรือ CC และจำนวนผู้โดยสารในรถ 4. สายพานเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์และผู้เล่ของเครื่องยนต์เพื่อฉุดให้คอมเพรสเซอร์หมุนเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน 5. น็อตหรือโบลต์เป็นตัวยึดแท่นยึดคอมเพรสเซอร์เข้ากับเครื่องยนต์และยึดคอมเพรสเซอร์เข้ากับแท่นยึดคอมเพรสเซอร์ 6. คอนเดนเซอร์ทำหน้าที่ปรับสารทำความเย็นที่มีความดันสูงอุณหภูมิสูงในสถานะแก๊สจากคอมเพรสเซอร์ที่จะเข้าคอนเดนเซอร์

0: ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวถ่ายเทความร้อนของสารทำความเย็นที่ได้รับความร้อนมาจากที่อีวาโปเรเตอร์และจากกระบวนการอัดทำให้สารทำความเย็นมีอุณหภูมิต่ำลงและส่งต่อไปยัง Receiver Dryer 7. Receiver Dryer เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างคอนเดนเซอร์กับ Expansion Valve ติดตั้งทางด้านความดันสูงทำหน้าที่เป็นที่พักเก็บน้ำยาเหลวและกรองสิ่งสกปรกที่เจือปนมากับสารทำความเย็นก่อนจะปล่อยสารทำความเย็นผ่านเข้าไปยัง Expansion Valve 8. Expansion Valve จะเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งมากับชุด Evaporator เป็นตัวควบคุมน้ำยาทำหน้าที่ควบคุมอัตราการไหลของสารทำความเย็นก่อนเข้า Evaporator โดยการลดความดันของสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวความดันสูงให้เป็นแก๊สที่มีความดันต่ำเพื่อรักษาความเย็นให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด 9. Evaporator หรือคอยล์เย็นมีหน้าที่รับน้ำยาที่เป็นของเหลวมีแรงดันต่ำและอุณหภูมิต่ำเข้ามาซึ่งมีลักษณะเป็นฝอยและน้ำยาจะเดือดในตัวคอยล์เย็นนี้ทำให้น้ำยาเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊สและจะดูดความร้อนจากตัวคอยเย็นไปเมื่อความร้อนของอากาศโดยรอบ Evaporator ถูกดูดออกไปที่เหลือก็คืออากาศเย็นที่พัดออกมาทางช่องลมเย็น 10. Blower เป็นมอเตอร์พัดลมเชื่อมต่อกับ Evaporator ทำหน้าที่เป่าลมผ่านทาง Evaporator เพื่อนำความเย็นพัดออกมาทางช่องลมเย็น 11. สวิตช์ควบคุมโดยจะเป็นสวิตช์ควบคุมให้ความเร็วรอบของมอเตอร์พัดลมและควบคุมความดันในระบบปรับอากาศรถยนต์ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าให้กับระบบคลัตช์แม่เหล็กทำให้ระบบทำงาน
1: คือลักษณะการทำงานของในวัฏจักรสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะฮะก็จะเริ่มตั้งแต่คอมเพรสเซอร์ดูดอัดสารทำความเย็นที่มีแรงดันต่ำอุณหภูมิต่ำมาอัดให้เป็นแก๊สแรงดันสูงอุณหภูมิสูงนะฮะแก๊สอุณหภูมิสูงแรงดันสูงก็จะถูกส่งเข้าไปที่ตัวคอนเดนเซอร์นะฮะหรือตัวคอยล์ร้อนตัวคอยล์ร้อนก็จะมีหน้าที่ระบายความร้อนนะครับคือพอสารทำความเย็นที่เป็นแก๊สอุณหภูมิสูงแรงดันสูงถูกระบายความร้อนก็จะกลั่นตัวกลายเป็นของเหลวแต่อุณหภูมิแรงดันก็ยังสูงอยู่นะครับสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวนะฮะที่ออกจากตัวคอนเดนเซอร์ก็จะถูกส่งไปที่ตัวรีซิเวอร์ไดเออร์เพื่อจะกรองสิ่งสกปรกแล้วก็จะดูดความชื้นด้วยก็ยังเป็นถังพักน้ำยาเหลวด้วยนะครับสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวนะฮะเมื่อผ่านตัวรีซิเวอร์ไดเออร์ไปแล้วก็จะถูกส่งไปที่ตัวเอ็กแปนชันวาล์วตัวเอ็กแปนชันวาล์วก็จะเป็นตัวลดแรงดันนะครับจากของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงแรงดันสูงก็จะถูกลดแรงดันก็จะเกิดการเดือดระเหยนะฮะจากคอของเหลวก็จะเดือดระเหยกลายเป็นแก๊สนะฮะก็จะพอการเดือดระเหยกลายเป็นแก๊สนะฮะมันจะมีอุณหภูมิที่ต่ำมากนะฮะมันก็จะเอาสารทำความเย็นตรงนี้ที่เป็นคอของเหลวตัวนี้ก็เข้าไปที่ตัวคอยเย็นครับนี่คือกระบวนการทำความเย็นของระบบแก๊สอัดไอนะฮะซึ่งจะมีสารทำความเย็นนะก็อาจจะเป็นเบอร์ 134A นะที่เราใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เป็นตัวกลางนะครับ
0: การติดตั้งคอมเพรสเซอร์มีขั้นตอนดังนี้ 1. ต้องถอดอุปกรณ์บางอย่างของรถยนต์ออกเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง 2. ประกอบแท่นยึดคอมเพรสเซอร์เข้ากับตัวเครื่องยนต
1: ์ต่อไปก็จะเป็นการติดตั้งตัวแบ็กเก็ตหรือแท่นยึดคอมเพรสเซอร์เข้าไปกับเครื่องยนต์นะครับทีนี้มันก็จะมีโบนทั้งหมดอยู่4ตัวนะครับก็ยึดเข้ากับตามตำแหน่งนะครับตามตำแหน่งทั้งหมดก็จะมีทั้งหมดอยู่4ตัวนะครับทีนี้ในการที่เราจะยึดโบนเข้าไปที่เสื้อสูบของเครื่องยนต์นะเราต้องรู้ความยาวของโบนที่จะเข้าไปในเสื้อส

0: อูของเครื่องยนต์ด้วยนะครับโดยที่เราจะใช้โบนเข้าไปใส่กับข้างในตัวเครื่องนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าความยาวที่เข้าไปเนี่ยมันจะยาวสักเท่าใด
1: 3. การยึดคอมเพรสเซอร์เข้ากับแท่นยึดคอมเพรสเซอร์ด้วยน็อตยึด
0: ครับการยึดคอมเพรสเซอร์เข้ากับตัวแบ็กเก็ตหรือตัวแท่นยึดคอมเพรสเซอร์นะฮะก็จะมีโบนอยู่ทั้งหมดอยู่4ตัวนะฮะก็นะครับก็มีทั้งหมดอยู่4ตัวซึ่งจะต้องยึดเข้าไปกับแท่นยึดนะครับก็4ตัวก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับก็ก่อนที่ทำการติดตั้งคอมเพรสเซอร์เข้ากับแท่นยึดเราก็ต้องมีการวัดที่ตัวโบนด้วยนะฮะว่าความยาวมันเพียงพอแล้วหรือยังนะครับก็จริงๆแล้วก็จะเช่นเดียวกับการวัดที่แท่นยึดคอมเพรสเซอร์นะครับโดยการที่เอาโบนตัวนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราวัดไว้แล้วใช่ไหมฮะว่าความยาวเนี่ยมันจะเหลือประมาณนี้ต่อไปเราก็จะไปทำการยึดเข้ากับที่แท่นยึดที่ตัวเครื่องยนต์นะครับครับในการติดตั้งคอมเพรสเซอร์เข้ากับแท่นยึดคอมเพรสเซอร์นะครับก็ต้องระมัดระวังนะฮะก็คืออย่าให้ไปโดนกระแทกกับส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นที่ตัวถังรถก็จะมีความเสียหายเป็นอย่างมากนะครับครับเวลาประกอบคอมเพรสเซอร์เข้ากับแท่นยึดก็คือเราก็จะเอาตัวคอมเพรสเซอร์เข้าไปวางบนแท่นยึดก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะขันโบนเข้าไปทั้งหมด4ตัวนะครับโดยขันตัวที่1ให้แน่นพอสมควรนะครับแล้วเราก็จะมาใส่เป็นทะแยงมุมเป็นตัวที่2นะก็ขันพอตึงมือก่อนนะครับยังไม่ต้องแน่นนะครับแล้วเราก็มาใส่ตัวที่3นะฮะแล้วก็มาใส่ตัวที่4เราจะไขเป็นทะแยงมุมนะครับก็ใช้มือหมุนพอตึงมือก่อนนะครับแล้วเราก็จะใช้ประแจบล็อกขันให้แน่นอีกทีหนึ่งครับก่อนตอนนี้ก็เราก็ได้ทำการยึดโบนแน่นแล้วนะครับ
1: 4. ตรวจสอบร่องฟู้เล่ของเครื่องยนต์ให้ตรงกับร่องฟู้เล่ของคอมเพรสเซอร์
0: ต่อไปก็เป็นวิธีการตรวจร่องบูเล่นะฮะว่ามันจะตรงกับตัวคอมเพรสเซอร์ไหมนะฮะอันดับแรกเราก็จะดูที่ร่องบูเล่ที่เครื่องยนต์ก่อนนะครับแล้วเราก็จะมองมาที่ตัวไอ้บูเล่ของตัวคอมเพรสเซอร์นะครับว่าตรงกันไหมนะครับแล้วก็มาดูอีกทีนึงก็จะมาดูที่ไอ้ตัวตั้งสายพานด้วยนะฮะว่าบูเล่ตรงกันไหมนะครับถ้าเกิดว่าโตตรงกันแล้วก็สามารถจะใส่สายพานไปได้เลย
1: ความตึงของสายพานที่ฉุดคอมเพรสเซอร์ต้องให้ตึงพอประมาณไม่ตึงเกินไป
0: ครับการใส่สายพานเราก็จะใส่สายพานเข้าไปที่ผู้เล่ของเครื่องยนต์ก่อนโดยการสังเกตก็คือจะต้องให้ร่องของสายพานนี่ฮะเข้าไปเต็มร่องของมุ่นยนต์นะฮะแล้วเราก็จะคล้องมาที่ตัวมุ่นเล่ของคอมเพรสเซอร์นะครับก็ดูให้ร่องของสายพานเต็มร่องของมุ่นเล่คอมเพรสเซอร์นะฮะแล้วก็จะคล้องมาที่ตัวตั้งสายพานครับตอนนี้ก็จะเป็นการตั้งความตึงของสายพานนะฮะโดยที่เราก็จะหมุนน็อตตัวเร่งสายพานนะครับเราก็จะขันน็อตตัวเร่งสายพานเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะมาใช้มือลองกดที่สายพานดูนะครับว่าความตึงได้แล้วหรือยังนะครับโดยเรากดลงไปก็คือต้องไม่ให้น้อยฝากครึ่งนิ้วครับในกรณีที่เราใส่สายพานนะฮะเราต้องไม่ตั้งสายพานให้มันตึงจนเกินไปนะครับถ้าเกิดเราตั้งสายพานตึงเกินไปมันจะทำให้ตลับลูกปืนที่คอมเพรสเซอร์เสียหายได้หรือสายพานก็อาจจะชำรุดเสียหายได
1: ้การติดตั้งคอนเดนเซอร์โดยปกติคอนเดนเซอร์จะติดตั้งบริเวณด้านหน้า

0: ม้อน้ำและจะมีพัดลมเพื่อช่วยระบายความร้อนมีขั้นตอนดังนี
1: ้ตัวคอนเดนเซอร์ก็มีหน้าที่ระบายความร้อนนะครับก็จะติดไว้ที่หน้าหม้อน้ำของเครื่องยนต์นะครับก็ข้อควรระวังก็คือว่าเวลายึดนะฮะไอ้พวกโบนหรือพวกสกรูต่างๆที่เราจะทำการยึดเข้าไปจะต้องไม่ให้ยาวจนเกินไปเพราะมันอาจจะไปทิ่มตัวหม้อน้ำให้เกิดความเสียหายได้ก็ต่อไปจะเป็นการติดตั้งตัวคอนเดนเซอร์นะก็คือเราจะต้องทำการผลักนะฮะตัวหม้อน้ำออกไปนะครับเพื่อให้ตัวแผงคอนเดนเซอร์จะได้สอดเข้าไปได้นะครับและระยะของแผงกับคอนเดนเซอร์นะครับก็ต้องให้ห่างจากหม้อน้ำไม่น้อยฝ่า1นิ้วนะครับตอนนี้ก็จะทำการยึดตัวแผงคอนเดนเซอร์เข้าไปกับตัวถังรถนะโดยใช้โบนนะฮะ M6 นะยึดเข้าไปนะครับทีนี้ระยะนะฮะก็ต้องมาดูระยะห่างของแผงคอนเดนเซอร์กับหม้อน้ำก็คือจะต้องไม่ให้ต่ำฝ่า1นิ้วนะครับก็คือต้องไม่ให้ต่ำกว่า1นิ้วแผงคอนเดนเซอร์นะฮะก็คือก็ต้องให้เต็มหน้าหม้อน้ำนะครับแล้วก็ท่อทางด้านออกของแผงคอนเดนเซอร์ต้องอยู่ทางด้านล่างนะครับนะฮะท่อด้านเข้าก็จะอยู่ทางด้านบนตำแหน่งของแผงคอนเดนเซอร์ต้องอยู่ตำแหน่งกึ่งกลางของพัดลมระบายความร้อนทั้ง2ตัว
0: การติดตั้ง receiver dryer ตัว receiver dryer จะติดตั้งภายในห้องเครื่องยนต
1: ์การติดตั้ง receiver dryer นะครับก็คือตัว receiver dryer ก็มีหน้าที่กรองสิ่งสกปรกแล้วก็ดูดความชื้นแล้วก็เป็นถังพักน้ำยาเหลวด้วยนะครับก็จะมีท่อนะฮะก็คือมีทางเข้ากับทางออกนะทางเข้าก็จะมาจากแผงคอนเดนเซอร์ทางออกก็จะไปที่ตัว expansion valve ต่อไปเราก็จะมาทำการติดตั้งตัว receiver dryer กันต้องพยายามให้ท่อนะฮะเข้าไปในตัว receiver dryer นะครับก็คืออย่าให้ฝืนขอให้เขาเข้าไปเหมือนกับว่าเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ต้องรู้ว่าบ่าเขาสนิทแล้วหรือยังนะครับถ้าเกิดบ่าเขาสนิทแล้วก็ใช้ตัวโบนขันยึดให้แน่นครับโดยที่เราจะทำการใช้โบนยึดที่ท่อสารทำความเย็นก่อนนะฮะก็ใช้ทั้งทางเข้าและทางออกอย่างละ1ตัวนะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะมายึดตัวแคมป์ที่ยึดตัวรีซูเวอร์ไดเออร์กับแผงคอนเดนเซอร์ข้อควรระวังนะฮะในกรณีที่เราใส่โบนเข้าไปนะฮะก็คือต้องพยายามใช้มือหมุนให้เข้าไปจนสุดก่อนนะฮะพอเราใช้มือหมุนเข้าไปจนสุดแล้วเราถึงใช้ตัวประแจเป็นตัวขันให้แน่นอีกครั้งหนึ่ง
0: การติดตั้งอีวาโปเรเตอร
1: ์ต่อไปเราก็จะมาทำการติดตั้งตัวอีวาโปเรเตอร์นะฮะก็คือตัวอีวาโปเรเตอร์ก็จะอยู่ในตู้แอร์ทำหน้าที่ให้น้ำยามาเดือดในตัวอีวาโปเรเตอร์แล้วก็เกิดการทำความเย็นขึ้นนะครับก็จะต้องใช้ควบคู่กับตัวโบเวอร์นะครับก็คือชุดนี้ก็เป็นชุดโบเวอร์นะที่จะส่งลมเย็นนะพัดลบตัวลมเย็นให้ผ่านไปที่ตัวอีวาโปเรเตอร์ต่อไปเราก็จะไปทำการติดตั้งตัวอีวาโปเรเตอร์แล้วก็ตัวมอเตอร์โบเวอร์กันนะครับที่ชุดตัวอีวาโปเรเตอร์นะครับเวลาเราจะติดตั้งคืออันดับแรกเราจะต้องสอดท่อน้ำทิ้งเข้าไปก่อนนะครับพอเราสอดท่อน้ำทิ้งเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็จะล็อกนะก็คือจะมีตัวยึดทั้งหมดอยู่4ตัวนะตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4นะครับโดยที่ให้ตัวบล็อกวาล์วเนี่ยนะฮะโผล่พ้นออกไปกับตัวรถ

0: ครับเราก็จะมาทำการติดตั้งกันนะครับครับโดยการเสียบท่อน้ำทิ้งออกไปก่อนนะครับโอเคครับเราเสียบท่อน้ำทิ้งแล้วนะครับเราก็จะยึดนะฮะใส่ให้ตัวล็อกให้ตรงตำแหน่งที่เราจะทำการล็อกตัวนี้ก็จะขันตัวนัดให้แน่นนะครับครับสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงนะก็คือต้องดูให้ท่อน้ำทิ้งออกไปนอกตัวรถนะฮะอย่าให้ท่อน้ำทิ้งมีการหักงอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่อน้ำทิ้งมีการหักงอแล้วเดี๋ยวเวลาระบบทำงานแล้วน้ำจะไม่สามารถจะไหลออกไปทิ้งข้างนอกตัวรถได้แล้วน้ำมันก็จะท่วมตัวตู้แล้วก็จะทำให้พรมที่อยู่ในห้องผู้โดยสารนี้เปียกได้ครับต่อไปก็จะเป็นการติดตั้งตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับก็จะมีจุดที่เราจะต้องยึดอยู่3จุดก็จุดที่1จุดที่2จุดที่3นะซึ่งเราจะต้องยึดเข้าไปนะครับนะฮะครับโดยการติดตั้งนะครับก็โดยการเสียบปากของตัวโบว์เวอร์ให้เข้ากับปากของตัวตู้แอร์นะครับครับคือสิ่งที่ควรจะต้องระมัดระวังนะครับก็คือตรงแนวต่อตรงนี้ครับก็คือจะต้องให้ตรงนี้สนิทเพราะว่าถ้าเกิดตรงนี้จะไม่สนิทมันจะมีลมร้อนจากข้างนอกรถหรือเป็นฟันท่อไอเสียจากที่อื่นก็เข้ามาได้นะเพราะว่าตรงนี้เป็นการปิดระหว่างตัวถังรถนะฮะกับภายในกับภายนอกนะครับต้องเช็คตรงนี้ครับนะต้องให้สนิทครับครับในกรณีที่เราติดตั้งตัวตู้แอร์เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องกลับมาดูที่ตัวท่อน้ำทิ้งด้วยนะครับว่าท่อทิ้งนี้อยู่ในลักษณะที่ปกติไหมเพราะว่าปกติมันจะต้องให้ปลายชี้ลงมานะครับ
1: การติดตั้ง expansion valve จะเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งมากับชุด evaporator เป็นตัวควบคุมน้ำยาทำหน้าที่ควบคุมอัตราการไหลของสารทำความเย็นก่อนเข้า evaporator โดยการลดความดันของสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวความดันสูงให้เป็นแก๊สที่มีความดันต่ำเพื่อรักษาความเย็นให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด
2: ตำแหน่งการติดตั้ง expansion valve ในรถสมัยปัจจุบันจะอยู่เป็นชุดเดียวกับ evaporator
1: การติดตั้งสวิตช์ควบคุม
0: การติดตั้งสวิตช์ควบคุมเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะฮะภายในระบบไฟฟ้านะครับก็จะมีสวิตช์ตัวหนึ่งก็คือจะเป็นการควบคุมพัดลมนะฮะก็จะมีพัดลมตามจังหวะนะฮะ1 2 3 4นะครับก็เป็นพัดลมนะฮะ4จังหวะนะครับครับแล้วก็จะมีการควบคุมอุณหภูมิอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นครับก็ถ้าเกิดเราเลื่อนมาตรงนี้ก็อุณหภูมิที่ได้ก็จะเย็นมากนะครับแล้วส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการหมุนเวียนลมนะก็มีลมหมุนเวียนภายในหรือจะเอาลมจากภายนอกเข้ามานะครับก็ใช้ครับแล้วส่วนตัวนี้ก็มีลมที่เป่าหาเราตรงๆนะครับลมเป่าลงเท้าด้วยนะฮะแล้วก็มีลมที่จะไปไล่ฝ้าด้วยนะครับก็ตามที่เราจะปรับตั้งดูตามวงจรนะฮะก็คือตัวนี้คือสวิตช์พัดลมก็คือจะเป็นตัวนี้เลยนะครับก็ที่เราปรับจังหวะ1 2 3 4นะครับก็จะเป็นสวิตช์พัดลมทีนี้ตัวนี้ตัวปรับอุณหภูมิก็คือตัวนี้ฮะตัวเทอร์โมสตาตนะครับก็อยู่ที่ตัวนี้เลยคือตัวเทอร์โมสตาตก็จะมีหางที่จะไว้ควบคุมอุณหภูมิหางตัวนี้ก็จะเข้าไปติดตั้งในตัว evaporator ครับในการปรับการควบคุมอุณหภูมินะครับเราก็จะทำการเลื่อนฮะเลื่อนตัวปรับอุณหภูมิไปนะครับก็มันก็จะไป

โยกที่แกนของตัวเทอร์โมสตาตนะครับที่ตัวเทอร์โมสตาตว่าเราต้องการความเย็นมากน้อยขนาดไหนนะครับทีนี้ไอ้ตรงหางของเทอร์โมสตาตก็จะถูกเสียบเข้าไปในอีวาบูเลเตอร์นะทางด้านลมส่งนะครับทางด้านลมส่งนะครับเพราะว่าพอภายในอีวาบูเลเตอร์ได้มีอุณหภูมิต่ำนะฮะก็คือหางตัวนี้ก็จะรับอุณหภูมิ

วัสดีครับจิรศักดิ์นาคพิกแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาการที่น้องวินทราชุทิศพบกันนะครับในส่วนของ EP ที่2นะครับเป็นยังไงบ้างครับในส่วนของ EP แรกนะครับได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้กันหรือยังครับในเรื่องของการติดตั้งกล้องจรปิดนะครับเมื่อคราวที่แล้วใน EP ที่1เนี่ยเราพูดถึงเรื่องอะไรบ้าง1ในส่วนของเรื่องเครื่องมือนะครับ2ในส่วนของเรื่องอุปกรณ์นะครับเมื่อ EP ที่แล้วเนี่ยเป็นไงบ้างครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างในการเรียนรู้ในเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ในวันนี้ EP ที่2นะครับเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ใน EP แรกไปแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถนำมาประกอบติดตั้งในเรื่องของกล้องจรปิดได้อย่างไรเอาในส่วนวันนี้ก่อนนะครับในส่วนที่1เนี่ยนะครับในส่วนของเรื่องของการดัดท่อและตัดท่อนะครับเราจะตัดท่อยังไงให้ท่อออกมาดูสวยงามเราจะดัดท่อทั้งหมดกี่แบบมีกี่วิธีเดี๋ยวจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูในวิธีแรกก่อนเลยนะครับวิธีการตัดท่อนะครับในส่วนของการตัดท่อนะครับอยากให้นักเรียนดูว่าเราจะตัดท่อกันยังไงเครื่องมือคราวที่แล้วเราเรียนไปแล้วนะครับส่วนนี้นะครับคือครีมตัดท่อเมื่อคราวที่แล้วเราเรียนกันไปแล้วนะครับรู้วิธีการยังไงครับนี่คือการกดเพื่อทําการตัดท่อนะครับถ้าเราตัดเสร็จแล้วทํายังไงให้เอาตัวปากของไม้บีดออกแล้วก็ทําการกดมันลงอย่างนี้นะครับเราก็จะรู้ว่าเนี่ยตอนนี้เราออกแล้วนะครับตอนนี้เราจะสาธิตการตัดท่อก่อนนะครับขั้นตอนแรกคือการนําเอาท่อ PVC ที่ต้องการตัดเนี่ยตามขนาดที่เราวัดไว้นะครับใส่เข้าไปในตัวใบมีดนะครับแล้วทําการกดนะครับทําการกดไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงตัวท่อ PVC นะครับตัดไปเรื่อยๆนะครับตัดไปนะครับนี่คือวิธีการตัดเห็นไหมครับเราก็จะได้ท่อขนาดที่เราต้องการมานะครับที่เราต้องใช้แต่อย่าลืมนะครับตัวหน้าท่อที่จะตัดนะครับเราต้องได้องศาที่90องศาพอดีนะครับได้90องศาพอดีเพื่อทำอะไรครับเพื่อเวลาเราวัดเราทําการใส่เข้าไปในบล็อกใส่ไปในก้ามปูมันจะพอดีของขนาดของที่เรามาร์กเกอร์ไว้นะครับนี่คือส่วนของการตัดท่อนะครับอันนี้นักเรียนเข้าใจกันดีไหมครับในเรื่องของการตัดท่อนะครับไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับในการตัดท่อต่อไปนะครับในส่วนที่2นะครับเราจะมาดูในเรื่องของการดัดท่อนะครับดัดท่อเพื่ออะไรในการดัดท่อเราต้องการรู้ว่าบางทีพื้นที่ที่เราต้องการติดตั้งท่อร้อยสายไปเนี่ยนะครับมันอาจจะมีมุมใดมุมหนึ่งซึ่งเป็นโค้งเป็นงอ90นะครับเราไม่สามารถเดินตรงได้เนี่ยเราต้องทําการหลบโค้งองศาหรือมุมของตึกเนี่ยเราก็ต้องการดัดท่อได้นะครับดังนั้นวิธีการดัดท่อเนี่ยนะครับเรามีวิธีการเนี่ยนะครับด้วยกัน2วิธีการด้วยกันนะครับวิธีการที่1คือ1การดัดเขาเรียกจริงๆก็คือการดัดเย็นนะคือการไม่ได้ให้ความร้อนกับตัวท่อโดยการวิธีการนะครับเราต้องการทำการดัดตรงจุดไหนนะครับให้เราทําการมาร์กตําแหน่งนะครับด้วยปากกามาร์กสมมุติเราต้องการพื้นที่บริเวณนี้นะครับให้เราทําการมาร์กนะครับสมมุติว่าเราต้องการมาร์กเนี่ยแล้วก็วัดระยะก่อนท่อนะครับโดยการใช้ตลับเมตรตัวเนี้ยทําการวัดนะครับนะครับสมมุติผมต้องการที่16นิ้วนะครับผมก็ทําการมาร์กที่16ไว้ก่อนผมต้องการมาร์กตรงเนี้ยเป็นตัวโค้งนะครับผมต้องการมาร์กไว้ที่16นะครับนะเอาปากกามาร์กเกอร์ไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเห็นตำแหน่งที่เราต้องการทําการดัดท่อนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อทําการมาร์กเสร็จแล้วเนี่ยให้ทําการเอาตัวสปริงนะครับสปริงดัดท่อนะครับซึ่งเราเรียนเมื่อ EP ที่แล้วไปแล้วนะครับมาทําการวัดนะครับให้ตัวกึ่งกลางของท่ออยู่ในเซนเตอร์กลางที่เรามาร์กไว้นะครับตามนี้นะครับพออยู่ตรงกลางปุ๊บนะครับให้เราทําการเอาตัวสายที่ทําการสายดึงเนี่ยวัดระยะจนครบจนเป็นระยะของมันถึงขนาดนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วครับเราทําการเอามือไปจับตรงจุดที่เรามาร์กสายไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราทําการท่อเนี่ยนะครับใส่เข้าไปที่นะครับเอาสปริงใส่ไปที่ทําการใส่เข้าไปในท่อตามตําแหน่งที่มาร์กนะครับพอเราได้ระยะของมันปุ๊บเนี่ยที่เรามาร์กไว้ตรงนี้ปุ๊บเราทําการหักนะครับตัวสายดึงออกมานะครับแล้วทําการพันนะครับเพื่อไม่ให้ตําแหน่งของการมาร์กของท่อนะครับผิดเพี้ยนนะครับพอมาร์กเสร็จปุ๊บเราเจอตําแหน่งตรงนี้ใช่ไหมครับเราทําการดัดนะครับแล้วก็จะได้มุมในเรื่องของการดัดที่90องศานะครับไม่ต้องกลัวหักนะครับเพราะว่าตัวสปริงจะเป็นตัวที่ทําให้ตัวท่อเนี่ยเกิดการยืดหยุ่นเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับถ้าดูทีก็ดูตามจุดมาร์กเห็นไหมครับจะอยู่ในส่วนของกึ่งกลางพอดีเห็นไหมครับนี่90องศาแต่ถ้าบอกว่าถ้าไม่ดัด90ได้ไหมดัด45ได้ก็ได้ครับ
เราไม่ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เราต้องการนําท่อตัวนี้ไปเดินติดตั้งไว้นะครับแต่เนี้ยที่แสดงให้เห็นเนี่ยที่วันนี้ที่อาจารย์มาทําให้เราเห็นเนี่ยคือ90องศาแต่ถามว่า45ได้ไหมหรือหักไปนิดเดียวได้ไหมเพราะมุมมันไม่ได้มุมมีนิดเดียวเองแค่หักนิดเดียวก็ทําได้เหมือนกันโดยการดัดในพื้นที่นะครับเราสามารถดัดได้2จุดนะครับแต่การดัดต้องดัดจุดข้างในก่อนนะครับค่อยไล่มาถึงจุดข้างนอกนะครับบางทีเนี่ยเจอที่90ละแต่ยังมี45มี30หรือ45องศาอีกเนี่ยเราก็ต้องมาดัดทีหลังนะครับต้องดัด90หรือดัดข้างในให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วทําการอะไรครับทําการดึงท่อออกมานะครับดึงสปริงออกจากท่อนะครับดึงสปริงออกจากท่อปุ๊บเราก็จะได้องศาที่90องศานะครับอันนี้คือแบบดัดเย็นนะครับดัดโดยใช้สปริงแต่ถามว่าท่อ PVC เนี่ยนะครับดัดมือได้เลยนะครับก็ได้แต่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะต้องการที่แบบให้ความเนียนหรือความเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถดัดได้อีกวิธีการเป็นการดัดร้อนเดี๋ยวมาดูกันว่าเราดัดร้อนดัดยังไงนะครับดัดร้อนมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเมื่อกี้เรารู้จักดัดเย็นไปละต่อไปมาดูที่ดัดร้อนนะครับดัดร้อนเช่นเดียวกันนะครับเรามีท่อ PVC 1เส้นนะครับเราจะรู้ตำแหน่งยังไงวะแล้วก็ต้องการวัดใช่เลยครับใช้เช่นเดียวกันใช้เดิมนะครับใช้ตลับเมตรนะครับวัดตำแหน่งที่ทําการดัดนะครับผมมาร์กไว้ที่นะครับ16นิ้วเหมือนกันผมก็มาร์กตรงนี้ไว้นะครับประมาณการนะครับตรงนี้16นะครับผมก็มาร์กที่16ไว้เห็นไหมครับ16เสร็จปุ๊บเราก็ทําการนะครับสปริงนะครับสปริงที่เราใช้ดัดแล้วก็มาร์กให้สปริงอ่ะอยู่ในกึ่งกลางของท่อนะครับกึ่งกลางของจุดที่เราต้องการดัดนะครับในตัวสปริงเนี่ยสังเกตนะครับตัวสปริงเส้นนี้นะครับมันจะมีเว้านูนอยู่ตรงกลางพอดีนะครับให้ดูจังหวะให้ดูบริเวณที่เราใส่นะครับเรามาร์กเสร็จปุ๊บนะครับอยู่ตรงกลางแล้วนะครับอย่าลืมตำแหน่งนี้นะครับมาร์กตรงนี้ไว้แล้วนะครับแล้วก็จับตรงนี้ไว้เพื่ออะไรเพื่อเวลาใส่ไปในท่อเนี่ยนะครับสปริงจะได้ไม่เคลื่อนที่ไปทำตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่การมาร์กไว้นะครับใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วทำอะไรครับทำการพับตัวสายดึงนะครับแล้วก็ม้วนเพื่อจะให้เกิดความแน่นในการดัดเพื่อจะไม่ให้สปริงเกิดการเคลื่อนที่ในขณะที่เราดัดโดยการใช้ความร้อนตอนนี้เราทำเหมือนขั้นตอนที่1แบบดัดเย็นละเห็นไหมครับแต่ตอนนี้เราจะใช้ในการใช้เครื่องเป่าลมร้อนนะครับในการเป่านะครับหรือให้ความร้อนต่อท่อในการให้ความร้อนนะครับให้ทุกบริเวณนะครับโดยการหมุนท่อ PVC ไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนท่อไปเรื่อยๆนะครับคือพูดง่ายๆว่าเราต้องการให้ความร้อนกับตัวท่อบริเวณที่เราต้องการดัดนั่นเองนะครับต้องหมุนนะครับถ้าไม่หมุนไม่ได้นักเรียนเพราะถ้าไม่หมุนเนี่ยเราให้ความร้อนบริเวณจุดเดียวเนี่ยท่ออาจจะเกิดการหลอมละลายได้นะครับเมื่อเราให้ความร้อนเสร็จปุ๊บนะครับอยู่ในภูมิที่เหมาะสมแล้วเราดูว่าร้อนแล้วนะครับถ้าร้อนแล้วเนี่ยเราก็ทําการปิดเครื่องเป่าลมร้อนก่อนนะครับปิดเสร็จปุ๊บเราก็ทําการดัดบริเวณที่เราลนหรือเราเป่านะครับเมื่อกี้แบบแรกแบบเย็นอ่ะจะหนืดๆหน่อยเพราะว่าอะไรครับท่อมันไม่เกิดการยืดหยุ่นแต่ตอนนี้เราใช้ความร้อนนะครับเป็นไงบ้างครับเกิดการยืดหยุ่นแล้วเห็นไหมครับจะดัดง่ายขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวก็จะได้90พอดีนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวหักนะครับงอไปได้เลยนะครับแล้วเราก็เอาตัวสปริงดัดท่อเนี่ยออกมาเราก็จะได้ตำแหน่งที่เรามาร์กเห็นไหมครับ90พอดีที่เรามาร์กไว้ที่16นิ้วนะครับถ้าวัดจากสายมา

แล้วก็ประมาณนี้นะครับข้อโค้งงอพอดีจะอยู่ที่16พอดีเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะอยู่ที่16พอดีอันนี้คือส่วนของตัวการดัดท่อแบบร้อนและแบบเย็นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ในนักเรียนคือเราสามารถ

การเดินท่อเนี่ยนะครับวิธีการเดินท่อจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการเดินท่อเนี่ยนะครับเราต้องทําการมาร์คตัวท่อที่พื้นที่ที่โรงการติดตั้งก่อนอันนี้สมมุติว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับต้องการเดินท่อและบล็อกไปหาจนถึงสุดท้ายคือการติดตั้งกล้องบนบล็อกนะครับทีนี้เราจะมาดูก่อนว่าเราทําการติดตั้งแนวไหนแนวนี้คือแนวที่เราทําการติดตั้งนะครับแนวนี้ทั้งแนวนะครับทําการติดตั้งจนมาถึงตรงนี้ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราติดตั้งบล็อกเนี่ยนะครับเราต้องวางก่อนว่าบล็อกเราจะอยู่ตรงไหนนะครับบล็อกจะวางตรงไหนดังนั้นเนี่ยการวางบล็อกเนี่ยก็สําคัญที่สุดคือต้องมีระยะของมันกับท่อนะครับส่วนใหญ่บางคนเนี่ยก็เดินท่อไปหาบล็อกบางคนก็ติดตั้งบล็อกก่อนแล้วก็เดินจากบล็อกมาหาท่อเดินท่อมาจนถึงเครื่องบันทึกภาพนะครับแต่ใน EP นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกว่าเราจะทําอะไรกับมันก่อนดีซึ่งส่วนนี้เราจะทําการมาร์คบล็อกก่อนนะครับให้อยู่ตําแหน่งแล้วทําการวางท่อลงไปเรื่อยจากการตำแหน่งของมันนะครับในส่วนของบล็อกเนี่ยนะครับนี่คือหน้าตาของบล็อกที่เราต้องการติดตั้งนะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าทุกครั้งเวลาทํางานนะครับต้องมีการมาร์คจุดที่ทําการติดตั้งนะครับในจุดนี้ที่ทําการติดตั้งนะครับแล้วก็มาร์คจุดนะครับการมาร์คจุดในการติดตั้งเนี่ยลูกๆต้องดูว่าเราจะเดินท่อมาหาบล็อกหรือบล็อกไปหาท่อก็แล้วแต่ตอนเนี้ยเราจะมาร์คบล็อกก่อนให้ลูกเห็นว่าเรามาร์คบล็อกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าท่อเราจะเดินไปแนวไหนทางไหนแต่ตอนนี้คือตอนนี้ผมจะมาร์กให้เห็นว่าเราจะวางมาร์กระดับของตัวบล็อกก่อนโดยการใช้ระดับน้ําเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งเมื่อใน EP ที่แล้วสอนไปแล้วนะครับระดับน้ําตัวเนี้ยเรามาวางชุดนี้นะครับถามว่าไม่ใช้ระดับน้ําได้ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยส่วนของการไม่ใช้ระดับน้ําก็ได้เช็คสายตากะเอาแต่ว่าที่เราวัดเนี่ยเราเป็นมาตรฐานว่า1เราต้องการติดตั้งจริงๆนะครับพอมาร์กได้ระดับน้ําเห็นไหมครับตรงแล้วเราก็จะรู้แล้วตรงนี้บริเวณที่เราทําการติดตั้งเสร็จแล้วเมื่อเราวางบล็อกไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราต้องทําการอะไรครับทําการยึดแต่ยึดเลยทีเดียวได้ไหมไม่ครับเพราะว่าเราต้องการอะไรเราต้องทําการเจาะมาร์กไว้ก่อนเพื่อทําการยึดโดยใช้สว่านตัวเนี้ยนะครับคือสว่านไฟฟ้าแบบไร้สายหัวก็จะเป็นดอกสว่านนะครับทําการยึดเจาะมาร์กไปก่อนนะครับเมื่อเราได้จุด2จุดที่เราทําการมาร์กไว้แล้วนะครับเอาลงไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นรูมาร์กนะครับพอเราเห็นรูมาร์กปุ๊บเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มเอาตัวบล็อกเข้าไปยึดเลยนะครับโดยการใช้สว่านหัวที่เป็นหัวสกรูไลแฉกนะครับที่ใช้ในการขันสกรูไลน็อตตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเรามาร์คเกอร์เข้าไปในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็ยิงสกรูไลเข้าไปนะครับในส่วนที่หนึ่งตัวแรกนะครับต่อไปเป็นในส่วนที่สองนะครับตัวที่สองยึดไปนะครับยึดทีนี้ยึดแล้วเห็นไหมครับเรารู้ตำแหน่งของบล็อกที่จะวางแล้วนะครับแต่ถามว่ายึดบล็อกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจบเลยไหมไม่ครับตอนนี้สิ่งสำคัญคือเราจะต้องทำการยึดอะไรครับเราต้องการยึดต่อตรงนะครับหรือคอนเนคเตอร์นะครับเข้าไปในส่วนของบล็อกนี้เพราะอะไรครับเวลาเราเดินท่อมาร์คท่อแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องเอามาใส่อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ผมมาร์กไว้ก่อนว่าตอนนี้บล็อกอยู่ตำแหน่งนี้ละเราก็จะมาดูแล้วว่าระยะของท่อที่เราต้องการเดินเนี่ยนะครับว่าจะเดินยังไงนะครับเรามาร์กไว้ตรงจุดนี้ที่ตำแหน่งนี้นะครับดังนั้นเนี่ยตำแหน่งนี้ของตำแหน่งของท่อเราก็ต้องเผื่อไว้ว่าเราใส่คอนเนคเตอร์แล้วเนี่ยตัวท่อมันจะยาวมากน้อยขนาดไหนดังนั้นเนี่ยวิธีการคือเรามาร์กเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องมาร์กท่อที่เราการตัดเสร็จแล้วทําไมครับใช้หินตัดตัวนี้นะครับ

ตัดท่อพอตัดท่อเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเราก็จะรู้ระยะแล้วเราต้องใส่ตรงไหนนะครับเสร็จแล้วตรงเนี้ยเราได้ท่อตัวที่เราต้องการติดตั้งแล้วแต่ถามว่าเราติดตั้งได้เลยไหมครับนักเรียนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ยึดกับมันไว้ซึ่งเราต้องใช้อะไรครับต่อไปเราต้องใช้ก้ามปูนะครับใช้ก้ามปูในการยึดนะครับก้ามปูคือตัวไหนก้ามปูคือตัวนี้นะครับเมื่อ EP ที่แล้วสอน

แล้วนะครับกล้ามปูมีทําหน้าที่อะไรนะครับนะครับทําหน้าที่ยึดท่อเข้ากับกล้ามปูเพื่อจะให้ตัวท่อเนี่ยไม่เกิดการขยับขยื่นนะครับการวางยังไงนะครับการวางมันจะมีสองส่วนนะครับเดี๋ยวให้ดูส่วนแรกก่อนเลยนะครับมันจะมีส่วนที่เป็นผิวเรียบตรงนี้กับส่วนที่มีหยักตรงนี้นะครับส่วนที่มีหยักตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะให้เอานอนลงด้านล่างอย่างนี้เพื่ออะไรครับเพื่อเวลาจะต่อท่ออีกชุดหนึ่งนะครับเราจะต้องทําการเอาตัวกล้ามปูเนี่ยนะครับตัวยึดท่อเนี่ยวางตําแหน่งในแนวเดียวกันจะซ้อนกันเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะชิดกันนะครับแนวเดียวกันเลยเห็นไหมครับมันจะเป็นแนวท่อเดียวกันในการติดมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับเวลาใส่แล้วมันจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับในการเดินท่อภายในบ้านชั้นเดียวนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะเดินแค่เส้นเดียวจุดเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเรามาร์คเสร็จแล้วเราจะยึดยังไงบ้างนะครับในส่วนของการยึดการมาร์คนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของการมาร์คก่อนนะครับมาร์คแรกเลยนะครับมาร์คจุดนะครับในจุดของตัวกล้ามปูระดับของกล้ามปูนะครับจะอยู่แนวเดียวกับตัวบล็อกหรือตัวที่ทําการท่อนะครับนะครับเราใช้ปากกาได้แต่ถ้าพื้นผิวที่มองไม่เห็นนะครับถ้าเรามองว่าไม่ได้เลยแล้วก็มองไม่เห็นเราก็จะใช้ในการใช้ตัวสว่านไฟฟ้านะครับที่เป็นดอกสว่านเล็กนะครับทําการมาร์กจุดนะครับมาร์กจุดดันเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นจุดที่เราทําการติดตั้งกล้ามปูนะครับเสร็จแล้วเราทำการติดตั้งกล้ามปูอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็วัดระยะห่างของมันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการระยะห่างตรงนี้มันจะมีเซ็นเตอร์ของมันอยู่ถึงตัวนี้อุปกรณ์นะครับแล้วก็ใช้ระยะห่างของกล้ามปูเนี่ยซึ่งจะมีตัวนี้ครับในการวางดังนั้นกล้ามปูอ่ะนะครับจะวางลําหนักตําแหน่งของกล้ามปูจะประมาณนี้เห็นไหมครับจะมีท่อของมันอยู่หรือไม่ก็อีกวิธีการหนึ่งนะครับสามารถใช้ตลับเม็ดวัดระยะมันออกมาได้อยู่ที่ประมาณ3 เซนครึ่งนะครับนะเสร็จแล้วผมก็ทําการยึดน็อตนะครับเข้าไปกับกล้ามปูเพื่อให้ได้ตำแหน่งนะครับนะครับนักเรียนดูนะครับยึดเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะยึดตรงนี้นะครับแล้วก็จะยึดนะครับเราจะได้กล้ามปูตัวที่หนึ่งเป็นแนวนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วเราจะยึดกล้ามปูตัวที่สองนะครับทีนี้เวลายึดเข้าไปนะครับตัวไม้หรือตัวปูนหรือตัวเหล็กที่เรายึดเนี่ยมันค่อนข้างจะแน่นนะครับให้เราทําการมาร์กจุดไว้ก่อนนะครับมาร์กจุดไว้ก่อนอย่างเมื่อกี้นะครับเราวัดตรงนี้เราก็ไล่ลงมาระดับให้มันกะประมาณนี้นะครับ

เราได้กล้ามปูทั้งสองตัวละนะครับได้ยึดละทีนี้เรามาดูว่าเรายึดเสร็จแล้วเนี่ยยึดท่อเสร็จยึดกล้ามปูยึดบล็อกยึดบล็อกยึดกล้ามปูเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราจะใส่ท่อไปยังไงนะครับจะใส่ท่อยังไงถ้าเกิดเรากดไปเลยนะครับในส่วนเนี้ยเรากดไปเลยนี่คือการยึดนะครับในการยึดท่อนะครับจากบล็อกไปหาส่วนของเครื่องบันทึกทีนี้ครับเราวางเนี่ยนะครับทีนี้อย่างเงี้ยเราใส่เงี้ยไม่ได้เราต้องมีคอนเนคเตอร์อีกตัวหนึ่งติดบล็อกนะครับตอนนี้ขนาดท่อเราได้พอดีละแต่ตอนเนี้ยตัวสายตัวท่อเนี่ยยังขยับเยื่อนได้อยู่ซึ่งเราต้องเอาตัวท่อเนี่ย

ข้าไปใส่ในบล็อกให้มันพอดีดังนั้นอุปกรณ์ถัดไปที่เราต้องใช้ก็คือตัวคอนเนคเตอร์ซึ่งเมื่อใน EP ที่แล้วนะครับเรารู้แล้วว่าตัวนี้ทำหน้าที่อะไรนะครับแต่ถามว่าเอาคอนเนคเตอร์ใส่เข้าไปในท่อเลยได้ไหมนะครับเอาคอนเนคเตอร์ใส่ไปแล้วต่อนี้ได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับมันไม่เป็นส่วนหนึ่งของบล็อกเห็นไหมครับนะครับทำการถอดนะครับพอเรามาร์กตัวนี้ไปละวิธีการนะครับเราต้องทำการอะไรครับทำการถอดบล็อกออกมาก่อนนะครับ

ทำการถอดบล็อกนะครับทำการถอดบล็อกมาพอเรามาร์กเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้าไปเหมือนเรามาร์กเสร็จแล้วปุ๊บเราทำไงครับเรารู้อยู่แล้วว่าตัวท่อจะเดินมาแนวนี้เราก็ต้องมาเจาะโดยการใช้อะไรครับใช้หัวซอเพื่อขยายรูตัวนี้ในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะให้ดูนะครับว่าเจาะยังไงใส่ยังไงนะครับขออนุญาตเปลี่ยนดอกตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาหัวซอของเราใส่เข้าไปในตัวสว่านที่เราทำการขันใส่เสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับหัวหัวซอก็จะทำการเจาะยึดนะครับก็วางให้ตรงรูที่ทำการมาร์ค

ในการนี้ครับเราจอดนะครับต้องระมัดระวังมืออย่างยิ่งนะครับเพราะว่าอะไรครับในส่วนนี้นะครับปอซอเนี่ยมันจะคมมากนะครับถ้าเราไม่ระวังเนี่ยมันอาจจะโดนมือเราได้นะอย่างที่บอกใน EP แรกไปนะครับเพราะว่าความปลอดภัยต้องเป็นระดับหนึ่งในการทำงานของช่างนะครับเมื่อจอดเสร็จปุ๊บเราก็จะได้รู้ประมาณนี้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราจอดรู้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำคอนเนคเตอร์เข้ามาใส่นะครับโดยการเอาตัวผู้เข้าไปใส่อยู่ข้างในบล็อกก่อนนะครับใส่เข้าไปในบล็อกแล้วก็ตัวเมียนะครับเอาเข้ามาใส่ในคอนเนคเตอร์ตัวผู้นะครับแล้วก็ขันเข้าไปขันเข้าไปเนี่ยก็ขันให้แน่นไปเลยนะครับเพราะว่าเราต้องไปยึดทำการยึดบล็อกอันนี้เราขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้ากับบล็อกนะครับโอเคไหมครับนักเรียนนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้เราได้จุดนี้ละเราได้บล็อกกับคอนเนคเตอร์ติดกันละนะครับต่อไปแล้วก็เป็นการนำไปติดในตำแหน่งที่เรามาร์กไว้ตั้งแต่แรกนะครับคือจุดนี้นะครับโดยการอะไรครับโดยการเอาน็อตสกรูไลนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใช้สว่านไฟฟ้าที่ไร้สายขันเข้าไปนะครับใส่ไปก่อนนะครับชุดแรกอันนี้ไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้ารีบปุ๊บเนี่ยจุดมันเปลี่ยนเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเจาะกันใหม่นะครับนะครับต้องค่อยๆไปนะครับในการยึดในการติดตั้งบล็อก

พอเราใส่ปุ๊บเนี่ยครับสังเกตไหมครับว่าเรายึดบล็อกแล้วเรายึดขันในส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูกันว่าเรายึดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำไงกับเขาต่อดีเพราะตอนนี้คอนเนคเตอร์กับบล็อกเนี่ยเราใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับคอนเนคเตอร์กับบล็อกคอนเนคเตอร์กับบล็อกเราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการนำท่อที่เราทำการเดินแล้วนะครับเดินเรียบร้อยแล้วในก้ามปูนะครับนำมาใส่ที่ตัวคอนเนคเตอร์อันนี้คือการเดินเข้าสู่บล็อกและคอนเนคเตอร์เรียบร้อยนะครับนี่คือส่วนของการเดินท่อติดตั้งท่อก้ามปูแล้วก็บล็อกที่ใช้ในการติดตั้งนะครับในส่วนถัดไปนะครับเราได้ท่อละยึดติดกับบล็อกเรียบร้อยละตอนนี้ขั้นตอนถัดไปเนี่ยเราต้องทําการร้อยสายวิธีการร้อยสายนะครับเราต้องการร้อยสายนะครับสาย RG6 นะครับเมื่อ EP ที่แล้วเราสอนไปแล้วว่าสาย RG6 มี2แบบนะครับแต่ตอนนี้ผมจะสอนในเรื่องของการร้อยสาย RG6

ะครับในแบบที่ไม่มี DC ก่อนนะครับทำการปลอกสายเลยครับนะครับปลอกสายนะครับให้ฉนวนที่หุ้มทั้งสองชั้นออกนะครับเอาออกไปเลยนะครับจะเกิดตัวอะไรครับจะเกิดตัวนําที่เป็นทองแดงหนึ่งเส้นทีนี้เราต้องงอมันนะครับงอตัวทองแดงเนี้ยให้หัวโค้งเพื่ออะไรครับเพื่อทําการนะครับเพื่อทําการใส่เข้าไปในลวดนะครับใส่ไปในลวดเพื่ออะไรทำการดึงนะครับให้ทําการเอาตัวลวดทองแดงตัวเนี้ยนะครับใส่เข้าไปในตัวลวดแล้วก็พับนะครับนะครับพอพับเสร็จแล้วเนี่ยถามว่ามันแน่นไหมถ้าไม่แน่นเนี่ยเราก็ต้องทําการใช้พาเทปพันสายไฟนะครับทําการพันนะครับนะครับพอพันเสร็จแล้วจะเป็นประมาณจะได้ประมาณนี้นักเรียนเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะร้อยกันยังไงนะครับนะครับมาดูในการร้อยนะครับเราเอาฟิตเทปหัวของตัวสปริงดึงท่อเนี่ยนะครับฝั่งที่เราไม่ทําการยึดกับตัวหัว RG สาย RG 6นะครับให้ร้อยเข้าไปก่อนนะครับนะครับนะครับดันร้อยเข้าไปนะครับถ้าไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งนะครับนะครับสังเกตไหมครับจะไปโผล่ที่บล็อกทีนี้พอโผล่แล้วเนี่ยเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จนะครับมันจะต้องทําการดึงต่ออีกครับดึงเพื่ออะไรครับนะครับสายวิกเทมก็ดึงไปนะครับเพื่อทําการเอาสาย RG 6ที่เราผูกไว้ปลายสายข้างหนึ่งนะครับให้ขึ้นไปอยู่ในท่อนะครับนะครับเราก็ทําการดึงไปเรื่อยนะครับในการทํางานเนี่ยเวลาคนดึงก็ดึงแต่คนส่งสายก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าระยะของการดึงจริงๆแล้วครับมันจะมากกว่าระยะของการแสดงให้ดูตรงนี้นะครับเราต้องมาดูว่าจริงๆแล้วต้องมีฝั่งหนึ่งคอยส่งนะครับนะครับเพื่อทําการดึงฟิตเทปอ่ะหรือตัวดึงท่อดึงสายเนี่ยนะครับเข้าไปในท่อนะครับสายตัวเนี้ยนะครับหัวตัวเนี้ยต้องไม่หลุดออกจากกันถ้าหลุดปุ๊บเนี่ยเราต้องมานับหนึ่งกันใหม่นะครับนับหนึ่งคืออะไรเราต้องมาเดินทําการมาร้อยตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เริ่มนะครับถามว่าต้นสายกับปลายสายคนหนึ่งก็ยังอยู่ฝั่งหนึ่งเพราะว่าอะไรครับป้องกันการติดเพราะว่าถ้าติดแล้วเนี่ยมันจะดึงลำบากนะครับทีนี้พอเราใส่ไปในท่อเนี่ยเห็นไหมครับก็จะดึงง่ายละนะครับดึงเข้าไปเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะดึงให้เราเนี่ยฮะดึงไปปุ๊บก็จะโผล่นะครับโผล่ละนะครับในส่วนนี้พอโผล่มาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะทําการนะครับเอาตัวนี่ครับฟิตเทปหรือตัวลวดดึงเนี่ยออกนะครับโดยการเอาตัวพาเทปพันสายไฟนะครับออกจากในส่วนของตัวสปริงนะครับนะครับนะครับก็เป็นอันแล้วเสร็จว่าตอนนี้เราร้อยสายเรียบร้อยแล้วหัวตัวนี้พร้อมที่ทําการติดตั้งหัว VNC นะครับแล้วก็เชื่อมต่อระหว่างกล้องนะครับทีนี้เราร้อยเราเดินมาจุดนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสายที่เราไม่ต้องการเนี่ยที่เราใช้ทําการผูกกับตัวฟิตเทปโผล่มาละแต่ตรงเนี้ยเราใช้งานไม่ได้ซึ่งต่อไปเนี้ยเป็นขั้นตอนเข้าหัว RG 6ละวิธีการนะครับวิธีการในการปลอกสายเพื่อจะเข้าหัว BNC แบบบีบอันนี้นักเรียนเราต้องดูนะครับเพราะว่าถ้าวัดระยะไม่ได้นักเรียนหัวบีบไปแล้วจะเสียทันทีนะครับนี่คือพวกข้อเสียของหัวบีบแบบ BNC คือถ้าบีบปุ๊บถ้านักเรียนบีบเสร็จเนี่ยแล้วตัวพินนะครับแล้วก็แม้กระทั่งกระบอกของมันที่ล็อกสายไม่แน่นก็จะเสียเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องมีการระมัดระวังเป็นอย่างสูงในการติดตั้งนะครับเพราะหัวตัวหนึ่งเนี่ยตอนนี้ตกอยู่ที่10กว่าบาทกับ20บาทนะครับถ้าซื้อปีกนะครับนะครับอันนี้ดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าเวลาเราทําการมาร์กต้องทําการมาร์กให้ชัดเจนนะครับถ้าไม่ชัวร์นะครับนะครับนักเรียนคนไหนไม่ชัวร์ให้ทําการเอาตะไม้บรรทัดนะครับวัดก่อนเลยนะครับครึ่งเซนนะครับใช้ไม้บรรทัดวัดในครึ่งเซนนะครับจากตรงนี้จนถึงเนี่ยครึ่งเซนแล้วก็มาร์กไว้นะครับถ้ามาร์กไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับจุดไว้เนี่ยนะครับถ้าคนชํานาญแล้วนะครับก็ดูด้วยสายตาได้เลยนะครับเอาทําการคัตเตอร์เนี่ยนะครับไปทําการกรีดปอกเพื่ออะไรนะครับปอกเพื่อจะเอาตัวฉนวนหุ้มออกให้หมดนะครับนะครับนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราดัดให้ตรงๆเราจะได้มาเมื่อกี้แบบเมื่อกี้ยาวใช่ไหมตอนนี้เนี่ยขนาดของได้สั้นแล้วพอดีละนะครับนี่คือ5เซนนะครับขอโทษทีครับอันนี้ในส่วนของ
1เซนนะครับ1เซนก็จะวัดเข้ามาอีก1เซนก็คือทําการเอาไม้บรรทัดเนี่ยนะวัดต่อเข้าไปอีกนะครับ1เซนตรงวันนี้นะครับวัดไปแล้วทําการปอกนะครับนะครับปอกตรงนี้ต้องระวังนะครับนะครับการปอกตัวนี้ผมใช้คัตเตอร์กระบอกแล้วทําการหมุนใบมีดนะครับนะครับอีกวิธีการนึงนะครับถ้าเราไม่ใช้ใบมีดเราสามารถใช้ตัวนะครับครีมปอกสาย RG6 นี้เลยแต่ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้ากดมากไปนะครับตัวสายก็ฉนวนข้างในก็จะขาดนะครับเราหมุนสั้นๆนะครับแล้วก็บีบนะครับบีบออกมาเรื่อยๆนะครับนะครับบีบออกมาปุ๊บเนี่ยเราหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้ตัวขนาดของสายที่ตามที่เรามาร์กไว้นะครับเครื่องมือ2ประเภทนี้เราใช้ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะว่าใบมีดเขาคมมากนะครับเสร็จแล้วเราจะได้ประมาณนี้เห็นไหมครับนะครับในรอบที่2ที่เราทําการมาร์กไปในอีก1เซนเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังมากนะครับอย่าให้ตัวกาวตัวชิวเนี่ยมันขาดนะครับเสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้แล้วขั้นตอนถัดไปจะเป็นขั้นตอนนะครับนําหัวพินมาเข้าหัวพินหรือหัวเข็มสีทองตัวนี้นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับถ้าเรากะระยะแล้วนะครับหัวพินไม่สุดนะครับให้ทำการดึงออกแล้วตัดเพิ่มเติมได้โดยใช้ครีมตัดตัวเนี้ยตัดออกมานะครับนะครับเวลาใส่หัวพินนะครับหัวพินตัวนี้หรือหัวเข็มตัวนี้จะต้องใส่ให้พอดีดันเข้าไปแล้วจะต้องชิดอะไรครับชิดฉนวนข้างในนี้นะครับนะครับเราสามารถตัดเพิ่มได้อีกทีละนิดเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้เขาลงพอดีเพราะเวลาตัดมาหัวจะไม่ค้ำนะครับพอเราใส่พินไปเนี้ยหรือเข็มไปเนี้ยจะชิดอย่างนี้พอดีเลยไหมครับพอชิดปุ๊บวิธีการนะครับเราเอาครีมบีบหัววินซีนะครับในช่องกลางหรือเรียกตัวอย่างว่าในช่องเล็กตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับในช่องกลางนะครับแล้วดันไว้อย่างนี้นะครับแล้วทําการบีบพอแน่นปุ๊บเนี้ยชิดเงี้ยพอดีแสดงว่าโอเคละวิธีการที่สองนำปลอกของหัว BNC เนี่ยเข้าไปใส่นะครับทำไมต้องใส่ก่อนเพราะตัวนี้ปลอกตัวนี้จะไปล็อกตัวอะไรครับเป็น BNC นะครับซึ่งหัว BNC คือตัวไหนคือตัวนี้นี่คือหัว BNC ที่เราทำการบีบเข้าไปนะครับให้ทำการเอาหัวเข็มตัวนี้นะครับดันเข้าไปนะครับที่ช่องเสียบนะครับเสร็จแล้วหัวเข็มจะโผล่เข้ามาข้างหน้าดันไปนะครับเขาจะดังคำว่ากึ๊บเลยนะครับดันเข้าไปปุ๊บจะเป็นอย่างนี้ดันเข้าไปเลยนะครับไอตัวไอฝอยนี้ต้องผ่าต้องเอามาอยู่ข้างใต้นี้นะครับนะครับอย่าใส่เข้าไปนะครับประมาณนี้ดันไปสุดปุ๊บจะเห็นหัวพินโผล่มาตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะขนาดจะพอดีเลยเห็นไหมครับอันนี้คือในส่วนที่สองในส่วนที่สามเรานำปลอกของมันนะครับใส่ย้อนกลับเข้าไปนะครับไปที่ตัวขาของขา BNC นะครับใส่เข้าไปแล้วเสร็จแล้วนะครับนำครีมหนีบนะครับหัว BNC เนี่ยใส่เข้าไปที่ช่องด้านหลังนะครับเสร็จแล้วทำการบีบนะครับทำการบีบครับพอบีบเสร็จปุ๊บหัวจะเป็นหกมุมอย่างนี้นะครับนี่แสดงว่าล็อกเรียบร้อยแล้วพอล็อกสายจะล็อกสายนี้ไปตัวไหมครับล็อกสายล็อกนี้แต่ทีนี้ไอ้ไฟฝอยที่เกิดขึ้นมาตรงบริเวณรอบๆข้างเนี่ยนะครับก็กันไกลกับคัตเตอร์เก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับนะครับเก็บรายละเอียดนิดนึงเช่นอย่างนี้ครับก็ปอกขึ้นไปนะครับเก็บสายต้องระวังมือนะครับเวลาทํางานต้องระวังมืออย่างมากนะครับเพราะว่าอะไรครับคัตเตอร์เอ่ยนะครับมีดปอกเอ่ยจะคมมากนะครับพอเสร็จปุ๊บจุดนี้อันนี้เป็นการเข้าหัว BNC เรียบร้อยแล้วแต่ถามว่าเรียบร้อยสมบูรณ์ไหมอย่างนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าเอางานที่เรียบร้อยจริงๆนะครับเราควรจะมีท่อหดหรือผ้าเทปพันสายไฟพันในส่วนที่เราปอกไว้นะครับเพื่อจะเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งนี่คือการเดินร้อยสายแล้วก็ใส่หัว BNC นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือแบบแรกคือแบบสาย RG6 แบบไม่มี DC
ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่2แล้ว

ที่เรามาเรียนรู้กันนะครับอาจารย์ก็ขอขอบคุณนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามารับชมนะครับหวังว่าการเรียนการสอนใน EP ที่2นี้นะครับมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามารับชมนะครับในส่วนของ EP หน้าอย่าลืมนะครับเรายังมี EP ที่สําคัญอยู่อีกนะครับ EP หน้าก็จะมาในเรื่องของการติดตั้งนะครับสาย RG6 แบบ DC นะครับซึ่งจะพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้เป็นใจสําคัญของการติดตั้งเลยครับนะครับส่วน EP นี้อาจารย์ก็ขอขอบคุณนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ

สำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่าง2ทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่าง5ชุดรีเลย์6ชุดทดสอบกระแสไฟ7แบตเตอรี่8ถุงมือ9ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นระดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวมีการผิดปกติ

พบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้ง2ข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้ง2ด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบขั้วใหญ่ทั้ง2ขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้งสองด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิวเข้าในตำแหน่งเดิม

ต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

จากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการไฟสูงต่ำ

0: เมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ
1: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
2: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
1: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
2: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
1: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
2: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะนะคะวันนี้พบกับคุณครูนายนะคะคุณครูกัลยาปงคำเฟยนะคะที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะคะแผนกอาหารและโภชนาการค่ะสำหรับ EP นี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนนะคะเรื่องน้ำนมถั่วเหลืองนะคะการทำน้ำนมถั่วเหลืองนะคะน้ำนมถั่วเหลืองเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะคะเพราะว่า นมถั่วเหลืองเนี่ยนะคะทำมาจากถั่วเหลืองนะคะซึ่งถั่วเหลืองเนี่ยมีโปรตีนสูงนะคะซึ่งถ้าเรารับประทานนะคะแต่ก็ไม่ได้รับประทานในทุกๆวันนะคะซึ่งในสัปดาห์หนึ่งครั้งนะคะในสัปดาห์หนึ่งก็อาจจะรับประทาน 3-4 วันอย่างนี้เพื่อให้นะคะร่างกายของเราได้รับโปรตีนนั่นเองนะคะน้ำนมถั่วเหลืองนะคะทำมาจากถั่วเหลืองนะคะซึ่งเป็นพืชนะคะที่เป็นล้มลุกนะคะเมื่อมันแก่นะคะมันก็จะมีลักษณะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะแต่อันนี้ที่คุณครูนำมานะคะมันจะเป็นถั่วเหลืองผ่าซีกนะคะซึ่งถ้าเป็นเต็มเมล็ดนะคะมันก็จะเป็นเมล็ดที่กลมๆนะคะมีสีเหลืองๆนะคะเมื่อมันยังอ่อนอยู่นะคะที่มีสีเขียวนะคะเราก็สามารถนำมาต้มได้นะคะเรามาต้มนะคะเป็นทานเป็นอาหารว่างได้ซึ่งมันจะมีลักษณะคล้ายกับถั่วและญี่ปุ่นนั่นเองนะคะสำหรับถั่วเหลืองนะคะนอกจากที่เราจะมานำถั่วเหลืองมาทำน้ำนมถั่วเหลืองแล้วนะคะถั่วเหลืองยังสามารถนำไปทำเป็นเต้าเจี้ยวก็ได้นะคะในอุตสาหกรรมนะคะหรือแม้กระทั่งจะเป็นซีอิ๊วก็ได้นะคะหรือสกัดเป็นน้ำมันนะคะน้ำมันถั่วเหลืองนะคะได้หมดเลยทุกอย่างนะคะเพราะว่าในตัวถั่วเหลืองเนี่ยนะคะมันจะมีโปรตีนสูงมีคุณค่านะคะคุณโภชนาการนะคะสูงนั่นเองนะคะในนี้นะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะที่คุณครูนะคะมันทำน้ำนมถั่วเหลืองเนี่ยก็จะมีวัตถุดิบนะคะนั่นก็คือถั่วเหลืองนะคะซึ่งจะใช้ถั่วเหลืองผ่าซีกเนาะนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลนะคะแล้วก็จะมีเกลือนะคะอันนี้น้ำนะคะน้ำที่เราใช้นะคะก็จะใช้ในปริมาณนะคะ6เท่าของถั่วเหลืองที่เราใช้ค่ะถั่วเหลืองของเรานะคะถ้าเราใช้ถั่วเหลือง500กรัมนะคะน้ำที่ใช้ก็จะต้องใช้ใน3กิโลกรัมนะคะจะชั่งเป็นกิโลกรัมนะคะถ้าเราใช้เป็นกรัมนะคะน้ำก็ต้องใช้เป็นกรัมเหมือนกันนะคะก็คือถ้าเป็นกรัมก็เป็น 3,000 กรัมถ้าเป็นกิโลก็3กิโลนั่นเองนะคะทำไมคุณครูถึงใช้ถั่วเหลืองผ่าซีกนะคะก็เพราะว่าย่นระยะเวลาในการที่จะทำให้ถั่วเหลืองพองตัวเวลาที่เราแช่น้ำนั่นเองนะคะถ้าเราแช่แบบเต็มเมล็ดเนี่ยนะคะเวลาที่เราแช่นะคะเราก็จะต้องใช้ระยะเวลายาวนานนะคะอาจจะเป็น6ชั่วโมงนะคะไม่งั้นก็จะเป็น8ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเราใช้ถั่วเหลืองผ่าซีกนะคะเราอาจจะใช้ระยะเวลานะคะ 3-4 ชั่วโมงนะคะแต่คุณครูมีเคล็ดลับนะคะในเวลาที่เราแช่ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราต้องเวลาเร่งด่วนในการแช่นะคะเราก็สามารถที่จะใช้น้ำอุ่นนะคะช่วยในการทำให้นะคะถั่วเหลืองนะคะพองตัวได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับอันนี้นะคะจะเป็นถั่วเหลืองที่ยังไม่ได้แช่น้ำนะคะสำหรับของคุณครูนะคะคุณครูได้แช่น้ำมาเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการล้างนะคะก็คือจะล้างเอากากนะคะหรือว่าเปลือกถั่วเหลืองออกนั่นเองนะคะทำความสะอาดนะคะลักษณะของถั่วเหลืองที่มันพองตัวแล้วนะคะจากที่เป็นเมล็ดนะคะผ่าซีกแบบนี้นะคะที่ยังไม่ได้แช่น้ำนะคะก็จะมีลักษณะที่เล็กนะคะแต่ถ้ามันอิ่มน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะมีนะคะลักษณะที่เม็ดใหญ่ขึ้นนะคะเพราะว่ามันพองตัวขึ้นเนาะเนื่องจากเรานะคะแช่น้ำเรียบร้อยนะคะจากถั่วเหลืองนะคะที่ยังไม่ได้แช่น้ํา500กรัมนะคะเมื่อเรานําไปแช่น้ําเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมงนะคะมันจะได้นะคะน้ําหนักนะคะเพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวนะคะจาก500กรัมก็จะเป็น 1,000 กรัมนั่นก็คือ1กิโลนั่นเองนะคะต่อไปนะคะจากที่เราล้างหรือว่าแช่ทำความสะอาดถั่วเหลืองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำนะคะถั่วเหลืองนะคะไปลวกก่อนนะคะลวกทำอะไรนะคะก็เพื่อลวกที่จะทำลายนะคะเอนไซม์บางชนิดนะคะไม่ให้มันเกิดการเหม็นว่าเหม็นเขียวของถั่วเหลืองนั่นเองนะคะเวลาเราเอาไปลวกนะคะลวกด้วยระยะเวลาแค่1นาทีเท่านั้นนะคะตอนนี้น้ำของเรานะคะเดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เราก็จะนำถั่วเหลืองของเรานะคะที่เราแช่น้ำนะคะเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมงนะคะแล้วเขาอิ่มตัวเรียบร้อยนะคะอ่ะทำการนะคะใส่ลงไปในหม้อนะคะใส่ลงไปเลยนะคะน้ำนมถั่วเหลืองนะคะมีประโยชน์มากมายนะคะไม่ว่าจะช่วยนะคะลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะลดระดับน้ำตาลในเลือดเพราะว่านะคะแต่ที่เพราะว่าโปรตีนเนี่ยถั่วเหลืองเนี่ยมันมีโปรตีนสูงเนาะมันจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเราจะต้องใช้น้ำตาลน้อยๆนะคะถ้าเราจะลดระดับน้ำตาล

ในเลือดนะคะแต่ถ้าใส่น้ำตาลแบบเต็มที่เลยนะคะอันนั้นก็ไม่สามารถที่จะช่วยลดได้นะคะมีหนำซ้ำยังอาจจะเพิ่มอาจจะเป็นเบาหวานได้นะคะลวกเป็นเวลา1นาทีนะคะนักเรียนก็จับเวลาไปนะคะ1นาทีนะคะคนมันด้วยนะคะเวลาที่เราแช่นะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะคะถั่วเหลืองเนี่ยมันจะมีฟองขึ้นนะคะฟองตัวนั้นนะคะก็คือว่าถ้าถั่วนะคะมันมีโปรตีนสูงอยู่แล้วนะคะอาหารประเภทไหนที่มันมีโปรตีนนะคะมันก็จะมีฟองขึ้นเยอะนั่นเองนะคะอันนี้เราลวกไปก่อนนะคะเพื่อทำลายเอนไซม์บางชนิดนะคะไม่ให้มันมีกลิ่นนั่นเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เสด็จน้ำนะ

ลวกไปกลิ่นมันก็จะเริ่มมีกลิ่นที่เหมือนกับน้ำนมถั่วเหลืองละเหมือนที่เราเคยได้กลิ่นนะคะมันจะไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวนะคะ

ถั่วเหลืองนะคะถ้าตามต่างจังหวัดนะคะเขาก็จะปลูกกันนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะก็จะปลูกกันแถวที่ภาคเหนือนะคะเพราะว่าภาคเหนือเนี่ยจะมีพื้นที่นะคะที่ปลูกถั่วเหลืองเยอะนะคะถั่วเหลืองที่มันเขียวๆนะคะก็สามารถนำไปต้มนะคะแล้วก็นำมารับประทานได้นะคะคล้ายๆกับถั่วแระเลยนะคะอ่ะอันนี้ก็คือถั่วเหลืองนะคะที่เราลวกน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะสีประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำถั่วเหลืองนะคะที่เราลวกเรียบร้อยแล้วนะคะมาทำการปั่นนะคะซึ่งน้ำที่เราใช้นะคะเมื่อกี้นะคะของคุณครูเนี่ยจะใช้500กรัมนะคะดังนั้นน้ำที่ใช้ก็อยู่ที่ประมาณ3กิโลนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำนะคะที่คุณครูต้มมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใช้เป็นน้ำอุ่นนะคะเพื่อช่วยในการทำให้ปั่นนะคะปั่นแล้วก็มันจะลดกลิ่นเหม็นนะคะของถั่วได้นะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะใส่นะคะยกเครื่องปั่นลงก่อนนะคะเครื่องปั่นนะคะเราก็จะใช้เครื่องปั่นที่มีลักษณะนะคะหรือว่าเป็นแบบปั่นโถปั่นร้อนนะคะไม่ใช่โถปั่นเย็นนะคะถ้าโถปั่นเย็นนะคะใช้เหมาะสำหรับสมูทตี้นะคะพวกปั่นน้ำแข็งต่างๆนะคะแต่อันนี้จะเป็นโถปั่นร้อนนะคะซึ่งเราจะใช้น้ำอุ่นด้วยดังนั้นเราต้องเป็นโถแบบนี้นะคะวิธีการทำนะคะเราก็ตักนะคะถั่วเหลืองลงไปนะคะเราจะใช้เป็นโถปั่นร้อนนะคะดังนั้นมันก็จะทนความร้อนนั่นเองนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำตามลงไปเลยนะคะสำหรับน้ำนะคะถ้าคิดว่าที่คุณครูใช้นะคะมันข้นเกินไปนะคะนักเรียนนะคะสามารถที่จะเติมน้ำลงไปด้วยได้เลยนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ชอบแบบเข้มข้นนะคะอาจจะชอบแบบเจือจางหน่อยๆนะคะบางคนก็อาจจะแบบเข้มข้นมากๆนะคะเวลาปิดฝานะคะรุ่นนี้นะคะของเครื่องปั่นรุ่นนี้นะคะเวลาปิดฝานะคะก็จะต้องเอาแบบว่าให้มันเป็นแบบสุญญากาศนะคะแล้วก็ค่อยล็อกมาทีเดียวนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่ยกลงไปในตัวเครื่องนะคะตัวเครื่องตัวนี้นะคะมันจะมีนะคะทั้งตั้งเวลานะคะขนาดของการปั่นนะคะเราก็บวกไปที่นะคะ4นะคะแล้วก็ปั่นด้วยเวลา2นาทีนะคะเราจะปั่นแบบละเอียดเลยนะคะนอกจากที่เมื่อกี้ที่พูดไปก็คือช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วนะคะยังสามารถที่จะ

ารับประทานเข้าไปนะคะเขาก็จะไปช่วยลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้นะคะอันนี้เราจะปั่นเป็นเวลา2นาทีนะคะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะเมื่อปั่นเสร็จนะคะเราก็จะยกลงมานะคะแล้วก็ไปกองกับผ้าขาวบางนะคะกองกับผ้าขาวบางนะคะเราจะเห็นนะคะว่ามันมีฟองอยู่นะคะอันนี้แสดงถึงว่าถั่วเหลืองเนี่ยมีโปรตีนนั่นเองนะคะเพราะว่าถั่วเหลืองมีโปรตีนสูงอยู่แล้วเนาะใส่ลงไป

ตั้งเหมือนเดิมนะคะไปที่หมายเลข4แล้วก็กดเราก็มากรองนะคะจากผ้าขาวบางนะคะให้น้ำนมออกนะคะน้ำนมถั่วเหลืองนะคะจะเหมาะสมสำหรับคนที่แพ้แลคโตสนะคะก็คือแลคโตสในนมวัวเนาะถ้าไม่สามารถทานนมวัวได้นะคะเราก็สามารถที่จะทานน้ำนมถั่วเหลืองนะคะแทนได้นะคะเพราะว่ามีโปรตีนสูงนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับกากถั่วเหลืองนะคะนอกจากที่เรานะคะจะไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นนะคะเราสามารถที่จะไปเป็นผสมไปกับอาหารสัตว์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารหมูนะคะอาหารไก่นะคะกากถั่วเหลืองตัวนี้นะคะก็จะช่วยทำให้ไก่แล้วก็หมูนะคะเจริญเติบโตได้ดีด้วยนะคะเพราะว่าเขานะคะเอาไปผสมกับหัวอาหารอย่างอื่นนะคะเนื่องจากอันนี้มันมีโปรตีนอยู่แล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะ

ในช่วงระหว่างที่รอนะคะก็ปั่นต่อไปนะแต่ถ้าเราทำให้ถั่วเหลืองสุกเลยนะคะโปรตีนของถั่วเหลืองก็จะถูกทำลายนะคะดังนั้นเวลาที่เราลวกเราก็ลวกแค่1นาทีนะคะเราไม่ต้องต้มนานจนทำให้ถั่วเหลืองสุกนะคะเราแค่ลวกให้เอนไซม์นะคะหรือว่ากลิ่นของถั่วเหลืองเนี่ยมันลดลงแค่นั้นเองนะคะมันจะได้ไม่มีกลิ่นที่แบบว่ามันเหม็นเขียวนะคะเพราะว่าโปรตีนนะคะถ้าโดนความร้อนนะคะเยอะเกินไปนะคะอาจทำให้โปรตีนเสื่อมสภาพได้นะคะเวลาเราใช้น้ำนะคะก็ต้องเป็นน้ำอุ่นนะคะเราจะไม่ใช้น้ำร้อนเลยนะคะนอกจากที่เมื่อกี้นะคะลดระดับไขมันในเส้นเลือดแล้วนะคะยังมีแคลเซียมนะคะที่ช่วยทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงนะคะเนื่องจากว่าในตัวของถั่วเหลืองเนี่ยมันจะมีแมกนีเซียมแล้วก็วิตามินดีอยู่แล้วนะคะเมื่อที่2ตัวนี้นะคะที่มีแร่ธาตุ2ตัวนี้เข้าไปนะคะมันก็จะไปช่วยทำให้แคลเซียมนะคะดูดซึมได้ดีนะคะทำให้กระดูกและฟันของเรานะคะก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อเราดื่มน้ำนมถั่วเหลืองนะคะแล้วก็ยังช่วยนะคะให้สตรีนะคะวัยหมดประจำเดือนนะคะถ้าดื่มได้นะคะจะดีมากเลยนะคะเพราะว่าช่วยให้ผิวพรรณนะคะบำรุงผิวพรรณให้เป่งปังด้วยนะคะหลังจากที่เราปั่นนะคะตัวถั่วเหลืองกับน้ำอุ่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นำมากรองเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้เป็นน้ำนมถั่วเหลืองนะคะซึ่งเดี๋ยวเรานะคะจะต้องนำไปต้มนะคะเพื่อทำให้ร้อนนะคะแล้วก็ฆ่าเอนไซม์นะคะ

เหลืองนะคะมันยังปนลงไปอยู่นะคะมันอาจจะทำให้ไหม้ได้นะคะแล้วก็มีกลิ่นไหม้นะคะนะคะคนไปนะคะเราต้องทำให้นะคะน้ำนมถั่วเหลืองของเราเนี่ยนะคะมีความร้อนนะคะถึงระดับนะคะ90องศานะคะหรือว่าถึง100นะคะเพื่อที่จะได้ค่าเอนไซม์นะคะทำให้เอนไซม์ของเขานะคะมีกลิ่นนะคะที่ทำให้ลดกลิ่นได้นะคะกลิ่นของถั่วนะคะลงได้นะคะเป็นน้ำนมเต้าหู้นะคะเราก็จะใส่ใบเตยลงไปด้วยนะคะเพื่อให้น้ำนมถั่วเหลืองของเรานะคะมีกลิ่นหอมนะคะ

แล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นก็เติมน้ำตาลทรายนะคะซึ่งถ้านมถั่วเหลืองนะคะเราใช้ถั่วเหลือง500กรัมนะคะน้ำที่เราใช้นะคะ3กรัมนะคะเราก็จะใช้น้ำตาลนะคะ125กรัมนะคะคนอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อไม่ให้มันกากถั่วเหลืองนะคะที่อยู่ก้นหม้อนะคะไหม้นั่นเองนะคะมันจะเกิดกลิ่นเหม็นไหม้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เกลือนะคะเกลือที่เราจะใส่นะคะก็คือ1นะคะ1ช้อนชานะคะใส่ไปเรียบร้อยนะคะใส่เกลือเพื่อให้มันตัดนะคะทำให้มีรสชาติที่กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะคนไปนะคะต้มจนได้อุณหภูมิ90องศานะคะ

ค่ะตอนนี้นะคะน้ำเต้าหู้ของเรานะคะหรือว่าน้ำนมถั่วเหลืองเนี่ยนะคะก็ได้ที่แล้วนะคะด้วยอุณหภูมิ90องศานะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำน้ำนมถั่วเหลืองนะคะมากรองอีก1รอบนะคะ

กองนะคะเอากากนะคะแล้วก็เอาใบเตยออกนะคะที่เราใส่ใบเตยลงไปนะคะก็เพื่อที่จะทำให้น้ำนมต้องน้ำนมถั่วเหลืองของเรานะคะมีความหอมของกลิ่นใบเตยนะคะใส่ลงมาแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะน้ำนมถั่วเหลืองของเรานะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำไปบรรจุในขวดนะคะขวดพลาสติกนะคะเพราะว่าเราจะเป็นน้ำนมถั่วเหลืองที่ผ่านการพาสเจอไรส์เรียบร้อยแล้วนะคะ

ซึ่งในการบรรจุขวดนะคะเราจะลดอุณหภูมินะคะให้เหลือ75องศานะคะโดยที่เราก็ต้องคนระบายอากาศออกก่อนนะคะระบายความร้อนออกก่อนนะคะซึ่งขวดของเรานะคะที่เราใช้วันนี้นะคะจะเป็นขวดนะคะพลาสติกนะคะสีขาวขุ่นนะคะซึ่งเราจะสังเกตนะคะว่าถ้าเป็นขวดพลาสติกแบบนี้นะคะจะเป็นพลาสติกนะคะหมายเลข5นะคะซึ่งหมายเลข5อยู่ตรงไหนนะคะจะอยู่ตรงใต้นะคะที่ใต้ตูดขวดตรงนี้นะคะที่มีเครื่องหมายนะคะรีไซเคิลนะคะที่เป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็มีลูกศรนะคะแล้วมันจะมีคำว่า PP ติดอยู่นะคะซึ่งขวดพลาสติกประเภทนี้นะคะจะทนความร้อนนะคะได้ถึง90องศานะคะหรืออาจจะไปถึง120องศานะคะซึ่งเราจะใช้ขวดนี้

นะคะซึ่งวันนี้นะคะขวดที่เรานำมาบรรจุนะคะก็จะมีนะคะบรรจุได้180มิลลิลิตรนะคะจะเป็นพลาสติกนะคะพลาสติกก็จะมีหลายรูปแบบนะคะซึ่งถ้าเรานะคะได้ศึกษาดูนะคะพลาสติกแต่ละประเภทนะคะก็จะมีนะคะใต้ก้นของขวดพลาสติกเนี่ยจะมีตัวเลขบ่งบอกอยู่นะคะซึ่งตัวเลขแต่ละตัวนะคะก็หมายความถึงชนิดของพลาสติกนั่นเองนะคะถ้าเป็นขวดน้ำนะคะที่เราเห็นในปัจจุบันเนาะมันจะมีขวดสีใสนะคะมันจะเป็นสีใสๆอันนั้นจะเป็นพลาสติกหมายเลข1นะคะซึ่งจะเป็นขวดเพชรนั่นเองนะคะที่เรานะคะเคยได้ยินได้ฟังกันนะคะก็จะเป็นขวดเพชรนะคะแต่ที่เรานำมาใช้ในวันนี้เขาจะเรียกว่าพลาสติกหมายเลข5นะคะก็คือโพลีโพรพิลีนนั่นเองนะคะก็จะมีตัวย่อนะคะแล้วก็มีตัวเลขสัญลักษณ์นะคะเมื่อเขานำไปรีไซเคิลนะคะเขาก็จะรีไซเคิลนะคะตามตัวเลขนะคะที่อยู่ใต้ขวดพลาสติกนั่นเองนะคะถ้าเป็นพลาสติกหมายเลข2นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลาสติกที่เกี่ยวข้องกับจะเป็นพวกแชมพูนะคะพวกแป้งแป้งฝุ่นอะไรพวกนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นหรือว่าแม้กระทั่งที่จะเป็นกระป๋องนมเปรี้ยวพร้อมดื่มนะคะอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นพลาสติกหมายเลข2นั่นเองนะคะตอนนี้นะคะน้ำนมถั่วเหลืองของเรานะคะก็ลดอุณหภูมินะคะไปจนถึงที่75องศาแล้วนะคะเราก็จะบรรจุขวดได้นะคะโดยที่เราจะตักนะคะใส่ขวดได้เลยนะคะเราก็จะใช้นะคะเหยือกนะคะกองนะคะตักใส่ขวดนะคะ

เพราะว่าพลาสติกตัวนี้นะคะจะทนร้อนนะคะดังนั้นก็สามารถที่จะบรรจุได้เลยนะคะเพราะเป็นการพาสเจอร์ไลซ์นั่นเองนะคะการพาสเจอร์ไลซ์ก็คือการที่เป็นการฆ่าเชื้อนะคะจุลินทรีย์และก็แบคทีเรียนะคะเพื่อที่เราจะได้เก็บนะคะไว้ให้นานนะคะมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งในกระบวนการนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนที่เราสามารถนะคะบรรจุแล้วก็ทำให้เก็บนะคะตัวน้ำนมถั่วเหลืองของเราได้นะคะให้อยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเราบรรจุไปเราก็ต้องปิดฝาไปด้วยนะคะซึ่งปิดฝานะคะฝาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะแล้วก็เวลาเราปิดฝานะคะก็ต้องให้มันเสียงดังเป็นแบบนี้นะคะถึงจะแน่นนะคะนมไม่สามารถออกมาได้นะคะปิดฝาไปนะคะ

ตัวน้ำนมถั่วเหลืองนะคะถ้าใครที่แพ้แลคโตสนะคะที่มีอยู่ในน้ำนมวัวนะคะเราสามารถเลือกเป็นน้ำนมถั่วเหลืองแทนได้นะคะเหมาะสำหรับวัยผู้สูงอายุด้วยนะคะน้ำนมตัวนี้นะคะ

ค่ะสำหรับที่เราบรรจุนะคะน้ำนมถั่วเหลืองไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องเช็คฝาขวดด้วยนะคะว่าเราปิดสนิทหรือยังนะคะโดยการเอียงขวดนะคะถ้าสมมุติว่าขวดนะคะไม่มีน้ำนมออกมาแล้วนะคะแสดงว่าเราปิดฝาได้สนิทแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำนะคะน้ำนมถั่วเหลืองของเรานะคะมาทำการทำให้Cooling นะคะก็คือการพัชไลท์เนี่ยจะต้องทำให้เย็นนะคะโดยการที่เราจะเติมน้ำลงไปนะคะทำให้เย็นเลยนะคะการพัชไลท์เนี่ยจะใช้กับอาหารประเภทไหนบ้างนะคะก็จะมีน้ำนมถั่วเหลืองนะคะน้ำนมถั่วเหลืองพัชไลท์นะคะหรือแม้กระทั่งน้ำเก๊กฮวยนะคะน้ำอัญชันนะคะหรือว่าน้ำกระเจี๊ยบนะคะน้ำพวกนี้นะคะเป็นน้ำที่เป็นแบบพาสเจอไรซ์ทั้งหมดนะคะซึ่งจะเก็บได้ไม่เกิน15วันนั่นเองนะคะซึ่งการทำนะคะก็จะทำให้ตัวของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะน้ำนมถั่วเหลืองนะคะทำให้มันเย็นนะคะแล้วเราก็เก็บเข้าตู้เย็นได้เลยนะคะแบบนี้นะคะเพราะว่าการพาสเจอไรซ์เนี่ยมันใช้อุณหภูมิที่สูงไม่เกิน120องศานะคะในเวลาที่สั้นๆนะคะดังนั้นนะคะคุณค่าคุณประโยชน์ของอาหารเนี่ยก็จะเหลือเยอะมากหน่อยนะคะกว่าที่เรานะคะไปทำแบบสเตอรีไลท์นะคะถ้าสเตอรีไลท์เนี่ยมันใช้ความร้อนสูงนะคะดังนั้นการเก็บรักษามันจะอยู่ได้นานแต่คุณค่าทางโภชนาการมันก็จะลดน้อยลงไปด้วยนะคะการที่เราทำพาสเจอไรซ์นะคะน้ำนมของเรานะคะน้ำนมถั่วเหลืองของเราเนี่ยก็จะมีคุณประโยชน์นะคะที่สูงนะคะแต่นะคะเราจะเก็บได้นะคะไม่เกิน15วันนั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเก็บดีๆนะคะอาจจะอยู่ได้เป็นปริมาณถึง1เดือนนั่นเองนะคะนักเรียนนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่านะคะคุณครูนะคะเตรียมขวดมาทั้งหมด10ขวดนะคะในของในตัวถั่วเหลืองนะคะ500กรัมนะคะกับน้ำนะคะ3กิโลนะคะแต่ถ้านะคะนักเรียนนะคะไปทำนะคะเพิ่มมากกว่านี้นะคะนักเรียนก็จะได้น้ำนมถั่วเหลืองที่เยอะเพิ่มมากขึ้นนะคะครูทำแค่500กรัมนะคะแต่ครูได้ประมาณ20นะคะ20ขวดเลยทีเดียวนะคะซึ่งวัตถุดิบนะคะก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะมีถั่วเหลืองนะคะมีน้ำตาลแล้วก็มีเกลือนะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ไม่ยากนะคะรายได้นะคะที่เราจะทำนะคะเราสามารถที่จะขายได้นะคะในขวดละ10บาทก็ได้หรือ15บาทก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้คือ180มิลลิลิตรนะคะ180มิลลิลิตรเนี่ยพอดีนะคะ1แก้วพอดีนะคะแต่ถ้าเราอยากทำให้ขวดใหญ่กว่านี้นะคะก็จะอยู่ที่200หรือว่า250มิลลิลิตรก็ได้นั่นเองนะคะขนาดของขวดนะคะมีตั้งแต่150มิลลิลิตรนะคะไปจนถึงนะคะ1ลิตรก็มีนะคะแต่ถ้าเราจะทำขายนะคะในปริมาณที่แบบว่า1แก้วนะคะเราก็ใช้สามารถใช้ได้ในสัดส่วนนะคะ180มิลลิลิตรนั่นเองนะคะข้อนะคะข้อคิดนะคะหรือว่าข้อเสนอแนะนะคะเวลาเราทำน้ำนมเต้าหู้หรือว่าน้ำนมถั่วเหลืองเนี่ยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะต้องนะคะแช่ถั่วเหลืองก่อนนะคะเพื่อให้ถั่วเหลืองเนี่ยมันอิ่มน้ำนะคะแล้วก็จะต้องแช่ในปริมาณที่เป็นแบบว่า3ถึง4ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ถั่วเหลืองเนี่ยมันเวลาเราไปสกัดเอาน้ำนมนะคะมันสามารถที่จะปั่นแล้วก็ละเอียดได้นะคะแล้วก็ไม่เหม็นนะคะตัวของถั่วเหลืองด้วยนะคะแล้วก็อีกเคล็ดลับนึงนะคะเวลาที่เราจะนำไปปั่นนะคะเราก็จะต้องไปลวกถั่วเหลืองก่อนนะคะเพื่อฆ่าเอนไซม์ในถั่วเหลืองนะคะไม่ให้มันมีกลิ่นนั่นเองนะคะกลิ่นของถั่วนะคะลดการเกิดกลิ่นของถั่วนะคะนอกจากนั้นนะคะเวลาที่เราจะปั่นนะคะเราก็จะต้องใช้น้ำอุ่นนะคะน้ำอุ่นนะคะไม่ใช้น้ำร้อนนะคะเพราะถ้าใช้น้ำร้อนนะคะโปรตีนของถั่วเหลืองนะคะมันก็จะสูญเสียไปนะคะทำให้เราไม่ได้โปรตีนนะคะโปรตีนมันก็จะเสียนะคะดังนั้นเราก็ต้องใช้น้ำอุ่นนะคะในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะเวลาที่เรานะคะทำนะคะเราจะต้องคนตลอดนะคะเพราะถ้าไม่คนนะคะตัวของกากถั่วเหลืองนะคะที่มันยังมีอยู่นะคะเพราะว่ามันจะไปตกตะกอนนะคะอยู่ข้างใต้หม้อนะคะทำให้เกิดการไหม้ได้นะคะทีนี้ถ้ามันเกิดการไหม้นะคะน้ำนมถั่วเหลืองของเราก็จะมีกลิ่นนะคะแบบว่าเป็นกลิ่นไหม้เลยนะคะเวลาเรารับประทานมันก็จะไม่อร่อยนั่นเองนะคะค่ะ
นอกจากนะคะน้ำนมถั่วเหลืองนะคะที่เราจะทำขายนะคะเราจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราอยากได้คุณประโยชน์เพิ่มเติมนะคะนักเรียนนะคะสามารถผสมงาดำลงไปด้วยก็ได้นะคะหรือว่าจะกินกับลูกเดือยนะคะหรือว่าจะเป็นพวกถั่วแดงนะคะหรือธัญพืชอื่นๆนะคะหรือธัญพืชธัญชาตินะคะซึ่งธัญพืชธัญชาติพวกนี้นะคะก็จะมีโปรตีนนะคะเพิ่มนะคะหรือว่าโปรตีนสูงอยู่แล้วนะคะหรือว่าบางสูตรนะคะคุณครูนะคะได้ไปเจอมานะคะมีสูตรหนึ่งนะคะเขาได้ปั่นไปพร้อมกับถั่วลิสงนะคะถ้าสมมติว่านักเรียนนะคะอยากทำสูตรนี้นะคะก็ลองนะคะลองเอาถั่วลิสงนะคะมาผัดมาปั่นนะคะผสมไปในขั้นตอนที่เรากำลังปั่นถั่วเหลืองอยู่นะคะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะมีรสชาติที่กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าใครที่อยากเปลี่ยนรสชาตินะคะเติมรสชาติใหม่ๆนะคะก็อาจจะเป็นผสมกับน้ำแดงนะคะเพื่อให้เป็นแบบนมชมพูนะคะหรือว่าใครบางคนนะคะอาจจะผสมกับโอวัลตินนะคะหรือว่าผงโกโก้แบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อให้เพิ่มเติมนะคะมีรสชาตินะคะแล้วก็สีสันนะคะที่แปลกใหม่นะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าของตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ด้วยก็ได้นะคะและก็นอกจากที่จะทำเป็นน้ำนมนะคะถั่วเหลืองนะคะก็ยังจะมีน้ำนมจากธัญพืชอื่นๆเนาะที่นักเรียนสามารถทำได้นะคะที่มีอยู่รอบๆตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำนมข้าวโพดนะคะนอกจากน้ำนมข้าวโพดแล้วนะคะก็จะเป็นน้ำนมนะคะที่มีสูตรของธัญพืชต่างๆนะคะน้ำนมถั่วงาดำนะคะหรือว่าจะเป็นน้ำนมของแมคคาเดเมียอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเรานะคะน้ำนมอัลมอนด์นะคะซึ่งจะมีอยู่นะคะตามท้องตลาดนะคะเราก็ลองนะคะทำสูตรใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะเพื่อสร้างรายได้นะคะของคุณครูที่ครูให้สูตรตัวนี้นะคะเป็นสูตรสแตนดาร์ดนะคะเราสามารถนำไปปรับหรือว่าไปเพิ่มเติมนะคะบางคนไม่ชอบหวานนะคะก็ลดความหวานลงนะคะแต่บางคนบอกว่าเอ๊ะยังหวานไม่พอนะคะก็ใส่น้ำตาลเพิ่มขึ้นไปได้นะคะบางคนอาจบอกว่าหนูอยากจะขายเป็นแบบใส่ธัญพืชอย่างอื่นนะคะอาจจะเป็นสูตรใหม่ๆนะคะแบบนี้ก็ลองปรับดูได้นะคะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะคะเพื่อสร้างรายได้หรือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของตัวเองนะคะไม่ให้ซ้ำกับคนอื่นนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะที่จะสามารถนำนะคะมาจำหน่ายหรือว่าเป็นสินค้าที่เรานะคะคิดค้นขึ้นมาได้เองนะคะเพื่อตอบนะคะตอบสนองนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนะคะตอนนี้รักษาสุขภาพนะคะอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพนะคะก็จะสามารถที่ทำนะคะรายได้ให้กับเราได้นะคะแต่วิธีการทำนะคะจะต้องนะคะรู้ถึงประโยชน์แล้วก็รู้ถึงเทคนิคค่ะของการทำนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่มีเทคนิคหรือว่าไม่รู้ประโยชน์การทำนะคะเราก็จะทำให้ตัวของผลิตภัณฑ์นะคะสูญเสียไปได้ง่ายๆนั่นเองนะคะสำหรับของคุณครูนะคะเมื่อพาสเจอร์ไลซ์เสร็จนะคะก็สามารถนำเก็บเข้าตู้ไปได้เลยนะคะเพราะว่าเราลดอุณหภูมิไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถนำเก็บเข้าตู้ได้นะคะเพราะว่าการพาสเจอร์ไลซ์เนี่ยก็จะเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งนะคะที่สามารถทำให้อาหารเก็บได้นานแล้วก็อยู่แล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างต่ำก็ประมาณ15วันนั่นเองนะคะหรือว่าถ้าเราเก็บดีๆนะคะเราไม่เปิดตู้เย็นเข้าออกเลยนะคะเราก็จะสามารถเก็บได้เป็น1เดือนเลยก็มีนะคะอันนี้ก็สามารถลองไปทำกันดูนะคะเผื่อที่ในอนาคตนะคะจะเป็นรายได้นะคะของเรานะคะเราก็ปรับสูตรนะคะเพิ่มสูตรนะคะหรือว่าจะใส่อะไรตามที่ครูบอกนะคะเมื่อกี้นะคะลงไปเพิ่มเติมนะคะเราก็เป็นซิกเนเจอร์ของเราเนาะเราก็สามารถที่จะทำนะคะขายสู่ท้องตลาดได้ค่ะนะคะค่ะสำหรับน้ำนมถั่วเหลืองนะคะจะอยู่ในรายวิชาของการแปรรูปอาหารนะคะในของปวส.1นะคะที่ในหลักสูตรพุทธศักราช2567นะคะซึ่งถ้านักเรียนนะคะจะติดตามนะคะก็สามารถที่จะไปดูนะคะไปรับชมออนไลน์ได้นะคะสำหรับ EP ที่เป็นไส้อั่วนะคะน้ำพริกหนุ่มแล้วก็แคบหมูนะคะจะเป็นในรายวิชาของอาหารท้องถิ่นนะคะอันนั้นจะเป็นในรายวิชาของปวช.นะคะปวช.นะคะที่สามารถติดตามได้นะคะหรือว่าร่วมเรียนออนไลน์ไปกับคุณครูได้นะคะซึ่งวัตถุดิบแล้วก็
สิ่งที่คุณครูนำมานะคะก็หาได้นะคะที่ไม่ยากเลยนะคะวัสดุหรือวัตถุดิบเนี่ยก็มีไม่มากนะคะซึ่งเราสามารถหาได้แล้วก็นำมาทำตามได้นะคะร่วมเรียนไปด้วยกันนะคะทั้งปวช.แล้วก็ปวส.นะคะสำหรับคุณครูนะคะในวันนี้นะคะก็จบนะคะเป็น EP

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การจะไปงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013หรือ E7016ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัว T กึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างหอลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

0: 对对。
1: ลอง

0: เชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: เต็มด้วยถุงครับ
2: เพื่อให้ร้อยกว่า

ถ้าใช้มีการรับแรงเยอะ

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมท่า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ปรับประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
0: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูดานัทสบายใจนะครับสอนในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับก็มาเรียนกับครูในตอนที่2แล้วนะครับแต่เราเรียนไปในตอนที่1ในตอนนะครับในเรื่องของงานไฟฟ้านะครับและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับก็จะมีสรุปเนื้อหานะครับในตอนที่1นิดนึงนะครับก็คือมาดูนะครับว่าเราจะสรุปเนื้อหาในตอนที่1ในเรื่องของอะไรบ้างนะครับเรื่องที่1นะครับที่เราเรียนความปลอดภัยเกี่ยวกับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นไปนั้นนะครับก็สรุปได้ว่านะครับไฟฟ้าสามารถไหลผ่านร่างกายมนุษย์นะครับได้สะดวกส่งผลทําให้เกิดนะครับอาการไฟฟ้าลัดวงจรนะครับแล้วก็ไฟฟ้าดูดนะครับมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นการที่ปริมาณไฟฟ้าที่ไหลผ่านนะครับร่างกายมนุษย์นะครับจะมีถ้าไหลผ่านร่างกายมนุษย์มากก็จะนะครับก็จะเกิดไฟดูดเกิดอันตรายกับมนุษย์มากนะครับข้อที่2นะครับปริมาณกระแสไฟฟ้านะครับไหลผ่านร่างกายคนแตกต่างกันนะครับเกิดอันตรายต่อร่างกายก็แตกต่างกันข้อนี้หมายความว่าถ้าเกิดมีปริมาณไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายมนุษย์นะครับมากนะครับก็จะเกิดอันตรายมากนะครับถ้าไหลผ่านร่างกายเราก็จะเกิดอันตรายน้อยนะครับขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานนะครับร่างกายของแต่ละคนนะครับถ้าร่างกายใครมีปริมาณน้ํามากนะครับค่าความต้านทานก็จะต่ำนะครับกระแสไฟฟ้าก็จะไหลผ่านได้เยอะนะครับทําให้เกิดอันตรายมากนะครับข้อต่อไปนะครับกระแสไฟฟ้านะครับไหลผ่านน้อยนะครับก็จะเป็นอันตรายน้อยนี่ครูก็ได้สรุปไปแล้วนะครับกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายมากก็จะเกิดอันตรายมากนะครับเช่นเดียวกันนะครับข้อต่อไปนะครับการปฏิบัติงานนะครับด้านไฟฟ้าที่ปลอดภัยผู้ปฏิบัติงานจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับข้อแรกนะครับก็คือจะต้องทราบและเข้าใจคุณสมบัติของไฟฟ้านะครับต้องรู้ว่าไฟฟ้าที่เราทำงานด้วยนะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงหรือไฟฟ้ากระแสสลับนะครับมีปริมาณกระแสสูงหรือกระแสต่ำนะครับอันตรายหรือไม่อย่างไรนะครับข้อต่อไปครับต้องระมัดระวังไม่ประมาทนะครับทำงานอย่างเป็นระบบและรอบคอบนะครับ safety first นะครับข้อต่อไปนะครับการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าที่ปลอดภัยผู้ใช้ไฟฟ้านะครับก็จะต้องคำนึงถึงกฎแห่งความปลอดภัยขณะทำงานนะครับเรียนรู้วิธีการเรียนรู้วิธีการไฟฟ้าอย่างถูกต้องนะครับเรียนรู้ข้อปฏิบัติในการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยนะครับ safety first นะครับตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้านะครับก็จะมีนะวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพนะครับในกรณีนี้ก็คือในกรณีที่ผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้านะครับเกิดหมดสตินะครับก็จะต้องมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับก่อนส่งผู้ประสบภัยส่งโรงพยาบาลนะครับก็คือวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพเราเรียกว่า CPR นะครับ CPR คืออะไรนะครับก็คือการผ่าปอดด้วยการให้ลมหายใจทางปากนะครับการนวดหัวใจภายนอกนะครับก่อนนำนะครับก่อนการนวดหัวใจภายนอกก่อนนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลนะครับวันนี้ครูก็จะมีเสริมนะครับว่า CPR คืออะไรนะครับเรารู้อยู่แล้วว่า CPR ก็คือการกระบวนการนะครับการผายปอดการนวดหัวใจทำให้ผู้ป่วยที่หมดสตินะฟื้นคืนชีพนะครับหรือผ่อนจากหนักเป็นเบาก่อนส่งโรงพยาบาลนะครับวันนี้ตัว CPR ย่อมาจากนะครับC มาจากว่า cardio ที่แปลว่าหัวใจนะครับส่วน P มาจากว่า pulmonary นะครับที่แปลว่าปอดนะครับส่วน R มาจากคำว่า resuscitation นะครับที่แปลว่าการทำให้ฟื้นคืนชีพนะครับก็คือการทำให้ฟื้นคืนชีพด้วยการนะครับนวดหัวใจนะครับและการผายปอดนั่นเองนะครับก็สรุปนะครับในตอนที่1เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้นักเรียนนะครับสแกน QR code นะครับเพื่อทำข้อสอบโพสเทสนะครับหรือว่าแบบทดสอบหลังเรียนในตอนที่1นะครับก็นักเรียนก็สแกน QR code แล้วก็ทำนะครับได้เลยนะครับในโทรศัพท์มือถือนะครับสมาร์ทโฟน
คราวนี้มาดูในตอนหลักนะครับตอนต่อไปของเราตอนที่2นะครับเรามาดูว่าครูจะมาสอนนักเรียนในตอนที่2ว่าเรื่องอะไรนะครับนักเรียนดูจากรูปนะครับนักเรียนเห็นอยู่นะครับว่าจากรูปมันคืออะไรนักเรียนลองตอบในใจนะครับมันก็คืออะไรครับมันก็คือเครื่องมือวัดอย่างหนึ่งซึ่งเรียกกันหลากหลายแล้วแต่ครับถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็เรียกว่ามิเตอร์สั้นๆนะเอาไว้วัดไฟนับสั้นๆเลยแต่ถ้าเป็นภาษาทางช่างเขาเรียกว่ามัลติมิเตอร์นะครับก็คือมิเตอร์รวมย่านวัดหลายย่านวัดในมิเตอร์ตัวเดียวกันนะครับรายละเอียดเดี๋ยวเราเรียนในตอนที่สองนะครับแล้วตัวมัลติมิเตอร์ที่ครูว่าเนี่ยมันนำไปทำอะไรได้บ้างใช้งานอะไรได้บ้างแน่นอนแล้วครับมันต้องไปทำไปใช้งานในทางการช่างอยู่แล้วนะครับอย่างรูปที่นักเรียนเห็นนักเรียนก็ชัดเจนนะครับเอาไว้ตรวจเช็คตรวจวัดนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับว่าเสียหายพังหรือไม่นะครับตรวจวัดปริมาณไฟฟ้าที่จุดต่างๆนะครับเพื่อวิเคราะห์อาการเสียนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องในตอนที่2เราก็จะมาเรียนในเรื่องของเครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับ basic electrical นะครับ measuring นะครับ tool นะครับคราวนี้เรามาดูคอนเซปต์สาระการเรียนรู้ของตอนที่2ทั้งหมดนะครับครูจะสอนเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกก็คือชนิดของเครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับเรามาเรียนว่าเครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้นมีกี่ชนิดนะครับมันมีลักษณะการแบ่งชนิดหลายรูปแบบนะครับแต่หลักๆที่เราแบ่งก็คือแบ่งตามลักษณะของตัวมิเตอร์นะครับเรื่องที่2นะครับก็จะเป็นมัลติมิเตอร์ชนิดอะนาล็อกนะครับส่วนเรื่องที่3ก็จะเป็นสเกลหน้าปัดมัลติมิเตอร์ชนิดอะนาล็อกนะครับเพราะฉะนั้นมัลติมิเตอร์ชนิดอะนาล็อกก็คือมัลติมิเตอร์ที่นะครับใช้เข็มบ่งชี้ตำแหน่งนะครับอ่านค่านะเป็นค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้านะครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องที่4ก็คือเป็นเรื่องของการใช้งานมัลติมิเตอร์ชนิดอะนาล็อกนะครับเรื่องต่อไปครับก็นักเรียนก็เมื่อเรียนแล้วนักเรียนก็จะต้องบอกชนิดของเครื่องวัดไฟฟ้าเบื้องต้นได้นะครับว่าเครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้นแบ่งได้กี่ชนิดนะครับเดี๋ยวเราก็มาเรียนในรายละเอียดเรื่องต่อไปครับก็จะเป็นการบอกส่วนประกอบของมัลติมิเตอร์ชนิดอะนาล็อกเราจะเรียนนะครับเกี่ยวกับตัวมัลติมิเตอร์ชนิดอะนาล็อกก็คือมัลติมิเตอร์ที่ใช้เข็มเป็นตัวบ่งชี้นะครับตำแหน่งของค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะครับของไฟฟ้านะครับคราวนี้เราต้องมาบอกส่วนประกอบของมันได้นะครับว่าส่วนประกอบหลักๆมันมีอะไรบ้างเพราะว่าการที่เรารู้จักส่วนประกอบมีผลต่อการใช้งานอย่างคล่องแล้วก็มีการบำรุงรักษามัลติมิเตอร์ด้วยนะครับเรื่องต่อไปนะครับก็จะเป็นบอกส่วนประกอบสเกลหน้าปัดมัลติมิเตอร์ชนิดอะนาล็อกมัลติมิเตอร์ชนิดอะนาล็อกจะอ่านค่าด้วยสเกลที่เป็นตัวเลขนะครับที่เข็มไปชี้แล้วเราก็อ่านค่าตามเทคนิคการอ่านค่านะครับเรื่องต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอธิบายการใช้งานมัลติมิเตอร์ชนิดอะนาล็อกก็คือขั้นตอนเลยครับว่าการใช้งานมิเตอร์นะครับตั้งแต่การตั้งย่านวัดนะครับการกระบวนการวัดนะครับมัลติมิเตอร์นะครับแล้วก็กระบวนการบำรุงรักษานะครับการอ่านค่าต่างๆนะครับสมรรถนะการเรียนรู้นะครับเราเรียนแล้วเราจะต้องมีสมรรถนะหรือความสามารถองค์รวมอะไรบ้างนะครับสมรรถนะที่1 นะครับนักเรียนก็จะต้องบอกส่วนประกอบของเครื่องวัดไฟฟ้านะครับแต่ละชนิดอย่างถูกต้องเป็นลำดับนะครับก็จะต้องเอาบอกส่วนประกอบของแต่ละส่วนของมัลติมิเตอร์นะครับเรียงตามลำดับองค์ประกอบด้วยนะครับสมรรถนะต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของอธิบายการใช้งานมัลติมิเตอร์แต่ละชนิดอย่างถูกต้องและก็ชัดเจนเรื่องนี้สำคัญนะครับมัลติมิเตอร์จริงๆแล้วมันมีอยู่2ชนิดหลักๆคือชนิดที่อ่านค่าด้วยเข็มเป็นสเกลตัวเลขกับมัลติมิเตอร์ที่เป็นตัวเลขแบบดิจิตอลเดี๋ยวครูยังไม่เฉลยนะครับว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับถ้าเป็นแบบตัวเลขมันก็อ่านค่าได้ง่ายหน่อยเพราะมีตัวเลขบอกเราเลยนะครับแต่มันจะเน้นในเรื่องของมัลติมิเตอร์แบบเข็มนะครับเราจะต้องมีเทคนิคการอ่านนะครับสมรรถนะต่อไปนะครับก็คือการนำเครื่องมือวัดไฟฟ้าแต่ละชนิดไปใช้งานนะครับตามหลักการอย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับข้อนี้ก็คือเป็นเรื่องของ
การมีความละเอียดรอบข้อความปลอดภัยในการใช้อะไรครับมัลติมิเตอร์นั่นเองถ้าเกิดเราใช้มัลติมิเตอร์ไม่ถูกวิธีจะเกิดอันตรายนะครับกับตัวมัลติมิเตอร์เองเกิดความเสียหายกับตัวผู้วัดเองหรือแม้กระทั่งวงจรที่เราไปตรวจซ่อมนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนนะครับลงรายละเอียดของเนื้อหาหลักนะครับก็ให้นักเรียนสแกน QR code เพื่อทำปีเทสนะครับหรือทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับนักเรียนทำใช้เวลาประมาณ10 นาทีลองวัดความรู้พื้นฐานของตัวเองก่อน

พอนักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วนะครับเราก็มาเข้าเนื้อหากันเลยเนื้อหานักเรียนจะเห็นว่าค่อนข้างจะอัดแน่นนะครับเยอะเลยนะครับในเรื่องของมัลติมิเตอร์นะครับในเรื่องของเครื่องมือวัดนะครับเนื้อหาหลักเนื้อหาแรกก็คือเป็นเรื่องของชนิดเครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับชนิดของเครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้นตัวแรกที่เห็นนะครับสื่อชัดเจนมากก็คือเป็นมัลติมิเตอร์ชนิดอนาล็อกนะครับเราเรียกว่าอนาล็อกมัลติมิเตอร์ขออธิบายก่อนนะครับคำว่ามัลติมิเตอร์แปลว่ามิเตอร์รวมหลายๆย่านวัดมิเตอร์ตัวหนึ่งสามารถวัดค่าได้หลายๆค่าครับหลักๆมีอะไรบ้างนะครับหลักๆ ก็จะมีนะครับวัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนะครับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับค่าความต้านทานนะครับที่มีหน่วยเป็นโอห์มค่ากระแสไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็นมิลลิแอมไมโครแอมนะครับเป็นต้นนะครับเพราะนั้นการใช้งานก็ใช้วิธีการเซเลกเตอร์หรือเลือกย่านวัดเอานะครับมัลติมิเตอร์นะครับหรือเครื่องมือวัดชนิดที่2ก็เราเรียกว่ามัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับหรือดิจิตอลมัลติมิเตอร์นะครับซึ่งนักเรียนในยุคใหม่นั่นเองก็จะเจอแต่ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ละเพราะว่าปัจจุบันดิจิตอลมัลติมิเตอร์มีราคาถูกแล้วก็หาซื้อได้ง่ายนะครับใช้งานง่ายด้วยนะครับแต่มันก็จะมีข้อดีข้อเสียนะครับระหว่างมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกและมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับเดี๋ยวเรียนลงไปในเนื้อหานะครับมาดูมัลติมิเตอร์นะครับแบบแรกก็คือมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกก็คือแบบมีเข็มนะครับชี้ตำแหน่งบอกค่านะครับคราวนี้เรามาดูส่วนประกอบหลักๆของมันก่อนนะครับตามหมายเลขเลยนะครับว่าส่วนประกอบหลักๆมันเรียกว่าอะไรบ้างนะครับดูหมายเลขที่1ครับขวามือของนักเรียนนะครับก็คือหน้าปัดแสดงนะครับสเกลบอกค่าต่างๆของปริมาณไฟฟ้าที่วัดได้นะครับก็เป็นสเกลภาพรวมนะครับก็คือเป็นตัวเลขตั้งแต่สเกลบอกค่าความต้านทานนะครับอยู่ด้านบนสุดเลยครับมีหน่วยเป็นโอห์มครับรองลงมาก็จะเป็นสเกลบอกค่าแรงดันไฟฟ้าทั้งแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับบอกค่ากระแสไฟฟ้าบอกค่ากระแสลูกไหลของทรานซิสเตอร์นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเราเรียนลงไปครับตอนอ่านค่าจากสเกลวัดนะครับหมายเลข2นะครับชัดเจนนะก็คือไดโอดแสดงผลนะครับที่ใช้ไดโอดเปล่งแสงนะครับขนาดเล็กประมาณ1มิลลิเมตรนะครับเอาไว้แสดงผลในการวัดนะครับที่ใช้เยอะก็คือวัดค่าความต้านทานนั่นเองในกรณีที่เราตั้งย่านค่าความต้านทานไปวัดสถานะของสายนำสัญญาณว่ามันเชื่อมต่อหรือว่ามันขาดหรือไม่นะครับก็ใช้การแสดงผลด้วยหลอด LED ก็จะสะดวกนะครับในการตรวจเช็คแล้วก็แสดงผลออกมานะครับหมายเลข3ครับดูตามหมายเลขเลยนะครับก็คือเป็นเข็มนั่นเองชี้มาตรวัดครับคราวนี้เข็มชี้มาตรวัดมันจะเริ่มต้นการทำงานอยู่ด้านซ้ายสุดเสมอนะครับด้านซ้ายสุดนะครับก็คือถ้าเป็นสเกลบนถ้าเป็นสเกลของนะครับย่านวัดค่าความต้านทานก็จะชี้อยู่ที่ตำแหน่งอินฟินิตี้หรือค่าสูงสุดของค่าแรงค่าความต้านทานไฟฟ้านะครับถ้าเป็นสเกลของการวัดค่าแรงดันไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นกระแสตรงกระแสสลับจะชี้ที่ตำแหน่ง0นะครับแต่มัลติมิเตอร์เมื่อเราใช้งานไปนานๆลึกใช้ไปเรื่อยๆเกิดความคลาดเคลื่อนนะครับเข็มอาจจะไม่ได้ชี้ที่ตำแหน่งตรงจุดอินฟินิตี้หรือตรงจุด0ด้านซ้ายมือสุดนะครับเราก็จะใช้หมายเลขที่4ซึ่งเป็นสกรูปรับตำแหน่งเข็มนะครับให้กลับมาชี้ที่ตำแหน่งเริ่มต้นตำแหน่ง0การเซตให้เข็มมัลติมิเตอร์ชี้ที่ตำแหน่งศูนย์สำคัญนะครับเพราะมันจะมีผลต่อการอ่านค่านะครับของมัลติมิเตอร์นะครับต่อไปนะครับตามหมายเลขเลยหมายเลขที่5หมายเลขที่5นะครับในมัลติมิเตอร์มันจะเขียนว่า ADJ นะครับหรือศูนย์โอห์ม ADJ นะครับภาษาไทยเรียกว่าปุ่มปรับให้เข็มมัลติมิเตอร์ชี้ที่ตำแหน่งศูนย์นะครับเรียกเต็มๆภาษาอังกฤษว่า adjust zero นั่นเองครับใช้ทำอะไรใช้ในกรณีที่เราใช้ย่านวัดค่าความต้านทานหน่วยเป็นโอห์มครับนักเรียนก่อนเราจะใช้เราต้องมีการเซตให้เข็มมิเตอร์ชี้ที่ตำแหน่ง0นะครับแต่

ตำแหน่งศูนย์ในย่านของค่าความต้านทานที่มีหน่วยเป็นโอห์มเนี่ยมันจะชี้อยู่ด้านขวามือสุดนะครับวิธีการคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราเรียนลงไปในรายละเอียดอยู่แล้วก็คือเราเลือกนะครับตัวเลือกตัวสเกลเลือกนะครับเลือกย่านวัดนะครับมาที่คูณ1โอห์มจากนั้นนะครับเอาขั้วของมัลติมิเตอร์นะครับก็คือขั้วแดงกับขั้วดำครับมาแตะกันนะครับแล้วก็ปรับนะครับใช้มือปรับที่ปุ่มหมายเลข5ให้เข็มไปชี้ด้านขวามือที่0นะครับเป็นต้นหมายเลข6นะครับหมายเลข6ก็คือขั้วต่อนะครับสายมิเตอร์นั่นเองก็มีขั้วสีแดงนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ขั้วสีดำซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคอมมอนเครื่องหมายลบนะครับแต่การนำไปใช้งานนะครับมันก็จะมีเทคนิคการใช้นะครับเราก็ลงไปดูในรายละเอียดของเนื้อหานะครับหมายเลขที่7ครับก็อย่างที่ครูบอกครับเป็นสวิตช์ปรับเลือกย่านวัดหรือเราเรียกว่า selector switch นั่นเองนะครับแล้วเรียนก็ดูทางด้านซ้ายมือสุดนะครับที่เป็นเสี่ยวขาวมันจะเขียนว่าย่าน DCV ก็คือวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงคือพวกแบตเตอรี่นะครับสีแดงนะครับ ACV นะครับก็คือวัดไฟฟ้ากระแสสลับถ้าเราใช้ในชีวิตประจำวันก็จะตั้งเพื่อจะวัดค่า220โวลต์ที่ไฟบ้านนะครับ1เฟสย่านต่อมานะครับก็จะเป็นย่านวัดค่าความต้านทานที่มีหน่วยเป็นโอห์มนะครับก็จะมีหน่วยย่อยลงไปอีกนะครับมีคูณ1โอห์มนะครับคูณ10โอห์มคูณ1กิโลโอห์มเป็นต้นนะครับเราก็จะลงรายละเอียดตอนใช้งานจริงนะครับหมายเลขที่8ครับก็จะเป็นขั้วต่อขั้วบวกนะครับใช้สายสีแดงต่อนะครับนั่นเองนะครับหมายเลข9ครับก็คือขั้วต่อมิเตอร์ขั้วลบนะครับง่ายๆเลยก็จะเขียนว่าลบคอมมอนนั่นเองครับมาดูเนื้อหาต่อไปนะครับก็จะเป็นสเกลหน้าปัดมัลติมิเตอร์ชนิดอนาล็อกนะครับสเกลหน้าปัดมัลติมิเตอร์ชนิดอนาล็อกนะครับก็คือลงรายละเอียดในการอ่านค่าพารามิเตอร์เกี่ยวกับไฟฟ้านะครับขออธิบายก่อนค่าพารามิเตอร์หลักๆของไฟฟ้ามีอยู่3ค่าก็คือค่าแรงดันไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์ไม่ว่าจะเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงหรือแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับก็ตามค่าพารามิเตอร์ที่2ก็คือค่าความต้านทานไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโอห์มหรือกิโลโอห์มหรือเมกะโอห์มแล้วแต่ย่านวัดนะครับค่าพารามิเตอร์ตัวที่3คือค่ากระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์หรือมิลลิแอมแปร์หรือไมโครแอมแปร์แล้วแต่ย่านวัดนะครับคราวนี้มาดูตามหมายเลขครับหมายเลขที่1จะเป็นสเกลวัดค่าความต้านทานที่มีหน่วยเป็นโอห์มหรือเราเรียกสั้นๆว่าสเกลโอห์มครับอยู่ด้านบนสุดเลยส่วนโค้งด้านบนสุดหรือตามหมายเลขเลยครับข้อสังเกตก็คือค่ามากสุดของย่านโอห์มคือค่าที่เข็มมิเตอร์ชี้เริ่มต้นด้านซ้ายมือสุดตำแหน่งเขาเรียกว่าตำแหน่งอินฟินิตี้สัญลักษณ์เหมือนเลข8แนวนอนนะครับดูตามรูปเลยนะครับส่วนค่าที่มันน้อยที่สุดจะอยู่ด้านขวามือสุดก็คือ0โอห์มนั่นเองนะครับหมายเลข2ครับจะเป็นสเกลวัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนะครับก็คือ DCV นะครับก็คือ Direct Current นะครับ Voltage นั่นเองย่านวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงก็จะมี3ย่านวัดย่อยก็คือย่าน10โวลต์นะครับวัดค่าแรงดันได้0ถึง10โวลต์มากสุดนะครับ50โวลต์วัดแรงดันได้ตั้งแต่0ถึง50โวลต์นะครับแล้วก็ย่านสุดท้ายก็คือ250โวลต์นะวัดแรงดัน0ถึง250โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรานำไปใช้ค่าเราก็ต้องรู้นะครับว่าวงจรที่เราจะไปวัดเนี่ยมีแรงดันโดยประมาณแม็กซิมัมเท่าไหร่นะครับเพราะมีผลต่อการตั้งมิเตอร์ไปวัดค่าด้วยตั้งผิดย่านตั้งน้อยเกินไปนะครับมิเตอร์ก็มีสิทธิ์เสียหายได้นะครับต่อไปครับหมายเลขต่อไปตามรูปเลยนะครับหมายเลขที่3จะเป็นสเกลวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเฉพาะย่านที่ไม่เกิน10โวลต์ครับวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับในย่านที่ไม่เกิน10โวลต์นะครับในย่านสีแดงๆนะครับต่อไปครับหมายเลขที่4นะครับหมายเลขที่4ก็จะเป็นสเกลนะครับค่าอัตราขยายนะครับกระแสตรงของตัวทรานซิสเตอร์นะครับค่า HFE นะครับตรงนี้คุณแนะนำว่านักเรียนยังไม่ต้องสนใจเลยนะครับ

ำไมครูพูดอย่างนี้นะครับนักเรียนจะต้องไปเรียนในวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนะครับรู้คุณสมบัตินะครับของทรานซิสเตอร์ก่อนถึงจะใช้ยานี้ไม่ค่อยได้ใช้วัดเท่าไหร่นะครับตรงนี้ต่อไปครับหมายเลขที่5หมายเลขที่5จะเป็นสเกลวัดค่ากระแสรั่วไหลของทรานซิสเตอร์นะครับลีกเคอร์เรนต์หรือเรียกว่า ICEO นะครับตรงนี้ก็รู้ไว้นะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้นำไปใช้เท่าไหร่นะครับหมายเลขที่6ครับสเกลวัดค่าแรงดันพาราโลดนะครับหรือค่า LV ไปใช้วัดไดโอดนะครับตรงนี้หมายเลข7ครับหมายเลข7เป็นสเกลค่าความดังของสัญญาณนะครับมีหน่วยเป็นเดซิเบลนะครับมิเตอร์ที่มีราคาค่อนข้างจะสูงนะมาตรฐานสูงนั้นถึงจะวัดค่าตรงนี้ได้นะครับหมายเลขที่8ครับก็จะเป็นกระจกนะครับของตัวมัลติมิเตอร์นั่นเองต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการใช้งานมัลติมิเตอร์ชนิดอนาล็อกการใช้งานคืออะไรคือเอามิเตอร์ไปต่อวัดยังไงนะครับนั่นเองก็จะมีรูปแสดงนะครับครูบอกก่อนครับในเนื้อหาที่ครูสอนทุกตอนในรายวิชานะครับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นเนี่ยก็คือให้นักเรียนเรียนรู้หลักการแต่นักเรียนจะใช้เป็นคือต้องมาลงปฏิบัติคือต้องมาเรียนในสาขาอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่วิทยาลัยเทคนิคหรือวิทยาลัยการอาชีพนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูการใช้งานมัลติมิเตอร์ชนิดอนาล็อกนะครับก็จะใช้งานอะไรได้บ้างใช้อย่างไรบ้างนะครับก็มาดูครับตัวแรกคือวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงได้ยานนั้นเขาเรียกว่า DCV นะครับมาจากว่านะครับ Direct Current Voltage นะครับแปลตรงตัวเลยก็คือวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนะครับนอกจากนี้อนาล็อกมัลติมิเตอร์ยังสามารถวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับนะครับในแถบสีแดงนะครับ ACV ครับไฟฟ้ากระแสตรงส่วนใหญ่เราก็จะไปวัด1วัดแบตเตอรี่ครับ2วัดวงจรอิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกวงจรนะครับเพราะวงจรอิเล็กทรอนิกส์จะใช้แรงดันครับจ่ายวงจรเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนะครับส่วนไฟฟ้ากระแสสลับเราก็จะวัดนะครับในภาคจ่ายไฟก่อนเข้ามานะครับในวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือไฟบ้านของเรานั่นเอง220โวลต์นะครับนอกจากนี้มันยังสามารถวัดกระแสไฟฟ้าได้ด้วยนะครับกระแสไฟฟ้ากระแสตรงอยู่ในย่าน DC มิลลิแอมแปร์นะครับการวัดค่าความต้านทานนะครับที่มีหน่วยเป็นโอห์มนะครับตัวนี้ก็ใช้เยอะนะครับตรงนี้นะครับการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนะครับนี่ก็ใช้ค่อนข้างจะบ่อยนะครับตรงนี้อ่ะคราวนี้มาดูรายละเอียดนะครับการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงก่อนเลยวิธีการใช้งานมันเริ่มต้นจากอะไรนักเรียนดูรูปจากซ้ายไปกว่าเลยนะครับรูปจากซ้ายรูปแรกก็คือการตั้งซีเลคเตอร์สวิตช์เลือกย่านวัดนะครับไปในย่านที่เขียนว่า DCV นะครับตัวอักษรสีขาวคราวนี้ในย่าน DCV มันก็จะมีสเกลตัวเลขย่อยลงไปอีกครับที่เราใช้บ่อยก็คือ10โวลต์50โวลต์นะครับ250โวลต์แล้วก็1000โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นการนำเอามัลติมิเตอร์ไปวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยนักเรียนก็จะต้องรู้ก่อนนะในวงจรนั้นแรงจ่ายมันมีกี่โวลต์หรือแรงดันรวมมันมีกี่โวลต์นะครับในรูปก็คือใช้แบตเตอรี่9โวลต์ใช่ไหมครับเราก็ตั้งย่านที่มันใกล้เคียงที่สุดก็คือย่าน10โวลต์นะครับแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็ตั้งสูงสุดไว้ก่อนนะครับตั้งไว้ที่50โวลต์210โวลต์หรือ 1,000 ไว้ก่อนแล้วค่อยปรับลดย่านลงมาก็ได้นะครับคราวนี้วิธีการต่อวัดรูปที่2นะครับจากซ้ายมากว่านะครับที่นักเรียนเห็นมิเตอร์ไปต่อวัดหลอดไฟ2หลอดนั่นนะครับก็คือเอามัลติมิเตอร์ไปวัดแรงดันตกค่อมหรือไปวัดค่อมจุดที่เราจะวัดว่ามีแรงดันตกค่อมเท่าไหร่นะครับก็ง่ายๆครับตั้งย่านมิเตอร์เสร็จแล้วก็เอาขั้วมิเตอร์สีแดงนะครับไปวัดที่ขั้วบวกของวงจรนะครับหรือวัดจุดที่โหลดได้รับแรงดันไฟฟ้าที่เป็นบวกแล้วก็ขั้วลบครับก็วัดที่ขั้วลบของนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะจ่ายขั้วไฟลบมานะครับตรงนี้ไม่ยากเดี๋ยวลงปฏิบัติอันนึงเขาน่าจะรู้จากนั้นขั้นต่อไปเขาต้องอ่านสเกลมิเตอร์ว่าเข็มมันชี้ที่ตำแหน่งใดนะพอชี้ที่ตำแหน่งใดแล้วเราก็ต้องมาเรียนรายละเอียดอีกว่าเทคนิคการอ่านของแต่ละย่านวัดมันอ่านอย่างไรแต่หลักการอ่านค่ามิเตอร์1นักเรียนจะต้องใช้มัลติมิเตอร์ที่ไม่ชำรุดเสียหายต้องตรวจเช็คก่อน2การอ่านค่าต้องอ่านที่ระดับสายตาครับนักเรียนมาดูต่อไปครับ

การตั้งย่านวัดการใช้สกิลในการอ่านย่านวัด DCV นะครับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงรายละเอียดเยอะแยะเลยครับนักเรียนผมไม่ลงไปในรายละเอียดเยอะนะครับก็จะยกตัวอย่างนะครับที่ใช้บ่อยๆแล้วกันย่านแรกเลยที่ใช้บ่อยมากนะครับก็คือย่าน10โวลต์นะครับเอาไปวัดแบตเตอรี่9โวลต์ใช่ไหมครับเอาไปวัดแบตเตอรี่12โวลต์นะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่รถยนต์รถเครื่องนะครับก็จะอ่านค่าได้ที่0ถึง10โวลต์ก็คืออ่านค่าได้ไม่เกิน10โวลต์นะครับอ่านค่าโดยตรงนะครับค่าที่อ่านได้ก็ไม่เกิน10โวลต์อยู่แล้วครับนักเรียนตรงนี้ยกตัวอย่างนะครับหรือในย่านที่มากที่สุดเลยล่างสุดเลยย่าน 1,000 โวลต์นะครับก็อ่านค่าในย่าน0ถึง10โวลต์แปลกใจไหมแล้วทำไมไปอ่านค่า0ถึง10โวลต์แต่มันต้องไปคูณค่า100ครับเพราะ10คูณ100มันคือ 1,000 โวลต์นั่นเองค่าอ่านได้เท่าไหร่แล้วคูณ100นะครับตรงนี้ครูไม่ลงรายละเอียดมากนะครับอยู่ที่การปฏิบัติบ่อยๆมากกว่านักเรียนจะรู้และชำนาญมาดูตัวอย่างบ้างนะครับในการเจอสถานการณ์จริงนะครับเมื่อเราวัดค่าเข็มชี้แบบนี้แล้วมันมีวิธีการอ่านอย่างไรนะครับตัวอย่างเขาบอกว่าตั้งย่านมัลติมิเตอร์นะครับไว้ที่ย่าน DC โวลต์นะครับวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนั่นแหละครับแล้วก็เมื่อเข็มมิเตอร์ชี้ที่ตำแหน่งดังกล่าวนี้แล้วก็ให้อ่านค่าครับว่าสมมติว่าถ้าเราตั้งย่าน10โวลต์มันอ่านค่าได้เท่าไหร่นะครับตั้งไว้ที่ย่าน50โวลต์มันอ่านค่าได้เท่าไหร่ทั้งที่เข็มมันชี้ตำแหน่งเดียวกันนะแต่เมื่อเราเปลี่ยนย่านวัดแล้วค่ามันจะอ่านไม่เหมือนกันเพราะว่าค่าน้ำหนักของตัวขีดนะครับตัวสเกลวัดมันก็จะมีค่าแตกต่างกันแล้วก็ย่านสุดท้ายถ้าเกิดเราตั้งย่านไว้ที่250โวลต์อ่านค่าได้ที่เท่าไหร่นะครับก็มาดูนะครับตรงนี้บอกแล้วดูหลักการนะครับเดี๋ยวจะเก่งไม่เก่งคือไปใช้งานบ่อยๆใช้งานจริงนะครับมาดูครับย่าน10โวลต์ก็อ่านได้ 6.4 โวลต์เพราะว่าอะไรครับสังเกตนิดนึงว่าเข็มมิเตอร์มันเลยเลข6ไป2ขีดเลยไป2ขีดขีดละเท่าไหร่นะครับมันต้องไปขีดอีกขีดละ2โวลต์คิดยังไงครับให้สังเกตแบบนี้ใช้วิธีการสังเกตก็ได้นะครับระหว่าง6ไป8เนี่ยห่างกันอยู่2โวลต์ใช่มั้ยครับถ้าขีดกึ่งกลางระหว่าง6กับ8ก็คือ7ใช่มั้ยครับเพราะนั้นพูดรายละเอียดเยอะอีกครับจาก6ถึงจุดกลางเจ็ดเนี่ยมันมีอยู่5ขีดนะถ้าห่างกันแล้วก็เหลือขีดละ2โวลต์นั่นเองนี่คือโดยประมาณนะครับมาดูย่านต่อไปถ้าย่าน50โวลต์เราก็จะอ่านค่าได้32โวลต์เพราะว่าเข็มมันเกินเลข30นะครับไป2ขีดแต่ขีดมันเหลือขีดละ1โวลต์นั่นเองนะครับนักเรียนต่อไปครับถ้าเราตั้งไว้ที่ย่าน250มันจะอ่านได้160โวลต์นะครับก็เกิน1เห็นไหมครับเกินตัวเลขครับ150มานิดนึงนะครับบอกแล้วว่าจะอ่านได้จริงๆแล้วไหมคือต้องมาฝึกปฏิบัติที่แผนกนะครับมาเรียนที่แผนกอิเล็กทรอนิกส์ย่านต่อไปครับย่าน ACV ย่านนี้ถ้านำมาใช้ในชีวิตประจำวันใช้น้อยมากๆใช้แค่ไม่กี่แรงดันบอกเลยถ้าเป็นนักเรียนนะครับเป็นนักเรียนที่เรียนปช.1เรียนในรายวิชาเนี้ยคือเอาไปวัดไฟปลั๊กที่บ้านนะคือก็ย่านเดียวก็คือย่านวัดไฟแค่250โวลต์เองว่ามันมีไฟไหมที่จุดไฟจุดปลั๊กตัวนี้อุปกรณ์ไฟฟ้าตัวนี้เพื่อความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจซ่อมหรือการต่อใช้งานนะครับก็แต่มันก็จะมีรายละเอียดนะครับเวลามาเรียนในแผนกก็จะวัดแรงดันหลายๆค่าโอเวอร์ซัพพลายนะครับหลักการใช้ก็เหมือนกับการตั้งย่านวัด DCV ครับแล้วก็แต่เราเลือกไปที่ ACVแล้วก็เลือกตำแหน่งแรงดันที่มันเหมาะสมสังเกตในรูปมันตั้งที่เลขอะไรครับ250โวลต์เพราะมันใช้เยอะไงครับใช้ที่บ้านเราไฟบ้านเรา220โวลต์แต่มันไม่มีตัวเลขที่220โวลต์เราเลยตั้งค่าที่ใกล้เคียงคือ250โวลต์นั่นเองนะครับการวัดก็เอาไปวัดเขาเรียกว่าเอาไปวัดขนานหรือข้อมกับโหลดครับไม่ต้องคำนึงถึงขั้วนะครับบวกลบนะครับเพราะว่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับไม่มีขั้วนะครับโดยวงจรการเอามัลติมิเตอร์ ACV ไปวัดนะครับไม่มีขั้วนะครับนักเรียนก็เอาไปวัดได้เลยตั้งย่านเสร็จก็วัดเข็มชี้ที่ตรงไหนเรามาอ่านค่าได้เท่าไหร่นะครับก็มาดูนะครับหลักการอ่านนะครับก็เหมือนกันครับหลักการก็ไม่มีอะไรเหมือน DC

DCV เลยแต่เราอ่านเป็นค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับแค่นั้นเองนะครูข้ามตรงนี้นะครับครูข้ามตรงนี้ไปเลยนะครับก็มาดูตัวอย่างครับตัวอย่างสถานการณ์จริงนะครับเราตั้งย่าน ACV แล้วไปวัดนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือจุดนะครับของวงจรไฟฟ้าจุดหนึ่งแล้วเข็มมันชี้ขึ้นมาถ้าในย่าน10โวลต์ AC นะครับนักเรียนจะเห็นว่าเข็มมันชี้เกิน3ไปประมาณ2ขีดถึง3ขีดเห็นไหมครับในย่านนะครับในย่าน50โวลต์มันก็จะเกินนะครับมันก็จะเกิน15ไปประมาณ2ถึง3ขีดเช่นเดียวกันนะครับในย่าน210โวลต์ก็จะเกินนะครับก็จะเกินใน75โวลต์ไปประมาณ2ถึง3ขีดเช่นเดียวกันคราวนี้มันอ่านค่าได้ยังไงนะครับก็ถ้าเราตั้งในย่าน10โวลต์ก็จะอ่านค่าได้นะครับ 3.6 โวลต์แม้เท่ากันเลยนะครับแล้วก็ในย่าน0ถึง50โวลต์ก็อ่านได้18โวลต์นะครับแล้วก็ในย่าน AC 10โวลต์ก็อ่านได้ 3.8 โวลต์นะครับตรงนี้ลองไปลงปฏิบัติจริงครับแล้วก็มาฝึกอ่านให้คล่องนะครับต่อไปครับการวัดค่ากระแสไฟฟ้ากระแสตรงนะครับครูบอกหลักการเบื้องต้นแล้วกันครับตรงนี้บอกเลยว่าไม่ค่อยได้นำไปใช้วัดเท่าไหร่นะครับใช้มัลติมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าไม่ค่อยได้มีโอกาสไปใช้วัดจริงๆเท่าไหร่นะครับแต่การวัดมันก็จะตรงค่อนข้างจะตรงข้ามกับการวัดแรงดันไฟฟ้าขั้นแรกก็เหมือนเดิมว่าใช้ซิลิเคเตอร์สวิตช์ตั้งมาที่ย่าน DC มิลลิแอมป์ตามค่ากระแสไฟฟ้าที่เรารู้มาก่อนวัดในวงจรว่ามันมีค่าประมาณเท่าไหร่จากนั้นเอามัลติมิเตอร์ย่าน DC มิลลิแอมป์นะครับไปวัดนะครับลักษณะนะครับแบบนี้นะครับลักษณะการต่ออนุกรมกับวงจรครับนะต่ออนุกรมกับวงจรต่อแบบไหนนักเรียนดูตามรูปเลยนะครับต่ออนุกรมจากวงจรคือจะวัดจุดไหนก็เบิดวงจรตรงนั้นออกแล้วก็เอามิเตอร์แทรกเข้าไปนะครับตามรูปเลยนะครับแล้วก็อ่านค่าออกมานะครับคราวนี้มาดูสถานการณ์นะครับในการอ่านค่านะครับมาดูเลยนะครับมาดูสถานการณ์ในการอ่านค่ากระแสไฟฟ้านะครับ DC มิลลิแอมป์นะครับเมื่อเข็มชี้ที่ตำแหน่งดังกล่าวเนี่ยจากรูปก็ในย่าน10กว่าเกิน9มาประมาณขีดหนึ่งใช่ไหมครับเรามาดูที่ครับว่าเราอ่านค่าได้เท่าไหร่ถ้าเราตั้งย่าน0ถึง50มิลลิแอมป์ก็จะอ่านค่าได้ประมาณ46มิลลิแอมป์นะครับก็ดูน้ำหนักนะครับดูน้ำหนักของค่าสเกลขีดวัดนะครับย่าน0ถึง250มิลลิแอมป์อ่านค่าได้ประมาณ230มิลลิแอมป์นะครับนักเรียนลองศึกษาและคำนวณดูนะครับตรงนี้ย่านต่อไปครับใช้บ่อยมากๆแต่ใช้บ่อยในเชิงแบบวัดวงจรว่ามันขาดไหมนะวงจรมันช็อตแล้ววงจรมันขาดจากกันไหมวงจรนี้มันรัดวงจรไหมนะใช้ตรงนี้เยอะนะครับก็คือย่านวัดค่าความต้านทานไฟฟ้านะครับที่มีหน่วยเป็นโอห์มนั่นเองนะครับคราวนี้จุดต่อนะครับในการวัดก็จุดเดียวกันแหละครับก็คือขั้วบวกกับขั้วลบนะครับที่เป็นคอมมอนก็ใช้ขั้วเดียวกันนั่นแหละครับคราวนี้การใช้งานครับการใช้งานนะครับก็คือนักเรียนจะต้องทำกระบวนการที่มันแตกต่างกับการใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าแล้วก็กระแสไฟฟ้าครับนะครับแรงไฟฟ้าแล้วก็กระแสไฟฟ้านะครับก็คือขั้นแรกครับขั้นแรกก็ต้องตั้งย่านนะครับมัลติมิเตอร์ไปที่ย่านของค่าความต้านทานก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นนักเรียนที่สำคัญที่สุดนักเรียนจะต้องรู้เบื้องต้นว่าค่าความต้านทานที่นักเรียนจะไปวัดนั้นมีค่าประมาณเท่าไหร่นักเรียนจะตั้งย่านมิเตอร์ได้ใกล้เคียงแล้วก็มาจะอ่านค่าได้ง่ายในตัวอย่างเขาตั้งย่านไว้ที่คูณ100โอห์มนะครับเมื่อตั้งย่านวัดที่เราจะวัดแล้วมันไม่ใช่จะสามารถวัดได้เลยนะครับเราต้องทำกระบวนการอะไรครับตั้งให้เข็มมิเตอร์ชี้ที่ศูนย์ครับหรือว่า adjust zero นะครับที่ปุ่มนะครับ zero ohm นั่นเองนะครับคราวนี้ก็มาดูตัวอย่างนะครับของการนำมัลติมิเตอร์ไปวัดค่าตัวต้านทานจริงๆนะครับที่นักเรียนเห็นในรูปขวามือก็คือตัวรีซิสเตอร์หรือตัวต้านทานจริงๆนะครับก็เมื่อเราทำกระบวนการตั้งย่านวัดแล้วนะครับว่าจะตั้งไว้ที่ย่านคูณกี่โอห์มนะครับคูณ10

คูณ100คูณ 1K จากนั้นก็ทำกระบวนการตั้งเคมิเตอร์ให้ชี้ที่สุดแล้วหรือเราเรียกกระบวนการนั้นว่าแอดจัสต์ซีโร่นะครับจากนั้นก็สามารถเอามัลติมิเตอร์ไปวัดคอมนะครับหรือไปวัดขนาดครับตัวต้านทานได้เลยเทคนิคการวัดนะครับเล็กน้อยก็คือตอนเราเอาเข็มมัลติมิเตอร์ไปวัดเนี่ยนักเรียนอย่าเอามือไปสัมผัสตัวเข็มนะครับเพราะมันจะมีผลต่อตัวค่าความต้านทานในตัวเราด้วยค่าความต้านทานในตัวเราจะไปต่อขนาดกับอะไรครับตัวรีซิสเตอร์ที่เราไปวัดนะครับจะทำให้ค่าความต้านทานมันผิดเพี้ยนนะครับต่อไปนะครับเป็นการตั้งย่านวัดการใช้สเกลนะครับการอ่านค่าย่านนะครับวัดค่าความต้านทานที่มีหน่วยเป็นโอห์มนะครับรายละเอียดเยอะครับมาเรียนตั้งแต่คูณ1นะครับคูณ10นะครับตรงนี้ลงปฏิบัติจริงนะครูข้ามไปเลยนะนะมาดูตัวอย่างนะครับเพียบเลยนะครับ มีเข็มชี้อยู่4ตำแหน่งนะครับแล้วแต่ละตำแหน่งมาอ่านค่าได้เท่าไหร่นักเรียนมาถ้าสเกลของการอ่านค่าความต้านทานนะครับมันจะอยู่ด้านบนสุดนะครับมันจะเป็นสเกลแบบไม่เป็นเชิงเส้นนะครับหรือว่านอนลิเนียไม่เป็นเชิงเส้นอย่างไรครับคือช่วงของตัวเลขอ่ะมันมีช่องไม่เท่ากันมีจำนวนขีดที่ไม่เท่ากันนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นอ่านค่ามันจะยากนิดหนึ่งนะครับคราวนี้มาดูตำแหน่งที่หนึ่งนักเรียนลองดูนะครับตำแหน่งที่หนึ่งที่มันชี้อยู่เนี่ยเราอ่านค่าได้ประมาณกี่โอห์มนักเรียนเห็นเข็มมันชี้อยู่เลยเลขหนึ่งมานิดหนึ่งใช่ไหมครับทางขวามือครับทบทวนนะครับในย่านวัดค่าความต้านทานเนี่ยค่ามากที่สุดจะอยู่ทางซ้ายมือสุดนะครับชี้ที่ตำแหน่งอินฟินิตี้นะครับค่าน้อยสุดจะอยู่ทางขวามือสุดก็คือค่าศูนย์โอห์มเพราะนั้นมันจะไล่จากค่าน้อยจากขวามาซ้ายนะครับมันจะกลับกับย่านอื่นๆตำแหน่งที่สองเห็นไหมครับอ่านค่าได้เท่าไหร่เดาไว้ก่อนนะครับเข็มมันชี้เลยนะครับเลข5มาเกือบถึงเลขนะครับเอาเลขที่เราเห็นนะครับตำแหน่งที่3มันก็จะชี้มานะครับเลยเลข30มาเกือบจะถึงเลข50นะครับนักเรียนต้องดูขีดเอานะครับแล้วก็ย่านตำแหน่งสุดท้ายนะครับก็คือชี้ที่เลข4นะคราวนี้มาดูการอ่านค่าครับนะครับการอ่านค่านะครับตำแหน่งที่1อ่านค่าได้ 1.4 โอห์มนะครับหมายเลข2อ่านค่าได้ 8.5 โอห์มนะครับหมายเลข3อ่านได้42โอห์มนะครับแล้วก็หมายเลข4อ่านได้180โอห์มนะครับก็ไม่ลงรายละเอียดนะครับว่ามันคำนวณมาอ่านค่าไงนะครับบอกแล้วว่าลงปฏิบัติจริงๆนะครับก็จะมีประสบการณ์ในการอ่านค่าตรงนี้ดูแค่หลักการนะครับต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องของการสรุปเนื้อหานะครับทั้งหมดในหน่วยนี้นะครับที่เราเรียนมาทั้งหมดนะครับในตอนที่2ในวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับในเรื่องของเครื่องมือวัดเบื้องต้นนะครับว่าครูสอนอะไรไปบ้างนะครับคราวนี้ให้นักเรียนช่วยกันตอบนะครับครูไม่มีเนื้อหาสรุปนะเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันนะครับเรื่องแรกที่ครูสอนเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเรื่องของการอินโทรดักชันนะครับบทนำว่าครูมีรูปมาให้นักเรียนดูนะครับว่าเป็นรูปมัลติมิเตอร์ใช่ไหมแล้วก็ถามว่าตัวนี้อันนี้มันคืออะไรนะครับนักเรียนก็น่าจะตอบมาได้ว่ามันคือเครื่องมือวัดที่เรียกว่ามัลติมิเตอร์เพราะครูก็ได้บอกไปแล้วนะครับแล้วก็มัลติมิเตอร์เอาไปใช้อะไรได้บ้างนะครับสรุปเลยว่ามัลติมิเตอร์เอาไปใช้ในเป็นเครื่องมือของช่างนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์เป็นเบื้องต้นก็เอาไปใช้วัดค่าต่างๆค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะครับทางไฟฟ้าค่าพารามิเตอร์ต่างๆทางไฟฟ้ามีอยู่3ค่าหลักๆที่ครูบอกนะจริงๆแล้วมันมีมากกว่านี้นะครับแต่3ค่าหลักๆที่เอามัลติมิเตอร์ไปใช้เนี่ยมันก็จะมีค่าแรงดันไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์นะครับก็คือมีทั้งแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแล้วก็แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับนะครับวัดค่ากระแสไฟฟ้าในที่นี้คือวัดค่ากระแสไฟฟ้ากระแสตรงอยู่ในย่าน DC มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือวัดค่าความต้านทานไฟฟ้านะครับซึ่งจะต้องมีกระบวนการวัดพิเศษก็คือต้องมีการตั้งเข็มไอชีที่0นะครับหรือ Adjust Zero นะครับอันนี้คือกระบวนการนะครับของการนำมัลติมิเตอร์ไปใช้ในการอ่านค่าพารามิเตอร์3ค่าหลักๆนะครับ
เรื่องต่อมาก็จะเป็นเรื่องอะไรชนิดของมัลติมิเตอร์มีกี่ชนิดอ่านนักเรียนตอบในใจอย่างรวดเร็วนะครับครูจะเฉลยว่ามันตรงกับนักเรียนไหมมีอยู่แค่2ชนิดนะครับนักเรียนก็คืออนาล็อกมัลติมิเตอร์ก็คือมิเตอร์แบบเข็มนั่นเองซึ่งนักเรียนจะใช้บ่อยนะครับนักเรียนจะใช้บ่อยนักเรียนจะใช้บ่อยในห้องปฏิบัติการนะครับไม่พูดถึงดิจิตอลมัลติมิเตอร์เลยนะพูดถึงอนาล็อกเลยเพราะดิจิตอลมัลติมิเตอร์มันใช้งานง่ายใช่ไหมครับก็มีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเริ่มจากสเกลเข็มชี้ซีเล็กเตอร์สวิตช์ต่างๆย่านวัดต่างๆนะครับจากนั้นก็ลงรายละเอียดนะครับลงรายละเอียดลงลึกลงไปนะครับว่าเราจะใช้ย่านวัดแต่ละย่านเนี่ยมันมีวิธีการใช้อย่างไรบ้างอ่านค่าได้อย่างไรสเกลส่วนย่อยของแต่ละย่านวัดมันเป็นอย่างไรเริ่มจากย่าน DCV นะครับวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนะครับก็มันมีตัวเลขย่อยนะครับในย่านนี้ตั้งแต่10โวลต์50โวลต์1000โวลต์นี่คือที่ครูยกตัวอย่างนะครับนักเรียนก็ต้องรู้ก่อนว่าแรงดันที่เราจะไปวัดนั้นมันมีค่าเท่าไหร่แล้วก็ตั้งย่านให้มันใกล้เคียงนะครับจากนั้นก็เอามัลติมิเตอร์ไปวัดในลักษณะต่อขนาดหรือต่อคล้องกับตัวจุดที่เราจะวัดหรือโหลดที่เราจะวัดนะครับโดยต้องเน้นว่าต้องถูกขั้วด้วยนะครับเคมิเตอร์สีแดงก็จะต้องไปวัดที่ขั้วบวกของวงจรหรืออุปกรณ์นะครับสีดำมาวัดที่ขั้วลบนะครับส่วน DC เราพูดไปแล้วมาดู ACV นะครับวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับก็ตั้งย่านไปที่ย่าน ACV เลยการวัดไม่ต้องคำนึงถึงขั้ววัดนะครับการวัดไม่ต้องคำนึงถึงขั้ววัดก็สามารถวัดได้เลยนะเพราะว่าไฟฟ้ากระแสสลับไม่มีขั้วนะครับมีขั้วสลับไปสลับมานะครับเรื่องต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการลงดีเทลรายละเอียดเลยนะครับว่าแต่ละย่านวัดแต่ละสเกลวัดนะครับมันจะต้องมีการอ่านค่ารายละเอียดได้อย่างไรนะครับครูไม่เรียงนะครูเริ่มที่ย่านการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าก่อนนะครับย่านโอห์มนะครับย่านโอห์มเนี่ยค่าสูงสุดมันจะอยู่ด้านขวามือใช่ไหมครับซึ่งเป็นค่าที่เราเรียกว่าอินฟินิตี้นะครับแล้วก็น้อยสุดอยู่ทางด้านนะครับขวามือซึ่งชี้ที่ศูนย์นะครับก็จะมีการอ่านค่านะครับสเกลมันจะไม่เป็นเชิงเส้นนะครับหรือนอนลิเนียนั่นเองครับมาอ่านค่ายากนิดนึงแต่ในค่าความต้านทานเราจะไม่ค่อยไปวัดถ้าเราจะใช้งานจริงเราก็ใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์อยู่แล้วนะครับย่านต่อไปนะครับก็คือก็จะเป็นย่าน DCV วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนี้อ่านไม่ยากครับอ่านง่ายก็จะมีอยู่3ย่านวัดย่อยๆก็คือย่าน10โวลต์ DC 50โวลต์ DC แล้วก็210โวลต์ DC นะครับแล้วก็ส่วนย่าน ACV ก็เหมือนกันนะครับก็หลักการอ่านเหมือนกันเลยนะครับเพราะใช้สเกลร่วมกันแต่ตั้งย่านวัดให้มันถูกนั่นเองนะครับแล้วก็ย่านองค์ประกอบนะครับที่มันอยู่ในมัลติมิเตอร์ที่มันวัดค่าได้มากกว่าแรงดันกระแสแล้วก็ค่าความต้านทานคือวัดได้ทั้งค่า HFE ค่ากระแสเลยครับรั่วไหลของทรานซิสเตอร์นะครับค่าตาการขยายกระแสของทรานซิสเตอร์เป็นต้นนะครับนี่ก็คือการนำมัลติมิเตอร์ไปใช้งานนะครับนี่ก็จบในตอนที่2นะครับในตอนที่2นี้นะครับก็นักเรียนก็เรียนเนื้อหาแน่นเลยนะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่สิ่งสำคัญก็เน้นย้ำว่าเนื้อหาเป็นเพียงหลักการนะครับในการใช้งานมัลติมิเตอร์นะครับโดยเฉพาะอนาล็อกมัลติมิเตอร์นักเรียนจะต้องลงปฏิบัติจริงๆนะครับกับในห้องปฏิบัติการแล้วก็ต้องมีครูนับคอยแนะนำจนกว่านักเรียนจะใช้งานได้คล่องนะครับก็ฝากให้นักเรียนนะครับตั้งใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนส่วนใหญ่ที่เรียนผ่านนะครับช่องทางการบันทึกเทปหรือถ่ายทอดตรงนี้นะก็จะเป็นนักเรียนแผนกอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วก็เอาไปประกอบเป็นความรู้แล้วกันนะครับเพื่อจะเป็นหลักการของทฤษฎีหัวงานในการลงปฏิบัตินะครับในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในบทที่2เรื่องของเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนะครับก็หวังว่านักเรียนจะฝึกปฏิบัติได้คล่องแคล่วมากขึ้นนะครับวันนี้นะครับก็มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะครับในตอนที่2นี้นะครับก็ฝากให้นักเรียนไปทบทวนนะครับแล้วก็ศึกษาความรู้เพิ่มเติมนะครับจากสื่อต่างๆนะครับวันนี้นะครับผมคุณณัฐสบายใจนะครับ
ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้งองงามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ําแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความ

ัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศาครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คืออย่าขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแล็กเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

สวัสดีครับนักเรียนและท่านผู้ชมที่รับชมรายการการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมผมครูดานะสบายใจสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสมองคนฝังตัวนะครับวันนี้เรามาเรียนในกันในตอนสุดท้ายนะครับตอนที่18นะครับเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวติดตามนะครับก็เป็นเรื่องในตอนที่18เป็นเรื่องเกี่ยวกับ AI เป็นตัวอักษรย่อ2ตัวนะครับว่า AI เนี่ยมันคืออะไรนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนตอนสุดท้ายนี้ครูขอพูดกล่าวนำมาตั้งแต่เราเรียนมาตั้งแต่ตอนแรกๆนะครับก็คือเราเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสมองคนฝังตัวก็คือเป็นการนำเอาความสามารถทางด้านไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับมาออกแบบเป็นสมองคนฝังตัวทำงานเฉพาะด้านนะครับซึ่งในรายวิชาของครูก็เน้นย้ำเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล Arduino นั่นเองนะครับก็ในตอนที่แล้วนะครับก็เป็นตอนเรื่องของสมาร์ทฟาร์มนะครับซึ่งเป็นการที่แสดงให้เห็นถึงการนำเอาเทคโนโลยีสมองคนฝังตัวมาประยุกต์ใช้นะครับได้ชัดเจนแล้วก็ทันยุคทันสมัยนะครับก็คือเราเอาตัวเทคโนโลยีสมองคนฝังตัวเนี่ยก็เราใช้บอร์ด Arduino นะครับโน้ต MCU นะครับ

ครับเป็นตัวเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตซึ่งอินเทอร์เน็ตนั้นก็สามารถเชื่อมโยงกับสมาร์ทโฟนของเราได้ทำให้เราสามารถครับควบคุมนะครับสิ่งต่างๆที่อยู่ในฟาร์มที่เราเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นการวัดความชื้นในดินลดน้ำอัตโนมัตินะครับวัดความเข้มของแสงนะครับต่างๆนานาหรือแม้กระทั่งการเฝ้าดูผลผลิตนะครับในรูปนี้นะครับเห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยนะครับก็คืออธิบายได้ว่านะครับเราสามารถใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเนี่ยนะครับในการอ่านค่านะครับที่เซ็นเซอร์นะครับส่งให้ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับตระกูลเทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวเนี้ยแล้วส่งค่าต่างๆเข้ามาที่จอนะครับแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเราซึ่งเราสามารถตรวจสอบวัดค่าความชื้นในดินอุณหภูมิของการปลูกพืชเป็นต้นนะครับซึ่งเราสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าตอนนี้นะครับสภาพดินมันแห้งมันชื้นอย่างไรเราก็ยังสามารถสั่งการนะครับรดน้ำได้โดยการทัชสกรีนที่สมาร์ทโฟนของเราได้เลยหรือแม้กระทั่งเราเขียนเป็นโปรแกรมทำงานอัตโนมัตินะครับโดยให้มีเซ็นเซอร์ตั้งค่าเซ็นเซอร์ไว้นะครับถ้าดินแห้งก็ให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ไปสั่งการให้ปั๊มน้ำเป็นต้นนะครับอันนี้ในส่วนของสมาร์ทฟาร์มนะครับซึ่งเราเอาเทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวนะครับมาเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตซึ่งอยู่ในคอนเซปต์ของคำว่า IoT Internet of Things นะครับก็คือการใช้อินเทอร์เน็ตควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองครับในส่วนที่2นะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาในตอนที่18นั้นครูอยากจะนำเสนออีกตัวหนึ่งก็คือสมาร์ทโฮมนั่นเองครับสมาร์ทโฮมคืออะไรครับซึ่งสมาร์ทโฮมก็คือการนำเอานะครับคอนเซปต์ของ IoT Internet of Things มาควบคุมนะครับสิ่งต่างๆในบ้านเรานะครับหรือแม้กระทั่งเตือนภัยต่างๆนะครับจากรูปนะครับที่เราเห็นนะครับตัวนี้นะครับก็คือสมาร์ทโฟนของเรานะก็ปัจจุบันนะครับมันก็จะมีอยู่2ระบบหลักๆก็คือ iOS โทษทีนะครับ iOS กับ Android นะครับเราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในการนะครับควบคุมนะครับระบบบ้านสมาร์ทโฮมได้เลยนะครับจากรูปนะครับครูขออธิบายในเรื่องซ้ายมือสุดนักเรียนตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของกล้อง CCTV นะครับหรือกล้องวงจรปิด นั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันมันมีนะครับ IP cam หรือ IP camera นะครับซึ่งสามารถส่งสัญญาณภาพเข้าอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์แล้วเราก็สามารถดูนะครับความเคลื่อนไหวของบ้านเราได้ทุกแห่งนะครับที่มีการเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตนะครับตัวที่2นะครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นนะครับสมาร์ทคีย์นะครับก็มีตัวเซ็นเซอร์ตัวจับนะครับผู้บุกรุกในบ้านแล้วมีการล็อกอัตโนมัติหรือแม้กระทั่งการใช้การปลดล็อกด้วยการสแกนลายนิ้วมือนะครับของเจ้าของบ้านเป็นต้นนะครับส่วนที่3นะครับก็คือจะเป็นการควบคุมนะครับการสวิตช์นะครับออนออฟไฟในบ้านในกรณีที่เราออกไปทำงานแล้วลืมเสียบปลั๊กทิ้งไว้นะครับเช่นต้มน้ำร้อนไว้นะครับซึ่งถ้าเสียบไว้ทั้งวันก็จะเป็นอันตรายในเรื่องของการเกิดอัคคีภัยได้นะครับเราก็สามารถนะครับสั่งนะครับตัดวงจรไฟฟ้านะครับจากสมาร์ทโฟนของเราได้เลยนะครับส่วนที่4ต่อไปก็คือเป็นนะครับตู้เย็นนะครับควบคุมไฟอุปกรณ์แทนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในบ้านนั่นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นควบคุมระบบแสงสว่างนะครับซึ่งเราสามารถควบคุมได้ทั้งระบบอัตโนมัติแล้วก็ใช้คนในการควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนนะครับอัตโนมัติอาทิเช่นนะครับเรามีตัวตรวจวัดทางแสงนะครับหรืออุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่ทำงานด้วยแสงอาทิเช่นโฟโตทรานซิสเตอร์นะครับหรือ LDR นะครับก็คือในเวลากลางคืนให้ไฟติดสว่างขึ้นมาเองในเวลากลางวันก็ดับไฟเองครับเพื่อจะประหยัดไฟนะครับเราเพื่อความสะดวกครับในส่วนของการควบคุมแสงสว่างของนี้นิยมใช้ในไฟของบริเวณหน้าบ้านหรือบริเวณสนามหญ้าเรานะครับ
ซึ่ง

จุบันได้มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับไฟตรงนี้เยอะแยะมากมายนะครับซึ่งได้นำเอาโซลาร์เซลล์นะครับมาใช้นะครับเราไม่ต้องใช้ไฟบ้านแล้วนะครับต่อไปนะครับสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับกูขออนุญาตสูบนะครับตรงนี้นะครับก็คือเป็นส่วนของการควบคุมเฝ้าดูควบคุมอุณหภูมิในบ้านนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะแจ้งเตือนมาที่สเกลหน้าจอสมาร์ทโฟนของเราว่าตอนนี้อุณหภูมิในบ้านเราปกติไหมคำว่าปกติไหมเช่นถ้าเกิดความผิดปกติขึ้นเช่นอุณหภูมิร้อนเกินไปอาจจะเกิดอัคคีภัยในบ้านได้นะครับหรือในส่วนของเครื่องปรับอากาศเสียหรือไม่ทำงานได้ตรงนี้นะครับเราก็สามารถวิเคราะห์แล้วเฝ้าดูเพื่อป้องกันนะครับเป็นควบคุมตรงนี้นะครับเป็นวาล์วนะครับเป็นโซลีนอยด์วาล์วครับควบคุมการเปิดปิดน้ำไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำต้นไม้นะครับหรือว่าส่วนของระบบประปาในบ้านต่างๆนะครับในส่วนต่อมาก็จะเป็นแม้กระทั่งควบคุมเครื่องซักผ้านะครับตรงนี้เป็นป้องกันนะครับระบบอินเทอร์เน็ตของเราป้องกันไวรัสนะครับจากระบบอินเทอร์เน็ตของเรานะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นเพียงนะครับส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของการนำเอาเทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวนะครับมาทำงานร่วมกับระบบอินเทอร์เน็ตก็ใช้คำว่า IoT หรือ Internet of Things นั่นเองซึ่งไอตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งเป็นสมองกลฝั่งตัวเนี้ยมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะควบคุมอุปกรณ์เหล่านี้นะครับนี่คือเรื่องนะครับที่เรานำเทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวมาประยุกต์ใช้ใน2ส่วนหลักๆก็คือในการประกอบอาชีพก็คือสมาร์ทฟาร์มฟาร์มอัจฉริยะแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันของเราก็คือสมาร์ทโฮมหรือบ้านอัจฉริยะนั่นเองนะครับมาในเรื่องวันนี้นะครับในเรื่อง AI นะครับครูได้เกริ่นนำในตอนต้นมาแล้วว่าไอ้ AI เป็นภาษาอังกฤษ2ตัวคือตัว A ใหญ่กับตัว I ใหญ่นี่มันคืออะไรครับ AI คืออะไรนะครับแล้วมันเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัวอย่างไรครูพูดได้เลยนะครับมันทำงานนะครับแล้วมันฉลาดแล้วอัจฉริยะมากกว่าเทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวอีกขั้นหนึ่งครับ AI นะครับถ้าพูดถึง AI นะครับก็ให้ดูภาพนี้ครับก็คือถ้านักเรียนเห็นก็คือเป็นโรบอทหรือหุ่นยนต์ที่มีสมองนะครับแต่สมองในนี้เรียกว่าสมองกลนั่นเองครับนี้ไอ้สมองเนี้ยมันไม่เพียงแค่เป็นสมองกลธรรมดาแต่เป็นสมองกลที่สามารถเรียนรู้เองได้ตัดสินใจเองได้นอกเหนือจากการเขียนโปรแกรมของเราตรงนี้คือสำคัญพูดง่ายคือเป็นปัญญาประดิษฐ์สมองกลที่ทำงานเรียนแบบสมองของมนุษย์ได้มากที่สุดเท่าที่มนุษย์จะพัฒนาได้นะตอนนี้ก็กำลังพัฒนาอยู่นะครับในรูปต่อไปนะครับโทษทีนะครับตรงนี้นะครับเป็นรูปของสมองนะครับซึ่งเป็นลายนะครับเป็นลายแผ่นปิ้นนะครับหรือวงจรพิมพ์ของอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเป็นปัญญาประดิษฐ์นะประดิษฐ์ด้วยหลักการของอะไรครับด้วยหลักการของวงจรอิเล็กทรอนิกส์วงจรดิจิตอลนะครับวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็การเขียนโปรแกรมนะครับคือการรวมนำศาสตร์ต่างๆของอิเล็กทรอนิกส์มาประดิษฐ์เป็นสมองกลนั่นเองนะครับตอนนี้มาดูความหมายในหลักวิชาการนะครับ AI มาดูตัวย่อมันก่อนนะครับ AI ย่อมาจาก artificial นะครับ intelligent นะครับก็ถ้าแปลตรงๆก็คือปัญญาประดิษฐ์นั่นเองก็คือสมองที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นนะครับหรือสมองดิจิตอลที่มนุษย์ผลิตขึ้นนั่นเองซึ่งที่สำคัญคือต้องมีความฉลาดที่สร้างขึ้นมาเรียนแบบสมองมนุษย์คำว่าฉลาดนี่วัดยังไงก็คือมันสามารถคิดเองได้นะครับตัดสินใจเองได้จากนะครับหลักการนะครับที่เราเขียนโปรแกรมแล้วออกแบบมันนะครับในรูปนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นรูปของนะครับสมองกลกับสมองมนุษย์นั่นเองนะครับการที่เราจะรู้ความหมายนะครับของคำว่า AI นะครับหรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเรามาดูนิยามนะครับนิยามจะอธิบายความหมายได้ลึกซึ้งนะครับนิยามที่1ของ AI นะครับหรือปัญญาประดิษฐ์ก็คือนะครับระบบที่คิดเหมือนมนุษย์นะครับ System นะครับ That Think Like Human

เจอความร้อนนะครับก็ให้แสดงนะครับเข้าอุณหภูมิออกมานะครับการเจอสิ่งกีดขวางก็ให้หลบหลีกนี่เป็นการคิดนะครับให้เหมือนมนุษย์ครับนิยามที่2นะครับเป็นระบบที่กระทําเหมือนมนุษย์นะครับ system that นะครับ act like human นะครับคือนะครับการศึกษาวิธีทําให้คอมพิวเตอร์กระทําในสิ่งที่มนุษย์ทําได้เช่นอะไรบ้างครับเช่นการสื่อสารด้วยภาษาที่มนุษย์ใช้นะครับก็คือภาษาที่เราใช้เป็นภาษาของเสียงใช่ไหมครับการพูดภาษาต่างๆแต่นะครับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเขาจะเปลี่ยนเสียงเราเป็นข้อความครับข้อความนั้นก็จะเป็นข้อความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแล้วแต่การออกแบบแล้วคือสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งนี้เขารับรู้นะครับจากการสื่อสารกับเราสื่อสารด้วยเสียงเขาแปลงเสียงของเราเป็นข้อความหรืออธิบายให้เข้าใจในเรื่องของระบบที่กระทำนะครับเหมือนมนุษย์นะครับก็คือการสื่อสารกันนั่นเองปัจจุบันก็จะมีนะครับผู้ที่ใช้โทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่งนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Siri ใช่ไหมครับก็สามารถพูดโต้ตอบกันได้นะครับให้ Siri เนี่ยสามารถอะไรครับสามารถวิเคราะห์สภาพอากาศนะครับให้หาเส้นทางนะครับนำทางด้วยระบบ GPS ให้เราได้หรือแม้กระทั่งให้ Siri เข้าไปเซิร์ชนะครับหาข้อมูลจาก Google และ YouTube ให้เราได้นะครับอันนี้คือปัญญาประดิษฐ์นะครับที่เป็นแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนนะครับนิยามต่อไปนะครับก็คือมีประสาทสัมผัสคล้ายมนุษย์นะครับประสาทสัมผัสในนี้ครูอยากให้เรียนนึกถึงไอเซนเซอร์ต่างๆนะครับที่ครูสอนมานะครับมนุษย์มีระบบประสาทสัมผัสอะไรบ้างเอาง่ายๆเลย1การมองเห็นเรามองเห็นด้วยตาใช่ไหมครับแสงสะท้อนวัตถุเข้าประสาทตาเรารับรู้เป็นภาพหุ่นยนต์มีอะไรให้นึกเปรียบเทียบหุ่นยนต์มีอะไรครับกล้องนะครับกล้องไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดนะครับหรือ IP cam ต่างๆนะก็คือประสาทสัมผัสที่มองเห็นนะครับการได้ยินนะครับคนเราหรือมนุษย์เราได้ยินด้วยหูหุ่นยนต์ก็ได้ยินด้วยอะไรครับด้วยเซ็นเซอร์เสียงหรือ voice sensor ต่างๆนะครับประสาทสัมผัสทางผิวหนังนะครับเรารับรู้อุณหภูมิต่างๆได้ว่ามันร้อนมันเย็นมันอบอุ่นนะครับหุ่นยนต์ก็รับรู้ได้ด้วยอะไรครับเซ็นเซอร์อุณหภูมิtemperature sensor เป็นต้นตรงนี้ครับก็คือประสาทสัมผัสซึ่งจริงๆแล้วเราก็สร้างสิ่งของที่เรียนพฤติกรรมของมนุษย์เรานี่แหละนะครับก็มีอีกเยอะแยะมากมายเลยเกี่ยวกับประสาทสัมผัสนะครับต่อไปนะครับสามารถเคลื่อนไหวได้คล้ายมนุษย์นี่คือสำคัญมากนะครับก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมาถึงยุคใหม่นี้นะครับได้มีการพัฒนาหุ่นยนต์มามากมายหลายปีนะครับหุ่นยนต์ในยุคเริ่มต้นเนี่ยจะเคลื่อนที่ด้วยล้อหมุนนะครับเรียนแบบระหว่างยานพาหนะนะครับรถยนต์นะครับกับหุ่นยนต์คือใช้ล้อเพราะนั้นเวลาใช้ล้อหมุนก็มีข้อจำกัดนะครับในการเคลื่อนที่ซึ่งไม่เหมือนมนุษย์ก็ได้มีการพัฒนาสถาบันนะของหุ่นยนต์ในประเทศไทยเราก็มีเช่นฟิโบก็พัฒนาหุ่นยนต์เดิน2ขาปัจจุบันก็สามารถพัฒนาได้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากตามเทคโนโลยีที่ตามมานะครับต่อไปครับเรียนรู้นะครับคือสามารถตรวจจับรูปและการเกิดของเหตุการณ์นะครับใดๆแล้วปรับตัวสู่สิ่งแวดล้อมนั้นนะครับเช่นเขาเจอแสงนะครับเจอความร้อนเขาก็อาจจะมีอุปกรณ์นะครับที่ช่วยลดอุณหภูมินะครับเป็นต้นนะครับเช่นเดินผ่านไปในพื้นที่โล่งแจ้งแล้วเกิดฝนตกก็อาจจะมีอุปกรณ์เช่นเป็นร่มเทียมนะครับมาป้องกันอะไรดังนี้เป็นต้นนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับนิยามต่อไปนะครับเป็นระบบที่คิดอย่างมีเหตุผลเมื่อสักครู่ก็คิดเหมือนมนุษย์นะครับแต่นี่มันคิดอย่างมีเหตุผลคำว่าคิดอย่างมีเหตุผลคืออะไรครับก็คือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า system that think นะครับ rationally นะครับก็คือสามารถคิดแล้วตัดสินใจเองได้

นะครับตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องนะครับตามหลักเหตุผลนะครับเช่นมนุษย์เรานะมีอารมณ์ดีก็ยิ้มนะครับเสียใจก็ร้องไห้เป็นต้นนะครับ 4. ระบบที่กระทำอย่างมีเหตุผลเมื่อสักครู่คิดอันนี้กระทำเลยตรงนี้มันจะสอดคล้องซึ่งกันและกันนะครับ System that act นะครับ Rationally นะครับก็คือมันเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงนะครับปัญญาในสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยกระทำอย่างมีเหตุผลนะครับเช่นโปรแกรมนะครับระบบขับรถอัตโนมัติหรือยานพาหนะไร้คนขับนั่นเองใช้ระบบ GPS นำทางแล้วก็สามารถตัดสินใจได้เองเช่นนะครับรักษาระยะกับรถคันหน้านะครับถอยเข้าจอดได้เองนะครับเจอไฟแดงหยุดรักษานะครับสมดุลการรักษาเลนวิ่งเป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้คราวนี้มันมีนิยามซึ่งเป็นคำหนึ่งซึ่งครูนำเสนอนักเรียนซึ่งน่าสนใจมากคำนี้ก็คือ machine learning นะครับ machine learning machine นี้ก็คือเครื่องกลนะครับที่สามารถเรียนรู้ได้คราวนี้ machine learning คืออะไรนะครับก็คือชุดย่อยของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยคอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ได้นะครับโดยไม่ต้องตั้งโปรแกรมไว้อย่างชัดเจนตั้งโปรแกรมไว้อย่างชัดเจนคืออะไรเช่นตั้งโปรแกรมว่าเจอวัตถุก็ให้จับวัตถุนั้นนะครับตั้งโปรแกรมว่าเจอวัตถุก็ให้หลบดีกวัตถุนั้นแต่ถ้าในส่วนของ machine learning ก็คือเราตั้งโปรแกรมไว้กว้างๆแล้วเจอแล้ววิเคราะห์ว่าเช่นเจอวัตถุนั้นวัตถุนั้นเป็นอะไรนะครับควรเป็นภัยกับตัวไหมนะครับถ้าเป็นภัยก็หลบหลีกถ้าไม่เป็นภัยก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเป็นอะไรเช่นเจอกับเจ้าของหุ่นยนต์แล้วมีการปฏิสัมพันธ์กันเป็นต้นนะครับซึ่ง machine learning นี้นะครับจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในผลผลิตนะครับทำให้เรานำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆช่วยเพิ่มผลผลิตช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยำคุณภาพที่สำคัญคือใช้เวลาน้อยผลิตได้มากนะแล้วมีคุณภาพนั่นเองนะครับนอกจากนั้นยังสามารถระบุนะครับแยกแยะนะความหมายของรูปภาพหรือข้อความที่เห็นได้นะครับว่ารูปที่เห็นเนี่ยมันคือสิ่งใดส่วนประกอบใดในภาคอุตสาหกรรมนะครับข้อความที่เห็นนั้นมันเป็นคำสั่งใดนะครับการตรวจจับความผิดปกตินะครับก็คือการแยกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนอกบรรทัดฐานนะครับก็คือนอกเหนือจากโปรแกรมที่เราเขียนนะครับเขาสามารถตัดสินใจเองได้นะครับตรงนี้จากนิยามหลายๆนิยามที่คุณนำเสนอก็สรุปเป็นความหมายสั้นๆของ AI นะครับหรือปัญญาประดิษฐ์นะครับได้ว่าก็คือวิทยาการด้านปัญญาครับที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับแล้วก็จะมาช่วยแก้ปัญหาต่างๆได้ดียิ่งขึ้นคำว่าช่วยแก้ปัญหาต่างๆได้ดียิ่งขึ้นคืออะไรนะครับถ้าเราสามารถประดิษฐ์นะครับปัญญาหรือปัญญาประดิษฐ์ตัวเนี้ย AI ตัวเนี้ยได้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับสมองของมนุษย์เนี่ยนะครับมันสามารถสั่งการนะครับสั่งการกลไกต่างๆนะครับเช่นแขนกลซึ่งมันทำงานได้แม่นยำเพราะมีเซ็นเซอร์ความละเอียดสูงนะครับหรือใช้เซอร์โวมอเตอร์ในการควบคุมองศาได้แม่นยำเนี่ยมันก็สามารถทำงานได้แม่นยำกว่ามนุษย์แล้วก็รวดเร็วกว่านะครับก็เป็นการสร้างหุ่นยนต์ให้มาทำงานได้เหมือนคนจริงๆนั่นเองปัจจุบันเรามีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้เราเห็นแต่หุ่นยนต์นะครับหลายๆเรื่องหนังหุ่นยนต์นะครับซึ่งเราไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้ปัจจุบันก็ได้นำปัญญาประดิษฐ์มาใช้งานจริงๆในหลายๆเรื่องนะครับซึ่งคุณจะนำเสนอในเรื่องต่อๆไปนะครับนี่คือความหมายของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับ artificial นะครับ intelligence นะครับคราวนี้ใกล้ตัวเราขึ้นมานะครับเมื่อสักครู่นี้มันเป็นความหมายเป็นระบบต่างๆเป็นนิยามต่างๆคราวนี้มาดูหัวข้อนี้นะครับ AI กับการทำงานแทนมนุษย์เนี่ยคำนี้สำคัญเลยเราดูจากหัวข้อมันดูแล้วจะเป็นภัยเป็นผลเสียกับตัวเรานะครับแต่ซึ่ง
พูดถึงแล้วเราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีตรงนี้ได้นะครับนะซึ่งเราได้เรียนรู้นะครับเทคโนโลยีที่มันมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นผลดีกับผลเสียกับเราจะอยู่กับมันได้คือเราต้องเรียนรู้แล้วก็ใช้แล้วก็พัฒนานะครับคราวนี้มาดู AI กับการทำงานแทนมนุษย์มันเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับก็คือแผนภาพนี้จะแสดงให้เห็นว่าปัจจุบัน AI ได้นำมาใช้แทนคนหรือแทนอาชีพต่างๆอะไรบ้างนะครับซึ่งครูจะบอกรายละเอียดทีละอาชีพมาคราวนี้มาดูก่อนนะครับมาดูรูปภาพก่อนหน่อยนะครับอันแรกเลยครับอาชีพที่ปรึกษาด้านกฎหมายอ้าวแล้ว AI นะครับไม่ได้เรียนกฎหมายแล้วจะมาทำงานได้อย่างไรนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดที่ปรึกษาด้านกฎหมายก็คือให้คำปรึกษานะครับเกี่ยวกับคดีความต่างๆนะครับอันที่2ครับที่ปรึกษาด้าน Cyber Security นะครับแล้วก็หาช่องโหว่ในหน่วยงานCyber Security ก็คือภัยทางไซเบอร์พวกไวรัสต่างๆที่จะเข้ามาในระบบฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ตของเรานั่นเองนะครับตรงนี้เดี๋ยวครูนะครับจะบอกรายละเอียดทีละอาชีพทีละงานนะครับต่อไปครับนักแปลภาษา Translator ปัจจุบันใกล้ตัวครูเชื่อว่านักเรียนหลายคนใช้ Translator เช่น Google Translator ในการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะครับทำงานส่งครูนะหรือใช้ในการสื่อสารนะครับโดยเฉพาะสมาร์ทโฟนได้มีแอปพลิเคชันในการรับแปลภาษาทุกเป็นหลายๆ10ภาษามากมายเลยนะครับในการสื่อสารปัจจุบันเราต้องเปิดดิกชันนารีต้องท่องศัพท์ให้แม่นนะครับเพื่อจะเอาไว้สื่อสารกับชาวต่างประเทศปัจจุบันเราพูดไม่ได้เราเปิดแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาเลยเช่นเราจะพูดกับชาวอังกฤษแล้วก็แปลไทยเป็นอังกฤษพูดใส่โทรศัพท์นะครับโทรศัพท์นั้นก็สามารถแปลข้อความเสียงเราเป็นทั้งเทคแล้วก็เป็นเสียงให้เราสื่อสารกับชาวต่างชาติได้นะครับตรงนี้เข้ามาแล้วอาชีพที่จะเดือดร้อนก็คืออะไรครับคือมัคคุเทศนะครับต่อไปครับตรวจวิเคราะห์ใบหน้าเพื่อหาคนร้ายใช้ในตำรวจใช่ไหมวงการตำรวจนะครับเป็นเฟซนะครับเฟซแอนาลิซิสตรวจเราดูในหนังนะครับเราก็จะเห็นว่าหนังบางเรื่องสแกนหาใบหน้าคนเลยนะครับในหมู่ผู้คนเป็นร้อยๆนะครับแต่สามารถใช้ระบบนี้ในการแยกแยะคนได้นะครับตรงนี้เรามีตัวอย่างด้วยนะครับซึ่งประเทศจีนนะครับวงการตำรวจจีนแนะนำไปใช้จริงแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูรายละเอียดต่อไปครับการตลาดเฉพาะบุคคลนะครับตรงนี้ก็คือการวิเคราะห์นะครับพฤติกรรมของลูกค้านะแล้วพฤติกรรมของลูกค้านี่มันระบบจะรู้ได้ไงมันรู้ได้จากการอะไรครับจากการใช้โซเชียลลูกค้าการซื้อของนะครับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของลูกค้านะว่าลูกค้ารายเนี้ยนะครับชอบอะไรเช่นลูกค้ารายเนี้ยเสิร์ชใน YouTube ดูยี่ห้อรถยนต์นะครับยี่ห้อหนึ่งเป็น Eco Car สมมุติเราก็วิเคราะห์ได้ว่าลูกค้าเนี้ยกำลังต้องการรถยนต์ประหยัดน้ำมันนะครับเราก็สามารถนำเสนอครับเซลล์ขายก็สามารถนำเสนอได้ตรงกับความต้องการตรงนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วนะครับตรงนี้นะครับยังมีครับอาชีพนะครับด้านนี้นี่ครับนักข่าวนักประชาสัมพันธ์นะครับนักข่าวนะครับก็ทำไมเอาหุ่นยนต์มาทำงานแทนครับประเทศญี่ปุ่นนะครับได้เคยนะครับสร้างหุ่นยนต์จำลองแทนนักข่าวแล้วก็เอามานำเสนอข่าวแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราดูในรายละเอียดกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับต่อไปครับพนักงาน call center ตรงนี้ปัจจุบันเราใช้แล้วโดยไม่รู้ตัวนะครับก็คือระบบจะตั้งโปรแกรมไว้เลยนะครับว่าลูกค้าถามเรื่องอะไรจะตอบลูกค้าอย่างไรตรงนี้ไม่ต้องใช้คนแล้วนะครับเรื่องต่อไปนะครับอาชีพต่อไปงานต่อไปนะครับพนักงานเสิร์ฟอาหารพนักงานขายสินค้าคือพนักงานเสิร์ฟอาหารในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นหุ่นยนต์นะครับเหมือนคนแล้วเดินไปเสิร์ฟที่โต๊ะนะครับรวมถึงสายพานลำเลียงนะครับสายพานลำเลียงอาหารนะครับซึ่งร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยใช้อยู่แต่เราสามารถอะไรครับควบคุมนะครับสั่งอาหารแล้วก็สามารถมาส่ง
ที่หมายเลขโต๊ะที่นั่งอยู่ได้เลยนะครับซึ่งระบบสายพานของอาหารญี่ปุ่นนี้ก็คือหมุนวนใช่ไหมครับแล้วถึงหน้าใครก็หยิบนะครับไปนะครับตรงนี้น่าสนใจครับการตรวจวิเคราะห์โรคทางการแพทย์นะครับก็เป็นที่ปรึกษานะครับการตรวจวิเคราะห์โรคทางการแพทย์มันไม่เพียงแค่ตรวจวิเคราะห์ครับมันรักษาเป็นแขนกลผ่าตัดเป็นแขนกลรักษานะครับต่างๆนะครับที่ช่วยให้การแพทย์ทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายครับตรงนี้เป็นไฮไลท์เลยนะครับยานพาหนะนะครับไร้คนขับยานพาหนะไร้คนขับก็คือรถนะครับรถยนต์นะครับเราเรียกง่ายๆครับภาษาชาวบ้านว่ารถยนต์เนี่ยขับได้เองถอยจอดได้เองโดยไม่ต้องมีคนนะครับตรงนี้มันทับมันยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับที่นะครับยกมาดูอันแรกเลยนะครับที่ปรึกษาด้านกฎหมายนะครับก็มีนะครับไอ้บรรยาประดิษฐ์ที่ชื่อว่านะครับครูอ่านตัวย่อแล้วกันนะครับ ROSS นะครับ Intelligent นะครับเป็นผู้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์นะครับที่ทำงานด้านกฎหมายนะครับซึ่งบริษัทนะครับหลายๆบริษัทได้นำมาใช้นะครับซึ่งบริษัทที่นำมาใช้นี้นะครับมีที่ปรึกษาทางกฎหมายเนี่ย940คนใน14สาขาประเทศนะครับทั่วสหรัฐอเมริกาครับก็ได้ว่าจ้างไอ้บริษัท ROSS ตัวนี้ครับที่ผลิตปัญญาประดิษฐ์นะครับเอามาใช้นะครับในคดีล้มละลายต่างๆตรงนี้มันเป็นรายละเอียดนะครับนี่ครับหน้าตาถ้าปัญญาประดิษฐ์ก็เป็นอะไรครับในนี้ก็คือเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั่นเองหลักการยังไงครับก็คือการใช้หลักการของ Big Data ครับกรอกข้อมูลนะครับให้ข้อมูลนะครับว่าแล้วก็เขียนโปรแกรมการวิเคราะห์ว่าเกิดคดีอย่างนี้นะครับจะต้องตัดสินอย่างไรจะต้องมีแนวทางนะครับในการรับมืออย่างไรแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับอาชีพที่2ครับนักข่าวนักข่าวก็สำนักข่าวชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็น New York Times นะครับ CNN นะครับ NBC นะครับเป็นต้นนะครับก็ได้ใช้นะครับ AI มานำเสนอข่าวแล้วนะครับตัวอย่างเช่นนะครับวอชิงตันโพสต์นะครับก็ได้ใช้ AI นะครับที่ชื่อว่านะครับเฮลิโอกราฟนะครับมานำเสนอข่าวนะครับเคยเอามาทดลองแล้วก็คือเอามาติดตามการเลือกตั้งนะครับในเขตต่างๆทั่วประเทศสหรัฐนะครับในช่วงที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็นำเสนอข่าวไปเรียลไทม์เลยนะครับหรือถ่ายทอดสดข้อมูลเลยนะครับตรงนี้ครับเป็นรูปร่างหน้าตาของเฮริโอกราฟนะครับซึ่งเป็น AI นะครับปัญญาประดิษฐ์นักข่าวนะครับงานที่3หรืออาชีพที่3นะครับที่ AI จะมาทำงานแทนมนุษย์นะครับก็คือที่ปรึกษาด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้นะครับ IBM วัตสันนะครับถูกนำมาเพื่อช่วยวิเคราะห์ระบุความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางโลกไซเบอร์ IBM วัตสันเป็นชื่อ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นะครับในการป้องกันนะครับระบบไวรัสที่จะเข้ามาคุกคามในโลกไซเบอร์ของเรานะครับมาดูนะครับมาดูรูปร่างนะครับของ IBM วัตสันนะตัวนี้นะครับเป็นปัญญาประดิษฐ์ก็คือพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นซอฟต์แวร์เป็นแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นนะครับต่อไปอาชีพนะครับพนักงานคอลเซ็นเตอร์นะครับฝ่ายบริการลูกค้านะครับหรือคัสเตอร์เมอร์นะครับเซอร์วิสนะครับได้มีไว้ตอบคำถามลูกค้านะมีไว้ตอบคำถามลูกค้าซึ่งปัญญาประดิษฐ์สามารถทำได้นะครับตรงนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับโดยมาสามารถสื่อสารกับลูกค้าให้คำแนะนำในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเป็นทางเลือกให้ลูกค้าได้การกรองเนื้อหานะครับข้อมูลรูปแบบแชทบอทหรือการพูดโต้ตอบนะครับจากปัญญาประดิษฐ์นะครับยกตัวอย่างเช่นน้องมะลิของบริษัททูนะครับซึ่งได้นะครับ
ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการ

นะครับกรองเนื้อหาที่ลูกค้าต้องการนะครับก็คือเป็นที่ปรึกษาลูกค้านั่นเองนะครับรูปร่างของน้องมะลินะครับของบริษัททรูนะครับ5นะครับนักแปลภาษานะครับปัจจุบันนะครับตัวปัญญาประดิษฐ์ของ Google นะครับที่เรียกว่า Google Brain นะครับสามารถสร้างภาษากลางขึ้นมาได้ภาษากลางนี่คือไม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษครับเป็นภาษาของคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับโดยเรียกว่า Google Nature นะครับ Machine Translation นะครับหลักการก็คือโดยปัญญาประดิษฐ์นี้นับจะแปลภาษาหนึ่งเช่นภาษาไทยเป็นภาษากลางครับแล้วจากนั้นจึงแปลเป็นอีกภาษาที่เราต้องการนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับ GNMT นะครับหรือ Google นะครับ Natural Machine ครับ Translation System นะครับก็ถูกนำมาใช้ในระบบ Google Translation นะครับอย่างเต็มตัวนะครับซึ่งมีการสามารถแปลงภาษาได้10คู่ภาษาจากทั้งหมด16คู่ภาษานะครับนี่เป็นรูปร่างของครับ AI นะครับที่ชื่อว่า Google Brain นะครับของ Google นั่นเองที่ทำมาที่เป็นตัวแปลภาษานะครับ6พนักงานเสิร์ฟอาหารนะครับยกตัวอย่างนะครับร้าน robot.he นะครับของ Alibaba ซึ่งเรารู้จักดีนะครับ Alibaba นะครับได้ใช้หุ่นยนต์นะครับในการหรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยในการรับออเดอร์อาหารนะครับโดยมีหลักการว่าลูกค้านะครับสามารถไปนั่งที่โต๊ะซึ่งมีหมายเลขระบุอยู่แล้วก็แสดงนะก็คือป้อนข้อมูลแสดงว่าเป็นโต๊ะหมายเลขอะไรแล้วก็สามารถคีย์สั่งอาหารที่โต๊ะที่นั่งนั้นได้เลยนะครับข้อมูลต่างๆก็จะส่งมาให้ปัญญาประดิษฐ์นะครับปัญญาประดิษฐ์ก็จะส่ง ข้อมูลแจ้งมาให้เชฟหรือคนปรุงอาหารซึ่งเป็นมนุษย์นะครับก็ทำการปรุงอาหารปรุงเสร็จแล้วทำไงต่อครับนี่รูปร่างร้านโรบอทดอททีของอาลีบาบานะครับก็นะครับให้หุ่นยนต์ในลักษณะของสายพันลำเลียงอาหารนั่นเองนะครับก็ส่งอาหารได้ตรงหมายเลขโต๊ะที่ลูกค้าสั่งเลยตอนนี้ได้นำมาใช้จริงแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันคาดว่านะครับร้านอาหารนะครับชื่อดังในประเทศไทยก็น่าจะได้นำมาใช้ในตรงนี้หนึ่งข้อดีพูดถึงข้อดีก่อนคืออะไรครับ1ลดนะครับงบประมาณในการจ้างลูกจ้างนะครับแล้วก็มีความแม่นยำแล้วก็ที่สำคัญมันเป็นเสน่ห์แล้วก็เป็นแรงดึงดูดให้ลูกค้าเข้าไปใช้บริการข้อเสียคืออะไรครับก็คือในเรื่องของแรงงานตลาดแรงงานของเรานั่นเองนะครับจะมีคนทำงานในด้านตรงนี้น้อยลงนะครับมีผู้ตกงานด้านนี้มากขึ้นนะครับในเรื่องของให้ครูสังเกตนะครับในเรื่องของ AI เนี่ยหรือเทคโนโลยีต่างๆที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยมันจะเอาเทคโนโลยีมาทำงานแทนคนแต่ในปัจจุบันคนก็จำนวนน้อยลงมีการเกิดน้อยลงนะครับมีผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับก็คือมันก็อาจจะสมดุลกันก็ได้นะครับเพราะต่อไปแรงงานก็อาจจะน้อยลงนะครับก็เอาปัญญาประดิษฐ์นี้มาใช้ทดแทนก็อาจจะไม่ได้กระทบกับแรงงานนะครับส่วนใหญ่สักเท่าไหร่ครับอาจจะสมดุลกันก็ได้นะครับตรงนี้7นะครับเป็นการวิเคราะห์ใบหน้าและหาคนร้ายนี่ครับที่ครูเกินนำข้างต้นเลยครับตำรวจจีนนะครับได้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้นะครับในการสแกนพูดง่ายๆคือสแกนหาผู้ร้ายนะครับนะซึ่งปะปนอยู่ในกลุ่มชนนะครับที่ไปชมคอนเสิร์ตในศิลปินชื่อดังคนหนึ่งของประเทศจีนนะครับซึ่งมีคนอยู่ในนั้นประมาณ 50,000 คนซึ่งหุ่นยนต์สามารถวิเคราะห์นะครับแล้วก็ระบุตัวคนร้ายได้อย่างแม่นยำนะครับนี่ครับนี่คือแบบจำลองในการสแกนนี่มาสแกนนะครับใบหน้าสแกนจากอะไรได้บ้างครับก็คือโครงหน้าม่านตานะครับเป็นต้นครับตรงนี้8ครับการตรวจวิเคราะห์โรคประเทศจีนก็อีกเหมือนกันครับก็ได้นำมาได้นำเอาระบบปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมาใช้นะครับมาใช้ในการวิเคราะห์โรคต่างๆปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้มันชื่อว่า AI BioMind นะครับซึ่งเขาได้มีการทดสอบเอาไอ้เจ้าปัญญาประดิษฐ์ที่ชื่อ AI BioMind เนี่ยมาวิเคราะห์โรคนะครับแข่งกับแพทย์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญสูงของประเทศจีนเนี่ยซึ่งปัญญาประดิษฐ์ชนะขาดเลยนะครับซึ่งใช้เวลาเพียง15นาทีเองครับแล้วก็วิเคราะ

โลกได้ถูกต้องถึง 87% เทียบกับนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของประเทศจีนเนี่ยซึ่งวิเคราะห์โรคได้ถูกเพียง 66% เท่านั้นนะครับนี่รูปร่างนะครับโลโก้นะครับของไบโอไมล์นะครับของประเทศจีนครับ9นะครับการตลาดเฉพาะบุคคลนะครับก็ปัจจุบันก็ได้ใช้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะครับนำมาเรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้านะนั่นเองว่าลูกค้าเนี่ยชอบดูอะไรชอบซื้ออะไรชอบไปสถานที่ใดมันวิเคราะห์ได้หมดนะครับว่าลูกค้าเนี่ยต้องการซื้ออะไรนะครับมีความต้องการด้านอาหารด้านการกินด้านซื้อช้อปปิ้งต่างๆเนี่ยเรื่องอะไรนะครับก็สามารถนำเสนอนะครับสิ่งที่ลูกค้าต้องการซึ่งมันช่วยอะไรครับมันช่วยให้สร้างความประทับใจให้ลูกค้านะครับลูกค้าจะรู้สึกว่าเอ้ยรู้ใจครับมาวิเคราะห์ตรงเราเลยนะไม่ต้องเอาข้อมูลอะไรที่ลูกค้าไม่ต้องการเนี่ยมานำเสนอตรงนี้ครับมันก็ใช้ AI มาช่วยนะครับก็ยังใช้ AI ตัวนี้ก็ชื่อ IBM Watson นะครับอาชีพหรืองานสุดท้ายครับก็คือยานพาหนะไร้คนขับมันไปกระทบกับอะไรครับคนขับรถใช่ไหมครับอาชีพขับรถขนส่งนะครับขับรถแท็กซี่ต่างๆเนี่ยเพราะต่อไปเนี่ยก็จะเอานะครับยานพาหนะไร้คนขับเนี่ยมาใช้ซึ่งปัจจุบันมันนำมาใช้ได้แล้วนะครับแต่ในเรื่องของราคาที่ยังสูงอยู่แล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็สภาพจราจรนะครับซึ่งมันยังมีความอันตรายอยู่นะครับคราวนี้หลักการของยานพาหนะไร้คนขับก็ง่ายๆครับก็คือติดตั้งเซ็นเซอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขับรถนะครับเซ็นเซอร์อะไรบ้างเอาอันแรกเลยครับ GPS นะครับตรวจหานำทางเป็นตัวนำทางนะครับเหมือนปัจจุบันที่เราใช้ GPS ในการขับรถไปสถานที่ที่เราไม่รู้จักนะมีเซ็นเซอร์นะครับตรวจป้องกันการชนรถคันหน้ามีเซ็นเซอร์ตรวจสอบรถคันหลังนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับยังมีเซ็นเซอร์อีกมากมายนะครับตรงนี้นี่ก็คือสิ่งที่ AI จะมาทำงานแทนมนุษย์ซึ่งจากการที่ครูระบุลงไปในรายละเอียดนะครับซึ่งครูพยายามจะลงไปในส่วนของว่า AI มันพิสูจน์แล้วนะว่ามันเอาไปใช้จริงๆนะครับซึ่งทั้ง 8-9 อาชีพเนี่ยก็ได้นำมาใช้จริงๆแล้วนะครับคราวนี้ถ้ามามองตัวเรานะครับโดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนในสาขาอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยซึ่งเป็นสายอาชีพเนี่ยเราจะต้องปรับตัวไงนะครับเพราะเรื่อง AI เนี่ยมันคือปัญญาประดิษฐ์ที่วิศวกรทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสร้างขึ้นใช่ไหมครับเราต้องปรับตัวยังไงในการเข้าสู่ตลาดแรงงานที่จะต้องไปอะไรครับแข่งขันกับ AI ด้วยซ้ำไปในอนาคตหรือต้องใช้ AI นะครับหรือแม้กระทั่งเราไปเปิดกิจการของเราเองแล้วเอา AI เข้ามาประยุกต์ใช้ครับตรงนี้เราต้องอะไรครับเราต้องตื่นตัวแล้วต้องศึกษาที่สำคัญก็คือเซลฟ์เลิร์นนิ่งต้องศึกษาด้วยตัวเองนะครับซึ่งวงการศึกษาเรายังแทบจะตามไม่ทันตรงนี้นะในประเทศไทยนะครับแต่องค์ความรู้ต่างๆเนี่ยมันมีนะที่ให้เราไขว่คว้าแล้วมาศึกษาด้วยตัวเองอยู่แล้วนะก็มาเข้าเรื่องนี้นะครับ AI กับการศึกษาแล้ว AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างไรก็นี่แหละครับก็เนื่องจากว่าในอนาคตอันใกล้นี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เราจะต้องไปแข่งขันสมัครงานกับพวก AI หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เราจะต้องใช้ชีวิตร่วมหรือดำเนินชีวิตประจำวันโดยมี AI เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นจึงได้มีแนวคิดว่าเอา AI มาประยุกต์ใช้ในการศึกษานะครับคนนี้ดูในหัวข้อนะครับเมื่อ AI เปลี่ยนโฉมหน้าวงการศึกษาแล้วมันจะเกิดข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับก็คือเมื่อ AI เข้ามาใช้ในการศึกษาแล้วจะมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของปัญญาประดิษฐ์นะครับบางทีเราดูว่ามันน่ากลัวนะครับถ้าเรามองถึงในเรื่องของตลาดแรงงานแต่ในวงการศึกษาเนี่ยมันเป็นประโยชน์นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประโยชน์เกือบแทบทั้งสิ้นเลยนะครับ
คราวนี้มันมีประโยชน์อย่างไรในเรื่องการศึกษานะครับก็คือมันมาช่วยอำนวยความสะดวกของครูผู้สอนก่อนเลยนะครับก็คือช่วยปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ครูพูดภาพรวมนะครับในเรื่องของการศึกษานะครับสะดวกอย่างไร1ถ้าเป็นตัวครูเองก็คือมีอะไรครับมีสื่อนะครับที่เป็นปัญญาประดิษฐ์นะครับที่จะใช้สอนนักเรียนนะครับประโยชน์กับครูเช่นการตรวจการบ้านที่เป็นปรนัยที่เป็นช้อยเลือกนะครับเราสามารถเลยครับตั้งโปรแกรมให้ AI เนี่ยตรวจให้เราได้เลยนะครับเราก็ประหยัดเวลาในการมาตรวจการบ้านเราเอาเวลาเนี้ยไปอะไรครับไปเตรียมการสอนไปสร้างสื่อไปสร้างนะครับสื่อที่เป็นเกี่ยวกับการทดลองงานต่างๆนะครับในสายอาชีพของเราเนี่ยนะครับซึ่งมีประโยชน์อ้าวแล้วถ้ากับตัวนักเรียนมีประโยชน์อย่างไรกับตัวนักเรียนเลยนะสิ่งสำคัญคือช่องทางการเรียนรู้นะครับที่สำคัญคือช่องทางการเรียนรู้นักเรียนนั่นเองก็คือถ้าเทียบกับสมัยครูนะครับสมัยครูเนี่ยการเรียนรู้ก็คือขึ้นอยู่กับครูขึ้นอยู่กับห้องเรียนขึ้นกับหนังสือในห้องเรียนแทบจะทั้งนั้นเลยนะครับแต่ปัจจุบันองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยมันอยู่ในสองส่วนที่ครูจะนำเสนอคือใน Google กับใน YouTube นะครับและปัจจุบันเนี่ยก็คืออยู่ในแอปพลิเคชันของสมาร์ทโฟนด้วยซ้ำไปนะครับถ้าให้ความรู้นะครับถ้าครูให้คำปรึกษาชักจูงนักเรียนชี้แนะช่องทางการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ซึ่งอยู่ใกล้ตัวนักเรียนเนี่ยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความสนใจกับตัวนักเรียนซึ่งต่อไปนะครับมันจะเกิดขึ้นแน่นอนนั่นคือนักเรียนไม่ต้องเข้ามาเรียนในห้องเรียนแล้วอาจจะเรียนอยู่ที่บ้านนะครับทำโจทย์ที่บ้านส่งงานที่บ้านผ่านช่องทาง AI นะผ่านอินเทอร์เน็ตนะอาจจะมีการนัดมาเจอกันในภาคปฏิบัติมาทำปฏิบัติในห้องแลบนะครับเป็นต้นซึ่งมันจะเกิดประโยชน์มหาศาลกับวงการศึกษากับตัวนักเรียนเลยคือหนึ่งเรื่องของงบประมาณใช่ไหมครับเรื่องของค่าใช้จ่ายของนักเรียนเรื่องของความทันสมัยนะครับแล้วก็การเรียนรู้ได้รวดเร็วนะครับซึ่งมันจะช่วยในวงการศึกษาเราถ้าเรารู้จักใช้มันนะครับนี่คือในเรื่องของ AI นะครับที่จะเข้ามานะครับเปลี่ยนการศึกษาซึ่งมันเป็นข้อดีนะครับซึ่งประโยชน์ของ AI ในภาคการศึกษาซึ่งครูได้พูดเป็นภาพรวมแล้วในรูปจะเห็นได้ว่าเป็นรูปเด็กใช่ไหมครับก็แทนตัวเด็กนักเรียนนะครับจับมือกับแขนกลซึ่งมีส่วนประกอบเยอะแยะมากมายเลยซับซ้อนนะครับตรงนี้นะครับก็ประโยชน์ของการศึกษาถ้าแบ่งเป็นข้อๆคือ1ช่วยลดเวลาการทำงานซ้ำคือลดเวลาในการเรียนการสอนนั่นเองนะครับครูก็ทำสื่อได้เร็วขึ้นนักเรียนก็เรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะครับตรงนี้ครูข้ามไปเลยนะครับ2ช่วยสร้างสรรค์เนื้อหานี้แน่นอนครับยกตัวอย่างคือแอปพลิเคชันต่างๆนะครับในสมาร์ทโฟนนะไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Androidถ้าอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีแอปตัวหนึ่งที่คุณนำเสนอคืออิเล็กโทรดอยนะครับก็คือมันเป็นเกี่ยวกับให้การอ่านค่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆให้รายละเอียดการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆซึ่งครูได้นำมาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือวัดต่างๆนะครับที่สมาร์ทโฟนสามารถทำงานได้ผ่านกล้องผ่านเซ็นเซอร์ก็สามารถนำมาใช้นะครับเป็นสื่อในการเรียนรู้ได้นะครับตรงนี้ยัดข้ามนะครับตรงนี้ผู้ได้เข้าใจง่ายนะครับช่วยเป็นติวเตอร์ติวเตอร์ก็คือเป็นคนให้ความรู้นะครับเป็นครูเขาเรียกว่าเป็นครูดิจิตอลนั่นเองนะครับเป็นอาจารย์เสมือนจริงก็คือสามารถสร้างภาพเสมือนจริงซึ่งเราเห็นในภาพยนตร์ซึ่งปัจจุบันทำได้แล้วก็ให้นักเรียนเห็นมิติของวิชาที่เป็นจินตภาพที่เราต้องใช้จินตนาการได้ดียิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็คือเนี่ยเป็นพวกภาพเสมือนจริงต่างๆนะครับอันนี้คือเป็นเนื้อหาที่ครูสรุปให้ครับแนวโน้มของ AI นับในประเทศไทยนะครับนี่ครับนี่คือแนวโน้มเลยนะครับหนึ่งแหละก็คืออาชีพต่างๆนะครับที่จะเข้ามานะครับมาทำงานแทนคนในประเทศไทย2เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตประจำวันของคนให้นึกเลยครับสมาร์ทโฮมเนี่ยครับแน่นอนเข้าไปบ้านเราสามารถควบคุม
สิ่งต่างๆนานาพันสมาร์ทโฟนผ่านคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า IoT การอาชีพของเราซึ่งเป็นเมืองเกษตรและประเทศไทยก็คือสมาร์ทฟาร์มเห็นไหมครับนี่สิ่งเหล่านี้นะครับที่เข้ามามีแนวโน้มนะครับใกล้กับประเทศไทยเรานะครับถ้าแบ่งเป็นด้านๆก็คือด้านโลจิสติกนะครับการขนส่งสินค้านะครับคุณค่ามาด้านการศึกษานะตรงนี้คือตรงประเด็นที่ครูพูดไปก่อนหน้านี้แล้วด้านการศึกษานี่รับรองได้นำมาใช้แน่นอนนะครับตรงนี้ด้านการเงินการธนาคารก็มันจะก็จะมาทำหน้าที่นะครับเป็นผู้ช่วยให้กับลูกค้าเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินนะครับให้ลูกค้าภาครัฐภาครัฐก็พูดภาพรวมนะครับเอาตรงนี้มาใช้เช่นสรรพากรนะครับจะใช้ AI มาวิเคราะห์การยื่นภาษีของประชาชนครับซึ่งสังเกตว่าประเทศไทยยังน้อยอยู่นะครับสิ่งเหล่านี้ด้านอสังหาริมทรัพย์ก็คือสิ่งก่อสร้างต่างๆนั่นเองมาวิเคราะห์สภาพดินนะครับพื้นที่นะครับทำแมปปิ้งต่างๆก่อนที่เราจะก่อสร้างนะครับด้านสุขภาพก็IBM วัตสันครับหรือไบโอไมล์ของประเทศจีนใช่ไหมครับที่วิเคราะห์โรคต่างๆนะครับนี่ก็คือเรื่องสุดท้ายในตอนที่18ในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะครับก็ในวิชาเทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัวเนี่ยนะครับครูสรุปตอนท้ายในตอนที่18นิดนึงนะครับก็คือเราเรียนโดยใช้หลักการของไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งเราเรียนใน1วิชาอยู่แล้วนะครับมาประยุกต์ใช้เป็นมาประดิษฐ์เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ทำงานเฉพาะด้านที่เขาเรียกว่าสมองกลฝั่งตัวที่มีความกระทัดรัดมีขนาดเล็กแล้วเรายังสามารถนำมาเนี่ยเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตในคอนเซ็ปต์ของอินเทอร์เน็ตออฟธิงซึ่งมันสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้ปัจจุบันถึงพัฒนาเป็นเรื่องของตอนสุดท้ายคือ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ครับซึ่งจะเอาสิ่งเหล่านี้มาทำงานแทนมนุษย์ในหลายๆอาชีพนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็เรียนจบกันในเนื้อหาของวิชาเทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัวทั้ง18ตอนครับก็ฝากให้นักเรียนนำองค์ความรู้ที่ได้ไม่มากก็น้อยตรงนี้นะครับนำไปเป็นแรงบันดาลใจและต่อยอดในการศึกษาแล้วก็นำไปพัฒนาตัวเองทั้งด้านการศึกษาและการทำงานในอนาคตต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาในการสอนนะครับตอนสุดท้ายตอนที่18ในวิชาเทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัวแล้วนะครับผมครูดานัทสบายใจขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อ

ตามที่อธิบายมาแล้วเพราะฉะนั้นบอร์ดจะมี2บอร์ดก็คือบอร์ดชนิดที่ใช้ฮอร์นเซนเซอร์กับชนิดที่ไม่ใช้ฮอร์นเซนเซอร์นะบอร์ดที่ใช้ฮอร์นเซนเซอร์นั้นจะมีขั้วต่อฮอร์นเซนเซอร์อยู่ที่บอร์ดเลยส่วนบอร์ดที่ไม่ต้องใช้ฮอร์นเซนเซอร์นั้นเขาจะไม่มีคอนเนคเตอร์เอาไว้นะเป็นเขาเรียกว่าเซนเซอร์เลสDCBL หรือว่า DC Bandless Driver นะคราวนี้ครูจะสาธิตให้ดูว่าสองบอร์ดนี้มันทำงานเหมือนกันอย่างไรนะแล้วก็มาเริ่มสตาร์ทอย่างไรคราวนี้ครูจะสาธิตบอร์ดที่ใช้ฮอร์นเซนเซอร์เป็นตัวบอกตำแหน่งคราวนี้ครูก็ต่อวงจรไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะสวิตช์ปุ่มนี้เป็นสวิตช์ปุ่มที่เขาเรียกว่าเบรกเบรกก็คือมอเตอร์จะหยุดถึงเราจะกดคันเร่งยังไงก็ตามมอเตอร์นี้ตัวนี้จะไม่หมุนมันจะหยุดส่วนสวิตช์อีกตัวนึงเนี่ยเป็นสวิตช์บอกทิศทางการหมุนของมอเตอร์นะตัวนี้ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลังนะแล้วปุ่มปรับก็แทนคันเร่งตัวนี้นะเป็นตัวบอกว่ามอเตอร์จะหมุนเร็วแค่ไหนนะอยู่ที่เราจะบิดลูกบิดแต่ว่าถ้าเกิดในสภาพที่ใช้งานจริงไอ้ตัวนี้คือคันเร่งไฟฟ้านั่นเองนะมันจะเปลี่ยนแปลงจาก0ถึง500เป็นค่าอนาล็อกเอาละเดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดูตอนนี้ครูต่อไฟไว้เรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าไฟที่บอร์ดติดนะมอเตอร์ตัวนี้จะต้องหมุนนะถ้าเราเปิดคันเร่งค่อยๆเร่งขึ้นไปมองเห็นไหมนะมอเตอร์กำลังเร่งแล้วนะตอนนี้ก็จะเร่งเต็มที่ประมาณเกือบหมื่นรอบนะประมาณนั้นนะแล้วก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆถึงจุดนี้ครูข้างไว้ที่จุดนี้ก่อนเพื่อมองเห็นทิศทางการหมุนของเขานะหมุนทวนเข็มนาฬิกาอยู่นะคราวนี้ครูจะเปลี่ยนทิศทางการหมุนเขาถ้าเราจะเหยียบเบรกเพียงกดสวิตช์ตัวนี้เขาออกแบบมาให้หยุดเลยถอนเบรกก็หมุนปกติพอเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเอาบอร์ดมาใช้เขาระวังให้ดีนิดนึงก็คือว่าสีของสาย UVW คือสายที่กดจากกดสเตเตอร์นั้นมันตรงกันข้ามกันกับสีที่เขากำหนดไว้ในบอร์ดในบอร์ดนี้มันไม่เหมือนกันเดี๋ยวจะให้ดูสีที่เขากำหนดไว้ในตัวเซ็นเซอร์นั้นก็คือสีแดงกับสีดำนี่เป็นไฟ5โวลต์แล้วก็เซนเซอร์ A นั้นสีเหลืองเซนเซอร์ B นั้นสีเขียวแล้วก็เซนเซอร์ C นั้นสีฟ้าสีน้ำเงินนะเพราะฉะนั้นลองดูให้ดีนะว่าต้องเปิด data sheet ของมอเตอร์แต่ละตัวว่าสาย U สาย V สาย W หรือ ABC นี่เป็นสีอะไรกันแน่เมื่อไปต่อกับคอนโทรลเลอร์มันจะได้ไม่ผิดพลาดไม่งั้นถ้าต่อผิดพลาดแล้วเนี่ยจะทำให้ขดลวดสเตเตอร์เนี่ยไหม้เพราะว่ากระแสไปผิดทางนั่นเองบอร์ดเนี้ยขับมอเตอร์เนี้ยมีขนาดเล็กมากแต่สามารถขับมอเตอร์ขนาด380วัตต์ได้แล้วก็ขั้วต่อสายนั้นเขาจะมีรายละเอียดมาให้ตัวนี้ตัวที่ครูเน้นให้ระมัดระวังเวลาไปเชื่อมต่อกับมอเตอร์สายนี้จะมีปัญหาสีมันไม่เข้ากันกับมอเตอร์เพราะฉะนั้นถ้าต่อผิดข้างมันอาจจะหมุนถอยหลังก็ได้หรือขดลวดไหม้ก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังครูเองครูต้องหาต้องไปค้นเอาตามเว็บไซต์นะที่เขาขายแล้วเขาจะบอกรายละเอียดว่าสีไหนเป็นสีไหนเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นสีแบบนี้ต้องเช็คให้ดีเพราะนั้นเขียนเป็น5โวลต์เป็นสีแดงเป็นสีขาวเป็นสีเหลืองเป็นสีเขียวเป็นสีดำนะ

ตามนี้เลยนี่คือการใช้บอร์ดที่มีฮอลเซนเซอร์เราจะต้องใช้ความระมัดระวังในการต่อสายด้วยอย่าให้สัญญาณสลับกันระหว่างสายที่เข้ามอเตอร์กดสเตเตอร์กับสายที่ต่อเข้าฮอลเซนเซอร์นั้นมันจะต้องสัมพันธ์กันถึงจะควบคุมมันได้เนี่ยควบคุมมันได้ปกติการสาธิตบอร์ดที่ไม่ใช้เซนเซอร์นะคือบอร์ดนี้นะบอร์ดที่เห็นนี่ตอนนี้ครูเปิดไฟเลี้ยงไว้แล้วนะจะเห็นแนวไฟสีแดงทำงานขั้วนี้สองขั้วนี้เป็นขั้วต่อไฟอีกสามขั้วที่เหลือนี้นะสายมันจะเส้นใหญ่กว่าสายเซนเซอร์นะเพราะฉะนั้นสายสามเส้นนี้ก็คือ UVW ของมอเตอร์แต่สีตัวนี้เขาจะบอกรายละเอียดเอาไว้ว่าเป็นสีอะไรสีอะไรเอาล่ะคราวนี้เรามาดูสาธิตตัวนี้เราจะเห็นว่าที่มันไม่มีฮอลเซนเซอร์เนี่ยมันจะต้องสร้างไฟ3เฟสขึ้นมาก่อนแล้วก็ให้หมุนช้าๆก่อนเพื่อให้โรเตอร์เนี่ยล็อกคือแม่เหล็กของโรเตอร์เนี่ยล็อกกับสนามแม่เหล็กหลักซะก่อนเพราะนั้นการเริ่มเดินของเขาเนี่ยจะเริ่มเดินจากช้าก่อนเนี่ยเห็นไหมพอช้าได้เสร็จเรียบร้อยปั๊บนี่ก็กระตุกเลยนะตาม rotating field มันก็ไม่ออกตัวทันทีเหมือนกับDC bullet ที่มี horn sensor อยู่นะเขาจะรู้ตำแหน่งเขาแล้วแต่ตรงนี้มันหยุดเนื่องจากโรเตอร์หยุดอยู่กับที่เมื่อโรเตอร์หยุดอยู่กับที่เนี่ยมันจะไม่เกิดแบ็ก EMF จะต้องสร้างสนามแม่เหล็กที่หมุนช้าๆก่อนแล้วก็เพื่อให้โรเตอร์นี้หมุนเกาะแบ็ก EMF ก็จะเกิดขึ้นนะแล้วก็จึงหมุนตามไปนะแล้วก็เปิดสวิตช์ไฟเข้าขดลวดทั้ง3ชุดของขดสเตเตอร์คือชุด A ชุด B ชุด C แต่ว่าการควบคุมนี้ก็จะเหมือนกันนะนี่คือเร่งความเร็วความเร็วจะสูงมากสูงกว่าเพราะว่ามันสร้างไฟ3เฟสได้ความถี่สูงสูงกว่า DCBL นะที่ใช้ฮอนเซนเซอร์จะเห็นว่าเสียงมันดังมากมันหมุนเป็นหมื่นๆรอบเลยเพราะฉะนั้นรถยนต์ปัจจุบันนี้รถยนต์ไฟฟ้านะจะใช้การขับแบบไม่ต้องใช้ฮอร์นเซนเซอร์แต่ว่าใช้แบ็กอิมเมจเป็นตัวป้อนกลับมาที่กดสเตเตอร์นี้มันก็มีสนามแม่เหล็กที่หนาแน่นมากคราวนี้กูจะเปลี่ยนทิศทางกระทันหันเลยนะเห็นไหมมันจะต้องวิ่งช้าๆก่อนแล้วก็ออกตัวเต็มที่เลยซึ่งปิดกันนะเดี๋ยวจะสาธิตให้ขับช้าๆมันจะหยุดกึกเลยเพราะว่าไม่มีแบ็ก EMF มากพอแต่ว่าคันเร่งยังถอนไม่สุดเลยมอเตอร์จะดับก่อนนะยังเหลือลูกบิดอีกตำแหน่งหนึ่งนะเนี่ยเราบิดมาเนี่ยมอเตอร์ยังไม่หมุนเลยแต่ว่าเราลูกบิดมันทำงานแล้วล่ะนะเนี่ยมันจะออกตัวกระตุกนิดนึงนะที่แบบเซนเซอร์เลสจะเป็นแบบนี้เอาละย้อนกลับมาดูแบบที่มีฮอร์นเซนเซอร์มันจะออกตัวแบบสมูทเนี่ยดูแบบเนี้ยแต่ว่าแบบเซนเซอร์เลสมันทำไม่ได้แบบนี้นะเนี่ยความเร็วฟังเสียงดูก็รู้ว่าความเร็วเนี่ยมันไม่มากเท่ากับแบบไล่แปลงถ่ายแบบเซนเซอร์เลสนะมันอยู่แค่นี้นะการกลับทิศทางมันสามารถกลับได้ทันทีนะไม่มีการกระตุกนะแต่แบบเซนเซอร์เลสนั้นนะเราเร่งมันทันทีการกลับทิศทางเนี่ยจะกระเดิดนิดหน่อยเนี่ยเห็นไหมจะกระตุกแล้วก็ค่อยๆหมุนไปก่อนนี่แหละ
การทำงานของ DC มอเตอร์แบบไร้แปลงถ่านเป็นแบบนี้การขับแบบนี้เข้าใจว่าบอร์ดตัวควบคุมตัวนี้จะต้องถูกเขียนโปรแกรมไว้เรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ทำงานเป็นแบบแอคทีฟก็คือว่าสร้างสนามแม่เหล็กหมุนไปเลยในระยะแรกแล้วก็ค่อยเอาผลเออร์เรอร์นี้มาแก้ไขอัดจัดแต่ว่าสนามแม่เหล็กยังคงหมุนด้วยความถี่ n เท่ากับ 120s/p อยู่ตลอดเวลาคือซิงโครนัสสปีดอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นมันจะหมุนเร็วเท่าที่ความถี่มันเป็นไปได้มันกระตุกอย่างรุนแรงเลยนะตรงนี้คือข้อเสียของเขานะแต่ว่าพอกระตุกแล้วมันหยุดแล้วมันถึงกลับทิศทางให้นั่นเองเนี่ยเขาจะบอกไว้ว่าขาไหนเป็นขาไหนถ้าซื้อมาเนี่ยก็ขอให้เข้าใจตามต้องต่อตามเขาด้วยนะนี่คือตอนที่เราจะต้องเรียนต่อเนื่องกันไปเพราะว่าเนื้อหาการขับนั้นก็คือเซนเซอร์เรทนั่นเองนะแต่ว่าการขับมอเตอร์แบบอินดักชันนี้เราต้องรู้การทำงานของมอเตอร์แบบอินดักชันก่อนว่ามีกี่ชนิดมีอะไรบ้างนะเราต้องเรียนรู้โครงสร้างมันก่อนที่จะไปควบคุมมันนะมันจะมีอยู่2แบบแบบแรกเป็นคือ3เฟสอินดักชันมอเตอร์เป็นมอเตอร์ที่ใช้งานกันทั่วไปส่วนอีกแบบนึงก็เรียกว่า3เฟสซิงโครนัสเรามาดูก่อนว่าไฟ3เฟสเฟส A เฟส B เฟส C มันจะต่างกัน120องศาเฟส A ไปก่อนแล้วก็เคลื่อนที่ไปถึง270องศาเลย90มาหน่อยนึงตรงนี้ปั๊บเฟส B เริ่มเวฟฟอร์มใหม่ต่อไปอีก270องศาเฟส C เริ่มแล้วไปพบกันจุดจบถึงเฟส C เนี่ยมาเริ่มเฟส A ใหม่เนี่ย360องศาพอดีเพราะนั้นไฟ3เฟสตัวเนี้ยมันจะมีกำลังมากกว่าไฟแบบเฟสเดียวสูตรของเขาก็คือ square root 3คูณด้วยแรงเคลื่อนเขาเรียกว่า E-line แล้วก็คูณกับกระแส line voltage นั่นเองก็คือ root 3นะ root ที่3คือ 1.732 คูณ V คูณ I นั่นเองนะแล้วก็ถ้าเกิดมีค่า power sector ก็คูณด้วย power factor ไปด้วยขอให้นักศึกษาทั้งหลายก็จำเอาไว้ว่าไฟ3เฟสมันมีรูปร่างแบบนี้ถ้าใช้สโคป3ช่องจับมันก็จะได้รูปคลื่นเป็นแบบนี้การต่อขดของมอเตอร์เนี่ยนะมีทั้งขดต่อแบบสตาร์นะแล้วต่อแบบเดลต้าทั้งรูปทางขวามือนั้นนะต่อแบบสตาร์นี้กระแสจะน้อยกว่าก็คือกระแสที่ไหลที่เฟส A เฟส B เฟส C ตัวนี้นะมันก็จะไหลได้น้อยกว่าต่อแบบเดลต้าต่อแบบเดลต้านี่คือกระแสจะสูงคูณด้วยรูท3ทั้งหมดตรงนี้คือกระแสที่ไหลแต่ละขดลวดแต่ละขดนี่ก็เท่ากับลายเคอร์เรนต์ตรงนี้คือลายไอเฟสเพราะฉะนั้นมันเท่ากันเพราะว่ามันไหลต้องผ่านคอยชุดเดียวแล้วมันจะแยกไปทางไหนคือมันรวมกันที่สายอีกสายหนึ่งเขาเรียกว่าสายนิวตัน RYBN หรือ RSTMP อันนี้คือระบบของเยอรมัน MP คือ Mittelpunkt ก็คือจุดกึ่งกลางเพราะฉะนั้นไอ้พุ่งนี่แปลว่า point นะพูด point ของภาษาอังกฤษนั่นเองก็คือจุดกึ่งกลางคือสายนิวตันนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรียกตามอเมริกันคือ A B C แล้วก็ Nแล้วก็ถ้าเป็นเรียกตามภาษาของยุโรปนี่ก็คือ R S T แล้วก็ M P ตามของเยอรมันเขาก็คือเฟส R เฟส S เฟส T แล้วก็สายนิวตันนั่นเองเพราะฉะนั้นในการใช้ N นะ N คือนิวตันนั่นเองนี่คือตารางสรุปตามนี้เลยนะอันนี้ไปหาเอาในคู่มือหรือว่าคณิตศาสตร์ไฟฟ้านะวงจรไฟฟ้านะการแปลงไฟกระแสสลับ3เฟสเราต้องใช้ไดโอดเด่นแบบนี้อย่างที่เราเรียนมาตั้งตอนแรกๆ แล้วเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องมาขับมอเตอร์เราต้องแปลงมาเป็นไฟ DC แล้วก็มาเข้าอินเวอร์เตอร์เป็นสิ่งที่เรากำลังจะเรียนต่อไปนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ไว้ว่า
การเอาไฟ AC มาเนี่ยเราจะต้องมาแปลงเป็นไฟ DC ก่อนแล้วมาเข้าวงจรอินเวอร์เตอร์เพื่อขับมอเตอร์นั่นเองสำหรับรูปร่างทางกายภาพของมอเตอร์พวก induction มอเตอร์หรือ AC มอเตอร์นี่ตามที่เห็นเนี่ยมันจะมีขั้วใหญ่ๆ3ขั้วที่มอเตอร์สำหรับติดในรถยนต์นะขนาด100กว่าแรงม้านะสามารถที่จะเปลี่ยนรถยนต์ธรรมดาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเขาใช้มอเตอร์ขนาดนี้นะเป็น induction มอเตอร์อันนี้ก็เห็นในมอเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรมในการเกษตรปั๊มน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ใช้มอเตอร์แบบ3เฟสนะจะได้กำลังแรงกว่ารูปร่างก็คล้ายๆกันหมดแบบนี้นะคราวนี้ว่าโครงสร้าง induction มอเตอร์เนี่ยโครงสร้างมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเรามองไม่เห็นชัดก็คือตัวนี้โรเตอร์นี้เป็นเขาเรียกว่ากงกระลอกแล้วก็มีสเตเตอร์ไวดิ้งพันอยู่ที่โครงของมอเตอร์แล้วโรเตอร์นี้เป็นทุ่นเหล็กแบบนี้แล้วก็มีแท่งอลูมิเนียมฝังอยู่ข้างในเนี่ยลักษณะเป็นกงกระลอกแบบนี้กงกระลอกตัวนี้คือแท่งอลูมิเนียมเขาหล่อบนแผ่นเขาเรียกว่าแลมิเนตชีสสตีลเนี่ยอัดกันแล้วหล่อด้วยอลูมิเนียมเทลงไปเพื่อให้มันปิดหัวปิดท้ายเนี่ยรูปร่างของมันจะเป็นแบบนี้หมดแล้วคอยนี้จะต้องถูกวางเรียงกันเป็นชุด3ชุดก็คือชุดนึงเนี่ยมันจะทำมุมกัน120องศามันจะเกิดสนามแม่เหล็กหมุนการพันนี่การพันแบบ4ขั้วการพันแบบ2ขั้ว2ขั้วนี้จะความเร็วจะสูง4ขั้วนี้ความเร็วจะต่ำแล้วก็6ขั้วก็ความเร็วจะต่ำไปอีกแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีแบบ2ขั้วกับ4ขั้วที่มีขายอยู่นะ2ขั้วนี่สำหรับมอเตอร์ความเร็วสูงไอ้ตรงนี้คือโรเตอร์คราวนี้เมื่อขยายถอดออกมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นกงกระลอกถูกยัดเข้าไปในแผ่นชีตเหล็กที่เขาปั๊มออกมาเป็นรูล่องๆแล้วก็เขาหล่อด้วยอลูมิเนียมเนี่ยทีหลังอันนี้คือขดสเตเตอร์ตรงนี้เป็นมอเตอร์ที่เขาใช้ในยานยนต์ไฟฟ้าเขาใช้แรงเคลื่อนต่ำเพราะฉะนั้นขดสเตเตอร์เขาเนี่ยเป็นแท่งทองแดงบาร์เลยเป็นแบบนี้ดัดให้เป็นรูปคอยเพราะฉะนั้นกระแสจะสูงโวลเตจจะต่ำแต่ว่าแรงบิดมหาศาลเลยนะเป็นร้อยๆแรงม้าเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าฟอร์มของสเตเตอร์แล้วเนี่ยก็จะเห็นตามนี้เลยแบบนี้จะทำให้การประกอบหรือแอสเซมบลีเนี่ยง่ายขึ้นนะเพียงแต่เอา insertion machine เนี่ยยัดเข้าไปในสล็อตนะที่หุ้มด้วยฉนวนนะอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้ช็อตกันแต่แท่งนี้ถูกเคลือบด้วยสารฉนวนแต่ว่าจะไม่สัมผัสกันนะเป็นแบบนี้แบบนี้คือมอเตอร์แรงเคลื่อนต่ำแต่กระแสสูงมากเพื่อให้ได้สนามแม่เหล็กที่ทำให้สามารถฉุดกำลังม้าได้เป็นร้อยๆแรงม้านะไอ้นี่ใช้ในยานยนต์คราวนี้เขาพันยังไงเขาพันแบบไหนมาดูตรงนี้เฟส A เฟส B แล้วก็เฟส C เพราะฉะนั้น3เฟสเนี่ยก็จะมี6คอยคอยแรกคือเฟส A เนี่ยก็พันตามเข็มนาฬิกาเมื่อสุดสิ้นแล้วเนี่ยมันก็จะไปพันตามเข็มนาฬิกาฝั่งตรงข้ามอีกเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยไฟที่เฟส A แล้วก็มาปิดลงที่ไฟลบที่ปลายของเขาเนี่ยก็จะเกิดสนามแม่เหล็กเฉียงแบบนี้สนามแม่เหล็กเหนือใต้เพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยไฟที่เฟส B บ้างก็พันตามเข็มนาฬิกาเช่นเดียวกันไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็วกมาที่ตรงข้ามพันในทิศทางเดียวกันก็จะเกิดสนามแม่เหล็กเหนือใต้ตรงกันข้ามกันเป็นแบบนี้ทั้ง3เฟสเพราะฉะนั้นเวลาปล่อยไฟ3เฟสเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดแท่งแม่เหล็กนี่หมุนไปพร้อมๆกันในทิศทางเดียวกันเป็นแบบนี้เขาเรียกว่า rotating magnetic field สนามแม่เหล็กนี้หมุนไปตำแหน่งนี้แล้วก็พอมาถึงจุดนี้สนามแม่เหล็กหมุนมาทางนี้นะทิศทางแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็มาสิ้นสุดสุดท้ายกลับเริ่มต้นเดียวกันอันนี้คือ7สเต็ปความจริง6สเต็ปไอ้สเต็ปนี้คือทับซ้อนกับตัวนี้ก็คือ6สเต็ปนั่นเองการทำงานก็จะเป็นแบบนี้นะตามที่เห็นนี้มันก็จะเคลื่อนตามนี้นะเพราะฉะนั้นมันสนามแม่เหล็กกับกระแสนี่มันจะต้องตั้งฉากกันตลอดที่ตัวสล็อตของโรเตอร์
นะมันก็จะมีกระแสมากกระแสน้อยอันนี้คือ rotating field rotating field หมุนทำให้โรเตอร์นั้นหมุนตามไปด้วยแต่จะหมุนช้าไปนิดหนึ่งเพื่อให้เกิดการตัดของสนามแม่เหล็กแล้วกระแสที่กงกระลอกที่พูดเมื่อกี้นี้มันก็จะไหลในทิศทางที่ต่อต้านการหมุนของ rotating field ในขดลวดสเตเตอร์มันจึงพากันตามไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดแรงบิดตามไปเรื่อยๆเป็นแบบนี้มาดูอีกทีหนึ่งก็คือการหมุนของโรเตอร์มันก็จะหมุนไปตามนี้นะตามที่rotating field หมุนไป rotating field ตัวนี้ก็คือสีเขียวนี่จะหมุนแล้วก็โรเตอร์ตัวนี้ก็จะหมุนตามไปด้วยแต่ความเร็วนี้ของสเตเตอร์จะมากกว่าความเร็วของโรเตอร์นั่นเองนี่คือนิโคลาเทสลาเป็นผู้คิด induction motor เป็นคนแรกของโลกเลยนะนิโคลาเทสลานั้นนะอีลอนมัสก์นะก็คือบริษัทเทสลามอเตอร์นะนะเขาก็นำเอาอินดักชันมอเตอร์เนี่ยไปขับรถรุ่นแรกเขาคือโมเดลแรกเลยนะอินดักชันมอเตอร์นั้นจะประกอบด้วยอะไรมากนักศึกษาดูคลิปให้ดีๆนะก็คือตัวนี้นะเขาถอดมาให้ดูนี่คือดำก็คือโรเตอร์นั่นเองมันก็จะมีกงกระลอกอยู่ที่นี่กงกระลอกอยู่ด้านหลังแล้วก็แผ่นโลหะนะที่เขาฝังไว้นะแล้วก็เข้าไปอยู่ในโรเตอร์ส่วนที่สเตเตอร์นั้นมีขดลวดเพราะฉะนั้นถ้าใส่ไฟ3เฟสไปเนี่ยตามนี้ที่ขั้วไฟเนี่ยมันจะเกิดสนามแม่เหล็กที่หมุนแบบนี้แล้วก็จะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำที่กงกระลอกกระแสที่กงกระลอกนั้นก็จะทำให้มอเตอร์นั้นหมุนตามไปด้วยเพราะว่าเมื่อสนามแม่เหล็กที่กดสเตเตอร์นี้เหนี่ยวนำกงกระลอกก็จะมีกระแสไหลเพราะฉะนั้นเขาเขียนไว้ว่า n แปรผันตามความถี่ถ้าความถี่นี้ห่างก็คือความถี่ต่ำมอเตอร์ก็จะหมุนช้าแต่ว่าถ้าให้หมุนเร็วความถี่ก็จะต้องสูงขึ้นเพราะฉะนั้นสปีดเนี่ยก็จะอยู่ที่0ถึง 10,000 รอบเพราะฉะนั้นอันนี้คือการทำงานของ induction motor คราวนี้เรามาดูศัพท์ตัวนี้ดูว่าความเร็วรอบกับความถี่แล้วก็ขั้วของแม่เหล็กมันสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วก็ความเร็วของโรเตอร์กับความเร็วของสนามแม่เหล็กที่หมุน เขาเรียกว่าอะไรบ้างครูได้สรุปไว้ในสไลด์เรียบร้อยแล้วนะก็คือความเร็วของขดลวดสเตเตอร์ที่สร้างสนามแม่เหล็กหมุนไปรอบๆโครงของมอเตอร์นั้นเราเรียกว่าซิงโครนัสสปีดก็คือ n เท่ากับ120 f ส่วน p เพราะฉะนั้นความเร็วรอบกับความถี่นะคือแปรผันไปในทางเดียวกันแต่ว่าโพลนี่เราแก้ไขไม่ได้เพราะว่ามอเตอร์ถูกพันด้วยขดลวด6ชุดก็คือ4โพลนะเพราะนั้นมันจะฟิกอยู่แล้วส่วน120มันเป็นค่าคงที่ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบก็คือเพิ่มหรือลดความถี่นั่นเองเพราะฉะนั้นในการขับความเร็วของมอเตอร์นั้นก็คือเราจะต้องเปลี่ยนแปลงความถี่นั่นเองความเร็วของโรเตอร์ที่หมุนไปช้าๆมีความเร็วช้ากว่าความเร็วของซิงโครนัสนี้เราเรียกว่าโรเตอร์สปีดเพราะนั้นการปรับความเร็วของมอเตอร์3เฟสคือกลับความถี่ของไฟที่ป้อนนั่นเองคราวนี้มาดูมอเตอร์อีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่ามอเตอร์แบบซิงโครนัสโรเตอร์สปีดกับซิงโครนัสสปีดคือมันจะไปพร้อมๆกันการทำให้ไปพร้อมๆกันเนี่ยเราเรียกว่าไปแบบซิงโครนัสกันโครงสร้างจะไม่ใช่กงกระลอกแล้วที่โรเตอร์โครงสร้างมันจะเป็นเขาเรียกว่าแท่งแม่เหล็กสร้างแม่เหล็กชนกับแม่เหล็กเลยก็คือหมายความว่าที่สเตเตอร์ก็ถูกสร้างด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเหนือใต้แต่ว่าที่โรเตอร์ก็จะมีแม่เหล็กถาวรเป็นเหนือใต้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันจะดูดจะผลักกันนี่คือขั้วของแม่เหล็กแท่งแม่เหล็กจะต้องสอดไว้ในโรเตอร์เลยนะเขาจะมีช่องเสียบอยู่พอเสียบปั๊บเนี่ยสนามแม่เหล็กก็จะพุ่งไม่ว่าขั้วเหนือก็ดีขั้วใต้ก็ดีจะอยู่ตรงข้ามกันนะขั้วเหนือก็คือขั้วเหนือมีจะมีความเข้มสูงมากเพราะว่าเขาเสียบแท่งแม่เหล็กเป็นตัว V เพื่อบีมสนามแม่เหล็กให้มีความเข้มสูงสุดตรงนี้คือมอเตอร์สำหรับขับยานยนต์ไฟฟ้าจะเห็นว่าโรเตอร์เนี่ยเขาใช้มือคนหยิบได้เลยลูกไม่ใหญ่
แต่กำลังนี่เป็นร้อยๆแรงม้าซึ่งไม่น่าเชื่อเลยแต่ว่าใช้ไฟสูงมากเพราะว่าเห็นที่กดลวดเขาพันเนี่ยจะกดลวดเส้นเล็กแสดงว่าเขาใช้โวลเตจไม่ต่ำกว่า700โวลต์ซึ่งในรถยนต์ธรรมดาเนี่ยตอนนี้ก็มีขับถึง100โวลต์นะแต่ถามว่าเป็นอันตรายกับผู้ขับขี่ไหมเขาป้องกันไว้หมดแล้วสายต่างๆเขามีมาตรฐานเขาอยู่จากแบตเตอรี่เนี่ยพวกนี้เขาจะมีมาตรฐานจะใช้นอกรีดไม่ได้แล้วนะถ้าไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันอาจจะไหม้อาจจะเกรียมอาจจะเปราะฉนวนอาจจะเปื่อยเอาละคราวนี้มาดูการควบคุมมอเตอร์3เฟสเรารู้ว่าจะต้องควบคุมด้วยความถี่เพราะฉะนั้นบล็อกไดอะแกรมของการควบคุมก็คือตรงนี้นั่นเองก็คือตัวนี้เป็นตัวสร้างสัญญาณทรายตามนี้นะสัญญาณ PWM นั่นเองนะพันวิตแล้วตัวนี้เราเรียกว่า power driver สำหรับขับมอเตอร์3เฟสเลยนี่คือ power drive ที่ใช้ MOSFET 6ตัวตามที่เห็นนี่อันนี้กูทำมาจะเห็นว่า MOSFET หรือ IGBT แต่ว่ากูใช้ IGBT เพราะว่าอันนี้ใช้ไฟ220โวลต์ไฟ DC นะไฟ DC ได้มาจากบิตเรกติฟายเออร์ตัวนี้บิตเรกติฟายเออร์เอาไฟ AC มาแล้วก็มาแปลงเป็นไฟ DC เสร็จแล้วก็ฟิลเตอร์ซะนะแล้วก็เข้าซิกบิตนะเป็นสะพานไฟในนี้นะซิกบิตนะตามในวงจรนั้นอันนี้กูใช้ MOSFET 80แอมป์นะกับไฟ DC 220โวลต์ก็ได้มอเตอร์ขับสามารถขับมอเตอร์ได้30กิโลวัตต์อันนี้กูทำเป็นโปรโตไทป์เอาไว้นะสำหรับขับมอเตอร์ขนาดสองแรงม้าขึ้นไปสำหรับสัญญาณที่ใช้ขับซิกบิตนั้นเป็นสัญญาณที่ไม่เกินระดับ5โวลต์ดังนั้นในการที่จะไปขับซิกบิตโดยตรงนั้นเขาไม่ทำกันเพราะว่ามันอันตรายเพราะว่าซิกบิตนั้นทำงานอยู่ที่ตั้งแต่เป็นร้อยโวลต์จนถึงพันโวลต์นะเพราะฉะนั้นเขาต้องหาวิธีการป้องกันแล้วก็ไม่ให้ไฟถึงกันนะวิธีที่ดีที่สุดก็คือให้เชื่อมต่อกันทางแสงนะตามรูปในวงจรนั้นนะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่ต้องใช้เชื่อมต่อในทางแสงนั้นตอนนี้ครูเลือกใช้ชิปตัวนี้ก็คือ TLP 250นะปกติก็ใช้กันทั่วไปนะที่บอร์ดของครูที่ครูออกแบบไว้ก็คือมีTLP 250นี่6นั่นก็คือ MOSFET หรือ IGBT 3ตัวบนแล้วก็อีก3ตัวก็คือ3ตัวล่างก็กลายเป็น6ตัวนะวงจรรวมตรงนี้เราเรียกว่า Pre-Driver นะ Pre-Driver นี้จะรับสัญญาณควบคุมมาจากบอร์ดเขาเรียกว่า T-Phase Controller ตัวนี้เป็นตัวสร้างสัญญาณไซน์เวฟ3เฟสนะที่สามารถปรับความถี่ได้โดยใช้ปุ่มเขาเรียกว่าโพเทนเดียลมิเตอร์ตัวนี้นะเป็นตัวปรับสปีดแล้วก็สามารถปรับอัตราเร่งได้เขาดีไซน์มาสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเลยนะตามนี้เลยอัตราเร่งอัตราลดสามารถปรับได้ตรงนี้นะแต่ว่าสัญญาณที่จะมาใช้ขับซิกบิตนี้จะเป็นสัญญาณเขาเรียกว่าไซน์เวฟที่อยู่ในรูปของสัญญาณ PWMที่มีเคลื่อนไหวของไทม์เฟรมนี้ขับอยู่นะวงจรที่เธอเห็นอยู่เนี่ยก็คือวงจรนี้ซิกบิตนะที่อยู่ตรงนี้นะที่ชี้อยู่เนี่ยคือวงจรเขาเรียกว่าพรีไดเวอร์รวมกับซิกบิตตัวนี้นะคือมี IGBT หรือ MOSFET เนี่ย6ตัวนะตามในวงจรที่เธอเห็นอยู่นี้นะส่วน power supply นั้นจะต้องทำ power supply สำหรับ3ตัวบน MOSFET หรือ IGBT เนี่ย3ตัวบนนี้ต่างหากแยกจาก3ตัวล่างซึ่งใช้แบบระดับเดียวกันตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกswitching power supply ซึ่งเราจะเรียนกันต่อไปบอร์ดนี้นะเป็นบอร์ดเขาเรียกว่า controller เนี่ยนี่บอร์ดที่ครูออกแบบบอร์ดนี้ก็จะมีเบรกแล้วก็มีเดินหน้าถอยหลังแล้วมี start stopนะแล้วก็มีสปีดแล้วก็มีอัตราเร่งอัตราลดนั่นเองเพราะฉะนั้น
สัญญาณที่ใช้ควบคุมซิกบิทนี่ที่อยู่ในรูป

ของสัญญาณพันวิทย์เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวกูจะใช้สโคปเนี่ยต่อสักเฟสหนึ่งนะให้มาโชว์ที่จอนี้นะเดี๋ยวกูจะเปิดสโคปก่อนครั้งแรกเลยเนี่ยบอร์ดนี้ยังจะไม่ทำงานเขาออกแบบไว้ว่าต้องกดสตาร์ทก่อนนะหรือเหยียบเบรกก่อนเขาถึงจะทำงานนะเพราะนั้นกูก็เบรกก่อนโอเคอันนี้คือความเร็วรอบที่ความถี่ที่ต่ำจะเห็นได้ว่าอันนี้มันขึ้นเป็นเวฟนั่นเองนะแต่ว่าในรูปของ PWM นั่นเองคราวนี้ครูจะเร่งสปีดเร่งความเร็วมันก็จะเร็วขึ้นนะเร็วขึ้นจนสูงสุดจนเกือบจะมองไม่เห็นเลยนะเป็นแบบนี้เร็วมากทีเดียวถ้าจะลดความเร็วลงนี่คือความเร็วต่ำสุดนะแต่จะไม่ตกเป็นศูนย์จนกว่าเราจะกดสต็อปมันนั่นเองอันนี้คือการทำงานเพราะฉะนั้นจะเดินหน้าหรือถอยหลังก็ตามนะมันก็เพียงแต่กลับเส้นใดเส้นหนึ่งเท่านั้นเองนะเราจะมองไม่เห็นของผลของมันนะเนื่องจากเอามอเตอร์มาต่อซึ่งมันใหญ่มากมอเตอร์ก็กูไม่มีปัญญาที่จะแบกออกมานะมันหนักมากเพราะฉะนั้นก็ขอสาธิตด้วยสัญญาณตัวนี้ก่อนนะแล้วเพื่อที่พวกเราจะได้นำเอาแนวความคิดตัวนี้แล้วก็วงจรที่ครูให้ไว้เนี่ยนะเอาไปสร้างเองนะวันนี้ครูได้ให้ความรู้เธอในเรื่องของการควบคุมมอเตอร์ทั้งDC บัลเลตทั้งสองแบบคือแบบที่มีเซ็นเซอร์เป็นตัวฟีดแบ็กและแบบใช้แบ็ก EMF เป็นตัวฟีดแบ็กหรือเซ็นเซอร์เลสตลอดจนการควบคุมมอเตอร์ AC ทั้งอินดักชันมอเตอร์และซิงโครนัสมอเตอร์เป็นที่เข้าใจดีแล้วนะแล้วพร้อมทั้งได้เรียนรู้หลักการทำงานของวงจรครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ

0: กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลหะเชื่อมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยโลดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติฟายเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติฟายเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อมDuty Cycle 4 ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบ ไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือเสาและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกรองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้าเนื้อละภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากเนื้อละภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ปยูเนียน ซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวเอ็กแพนชันวาล์วนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

กลับมาพบกับครูมีนนะคะคุณครูอัญชยาคนสูงดีนะคะคุณครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้างนะคะวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2นะคะเช่นเดิมพบกับคุณครูย่อมมีสาระน่ารู้มาฝากทุกๆคนเหมือนเดิมนะคะจาก EP ก่อนหน้าเราได้เรียนรู้ไปแล้วว่ากว่าจะเป็นโครงสร้างบ้านที่สำเร็จมาแล้วเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะจากการเดินทางของเรามาสู่ EP นี้เนี่ยเราได้โครงร่างบ้านแล้วนะคะสิ่งต่อมาที่จะทำให้บ้านเราสวยงามมากที่สุดนะคะนั่นก็คือในเรื่องของวัสดุปูพื้นนั่นเองนะคะวัสดุปูพื้นนะคะกับคุณสมบัติที่เราต้องรู้นะคะถ้าเราลองเดินไปยังศูนย์กระจายสินค้านะคะหรือว่าห้างสรรพสินค้าชั้นนำในวงการก่อสร้างเนี่ยเราจะเจอวัสดุปูพื้นหลากหลายชนิดมากๆอ้าวแล้วแต่ละชนิดเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรแน่นอนค่ะถ้าในท้องตลาดนะคะมีหลากหลายชนิดนั่นแปลว่าเซนส์หรือไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านแต่ละคนที่เลือกใช้วัสดุปูพื้นเนี่ยเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้บ้านเราเนี่ยแตกต่างจากบ้านคนอื่นนะคะถ้าเราใช้แบบบ้านเดียวกันนายกกับนายขอนะคะใช้แบบบ้านเดียวกันแต่การเลือกตกแต่งวัสดุปูพื้นเนี่ยเลือกแตกต่างกันบ้านที่ออกมาก็ให้ mood and tone คนละแบบเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยนะคะมาดูกันนะคะว่านะคะวัสดุปูพื้นสะท้อนอะไรให้กับเรานะคะจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกใช้วัสดุปูพื้นนะคะสะท้อนให้เห็นถึงรสนิยมนะคะของเจ้าของบ้านคนนั้นๆว่าเป็นอย่างไรนะคะเห็นไหมอย่างรูปในสไลด์ที่ครูยกตัวอย่างมานะคะมี mood and tone ที่ต่างกันมากนะคะรูปที่ครูยกตัวอย่างมาเนี่ยก็จะออกเป็นแนวละมุนนะคะเป็นสีพาสเทลเป็นสีครีมนะคะดูสะอาดดูนุ่มนวลสบายตาอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวของครูเองนะคะเห็นไหมในรูปก็คือ

จะทําให้บ้านเราเนี่ยแตกต่างไปเลยบางคนอาจจะไม่ชอบแนวนี้นะคะรู้สึกว่ามันเปื้อนง่ายมันสกปรกมากง่ายนะคะไม่เป็นไรนะคะความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทีนี้วันนี้ตัวอย่างวัสดุปูพื้นที่ครูนำมาให้ทุกๆคนได้รู้จักกันนะคะมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรนะคะมาดูกันเลยอย่างแรกที่ครูนำเสนอในวันนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะพื้นพรมแน่นอนทำไมเปิดมาสไลด์แรกครูถึงได้เลือกพื้นพรมมาให้เรานะคะพื้นพรมเนี่ยนะคะเป็นวัสดุที่ติดตั้งง่ายมากไม่ต้องมีความรู้ไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญชำนาญงานช่างก็ซื้อมาติดได้นะคะพื้นพรมนะคะเป็นวัสดุที่ให้สัมผัสแบบนุ่มนวลแค่เราเห็นก็รู้สึกว่ามันนุ่มละมุนแล้วนะคะแต่นะคะพื้นพรมจะมีข้อเสียอยู่หนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือมันมีความสกปรกง่ายนะคะถ้าเราปูไปโดยที่มีการทำความสะอาดเนี่ยมันจะทำความสะอาดยากกว่าพื้นชนิดอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นครูแอบกระซิบว่าการใช้พื้นพรมนะคะไม่ควรปูในบริเวณพื้นที่ที่เคยเกิดการน้ำท่วมหรือพื้นที่นั้นเนี่ยเวลาฝนตกหรือมีละอองฝนสาดเข้าถึงห้องนั้นๆนะคะควรจะหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าวัสดุการทำพื้นพรมบางชนิดนะคะจะกักเก็บสิ่งสกปรกนะคะเมื่อเรานำเอาไปซักหรือเอาไปตากแดดก็ทำความสะอาดได้ประมาณหนึ่งย้ำว่าประมาณหนึ่งบางครั้งอาจจะต้องทิ้งพรมผืนนั้นไปเลยมันอาจจะเป็นพรมที่ถูกใจเรามากที่สุดก็ได้นะคะอย่างรูปที่ครูยกตัวอย่างมานะคะก็จะปูในห้องนอนนะคะห้องรับแขกห้องนั่งเล่นเพราะว่าแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าการปูพื้นพรมนะคะจะไม่ได้ปูเต็มพื้นที่ของห้องนะคะปูส่วนหนึ่งอย่างเช่นห้องนอนเราจะคุ้นชินกับการที่ปูบริเวณด้านข้างของเตียงนะคะด้านข้างด้านหน้าของเตียงนอนเวลาเราลงจากเตียงปุ๊บเท้าเราสัมผัสกับพื้นพรมให้ความรู้สึกนุ่มสบายนะคะบริเวณห้องรับแขกก็จะปูตรงแถวแถวโต๊ะกลางหน้าโซฟานะคะจะไม่ได้ปูเต็มพื้นที่ทำไมถึงไม่ได้ปูเต็มพื้นที่อย่างน้อยห้องนั้นๆต้องมีพื้นกระเบื้องอยู่แล้วนะคะการปูพื้นพรมเพื่อความสวยงามแล้วก็ความชอบส่วนบุคคลนั่นเองนะคะต่อมาพื้นพรมผ่านไปการเลือกใช้ข้อควรระวังได้บอกไปแล้วนะคะอีกหนึ่งวัสดุที่เรามารู้จักกันเลยดีกว่านะคะอ่ะอันนี้พื้นไม้จริงนะคะแน่นอนเราคุ้นชินเราเติบโตมากับพื้นไม้จริงแน่นอนนะคะในสมัยอดีตนะคะหรือว่าในปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะคะเป็นบ้านไม้นะคะทรงไทยเนาะที่เขานิยมในการที่นำไม้จริงมาใช้ในสมัยก่อนเนี่ยทั้งเสาคานพื้นผนังโครงหลังคาทุกอย่างทำมาจากไม้ทั้งหมดเพราะอะไรในสมัยก่อนเนี่ยการหาไม้จริงไม้เนื้อแข็งเนี่ยหาได้ง่าย2ราคาไม่แพงเท่าปัจจุบันถูกไหมคะเขาจึงนิยมนำไม้จริงเนี่ยมาเป็นวัสดุในการสร้างบ้านนะคะแต่การใช้ไม้จริงที่นำมาปูพื้นบ้านมีข้อเสียอยู่ก็คือรอยต่อของแผ่นพื้นนะคะไม่เรียบสนิทมีร่องของรอยต่อนะคะจะทำให้เวลาเราเดินนะคะจะมีเสียงดังเอียดอาร์ตเอียดอาร์ตของพื้นบ้านนะคะนั่นคือข้อเสียของการปูด้วยไม้จริงนะคะแต่ในปัจจุบันนะคะไม้จริงนี้เขาได้มีนวัตกรรมการผลิตต่างๆเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะด้วยการที่ทำให้ไม้จริงเนี่ยเขามีล็อกของตัวเขาเองสามารถนำแต่ละแผ่นมาต่อได้และเราจะลองสังเกตได้ว่าณปัจจุบันนะคะช่างส่วนใหญ่ที่ทำเขาจะปรับพื้นปูด้วยพื้นคอนกรีตธรรมดาเนี่ยแหละค่ะพื้นคอนกรีตที่เป็นพื้นเรียบแล้วนำไม้จริงสำเร็จรูปที่เขาขายเป็นแผ่นเป็นตารางเมตรตามท้องตลาดเนี่ยมาปูทับบนพื้นคอนกรีตจะทำให้เราลดปัญหาที่ว่าเวลาเดินแล้วมีเสียงดังเอียดอาร์ตนะคะย้ำอีกรอบพื้นจริงให้สัมผัสที่ดูสวยงามดูแพงเรียบหรูดูแพงพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นดีกว่านะคะเพราะว่าไม้จริงเนี่ยเวลาเราเดินเราก็จะสัมผัสได้เลยว่าเนี่ยคือพื้นไม้จริงๆแต่แอบกระซิบว่าก็ค่อนข้างที่จะมีราคาแพงนิดนึงนะคะเหมือนเดิมพบกับครูแนะนำของดีๆให้ก็มีทางเลือกให้ทุกคนเสมอนะคะ
นอกจากพื้นไม้จริงแล้วมีอะไรอีกนะคะมาดูกันนะคะอ่ะก่อนที่จะไปดูวัสดุอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้เป็นรูปตัวอย่างนะคะของการใช้พื้นไม้จริงเนาะพื้นไม้จริงเนี่ยในรูปนี้ใช้ทั้งในส่วนของพื้นและผนังนะคะในส่วนของโครงหลังคาอาจจะมีการใช้เหล็กมาเป็นส่วนโครงนะคะจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นสีที่จะใกล้เคียงกันเป็นสีของเนื้อไม้ถูกไหมคะอยู่ที่ความชื่นชอบของแต่ละคนบางคนรู้สึกว่ามันดูเป็นสีเข้มสีเดียวเราไม่อยากได้อยากได้ความมินิมอลความคุมโทนเรามีทางเลือกให้ทุกคนเสมอนะคะส่วนต่อมาพื้นลามิเนตน่าจะใครหลายๆคนนะคะน่าจะเคยได้ยินคำนี้นะคะพื้นลามิเนตปัจจุบันเป็นที่นิยมเป็นอย่างนะคะเพราะว่า1ความทนทานติดตั้งก็ง่าย2จากรูปเห็นไหมคะไล่เรียงสีไปเลยค่ะสีน้ำตาลสีเทาสีเทาเข้มสีอมส้มโอ้โหสีสันหลากหลายละลานตามากนะคะพื้นลามิเนตนะคะถูกกว่าการใช้ไม้จริงแน่นอนนะคะรอยต่อเรียบเนียนนะคะแต่การใช้พื้นลามิเนตมีข้อควรระวังตรงที่พื้นที่ปูเนี่ยค่ะจะต้องเป็นพื้นเรียบเพราะอะไรจากรูปนะคะในการปูพื้นลามิเนตจะมีการลงร่องที่เข้ามุมซึ่งกันและกันถ้าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยไม่ราบเรียบหรือมีสโลปสโลปคือความลาดชันความสูงความต่ำนะคะจะทำให้เกิดการเหลื่อมล้ำกันนะคะของแผ่นพื้นจะทำให้พื้นเราดูไม่สมูทดูไม่สวยงามนะคะอันนี้คือข้อควรระวังของพื้นไม้ลามิเนตสามารถหาซื้อได้ง่ายสีตรงใจเราแน่นอนสมมติว่าเราใช้สีห้องเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะคะเราก็มีพื้นไม้ของลามิเนตที่เข้ากับโทนสีฟ้าหรือบางคนใช้สีครีมก็จะมีสีพื้นไม้ที่ให้เลือกค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะสำหรับพื้นไม้ลามิเนตนอกจากไม้จริงพรมลามิเนตเรามีอะไรที่เป็นวัสดุที่เราเจอในท้องตลาดอีกบ้างนะคะอันต่อไปเลยนะคะส่วนต่อมาคือพื้นกระเบื้องยางอันนี้เราจะเคยเห็นตามรีวิวตาม Facebook นะคะหรือว่าเว็บไซต์ของการที่มีการแชร์การแนะนำของการรีโนเวทบ้านรีโนเวทบ้านเก่าให้เป็นบ้านใหม่ด้วยงบ50,000บาทด้วยงบ30,000บาทคำนี้ที่เราจะเจอก็คือปูพื้นด้วยกระเบื้องยางกระเบื้องยางนะคะก็เป็นสิ่งที่คนนิยมอีกเช่นเดียวกันเพราะว่าตัวกระเบื้องยางเนี่ยปูได้ง่ายเราเนี่ยไม่มีทักษะฝีมือช่างก็ปูได้นะคะสามารถปูได้ปูทับได้ทั้งพื้นไม้แล้วก็พื้นคอนกรีตเลยนะคะวิธีการก็คือแผ่นของกระเบื้องยางเนี่ยด้านหลังนะคะเขาจะมีในลักษณะของแผ่นกาวเราก็ลอกแผ่นกาวแล้วก็ติดลงไปบนพื้นได้เลยนะคะแล้วก็ความหนาของกระเบื้องยางเนี่ยมีตั้งแต่2นะคะถึง12มิลลิเมตรเลยน่ะนะคะตามท้องตลาดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยปูทับพื้นเดิม2ถึง4มิลเนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่ว่าถ้าใครอยากได้ความหนาของพื้นเพิ่มก็เลือกใช้ได้เลยนะคะตามท้องตลาดมีมากมายนะคะแต่ต้องข้อควรระวังนะคะของกระเบื้องยางเนี่ยนานๆเข้าอาจจะต้องมีการซ่อมแซมนะคะในบางส่วนเพราะว่าเป็นการที่เหมือนเราวางแผ่นกาวไปบนพื้นนะคะอาจจะมีการขยับเขยื้อนของรอยต่อได้นะคะแต่เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งห้องนะคะเราสามารถซื้อมาเปลี่ยนเป็นแผ่นเป็นบางช่วงได้นะคะสามารถเปลี่ยนได้เลยแต่ว่าต้องจำโค้ดสีเอาไว้ว่าเราซื้อกระเบื้องยางลายไหนมาสีไหนมานะคะแล้วก็ไปซื้อเพื่อนำมาเปลี่ยนนั่นเองนะคะในส่วนของการเลือกกระเบื้องยางก็จะผ่านไปนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่มีมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะนั่นก็คือพื้นไม้เอนจิเนียร์บางคนอาจจะไอ้พื้นไม้ก็เคยได้ยินอยู่หรอกนะลามิเนตก็คุ้นอยู่นะคะกระเบื้องยางเคยเห็นอยู่นะคะพื้นไม้เอนจิเนียร์คืออะไรนะคะพื้นไม้เอนจิเนียร์นะคะก็คือเป็นนวัตกรรมใหม่ของพื้นไม้นะคะที่มีการผลิตออกมาเพื่อแก้ปัญหานะคะเพราะว่าพื้นไม้เอนจิเนียร์เนี่ยจะเป็นลักษณะที่เทียบเท่าหรือว่ามีคุณสมบัติคล้ายๆไม้จริงเลยนะคะทำไมเขาถึงต้องคิดค้นนวัตกรรมต่างๆเพื่อให้มันใกล้เคียงกับไม้จริงมากที่สุดอย่าลืมว่าวัสดุที่ทำให้เราชินทำให้เราความชื่นชอบเนี่ยเราก็ยังนิยมชมชอบในความเป็นพื้นไม้

จริงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นพื้นไม้เอนจิเนียร์ก็เลยถูกออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการในส่วนนี้นะคะลักษณะสำคัญนะคะจุดเด่นของพื้นไม้เอนจิเนียร์คืออะไรนะคะเขาเนี่ยถูกทำสีออกมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะปกติเวลา

ไปนะคะทาสีเคลือบบนหน้าไม้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราใช้พื้นไม้เอนจิเนียร์ขั้นตอนในส่วนนี้เราจะหายไปทันทีเพราะว่าเขาได้ถูกทำสีแล้วก็ถูกเคลือบมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ย้ำว่าแต่นะคะถ้าหากว่าเราใช้ไปสักระยะหนึ่งนะคะ3ปี5ปี7ปี10ปีนะคะพื้นไม้เอนจิเนียร์ของเราเกิดความซีดนะคะซีดจากการใช้งานนะคะจากการถูกแดดซองหรือว่าการทำความสะอาดแล้วตัวเราผู้ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนะคะอยากจะเปลี่ยนหรือว่าอยากจะทาสีเพิ่มสามารถคิดว่าทำได้ไหมทำได้นะคะแต่สามารถซ่อมแซมได้ไม่เกิน2-3ครั้งเพราะว่าอะไรนะคะหน้าไม้ของพื้นไม้เอนจิเนียร์เนี่ยมีความหนาน้อยเพราะว่าเขาถูกผลิตถูกเคลือบสีมาจากโรงงานเรียบร้อยคือพร้อมใช้งานนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใช้ระยะยาวแล้วมีการชำรุดแล้วเราจะทาสีเพิ่มอาจจะซ่อมได้ไม่เยอะเท่าพื้นไม้จริงที่เราสามารถขัดทาสีเคลือบจบสวยงามนะคะพื้นไม้เอนจิเนียร์มีข้อแตกต่างอยู่ตรงนี้นะคะอย่างที่ครูได้บอกไปใช่ไหมคะว่าพื้นไม้เอนจิเนียร์เนี่ยถูกผลิตสำเร็จรูปแบบทุกอย่างรวมถึงไปการทำสีของพื้นไม้ด้วยเนี่ยออกมาจากโรงงานนะคะเพื่ออะไรเราต้องบอกก่อนว่าคุณสมบัติของพื้นไม้จริงเนี่ยเขามีความแข็งแรงทนทานใช่ไหมคะทนต่อรอยขีดข่วนนะคะมีความนุ่มสัมผัสเท้าเวลาเราสัมผัสเนี่ยเราจะรักเหมือนเราก็เดินอยู่บนพื้นไม้บนพื้นบ้านปกตินะคะไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแปลกหรือว่าแตกต่างนะคะพื้นไม้เอนจิเนียร์นะคะนอกจากที่เราจะปูพื้นแล้วให้ความสัมผัสที่คล้ายกับพื้นไม้จริงแล้วเขามีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตรงนี้นะคะครูบอกว่าในสมัยก่อนหรืออดีตหรือปัจจุบันที่ยังมีการปูบ้านไม้นะคะเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงที่ใช้เสาคานพื้นแบบการสร้างบ้านไม้แบบจริงๆเลยเนี่ยเขาจะมีเสียงดังเอี๊ยดอ๊าดเวลาเราเดินใช่ไหมคะแต่ว่าพื้นไม้เอนจิเนียร์เนี่ยเขาถูกออกแบบมาให้ลดการก่งตัวของพื้นผิวของตัวเขาเองนะคะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยพื้นไม้จริงที่เป็นไม้จริงที่เราใส่มาจากต้นไม้เลยนะคะไม้สักไม้แดงไม้มะค่าต่างๆพวกนี้ค่ะเวลาเราใส่ออกมาทำเป็นพื้นไม้แผ่นๆแล้วเรานำมาต่อกันแผ่นที่1 2 3 4เนี่ยต่อกันไปเรื่อยๆนะคะเขาไม่ได้มีรอยต่อล่องต่อตามที่เขาบากเอาไว้นะคะก็จะทำให้เกิดช่องว่างระหว่างแผ่นพื้นทำให้เสียงดังแต่พื้นไม้เอนจิเนียร์เขาถูกออกแบบมาให้สามารถวางเป็นรอยต่อได้ปกติและไม่มีการก่งตัวเวลาอากาศร้อนบางคนเนี่ยอย่างครูเนี่ยเคยอาศัยอยู่บ้านไม้นะคะเวลาอากาศร้อนหรืออากาศหนาวนะคะจะสังเกตได้เลยว่าพื้นบ้านของเรามันมีการหดตัวการโก่งตัวจริงๆนะคะจากเดิมที่เขาเนี่ยเรียบสนิทติดต่อติดกันเลยไม่มีช่องเลยแต่เมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะคะเนื้อไม้ที่เป็นไม้จริงนะคะที่เป็นไม้เนื้อแข็งเนี่ยเขามีการหดตัวเขามีการโก่งตัวจากเดิมไม่มีร่องเขาจะมีร่องทำไมครูสังเกตเห็นอย่างเวลาเราปิดไฟแล้วเราเปิดไฟเนี่ยเราจะเห็นแสงไฟที่ลอดออกมาจากแผ่นพื้นเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่คนออกแบบนะคะผู้ผลิตมาเพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี้โดยเฉพาะของพื้นไม้จริงเมื่อเราใช้แล้วมันเกิดการก่งตัวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกใช้พื้นไม้เอนจิเนียร์เป็นอีกหนึ่งทางออกนะคะที่สำหรับคนที่ไม่มีเงินมากที่จะใช้ปูพื้นไม้จริงนะคะเพราะว่าพื้นไม้จริงเนี่ยตารางเมตรหนึ่งค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะพื้นไม้เอนจิเนียร์มีราคาถูกกว่าแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบมีหลากหลายสีด้วยนะคะเราลองไปเลือกดูตามร้านขายวัสดุชั้นนำได้ทั่วประเทศเลยต่อมาพื้นไม้คอกนะคะพื้นไม้คอกหลายๆคนน่าจะคุ้นชินกับคำว่าไม้คอกไม้คอกไม่ได้เป็นแค่จุกฝาจุกที่ปิดขวดไวน์นะคะหรือว่าเป็นในการที่เก็บเสียงเท่านั้นนะคะพื้นไม้คอกนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นวัสดุทางเลือกสำหรับการปูพื้นนะคะแน่นอนถ้าเราลองนึกถึงฝาหรือว่าจุกของไวน์นะคะมันก็จะมีความเบาๆความนิ่มๆความละมุนเช่นเดียวกันค่ะพื้นไม้คอกก็ให้สัมผัสแบบนั้นกับเราเหมือนกันนะคะสัมผัสที่เราเดินลงไปสัมผัสที่เราจับเนี่ย
มันจะมีความนุ่ม

มุนกว่าวัสดุปูพื้นชนิดอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะพื้นไม้คอกเนี่ยจึงเหมาะแก่การที่พื้นห้องบริเวณห้องที่มีเด็กเล็กนะคะผู้สูงอายุที่จำเป็นจะต้องใช้ร่างกายของเราเนี่ยในการสัมผัสเพราะว่าจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบางครั้งได้เพราะว่าพื้นเนี่ยไม่ได้หนาหรือว่าเป็นแข็งการแข็งกระด้างเท่าพื้นกระเบื้องอื่นๆนะคะแต่ว่าในเมื่อมันมีข้อดีเราจะฟังแต่ข้อดีของเขาอย่างเดียวไม่ได้นะคะเราต้องมาดูข้อเสียของเขาด้วยนะคะข้อเสียของพื้นไม้คอกคืออะไรนะคะเมื่อเราใช้ไประยะเวลาหนึ่งนานๆแน่นอนเราต้องอยู่กับบ้านหลังนี้เกิน5ปี10ปีแน่นอนนะคะวันใดวันหนึ่งพื้นไม้คอกเกิดการชำรุดเสียหายสไลด์ก่อนๆครูมินบอกว่าไปร้านขายวัสดุซื้อมาเปลี่ยนพื้นไม้คอกไม่ได้นะคะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นแผ่นตัดช่วง1เมตรตัดช่วง10เซนแล้วเอามาเปลี่ยนซื้อ1แผ่นแล้วเอามาเปลี่ยนไม่ได้นะคะพื้นไม้คอกถ้าเกิดว่าเสียหายต้องเปลี่ยนทั้งแผ่นเลยนะคะต้นทุนในส่วนนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นหากใครที่อยากใช้ไม้คอกก็ให้ลองดูแนวทางสำหรับการเลือกใช้ดีกว่าว่าเราโอเคไหมกับการใช้ระยะยาวที่มีต้องมีการบำรุงรักษาในส่วนนี้นะคะพื้นไม้คอกแล้วมีอะไรอีกบ้างเพิ่มเติมนะคะต่อมานะคะเป็นพื้นหินอ่อนพื้นหินอ่อนเนี่ยเราจะเจอบ่อยนะคะอย่างเช่นเวลาเราไปโรงแรมไปร้านอาหารนะคะเราก็จะเจอบริเวณพื้นหินอ่อนนะคะสามารถปูได้ทั้งพื้นปูได้ทั้งผนังนะคะเวลานึกสัมผัสของเราเวลาเราไปโรงแรมเจอหน้าฟอนต์โอ้โหมีแสงไฟสาดสวยงามดูละมุนดูเรียบหรูดูแพงมากนะคะสำหรับพื้นหินอ่อนแต่เราอย่าลืมว่าพื้นหินอ่อนไม่ได้อยู่ในบ้านพักอาศัยอย่างเดียวถ้าเราลองนึกว่าถ้าเราไปวัดไปเที่ยววัดหรือว่าไปไหว้พระเนี่ยอาจจะเจอพื้นหินอ่อนในการปูพื้นบ้างก็มีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพื้นหินอ่อนนะคะมีหลากหลายราคาต้องบอกก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ยหินอ่อนแท้ๆเลยนะอย่างรูปด้านล่างที่มีท้องฟ้านะคะนั่นคือรูปหินอ่อนของแท้ย้ำนะคะว่าถ้าของแท้เลยที่มาจากธรรมชาติราคาจะค่อนข้างสูงเวลาเราดูคลิปใน YouTube โต๊ะทานข้าวในครัวนะคะพื้นที่ซีที่นั่งแต่ถึง10คนใช้ทำหินอ่อนโดยเฉพาะทั้งหมดราคาเป็นแสนต่อ1แผ่นถามว่าถ้าเราเอาหินอ่อนแท้ๆมาปูพื้นห้องทั้งหมดน่าจะมีฐานะพอสมควรนะคะน่าจะต้องใช้เงินหลายบาทนะคะตรงนั้นแล้วเขาก็เลยมีนวัตกรรมนะคะสำหรับการทำกระเบื้องสำหรับการปูพื้นหินอ่อนที่ให้สัมผัสให้ความที่เราคล้ายๆว่ามันเป็นหินอ่อนของจริงนะคะแต่ว่าอยู่ในราคาที่จับต้องได้นะคะเขาก็จะมีหลากหลายเกรดด้วยกันนะคะก็เราก็ลองเลือกดูว่าเงินในกระเป๋าของเรานะคะมันนี่ในกระเป๋าของเราเนี่ยมีพอไหมประมาณไหนหรือว่าเฮ้ยเราเห็นแล้วเราชอบอันนี้มากเลยเราก็เลือกใช้ได้นะคะเขาก็จะมีลวดลายเฉพาะตัวแตกต่างกันนะคะก็สามารถปูได้ทั้งพื้นห้องแล้วก็ทั้งผนังของห้องนะคะถ้าอยู่ในห้องน้ำบางที่อาจจะนำมาปูเคาน์เตอร์ในการวางซิงค์ต่างๆได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพื้นหินอ่อนเดี๋ยวนี้ใครๆก็สามารถมีได้ในบ้านนะคะจะทำให้บ้านดูสว่างมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเราใช้โทนสีสว่างหรือถ้าเกิดว่าเราใช้สีเข้มแล้วตกแต่งด้วยไฟที่สวยงามก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางหนึ่งที่ตกแต่งทำให้บ้านเราดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะอยู่ไปไม่เบื่อสามารถมองได้เรื่อยๆเลยนะคะอันนี้ก็คือข้อดีแล้วก็ข้อเสียของวัสดุปูพื้นหินอ่อนนะคะนอกจากหินอ่อนแล้วนะคะมีอะไรอีกนะคะสิ่งที่ครูยกตัวอย่างมานะคะก็จะมีพื้นพรมถูกไหมพื้นพรมนะคะครูลืมแจ้งไปว่าพื้นพรมเนี่ยนอกจากว่าให้คุณสมบัติที่นุ่มนวลในการสัมผัสแล้วนะคะอีกหนึ่งสิ่งแอบกระซิบสำหรับคนที่รักสัตว์เนาะพื้นพรมเนี่ยเขาจะเป็นสิ่งพื้นที่ที่เจ้าสุนัขเจ้าน้องหมาน้องแมวเนี่ยเขาชอบมากเขาจะเห็นแล้วเขาก็จะไปไอ้นี่คือที่ของฉันนะแอบกระซิบได้ว่ามีคนบอกมาเยอะเหมือนกันว่าการใช้พื้นพรมในบ้านที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนี่ยจะต้องมีการซักบ่อยๆนะคะเพราะว่าเขาจะแอบไปอึไปฉี่อยู่ตรงนั้นนะคะบางครั้งถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเจ้าพรมผืนโปรดของเราเนี่ยอาจจะต้องถูกทิ้งลงในถังขยะนะคะต่อให้เราทำความสะอาดแล้วเขาก็ยังส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์อยู่เหมือนกัน
นะคะอันนี้คือพื้นพรมเนาะพื้นไม้จริงนะคะเมื่อก่อนมีการปูทั้งผนังพื้นต่างๆเสาคานพื้นเขาใช้พื้นไม้จริงเดี๋ยวนี้ก็มีนะคะมีความหนาที่แตกต่างกันมีลวดลายไม้นะคะมีตั้งแต่ราคาถูกไปจนถึงราคาแพงเลือกได้ตามความต้องการนะคะลามิเนตก็ปูง่ายนะคะมีสีสันให้เลือกมากมายนะคะกระเบื้องยางใครอยากเป็นนักรีวิวอยากจะรีวิวห้องนอนงบปูพื้นด้วยง่ายๆด้วยกระเบื้องยางด้วยงบ20,000 บาท30,000 บาทลองไปทําดูแล้วก็ลองมาแชร์กันได้นะคะกระเบื้องยางพื้นไม้คอร์กนะคะไม้คอร์กที่ให้ความนุ่มละมุนต่างๆนะคะรวมมาถึงพื้นหินอ่อนนะคะที่มีขายอยู่หลากหลายราคาลองไปสืบราคาดูกันได้นะคะนอกจากวัสดุเหล่านี้แล้วนะคะมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะในหัวข้อถัดมานะคะนั่นก็คือเรื่องของการที่เราจะเลือกวัสดุแบบไหนดีให้เข้ากับห้องต่างๆทำไมครูถึงต้องเอาหัวข้อนี้มาให้เราได้พูดคุยกันนะคะเมื่อเราได้เลือกวัสดุที่ครูบอกไปแล้วไม่ว่าจะเลือกโดยพรมกับเบื้องยางนะคะพื้นไม้ลามิเนตไม้คอร์กต่างๆมันสามารถตรงใจเราทุกอย่างและแต่ว่าเลือกแบบไหนดีให้เหมาะกับห้องต่างๆนะคะในบ้านของเรานะคะห้องต่างๆก็มีอะไรบ้างห้องนอนถูกไหมคะห้องน้ําห้องครัวห้องรับแขกห้องนั่งเล่นโอ้โหมีไม่เรียกได้ว่าเยอะแยะมากมายนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวนะคะอย่างแรกเลยค่ะห้องนอนนะคะเห็นไหมรูปที่ครัวมาเนี่ยน่ารักดูมินิมอลมากๆคุมโทนนะคะห้องนอนเนี่ยสิ่งที่ย้ำเตือนอยู่เสมอเลยนะคะนั่นคือห้องนอนเป็นห้องที่เราใช้เวลาอยู่กับเขาเนี่ยค่อนข้างนานใน1 วันนะคะ2 ใน 3ส่วนของการใช้ชีวิตของคนเราเนี่ยจะต้องอยู่ในห้องนอนเพื่อการพักผ่อนให้มีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกวัสดุปูพื้นของห้องนอนเนี่ยควรจะเลือกให้มันมีความละมุนความนุ่มความสว่างนะคะถามว่าทำไมจะต้องเลือกในโทนนี้นะคะเพราะว่าห้องนอนเนี่ยเวลาเราพักผ่อนเราอาจจะยังไม่ได้หลับอาจจะนอนเล่นดูทีวีดูหนังฟังเพลงต่างๆนะคะถ้าเราใช้พื้นที่ไม่เหมาะสมมันก็จะส่งผลในระยะยาวกับเรานะคะในสิ่งที่ครูนำเสนอมานะคะสามารถใช้ได้ทั้งไม้จริงนะคะไม้จริงก็ใช้ได้ยิ่งใช้ไม้จริงยิ่งดูเข้าธีมกับทุกๆอย่างเวลาเราเปิดเครื่องปรับอากาศนะคะการใช้พื้นไม้จริงเนี่ยไม้เนี่ยเขาก็จะปรับเปลี่ยนอุณหภูมิไปตามกับอุณหภูมิห้องด้วยนะคะลองดูการใช้พื้นไม้จริงกับห้องนอนก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจนะคะพื้นไม้จริงใช้ได้ไหมใช้ได้พื้นกระเบื้องยางใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะมีอะไรอีกบ้างพื้นไม้คอร์กใช้ได้ไหมพื้นไม้คอร์กก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวครูเนี่ยครูจะไม่เลือกใช้ไม้คอร์กในห้องนอนครูรู้สึกว่ามันดูนุ่มนิ่มจนเกินไปอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวคนอื่นๆอาจจะไม่ได้ชอบเหมือนครูก็ได้นะคะลามิเนตปูได้ไหมก็ปูได้สามารถเข้าธีมกับพื้นห้องนะคะบริเวณพื้นห้องได้อีกหนึ่งสิ่งที่ครูจะเลือกนะคะอันนี้เป็นแนวความคิดของครูครูจะปูพื้นพรมเพื่อทําให้ห้องดูมีมิติดูมีอะไรนะคะดูสวยงามนะคะปูพื้นพรมบริเวณด้านข้างของเตียงนอนเนาะเลือกสีให้ตัดกับผ้าคลุมเตียงหรือว่าเลือกสีให้ใกล้เคียงกับผนังห้องจะทําให้ห้องเราเนี่ยดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในห้องนอนสามารถปูพื้นได้หลากหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการของตัวเราเองนะคะนอกเหนือจากห้องนอนแล้วมีห้องอะไรอีกบ้างนะคะอ่ะมาดูกันนะคะนอกเหนือจากห้องนอนแล้วนะคะก็มีห้องนั่งเล่นเห็นไหมคะจากรูปเนี่ยห้องนั่งเล่นในรูปนี้เนี่ยเราคิดว่าเขาเป็นกระเบื้องอะไรคะอาจจะมองเห็นได้ไม่ชัดเจนอาจจะเป็นลามิเนตก็ได้ไหมก็ได้นะเราไม่ได้มองเราไม่ได้จับผิวสัมผัสเขาอาจจะปูด้วยกระเบื้องยางก็ได้ผ่านการรีโนเวทมาอ่ะพูดถึงการรีโนเวทให้ความรู้ตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคะการรีโนเวทนะคะเราจะได้เคยได้ยินคำนี้บ่อยมากการรีโนเวทก็คือการพัฒนาการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเดิมการตกแต่งเดิมจากสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยทำให้มันดียิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นห้องนั่งเล่นห้องนี้นะคะถ้าจากเดิมนะคะเป็นพื้นไม้เป็นบ้านไม้เก่าๆเราไม่ได้มีเงินในกระเป๋าถึงขั้นที่เราจะสร้างบ้านทั้งหลังนะคะอีกหนึ่งทางเลือกที่คน
เดี๋ยวนี้มักจะทำกันก็คือการรีโนเวทการเพิ่มเติมการทำห้องใหม่นะคะสิ่งที่ประ

ดเงินในกระเป๋าเรามากที่สุดก็คือเมื่อพื้นเปลี่ยนสีผนังห้องเปลี่ยนเราก็จะได้ห้องใหม่นะคะการเลือกกระเบื้องยางมาปูเป็นทางออกที่ง่ายที่สุดเพราะว่าต้นทุนในการปูเนี่ยไม่สูงนักนะคะราคาตารางเมตรของกระเบื้องยางเนี่ยเริ่มตั้งแต่หลักร้อยร้อยต้นต้น150 200 250ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับความหนาแล้วก็สีสันต่างๆที่เราเลือกนะคะดูจากรูปในสไลด์ของครูนะคะรูปในสไลด์ของครูเนี่ยนะคะก็จะเป็นพื้นในลักษณะของพื้นสีน้ำตาลถูกไหมคะการรีโนเวทครูปูด้วยพื้นกระเบื้องยางสีน้ำตาลทาสีห้องด้วยสีขาวหลังจากนั้นจบเลยเอาโซฟามาวางเราได้ห้องใหม่ตรงความต้องการแค่ทาสีขาวเพิ่มปูพื้นกระเบื้องยางนิดหน่อยสวยเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกวัสดุปูพื้นเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะเลือกนะคะย้อนกลับมาในห้องนั่งเล่นถ้าเป็นบ้านที่เราทําใหม่นะคะห้องนั่งเล่นเราก็สามารถปูด้วยพื้นกระเบื้องของพรมก็ใช้ได้นะคะพรมก็ใช้ได้ถ้าเราอยากให้โต๊ะหน้าโซฟาสวยๆดูสวยๆมีพรมสักผืนหนึ่งเพื่อปูนะคะแล้วก็วางท็อปตรงกลางด้วยโต๊ะกลางที่น่ารักน่ารักนะคะพื้นเซรามิกนะคะพื้นของกระเบื้องของกระเบื้องยางถูกไหมก็สามารถใช้ได้นะคะอันนี้ก็คือในส่วนของห้องนั่งเล่นห้องนอนผ่านไปแล้วห้องนั่งเล่นผ่านไปแล้วอีกหนึ่งห้องที่อยากจะมาคุยกับทุกคนนั่นก็คือนะคะในส่วนของห้องครัวนั่นเองนะคะห้องครัวนะคะบอกก่อนเลยห้องครัวเนี่ยเป็นห้องที่ทุกคนในบ้านต้องเข้าไปเยี่ยมชมแน่นอนในทุกๆวันจะต้องมีการเดินเข้าเดินออกแน่นอนนะคะแล้วก็ห้องครัวนะคะมักจะเป็นห้องที่เจอกับความร้อนหรือความเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่ามีการปรุงอาหารการล้างการทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูแนะนำสำหรับการปูห้องนี้ก็คือควรจะใช้กระเบื้องยางเนาะหรือไม่ก็ใช้กระเบื้องเซรามิกที่ทําความสะอาดง่ายนะคะพื้นไม้เอนจิเนียร์ก็โอเคนะคะเพื่อสะดวกในการทําความสะอาดทําไมห้องนี้ไม่ควรปูด้วยวัสดุพื้นไม้คอร์กแน่นอนนะคะพื้นไม้คอร์กมันเป็นวัสดุที่ถ้าเกิดโดนน้ําหรือโดนความชื้นบ่อยๆแน่นอนเขาจะต้องมีการเสื่อมสภาพพรมน่าจะไม่มีใครปูพรมในห้องครัวนะคะในส่วนนี้นะคะเพราะฉะนั้นห้องครัวเราเลือกวัสดุปูพื้นง่ายๆเลยค่ะเลือกให้เราทําความสะอาดง่ายเลือกให้มีรอยต่อระหว่างแผ่นพื้นน้อยๆเพราะว่าห้องครัวเนี่ยเป็นห้องที่บางครั้งก็มีเศษจากการปรุงอาหารเศษจากวัสดุปรุงอาหารนะคะอุปกรณ์ทําครัวต่างๆนะคะที่กระทบเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเลือกให้เราเนี่ยเหนื่อยน้อยที่สุดเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะสําหรับห้องครัวนะคะอีกหนึ่งห้องที่อยากจะแนะนําให้กับทุกๆคนนะคะน่าจะเป็นห้องสุดท้ายนะคะที่เราจะต้องใช้นั่นก็คือห้องน้ํานะคะอย่างรูปตัวอย่างที่ครูนํามาให้เราดูเนี่ยก็จะเป็นการปูพื้นด้วยวัสดุของสีขาวถูกไหมผนังสีขาวแล้วก็มีไฟสีเหลืองนวลๆนะคะทําให้ห้องเนี่ยดูสว่างดูโปร่งโล่งสบายตาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องน้ำเนี่ยนะคะเป็นห้องที่จะต้องสัมผัสกับความชื้นตลอดเวลาแน่นอนต่อให้เราไม่ได้เข้าไปใช้นะคะในห้องน้ําเขาก็จะมีการเดินท่อประปานะคะท่อน้ําดีท่อน้ําเสียต่างๆที่ฝังอยู่ในผนังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องน้ำเนี่ยนะคะเพื่อความสะดวกนะคะอย่างสไลด์หลังเนี่ยครูจะเน้นย้ําเสมอการเลือกวัสดุต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัสดุของพื้นผนังหรือว่าอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยให้เลือกไม่ใช่เพียงความชอบอย่างเดียวนะคะต้องอาศัยในเรื่องของการทำความสะอาดการดูแลรักษาด้วยห้องน้ำนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่ควรจะใช้นะคะนั่นก็คือบางคนเนี่ยเขาจะปูพื้นด้วยปูด้วยหินอ่อนทั้งด้านข้างและที่พื้นเพราะเขารู้สึกว่ามันจะดูเย็นดูสบายตาดูทำความสะอาดง่ายนะคะในพื้นที่ไม่ควรปูในห้องน้ำอย่างแน่นอนเนี่ยควรนั่นก็คือพื้นไม้คอร์กถูกไหมคะไม้จริงต่อให้เป็นไม้เนื้อแข็งต่างๆแต่ว่าถ้าโดนน้ําทุกวันทุกวันวันละหลายๆครั้งนะคะคุณสมบัตินะคะเฉพาะตัวของเขาเนี่ยมันก็จะลดลงนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยการปูพื้นด้วยกระเบื้องยางโอเคไหมเนาะกระเบื้องยางคิดก่อนกระเบื้องยางในการปูห้องน้ํานะคะเราอย่าลืมว่าการปูกระเบื้องยางนะคะเขาเนี่ยจะมีกาวอยู่ด้านหลังแผ่นพื้นถ้าพื้นกระเบื้องยางโดนน้ำทุกวันทุกวันทุกวันเราคิดได้เลยว่า

นะคะพื้นกระเบื้องของเราอาจจะหลุดร่อนได้เพราะฉะนั้นแนะนำว่าไม่ควรจะดีกว่านะคะหรือถ้าใครนะคะอยากปูจริงๆรู้สึกว่ามันโอเคก็เราก็ลองดูว่าเราโอเคไหมกับระยะเวลาของเขาในการที่เราจะใช้นะคะเพราะว่าพื้นแต่ละแบบนะคะเพราะว่าพื้นต่างๆที่ครูนำมาให้เรารู้ในวันนี้เนี่ยเขาก็จะมีการนวัตกรรมเพื่อมาทดแทนข้อดีข้อเสียในส่วนต่างๆที่แตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในห้องน้ำเนี่ยเราก็ควรจะปูกระเบื้องที่สวยงามนะคะเหมาะต่อความต้องการและการทำความสะอาดง่ายอย่าลืมสงสารแม่บ้านที่ทำความสะอาดด้วยนะคะเพราะว่าเขาต้องทำความสะอาดเพราะว่าคราบกระเบื้องคราบฝังแน่นตามรอยต่อตามยาแนวของกระเบื้องเป็นคราบที่กำจัดได้ค่อนข้างยากนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นส่วนที่ครูได้นำมาเสนอกับเรานะคะในส่วนหน้าสุดท้ายเนี่ยนะคะก็จะเป็นภาพของมุมมองต่างๆนะคะของบ้านนะคะอย่างเช่นมุมของมีโซฟารับแขกนะคะมุมของห้องนั่งเล่นนะคะที่มีสัดแสงส่องเข้ามานะคะมุมของพื้นที่พักผ่อนระหว่างวันนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถทำให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองได้นะคะเริ่มแรกด้วยการเลือกวัสดุปูพื้นให้เข้าธีมให้เข้ากับห้องของเรานะคะห้องเป็นยังไงห้องประมาณไหนมีใครใช้สอยบ้างนะคะอย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าเฮ้ยรูปภาพนี้สวยโอเคเราขออนุญาตก๊อปปี้ขอเอาไปทำตามแต่เราไม่ได้ดูบริเวณพื้นที่โดยรอบของบ้านของเรานะคะลักษณะของตัวบ้านอาจจะไม่ได้เหมาะกับการตกแต่งห้องแนวนี้ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนในส่วนถัดไปนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนอกจากการเลือกวัสดุปูพื้นแล้วนะคะก็ยังจะมีในเรื่องของผนังนะคะแล้วก็การตกแต่งภายในการเลือกระบบไฟต่างๆให้เข้ากับห้องนะคะเนื้อหาในส่วนนี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะในส่วน EP ถัดไปในการเลือกใช้วัสดุผนังการเลือกสีนะคะการเลือกผนังให้เข้ากับสภาพอากาศประเทศไทยนะคะการเลือกทาสีให้เหมาะสมการกรุผนังอย่างไรให้ห้องดูมีมิติให้ห้องดูมีพื้นที่นะคะจะไปปรากฏอยู่ใน EP ต่อๆไปนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมติดตามชมใน EP ถัดไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับครูในวันนี้นะคะสำหรับเรื่องของวัสดุปูพื้นห้องอย่างไรให้ห้องสวยงามก็มีเนื้อหามานำเสนอทุกคนเพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยครูต้องขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทำการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือ Solid 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็ Solid 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับเมทัลลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
1: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามใน

0: ระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซต์หรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือบพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
1: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
0: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
1: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ไหล่กับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซนวัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
0: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
2: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงางามมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
0: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
1: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัว

เนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่ 4-1 ก็ 2-1 นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะอันนี้เป็น 2-1 นะครับส่วน 4-1 ก็อยู่ด้านหลังนะครับ แล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไปแล้วนะครับ

0: ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวเว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลกเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้

0: การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ต ู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออะลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของอีวาโปเรเตอร์มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชันนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดง นะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะ

ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกรดสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกรดนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกรดนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกรดนะฮะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วปลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: สวัสดีค่ะครูนางสุนันท์พรหมประกอบแผนกวิชาคาบกรรมศาสตร์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรวันนี้เราจะมานำเสนอเมนูนะคะน้ำพริกปลาแซลมอนและห่อหมกปลากายทั้งนี้ก่อนอื่นที่เราจะทำกันนั้นมารู้จักกับอาจารย์ที่เป็นผู้ช่วยทั้งสองท่านก่อนนะคะท่านแรกก็คืออาจารย์ลักษณ์ชนกโทรักค่ะท่านที่สองอาจารย์พรทิพย์บงคำสอนค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเมนูน้ำพริกปลาแซลมอนกันเลยนะคะอาจารย์รัชนกและก็อาจารย์พรทิพย์เรียนเชิญเลยน้ำพริกปลาแซลมอนส่วนผสมเนื้อปลาแซลมอน1ชิ้นพริกชี้ฟ้าสีแดง2เม็ดพริกชี้ฟ้าสีเขียว1เม็ดพริกขี้หนูจินดา10เม็ดหอมแดง6หัวกระเทียม14กลีบน้ำตาลทราย2ช้อนชาน้ำมะนาว6ช้อนโต๊ะน้ำปลา4ช้อนโต๊ะน้ำอุ่น6ช้อนโต๊ะ
1: วันนี้ก็จะพบกับเมนูน้ำพริกปลาแซลมอนมาดูส่วนผสมก่อนนะคะจะมีพริกค่ะพริกชี้ฟ้าแดงกับสีเขียวพริกขี้หนูหรือพริกจินดานะคะหอมกระเทียมและที่ขาดไม่ได้เมนูหลักวันนี้คือปลาแซลมอนค่ะเราก็จะเอาพริกนะคะพริกหอมกระเทียมคั่วลงบนเตานะคะ
0: ในการคั่วนั้นเราไม่ต้องใช้จำเป็นว่าต้องใช้ไฟแรงมากนักเราก็ใช้ไฟปานกลางนะคะการคั่วนั้นเราจะคั่วแบบกลับไปกลับมานะคะส่วนพริกหอมกระเทียมเนี่ยเราสามารถที่จะนำมาใส่พร้อมกันในการคั่วได้เลยค่ะเอามาใส่เลยค่ะครูรัชนกตามด้วยอะไรคะหอมหอมเนี่ยมันหัวใหญ่ใช่ไหมคะเราก็หั่นหอมให้มันเล็กลงหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าเวลาคั่วแล้วหอมเนี่ยมันมีความกลมการถ้าเราหั่นลงมาหน่อยนึงเนี่ยมันจะทำให้หอมนั้นสุกได้เร็วขึ้นนะคะหั่นหอมเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงมาในกระทะคั่วพร้อมกันเลยนะคะหลังจากเอานำหอมและ

0: พริกคั่วไปสักพักหนึ่งเราก็จะนำกระเทียมใส่นะใส่ไปรู้สึกว่าไฟจะค่อนข้างแรงไปนิดนึงเราก็เบาลงได้การที่เราคั่วพริกคั่วหอมทำไมต้องใส่พริกก่อนพริกนะมันมีความมันนะมันมีความมันในตัวของพริกการสุกเนี่ยมันจะละอุยากในการที่เราจะทำให้มันสุกมันต้องผ่านความมันของเปลือกพริกก่อนนะคะนี่เราคั่วไประหว่างที่คั่วนั้นน่ะเราต้องคั่วแล้วก็กลับไปกลับมาถ้าคั่วกิ้งอยู่ทางเดียวอย่างเงี้ยกิ้งไปกิ้งมาเฉยๆมันก็จะทำให้สุกด้านเดียวนะคะมันจะไม่สุกละอุดังนั้นเราต้องคั่วให้ทั่วกลับไปบ้างคั่วบ้างกลับบ้างคั่วบ้างใช้เวลาเนี่ยประมาณนะคะประมาณสัก10นาทีนะคะในการคั่วพริกหรือถ้าเกิดว่าไฟแรงเกินมันก็อาจจะลดย่นระยะลงก็ได้แต่ว่าการคั่วของพริกเนี่ยถ้าแรงจัดพริกมันจะไม่อะไรอ่ะไม่สุกละอุข้างในเวลาเราโขกออกมาแล้วมันจะทำให้เนื้อพริกเนี่ยไม่เนียนเวลาโขกหรือตำนะคะพริกได้ที่แล้วใช่ไหมคะหอมสุกละอุดีนะคะค่ะตอนนี้นะคะพริกเราก็ใกล้ที่จะได้แล้วได้แล้วดูยังไงคะที่ได้แล้วยกมาใกล้ๆเลยค่ะ
1: นะคะแล้วมันจะมีความเหี่ยวของเขานะคะแล้วเสร็จแล้วความมันของเขาจะเป็นวาวอยู่ตัวที่ตัวพริกอยู่แล้วแล้วตัวหอมกับกระเทียมก็จะมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศของมันอยู่แล้วนะคะอันนี้คือพริกกับหอม
0: เทมาทั้งหมดได้เลยนะคะอันนี้นะคะคือพริกที่ได้แล้วคราวนี้เราพร้อมที่จะกิวปลาเพื่อที่ว่าเวลาโขกเสร็จปุ๊บก็ตามด้วยปลาเลยคราวนี้ปลาเนี่ยมันชิ้นใหญ่นะคะมันชิ้นใหญ่ไปนะคะเราก็จะหั่นปลาเนี่ยครึ่งเดียวนะคะถ้ายิ่งหนามก็จะยิ่งสุกช้าเอาแค่ให้มันนุ่มนะคะให้มันสุกพอดีนะคะเราแล่หนังปลาออกได้นะคะหนังปลาเนี่ยเราไม่ต้องเอาไปก็ได้เพราะเวลาเราโขกเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้หนังปลาอยู่แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอาปลาใส่เลยค่ะทำไมไม่ใส่น้ำมันอ

0: ส่วนใหญ่ก็จะทานได้ทั้งดิบและสุกอยู่แล้วนะคะสุกแล้วใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวเราตักใส่จาน
0: ได้เอาขึ้นมาเลยนะคะเราก็ได้พร้อมแล้วนะคะน้ำพริกเราปลาแซลมอนแล้วก็พริกที่คั่วพริกหอมกระเทียมที่คั่วไว้เรียบร้อยแล้วเชิญครูรัชนกเลยค่ะแม่ความแรงโขกเลยค่ะการโขกพริกเนี่ยบางคนจะโขกตรงตรงแต่ถ้าอยากให้พริกละเอียดเร็วต้องโขกเข้าข้างนิดหน่อยเฉียงเฉียงนิดนึงนะโขกเข้าข้างหน่อยนะเราจะไม่โขกละเอียดนะต้องให้มันมีตัวเนื้อพริกออกมาบ้างนะคะเวลากัดเข้าไปจะได้แบบหรือว่าตอนเคี้ยวเนี่ยมันจะได้รสชาติของพริกบ้างนะคะไม่งั้นละเอียดไปหมดเราไม่รู้ว่าส่วนไหนเป็นอะไรถ้าได้ยินเสียงน้ำพริกบ้านใครเนี่ยต้องป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกอย่างนี้ละเอียดแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นใส่ปลาได้ยัง
2: ใส่ได้แล้วค่ะ
0: ถ้าใส่แล้วขอหยุดคกก่อนได้ไหม
2: ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวไม่งั้นกระเด็นออกนอกหน้าแน่เลยนะคะเราก็จะใส่ปลาลงไปคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะใส่ปลาเนี่ยถ้าเยอะอย่างนี้ก็ใส่ได้ความเผ็ดมันจะน้อยลงนะคนปัจจุบันนะคะไม่ค่อยทานเผ็ดกันเท่าไหร่ใส่หมดไหม
2: ใส่หมดเลยค่ะ
0: ใส่หมดเลยนะ
2: เ
0: หลือไว้แต่งทำไมอ่ะ
2: ได้รู้เป็นปลาแซลมอนค่ะ
0: โอเคได้ถ้าอย่างนั้นเอาเลยค่ะเราเหลือไว้นิดนึงนะคะถามว่าน้ำพริกปลาแซลมอนกับน้ำพริกปลาบ้านเรารสชาติมันจะต่างกันไหมคะเนี่ย
2: ต่างค่ะ
0: ต่างกันตรงไหนคะ
2: กลิ่นของปลาแซลมอนจะน้อยค่ะ
0: อ๋อมันเป็นปลาทะเลใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้เราโขกไปได้แล้วละเอียดแล้วใช่ไหมคะระหว่างละเอียดแล้วเนี่ยเรามาดูว่าความละเอียดมันได้แค่ไหนนะดูนะคะเราจะไม่โขกละเอียดมากนะคะเราจะโขกแค่พอหยาบๆให้รู้ว่าส่วนประกอบมันมีพริกนะมันมีหอมมีกระเทียมบ้างนะไม่ใช่รวมกันไปหมดส่วนใหญ่น้ำพริกบ้านเราก็ประมาณนี้เราจะไม่โขกละเอียดตอนนี้หลังจากที่เราตักขึ้นมาได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการอะไรนะคะคุณรัชนก
2: ปรุงรสค่ะ
0: ปรุงรสเราปรุงรสด้วยอะไรดีคะ
2: น้ำมะนาวแป้นบ้านเราเลยค่ะ
0: มาเลยค่ะคุณรัชนกมาเลยค่ะโอเคเราใส่เลยนะคะ
2: ค่ะ
0: ใส่มะนาวลงไปก่อนนะคะแล้วตามด้วยอะไรดีน้ำตาลเลยไหมคะ
2: น้ำตาลค่ะจะได้ละลายค่ะ
0: ทำไมเราต้องใส่น้ำตาลคะ
2: ให้รสชาติกลมกล่อมอะค่ะ
0: ต่อไปนะคะใส่อะไรดีคะ
2: น้ำปลาค่ะ
0: หยิบเอาเลยค่ะคุณรัชนกหยิบเลย
2: น้ำอุ่นค่ะ
0: ทำไมต้องใส่น้ำอุ่น
2: นะคะน้ำอุ่น
0: เพราะอะไรเนื้อปลามันมีความมีโปรตีนสูงมันฟูพอมันฟูมันมีความข้นของเนื้อปลานะเราก็จะเติมน้ำลงไปหน่อยแล้วก็ช่วยให้รสชาติเนี่ยดรอปลงหรือว่าไม่โดดจุดเกินไปนะคะเสร็จหรือยังคะเน
2: ี่
0: ย
2: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เรียบร้อยแล้วชิมได้ใช่ไหมคะ
2: ชิมได้ค่ะ
0: มาขอชิมรสชาติก่อนนะคะได้ความเผ็ดของพริกขี้หนูได้ความหอมของหอมกระเทียมนะหลังจากนั้นแล้วได้น้ำพริกเรียบร้อยเราทำอะไรกันต่อดี
1: ต่อไปก็จะมาเป็นการลวกผัก
2: ลวกผัก
0: มาเลยค่ะลวกผักนะคะคราวนี้ผักที่เราจะลวกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะทำให้ดูสีสดคงสภาพต้องทำยังไงคะเนี่ย
2: ก็จะใส่น้ำมันพืชค่ะลงไปในน้ำนะคะ
0: น้ำเดือดนะคะ
2: น้ำเดือดค่ะ
0: ประมาณ2หรือทั้งหมดคะ
2: ประมาณ1ช้อนชาก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับปริมาณผักค่ะ
0: นิดนึงทำไมถึงต้องใส่น้ำมันลงไปคะ
2: ผักของเราเวลาลวกเสร็จแล้วเนี่ยค่ะจะให้สีสันที่คงเหมือนเดิมเลยค่ะ
0: มันไปเคลือบใช่ไหม
2: ไปเคลือบค่ะ
0: นอกจากนั้นแล้วตัวที่ทำให้สีสดขึ้นมาอีกก็คืออะไรคะ
2: เกลือค่ะเกลือ
0: เกลือใส่ไปเล็กน้อย
2: น้อยค่ะและหนึ่งช้อนชาค่ะนะะ
0: แล้วผักที่มีอยู่เนี่ยมีที่เราจะลวก
2: มีดอกขจรสนูแล้วก็
0: ดอกแค
2: ค่ะ
0: เอาดอกแคมาเลยนะคะเราจะลวกเลยใช่ไหมคะการที่จะลวกแล้วเนี่ยถ้าเราลวกแล้วเอาใส่ถาดเลยเนี่ย
2: ไม่ได้ค่ะต้องผ่านการแช่น้ำค่ะน้ำเย็นค่ะเย็นจัดเลยค่ะจะทำให้ผักเราสีสด
0: กรอบ
2: ค่ะ
0: มันจะกรอบขึ้นนะคะเราก็มาทำการลวกกันเลยเริ่มแรกนี่ลวกอะไรก่อนนะคะเนี่ย
2: ดอกขจรก่อนเลยค่ะ
0: ดอกขจรก่อนนะคะหมดเลยไหมคะ
2: หมดเลยค่ะ
0: ดอกขจรนี่รู้สึกว่าเขาบอกว่าลวกแป๊บเดียว
2: แป๊บเดียวนะคะ
0: นับ1
2: 2อะไรค่ะ3แล้วก็4 5ค
0: ่
2: ะ
0: อ้าวขึ้นเลยค่ะขึ้นเลยค่ะแล้วต้องแช่ในอะไรคะ
2: แช่ในน้ำเย็นค่ะ
0: ในน้ำเย็นนะคะน้ำเย็นมา
2: สี
0: ก
2: ็ยัง
0: เดิมเราก็สี
2: อะไรคะ
0: สีเขียวอ่อน
2: ลวกออกมาเสร็จแล้วก็ยังสีเขียว
0: แถมทำไมกว่าด้วยนะ
2: สดขึ้นค่ะ
0: สดขึ้นนะคะเห็นไหมคะเทียบได้นะเพราะว่าไอ้ฤทธิ์จากอะไรนะเกลือกับ
2: น้ำมันพืชค่ะ
0: ค่ะพอได้แล้วเราก็จะทำไมออกคะเนี่ยผ่านน้ำเย็นแค่นั้นใช่ไหมคะ
2: แล้วก็เอาขึ้นเลยนะคะ
0: ค่ะเอาไว้เสด็จน้ำเลยเนาะ
2: ค่ะ
0: ต่อไปอะไรคะเนี่ย
2: ดอกสโนว์ค่ะ
0: ดอกสโนว์บานเช้าเราก็ตอนนี้เราเก็บเมื่อวานเย็นใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: มันก็เลยไม่บาน
2: ไม่บานค่ะต้องรอตอนเย็นนะคะ
0: โอเคลวกได้ยังคะ
2: ได้แล้วค่ะ
0: ได้นับหนึ่ง
2: นะคะ2นะคะ3แล้วค่ะ4 5ได้แล้วค่ะนะคะแล้วก็
0: เราเทียบได้นะคะก่อนแช่เรามาเทียบหน่อยจะมาเทียบสีสิเรามาเทียบผ่านหน่อยเห็นมั้ยคะสีสดต่างกันเลยค่ะใส่ไปเลยค่ะน้ำเย็นน้ำเย็นก็นับเท่าไหร่อีกเหมือนกัน
2: 5ค
0: ่
2: ะ
0: เอาขึ้นเลยใช่มั้ยคะ
2: เราเอาขึ้นเลยค่ะ
0: น้ำยังเดือดต่อนะคะ
2: แล้วก็ตัวลวกดอกแคนะคะ
0: ดอกแคนี่บอกว่าถ้าเราลวกนานมันทำไมคะ
1: สี
0: มัน
1: ออกมาปนกับน้ำ
0: ส
1: ีมันก็จะเป็นซีดๆสีจะซีดไม่น่าทาน
0: สีมันจะซีดไม่น่าทานแต่อันนี้นับ5มั้ย
2: น่าจะเกิน5ค่ะ
0: ลองดูเน
1: า
0: ะ
1: ตัวของเขาจะมีความหนานิด
2: นะคะเดือดแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเริ่มสีเริ่มเปลี่ยนนะคะ
0: สีจะเริ่มเปลี่ยนนะคะจากสีแดงออกม่วงตอนนี้กลายเป็นสีอะไรคะหรือถ้าเราจะให้มันดูว่าใช้ได้ไหมคือเราคนไปหลังจากคนเสร็จเนี่ยรอให้น้ำมันขึ้นทำไมคะให้เดือดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
2: ครั้งหนึ่งค่ะ
0: เราก็ตักออกได้น้ำเดือดกลับหรือยังคะ
2: กลับแล้วค่ะ
0: กลับแล้ว
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ได้ยังคะเนี่ย
2: ได้แล้วค่ะ
0: ได้ลองดูนะคะว่าสีเป็นยังไงต่างกันไหมเหมือนเราตอนบีบอะไรเลยคะเนี่ยใส่ไปเลยค่ะ
2: อันชันนะคะ
0: จากสีน้ำเงินกลายเป็นสีม่วงนะคะถ้าอันชันนะแต่อันนี้จากดอกแคสีออกแดงพอเราไปลวกผ่านน้ำปุ๊บก็จะสีอะไรขึ้นมาเลยคะเนี่ย
2: ส
0: ีม่วงน่ารับประทานจัง
2: ทานมากเลยค่ะ
0: ผักข้าวเหนียวตอนนี้เราก็ได้ผักลวกเรียบร้อยเหลืออะไรคะเนี่ย
1: เหลือผักสด
0: ผักสด
1: เราต้องมาทำการตัดแต่งเพราะว่าถ้าทานอย่างนี้คงไม่น่าทานเท่าไหร่นะคะ

0: ือถ้าเราไม่แช่น้ำนะคะ
1: น้ำอะไรคะน้ำแต่
0: เราต้องแช่น้ำอะไรคะคุณนก
2: น้ำเกลือค่ะใส่เกลือลงไปในน้ำค่ะ
0: ตัวเกลือตัวนี้ค่ะเขาจะไปบล็อกเพื่อไม่ให้ตัวมะเขือเนี่ยสัมผัสกับอากาศเยอะนะคะเพราะไม่อย่างนั้นปุ๊บมันจะเป็นสีดำไม่น่าทาน
1: โอเคทำเลยได้ไหมคะ
0: วิธีตัดแต่งนะคะเราเดี๋ยวเราตัดขั้วออกขั้วออกนิดนึงนะคะเราจะเห็นลักษณะตัวมะเขือเป็นแบบนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วเพื่อเพิ่มความสวยงามอาจจะทำลายตรงนี้นิดนึงนะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็แช่ลงไปในน้ำเกลือแล้วอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของแตงกวานะคะเดี๋ยวว่าเราจะขึ้นลายนะคะ
1: ขึ้นลายเราใช้อะไรคะเนี่ย
0: เราใช้วันนี้เราใช้อุปกรณ์นะคะ
1: ระหว่างครูเหมียวทำอันนั้นอาจารย์ตุนันก็ทำอะไรคะเนี่ย
0: มะเข
1: ือรอนะคะขอโทษนะคะ
0: อาจารย์หนูว่าสลับที่ไหมคะ
1: ดีไหม
0: ด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ดีเหรอดีก็ดีเนาะทำอาหารน่ะจะให้อร่อยมันต้องใจมาก่อนถ้ามีความสุขอาหารก็อร่อยไม่ใช่ทำเหมือนอะไรคะทะเลาะกันมาเอานี้ใส่เข้าไปเอานี้ใส่เข้าไปแล้วมันจะอร่อยได้ยังไงถ้ามันมีความสุขซะรับรองฝีมือไม่น้อยหน้าใครอร่อยอร่อยแบบอร่อยนะอร่อยจริงๆพอแล้วนะคะเอาแล้วนะคราวนี้ผักเราก็ทำไมล่ะคะเนี่ยพร้อมจัดเสิร์ฟเลยเอาออกไม่หมดเลยดีไหมคะมาเลยค่ะคุณนกเวลาจัดผักนะคะเราเนี่ยจะไม่จัดออกไปนอกจานพอออกไปมากจัดเนี่ยมันจะทำให้ทำไมคะ
3: ไม่น่าทาน
1: มันเยอะไปเอาออกมาจากขอบจานสักหนึ่งนิ้วนะสักหนึ่งนิ้วเข้ามานิดนึงผักสดเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะไว้ทางผักสดนะคะผักลวกเราก็จะไว้ทางด้านผักลวกนะเวลาทานค่ะถ้าเกิดตามบ้านเราเนี่ยเราจะไม่มานั่งเรียงอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะทำไมเลยคะจับใส่แต่เพื่อความสวยงามเราก็มาจัดเรียงให้มันดูน่าทานหน่อยนะเริ่มด้วยต่อไปเป็นผักสีอะไรคะเนี่ยสีดอกแครสีแดงของเรากลายเป็นสี
3: ม่วง
1: มาเลยค่ะ

ค่ะเสร็จแล้วนะคะเมนูน้ำพริกปลาแซลมอนของเราสีสันน่ารับประทานหากรับประทานเข้าไปแล้วนะคะเราจะได้พลังงานนะคะ205กิโลแคลอรี่ซึ่งเป็นเมนูเพื่อสุขภาพต่อไปเราก็จะได้มาทำเมนูถัดไปก็คือห่อหมกปลากรายซึ่งเป็นเมนูสุขภาพเช่นเดียวกันค่ะห่อหมกปลากรายส่วนผสมน้ำพริกแกงพริกแห้งเม็ดใหญ่15กรัมพริกขี้หนูแห้ง5กรัมเกลือ1ช้อนชาข่าหั่นฝอย1ช้อนโต๊ะตะไคร้หั่นฝอย3ช้อนโต๊ะกระเทียมหั่นหยาบเศษ1ส่วน2ถ้วยตวงหัวหอมแดงหั่นหยาบเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงกระชายซอย40กรัมกะปิ1ช้อนชาส่วนผสมตัวห่อหมกเนื้อปลากรายขูด300กรัมหัวกะทิ1เศษ3ส่วน4ถ้วยตวงน้ำพริกแกง240กรัมไข่เป็ด1ฟองน้ำปลาดี2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะใบมะกรูดหั่นฝอย5ใบส่วนผสมกะทิราดหน้าหัวกะทิ1ถ้วยตวงแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะบวกกับ1ช้อนชาเกลือเศษ1ส่วน8ช้อนชาค่ะเดี๋ยวเราก็มาพบกับเมนูใหม่กันนะคะเมนูนี้มีชื่อว่าเมนูห่อหมกปลากรายก่อนที่เราจะทำเมนูถัดไปนั้นอยากให้มารู้จักกับผู้ช่วยก่อนนะคะผู้ช่วยของเรามี2คนทางด้านขวามือของอาจารย์สุนันท์ก็คืออาจารย์กุญญดาจันกระจ่างนะคะอีกท่านหนึ่งก็เป็นอาจารย์อธิชามวลพรมค่ะค่ะก่อนอื่นเราก็มารู้จักคำว่าห่อหมกกันหน่อยเนาะห่อหมกสมัยโบราณเนี่ย

0: จะเป็นอาหารมงคลสำหรับใช้ในพิธีการแต่งงานนะคะเหมือนกับว่าเราห่อเอาไว้หมกเอาไว้มันจะได้มีกินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้นะคะขั้นตอนในการทำห่อหมกนะคะเราก็จะมีขั้นตอนการโขกน้ำพริกแกงในการโขกน้ำพริกแกงนั้นเราใช้น้ำพริกแกงเผ็ดนะคะในการที่จะมาใช้ในการทำตัวห่อหมกของเราแต่ว่าเราใช้ห่อหมกวันนี้เป็นห่อหมกปลากรายดังนั้นสิ่งที่เราเติมเข้าไปในนั้นของน้ำพริกแกงเผ็ดก็คือกระชายนะคะกระชายนี่เพื่อดับกลิ่นนะคะก่อนที่เราจะทำกันมาดูวิธีการหรือว่าส่วนผสมกันเลยค่ะมีอะไรบ้างคะคุณนัทชา
1: ส่วนผสมแรกนะคะก็คือพริกแห้งเม็ดใหญ่แล้วก็เม็ดเล็กผสมกันนะคะมีหอมแดงกระเทียมตะไคร้กระชายข่าเกลือแล้วก็กะปิค่ะ
0: ค่ะแล้วพริกแห้งเนี่ยที่มีอยู่2ชนิดเมื่อกี้บอกว่าพริกแห้งเม็ดเล็กกับเม็ดใหญ่มันต่างกันยังไงอะคะ
1: พริกแห้งเม็ดใหญ่ก็คือจะให้มันให้ความเผ็ดน้อยแล้วก็ให้ออกสีเราจึงเติมเม็ดเล็กเข้าไปเพื่อให้มันเกิดความเผ็ด
0: เม็ดเล็กนี่คือพริกอะไรคะ
1: พริกขี้หนูแห้งเม็ดเล็กค่ะ
0: พริกขี้หนูแห้งเม็ดเล็กพริกขี้หนูมันต้องเผ็ดแน่ๆเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก่อนอื่นเราก็จะเอาพริกเนี่ยทั้ง2อย่างเนี่ยมาทำอะไรก่อนคะ
1: มาผ่าเอาเม็ดออกนะคะเม็ดพริก
0: หลังจากผ่า
1: เม็ดออกแล้วนะคะเราก็จะหั่นเป็นท่อนค่ะแล้วก็จะแช่น้ำแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะ
0: ค่ะแล้วเวลาโขกเนี่ยน้ำพริกแกงข่านี่เราจะเอาทั้งอย่างนี้ไหม
1: ค่ะเราต้องซอยค่ะทุกอย่างเราต้องซอยหมดเลยค่ะหอมแดงซอยกระเทียมซอยตะไคร้ซอย
0: ค่ะลองซอยเลยนะคะเราก็จะหั่นพริกข่าเนี่ยเป็นแว่นๆก่อนนะคะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะใช่ไหมคะขอช้อนตวงหน่อยค่ะ

0: ใส่ไปเลยนะคะต่อไปค่ะหั่นอะไรดีคะหั่นอะไรต่อดีคะ
1: ค่ะต่อไปเป็น
0: ค่ะเสร็จแล้วก็ไปตะไคร้
1: ตะไคร้ค่ะ
0: เอาตะไคร้เลยค่ะรอยแค่ขอให้ที่รองหน่อยน้องจะขอที่วางช้อนต่อเลยค่ะเห็นสังเกตดูว่าตะไคร้ที่นำมาเนี่ยเราตัดมามันกี่นิ้วนะคะเนี่ย2นิ้วหลังจากนี้ไปมันเป็นยังไงคะเนี่ยตะไคร้มันจะออกอ่อนมันอ่อนไปความหอมความแก่ของตะไคร้ก็จะไม่ค่อยเกิดค่ะตะไคร้ที่เรานำมาเนี่ยก็เป็นพืชสมุนไพรสมุนไพรเนี่ยให้ประโยชน์หลายอย่างแน่นอนต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะในระหว่างซอยนะคะตะไคร้จะมีกลิ่นหอมเพราะในตะไคร้เนี่ยจะมีน้ำมันหอมระเหยอยู่นะคะกระชายนะคะกระชายของเราเนี่ยจะเป็นกระชายขาวนะกระชายเนี่ยสังเกตว่าเย็นนี้ทำไมขาวจังอันนี้ทำไมแดงเราใช้ขูดออกนะคะเพื่อที่ว่าเปลือกกระชายเนี่ยเวลาโขกไปแล้วมันจะเป็นใบๆนะคะเราก็เลยขูดออกนะคะอ้าวหั่นกระชายนี่ใช้ประมาณเท่าไหร่นะคะ30-40กรัมหลังจากนั้นในเมื่อมีกระชายเรียบร้อยแล้วถ้าหั่นกระชายเรียบร้อยแล้วก็จะมีส่วนผสมหลักต่อไปก็คือหอมนะหอมเราจะชั่งมาเนี่ยหรือตวงมาในประมาณ 1/4 ถ้วยนะคะแล้วก็กระเทียมเนี่ยครึ่งถ้วยตวงค่ะซอยหยาบๆได้เลยนะคะแล้วส่วนกระเทียมเราจะไม่ต้องซอยนะคะเราไม่ซอยละกระเทียมมันกรีบเล็กอยู่แล้วเพราะเราใช้กระเทียมไทยกระเทียมไทยกับกระเทียมจีนต่างกันอย่างไรกระเทียมไทยเนี่ยจะเป็นกรีบเล็กแต่ว่ามีกลิ่นหอมมีกลิ่นฉุนหอมนะคะกระเทียมไทยจะหอมกว่านะคะหั่นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ถ้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการโขลกน้ำพริกกันเลยหลังจากที่เราเตรียมเครื่องส่วนผสมเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการโขลกพริกแกงกันโดยการเริ่มตั้งแต่อะไรคะเนี่ย
1: พริกแห้งค่ะ
0: พริกแห้งนะคะโขลกพริกแห้งกับอะไรก่อนดีคะ
1: กับเกลือค่ะ
0: ทำไมถึงต้องใส่เกลือคะ
1: เพื่อความหนืดกันเพราะว่าพริกแช่น้ำไว้มันก็จะลื่นนะคะเราก็เลยจะเอาเกลือใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มความหนืดของพริก
0: ค่ะแล้วเกลือเนี่ยมันเป็นเม็ดใช่ไหมคะ

0: โขกไปกับพริกแห้งเนี่ยมันจะทำให้เหมือนบดอะเราไปบดบนทรายไม่ได้บดในพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้น้ำพริกแกงนี่ทำไมขึ้นคะละเอียดเร็วขึ้นนะคะในการโขกพริกถ้าเราบีบน้ำออกไม่หมดพริกก็จะกระเด็นนะคะพริกเป็นไงคะเริ่มแล้วยังคะ
1: เริ่มละเอียดแล้วค่ะ
0: เริ่มละเอียดแล้วแม่เสียงดังพอกันเลยนะคะเนี่ยการโขกพริกนะคะเราการโขกพริกแกงเนี่ยเราจะโขกจากของที่แห้งเราจะโขกจากของที่แห้งก่อนเราก็หลังจากโขกพริกเสร็จเราก็จะมาโขกข่าแล้วก็โขกตะไคร้อาจจะใส่พร้อมกันก็ได้นะคะของแห้งก่อนถ้าเกิดเราใส่น้ำไอ้พวกกระเทียมถ้าเราใส่กระเทียมหรื อหอมก่อนเนี่ยจะทำให้น้ำมันกระเด็นเข้าตาเราได้นะคะพริกแกงเป็นไงคะ
1: เริ่มละเอียดแล้ว
0: เราก็จะตามไปด้วยข่านะคะตามด้วยข่าแล้วใส่ไปด้วยกับตะไคร้เลยได้ไหมคะเนี่ย
1: ได้ค่ะใส
0: ่แรงพอนะคะ
1: พอค่ะ
0: ถ้าพอใส่เลยค่ะใส่ไปเลยนะคะแรงบดเราดีนะคะแรงบดเราดีถ้าแรงบดดีนี่ขอเติมต่อเลยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ต่อไปจะนำอะไรดีคะกระเทียมก่อนนะคะ
1: เทียมก่อน
0: เราตามด้วยกระเทียมนะคะกระเทียมตอนนี้เริ่มมีน้ำแล้วนะคะเราก็จะใส่กระเทียมลงไปหลังจากโขกกระเทียมเสร็จเราก็จะมาใส่หอมแล้วตามด้วยกระชายแล้วก็สุดท้ายทั้งหมดเนี่ยบดจะเอากะปิใส่ลงไปในตอนตบท้ายเพื่อไม่ให้มันกระเด็นมากกว่านี้ค่ะ

0: ค่ะพริกเริ่มเป็นไงคะได้ที่หรือยังคะ
1: ได้แล้วค
0: ่
1: ะ
0: มีแล่นใบไหมคะมีแล่นใบไหมแล่นใบคืออะไรแล่นใบก็คือพริกที่มันโขกไม่ละเอียดคนโบราณเขาจะเรียกว่าพริกแล่นใบนะคะในส่วนผสมของตัวห่อหมกนี้จะประกอบไปด้วยนะคะ1ตัวปลากรายขูดนะคะ2น้ำกะทิ3น้ำปลา4ไข่ไข่ที่ตอกมาเนี่ยเป็นไข่เป็ดนะคะต่อไปก็เป็นน้ำตาลทรายนะคะและตามด้วยใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดเราไม่ได้ใส่เป็นใบๆนะคะเดี๋ยวเราต้องมาซอยให้ละเอียดนะใบมะกรูดเนี่ยใส่ไปทำไมในขณะที่คนนะคะเพราะว่าใบมะกรูดนี่จะดับกลิ่นคาวนะเริ่มแรกเราก็จะใส่อะไรลงไปเลยคะใครมือกวนดีคะ
2: เดี๋ยวครูปุญจดากวน
0: อ้าวเราเลยค่ะครูอภิชาพักยกก่อนนะ
3: ขั้นตอนแรกเราก็จะใส่เนื้อปลากรายขูดนะคะลงไปในอ่างผสมนะคะ
0: ใส่ไปเรียบร้อยแล้วก็ทำไมคะ
3: เราก็จะ
0: ยีปลากรายที่ขูดออกมาเนี่ยมันจะเป็นก้อนเวลาเราใส่ลงไปในภาชนะใหม่เนี่ยเราให้เรายีมันหน่อยยีให้มันแตกตัวนะคะพอแตกตัวเสร็จเนี่ย เราก็จะใส่พริกแกงลงไปนะคะให้มันเข้ากันก่อนนะคะใส่พริกแกงใส่เลยนะคะ
3: ใส่เลยค่ะ
0: แล้วพริกแกงที่เราโขกออกมาเนี่ยจะเห็นว่ามันปริมาณทำไมเยอะจังที่มันเยอะเนี่ยเพราะว่าเราใส่หอมกับกระเทียมเยอะในการดับกลิ่นคาวแล้วก็ทำให้เนื้อปลาเนี่ยจะมีความหอมของกระเทียมแล้วก็หอมนะเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะเวลาคนหรือกวนเนี่ยเราจะทำไมคะกวนไปทางเดินทางเดียวกันทำไมไม่กวนกลับไปกลับมาถ้ากวนกลับไปกลับมาเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นฟูสักทีเพราะว่าเราต้องการไล่อากาศให้เข้าไปหน่อยแต่เราไม่ได้กวนปกติบางที่เนี่ยเขาก็จะใช้ตะกร้อมือในการคนนะในการคนหรือกวนแต่ถ้าเกิดเราใช้ตะกร้อมือเนี่ยอากาศยิ่งเข้าเยอะเข้าเยอะปุ๊บเวลาเราไปนึ่งมันก็จะฟูพอฟูเสร็จมันก็จะทำไมคะมันก็จะยุบตัวลงมาตัวห่อหมกเราก็จะทำไมคะฝ่อนะคะไม่เนื้อแน่นดังนั้นเราก็จะกวนแค่ไปทางเดียวกันนะคะพอเริ่มเข้ากันเราก็เติมเครื่องไปอีกค่ะมันจะตัวดูดพริกแกงหน่อยนะคะกวนไปจนกว่าพริกแกงของเราเนี่ยจะหมดนะคะพอหมดเสร็จแล้วดูว่าพี่แกง

0: เยอะแต่เราไม่เผ็ดนะคะ
1: เพราะว่าเรา
0: ใช้เอาเม็ดออกแล้ว
1: เม็ดออก
0: แต่เราขอสีนะเพื่อความสวยงามเราจะใช้สีของน้ำพริกแกงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ทำไมไม่ใส่ไข่ใส่กะทิสักทีอ๋อถ้าใส่กะทิมันจะลื่นไข่เราจะตีไม่แตกตัวถ้าเรากลัวไม่แตกตัวเราก็จะตีอะไรก่อนได้เลยค่ะตีไข่นะคะตีไข่ได้เลยนะแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะค่อยๆใส่เพราะอันเนี้ยความเหลวลงไปปุ๊บเนื้อปลากรายก็จะลื่นนะเสร็จแล้วต่อเลยค่ะใส่ให้หมดทีเดียวนะคะแล้วก็ใส่ลงไปต่อไปเราก็จะใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายเพราะว่าน้ำตาลทรายเนี่ยจะช่วยให้รสชาติของห่อหมกเนี่ยมีความกลมกล่อมขึ้นเราอาจจะใส่หมดหรือไม่หมดก็ได้นะคะแล้วแต่เรานะอันนี้ก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปแล้วเราจะเติมด้วยอะไรคะเนี่ยน้ำปลา
1: ค่ะ
0: แล้วปรุงรสไปเลยให้เสร็จเลยนะคะน้ำปลานะคะพอเริ่มเหนียวเหนียวไหมคะ
1: เริ่มเหนียวแล้วค่ะเริ่มมีความเหน
0: อ
1: ะ
0: เราก็จะเติมกะทิลงไปนะคะขอรบกวนอาจารย์นทิชาช่วยเอาใบมะกรูดไปซอยให้หน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะเราก็จะหยอดอย่างเงี้ยนะคะใส่ไปหยอดหัวกะทิไปเรื่อยๆ เริ่มฝืดแล้วค่ะเครื่องเริ่มช้าลงนะ
1: เริ่มช้าเพราะว่าเนื้อปลากรายเริ่มเหนื่อยแล้วค่ะคุณครูค่ะ
0: เนื้อปลากรายนี่ยิ่งกวนยิ่งฟูค่ะยิ่งฟูยิ่งหนืดมันยิ่งเพิ่มปริมาณเห็นไหมคะว่าพริกแกงที่เราใส่ไปจำนวนมากก็จริงแต่ว่าตอนนี้สีเริ่มเปลี่ยนเพราะว่าเราใส่กะทิสีขาวลงไปนะคะแล้วก็น้ำกะทิของเราเนี่ยจะเป็นน้ำกะทิที่เป็นหัวนะเป็นไงคะเริ่มหนืดใหญ่เลย
1: หนืดใหญ
0: ่ใส่ไปเรื่อยๆนะคะใส่ไปเรื่อยๆน้ำกะทิของเราเนี่ยจะใช้ประมาณนะคะปริมาณ2ถ้วยตวงนะคะเมื่อยดีไหมคะ
1: เมื่อยดีค่ะ
0: เมื่อยดีควรอีกหน่อยนะคะถ้ามันเมื่อยนะคะเราสามารถที่จะใช้เครื่องปั่นนะเครื่องปั่นที่เราปั่นเพราะน้ำผลไม้นี่ก็ได้นะคะเราส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการทำได้เร็วกว่านี้นะคะเราก็เอาส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยใส่เครื่องปั่นแล้วเราก็เปิดเลยค่ะเปิดเครื่องได้เลยใช้เวลาประมาณ5นาทีแต่อันเนี้ยเราให้กวนเพราะอะไรเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องของการกวนว่าความหนืดของปลากรายมันมีมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเราไปใช้เครื่องปั่นเนี่ยมันจะเป็นการตัดมันจะไม่ค่อยเหนียวนะคะมันจะไม่ค่อยเหนียวเหมือนที่เรากวนเองไหวไหมเราจะเห็นความเหนียวแล้วก็ความหนืดนะคะของเนื้อปลากรายต่อไปเราก็จะใส่อะไรเลยคะใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดนะคะหั่นฝอยเราก็ใส่ไปประมาณกี่ใบนะคะ3ใบ3ใบนะคะในปริมาณนี้ได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้แล้วอันนี้เครื่องผงใสจะทำไมหน่อยคะ จะหมดแรงนะขออีกนิดนึงนะขออีกนิดนึงเห็นไหมคะว่าการกวนเนื้อปลากรายเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายๆมันจะเหนียวมันจะหนักนะคะมันจะเหนียวทั้งเหนียวทั้งหนักเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ดูนะคะเนื้อปลากรายเราถ้าเราดูเช็คอย่างนี้แล้วมันข้นเนี่ยเราก็สามารถเติมกะทิได้นะคะในระหว่างนี้นะคะถ้าเรามัวมารอว่าห่อหมกเราจะได้ที่หรือไม่ให้อาจารย์อทิชามากวนต่อดีไหมคะเดี๋ยวเราจะได้เคลียร์พื้นที่ทำสัดส่วนอื่นค่ะเดี๋ยวเราเอาหน้ามาทำก่อนเพื่อให้มันเย็นอันนี้คือส่วนผสมหน้ากะทินะคะทำไมต้องมีหน้ากะทิเพราะว่าเพิ่มความสวยงามและเพิ่มความมันให้กับห่อหมกของเรานะคะถ้าเกิดเราไม่แต่งด้วยหน้ากะทิสีเราเนี่ยออกสีแดงถ้าเราเอาแต่งแดงหรือใบมะกรูดเข้าไปหน้ามันก็จะไม่เห็นเลยเราก็จะใช้กะทิเนี่ยแต่ให้เข้มข้นหน่อยให้ข้นโดยใช้ปริมาณของกะทินะคะหัวกะทิ1ถ้วยตวงใน1ถ้วยตวงนี้เราจะใช้ปริมาณของแป้งข้าวเจ้าเพื่อเสริมให้กะทินั้นข้นและเวลาราดมันจะอยู่ตัวดีนะคะแต่ถ้าเราเอาแป้งเนี่ยเทลงไปในน้ํากะทิเนี่ยแป้งมันจะไม่แตกตัวดังนั้นเราจะเอาน้ํากะทิเนี่ยมาเทใส่ในถ้วยไว้หน่อยนึงก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้คนแป้งเนี่ยให้ทำไมคะให้มันแตกตัวก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปคนในส่วนผสมที่มันใหญ่ๆนะคะแป้งมันก็จะลอยตัวแล้วเราจะทำให้เวลาเสร็จแล้วเนี่ยแป้งมันจะเป็นลูกนะคะ หลังจากที่เราได้แป้งละ

0: ายแล้วนะคะเราก็จะใส่ลงไปแล้วตามด้วยนะคะเกลือเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำไมคะตามด้วยเกลือนะคะพอตามด้วยเกลือเสร็จเราก็จะเปิดเตานะคะทำการคนคนอันนี้ก็คือจะคนไม่ให้พักนะคะคนไปเรื่อยๆเหมือนอันนี้เลยค่ะทำไมถึงต้องคนไปตลอดเพราะว่าในน้ำกะทิเรามีแป้งถ้าเราหยุดคนปุ๊บมันจะทำให้กะทิเนี่ยเป็นก้อนนะคะกะทิเนี่ยใช้ไฟปานกลางนะคะนะคะปิดไฟเหรอคะสั่งเลยเหรอดูความข้นหน่อยดูความข้นไม่ต้องกลัวเอากลัวกลัวไหม
1: ้กลัวไหม้ค่ะ
0: กลัวไหม้แล้วก็กลัวว่ามันจะเป็นลูกนะคะขอดูความสุกของแป้งหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงตักขึ้นมาเทเยอะๆสิคะเป็นลูกไหมเนี่ยเป็นเอากวนต่ออีกหน่อยคนได้นะคะลงมาแล้วเราก็คนได้ให้มันแตกตัวนะคะ
1: ตอนนี้กะทิเราข้นแล้วนะคะ
0: ไหนลองเช็คหน่อยสิคะว่าข้นแล้วแป้งสุกไหมนะคะกะทิแป้งเราสุกเรียบร้อยเราก็จะไปใส่ภาชนะพักไว้นะคะคราวนี้เราก็จะมาดูวิธีการทำกระทงกันนะคะสมัยก่อนเราจะใช้เป็นการห่อเราเลยเรียกว่าห่อหมกนะคะการห่อเนี่ยเราก็จะใช้ใบตองสองขนาดนะคะจะมีใบตองสองขนาดก็คือขนาดเล็กกับขนาดใหญ่นะขนาดเล็กเนี่ยเราก็จะฉีกประมาณแล้วแต่ขนาดว่าเราต้องการห่อหมกห่อเล็กหรือว่าห่อใหญ่ถ้าเราไม่เอาห่อใหญ่มากนักเราก็ฉีกประมาณ3นิ้วกับ5นิ้วนะคะแล้วเวลาวางใบตองเนี่ยเราจะวางใบตองมันจะมีทางแข็งกับทางอ่อนเวลาวางเราจะวางสลับกันถ้าอันใหญ่อ่อนอันในต้องแข็งนะคะเราก็จะวางซ้อนไปนะคะเก็บหนวดเก็บเครามาด้วยเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ใบตองเป็นลักษณะแบบนี้นะคะการห่อในการห่อห่อหมกเนี่ยเวลาห่อแล้วเนี่ยมันจะทำให้เนื้อห่อหมกเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมันจะไหลออกมาบางส่วนนั้นเราก็จะมีเตี่ยวเนี่ยเอาใบตองเนี่ยมาทำเป็นเตี่ยวอีกทีเดี๋ยวเราค่อยมาห่อกันตอนที่อันนี้ได้ได้แล้วใช่ไหมคะ
2: ได้แล้วค
0: ่ะรอก่อนนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูการทำกระทงนะคะเราใช้กระทงส่วนใหญ่เราจะใช้กระทงสี่มุมนะคะขนาดนี้เราใช้ขนาดความกว้างประมาณ4นิ้วแต่ใครจากกระทงใหญ่กว่านี้ได้ไหมคะก็ได้ทำได้เลยนะคะดังนั้นการวางใบตองก็เหมือนกันใบตองเนี่ยมันมีทางนะคะอันนี้เขาเรียกว่าทางตามเส้นใบตองแต่จริงๆเนี่ยเวลาเราทำถ้าเราตามกันไปหมดเนี่ยเวลาเรากัดมันจะแตกเราต้องเอาวางขวางกันนะคะอีกอันนึงตามขวางอีกอันนึงตามยาวหน้าเรานะคะเราก็สลับดูอ่อนแข็งเสร็จแล้วเราก็จะใช้ไม้กัดนะคะไม้กัดเนี่ยเราจะใช้กระทงมันเล็กไม่กัดก็ต้องทำไมด้วยเล็กไปด้วยไม่ใช่กระทงเล็กไม่กัดใหญ่มันก็จะทำให้ใบตองแตกแล้วใบตองไม่กัดเนี่ยที่เราใช้เราจะใช้ไม้กัดจากผิวไม้ไผ่เพราะอะไรมันแข็งมันไม่อ่อนมันเล็กแต่มันแข็งนะคะและวิธีการทำเราทำยังไงเราก็เริ่มนะคะห่อขนมอ่ะเหมือนห่อขนมทั่วๆไปนะคะเราก็จีบเข้ามาเนี่ยค่ะประมาณ2เซนถึง2เซนครึ่งแล้วเราก็จะเอาไม้กัดเนี่ยกัดนะคะเวลากัดเนี่ยเราจะกัดข้างในนะเราจะกัดไปที่ตัวข้างในของใบตองนะคะแล้วก็แดะมันขึ้นนิดนึงแล้วก็ดันไม้กัดขึ้นนะคะนี่1มุมแล้วนะคะได้1มุมมุมต่อไปเราก็มาทำฝั่งตรงข้ามกันเลยค่ะนะเราจะได้แบ่ง4มุมได้ถูกต้องนะคะนะแล้วตรงข้ามกันเสร็จปุ๊บก็แบ่งครึ่งตรงนี้ต่อเลยนะคะค่ะจีบไปเลยหลังจากที่เราทำเป็นกระทงใบตองเรียบร้อยแล้วมีวิธีอื่นไหมที่จะทำให้ห่อหมกของเราน่าทานกว่านี้แล้วเร็วไม่ต้องมานั่งกัดไม่ต้องมานั่งเย็บมีค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะนี่ค่ะอุปกรณ์ทั้งหมดนี้สามารถที่จะใช้ในการนึ่งห่อหมกปลากายเราได้นอกจากที่เราจะมีใบตองแล้วนะคะภาชนะในการนึ่งเราอาจจะใช้ภาชนะอื่นๆที่ใช้ในการนึ่งนะคะอันแรกเลยก็คือช็อตนะช็อตแก้วเนี่ยเราก็ใช้ได้เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยคนเราเนี่ยชอบทานแบบค็อกเทลนะคะเป็นช็อตๆไปแล้วเราจะทำยังไงเดี๋ยวเราก็มาดูกันต่อนะคะนอกจากช็อตแล้วเราก็จะมีนี่ค่ะถ้วยใส่ขนมถ้วยฟูนะคะหรือจะเป็นขนมถ้วยก็ได้นะคะแล้วอันต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะถ้วยขนมตาลหรือขนมถ้วยเหมือนกันนี่ค่ะเดี๋ยวนี้มันมีแปลกๆใหม่ๆเยอะ

0: ได้หลังจากที่เราเตรียมภาชนะในการนึ่งห่อหมกแล้วคราวนี้เรามาดูการทำผักนะคะในการใช้ผักในการรองในต้นก้นกระทงส่วนใหญ่ผักที่เราใช้นะคะก็จะมีผักกาดขาวนะคะผักกาดขาวแล้วก็ใบโหระพานะคะโอ้อยู่ล่างเลยนะคะก็จะมีใบโหระพานะคะที่เห็นกันทั่วไปแต่ที่ขาดไม่ได้เลยห่อหมกไม่เป็นห่อหมกแน่ถ้าขาดใบอะไรคะใบยอนะคะใบยอก็มีวิธีการเลือกใบยอเหมือนกันคล้ายๆกับใบมะกรูดนะคะถ้าเราเด็ดมาเป็นยอดอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมันจะมีใบหนึ่งใบสองมันคู่กันเนี้ยเราก็เอาใบที่รองลงมาอย่างเงี้ยมันอ่อนเกินพอมันอ่อนเกินทานแล้วมันก็จะเละมันไม่ได้รสชาติของใบยอนะคะแล้วเราก็ทำการหั่นนะคะเราก็ซอยไปนะคะซอยไปเลยนะเราก็จะซอยละเอียดนิดนึงนะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยออกไปนะแล้วเราก็เอาภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะที่เป็นกระทงนะทำไมไม่เอากระทงแล้วก็ภาชนะพวกแก้วนี้นึ่งไปมาใส่ด้วยกันเพราะความร้อนที่จะเข้าถึงไม่เท่ากันนะเราก็เลยจะทำแบบแยกกันไว้นะคะเราก็เริ่มจากการใส่อะไรคะ
1: ใส่ผัก
0: ใส่ผักมาช่วยกันใส่นะคะมาช่วยกันใส่

0: ดหรือยังคะพอละน่าจะพอนะอันนี้เราหลังจากพอแล้วนะตั้งน้ำให้หน่อยอันนี้เลยค่ะเปิดไฟโอเคครูจะใส่ห่อหมกปลากรายนะคะเวลาใส่ตักเนี่ยเราก็ตักไปปกตินี่ค่ะค่ะทำไมบางคนบอกว่าอาจารย์กุญญาดาบอกว่าอาจารย์ใส่ไปด้วยกันเลยดีไหมใส่ได้ไหมคะใส่ไปรวมกับกระทงใบตองได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้เพราะอะไร
1: เพราะว่าภาชนะไม่เหมือนกันค่ะภาชนะแก้วจะน่าจะ
0: หนากว่าความร้อนต้องใช้เยอะกว่านะคะเราก็จะแยกไปในซึ้งนี้ส่วนอันนี้อะไรคะครัวทิชาใส่ใบตองอยู่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าห่อหมกปลากรายนะคะถ้าเกิดเราทำไม่เรียบเนี่ยมันก็จะออกมาตรงนี้เนี่ยถ้าเราอยากให้มันสวยงามก็บอกอ่ะเขาก็ใช้ปลายช้อนคว่ำแล้วก็แต่งนิดนึงให้มันดูทำไมคะเรียบอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เวลาออกมาแล้วหน้าเราก็จะเรียบหน่อยนะคะค่ะสุดท้ายแล้วเนาะกระทงสุดท้ายพอละน้ำเป็นไงคะใกล้เดือดหรือยังง่ายเลยนะคะเดือดไหมคะนะเดือดแน่นอนเราก็เอาอันนี้ซึ้งใส่ไปไฟเดือดแรงจัดก็ไม่ดีเราจะลดเป็นไฟกลางเหตุผลที่เราไม่นึ่งไฟแรงเพราะอะไรคะเคยนึ่งไข่ไหมคะไข่ตุ๋นไข่อะไรเงี้ยถ้าไฟแรงมันจะทำไมคะบานอากาศจะเข้าเยอะเหมือนที่ถ้าเกิดว่าเราไปกินไข่ตุ๋นของญี่ปุ่นเขาจะใช้ไฟอ่อนๆนะคะเราก็จะลดระดับไฟลงนะคะแล้วก็รอเวลาจับเวลาเลยค่ะอาจารย์อาทิชากี่นาทีคะ
2: 10 นาที
0: นะคะ10นาทีระหว่างที่รอเราก็เตรียมภาชนะที่จะมาใส่ตกแต่งเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราได้เวลา10นาทีแล้วเราก็จะมาดูห่อหมกของเรานะคะว่าเป็นยังไงเชิญคุณยดาเปิดเลยค่ะเป็นไงคะสวยงามครูยกเลยนะสุกแล้วอาจารย์คุณยดาจัดการนึ่งต่อเลยนะคะเราจะใช้อีกส่วนหนึ่งนึ่งต่อเลยนะคะส่วนที่เป็นค็อกเทลของเราห่อหมกเรานะคะสุกเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการแต่งหน้ากันอันนี้ในการแต่งหน้าถ้าเราจะไปแต่งในรังถึงนี่มันก็คงจะลำบากเราก็จะหยิบออกขึ้นมาแต่งนะคะอันนี้เป็นอะไรนะคะใบโหระพาฝั่งนี้นะคะโหระพาอันนี้ยังโหระพาไหมคะ
2: ใบยอค่ะ
0: ใบยอหรอคะใบยอ

0: มีกระใบยอนะคะแล้วอันนี
1: ้ผักกาดขาว
0: ผักกาดขาวจะยุบเยอะหน่อยนะคะผักกาดขาวเพราะว่ามันมีน้ำเยอะในตัวผักนะคะเอาละคราวนี้เอาอันนี้ออกไปนะเราก็จะมาทำการแต่งหน้ากันนะคะอันนี้นะคะเราก็จะหยอดนะคะห่อหมกเนี่ยเราก็เริ่มตรงนี้จะได้มือไม่ชนกันเนาะแล้วก็ใส่หน้าไปเราจะไม่หยอดกะทิให้มันเต็มหน้าห่อหมกของเราเพื่ออะไรเราจะได้เห็นเนื้อปลากายนะคะไม่เช่นนั้นการแต่งหน้าเยอะเกินไปมันก็จะทำให้

ค่ะตอนนี้ห่อหมกปลากรายของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะการทำอาหารให้อร่อยจริงๆแล้วมันไม่ได้ยุ่งยากกับการทำอาหารถ้าเราเอาใจเข้าไปใส่การทำอาหารให้อร่อยนะคะทุกคนจะต้องใส่ใจขอฝากนักเรียนนักศึกษาไว้ในเรื่องของการใส่ใจในเรื่องของการทำอาหารขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาลว์แล้วก็มีตัวอีวอลวูเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กซ์แพนชั่นวาลว์แล้วก็มีอีวอลวูเลเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์โบเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี้
0: 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่ง

0: เป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็น2แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. Thermometer Thermometer เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือ Clamp Meterเป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างจากกระแสตรง DC voltage ความต่างจากกระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gauge นะ manifold gauge เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของ

0: ื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการ

ของเกรดนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกรดนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกรดนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของการทำลาเต้อาร์ตเรายังอยู่กับลาเต้อาร์ตเหมือนเดิมแต่ว่ารูปแบบที่แล้วสังเกตไหมครับว่าวันนี้เราจะมีโมก้าเข้ามานะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราเป็นรูปแบบของการใช้เครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนแล้วก็เป็นตัวเล็กด้วยเหตุผลที่คุยเอาตัวเล็กมาครั้งที่แล้วทบทวนกันก่อนบางคนบอกว่าคุยไม่มีตังค์หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วคุยอยากให้ทุกคนสามารถเข้าถึงลาเต้อาร์ตโดยที่ไม่ต้องลงทุนเยอะในราคาเป็นแสนหลักพันก็สามารถทำลาเต้อาร์ตได้แล้วนะครับอันนั้นคือเหตุผลว่าทำไมคุยถึงได้ใช้เครื่องตัวเล็กมาสอนพวกเราเพราะว่าอยากให้พวกเราสามารถสร้างงานสร้างอาชีพโดยที่เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆจากเงินก้อนเล็กๆที่เรามีนะครับอ่ะวันนี้ครับเรายังอยู่กับลาเต้อาร์ตอย่างที่คุยบอกว่าทำไมถึงต้องทำลาเต้อาร์ตทำไมยังอยู่กับลาเต้อาร์ตเพราะว่าลาเต้อาร์ตเนี่ยมันเป็นเครื่องดื่มที่พอเวลาที่เราทำลาเต้แล้วนะครับส่วนประกอบหลักๆของลาเต้คือ1นม2เป็นช็อตกาแฟนอกจากเราได้ช็อตกาแฟที่ค่อนข้างที่จะพรีเมียมแล้วนะครับเนาะได้พรีเมียมแล้วเราเนี่ยก็ยังคงต้องได้นมที่มีคุณภาพเนียนนุ่มกลิ่นหอมของคาราเมลจากตัวของนมเองนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้เราใช้วิธีการโดยการที่เป็นการเปิดบาร์อยากขายเครื่องดื่มร้อนแต่ว่าก็อยากแฝงความเป็นเพอร์เฟกต์ของลาเต้ก็จะเป็นลาเต้อาร์ตในสไตล์ของสโลบาร์นั่นเองนะครับวันนี้คุยจะใช้เป็นเครื่องมือของสโลบาร์เกือบทั้งหมดต้องใช้คำว่าเกือบทั้งหมดเพราะว่าเครื่องของเครื่องบดของคุยยังใช้เป็นเครื่องบดที่เป็นบดไฟฟ้าอยู่เนาะแล้วก็เหตุผลที่ใช้เครื่องไฟฟ้าเพราะว่าหนึ่งเรารวดเร็วนะครับเพราะว่าสื่อการสอนของเรามีเวลาไม่นานมากนะครับก็จะใช้ถ้าเกิดวันนี้คุยมานั่งบทก็อาจจะใช้เวลาสักนานนิดหนึ่งก็อาจจะไม่พอสำหรับการเรียนการสอนในวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าการบทของการทำสโลบาร์ส่วนมากก็จะเป็นการใช้ในลักษณะของเล็กๆนะครับเป็นผงกาแฟที่มีลักษณะคล้ายๆกับน้ำตาลทรายแดงแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นโทษครับเป็นน้ำตาลทรายขาวเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นโมก้าอันนี้สับสนถ้าเกิดเป็นโมก้าเราจะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงนั่นเองนะครับอ่ะทวนก่อนว่าลาเต้อาร์ตทำไมถึงลาเต้อาร์ตลักษณะของลาเต้อาร์ตที่ดีนะครับก็คือลักษณะของลาเต้ก่อนลาเต้เนี่ยจะมีทั้งร้อนแล้วก็เย็นแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเครื่องดื่มเย็นเนี่ยจะไม่มีฟองนมด้านบนแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องดื่มร้อนนะครับเราจะมีฟองนมด้านบนซึ่งตัวฟองนมนะครับก็จะมีลักษณะเนียนนุ่มเหมือนขนมเมอแรงนะครับแล้วก็ลักษณะคล้ายๆกับวิปครีมครับจะมีความเนียนนุ่มเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเราได้กินกาแฟรสชาติเข้มๆจากช็อตกาแฟมีความหอมหวานจากนมแล้วก็ปิดท้ายด้วยฟองนุ่มๆจากการมิลค์สตรีมมิ่งนะครับแต่อันนั้นเขาเรียกว่ามิลค์สตรีมมิ่งแต่วันนี้เราจะทำกันในรูปแบบของสโลบาร์นะครับอุปกรณ์ในวันนี้ครับเราก็จะมาพูดเราก็จะมี1เมล็ดกาแฟก็ยังใช้คงใช้เมล็ด

แฟตัวเดิมที่ถือว่าเป็นกาแฟที่กุ้ยชื่นชอบมากๆจากจังหวัดน่านนั่นเองนะครับถือว่าเป็นรวมดอยแต่ละดอยแต่ละพื้นที่ของจังหวัดน่านแล้วมารวมกันนะครับก็จะมีลักษณะของเมล็ดที่โดดเด่นนะครับแล้วก็ของกาแฟของจังหวัดน่านเนี่ยเขาไม่ได้มีการคัดเลือกเมล็ดว่าตัวนี้เม็ดเล็กไม่เอาเข้ามาอย่างนี้นะครับเพราะว่าจังหวัดน่านเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะขึ้นชื่อณปัจจุบันคือกาแฟน่านค่อนข้างที่จะขึ้นชื่อจริงๆกาแฟในส่วนของจังหวัดต่างๆก็มีเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรนะครับกาแฟจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กาแฟป่าหมากที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงกับวิทยาลัยวังไกลกังวล2ก็อยู่เหมือนกันนะครับก็มีเช่นเดียวกันแต่ว่าก็จะเป็นลักษณะของโรบัสต้าเนื่องจากโรบัสต้าเนี่ยเขาสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่นะครับมีความแข็งแรงแล้วก็ไม่มีแมลงค่อนข้างไม่ค่อยมีแมลงรบกวนเนื่องจากว่าจำนวนของคาเฟอีนของกาแฟโรบัสต้าค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยไม่มีตัวแมลงมารบกวนแต่ถ้าเกิดอาราบิก้าครับจะมีตัวแมลงมารบกวนค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าของเขาเนี่ยจุดโดดเด่นของเขาคือสมดุลแล้วก็สดชื่นมีชีวิตชีวานั่นเองนะครับเนื่องจากว่าคาเฟอีนเขาค่อนข้างน้อยพอเวลามันน้อยปุ๊บแมลงก็ค่อนข้างที่จะเข้าถึงกับเมล็ดกาแฟได้ง่ายจึงส่งผลให้แมลงค่อนข้างเยอะแต่ก็จะมีวิธีการเป็นออร์แกนิกนะครับก็จะใช้วิธีการปลูกแล้วก็ใช้ธรรมชาติดูแลธรรมชาตินั่นเรียกว่าวิธีออร์แกนิกนั่นเองนะครับธรรมชาติยังไงอาจจะใช้ผลิตผลจากธรรมชาติเช่นยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติไม่ได้เป็นฆ่าแมลงที่ใช้ยาปฏิชีวนะในการฆ่าแมลงแต่เราใช้ยาจากธรรมชาติเช่นพวกจุลินทรีย์ CEM มาเป็นตัวช่วยในการฉีดพ่นเพื่อให้ธรรมชาติได้ดูแลธรรมชาตินั่นเองนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นเนาะอีกอย่างนึงครับเมล็ดกาแฟเนี่ยเราถึงเรียนมาถึงกันชุดนี้แล้วนะครับก็เสริมให้นิดหนึ่งเรื่องของเมล็ดกาแฟเมล็ดกาแฟเนี่ยครับนอกจากที่มีแหล่งเพาะปลูก3ภูมิภาคก็คือเอเชียแปซิฟิกครับมีลาตินอเมริกาแล้วก็ของแอฟริกาอาราเบียก็จะและแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมีแต่ละรสชาติที่แตกต่างกันแต่ในเมล็ดกาแฟ1ถุงเนี่ยครับเราจะบางที่อย่างสมมติว่าแฟของน่านที่กูใช้จะเป็นกาแฟที่รวมดอยนะครับซึ่งอยู่ในจังหวัดน่านแต่จะมีเมล็ดกาแฟอีกหนึ่งอย่างครับก็คือเช่นกาแฟจากไร่ในกอนะครับอย่างเงี้ยเป็นความรู้พื้นฐานของบาริสต้าตัวน้อยๆที่กำลังจะไปเป็นบาริสต้าในอนาคตว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าซิงเกิลออริจินครับหรือว่าที่เรียกว่าเป็นแหล่งผลิตแหล่งเดียวก็ใช้คำศัพท์เดียวกับของพวกวิสกี้หรือว่าเป็นพวกของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนกันเช่นใช้เมาส์จากไร่ของนายกก็จะเรียกว่าเป็นซิงเกิลมอลนะครับก็คือเป็นแค่มอลจากไร่นี้เท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นกาแฟครับเขาจะเรียกว่าซิงเกิลออริจินเช่นกาแฟที่มาจากม่อนแจ่มนะครับก็จะเป็นไร่ของม่อนแจ่มอย่างเดียวแล้วก็เอาแค่ไร่นั้นมาเท่านั้นนะครับเราจะไม่เอาจากไร่ของนายกนายงนายออย่างนี้ไม่ใช่นะครับก็จะเอาแค่ไร่เดียวแล้วก็มาบดเอามาโทษครับมาหมักแล้วก็มาผสมรวมกันนะครับก็จะเป็นในลักษณะประมาณนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งพอเวลาพูดถึงเรื่องกาแฟแล้วครับณปัจจุบันเรามีกาแฟค่อนข้างเยอะปกติแล้วนักเรียนจะรู้จักของจังหวัดไหนครับก็ส่วนมากก็จะรู้จักแค่ของเชียงใหม่ของชุมพรนะครับแล้วก็ถามว่าทำไมเราถึงรู้จักกับกาแฟจากจังหวัดนั้นๆเพราะว่ากาแฟจากจังหวัดหนึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เขามีการส่งออกกาแฟแล้วก็อย่างเชียงใหม่เนี่ยก็จะรู้จักกันในนามของกาแฟแบบขี้ช้างขี้แพนด้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นกระบวนการหมักอยู่ในตัวเนื่องจากว่าช้างหรือว่าสัตว์มีชีวิตเนี่ยครับเขาจะเป็นสัตว์เลือดอุ่นซะส่วนใหญ่พอเวลากินเมล็ดกาแฟเข้าไปแล้วเขาก็จะขับถ่ายออกมาเป็นในลักษณะของเมล็ดกาแฟแล้วก็มีการบ่มอยู่ในตัวของสัตว์นั้นๆเช่นเดียวกันนะครับคล้ายๆกับกาแฟขี้ชะมดเนาะอย่างในประเทศลาวเนี่ยเขาจะส่งออกเมล็ดกาแฟเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะปัจจุบันนะครับรายได้หลักของเขาคือการปลูกเกษตรภาคเกษตรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟก็จะมีรายได้อย่างประเทศไทยก็เพิ่งเริ่มจริงๆเราเริ่มมานานแล้วตั้งแต่เป็นโครงการของจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราไปฟื้นฟูจากการชาวบ้านปลูกฝิ่นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นการปลูกกาแฟก็จะจุดเริ่มต้นว่าทำไมเชียงใหม่ถึงมีชื่อเสียงในเรื่องของการปลูกกาแฟนั่นเองนะครับอ่ะโอเคนั่นคือ

เล็กๆเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟเมล็ดกาแฟนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละ EP เนี่ยครูจะสอดแทรกลงไปทีละเรื่องทีละเพราะว่าถามว่าทำไมครูไม่พูดทีเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของโลกกาแฟในสมัยที่ครูทำงานร้านกาแฟแล้วจะเป็น Coffee Master นะครับก็จะต้องเรียนมีหนังสือ1เล่มหนังสือ1เล่มเนี่ยครูต้องอ่านทุกหน้าเลยแล้วก็จะต้องรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟซึ่งใช้ระยะเวลา3เดือนนะครับ3เดือนเนี่ยก็จะต้องอ่านแล้วก็ต้องตอบคำถามเกี่ยวกับกาแฟได้แต่3เดือนนั้นอาจจะเป็นแค่1ส่วน10ของข้อมูลทั้งหมดก็ได้เพราะว่าเรื่องของกาแฟเราจะเปลี่ยนไปทุกวันแล้วก็เรื่องของความแปลกใหม่ของรสชาติกาแฟก็จะเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันครับแต่ว่าก็จะเป็นเบสพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของคาเฟอีนนั่นเองนะครับเนาะอ่ะวันนี้ครับอย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะทำลาเต้อาร์ตแบบสโลบาร์อุปกรณ์1มีเตาตัวนี้นะครับเป็นเตาไฟฟ้าที่ให้ความร้อนแบบคงที่นะครับก็ราคาไม่แพง 300-400 บาทก็หาซื้อได้เช่นเดียวกันแต่เลือกที่มันมีมาตรฐานแล้วก็มีมอกรองรับนะครับมาตรฐานอุตสาหกรรมเนาะเพราะว่าจะได้ปลอดภัยกับครัวเรือนของเราด้วยแล้วก็ถ้าเกิดนักเรียนไปเปิดร้านก็ยังปลอดภัยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้นักเรียนบอกว่าครูอุ้ยแล้วหนูไม่มีเตาไฟฟ้าต้องทำอย่างไรหนูหาซื้อไม่ได้อย่างนี้ก็สามารถเลือกที่ใช้เตาแก๊สได้ครับเตาแก๊สเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยมาค่อนข้างช้านานนะครับก็สามารถใช้เตาแก๊สได้แต่เตาแก๊สก็จะต้องระวังนิดหนึ่งเรื่องของไฟเรื่องของการตากแดดเรื่องของข้อควรระมัดระวังต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เอฟเฟกต์อย่างเราเห็นในข่าวมีการระเบิดเกิดขึ้นถ้าเกิดมีไฟไหม้อาจจะแบบมีการระเบิดจากถังแก๊สเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับบางทีเราเปิดแก๊สทิ้งเอาไว้ลืมแล้วเกิดประกายไฟอันนี้ก็อาจจะเกิดอันตรายได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับยิ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นแก๊สถังใหญ่แล้วมีหัวแยกไม่เป็นไรอันนั้นอันตรายน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นแก๊สที่มีหัวต่อจากถังแก๊สเข้ามาเลยอันนั้นค่อนข้างที่จะอันตรายนิดหนึ่งหรือว่าที่เราเรียกว่าแก๊สปิกนิกอันนั้นก็ในระหว่างการใช้งานนักเรียนควรที่จะตรวจสอบการรั่วซึมนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวไม่ว่าจะเป็นตัวต่างๆความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างยิ่งถ้าเกิดเราใช้งานนานนะครับเป็นการตุ๋นการต้มยิ่งนานไปตัวหัวก็ยิ่งร้อนมากส่งผลให้ถังแก๊สยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่แล้วบวกกับการตากแดดอันตรายมันก็เกิดขึ้นได้นะครับอีกตัวหนึ่งครับเป็นเตาแก๊สที่เป็นเตาแก๊สกระเป๋าหิ้วนะครับเป็นแบบแก๊สหิ้วที่เราเรียกกันนะครับก็เป็นลักษณะของกระเป๋าเจมส์บอนด์นะครับแล้วเราก็ถือกระเป๋าเท่ๆเปิดออกมาเป็นเตาแก๊สตลกเฮฮากันนะครับก็อันนั้นก็จะเป็นในลักษณะของเตาแก๊สที่เป็นแก๊สปิกนิกในลักษณะของการเป็นแก๊สหิ้วนะครับก็จะมีกระป๋องแก๊สเล็กๆนะครับอันนั้นเนี่ยก็อันตรายมากๆเนื่องจากว่าเราใช้แก๊สตัวนั้นเนี่ยในการที่จะเปิดไฟนะครับก็เคยมีเคสเหตุการณ์ออกข่าวแล้วด้วยก็คือนั่งทานหมูกระทะกันแล้วก็ใช้แก๊สตัวนี้อยู่ดีๆแก๊สก็ระเบิดในร้านเกิดขึ้นมานะครับก็เป็นอันตรายกับผู้ที่ใช้งานเป็นต้นด้วยนะครับก็อันนี้ก็ฝากไว้ให้กับนักเรียนที่เลือกใช้แนวทางต่างๆที่เราจะมาทำกาแฟนั่นเองนะครับวันนี้ครับ1มีเตา2มีหม้อโมก้าครับเราจะต้องทำช็อตเนาะตัวโมก้าตัวนี้ครับเราจะต้องทำช็อตซึ่งช็อตตัวนี้ก็อย่างที่เคยสอนไปแล้วครับก็โมก้าเราก็จะทำช็อตแต่ว่าอย่างที่ครูบอกว่าถ้าเกิดเราจะทำช็อตเข้มข้นนะครับก็จะวัดอัตราส่วนซึ่งเดี๋ยววันนี้ครูจะวัดอัตราส่วนให้จะใช้กาแฟ15กรัมนะครับแล้วก็ใส่น้ำทั้งหมด4ออนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าช็อตที่ออกมามันจะมีลักษณะแบบไหนเข้มข้นเหมือนกับการทำเอสเปรสโซช็อตไหมจากเครื่องเอสเปรสโซแมชชีนนั่นเองนะครับอันนี้คือหม้อโมก้าหลังต่อไปครับการทำลาเต้อาร์ทุกครั้งเราจำเป็นที่จะต้องมี1พิกเชอร์ครับพิกเชอร์ก็คือเหยือกอุ่นนมนะครับเป็นเหยือกที่มีลักษณะเป็นปากอันนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นปากของกาแล้วก็จะมีความแบบจะงอยนิดๆนะครับลักษณะแบบนี้จะทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็ใช้วิธีการจับในลักษณะแบบนี้ซึ่งครูเคยสอนในการทำของลาเต้อาร์ตในเอสเปรสโซแมชชีนไปแล้วหรือว่าสปีดบาร์ก็สอนไปแล้วเทคนิคง่ายๆนะครับง่ายไหมไม่รู้แต่ว่าก็ต้องใช้เทคนิคการฝึกค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้ใครยังทำไม่เป็นนะครับยังไม่ทำไม่เป็นเนาะก็ให้อย่าเพิ่งใช้นมครับเพราะว่าเราใช้น้ำฝึกข้อมือไปก่อนนะครับก็ฝึกข้อมือไปเรื่อยๆก่อนแล้วเราถึงจะโอเคแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเราก็สามารถทำได้ครับนะอันนี้ครับก็อันตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นตัวของตัวปั๊มฟองนมเป็นเหยือกปั๊มฟองนมโดยเฉพาะลักษณะถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียน
ไม่มีตัวนี้สังเกตไหมครับเมื่อวานที่เราเรียนไปก็คือเป็นการทำโมก้ากับเฟรนช์เทสใช่ไหมครับตัวนี้พอเวลาที่เราทำเนี่ยสังเกตมันจะมีด้านบน2อันใช่ไหมครับแต่เฟรนช์เทสเนี่ยเขาจะมีแค่อันเดียวลักษณะก็จะเป็นแบบอันเดียวแบบแค่ตัวนี้ตัวเดียวอะตัวใดตัวหนึ่งแค่ตัวเดียวเท่านั้นแล้วก็ที่คุยบอกว่าสามารถที่จะทำฟองนมได้ด้วยก็ทำได้ครับตัวนั้นจะทำได้ไม่ค่อยดีเท่า

เครื่องดื่มที่มีฟองนมด้านบนเพราะว่าตัวนี้จะเขาทำมาเพื่อปั๊มฟองนมโดยเฉพาะนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนมสดนมสดคุณสมบัติของนมสดครับเราจะใช้นมที่มีลักษณะก็คือเป็นนมเย็นนะครับแล้วก็ไม่หมดอายุนะครับเนื่องจากถ้าเกิดหมดอายุปุ๊บหรือว่านมตากแดดหรือมีอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมเนี่ยจะทำให้นมเสียได้แล้วส่งผลต่อสุขภาพได้นะครับก็จะเกิดเชื้อแบคทีเรียแล้วเชื้อแบคทีเรียก็จะเข้าสู่ร่างกายก็ส่งผลให้ท้องเสียเป็นต้นไปนะครับก็พวกนี้ก็จะทำให้อันนี้คือข้อควรระวังสำหรับการทำลาเต้อาร์ตแล้วนมนะครับคุณสมบัติของนมที่เราจะมาทำลาเต้อาร์ตทวนกันอีกทีนึงนมที่เราใช้สามารถใช้นมได้ทุกประเภทนะครับนมมีหลักๆ3ประเภทก็คือนมเป็นนมพัชเจอร์ไรซ์นมสเตอริไลน์นะครับแล้วก็เป็นนมของ UHT นะครับนม UHT ก็นมเป็นกล่องสามารถใช้ได้เหมือนกันครับ UHT กับพัชเจอร์ไรซ์ลักษณะคล้ายๆกันนมสเตอริไลน์ก็จะมีความเข้มข้นแต่เขาจะอัดอยู่ในกระป๋องนะครับตัวนี้เป็นนมสเตอริไลน์หรือว่านมแอนมัมอย่างเงี้ยเนาะก็จะเป็นนมของสเตอริไลน์ก็จะมีการต้มฆ่าเชื้อเพื่อให้พวกเชื้อที่อยู่ในนมเนี่ยตายนะครับก็ตัวนี้ก็จะมีความมันน้อยลงนะครับความสดใหม่จะน้อยลงแต่ถ้าเกิดเป็นนม UHT ครับก็จะอยู่ได้ประมาณปีถึง2ปีก็จะเป็นนมกล่องที่เรารู้จักกันเช่นนมโฟร์โมสนมดัชมิลอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นในลักษณะประมาณนั้นคือนม UHT ลักษณะก็คือถ้าเกิดสมมติเราทานแล้วกล่องบุบมากๆก็ไม่ควรที่จะทานกล่องพองไหมบวมหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ถือว่าเสียแล้วก็การเก็บก็ควรเก็บในอุณหภูมิห้องหรือว่าแช่ในตู้เย็นเท่านั้นนะครับนมตัวนั้นเนาะอย่างคุยเนี่ยเปิดคาเฟ่เนี่ยถ้าเกิดช่วงไหนที่อย่างคุยเปิดคาเฟ่ที่วิทยาลัยเป็นร้านสวัสดิการให้กับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยดูแลในส่วนของตรงนั้นเนาะก็เป็นออกในส่วนของศูนย์บ่มเพาะของวิทยาลัยในส่วนของแผนการโรงแรมก็ใช้นม UHT เพราะว่าบางช่วงนักเรียนอย่างช่วงปิดเทอมอย่างเงี้ยครับเราไม่ได้ใช้นมอย่างบางทีคุ้ยซื้อนมมา2แกลลอนแกลลอนละ2ลิตรอย่างเงี้ยวันหนึ่งอาจจะใช้ไม่หมดส่งผลให้ตัวนมเนี่ยเสียพอเสียปุ๊บมันเป็นคอสของร้านเราทำให้เราใช้ไม่หมดเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนไปใช้นม UHT ก็คือเป็นนมกล่องเราก็เลือกคุณภาพที่เราเหมาะสมแล้วก็ใช้แล้วไม่เกิดปัญหากับเราก็ไปเลือกมาแล้วก็ซื้อเป็นนมกล่องใช้แทนแต่ณปัจจุบันก็ถ้าเกิดมีนักเรียนคุยก็จะซื้อเป็นนมพาเจอร์ไลท์ที่เป็นกล่องที่เป็นขวด2ลิตรก็จะใช้แล้วก็คุ้มค่ามากกว่าสะดวกมากกว่าไม่จำเป็นต้องมานั่งตัดกล่องทีละ250 ml อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าณปัจจุบันก็มีแบบด้วยความที่นวัตกรรมเขาค่อนข้างดีก็จะมีกล่องใหญ่แล้วแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างที่จะแพงมากกว่าตัวนมของพาเจอร์ไลด้วยนั่นเองนะครับก็อันนี้ครูเลือกใช้เป็นนมพาเจอร์ไลนะครับจะมีความมันหอมแล้วก็ความสดใหม่มากกว่าตัวนม UHT นั่นเองนะครับเนาะแต่ว่าอันนั้นก็สดใหม่เหมือนกันแต่ว่าเขาผ่านกระบวนการในการต้มมากกว่านั่นเองนะครับนะอ่ะนมตัวนี้ครับคุณสมบัติบอกไปแล้วนะครับทุกคนอาจจะทราบอยู่แล้วแล้วก็ดูแลกันดีๆเรื่องของนมเนื่องจากเป็นสิ่งที่เราจะต้องบริการให้กับลูกค้านั่นเองนะครับขั้นตอนแรกครูจะทำช็อตขั้นตอนที่2ครูจะทำการอุ่นนมนักเรียนครับในคลาสที่แล้วในครั้งที่แล้วที่เราเรียนกันไปนะครับเราจะเป็นพูดถึงการ milk steaming routine นะครับแล้ววันนี้เนี่ยครูจะทำเป็น steaming routine ในรูปแบบของ slow bar แต่จะทำยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันว่าครูจะมีเทคนิคอย่างไรก็คือ1ครูจะเอาตัวหม้อตัวนี้ครับตัวโถอุ่นโถปั๊มนมเนี่ยไปอุ่นกับตัวเตาอินดักชันตัวนี้นะครับใช้เตาตัวนี้เป็นตัวอุ่นแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนไม่มีเตาตัวนี้หรือทำกินเองที่บ้านไม่อยากเอานมไปอุ่นในเตาแก๊สเพราะว่าการที่เอานมไปอุ่นในเตาแก๊สมันเกิดอุณหภูมิจุดเดือดพอเวลาจุดเดือดเสร็จเรียบร้อยสิ่งที่ตามมาก็คือทำให้นมเนี่ยความมันของนมจะหายไปด้วยนั่นเองนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะปั๊มนมได้แต่อุณหภูมิของนมที่เหมาะสมคือเท่าไหร่ครับ 61-68 องศาเซลเซียสนั่นคืออุณหภูมิที่เป็นการทำมิลสตรีมมิ่งที่เพอร์เฟคที่สุดนั่นเองนะครับเราก็จะทำในลักษณะประมาณนั้นเพราะวันนี้ครูมีเทอร์โมมิเตอร์มาด้วยในการที่จะวัดแล้วก็มีตัวเทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้จะมีอุณหภูมิสำหรับการเป็นแถบสีฟ้าเล็ก
สำหรับบอกว่านี่คืออุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับใน

การทำนมเพื่อนมร้อนเพื่อทำเป็นเมนูลาเต้หรือคาปูชิโน่นั่นเองนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะวันนี้คุณจะใช้ตัวช่วยตัวนี้เนาะคุณไม่สามารถที่จะไปจับอย่างนี้เพราะว่าตัวนี้มันเตามันร้อนมากนะครับถ้าเกิดมันได้อุณหภูมิแล้วคุณก็จะยกออกแล้วก็มาปั๊มนมนั่นเองนะครับวันนี้คุณจะทำหนึ่งแก้วหนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้นนะครับก็คือการทำแก้วต่อแก้วเท่านั้นลูกค้าสั่งหนึ่งแก้วคุยก็ทำหนึ่งแก้วคุยจะไม่ปั๊มนมสำหรับสองแก้วนะครับก็จะทำแค่หนึ่งแก้วเพราะฉะนั้นที่คุยบอกไปว่าการใส่นมถ้าเกิดสมมตินี่เราใช้นม6ออนนะครับเราก็จะต้องเตรียมนมประมาณ4ออนอย่างต่ำเพื่อที่จะใช้นมในการที่จะทำลาเต้อาร์ตวันนี้นะครับแต่ว่าคุยจะบอกว่าการทำเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนตัวนั้นกับทำตัวถั่วปั๊มนมตัวนี้ถั่วปั๊มนมตัวนี้สามารถทำฟองนมได้ดีเยี่ยมมากกว่าเครื่องตัวเล็กอีกนะครับเนื่องจากตัวนี้เขาออกแบบมาเพื่อถั่วปั๊มนมอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนั่นเองนะครับหลังจากนั้นพอได้จากตัวนี้แล้วคุณไม่สามารถที่จะเปิดแล้วก็เทฟองนมได้เลยสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมคืออะไรเทใส่เหยือกอุ่นนมนะครับแล้วก็พอเวลาที่เทใส่เหยือกอุ่นนมเนี่ยเราก็จะต้องทำการที่จะกำจัดพวกฟองอากาศที่เป็นพวกอากาศที่อยู่ในนมให้มากที่สุดโดยการที่คุณจะต้องวนเพื่อให้ตัวนั้นเนี่ยทำให้นมเขาสมูทที่สุดแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดสมมติเราปั๊มฟองนมเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะเห็นว่าในคลิปวิดีโอเนี่ยเขาจะสลับไปสลับมาเป็นเหมือนแบบทำลักษณะของชาชักนั่นเองนะครับชักไปชักมาเพื่อให้เกิดความที่นมเข้ากันกับฟองนมแล้วก็เกิดความสมูทนั่นเองแล้วก็จะทำเป็นลาเต้แล้วก็เครื่องดื่มเขาก็จะสอดแทรกด้วยฟองนมแล้วก็มีอากาศเข้าไปด้านในจะทำให้รสชาติของกาแฟได้ดีเยี่ยมแล้วก็ทานแล้วรู้สึกว่าเป็นกาแฟที่คุ้มค่าแล้วก็รสชาติดีเยี่ยมประทับใจนั่นเองนะครับวันนี้จะค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดหนึ่งนะเพราะว่าเราจะต้องทำช็อตปั๊มฟองนมทำฟองนมแล้วก็มาเทลาเต้อาร์ตอีกแต่ลาเต้อาร์ตเนี่ยก็เทคนิคเดียวกันหลังจากที่เราได้ฟองนมมาแล้วเราก็จะได้เทคนิคเดียวกันของการทำแบบเอสเปรสโซ่แมชชีนนั่นครับโอเคคุยเริ่มต้นจากการที่เราเตรียมนะครับเตรียมช็อตกาแฟก่อน อย่างที่บอกนะครับการเตรียมช็อตกาแฟนะครับการบดคุยจะใช้เทคนิคการบดโดยใช้คล้ายๆกับเอสเปรสโซ่แมชชีนนะครับก็จะใช้กาแฟที่บดคล้ายๆแบบนั้นแล้วก็จะใช้ทั้งหมด15กรัมนะครับเดี๋ยวคุยขออนุญาตเตรียมในส่วนของกาแฟก่อนเนาะกาแฟเนี่ยก็สามารถตักเข้าได้เลยครับ15กรัมนะครับครั้งที่แล้วที่กูบอกว่าได้เลยแล้วก็สามารถปาดด้านบนนะครับปาดด้านบนแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้แถมหรือว่าให้กดไม่ต้องกดมันก็ได้นะครับแต่วันนี้กูจะทำเป็นช็อตเอสเปรสโซ่เข้มข้นเพราะฉะนั้นวันนี้กูจะช่างวัดตวงแล้วก็กดตัวนี้นะครับโอเคก็พอเวลากดนะครับคุณจะใช้ตัวแถมตัวนี้กดไปเล็กน้อยนะครับไม่ต้องกดเยอะนะกดแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับให้เขามีความแบบเป็นก้อนแพนเค้กเล็กน้อยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเทน้ำนะครับจะเทน้ำจนถึงตัววาล์วของหม้อโมก้านั่นเองนะครับนี่ครับเราก็พออย่างนี้ปุ๊บตัวนี้ก็จะร้อนนิดหนึ่งนะครับก็หลังจากนั้นอย่างที่บอกครับตัวนี้เราจะไม่วางบนหม้อแล้วก็ตักกาแฟใส่เราจะแยกกันไว้แล้วก็อาจจะมีช็อตมาลองตัวกล้วยตัวนี้นิดนึงนะครับแล้วก็เอามาใส่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วหลังจากนั้นพอเราใส่น้ำไปเรียบร้อยอันนี้เป็นหม้อ3ครับนะครับแล้วก็เราก็ใส่ไปแล้วก็หลังจากนั้นเราจะทำการปิดหม้อนะครับอันนี้สอนไปแล้วหลังจากที่เราทำครั้งที่แล้วปิดหม้อแล้วก็หมุนให้แน่นนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการตั้งบนเตาและเปิดก่อนนะครับเราจะต้องเตรียมช็อตเอสเปรสโซ่ไว้ก่อนเนาะในขั้นตอนนี้น้ำข้างในร้อนอยู่แล้วนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ97-98 องศาเพราะฉะนั้นเราจะใช้เวลาในการทำช็อตกาแฟแค่ไม่เกิน3นาทีเพราะว่าพอหลังจากที่เราเปิดไฟตรงนี้เรียบร้อยอุณหภูมิน้ำเขาจะเดือดพอเดือดเสร็จปุ๊บเขาจะเป็นไอ้น้ำขึ้นไปด้านบนแล้วก็ไอ้น้ำพวกนี้ครับเป็นแรงเดือดเนี่ยเขาก็จะส่งน้ำผ่านท่อที่เป็นก้านที่เราเห็นสักครู่แล้วก็จะขึ้นไปด้านบนแล้วก็ตัวช็อตกาแฟเนี่ยก็จะดีมากๆซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าตัวโมก้าที่เป็นแบรนด์ของอิตาลี

นะครับเป็นบางแบรนด์ที่เขาแบบราคาแพงก็จะส่งความมีครีมาค่อนข้างเยอะบางตัวมีครีมาเยอะบางตัวส่งผลอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าสมัยก่อนที่คุยทำร้านกาแฟมีขายเหมือนกันแต่ก็จะเป็นแค่ตัวเดียวเท่านั้นราคาค่อนข้างสูงสำหรับเครื่องแบบ3คัพตัวนี้นะครับเนาะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ในระหว่างนี้นะครับให้นักเรียนเปิดตัวฝาเอาไว้ด้วยแล้วพอเวลาที่มีน้ำกาแฟไหลออกมาจากตัวก้านตัวนี้นะครับก็ค่อยดูแล้วก็พอหลังจากออกมาแล้วให้นักเรียนเบาไฟได้เลยครับให้เขาได้ทำหน้าที่ของเขาเดือดไปทีเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอย่าให้เขาเดือดจนพุ่งเพราะว่าพอเวลาพุ่งเสร็จปุ๊บน้ำเขาจะผ่านตัวกาแฟค่อนข้างที่จะแบบเร็วเกินไปทำให้เขาไม่สามารถที่จะดึงรสชาติหรือว่าความเข้มข้นของกาแฟออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับนะอ่ะในระหว่างนี้เราก็รอก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็เตาเราก็เริ่มร้อนแล้วเนาะเพราะว่าเมื่อกี้คุยไม่ได้เปิดวอร์มเตาเอาไว้ก่อนนะครับเพิ่งมาเปิดเหมือนกันตอนนี้มีเสียงแล้วถ้าเกิดมาอยู่ใกล้ๆนะตอนนี้มันจะมีเสียงเหมือนเสียงน้ำเดือดเหมือนตอนที่เราต้มอยู่ในหม้อต้มอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเสียงน้ำเดือดพอแล้วมีน้ำเดือดเนี่ยนับไปเลยครับไม่เกิน2นาทีนักเรียนสามารถรอได้เลยไม่เกิน2นาทีในระหว่างนี้เนี่ยไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยไปโฟกัสกับตรงนี้จนไม่คุยกับลูกค้าแต่ว่าทำยังไงก็ได้ครับให้อยู่ใกล้ลูกค้ามากที่สุดนะครับหรือว่าอยู่ใกล้หม้อมากที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าลูกค้าอยู่อีกฝั่งเธอไปอยู่อีกฝั่งนึงพยายามที่จะทำยังไงก็ได้ให้บริการลูกค้าโดยให้ตัวเราอยู่ใกล้หม้อต้มมากที่สุดเราก็จะได้รู้ว่าโอเคหม้อต้มของเราตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงนี่คือความยากของการทำสโลบาร์จะต้องดูทั้งลูกค้าและก็ต้องดูทั้งอุปกรณ์ของเราด้วยนะครับเนาะสังเกตนะตอนที่คุยทำเนี่ยคุยจะไม่ได้หยุดพูดเลยแต่ถามว่าทำไมคุยถึงพูดได้ตลอดแล้วก็สามารถทำได้โดยที่ไม่ติดขัดเนื่องจากว่าเราต้องฝึกวิสังเกตการในการที่เราจะต้องทำเครื่องดื่มนะครับปฏิบัติงานหน้าบาร์อันนี้เป็นทักษะพื้นฐานของพนักงานบริการเพราะว่าธุรกิจคาเฟ่ณปัจจุบันเป็นธุรกิจที่ต้องการความพึงพอใจจากลูกค้านะครับแล้วก็นอกจากรสชาติที่ดีแล้วก็ยังคงต้องใช้ความเป็นมืออาชีพของพนักงานด้วยณปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งสโลบาร์และสปีดบาร์ร้านบางร้านมีทั้งสโลบาร์นะครับก็เป็นบาร์เล็กๆสำหรับตั้งโมก้าก็จะมีเครื่องล็อกนะครับตัวที่เป็นก้ามปูเนาะแล้วก็จะเป็นเครื่องโมก้าเครื่องไซฟอนเครื่องต่างๆก็จะสร้างรายได้แล้วก็เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่ชื่นชอบกาแฟอ่ะขณะนี้มีครีมาขึ้นมาแล้วเนาะกูก็จะปิดเตานะครับเปิดเหลือแค่ประมาณสักเบอร์2เบอร์1แล้วเดี๋ยวให้เขาได้ทำงานของเขาไปนะครับให้เขาไหลได้อย่างเพอร์เฟกต์ตอนนี้ครีมาชัดเจนมากแล้วก็ขึ้นมาแบบไม่แพ้มอจากอิตาลีเลยเนาะอันนี้คุยสั่งนะผ่านช่องทางของช่องทางออนไลน์นะครับเนาะหลายๆคนอาจจะแบบว่าอุ๊ยคุยพูดเยอะจังทำไมต้องพูดเยอะอ๋อคุยเป็นคนพูดมากนะครับก็เลยชอบพูดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเวลาเขาขึ้นมาแล้วฟองอากาศหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทำการปิดแล้วก็ปิดฝาหม้อได้เลยครับเนาะปิดฝาหม้อได้เลยนะก็หลังจากนี้เราก็ทำการรอได้เลยครับก็ทิ้งไว้สักประมาณสัก30วินะครับก็หลังจากนั้นเราก็ยกหม้อลงมานะครับจะขออนุญาตแอบแง้มดูเขานิดนึงว่าคุณภาพชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างอยู่ในหม้อนะครับก็ถือว่าดีนะครับครีมาค่อนข้างชัดเจนเนาะแล้วก็กลิ่นหอมอันนี้เป็นช็อตที่สวยงามนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเทให้ดูเนาะอันนี้นะครับเห็นไหมเข้มข้นนะครับเห็นไหมลักษณะประมาณนี้เราจะมีความเข้มข้นของกาแฟอยู่ด้วยนะครับอ่ะอันนี้พอหลังจากที่เราได้แล้วนะครับอันนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าครูทำงานจริงๆนะครับครูจะเริ่มต้นโดยการที่1เราอ่ะที่ทำตัวนี้นะครับครูก็จะอุ่นหลังจากจบตรงนี้เสร็จแล้วปกติจะมี2เตาในระหว่างที่ตัวนี้ขึ้นครูก็จะอุ่นนมไปด้วยพอเวลาที่เราอุ่นนมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจุดเดดแอร์หรือว่าจุดที่มันเป็นจุดช่วงระหว่างรอมันจะค่อนข้างที่จะน้อยแล้วเราสามารถที่จะทำได้เลยแต่ว่าวันนี้ครูขออนุญาตไม่ทำอย่างนั้นเนื่องจากว่าอยากให้นักเรียนเห็นขั้นตอนจริงๆแต่ในระหว่างทำนักเรียนสามารถทำแบบโฟลว์ได้เลยการโฟลว์คือการปฏิบัติงานแบบลื่นไหล FLOW คือการลื่นไหลเนาะแล้วก็ตัวนี้นักเรียนเทนมไปด้านในหม้อได้เลยนะครับก็ตีไว้ประมาณสัก4ออนนะครับแล้วก็ตั้งไฟได้เลยครับตัวนี้เนาะตั้งไฟเป็นสักประมาณเบอร์3เบอร์4ได้เลยครับแล้วก็ติดตั้งตัวนี้เข้าไปด้วย

เป็นเทอร์โมมิเตอร์ครับเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะเป็นตัววัดอุณหภูมิว่าอุณหภูมิของนมของตอนนี้ของเราเท่าไหร่แล้วนะครับตัวนี้ของคุยอยู่ที่อุณหภูมินมอยู่ที่ประมาณ 15-16 นะครับเพราะว่าคุยเพิ่งเอาออกจากตู้เย็นมาเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะอุ่นฟองนมอุ่นนมตัวนี้ให้เป็นนมอุ่นก่อนถ้าเกิดไม่มีตัวนี้ใช้เตาแก๊สก็ได้นะครับแต่ว่าเปิดคุยขออนุญาตให้เปิดไฟอ่อนๆไม่ใหแก๊สมันท่วมมาข้างๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีหม้อตัวนี้ไม่มีแก้วตัวนี้ไม่มีโถตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้หม้อได้นะครับแล้วก็อุ่นไปเรื่อยๆในระหว่างที่เราทำเราก็ใช้เตาแก๊สได้เป็นหม้อใบใหญ่ๆแล้วเราก็ต้มนมไปเรื่อยๆแล้วก็ในระหว่างที่ลูกค้าสั่งเราก็อาจจะตักมีอุปกรณ์ตักนะครับมาแล้วก็มาปั๊มฟองนมแล้วก็ทำให้ลูกค้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะอันนี้คืออุณหภูมิขึ้นเร็วมากนะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ25ใช้เวลาไม่เกิน1นาทีเนี่ยอุณหภูมิมาถึง25แล้วนะครับก็เดี๋ยวใช้เวลาอีกสักนิดนึงตอนนี้เกือบ30แล้วครับเริ่มมีไอขึ้นมาหน่อยๆแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวให้เขาได้ทำงานของเขาไปแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกลับมาดูว่าการปั๊มฟองนมเทคนิคการปั๊มฟองนมเป็นอย่างไรบ้างอย่างที่คุยบอกว่าวันนี้เราจะไม่ทำลาเต้ดอทแล้วเราจะทำแค่ลาเต้ฮาร์ดเพราะว่าดอทเนี่ยเป็นพื้นฐานที่คุยบอกไว้นะครับตัวนี้สักครู่นะครับเดี๋ยวคุยเร่งไฟนิดหนึ่งเพื่อความรวดเร็วนะครับมาบอกก่อนมาคุยกันก่อนว่าพอเวลาที่เราทำเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้เราจะปั๊มฟองนมแล้วก็อย่างที่บอกว่าลาเต้เนี่ยเราจะมีน้ำนม 70% แล้วก็เป็นตัวของฟองนม 30% นั่นเองนะครับอันนี้ได้กลิ่นได้เสียงเดือดๆของน้ำนมหน่อยๆนะครับเริ่มมีความแบบหน่อยๆเข้ามาหน่อยๆแล้วนะครับตอนนี้ก็อุณหภูมิขึ้นไปที่45แล้วเราจะรอจนถึงอุณหภูมิที่ประมาณ65นะครับแล้วก็พอเวลาที่เราปั๊มฟองนมอะครับเราจะได้รู้ว่าการปั๊มเนี่ยมันมีพอหลังจากที่เราปั๊มแล้วเสร็จแล้วเนี่ยตัวอุณหภูมิของนมอะครับเขาจะดรอปลงเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องสูงขึ้นไปหน่อยจริงๆพอ65เรายกขึ้นเนี่ยอุณหภูมิเขาจะสูงขึ้นไปนิดๆแล้วก็เดี๋ยวพอเราปั๊มอุณหภูมิเขาจะดรอปลงเนื่องจากเขาสัมผัสกับอากาศนั่นเองนะครับตอนนี้ขึ้นมา60แล้วนะครับเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งนะครับเราก็จะได้เห็นไหมครับเร็วมากเพราะว่าเตาตัวนี้มีคุณสมบัติที่จะแบบทำให้หม้อพวกนี้ร้อนเร็วนะครับนี่ขนาดใช้อุณหภูมิแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเราไม่ได้ใช้การเดือดเราใช้แค่อุณหภูมิของอุ่นๆเท่านั้นก็เลยทำให้เร็วนะครับอันนี้ได้แล้วนะครับตัวนี้จับได้เพราะว่าความร้อนเขาจะอยู่แค่เฉพาะด้านล่างแล้วก็ตัวฟองนมเท่านั้นตัวนี้ก็บางคนบอกโอ้ยครูอุ้ยทำไมถึงเอามาไว้ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้สามารถจับได้นะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับครูจะใช้หม้อตัวนี้ในการทำงานเลยนะครับใช้หม้อตัวนี้แล้วก็ใช้วิธีการปั๊มแบบนี้ครับเนาะครูอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าการปั๊มจริงๆมันเป็นยังไงการปั๊มครับครูใส่ไปอย่างนี้นะครับนะนี่นะแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราจับตรงนี้ให้เรียบร้อยตัวนี้จะร้อนนะครับเพราะเดี๋ยวฟองนมก็จะขึ้นมาเนาะก็จับตัวนี้ครับสับไปเรื่อยๆไม่ต้องขึ้นสุดลงสุดนะครับพอเวลาเราเจอน้ำนมมันจะมีความหนืดเล็กๆแล้วก็สับแค่นี้ครับแค่นี้เลยพอสับก็ประมาณนี้เดี๋ยวอันนี้สับไปประมาณ10ครั้งนะครับเดี๋ยวกูจะขึ้นมาให้ดูเห็นไหมครับมีฟองนมแล้วนี่แค่10ครั้งนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากให้ฟองนมนุ่มเทคนิคอันนี้เป็นเทคนิคห้ามบอกใครแต่บอกแค่พวกเรานะเนาะก็ถ้าเกิดอยากให้ฟองนมนุ่มเราก็ทำในลักษณะแบบเบาๆไปสัก 5-6 ครั้งแค่นั้นตัวฟองนมที่เป็นอากาศก็จะดีขึ้นนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็พอเวลายกขึ้นมาเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบนี้เนาะแล้วก็อันนี้แนะนำว่าสามจะเทก็ได้หรือไม่เทก็ได้แต่คุ้ยจะเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเพราะว่าเราเป็นตัวกรองของอากาศที่อยู่ด้านล่างให้เขาขึ้นมาด้านบนนะครับตัวที่ไม่เป็นเพอร์เฟกต์เนาะแล้วก็จะไม่เทลงไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเทลงไปที่ตัวนี้นะครับตัวที่ของพิกเชอร์ตัวนี้เนาะมีหยดเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ได้แล้ว

นะครับช็อตเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับพอเราได้ช็อตแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการเทฟองนมนะครับหมุนให้เรียบร้อยนะครับหมุนเพื่อให้ฟองเขาสัมผัสกับอากาศนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเทได้เลยช็อตเราเตรียมไว้แล้วแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนทําให้ลูกค้าได้ทานนักเรียนก็รบกวนทำช็อตแล้วก็ตัวนมฟองนมไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะเขาได้เสร็จพร้อมกันแล้วก็รีบเทเพื่อช็อตตัวนี้จะได้สมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับโอเคมาแล้วก็หมุนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทำการสะบัดข้อมือครับเพื่อที่จะไล่ฟองตัวนี้ออกไปนะครับแล้วก็ทำการที่จะดูแล้วก็ยกแล้วก็สะบัดข้อมืออย่างนี้นะครับอันนี้คือลาเต้อาร์ตที่เป็นการทำแบบในลักษณะของบาร์แบบนี้นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนก็ได้อันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆที่สามารถสร้างมูลค่าแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับก็จริงๆเทคนิคง่ายๆแบบนี้สามารถก็จะบอกว่าเราสามารถทำกินเองที่บ้านเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นจากที่บ้านก็ได้เริ่มต้นจากการที่เราลองฝึกทำก่อนวันนี้ยังไม่ต้องขายก็ได้นักเรียนยังคงไม่ได้มีความมั่นใจที่จะไปทำให้คนอื่นได้ทานขนาดนั้นแต่ว่าเริ่มต้นจากการที่นักเรียนทำขายก่อนนะครับเอาทำทานเองก่อนพอตนเองทานแล้วรู้สึกดีแล้วชินกับรสชาติมือของเราแล้วเราลองให้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าปู่ย่าตายายเราลองได้ทานดูว่าโอเคไหมหลังจากที่ผ่านกระบวนการพวกนี้เสร็จแล้วเราก็ถึงกระบวนการที่จะบินออกสู่โลกว่างในการที่เราเริ่มขายจากโลกออนไลน์ก่อนก็ได้ครับหรือว่าการเปิดหน้าร้านเป็นโกสต์คาเฟ่หรือว่าเป็นบาร์ที่แบบในลักษณะของว่างแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันมีลังหนึ่งลังก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นอันนี้เทคนิคง่ายๆที่ทุกคนทำได้ครับสำหรับ EP นี้เราก็จะอยู่กันเราก็จะจบเพียงเท่านี้ก็ยังคงต้องได้เทคนิคดีๆจากครูอุ้ยไปนะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะสามารถกลับไปแล้วไปพัฒนาทักษะและได้มีอาชีพมีงานในอนาคตแล้วก็สร้างเม็ดเงินให้กับครอบครัวในการเลี้ยงดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับครูอุ้ยขอบคุณมากที่ติดตามแล้วก็ไว้เจอกัน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถ

0: นะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับ
1: ครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับ
0: ขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปิดเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

รงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

ลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะสแลกใช้เคาะสแลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออก

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์นะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็น tilt lift นะครับ tilt lift ทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suctionนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับจิรศักดิ์นาคพิกแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาการที่น้องวินทราจุทิศพบกันนะครับในส่วนของ EP ที่2นะครับเป็นยังไงบ้างครับในส่วนของ EP แรกนะครับได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้กันหรือยังครับในเรื่องของการติดตั้งกล้องจอปิดนะครับเมื่อคราวที่แล้วใน EP ที่1เนี่ยเราพูดถึงเรื่องอะไรบ้าง1ในส่วนของเรื่องเครื่องมือนะครับ2ในส่วนของเรื่องอุปกรณ์นะครับเมื่อ EP ที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างในการเรียนรู้ในเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ในวันนี้ EP ที่2นะครับเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ใน EP แรกไปแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถนำมาประกอบติดตั้งในเรื่องของกล้องจอปิดได้อย่างไรเอาในส่วนวันนี้ก่อนนะครับในส่วนที่1เนี่ยนะครับในส่วนของเรื่องของการดัดท่อและตัดท่อนะครับเราจะตัดท่อยังไงให้ท่อออกมาดูสวยงามเราจะดัดท่อทั้งหมดกี่แบบมีกี่วิธีเดี๋ยวจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูในวิธีแรกก่อนเลยนะครับวิธีการตัดท่อนะครับในส่วนของการตัดท่อนะครับอยากให้นักเรียนดูว่าเราจะตัดท่อกันยังไงเครื่องมือคราวที่แล้วเราเรียนไปแล้วนะครับส่วนนี้นะครับคือครีมตัดท่อเมื่อคราวที่แล้วเราเรียนกันไปแล้วนะครับรู้วิธีการกันไงครับนี่คือการกดเพื่อทำการตัดท่อนะครับถ้าเราตัดเสร็จแล้วทำยังไงให้เอาตัวปากของไม้บีดออกเราก็ทำการกดมันลงอย่างนี้นะครับเราก็จะรู้ว่าเนี่ยตอนนี้เราออกแล้วนะครับตอนนี้เราจะสาธิตการตัดท่อก่อนนะครับขั้นตอนแรกคือการนำเอาท่อ PVC ที่ต้องการตัดเนี่ยตามขนาดที่เราวัดไว้นะครับใส่เข้าไปในตัวใบมีดนะครับแล้วทำการกดนะครับทำการกดไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงตัวท่อ PVC นะครับตัดไปเรื่อยๆนะครับตัดไปนะครับนี่คือวิธีการตัดเห็นไหมครับเราก็จะได้ท่อขนาดที่เราต้องการมานะครับที่เราต้องใช้แต่อย่าลืมนะครับตัวหน้าท่อที่จะตัดนะครับเราต้องได้องศาที่90องศาพอดีนะครับได้90องศาพอดีเพื่ออะไรครับเพื่อเวลาเราวัดเราทำการใส่เข้าไปในบล็อกใส่ไปในก้ามปูมันจะพอดีของขนาดของที่เรามาร์กเกอร์ไว้นะครับนี่คือส่วนของการตัดท่อนะครับอันนี้นักเรียนเข้าใจกันดีไหมครับในเรื่องของการตัดท่อนะครับไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับในการตัดท่อต่อไปนะครับในส่วนที่2นะครับเราจะมาดูในเรื่องของการดัดท่อนะครับดัดท่อเพื่ออะไรในการดัดท่อเราต้องการรู้ว่าบางทีพื้นที่ที่เราต้องการเดินติดตั้งท่อร้อยสายไปเนี่ยนะครับมันอาจจะมีมุมใดมุมหนึ่งซึ่งเป็นโค้งเป็นงอ90นะครับเราไม่สามารถเดินตรงได้ต้องทำการหลบโค้งองศาหรือมุมของตึกเนี่ยเราก็ต้องการดัดท่อได้ดังนั้นวิธีการดัดท่อเนี่ยนะครับเรามีวิธีการเนี่ยนะครับด้วยกัน2วิธีการด้วยกันนะครับวิธีการที่1คือ1การดัดเค้าเรียกจริงๆก็คือการดัดเย็นนะคือการไม่ได้ให้ความร้อนกับตัวท่อโดยการวิธีการนะครับเราต้องการทำการดัดตรงจุดไหนนะครับให้เราทำการมาร์กตำแหน่งนะครับด้วยปากกามาร์กสมมติเราต้องการพื้นที่บริเวณนี้นะครับให้เราทำการมาร์กนะครับสมมติว่าเราต้องการมาร์กเนี่ยเราก็วัดระยะก่อนท่อนะครับโดยการใช้ตลับเมตรตัวเนี้ยทำการวัดนะครับนะครับสมมติผมต้องการที่16นิ้วนะครับผมก็ทำการมาร์กที่16ไว้ก่อนผมต้องการมาร์กตรงเนี้ยเป็นตัวโค้งนะครับผมต้องการมาร์กไว้ที่16นะครับเอาปากกามาร์กเกอร์ไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเห็นตำแหน่งที่เราต้องการทำการดัดท่อนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อทำการมาร์กเสร็จแล้วเนี่ยให้ทำการเอาตัวสปริงนะครับสปริงดัดท่อนะครับซึ่งเราเรียนเมื่อ EP ที่แล้วไปแล้วนะครับมาทำการวัดนะครับให้ตัวกึ่งกลางของท่ออยู่ในเซ็นเตอร์กลางที่เรามาร์กไว้นะครับตามนี้นะครับพออยู่ตรงกลางปุ๊บนะครับให้เราทำการเอาตัวสายที่ทำการสายดึงเนี่ยวัดระยะจนครบจนเป็นระยะของมันถึงขนาดนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราทำการเอามือไปจับตรงจุดที่เรามาร์กสายไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราทำการท่อเนี่ยนะครับใส่เข้าไปที่นะครับเอาสปริงใส่ไปที่ทำการใส่เข้าไปในท่อตามตำแหน่งที่มาร์กนะครับพอเราได้ระยะของมันปุ๊บเนี่ยที่เรามาร์กไว้ตรงนี้ปุ๊บเราทำการหักนะครับตัวสายดึงออกมานะครับแล้วทำการพันนะครับนะครับเพื่อไม่ให้ตำแหน่งของการมาร์กของท่อนะครับผิดเพี้ยนนะครับพอมาร์กเสร็จปุ๊บเราเจอตำแหน่งตรงนี้ใช่ไหมครับเราทำการดัดนะครับแล้วก็จะได้มุมในเรื่องของการดัดที่90องศานะครับไม่ต้องกลัวหักนะครับเพราะว่าตัวสปริงจะเป็นตัวที่ทำให้ตัวท่อเนี่ยเกิดการยืดหยุ่นเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับถ้าดูทีแค่ดูตามจุดมาร์กเห็นไหมครับจะอยู่ในส่วนของกึ่งกลางพอดีเห็นไหมครับนี่90องศาแต่ถ้าบอกว่าถ้าไม่ดัด90ได้ไหมดัด45ได้ก็ได้ครับเราก็มาขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เราต้องการ
นําท่อตัวนี้ไปเดินติดตั้งไว้นะครับแต่เนี้ยที่แสดงให้เห็นเนี่ยที่วันนี้ที่อาจารย์มาทําให้เราเห็นเนี่ยคือ90องศาแต่ถามว่า45ได้มั้ยหรือหักไปนิดเดียวได้มั้ยเพราะมุมมันไม่ได้มุมมีนิดเดียวเองแค่หักนิดเดียวก็ทําได้เหมือนกันโดยการดัดในพื้นที่นะครับเราสามารถดัดได้2จุดนะครับแต่การดัดต้องตัดจุดข้างในก่อนนะครับค่อยไล่มาถึงจุดข้างนอกนะครับบางทีเนี่ยเจอที่90ละแต่ยังมี45มี30 30หรือ45องศาอีกเนี่ยเราก็ต้องมาดัดทีหลังนะครับต้องดัด90หรือดัดข้างในให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วทําการอะไรครับทําการดึงท่อออกมานะครับดึงสปริงออกจากท่อนะครับดึงสปริงออกจากท่อปุ๊บเราก็จะได้องศาที่90องศานะครับอันนี้คือแบบดัดเย็นนะครับดัดโดยใช้สปริงแต่ถามว่าท่อ PVC เนี่ยนะครับดัดมือได้เลยนะครับก็ได้แต่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะต้องการที่แบบให้ความเนียนหรือความเรียบร้อยนะครับนะครับเราก็สามารถดัดได้อีกวิธีการเป็นการดัดร้อนเดี๋ยวมาดูกันว่าเราดัดร้อนดัดยังไงนะครับดัดร้อนมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเมื่อกี้เรารู้จักดัดเย็นไปละต่อไปมาดูที่ดัดร้อนนะครับดัดร้อนเช่นเดียวกันนะครับเรามีท่อ PVC 1เส้นนะครับเราจะรู้ตำแหน่งยังไงวะแล้วก็ต้องการวัดใช่เลยครับใช้เช่นเดียวกันใช้เดิมนะครับใช้ตลับเมตรนะครับวัดตำแหน่งที่ทำการดัดนะครับผมมาร์กไว้ที่นะครับ16นิ้วเหมือนกันผมก็มาร์กตรงนี้ไว้นะครับประมาณการนะครับตรงนี้16นะครับผมก็มาร์กที่สิบเอ็ดนะครับ16เสร็จปุ๊บเราก็ทำการเลยครับสปริงนะครับสปริงที่เราใช้ดัดแล้วก็มาร์กให้สปริงอ่ะอยู่ในกึ่งกลางของท่อนะครับกึ่งกลางของจุดที่เราต้องการดัดนะครับนะครับในตัวสปริงเนี่ยสังเกตนะครับตัวสปริงเส้นนี้นะครับมันจะมีเว้านูนอยู่ตรงกลางพอดีนะครับให้ดูจังหวะให้ดูบริเวณที่เราใส่นะครับเรามาร์กเสร็จปุ๊บนะครับอยู่ตรงกลางแล้วนะครับอย่าลืมตำแหน่งนี้นะครับนะครับมาร์กตรงนี้ไว้แล้วนะครับแล้วก็จับตรงนี้ไว้เพื่ออะไรเพื่อเวลาใส่ไปในท่อเนี่ยนะครับสปริงจะได้ไม่เคลื่อนที่ไปทำตำแหน่งอื่นที่เราที่ไม่ใช่การมาร์กไว้นะครับใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วทำอะไรครับทำการพับตัวสายดึงนะครับนะครับแล้วก็ม้วนเพื่อจะให้เกิดความแน่นในการดัดเพื่อจะไม่ให้สปริงเกิดการเคลื่อนที่ในขณะที่เราดัดโดยการใช้ความร้อนตอนนี้เราทำเหมือนขั้นตอนที่1แบบดัดเย็นละเห็นไหมครับแต่ตอนนี้เราจะใช้ในการใช้เครื่องเป่าลมร้อนนะครับในการเป่านะครับหรือให้ความร้อนต่อท่อในการให้ความร้อนนะครับให้ทุกบริเวณนะครับโดยการหมุนท่อ PVC ไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนท่อไปเรื่อยๆนะครับคือพูดง่ายๆว่าเราต้องการให้ความร้อนกับตัวท่อบริเวณที่เราต้องการดัดนั่นเองนะครับต้องหมุนนะครับถ้าไม่หมุนไม่ได้นักเรียนเพราะถ้าไม่หมุนเนี่ยเราให้ความร้อนบริเวณจุดเดียวเนี่ยท่ออาจจะเกิดการหลอมละลายได้นะครับเมื่อเราให้ความร้อนเสร็จปุ๊บนะครับอยู่ในคุมที่เหมาะสมแล้วเราดูว่าร้อนแล้วนะครับถ้าร้อนแล้วเนี่ยเราก็ทําการปิดเครื่องเป่าลมร้อนก่อนนะครับนะครับปิดเสร็จปุ๊บเราก็ทําการดัดบริเวณที่เราลนหรือเราเป่านะครับนะครับนะครับเมื่อกี้แบบแรกแบบเย็นน่ะจะหนืดๆหน่อยเพราะว่าอะไรครับท่อมันไม่เกิดการยืดหยุ่นแต่ตอนนี้เราใช้ความร้อนนะครับเป็นไงมั้งครับเกิดการยืดหยุ่นละเห็นไหมครับจะดัดง่ายขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวก็จะได้90พอดีนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวหักนะครับงอไปได้เลยนะครับนะครับแล้วเราก็เอาตัวสปริงดัดท่อเนี่ยออกมาเราก็จะได้ตำแหน่งที่เรามาร์กเห็นไหมครับ90พอดีที่เรามาร์กไว้ที่16นิ้วนะครับถ้าวัดจากสายมาก็ประมาณนี้นะครับข้อโค้งงอพอดีจะอยู่ที่16พอดีเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะอยู่ที่16พอดีอันนี้คือส่วนของตัวการดัดท่อแบบร้อนและแบบเย็นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้นักเรียนคือเราสามารถดัดในองศาที่เราต้องการตามพื้นที่ตามมุมต่างๆที่เราจะนําสายสัญญาณและท่อที่เดินไปได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนถัดไปนะครับในส่วนของขั้นตอนของการนะครับเดินท่อนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าการเดินท่อเราจะทํากันยังไงบ้างนะครับในส่วนนี้นะครับมันจะมีใน2ส่วนของการเดินท่อเนี่ยนะครับวิธีการเดินท่อจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการเดินท่อเนี่ยนะครับเราต้องทําการมาร์กตัวท่อที่พื้นที่ที่ทำการติดตั้งก่อนอันนี้สมมุติว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับต้องการเดินท่อและบล็อกไปหาจนถึงสุดท้ายคือการติดตั้งกล้องบนบล็อกนะครับทีนี้เราจะมาดูก่อนว่าเราทําการติดตั้งแนวไหน
แนวนี้คือแนวที่เราทําการติดตั้งนะครับแนวนี้ทั้งแนวนะครับทําการติดตั้งจนมาถึงตรงนี้ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาเราติดตั้งบล็อกเนี่ยนะครับเราต้องวางก่อนว่าบล็อกเราจะอยู่ตรงไหนนะครับบล็อกจะวางตรงไหนดังนั้นเนี่ยการวางบล็อกเนี่ยก็สําคัญที่สุดคือต้องมีระยะของมันกับท่อนะครับส่วนใหญ่บางคนเนี่ยก็เดินท่อไปหาบล็อกบางคนก็ติดตั้งบล็อกก่อนแล้วก็เดินจากบล็อกมาหาท่อเดินท่อมาจนถึงเครื่องบันทึกภาพนะครับแต่ใน EP นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกว่าเราจะทําอะไรกับมันก่อนดีซึ่งส่วนนี้เราจะทําการมาร์คบล็อกก่อนนะครับให้อยู่ตําแหน่งแล้วทําการวางท่อลงไปเรื่อยๆจากการตําแหน่งของมันนะครับในส่วนของบล็อกเนี่ยนะครับนี่คือหน้าตาของบล็อกที่เราต้องการติดตั้งนะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าทุกครั้งเวลาทํางานนะครับต้องมีการมาร์คจุดที่ทําการติดตั้งนะครับในจุดนี้ที่ทําการติดตั้งนะครับแล้วก็มาร์คจุดนะครับการมาร์คจุดในการติดตั้งเนี่ยลูกๆต้องดูว่าเราจะเดินท่อมาหาบล็อกหรือบล็อกไปหาท่อก็แล้วแต่แต่ตอนเนี้ยเราจะมาร์คบล็อกก่อนให้ลูกเห็นว่าเรามาร์คบล็อกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าท่อเราจะเดินไปแนวไหนทางไหนแต่ตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยผมจะมาร์คให้เห็นว่าเราจะวางมาร์คระดับของตัวบล็อกก่อนโดยการใช้ระดับน้ําเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งเมื่อใน EP ที่แล้วสอนไปแล้วนะครับระดับน้ําตัวเนี้ยเรามาวางชุดนี้นะครับถามว่าไม่ใช้ระดับน้ําได้ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยส่วนของการไม่ใช้ระดับน้ําก็ได้เช็คสายตากะเอาแต่ว่าที่เราวัดเนี่ยเราเป็นมาตรฐานว่า1เราต้องการติดตั้งจริงๆนะครับพอมาร์คได้ระดับน้ําเห็นไหมครับตรงแล้วเราก็จะรู้แล้วตรงนี้บริเวณที่เราทําการติดตั้งเสร็จแล้วเมื่อเราวางบล็อกไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราต้องทําการอะไรครับทําการยึดแต่ยึดเลยทีเดียวได้ไหมไม่ครับเพราะว่าเราต้องการอะไรเราต้องทําการเจาะมาร์คไว้ก่อนเพื่อทําการยึดโดยใช้สว่านตัวนี้นะครับคือสว่านไฟฟ้าแบบไร้สายหัวก็จะเป็นดอกสว่านนะครับทําการยึดเจาะมาร์คไปก่อนนะครับเมื่อเราได้จุด2จุดที่เราทําการมาร์คไว้แล้วนะครับเราลงไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นรูมาร์คนะครับพอเราเห็นรูมาร์คปุ๊บเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มเอาตัวบล็อกเข้าไปยึดเลยนะครับนะครับโดยการใช้สว่านหัวที่เป็นหัวสกุลไลแฉกนะครับที่ใช้ในการขันสกุลไลน็อตตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเรามาร์กเกอร์เข้าไปในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็ยิงสกุลไลเข้าไปนะครับในส่วนที่หนึ่งตัวแรกนะครับต่อไปเป็นในส่วนที่สองนะครับตัวที่สองยึดไปนะครับนะครับยึดทีนี้ยึดแล้วเห็นไหมครับเรารู้ตำแหน่งของบล็อกที่จะวางแล้วนะครับแต่ถามว่ายึดบล็อกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจบเลยไหมไม่ครับตอนนี้สิ่งสำคัญคือเราจะต้องทำการยึดอะไรครับเราต้องการยึดต่อตรงนะครับหรือคอนเนคเตอร์นะครับเข้าไปในส่วนของบล็อกนี้เพราะอะไรครับเวลาเราเดินท่อมาร์คท่อแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องเอามาใส่อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ผมมาร์คไว้ก่อนว่าตอนนี้บล็อกอยู่ตำแหน่งนี้ละเราก็จะมาดูแล้วว่าระยะของท่อที่เราต้องการเดินเนี่ยนะครับว่าจะเดินยังไงนะครับเรามาร์คไว้ตรงจุดนี้ที่ตำแหน่งนี้นะครับดังนั้นเนี่ยตำแหน่งนี้ของตำแหน่งของท่อเราก็ต้องเผื่อไว้ว่าเราใส่คอนเนคเตอร์แล้วเนี่ยตัวท่อมันจะยาวมากน้อยขนาดไหนดังนั้นเนี่ยวิธีการคือเรามาร์คเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องมาร์คท่อที่เราต้องการตัดเสร็จแล้วทําไมครับใช้หินตัดตัวนี้นะครับ

เราต้องใช้กล้ามปูนะครับใช้กล้ามปูในการนะครับกล้ามปูคือตัวไหนกล้ามปูคือตัวนี้นะครับเมื่อ EP ที่แล้วสอนไปแล้วนะครับกล้ามปูมีทําหน้าที่อะไรนะครับนะครับทําหน้าที่ยึดท่อเข้ากับกล้ามปูเพื่อจะให้ตัวท่อเนี่ยไม่เกิดการขยับขยื่นนะครับการวักการวางยังไงนะครับการวางมันจะมี2ส่วนนะครับเดี๋ยวให้ดูส่วนแรกก่อนเลยนะครับมันจะมีส่วนที่เป็นผิวเรียบตรงนี้กับส่วนที่มีหยักตรงนี้นะครับส่วนที่มีหยักตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะให้เอานอนลงด้านล่างอย่างนี้เพื่ออะไรครับเพื่อเวลาจะต่อท่ออีกชุดหนึ่งนะครับเราจะต้องทําการเอาตัวก้ามปูเนี่ยนะครับตัวยึดท่อเนี่ยวางตําแหน่งในแนวเดียวกันจะซ้อนกันเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะชิดกันนะครับแนวเดียวกันเลยเห็นไหมครับมันจะเป็นแนวท่อเดียวกันในการติดมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับเวลาใส่แล้วมันจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับในการเดินท่อภายในบ้านชั้นเดียวนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะเดินแค่เส้นเดียวจุดเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเรามาร์คเสร็จแล้วเราจะยึดยังไงบ้างนะครับในส่วนของการยึดการมาร์คนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของการมาร์คก่อนนะครับมาร์คแรกเลยนะครับมาร์คจุดนะครับในจุดของตัวกล้ามปูระดับของกล้ามปูนะครับจะอยู่แนวเดียวกับตัวบล็อกหรือตัวที่ทําการท่อนะครับเราใช้ปากกามาร์กก็ได้แต่ถ้าพื้นผิวที่มองไม่เห็นนะครับถ้าเรามองว่าไม่ได้เลยแล้วก็มองไม่เห็นเราก็จะใช้ในการใช้ตัวสว่านไฟฟ้านะครับที่เป็นดอกสว่านเล็กนะครับทําการมาร์กจุดนะครับมาร์กจุดดันเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นจุดที่เราทําการติดตั้งกล้ามปูนะครับเสร็จแล้วเราทำการติดตั้งกล้ามปูอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็วัดระยะห่างของมันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการระยะห่างตรงนี้มันจะมีเซ็นเตอร์ของมันอยู่ถึงตัวนี้อุปกรณ์นะครับแล้วก็ใช้ระยะห่างของกล้ามปูเนี่ยซึ่งจะมีตัวนี้ครับในการวางดังนั้นกล้ามปูอ่ะนะครับจะวางลำหนักตําแหน่งของกล้ามปูจะประมาณนี้เห็นไหมครับจะมีท่อของมันอยู่หรือไม่ก็อีกวิธีการหนึ่งนะครับสามารถใช้ตลับเม็ดวัดระยะมันออกมาได้อยู่ที่ประมาณ3เซนครึ่งนะครับเสร็จแล้วผมก็ทําการยึดน็อตนะครับเข้าไปกับกล้ามปูเพื่อให้ได้ตําแหน่งนะครับนะครับนักเรียนดูนะครับยึดเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะยึดไปนี้นะครับแล้วก็จะยึดนะครับเราจะได้กล้ามปูตัวที่หนึ่งเป็นแนวนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะยึดกล้ามปูตัวที่สองนะครับทีนี้เวลายึดเข้าไปนะครับตัวไม้หรือตัวปูนหรือตัวเหล็กที่เรายึดเนี่ยมันค่อนข้างจะแน่นนะครับให้เราทําการมาร์กจุดไว้ก่อนนะครับมาร์กจุดไว้ก่อนอย่างเมื่อกี้นะครับเราวัดตรงนี้เราก็ไล่ลงมาระดับให้มันกะประมาณนี้นะครับ

เราได้กล้ามปูทั้งสองตัวละนะครับได้ยึดละทีนี้เรามาดูว่าเรายึดเสร็จแล้วเนี่ยยึดท่อเสร็จยึดกล้ามปูยึดบล็อกยึดบล็อกยึดกล้ามปูเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราจะใส่ท่อไปยังไงนะครับจะใส่ท่อยังไงถ้าเกิดเรากดไปเลยนะครับในส่วนเนี้ยเรากดไปเลยนี่คือการยึดนะครับในการยึดท่อนะครับจากบล็อกไปหาส่วนของเครื่องบันทึกทีนี้ครับเราวางเนี่ยนะครับทีนี้อย่างเงี้ยเราใส่เงี้ย

ไม่ได้เราต้องมีคอนเนคเตอร์อีกตัวนึงติดบล็อกนะครับตอนนี้ขนาดท่อเราได้พอดีละแต่ตอนนี้ตัวสายตัวท่อเนี่ยยังขยับเยื่อนได้อยู่ซึ่งเราต้องเอาตัวท่อเนี่ยเข้าไปใส่ในบล็อกให้มันพอดีดังนั้นอุปกรณ์ถัดไปที่เราต้องใช้ก็คือตัวคอนเนคเตอร์ซึ่งเมื่อใน EP ที่แล้วนะครับเรารู้แล้วว่าตัวนี้ทำหน้าที่อะไรนะครับแต่ถามว่าเอาคอนเนคเตอร์ใส่เข้าไปในท่อเลยได้ไหมนะครับเอาคอนเนคเตอร์ใส่ไปแล้วต่อนี้ได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับมันไม่เป็นส่วนหนึ่งของบล็อกเห็นไหมครับนะครับทำการถอดนะครับพอเรามาร์กตัวนี้ไปละวิธีการนะครับเราต้องทำการอะไรครับทำการถอดบล็อกออกมาก่อนนะครับ

ทำการถอดบล็อกนะครับทำการถอดบล็อกมาพอเรามาร์กเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้าไปเหมือนเรามาร์กเสร็จแล้วปุ๊บเราทำไงครับเรารู้อยู่แล้วว่าตัวท่อจะเดินมาแนวนี้เราก็ต้องมาเจาะโดยการใช้อะไรครับใช้หัวซอเพื่อขยายรูตัวนี้ในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะให้ดูนะครับว่าเจาะยังไงใส่ยังไงนะครับขออนุญาตเปลี่ยนดอกตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาหัวซอของเราใส่เข้าไปในตัวสว่านที่เราทำการขันใส่เสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับหัวหัวซอก็จะทำการเจาะยึดนะครับก็วางให้ตรงรูที่ทำการมาร์ค

ในการนี้ครับเราจอดนะครับต้องระมัดระวังมืออย่างยิ่งนะครับเพราะว่าอะไรครับในส่วนนี้นะครับปอซอเนี่ยมันจะคมมากนะครับถ้าเราไม่ระวังเนี่ยมันอาจจะโดนมือเราได้นะอย่างที่บอกในอีพีแรกไปนะครับเพราะว่าความปลอดภัยต้องเป็นระดับหนึ่งในการทำงานของช่างนะครับเมื่อจอดเสร็จปุ๊บเราก็จะได้รู้ประมาณนี้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราจอดรูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำคอนเนคเตอร์เข้ามาใส่นะครับโดยการเอาตัวผู้เข้าไปใส่อยู่ข้างในบล็อกก่อนนะครับใส่เข้าไปในบล็อกแล้วก็ตัวเมียนะครับเอาเข้ามาใส่ในคอนเนคเตอร์ตัวผู้นะครับแล้วก็ขันเข้าไปขันเข้าไปเนี่ยก็ขันให้แน่นไปเลยนะครับเพราะว่าเราต้องไปยึดทําการยึดบล็อกอันนี้เราขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้ากับบล็อกนะครับโอเคไหมครับนักเรียนนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้เราได้จุดนี้ละเราได้บล็อกกับคอนเนคเตอร์ติดกันละนะครับต่อไปแล้วก็เป็นการนำไปติดในตำแหน่งที่เรามาร์กไว้ตั้งแต่แรกนะครับคือจุดนี้นะครับโดยการอะไรครับโดยการเอาน็อตสกรูไลนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใช้สว่านไฟฟ้าที่ไร้สายขันเข้าไปนะครับใส่ไปก่อนนะครับชุดแรกอันนี้ไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้ารีบปุ๊บเนี่ยจุดมันเปลี่ยนเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเจาะกันใหม่นะครับนะครับต้องค่อยๆไปนะครับในการยึดในการติดตั้งบล็อก

พอเราใส่ปุ๊บเนี่ยครับสังเกตไหมครับว่าเรายึดบล็อกแล้วเรายึดขันในส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูกันว่าเรายึดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทําไงกับเขาต่อดีเพราะตอนนี้คอนเนคเตอร์กับบล็อกเนี่ยเราใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับคอนเนคเตอร์กับบล็อกคอนเนคเตอร์กับบล็อกเราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการนําท่อที่เราการเดินแล้วนะครับเดินเรียบร้อยแล้วในก้ามปูนะครับนํามาใส่ที่ตัวคอนเนคเตอร์อันนี้คือการเดินท่อเข้าสู่บล็อกและคอนเนคเตอร์เรียบร้อยนะครับนี่คือส่วนของการเดินท่อติดตั้งท่อก้ามปูแล้วก็บล็อกที่ใช้ในการติดตั้งนะครับในส่วนถัดไปนะครับเราได้ท่อละยึดติดกับบล็อกเรียบร้อยละตอนนี้ขั้นตอนถัดไปเนี่ยเราต้องทําการร้อยสายวิธีการร้อยสายนะครับเราต้องการร้อยสายนะครับสาย RG6 นะครับเมื่ออีพีที่แล้วเราสอนไปแล้วว่าสาย RG6 มี2แบบนะครับแต่ตอนนี้ผมจะสอนในเรื่องของการร้อยสาย RG6 นะครับในแบบที่ไม่มี DC ก่อนนะครับทำการปลอกสายเลยครับนะครับปลอกสายนะครับให้ฉนวนที่หุ้มทั้ง2ชั้นออกนะครับเอาออกไปเลยนะครับจะเกิดตัวอะไรครับจะเกิดตัวนำที่เป็นทองแดง1เส้นทีนี้เราต้องงอมันนะครับงอตัวทองแดงเนี้ยให้หัวโค้งเพื่ออะไรครับเพื่อทําการนะครับเพื่อทําการใส่เข้าไปในลวดนะครับใส่ไปในลวดเพื่ออะไรทำการดึงนะครับให้ทําการเอาตัวลวดทองแดงตัวเนี้ยนะครับใส่เข้าไปในตัวลวดแล้วก็พับนะครับพอพับเสร็จแล้วเนี่ยถามว่ามันแน่นไหมถ้าไม่แน่นเนี่ยเราก็ต้องทําการใช้พาเทปพันสายไฟนะครับทำการพันนะครับนะครับพอพันเสร็จแล้วจะเป็นประมาณจะได้ประมาณนี้นักเรียนเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะร้อยกันยังไงนะครับมาดูในการร้อยนะครับเราเอาฟิตเทปหัวของตัวสปริงดึงท่อเนี่ยนะครับฝั่งที่เราไม่ทําการยึดกับตัวหัว RG สาย RG6นะครับให้ร้อยเข้าไปก่อนนะครับดันร้อยเข้าไปนะครับถ้าไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งนะครับสังเกตไหมครับจะไปโผล่ที่บล็อกทีนี้พอโผล่แล้วเนี่ยเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จนะครับมันจะต้องทําการดึงต่ออีกครับดึงเพื่ออะไรครับนะครับสายวิกเทมก็ดึงไปนะครับเพื่อทําการเอาสาย RG6 ที่เราผูกไว้ปลายสายข้างหนึ่งนะครับให้ขึ้นไปอยู่ในท่อนะครับเราก็ทําการดึงไปเรื่อยนะครับในการทํางานเนี่ยเวลาคนดึงก็ดึงแต่คนส่งสายก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าการดึงจริงๆแล้วครับมันจะมากกว่าระยะของการแสดงให้ดูตรงนี้นะครับเราต้องมาดูว่าจริงๆแล้วต้องมีอีกฝั่งหนึ่งคอยส่งนะครับเพื่อทําการดึงฟิกเทปอ่ะหรือตัวดึงท่อดึงสายเนี่ยนะครับเข้าไปในท่อนะครับสายตัวเนี้ยนะครับหัวตัวเนี้ยต้องไม่หลุดออกจากกันถ้าหลุดปุ๊บเนี่ยเราต้องมานับหนึ่งกันใหม่นะครับนับหนึ่งคืออะไรเราต้องมาเดินทําการมาร้อยตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เริ่มนะครับถามว่าต้นสายกับปลายสายคนหนึ่งก็ยังอยู่ฝั่งหนึ่งเพราะว่าอะไรครับป้องกันการติดเพราะว่าถ้าติดแล้วเนี่ยมันจะดึงลำบากนะครับทีนี้พอเราใส่ไปในท่อเนี่ยเห็นไหมครับก็จะดึงง่ายละนะครับดึงเข้าไปเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะดึงให้เราเนี่ยฮะดึงไปปุ๊บก็จะโผล่นะครับโผล่ละนะครับในส่วนนี้พอโผล่มาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะทําการนะครับเอาตัวนะครับแต่ฟิตเทปหรือตัวลวดดึงเนี่ยออกนะครับโดยการเอาตัวพาเทปพันสายไฟนะครับออกจากในส่วนของตัวสปริงนะครับก็เป็นอันแล้วเสร็จว่าตอนนี้เราร้อยสายเรียบร้อยแล้วหัวตัวนี้พร้อมที่ทําการติดตั้งหัว VNC นะครับแล้วก็เชื่อมต่อระหว่างกล้องนะครับทีนี้เราเดินมาจุดนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสายที่เราไม่ต้องการเนี่ยที่เราใช้ทําการผูกกับตัวฟิตเทปโผล่มาละแต่ตรงเนี้ยเราใช้งานไม่ได้ซึ่งต่อไปเนี่ยเป็นขั้นตอนในการเข้าหัว RG6 ละวิธีการนะครับวิธีการในการปลอกสายเพื่อจะเข้าหัว VNC แบบบีบอันนี้นักเรียนจะต้องดูนะครับเพราะว่าถ้าวัดระยะไม่ได้นักเรียนหัวบีบไปแล้วจะเสียทันทีนะครับนี่คือข้อเสียของหัวบีบแบบ BNC คือถ้าบีบปุ๊บถ้านักเรียนบีบเสร็จเนี่ย
แล้วตัวพินนะครับแล้วก็แม้กระทั่งกระบอกของมันที่ล็อกสายไม่แน่นก็จะเสียเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องมีการระมัดระวังเป็นอย่างสูงในการติดตั้งนะครับเพราะหัวตัวนึงเนี่ยตอนนี้ตกอยู่ที่10กว่าบาทกับ20บาทนะครับถ้าซื้อปีกนะครับอันนี้ดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าเวลาเราทำการมาร์กต้องทำการมาร์กให้ชัดเจนนะครับถ้าไม่ชัวร์นะครับนักเรียนคนไหนไม่ชัวร์ให้ทำการเอาตาไม้บรรทัดนะครับวัดก่อนเลยนะครับครึ่งเซนนะครับใช้ไม้บรรทัดวัดเนี่ยครึ่งเซนนะครับจากตรงนี้จนถึงเนี่ยครึ่งเซนแล้วก็มาร์กไว้นะครับถ้ามาร์กไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับจุดไว้เนี่ยนะครับถ้าคนชำนาญแล้วนะครับก็ดูด้วยสายตาได้เลยนะครับเอาทำการคัตเตอร์เนี่ยนะครับไปทำการกรีดปอกเพื่ออะไรนะครับปอกเพื่อจะเอาตัวฉนวนหุ้มออกให้หมดนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราดัดให้ตรงๆเราจะได้มาเมื่อกี้ยาวใช่ไหมตอนนี้เนี่ยขนาดของได้สั้นแล้วพอดีละนะครับนี่คือ5เซนนะครับขอโทษทีครับอันนี้ในส่วนของ1เซนนะครับ1เซนก็จะวัดเข้ามาอีก1เซนก็คือทำการเอาไม้บรรทัดเนี่ยนะครับวัดต่อเข้าไปอีกนะครับ1เซนตรงวันนี้นะครับวัดไปแล้วทำการปอกนะครับปอกตรงนี้ต้องระวังนะครับการปอกตัวนี้ผมใช้คัตเตอร์กระบอกแล้วทำการหมุนใบมีดนะครับอีกวิธีการหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ใช้ใบมีดเราสามารถใช้ตัวนะครับครีมปอกสาย RG6 นี้เลยแต่ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้ากดมากไปนะครับตัวสายก็ฉนวนข้างในก็จะขาดนะครับเราหมุนสั้นๆนะครับแล้วก็บีบนะครับบีบออกมาเรื่อยๆนะครับบีบออกมาปุ๊บเนี่ยเราหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้ตัวขนาดของสายที่ตามที่เรามาร์กไว้นะครับเครื่องมือ2ประเภทนี้เราใช้ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะว่าใบมีดเขาคมมากนะครับเสร็จแล้วเราจะได้ประมาณนี้เห็นไหมครับนะครับในรอบที่2ที่เราทำการมาร์กไปในอีก1เซนเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังมากเลยครับอย่าให้กาวตัวชิวเนี่ยมันขาดนะครับเสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้แล้วขั้นตอนถัดไปจะเป็นขั้นตอนนะครับนำหัวพินมาเข้าหัวพินหรือหัวเข็มสีทองตัวนี้นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับถ้าเรากะระยะแล้วนะครับหัวพินไม่สุดนะครับให้ทำการดึงออกแล้วตัดเพิ่มเติมได้โดยใช้ครีมตัดตัวเนี้ยตัดออกมานะครับเวลาใส่หัวพินนะครับหัวพินตัวนี้หรือหัวเข็มตัวนี้จะต้องใส่ให้พอดีดันเข้าไปแล้วจะต้องชิดอะไรครับชิดฉนวนข้างในนี้นะครับเราสามารถตัดเพิ่มได้อีกทีละนิดเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้เขาลงพอดีเพราะเวลาตัดมาหัวจะไม่ค้ำนะครับพอเราใส่พินไปเนี้ยหรือเข็มไปเนี้ยจะชิดอย่างนี้พอดีเลยไหมครับพอชิดปุ๊บวิธีการนะครับเราเอาครีมบีบหัววินซีนะครับในช่องกลางหรือเรียกอย่างว่าในช่องเล็กตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับในช่องกลางนะครับแล้วดันไว้อย่างนี้นะครับแล้วทำการบีบพอแน่นปุ๊บเนี้ยชิดอย่างเงี้ยพอดีแสดงว่าโอเคละวิธีการที่สองนำปลอกของหัว BNC เนี่ยเข้าไปใส่นะครับทำไมต้องใส่ก่อนเพราะตัวนี้ปลอกตัวนี้จะไปล็อกตัวอะไรครับไปล็อกในหัว BNC นะครับซึ่งหัว BNC คือตัวไหนคือตัวนี้นี่คือหัว BNC ที่เราทำการบีบเข้าไปนะครับให้ทำการเอาหัวเข็มตัวนี้นะครับดันเข้าไปนะครับที่ช่องเสียบนะครับเสร็จแล้วหัวเข็มจะโผล่เข้ามาข้างหน้าดันไปนะครับเขาจะดังคำว่ากึ๊บเลยนะครับดันเข้าไปปุ๊บจะเป็นอย่างนี้ดันเข้าไปเลยนะครับไอตัวไอฝอยนี้ต้องผ่าต้องเอามาอยู่ข้างใต้นี้นะครับอย่าใส่เข้าไปนะครับประมาณนี้ดันไปสุดปุ๊บจะเห็นหัวพินโผล่มาตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะขนาดจะพอดีเลยเห็นไหมครับอันนี้คือในส่วนที่2ในส่วนที่3เรานำปลอกของมันนะครับใส่ย้อนกลับเข้าไปนะครับไปที่ตัวขาของขา BNC นะครับใส่เข้าไปแล้วเสร็จแล้วนะครับนำครีมหนีบนะครับหัว BNC เนี่ยใส่เข้าไปที่ช่องด้านหลังนะครับเสร็จแล้วทำการบีบนะครับทำการบีบครับ
พอบีบเสร็จปุ๊บหัวจะเป็นหกมุมอย่างนี้นะครับนี่แสดงว่าล็อกเรียบร้อยแล้วพอล็อกสายจะล็อกสายนี้ไปตัวไหมครับล็อกสายล็อกนี้แต่ทีนี้ไอ้ไฟฝอยที่เกิดขึ้นมาตรงบริเวณรอบๆข้างเนี่ยนะครับก็กรรไกรกับคัตเตอร์เก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับนะครับเก็บรายละเอียดนิดนึงเช่นอย่างนี้ครับก็ปอกขึ้นไปนะครับเก็บสายต้องระวังมือนะครับเวลาทำงานต้องระวังมืออย่างมากนะครับเพราะว่าอะไรครับคัตเตอร์เอ่ยนะครับมีดปอกเอ่ยจะคมมากนะครับพอเสร็จปุ๊บจุดนี้อันนี้เป็นการเข้าหัว BNC เรียบร้อยแล้วแต่ถามว่าเรียบร้อยสมบูรณ์ไหมอย่างนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าเอางานที่เรียบร้อยจริงๆนะครับเราควรจะมีท่อหดหรือผ้าเทปพันสายไฟพันในส่วนที่เราปอกไว้นะครับเพื่อจะเก็บรายละเอียดอีกทีนึงนี่คือการเดินร้อยสายแล้วก็ใส่หัว BNC

นะครับเป็นที่เรียบร้อยละนะครับอันนี้คือแบบแรกคือแบบสาย RG 6แบบไม่มี DC ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่2แล้วที่เรามาเรียนรู้กันนะครับอาจารย์ก็ขอขอบคุณนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามารับชมนะครับหวังว่าการเรียนการสอนใน EP ที่2นี้นะครับมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามารับชมนะครับในส่วนของ EP หน้าอย่าลืมนะครับเรายังมี EP ที่สำคัญอยู่อีกนะครับ EP หน้าก็จะมาในเรื่องของการติดตั้งนะครับสาย RG6 แบบ DC นะครับซึ่งจะพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้เป็นใจสำคัญของการติดตั้งเลยครับนะครับส่วน EP นี้อาจารย์ก็ขอขอบคุณนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนซ์เปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

่อลวดท่าเวทแนวรูดพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและส

0: กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยโลดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติฟายเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติฟายเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมที่ศีรษะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกรองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะนะคะวันนี้พบกับคุณครูนายนะคะคุณครูกัลยาปงคำเฟยนะคะที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะคะแผนกอาหารและโภชนาการค่ะสำหรับ EP นี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนนะคะเรื่องน้ำนมถั่วเหลืองนะคะการทำน้ำนมถั่วเหลืองนะคะน้ำนมถั่วเหลืองเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะคะเพราะว่า นมถั่วเหลืองเนี่ยนะคะทำมาจากถั่วเหลืองนะคะซึ่งถั่วเหลืองเนี่ยมีโปรตีนสูงนะคะซึ่งถ้าเรารับประทานนะคะแต่ก็ไม่ได้รับประทานในทุกๆวันนะคะซึ่งในสัปดาห์หนึ่งครั้งนะคะในสัปดาห์หนึ่งก็อาจจะรับประทาน 3-4 วันอย่างนี้นะคะเพื่อให้นะคะร่างกายของเราได้รับโปรตีนนั่นเองนะคะน้ำนมถั่วเหลืองนะคะทำมาจากถั่วเหลืองนะคะซึ่งเป็นพืชนะคะที่เป็นล้มลุกนะคะเมื่อมันแก่นะคะมันก็จะมีลักษณะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะแต่อันนี้ที่ครูนำมานะคะมันจะเป็นถั่วเหลืองผ่าซีกนะคะซึ่งถ้าเป็นเต็มเมล็ดนะคะมันก็จะเป็นเมล็ดที่กลมๆนะคะมีสีเหลืองๆนะคะเมื่อมันยังอ่อนอยู่นะคะที่มีสีเขียวนะคะเราก็สามารถนำมาต้มได้นะคะเรามาต้มนะคะเป็นทานเป็นอาหารว่างได้ซึ่งมันจะมีลักษณะคล้ายกับถั่วและญี่ปุ่นนั่นเองนะคะสำหรับถั่วเหลืองนะคะนอกจากที่เราจะมานำถั่วเหลืองมาทำน้ำนมถั่วเหลืองแล้วนะคะถั่วเหลืองยังสามารถนำไปทำเป็นเต้าเจี้ยวก็ได้นะคะในอุตสาหกรรมนะคะหรือแม้กระทั่งจะเป็นซีอิ๊วก็ได้นะคะหรือสกัดเป็นน้ำมันนะคะน้ำมันถั่วเหลืองนะคะได้หมดเลยทุกอย่างนะคะเพราะว่าในตัวถั่วเหลืองเนี่ยนะคะมันจะมีโปรตีนสูงมีคุณค่านะคะคุณโภชนาการนะคะสูงนั่นเองนะคะในนี้นะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะที่คุณครูนะคะมันทำน้ำนมถั่วเหลืองเนี่ยก็จะมีวัตถุดิบนะคะนั่นก็คือถั่วเหลืองนะคะซึ่งจะใช้ถั่วเหลืองผ่าซีกเนาะนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลนะคะแล้วก็จะมีเกลือนะคะอันนี้น้ำนะคะน้ำที่เราใช้นะคะก็จะใช้ในปริมาณนะคะ6เท่าของถั่วเหลืองที่เราใช้ค่ะถั่วเหลืองของเรานะคะถ้าเราใช้ถั่วเหลือง500กรัมนะคะน้ำที่ใช้ก็จะต้องใช้ใน3กิโลกรัมนะคะจะชั่งเป็นกิโลกรัมนะคะถ้าเราใช้เป็นกรัมนะคะน้ำก็ต้องใช้เป็นกรัมเหมือนกันนะคะก็คือถ้าเป็นกรัมก็เป็น 3,000 กรัมถ้าเป็นกิโลก็3กิโลนั่นเองนะคะทำไมคุณครูถึงใช้ถั่วเหลืองผ่าซีกนะคะก็เพราะว่าย่นระยะเวลาในการที่จะทำให้ถั่วเหลืองพองตัวเวลาที่เราแช่น้ำนั่นเองนะคะถ้าเราแช่แบบเต็มเมล็ดเนี่ยนะคะเวลาที่เราแช่นะคะเราก็จะต้องใช้ระยะเวลายาวนานนะคะอาจจะเป็น6ชั่วโมงนะคะไม่งั้นก็จะเป็น8ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเราใช้ถั่วเหลืองผ่าซีกนะคะเราอาจจะใช้ระยะเวลานะคะ 3-4 ชั่วโมงนะคะแต่คุณครูมีเคล็ดลับนะคะในเวลาที่เราแช่ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราต้องเวลาเร่งด่วนในการแช่นะเราก็สามารถที่จะใช้น้ำอุ่นนะคะช่วยในการทำให้นะคะถั่วเหลืองนะคะพองตัวได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับอันนี้นะคะจะเป็นถั่วเหลืองที่ยังไม่ได้แช่น้ำนะคะสำหรับของคุณครูนะคะคุณครูได้แช่น้ำมาเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการล้างนะคะก็คือจะล้างเอากากนะคะหรือว่าเปลือกถั่วเหลืองออกนั่นเองนะคะทำความสะอาดนะคะลักษณะของถั่วเหลืองที่มันพองตัวแล้วนะคะจากที่เป็นเมล็ดนะคะผ่าซีกแบบนี้นะคะที่ยังไม่ได้แช่น้ำนะคะก็จะมีลักษณะที่เล็กนะคะแต่ถ้ามันอิ่มน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะมีนะคะลักษณะที่เม็ดใหญ่ขึ้นนะคะเพราะว่ามันพองตัวขึ้นเนาะเนื่องจากเรานะคะแช่น้ำเรียบร้อยนะคะจากถั่วเหลืองนะคะที่ยังไม่ได้แช่น้ำ500กรัมนะคะเมื่อเรานำไปแช่น้ำเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมงนะคะมันจะได้นะคะน้ำหนักนะคะเพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวนะคะจาก500กรัมก็จะเป็น 1,000 กรัมนั่นก็คือ1กิโลนั่นเองนะคะต่อไปนะคะจากที่เราล้างหรือว่าแช่ทำความสะอาดถั่วเหลืองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรา